0: การจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
1: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดีไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
0: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
4: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
3: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทย นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
6: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
2: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสำเร็จโดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
2: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้ โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903และ098-279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัตราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
2: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานา ธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
5: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองทั้งนี้รัฐบาลดีอาร์คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงศ์กีนาพันธ์รองแชมป์จัดสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีหัวชนะแมทธิวชาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4หัวชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ 6-0 มาเข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุตติยาพงหนูชนะชานเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์6-2 6-4 ผ่านเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เสนองบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารตั้งความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งและแสดงศักยภาพเข้าสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Thailand Cycling Associationพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
3: การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่หนึ่งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากานิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
18: ขู่ให้กลัวชวนให้โลก
19: หลอกให้รัก
18: หรือส่งลิงก์ให้คลิก
19: สารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได
20: ้พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
21: ขอความสันติความจำเริญความเมตตาความกรุณาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกรธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงทำให้วิทยุเสียงอิสลามนะครับได้รับใช้พี่น้องประชาชนเรื่อยมานะครับพี่น้องมุสลิมของเราได้รับประโยชน์อย่างมากมายทีเดียวนะครับจากวิทยุเสียงอิสลามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิชาการนะครับก็ได้รับความรู้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวประชาสัมพันธ์งานต่างๆนะครับขององค์กรใดๆก็ตามที่ให้วิทยุเสียงอิสลามนั้นเป็นสื่อในการกระจายเสียงพี่น้องก็ได้รับทราบข่าวคราวอย่างมากดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนวิทยุเสียงอิสลามดำเนินการต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านพี่น้องผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับร่วมบริจาคขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงตอบแทนอย่างยิ่งนะครับในการที่พี่น้องทั้งหลายได้ร่วมบริจาคและได้ร่วมช่วยเหลือวิทยุเสียงอิสลามวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
0: ์วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034114-7796เลขที่บัญชี034114-7796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอด
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกอ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ติดตามรายการทุกๆ ท่านครับวันนี้ผมนำเอาซูเราะห์สุดท้ายของอัลกุรอานซูเราะห์ที่114พระกุรอานมีทั้งหมด114ซูเราะห์แล้วก็ซูเราะห์นี้บทนี้เป็นซูเราะห์สุดท้ายของอัลกุรอานชื่อว่าซูเราะตุนนาสนะครับชื่อว่าซูเราะตุนนาสแปลว่ามนุษย์ชาติอันนาสแปลว่ามนุษย์ชาติครับพี่น้องซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานที่นครมักกะเรียกว่ามักกียะนะครับซูเราะห์นี้มี6อายะห์นะครับพี่น้องทั้งหลายซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์สั่งให้เราขอความคุ้มครองให้เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เท่านั้นพี่น้องไม่ให้ขอความคุ้มครองจากเจ้าพ่อไม่ให้ขอความคุ้มครองจากเจ้าแม่ไม่ให้ขอความคุ้มครองจากนักบุญไม่ให้ขอความคุ้มครองจากผู้วิเศษหรือเจ้าเวทใดๆไม่ให้ขอพี่น้องให้เราขอตรงกับอัลลอฮ์ขึ้นไปบนตรงอย่างอัลลอฮ์เลยพี่น้องไม่ต้องขอผ่านคนอื่นแล้วพี่น้องที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอัลลอฮ์สั่งผมขอยกตัวอย่างครับชัยฏอนนะพี่น้องเป็นศัตรูของมนุษย์ที่มองไม่เห็นตัวนี่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังนะขนาดชัยฏอนเนี่ยนะครับเลวที่สุดก็ไม่มีใครเท่ากับชัยฏอนพี่น้องชัยฏอนมีแต่ชั่วชั่วชั่วชั่วอย่างเดียวเป็นเรื่องดีไม่มีเลยมลาอิกะห์เนี่ยมีแต่ดีอย่างเดียวเรื่องชั่วไม่มีฉะนั้นอย่างคนอย่างเรานะครับมีทั้งดีและชั่วปะปนกันเพราะฉะนั้นคนที่ดีพี่น้องครับเขาทำตัวเหมือนมลาอิกะห์ฉะนั้นคนที่ชั่วพี่น้องเขาทำตัวเหมือนชัยฏอนฉะนั้นคนนี่นะครับคนที่ทำความดีเนี่ยถ้ากว่าคนคนนั้นออกห่างจากชัยฏอนและคนที่ทำความดีนะครับทุกครั้งที่เขาทำความดีเขาดีกว่ามลาอิกะห์นะพี่น้องนะพี่น้องอย่างงนะคนที่ทำความดีเขาดีกว่ามลาอิกะห์เพราะคนที่ทำความดีอย่างมุอ์มินจะไปนมาที่มัสยิดเนี่ยต้องเหยียบกี่อารมณ์อ้าวพี่น้องถามจริงๆต้องเหยียบอารมณ์ไหมล่ะคนจะทำความดีเนี่ยต้องเหยียบอารมณ์หมดเลยพี่น้องเอ้ยอ้าวจะไปนมาต้องไปหาแปรงสีฟันต้องเอาสายยาสีฟันแล้วก็ไปแปรงฟันเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแล้วอาบน้ำนมาพี่น้องแล้วมาเปลี่ยนกางเกงเพราะกางเกงมันเปื้อนเอาใส่ผ้าสรงสะอาดสะอาดพี่น้องแล้วก็ต้องนมาสุนัตต้องข่มอารมณ์พอข่มเสร็จแล้วก็ต้องเดินไปมัสยิดพี่น้องและบังเอิญไอ้คนที่นมาริมเรามีกลิ่นตัวเหม็นอีกต้องข่มความเหม็นอีกพี่น้องเอ้ยบังเอิญเราเคยนมาวายอยู่บ้านปับ

มลาอิกานั้นทำความดีไม่ต้องข่มอารมณ์ไปน้องเพราะอัลลอฮ์สร้างมาลายะอัสูนัลลอฮะมาอามะรอฮุมวะยัฟอะลูนมายุมารูนมลาอิกาทำความดีไม่ต้องฝืนอารมณ์เลยไปน้องเพราะอัลลอฮ์สร้างมาให้ทำแต่ของดีดีดีดีดีมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาให้มีอารมณ์ชั่วแบบชัยฏอนแล้วก็อารมณ์ดีแบบมลาอิกาด้วยเพราะนั้นเวลามนุษย์ทำความดีมนุษย์จึงได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์เพราะมนุษย์ต้องเหยียบอารมณ์เยอะมากพี่น้องครับมีอะไรบ้างที่ทำความดีแล้วไม่ต้องเหยียบอารมณ์มีไหมถามท่านพี่น้องตกก็มีอยู่สองอย่างพี่น้องกินกับนิกะไม่ต้องเหยียบอารมณ์เลยพี่น้องถูกใจไหมถูกใจนอกนั้นต้องข่มอารมณ์หมดเลยพี่น้องพี่น้องครับฉะนั้นอัลลอฮ์เลยสั่งเรานะการขอความคุ้มครองต้องขอจากอัลลอฮ์องค์เดียวไม่ใช่ขอจากพ่อเจ้าพ่อไม่ใช่ขอจากเจ้าแม่ไม่ใช่ขอจากนักบุญไม่ใช่ขอต่อผู้วิเศษหรือไม่จะขอจากรูปจากเวทใดๆทั้งสิ้นพี่น้องเอ้ยเราไม่เหมือนกับชาวยะฮูดีเราไม่เหมือนกับชาวคริสเตียนนาซาระเราไม่เหมือนกับพวกมายูซีเราไม่เหมือนกับพวกคนมุชริกีนกาฟิรินเราไม่เหมือนใครกันพี่น้องเรายึดอัลลอฮ์องค์เดียวเป็นพระเจ้าเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือตามบรรดาซอฮาบะของท่านนบีพี่น้องครับคนที่จะไปนรกเนี่ยก็คือไม่ต้องไปคุมอะไรเลยพี่น้องไม่ต้องคุมอะไรเลยเดินตามอารมณ์อย่างเดียวไปนรกแน่ๆแล้วก็อารมณ์เราน่ะมันเป็นเพื่อนกับชัยฏอนพี่น้องอารมณ์เรานะพี่น้องนะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าต้องการจะไปสวรรค์วะฮูญิบะติลญันนะตุบิลมะการิฮินบีสอน 1,400 ปีแล้วก็ว่าคนที่จะไปสวรรค์นั้นหรือว่าสวรรค์นั้นจะถูกห้อมล้อมไปด้วยบุคคลประเภทนี้ทำความดีฝืนอารมณ์นะครับพี่น้องมาดูกุรอานนะครับพี่น้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอพี่น้องครับท่านชมอัลลอฮ์ได้กี่นาทีท่านเนี่ยชมลูกสาวท่านน่ะเป็นชั่วโมงชั่วโมงชมได้นั่งคุยลูกสาวเป็นอย่างงั้นเรียนหนังสือเป็นอย่างงี้แต่งตัวเป็นอย่างงี้โอ้ลูกอ่อนอย่างงี้โอ้บรรยายได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงบรรยายเรื่องสามีของท่านผู้หญิงก็พูดได้แล้วก็จะชมภรรยาก็ชมได้เป็นชั่วโมงแต่ชมอัลลอฮ์ล่ะ5นาทีหมดพุงพี่น้องเพราะเราไม่ได้รักอัลลอฮ์จริงพี่น้องเราโกหกเพราะฉะนั้นมาดูอัลกุรอานพยายามฝึกพูดชมอัลลอฮ์เยอะๆกับพี่น้องทั้งหลายพูดถึงอัลลอฮ์พูดเป็นชั่วโมงไม่หมดพี่น้องครับกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเอ๋ยนี่อัลลอฮ์บอกให้นบีมาตับลีกแทนอัลลอฮ์หน่อยเพราะอัลลอฮ์ส่งนบีมาทำงานศาสนาไม่จะส่งคนอื่นมาส่งคนเดียวมุฮัมมัดช่วยสอนศาสนาเตือนคนแทนฉันว่าไงนะอาอูซุบิร็อบบินนาสฉันแสวงการคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งมนุษย์ชาติพี่น้องครับเรานี่มันจะเกิดมาเองนะพี่น้องนะเรามีอัลลอฮ์เป็นร็อบบุญแปลว่าผู้อภิบาลผู้อภิบาลพี่น้องเป็นผู้อภิบาลของมนุษย์อย่างไม่พอมาลิกินนัสอัลลอฮ์เป็นราชันAllah is the king. Allah เป็นราชันแห่งมนุษยชาติพี่น้อง Allah เป็นราชันแห่งมนุษยชาติประการที่3 Ilahinas Allah เป็นพระเจ้านะพี่น้องครับ Allah is a god. Allah เป็นพระเจ้าแห่งมนุษยชาติพี่น้องกุลอาอูซุบิร็อบบินนัสจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแทนอัลลอฮ์หน่อยแปลว่าฉันแสวงการคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาติมาลิกินนาสเป็นราชัน
นะครั

เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งมนุษยชาติอิลาฮินนาสให้เป็นพระเจ้าแห่งมนุษยชาติมินชาริลวัสวาสิลคอนาสขอความควรจะให้พ้นจากความชั่วแห่งการกระซิบกระซาบของมารผู้หลอกลวงเราเพิ่งรู้เองพี่น้องครับถ้าอัลลอฮ์ไม่เล่าในอายะห์นี้เราไม่รู้ว่าชัยฏอนนั้นมันหลอกลวงมนุษย์ไม่รู้ในหนังสือเล่มไหนบ้างที่บอกว่าชัยฏอนหลอกลวงมนุษย์ไม่มีครับพี่น้องกุรอานกุรอานนี่นะครับมันสร้างความสับสนกระซิบกระซาบที่หัวใจของมนุษย์พี่น้องเอ๋ยมินชาริลวัสวาสุลคอนาตโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วแห่งการกระซิบกระซาบพี่น้องครับการกระซิบกระซาบที่หัวใจเนี่ยเป็นหน้าที่ของชัยฏอนเห็นไหมพี่น้องมันไม่กระซิบที่มือมันไม่สะกิดที่มือพี่น้องมันไม่กระซิบที่หูนะไม่นะภรรยาเราต่างหากที่กระซิบที่หูสามีต่างหากกระซิบที่หูเพื่อนๆกระซิบที่หูแต่ชัยฏอนมันกระซิบกระซาบที่หัวใจเห็นไหมพี่น้องนี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่เล่าเรารู้ไหมไม่รู้พี่น้องนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้จะดับไหนก็ตามไม่สามารถจะอธิบายเรื่องอันซีเรื่องเรฟที่มองไม่เห็นได้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเราเพิ่งรู้เองว่าโอ้หน้าที่ของชัยฏอนเนี่ยมันมาวัสวาสนะครับวัสวาสแปลว่ามากระซิบกระซาบของมารมารประเภทไหนครับคอนนาสแปลว่าหลอกลวงกับพี่น้องทั้งหลายอัลลาซียูวัสวิสุฟีซูดูรินนาสข้อที่5นะครับอายะห์ที่5ชัยฏอนมันกระซิบกระซาบที่หัวใจเห็นไหมพี่น้องเพิ่งจะมาชัดข้อที่5เองพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรื่องหัวใจนะอัลลอฮ์คุมอยู่แต่เพียงผู้เดียวฟีซูดูรินัสมันกระซิบกระซาบที่หัวใจของใครพี่น้องที่หัวใจของมนุษย์พี่น้องครับกระซิบกระซาบเรื่องดีหรือว่าเรื่องเลวกระซิบให้ไปนมาดไหมไม่กระซิบกระซิบให้อ่านกุรอานไหมอย่าไปหวังให้ชัยฏอนกระซิบให้นมาดอย่าหวังพี่น้องกระซิบให้ลดสายตาเมื่อเจอผู้หญิงไหมอย่าไปหวังให้ชัยฏอนกระซิบไม่หวังพี่น้องชัยฏอนมันจะยุมองสิผู้หญิงมาแล้วเสียงอาจารย์ดังขึ้นนอนสิอาจารย์มาแล้วอย่าไปมันพี่น้องครับชัยฏอนเนี่ยกระซิบกระซาบให้ทำแต่เรื่องชั่วชั่วชั่วชั่วชั่วชั่วตลอดรายการครับพี่น้องฉะนั้นระวังให้ดีนะครับพี่น้องพี่น้องครับชัยฏอนมีหน้าที่กระซิบกระซาบให้มนุษย์คิดในเรื่องชั่วทำในเรื่องชั่วมองในเรื่องชั่วพูดในเรื่องชั่วตลอดมินัลญินนะติวันนัสจากในหมู่ญินและหมู่มนุษย์ที่มีพวกมารเช่นนี้เช่นกันพี่น้องครับสองซูเราะห์นี้ซูเราะห์อัลฟะลักกับซูเราะห์อันนาสเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องต้องอ่านนะผมก็อ่านพี่น้องก็ต้องอ่านนบีมุฮัมมัดอ่านบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีคนดีๆอ่านคนที่ตายชะฮีดเขาก็อ่านพี่น้องเขาอ่านกันมาหมดแล้วพี่น้องมารุ่นเราวันนี้เราก็ต้องอ่านนะครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับซูเราะห์อัลฟะลักเนี่ยอ่านเนี่ยใจต้องนึกขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากเรื่องร้ายๆต่างๆของกิจการของโลกดุนยาเรื่องร้ายๆของโลกดุนยาพี่น้องเอ๋ยอะไรบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องชอบไหมไม่ชอบนั่นแหละอ่านซูเราะห์ฟะลักเนี่ยกุลเอาซูบิร็อบบิลฟะลักเนี่ยเป็นการขอต้องใจต้องนึกนะพี่น้องนะนึกด้วยนะให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากเรื่องร้ายต่างๆของกิจการของโลกดุนยาก่อนตายก่อนตายเรื่องไม่ดีทั้งหมดอย่าให้เข้ามาหาเราเลยพี่น้องอ่านซูเราะห์เนี่ยซูเราะห์กุลเอาซูบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสเนี่ยอ่านแล้วใจนึกขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากเรื่องร้ายต่างๆของโลกอาคิเราะห์ต้องโลกหน้าพี่น้อง next world โลกหน้าโลกอาคิเราะห์
โลกอาคิเราะห์เนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไรพี่น้องถูกบากแบกไปแฝงไปฝังอยู่ในกุโบนั่นแหละโลกอาคิเราะห์มาแล้วใครที่ดูผูกแบกเข้ามัสยิดนมาแล้วก็ถูกแบกไปฝังกุโบพอฝังกุโบเสร็จนั่นแหละด่านแรกของโลกอาคิเราะห์มาแล้วท่านอ่านดุอาอ่านกุรอานซูเราะห์อันนาสพี่น้องครับขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อย่าให้เราถูกลงโทษถูกนู่นถูกนี้ให้พ้นจากเรื่องร้ายต่างๆของโลกอาคิเราะห์ไม่ใช่เพื่อบำบัดโรคพี่น้องต้องเข้าใจนะขออ่านซูเราะห์2ซูเราะห์เนี่ยไม่ใช่เพื่อบำบัดโรคพี่น้องแต่เพื่อให้ห่างไกลจากการรบกวนหรือหัวใจที่วอกแวกทั้งหลายหัวใจที่ไม่สงบคายุชัยฏอนนะครับพี่น้องทั้งหลายทั้งหมดนี้ผมนำมาจากตัฟซีรบัยฎอวีนะครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับมีอุลามะท่านหนึ่งพูดดีนะพูดว่าอย่างนี้กุลอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสมีนาส2คำแล้วพี่น้องอิลาฮินนาส3คำแล้วพี่น้องมินชะริลวัสวาซิลคอนนาคอนนาสนี่ไม่ใช่นะครับอัลลซียูวัสวิซูฟีซูดูรินนาส4มินัลญินนาติวันนาส5มีคำว่าอันนาสอันนาสอันนาสอันนาสถึง5ครั้งทำไมอัลลอฮ์ได้กล่าวซ้ำไปซ้ำมาในคัมภีร์กุรอานเรื่องมนุษย์ human beings human being มนุษย์ถึง5ครั้งต้องการจะอธิบายอะไรพี่น้องครับท่านอธิบายดีนะครับพี่น้องอุลามะท่านนี้ได้อธิบายว่าที่พูดซ้ำไปซ้ำมาถึง5ครั้งนั้นต้องการจะอธิบายว่ารอบบุนนาสแปลว่าคำแรกนะอัลลอฮ์เนี่ยดูแลตอนเล็กๆใช่หรือไม่ใช่ดูแลเป็นพิเศษเลยครับพี่น้องส่งคนมาดูแลแทนอัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์ส่งคนส่งแม่มาส่งพ่อมาดูกัน2คนในมาจุลาลูกคนเดียวนะพี่น้องไปข้อที่โรงพยาบาลกี่คนหมอตำแยมีนางประดุงครรภ์มีหมอนุ่นกี่หมอครับพี่น้องเห็นอย่างอัลลอฮ์ส่งคนมาดูแลตอนเล็กๆครับพี่น้องต้องรักอย่างตอนอยู่ที่บ้านน่ะอ้าวแม่ไม่ดูให้พ่อพ่อไม่ดูให้โต๊ะไม่ดูให้คุณยายมีคนเลี้ยงตลอดเห็นไหมนี่ไงรับบุญนะต้องการจะอธิบายว่าตอนเล็กๆอัลลอฮ์ส่งคนมาดูแลเราพี่น้องนบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันตอนเล็กๆนั้นแม่เลี้ยงนางอามินะท่านหญิงอามินะเลี้ยงพ่อตายตอนนบีอยู่ในครรภ์มารดาพอโตมาหน่อยอัลลอฮ์พอคุณแม่เสียอัลลอฮ์ส่งใครมาเลี้ยงครับอับดุลมุตตอลิบผู้เป็นปู่มาเลี้ยงแล้วก็ต่อมาใครเลี้ยงครับอบูตอลิบพี่น้องลุงมาเลี้ยงเห็นยังตอนเล็กๆนะรับบุญนะอัลลอฮ์ส่งคนมาเลี้ยงตอนเล็กๆต่อมาครับอิลาฮินนาสตอนนาวจาวาในภาษาอูรดูนะพี่น้องแปลว่าตอนหนุ่มๆอัลลอฮ์ก็ส่งคนมาดูแลอัลลอฮ์ดูแลเลยพี่น้องตอนนาวจาวาตอนหนุ่มๆพี่น้องนะครับข้อที่3ครับอิลาฮินนาตอนแก่ๆพี่น้องกำหนดมีอยู่3ช่วงตอนเด็กๆมีตอนหนุ่มมีตอนแก่พี่น้องตอนแก่เนี่ยอัลลอฮ์ส่งมายังไงพี่น้องครับคนแก่ๆส่วนใหญ่มุ่งเข้าหาอัลลอฮ์หมดใช่หรือไม่ใช่พี่น้องส่วนใหญ่อายุพอ40พอแก่ๆ50พี่น้องฉันเข้าหาอัลลอฮ์แล้วไม่เอาแล้วงานดุนยาไม่เอาแล้วพี่น้องครับมุ่งสู่โลกอาคิเราะห์ทำแต่อิบาดะห์พี่น้องก็มัสยิดอันวาริซุนนะห์ที่คลองเคสเนี่ยพี่น้องครับคนที่เข้าสู่เราตอนนี้มีคนแก่ๆอายุ40ขึ้นใช่หรือไม่ใช่พี่น้องผมสังเกตดูมองดูอัลฮัมดุลิลละห์คนที่ฟังตัฟซีรกับคนแก่ๆใช่ท่านพี่น้องคนที่ไปทำฮัจญ์กลับมาเลือกบุหรี่เข้ามัสยิดเห็นไหมพี่น้องอัลลอฮ์ดูแลคุ้มครองมนุษย์ตอนแก่ๆด้วยกันทุกคนพี่น้องไอ้คนที่ดันทุรังตอนแก่แล้วไม่เข้าสู่เราระวังให้ดีคงสุดท้ายยังไม่กลับตัวอีกหรือนะครับไม่กลับตัวอันตรายนะพี่น้องนะต่อมาครับ
อันที่สี่นะครับมินชาริลวัสวาสิลคอนนัสมนุษย์อันที่สี่พี่น้องต้องขายเบาที่ซอและคนนี้พี่น้องเพราะชัยตอนเป็นศัตรูกับคนดีชอบสร้างสับสนให้เกิดขึ้นในหัวใจพี่น้องข้อที่สี่เนี่ยพี่น้องข้อที่สี่เนี่ยมนุษย์ต้องนึกนะไอ้ตอนหนุ่มๆเนี่ยไม่ได้นึกเท่าไรเพราะกำลังอร่อยกำลังเพลินพอตอนแก่ๆต้องนึกเลยนะศัตรูของเรานั่นไม่ใช่คณะเก่าไม่ใช่คณะใหม่ไม่ใช่วาฮาบีไม่ใช่กลุ่มนู้นกลุ่มนี้ไม่ใช่ศัตรูก็คือชัยฏอนเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นคำว่าอันนาสมนุษย์ข้อที่สี่ที่อัลลอฮ์สอนนี่ต้องให้นึกว่าศัตรูนั้นมันยุแย่ให้เราห่างกับอัลอิสลามศัตรูนั้นมันจะสร้างความสับสนขึ้นที่หัวใจคือชัยฏอนแล้วก็ข้อที่ห้านะครับมินัลญินนะติวันนาสคนชั่วคนเลวคนชั่วคนเลวขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อย่าให้เราเป็นคนเลวอย่าให้เราเป็นคนชั่วก็ไปนอนตรงหลายนี่ไงอุลามะมีอยู่ท่านหนึ่งอธิบายเรื่องนาสไว้ดีมากครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับขออธิบายเสริมการทำอิบาดะห์นี่พี่น้องเรื่องดีไหมดีอิบาดะห์นี่แปลว่าทำตัวใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์พอใจเวลาพี่น้องอ่านดุอาในนมาดนะต่อตักบีรยกมืออัลลอฮุอักบัรพี่น้องอ่านวัจญะห์ใช่ไหมพี่น้องแต่วัจญะห์มันมีอยู่วรรคหนึ่งอินนัสซอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนพี่น้องแปลว่าอะไรครับโอ้อัลลอฮ์การนมาดของฉันทำแล้วอัลลอฮ์ต้องพอใจหลายพี่น้องพี่น้องทำงานบริษัทเนี่ยเพื่อต้องทำให้เจ้าของงานเนี่ยเขาพอใจนะพี่น้องเขาจะได้ขึ้นเงินเดือนให้อะไรให้ทำพอขอไปทีพี่น้องครับเขาจะขึ้นเงินเดือนให้เลยถึงปลายปีเขาก็ไม่พิจารณาพี่น้องฉะนั้นทำอะไรก็ตามถ้าจะทำเรื่องความดีทำแล้วเรื่องนมาดอินนอซอลาตินมาดนั้นต้องทำให้ดีต้องนมาดให้คูชั่วอัลลอฮ์พอใจวานูซูกีการเสียสละอ้าวเสียสละมีอยู่หลายๆช่วงที่อัลลอฮ์สั่งให้เราเชื่อสัตว์นะอย่างช่วงกุรบานต้องเชื่อสัตว์ไหมเชื่อสัตว์ตอนจ่ายฟิตรอต้องบริจาคด้วยความด้วยใจสะอาดพี่น้องตอนทำอักีกอก็เหมือนกันต้องเชื่อสัตว์ด้วยใจสะอาดไม่หวังอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นตอนเสียสละนั้นเสียสละแล้วอัลลอฮ์พอใจอินนาซอลาติวะนุซุกิวะมะฮยายะตอนเรามีชีวิตอยู่24ชั่วโมงเนี่ยจะกินจะนั่งจะเดินจะเข้าห้องน้ำต้องอัลลอฮ์พอใจพี่น้องครับจะพูดจะอะไรในพี่น้องแต่ละคำที่ออกจากปากเราต้องอัลลอฮ์พอใจว่ามามาตีตอนตายก็เหมือนกันต้องให้อัลลอฮ์พอใจพี่น้องครับตายให้อัลลอฮ์พอใจอธิบายยังไงตายในสภาพที่ท่านพี่น้องกำลังทำอิบาดะห์สิผมเห็นในที่ MTV นะไม่รู้ว่าใครเอาเข้ามาไปนะกำลังสูดอยู่นอนตายในมัสยิดนี่นะภาพนี้เป็นภาพที่การตายที่อัลลอฮ์พึงพอใจอย่าไปเบียดจมูกตัวเองตายเลยพี่น้องเขาเรียกว่าฆ่าตัวตายเห็นไหมกำลังสูญูดตายของอิหรอมที่มักกะตายนะครับกำลังถือศีลอดตายตายในสนามรบเนี่ยเป็นการตายดีหมดเลยพี่น้องกำลังนั่งอ่านอัลกุรอานนั่งสลบไปเลยพี่น้องตายไปเลยนี่แหละเป็นการตายที่ดีที่สุดตายอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนตายกล่าวกะลิมะตะชะฮุดได้นี่ไงอัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮตายขณะที่กล่าวกะลิมะนะครับ
กอลิมาตอฮีดก่อนตายได้ทั้งหมดเหล่านี้ก็เรียกว่าตายดีฉะนั้นครับพี่น้องครับที่ผมนำเสนอมาทั้งหมดนี้ต้องการจะบอกท่านพี่น้องว่าการทำอิบาดะห์ที่ดีนั้นมีอยู่อย่างเดียวต้องการจะให้อิบาดะห์เสียมีอยู่นิดเดียวตะกับบุรโออวดโอหังอวดดีตะกับความดีที่ทำมาเสียหมดเลยก่อนจะจบพี่น้องไปทำฮัจญ์มาแล้ว5ครั้งต้องการที่จะคุยอวดชาวบ้านแค่ประโยค 2-3 คำพี่น้องจำไว้นะเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็ผลบุญเสียหายหมดเลยไปทำฮัจญ์มา5ครั้งต้องการจะอวดชาวบ้านแขกมาบ้านกัน 4-5 คนนั่งกันเต็มบ้านเลยลูกจ๋าเอาอาหารผลไม้มาเลี้ยงแขกด้วยนะเอาภาชนะที่มะซื้อมาจากมักกะเน้นนะซื้อมาจากมักกะเมื่อตอนมะไปทำฮัจญ์ครั้งที่5นะลูกเอ้ยเป็นแค่นี้

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครมินศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอัปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: ซูเราะห์อัลอินฟิตอรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิดัสซะมาอุนฟัตรัตวะอิซัลกะวากิบุนตะซะรัตวะอิซัลบิฮาลุฟุจจิรัตوَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَفِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَتْ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

0: ดรอกะมายามุดดีนซุมมะมาอดรอกะมายามุดดีนยามาลาตัมลิกุนับซุนลินับซิงชัยอาวัลอัมรุยามาอิดิลลิลา
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิซัสซะมาอุนฟะตะรัตวะอิซัลกะวาคิบุนตะซะรัตวะอิซัลบิฮารุฟุจิรัตวะอิซัลกุบูรุบุอ์ซิรัตعلمت نفس ما قدمت وأخرت

0: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: 20ปีเสียงอิสลามเคียงข้างชุมชนมั่นคงในหลักศรัทธาที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมนะครับทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้มาคุยอยู่เรื่องนึงเป็นเรื่องที่เราคุยกันบ่อยๆนะเรื่องของการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินนะอย่างที่เราทราบนะการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินนั่นคือว่าสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของต่อเนื่องกัน10ปีบุคคลผู้ครอบครองนั้นเนี่ยก็สามารถที่ไปยื่นคำร้องให้ที่ดินนั้นเนี่ยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ครอบครองปรปักษ์ได้นะฮะอันนี้มันมีอยู่ก็เจอกันบ่อยนะมุสลิมเราก็ประมาณว่ามุสลิมเราที่เยอะใช่ไหมล่ะนะฮะก็จะเจอปัญหาเนี้ยกันบ่อยก็คือว่าเราเนี่ยสมมติว่าเรามีโฉนดอยู่แปลงนึงนะตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าอะไรเงี้ยนะทีนี้ญาติเนี่ยเขาก็เดือดร้อนใช่ไหมล่ะก็บอกว่าก็บอกไอ้คนรุ่นปู่เรารุ่นพ่อเราเนี่ยญาติเดือดร้อนไม่เป็นไรไม่มีที่อยู่เองมาปลูกบ้านในที่ฉันก็แต่เพราะฉันก็ไม่ได้ทำอะไรฉันอยู่ปากซอยมันมีที่อยู่ท้ายซอยเนี่ยเองไปปลูกบ้านเลยไม่ต้องเสียค่าเช่าอะผ่านไป10ปี20ปี30ปีไอเราเนี่ยใช่ไหมอยากจะขายสิอยากจะบอกว่าวะที่ตรงท้ายซอยเนี่ยฉันอยากจะขายนะอยากจะได้คืนวะย้ายได้ไหมล่ะญาติบอกไงเฮ้ยย้ายอะไรล่ะฉันเนี่ยอยู่มาตั้งนานตั้งแต่รุ่นป๋าแกเนี่ยที่ตรงนี้มันเป็นของฉันแล้วเนี่ยตามกฎหมายพูดตามกฎหมายด้วยครอบครองปรปักษ์ด้วยนะฮะเอายังไงล่ะทีนี้เอายังไงถามว่าญาติเราเนี่ยพูดถูกไหมเราเนี่ยในฐานะเจ้าของที่ดินนะครับจะต้องทำอย่างไรถึงไม่เสียที่ดินไปเพราะความใจดีของตัวเองหรือว่าใจดีของรุ่นนู้นเลยปู่ย่าตายายนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าการให้อยู่โดยอนุญาตเนี่ยการให้อยู่โดยได้รับอนุญาตเนี่ยไม่ใช่การครอบครองปรปักษ์นึกออกมั้ยเหมือนเมื่อกี้ที่บอกอ่ะเฮ้ยไม่มีที่อยู่อ่ะมาอยู่เลยมาอยู่เลยนึกออกมั้ยเป็นการให้อยู่โดยอะไรโดยอาศัยสิทธิ์ของเราการครอบครองปรปักษ์เนี่ยถ้าจะได้นะถ้าจะได้ครอบครองปรปักษ์เนี่ยถ้าจะได้สิทธิ์ในที่ดินนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นการแย่งสิทธิ์นะอยู่โดยแย่งสิทธิ์อยู่โดยเขาไม่เต็มใจให้อยู่นึกออกมั้ยอยู่โดยเจ้าของไม่ยอมอ่ะแต่ในทางทฤษฎีแต่ว่าในทางปฏิบัติก็มีก็เขาก็ทำกันหลายแปลงแล้วนะฮะคือถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกับอยู่ไปเถอะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าหรอกอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่โดยอาศัยอำนาจหรือว่าอยู่โดยอาศัยสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินอันเนี้ยอยู่10ปี30ปี50ปี100ปีเนี่ยก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ไปจากเจ้าของที่ดินนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครอบครองปรปักษ์ก็จะมีอันนี้เราพูดถึงกรณีโฉนดนะถ้าโฉนดเราพูดกันถึง10ปีนะครอบครองปรปักษ์นี่จะต้องเป็นโฉนดของผู้อื่นครอบครองโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของต่อเนื่องกัน10ปีขาดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับโฉนดที่ดินของผู้อื่นครอบครองโดยสงบก็คือเขาไม่มาไล่เราเนี่ยนะฮะเปิดเผยก็คือปลูกบ้านเลยใครไปใครมาก็นึกว่าเป็นบ้านเรานะครับเจตนาเป็นเจ้าของเห็นไหมเราก็คือเจตนาเลยคือบอกเลยบอกอ๋อนี่บ้านฉันอะไรเงี้ยนะต่อเนื่องกัน10ปีอย่างที่บอกนะต้องทำให้ครบนะครับเพราะนั้นถ้ามุดกลับไปที่เรื่องที่เราตั้งแต่ที่แรกบอกว่าเนี่ยไอ้เรื่องที่บอกว่าญาติมาบอกว่าอะไรนะให้ฉันอยู่แล้วฉันอยู่มาตั้งนานเป็นของฉันเนี่ยเราก็ต้องไปดูหลักฐานไงเราก็ต้องไปดูหลักฐานว่าเอ้ยมัน มีหลักฐานไหมว่าเอ้ยมันได้รับอนุญาตหรือว่ามันอยู่โดยแย่งสิทธิการครอบครองนะครับนั้นมันของแบบเนี้ยคือถ้าสมมติใครกำลังทำเขาเรียกอะไรกำลังตกอยู่ในภาวะอันเนี้ยนึกออกไหมอาจจะยังไม่ครบ10ปีแต่ว่าถ้ากลัวเงี้ยกลัวเฮ้ยเดี๋ยวจะมาครอบครองปรปักษ์มันก็ต้องไปแสดงอ่ะนึกออกไหมไปแสดงอำนาจไปแสดงอำนาจอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าไปแสดงอำนาจก็อาจจะไปอะไรเนี่ยไปปักที่ขาไปปักขายก็ได้ไปปักป้ายขายก็ได้เนี่ยไปปักป้ายขายไว้ก่อนถ่ายรูปเก็บไว้นึกออกปะไปปักป้ายขายไว้ก่อนส่วนจะขายไม่ขายนี่อีกเรื่องนึงไงบางคนก็ใช้วิธีนี้นะคือให้ญาติอยู่นี่แหละนะครับให้ญาติอยู่เลยแต่ก็ปักป้ายขายแล้วก็ใส่เบอร์โทรตัวเองไปส่วนคืออาจจะไม่ได้ขายจริงอ่ะแต่ว่าอ๋อโอเคทำให้รู้ว่าอ๋อเจ้าของเขาจะขายแสดงว่าไอ้ที่มันปลูกบ้านอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เจ้าของเพราะไอ้เบอร์โทรศัพท์อ่ะใช่ไหมล่ะไอ้เบอร์โทรศัพท์ที่มันอยู่ป้ายขายเนี่ยมันเป็นป้ายของเจ้าของไอ้มันก็เป็นอีกวิธีนึงใช่ไหมล่ะที่เอ้ยอ๋อแสดงความเป็นเจ้าของถ้าใครยังไม่ถึง10ปีก็ไม่รู้แหละก็ไปใช้วิธีแบบนี้เอาก็แสดงความเป็นเจ้าของกันไปนะครับหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่ามันเคยมีไงแบบว่ามีจดหมายขอซื้อนึกออกป่ะคนที่อยู่เขามีจดหมายขอซื้อแล้วเขาก็เก็บอันนี้ไว้เอาไว้สู้คดีว่าถ้ามุดมาขอครอบครองปรปักษ์จะมาครอบครองได้ไงเองเพิ่งขอซื้อฉันเมื่อยังไม่ถึง10ปีที่ผ่านมานี้เลยอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
5: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
6: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
7: การเลือกวัตถุดิบในการทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุคุณผู้ฟังครับการเลือกวัตถุดิบมาประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจรายละเอียดอย่างมากและให้พลังงานพอเหมาะสำหรับช่วงวัยนี้ด้วยนะครับสำหรับผู้สูงอายุนั้นควรเป็นอาหารที่เคี้ยวได้ง่ายย่อยได้ง่ายอ่อนนุ่มรสชาติไม่จัดมากอีกทั้งยังมีโภชนาการที่สอดคล้องกับโรคประจำตัวและแผนการรักษาของแพทย์ด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข้าวนะครับการเลือกข้าวควรเลือกเป็นข้าวกล้องที่แป้งไม่ขัดสีให้ได้อย่างน้อย 50% ของปริมาณข้าวทั้งวันปริมาณที่ควรได้รับต่อวันนะครับคือ1:4ของจานที่บริโภคผลไม้นะครับการเลือกผลไม้ควรเป็นผลไม้ที่มีความหลากหลายควรตัดแต่งให้เป็นรูปแบบที่รับประทานได้ง่ายหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน1:2ของจานที่บริโภคมากันที่ผักนะครับการเลือกผักสำหรับผู้สูงอายุนั้นควรทำให้สุกก่อนและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้สามารถรับประทานได้ง่ายส่วนผักดิบนั้นนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของความสะอาดเป็นอย่างยิ่งมาต่อกันที่เนื้อสัตว์นะครับการเลือกเนื้อสัตว์สำหรับผู้สูงอายุนั้นควรเลือกเนื้อสัตว์ที่มีความอ่อนนุ่มเช่นปลาต่างๆหรือจะเป็นเต้าหู้ไข่ไก่หากเป็นเนื้อสัตว์ที่มีความเหนียวควรหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือใช้วิธีบดหรือว่าสับนะครับอยู่ในปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน1:4ของจานที่บริโภคในส่วนของนมนะครับการเลือกนมสำหรับผู้สูงอายุนั้นควรเลือกเป็นนมพร่องมันเนยหรือนมขาดมันเนยเลยนะครับและหากมีอาการท้องเสียสามารถรับประทานโยเกิร์ตแทนได้ครับและสุดท้ายถั่วนะครับการเลือกถั่วสามารถเลือกได้หลากหลายสีและนำไปต้มให้อ่อนนุ่มเคี้ยวง่ายก่อนรับประทานจะดีที่สุดครับ
6: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
9: ทุกชีวิตย่อมลิ้มรสความตายและเราคืออัลลอฮ์จะทดสอบพวกเจ้าด้วยความชั่วและความดีและพวกเจ้าจะต้องกลับไปหาเราคืออัลลอฮ์อย่างแน่นอนซูเราะห์อัลอัมบิยาตอายะที่35
10: 3อาหารเช้าทานบ่อยเสี่ยงเส้นเลือดอุดตันสุดๆเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมอง1ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวเนื้อทอด2เบเกอรี่ต่างๆปาท่องโก3น้ำหวานต่างๆน้ำชงเย็นต่างๆวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
11: การเลือกใช้คำพูดไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดนั้นไม่มีวันย้อนกลับมาคนฉลาดจะพิจารณาถึงผลกระทบคำพูดนั้นนำมาซึ่งความสุขความยินดีความผ่อนคลายและความเชื่อมั่นหรือไม่หรือมันจะสร้างความเสียหายคำพูดเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนหัวใจเราทุกคนล้วนดึงเอาสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในใจออกมาดังนั้นจงเลือกคำพูดที่ดีที่สุดบางทีคำพูดเหล่านั้นอาจนำความสุขมาสู่คนรอบข้าง
12: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิน

0: จ้า
1: ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบัญญัติใช้เราและพยายามออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงห้ามเราถือเป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับเราทุกท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับขุตบะห์วันนี้อยากให้เราทุกท่านในที่นี้ฉุดคิดถึงความจริงบางประการที่เราทุกคนหรือมนุษย์ทุกคนนะครับไม่สามารถที่จะหลีกหนีมันไปได้นั่นก็คือความตายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสบอกกับเราไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับอายะห์ที่185กุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตจะได้ริมรสความตายเราในที่นี้หลายคนอาจจะไม่อยากพูดถึงเรื่องของความตายไม่อยากที่จะได้ยินในเรื่องของความตายหลีกเลี่ยงนะครับที่จะคิดรำลึกถึงเรื่องของความตายแต่แน่นอนนะครับเราทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกหนีมันได้แล้วความเป็นจริงนะครับความตายมันกำลังเดินเข้ามาสู่หาเราทุกๆขณะท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับเรามีนาฬิกานะครับที่จะบอกเวลาเรามีปฏิทินนะครับที่คอยบอกวันเวลาต่างๆแต่เราไม่มีอะไรเลยนะครับที่จะบอกว่าอาจารย์ของเราจะมาปรากฏหรือมาถึงเราเมื่อใดเราจะมีอายุไขถึงเย็นนี้หรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบได้เพราะนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ตรัสบอกไว้นะครับแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงอาจารย์ในส่วนนี้ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดบอกกับเราไว้ในซูเราะห์ลุกมานอายะห์ที่34ว่ามาตะดรีนัฟซุมมาซาตักซิบุกะดะวะมาตะดรีนัฟซุมบิอัยอัรดินตะมูตอินนัลลอฮะอาลีมุนคอบีรไม่มีชีวิตใดนะครับรู้สิ่งที่มันจะมาหามันได้ในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ไม่มีชีวิตใดรู้ว่าณแผ่นดินใดนะครับที่มันจะตายแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนอายะห์นี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกชัดเจนนะครับว่าพรุ่งนี้หรือก่อนหน้าเราอีกสักหนึ่งชั่วโมงเราก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอาจารย์ของเราจะมาโผล่ตรงนั้นหรือเปล่าเราจะไปตายในหนแห่งแผ่นดินไหนนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ในสิ่งนี้ได้คำถามคือเมื่อเรารู้ว่าความตายจะมาถึงเรานะเรามีความเตรียมพร้อมมากน้อยขนาดไหนเราพร้อมที่จะไปพบตอบผู้ทรงสร้างนะผู้ทรงอภิบาลของเรามากน้อยเพียงใดมีหะดีษจากท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกกับเราว่ามะนิกตะรบะติสซาอะตุอัยยูรออัลฮิลาลกับลันยุกอลลิลัยลาตัยนเอาตุตะคิซะอัลมะซาจิดตุรกอวะยัซฮะรอมาวตุลฟะญะตรอซูลบอกว่าส่วนหนึ่งจากสัญญาณแห่งการเข้าใกล้ของวันกิยามะนั่นก็คือกิยามะมันจะเข้าใกล้มาจะมี3สิ่ง3ประการนี้ปรากฏให้เราเห็นนั่นก็คือการเห็นจันทร์เสี้ยวแล้วก็ถูกกล่าวว่ามันเป็นจันทร์เสี้ยวของวันที่2นั่นหมายความว่าทุกๆครั้งนะครับที่เราดูจันทร์เสี้ยวเพื่อเปลี่ยนผ่านเดือนเนี่ยนะถ้าเราให้ความสำคัญหรือเราอยู่ในฐานะของพวกดาราศาสตร์ก็ตามนะครับอันนี้อาจจะเห็นชัดเจนว่าวันที่หนึ่งของการเข้าสู่เดือนนะเราจะเห็นจันทร์เสี้ยวเนี่ยได้ชัดขึ้นได้ใหญ่ขึ้นนี่คือหนึ่งในอาลามะที่ ท่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราประการที่2ครับมัสยิดนะถือเป็นทุกทางถูกให้ผ่านนะไม่ได้เข้ามาใช้ทำการละหมาดหรือทำอามัลอิบาดัตอันนี้ก็เห็นมานักต่อนักนะครับว่ามัสยิดเป็นที่ที่มานัดพบเป็นที่ที่มาทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่อามัลอิบาดัตต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการสุดท้ายที่ท่านนบีได้บอกกับเราไว้นั่นก็คือการเสียชีวิตอย่างกระทันหันจะปรากฏแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอัตตะบรอนีจากหะดีษที่ได้นำเสนอไปนะครับท่านนบีได้บอกกับเราว่า3สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ถ้ามันมาแล้วนะครับวันกิยามะห์เนี่ยมันก็เข้าใกล้เรามามากขึ้นทุกทีทุกทีและบรรดาสัญญาณต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับที่เป็นสัญญาณเล็กเนี่ยมันมาหาเราแทบจะหมดแล้วนะครับเยอะแยะมากมายเหลือเกินเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักแล้วนะครับว่ากิยามะห์ตามที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้มันก็มาถึงแล้วใกล้เข้ามาแล้วนะแล้วสิ่งที่เราได้เห็นบ่อยขึ้นปัจจุบันนี้นั่นก็คือการเสียชีวิตแบบกระทันหันเมื่อวานยังคุยกับเราดูอยู่ดีๆอยู่เลยนะครับวันนี้ได้รับข่าวการเสียชีวิตของเขาแล้วนะจะเป็นคนที่เรามักคุ้นรู้จักนะหรือจะเป็นคนที่เราไม่มักคุ้นรู้จักปัจจุบันนี้เรื่องพวกนี้เราคงได้ยินได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องแทบจะปกติไปแล้วมีรายงานจากท่านอุบัยบินคอริดนะครับได้บอกว่าเมาตุลฟาจาติอัคดุอัสฟินการเสียชีวิตอย่างกระทันหันเนี่ยมันก็คือการถูกฉกฉวยเอาไปอย่างน่าเสียดายอย่างน่าเสียใจซึ่งหะดีษนี้นะครับท่านอัลบานีถือว่าเป็นหะดีษที่มีสายงานที่ถูกต้องส่วนอีกหะดีษนึงเป็นหะดีษของท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮุรอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นหะดีษที่มีสายรายงานถูกต้องแต่ผมอยากจะเอามาเสนอเทียบเคียงนะครับท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเมาตุลฟาจาร์ฮะตุลลิลมุมินวะอัคซุอัสฟินลิลกาฟิรการเสียชีวิตอย่างกระทันหันนั้นเป็นความผ่อนคลายสำหรับผู้ศรัทธานะและเป็นการถูกฉกฉวยไปอย่างน่าเสียดายสำหรับคนชั่วหรือกาฟิรเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดอัตตะบรอนีและไบฮากีเราจะเห็นได้ว่าการเสียชีวิตอย่างกระทันหันนั้นนะครับท่านรอซูลบอกว่ามันเป็นความดีงามนะครับมันเป็นความผ่อนคลายสำหรับคนที่เป็นคนดีนะในการเสียชีวิตที่เราเคยได้ยินได้รับทราบนะครับของคนดีๆทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นขั้นตอนของเขานะมาอย่างดีงามมาอย่างสวยงามหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีมันก้าวไกลนะในมัสยิดมีกล้องในมัสยิดหลายๆที่มีการแพร่ภาพนะครับเราเห็นเขาละหมาดอยู่เขาสุญูดอยู่แล้วเขาก็หมดลมหายใจไปนะครับเขาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนาแล้วเขาก็หมดลมหายใจไปนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลได้บอกว่ามันเป็นความผ่อนคลายสำหรับบรรดามุมินท่านอิหม่ามอิบนุลบาซรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในฟัตวาของท่านนะครับท่านบอกว่ามีรายงานหะดีษในบางบทนะครับบ่งชี้ว่าการเสียชีวิตอย่างกระทันหันนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นมากในช่วงปลายยุคนั่นก็หมายถึงช่วงท้ายๆนะครับของดุนยาเนี่ยการเสียชีวิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างมากมายอย่างกระทันหันนะครับแล้วมันก็จะถูกฉกฉวยเอาไปด้วยความกิ้วโกรธของพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับคนที่เป็นคนไม่ดีแล้วก็จะเป็นความผ่อนคลายนะครับสำหรับผู้ที่เป็นมุมินหรือผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเขาจะประสบกับความเสียชีวิตอย่างกระทันหันเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ผมได้นำเสนอไปนะไม่ว่าจะเป็นจากภาวะนะหัวใจหยุดเต้นหรือสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ นะครับแต่การเสียชีวิตนั้นอาจจะเป็นการผ่อนคลายแล้วก็เป็นความโปรดปรานจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นมีต่อเขาเพราะว่าตัวของเขาเองนั้นได้เตรียมตัวนะครับได้มีความพร้อมได้ดำรงตนของเขาอย่างเที่ยงตรงตามแบบฉบับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาบอกและตามแบบอย่างกิตาบุลลอฮ์อย่างสมบูรณ์เขาได้เตรียมตัวของเขาเตรียมความพร้อมของเขาเพื่อที่จะไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพระองค์ก็จะทำไมครับนำตัวของพระของเขาไปอย่างกระทันหันนะครับในขณะที่เขาอยู่ในสภาพที่ดีงามอยู่บนคุณงามความดีอยู่ในการกระทำที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะนั้นมันก็จะทำให้เขาเนี่ยหลุดพ้นนะครับจากช่วงเวลาของความตายนะหลุดพ้นจากความเหน็ดเหนื่อยของโลกดุนยาใบนี้ไปนะแล้วก็ไปพบพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างกระทันหันซึ่งเราก็คงต้องขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากพระองค์จะเอาเราไปอย่างกระทันหันก็ขอให้เราไปในสภาพที่มันดีงามอย่างที่พระองค์ได้บอกเอาไว้นะครับสำหรับคนชั่วก็เช่นเดียวกันก็มีลักษณะของการตายแบบกระทันหันนะนั่นก็คือการถูกฉกฉวยเอาไปอย่างกระทันหันนะครับอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นอุบัติเหตุเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการนำชีวิตของเขาไปอย่างกระทันหันนะครับซึ่งท่านเชคก็ได้บอกไว้ว่ามันเป็นการเอาไปด้วยกับความโกรธกิ้วของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อเขานะครับเพราะว่าเขานั้นถูกความตายจู่โจมในขณะที่เขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดีงามนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านนบีบอกไว้ว่าการตายอย่างกระทันหันนั้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงยุคสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราอีกนะครับในซูเราะห์อารอฟอายะที่187ว่ายัสอลูนะกะอานิสซาอะติอัยยานะมุรซาฮาคุลอินนะมาอิลมุฮาอินดะร็อบบีลาจุจัลลีลิวักติฮาอิลลาฮูซักุลัตฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ์ลายะตีกุมอิลลาบัฆตะตันพระองค์บอกว่าพวกเขาจะถามพวกเจ้าถึงวันกิยามะห์ว่าเมื่อใดล่ะมันจะเกิดขึ้นนะครับอัลลอฮ์สั่งใช้ทรซูลกล่าวว่าจงกล่าวเถิดแท้จริงนะความรู้ในเรื่องนี้นั้นอยู่ณที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นไม่มีใครจะเผยมันให้ทราบสำหรับเวลาของมันได้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นมันหนักกึ้งอยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินมันจะไม่มาอย่างพวกเจ้านอกจากมันจะมาในสภาพที่กระทันหันนี่ก็เป็นอีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเรานะครับว่ากิยามะห์เนี่ยนะถ้ามันมาแล้วเนี่ยมันมาในสภาพที่รวดเร็วกระทันหันนะครับเพราะนั้นเราอาจจะตั้งตัวไม่ได้ในหลากหลายหะดีษที่ท่านนบีได้รายงานไว้นะครับชายคนหนึ่งยังรีดนมอยู่เลยยังไม่ได้ทันถึงกับได้รับประทานนมกิยามะห์ก็มาถึงเพราะนั้นเราอาจจะเห็นสัญญาณเล็กๆว่ามันยาวนานเหลือเกินแต่สัญญาณใหญ่ๆนะหรือวันกิยามะห์มันอาจจะมาในพริบตาซึ่งเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับความตายที่มาถึงมนุษย์ของเราอย่างกระทันหันหรือแม้กระทั่งกิยามะห์นะครับที่จะมาถึงเราอย่างกระทันหันเช่นเดียวกันเราไม่ทราบได้เลยว่าอันไหนมันจะมาถึงเราก่อนอาจารย์ของเราจะมาถึงเราก่อนหรือวันกิยามะห์จะมาถึงเราในเร็วๆนี้ไม่มีใครตอบได้เพราะฉะนั้นนะผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ที่นอบน้อมต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฐานะเดียวนะครับเขาคือต้องเตรียมตัวมีความพร้อมที่จะกลับไปสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอะไรบ้างล่ะครับคือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเพื่อที่จะไปพบต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อัชชุอะเราะห์นะครับอายะห์ที่88และ89ว่ายะมะลายัมฟะอุมาลุนวะลาบะนูนอิลลามันอัตตัลลอฮะบิกัลบินซะลีมวันที่ทรัพย์สินวันที่ลูกหลานเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์อันใดเลยยกเว้นแต่ผู้ที่มาหาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะเตรียมพร้อมเพื่อพบต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเอาคุณงามความดีของเราไปนำเสนอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือตักวาของเรา นะครับเราต้องถามตัวของเราเองว่าเรามีตักวาที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดและเราพร้อมไหมที่จะกลับไปหาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารายงานจากท่านอบีจะอาลาอัสซัดดาดบินอาวส์ได้กล่าวไว้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้นะครับว่าผู้ที่มีสติปัญญานะก็คือผู้ที่เขานั้นหมั่นตรวจสอบตัวของเขาเองควบคุมตัวของเขาเองและก็ประกอบการงานสำหรับที่จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากความตายส่วนผู้ที่ไม่มีปัญญาผู้ที่ไม่มีความสามารถก็คือผู้ที่ปล่อยตัวของเขาเองนั้นทำตามอารมณ์และความใคร่ของตนนะแล้วกลับมีความหวังต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่ได้ทำอะไรใดๆเลยเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีหะดีษนี้ก็บ่งชี้กับเรานะครับว่าคนที่มีความเตรียมพร้อมนะท่านนบีให้ว่าเป็นคนที่มีสติปัญญานั่นคือคนที่พร้อมตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองนั้นจะหมดลมเมื่อใดนะมีความพร้อมที่จะพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาส่วนคนที่ไม่พร้อมหรือคนที่ไม่ได้เตรียมตัวตัวเองนั้นนะทำตามอารมณ์ใฝ่ต่ำของตัวเองทำตามความต้องการของตัวเองนะโดยที่ไม่ได้นึกถึงบทบัญญัติที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้สั่งห้ามเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากที่จะเอามาบอกกับเราว่าเราก็ไม่ควรที่จะผัดวันประกันพรุ่งนะครับแล้วก็พยายามควบคุมตัวเองตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เกิดความพร้อมที่จะกลับไปพบต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกรายงานหนึ่งนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะได้กล่าวไว้ว่าจงเมื่อเจ้าเนี่ยตกอยู่ในช่วงเวลาเย็นแล้วเนี่ยก็อย่าได้รอคอยให้ถึงเวลายามเช้านะและเมื่อเจ้าตื่นเช้าแล้วก็อย่ารอคอยให้ถึงเวลาเย็นนะจงใช้ประโยชน์จากสุขภาพของเจ้าก่อนที่เจ้าจะเจ็บป่วยนะและจากชีวิตของเจ้าก่อนที่เจ้าจะถึงความตายนะอันนี้ก็เป็นการบอกกล่าวเตือนของท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรนะว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยทำนะครับวันนี้ไม่เป็นไรไม่ว่างเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มีโอกาสไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้หรือวินาทีต่อไปเราจะมีโอกาสที่จะได้ทำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอะไรที่ผ่านมานะครับแล้วเราฉกฉวยได้จงรีบฉกฉวยซะยิ่งถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่นะครับควรที่จะรีบเตรียมตัวในส่วนนี้ไว้เดี๋ยวพอไปถึงวันที่เราเจ็บป่วยเราจะมาเสียใจว่าอืมนะตอนที่เรามีสุขภาพดีๆทำไมเราไม่ทำนะแล้วมันจะยึกนึกย้อนกลับมาด้วยกับความเสียดายแล้วก็เสียใจนะครับเพราะนั้นดีที่สุดคือความเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมของตัวของเราเราอย่ามองว่าเราอายุยังน้อยอยู่นะครับยิ่งคนอายุน้อยเนี่ยยิ่งต้องเตรียมตัวเพราะจะมากหรือน้อยไม่มีใครรู้ว่าอาจารย์จะปรากฏเมื่อไหร่ตามที่ได้นำเสนอไปเพราะนั้นวันนี้นะครับในช่วงท้ายก็อยากที่จะฝากสิ่งเล็กๆน้อยๆสัก5ข้อนะครับให้ท่านกลับไปดูซิว่าไอ้5ข้อเนี้ยเราทำได้ทุกวันไหมแล้วเราทำมันอยู่ไหมแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มมันได้ไหมเพื่อที่จะให้เรานั้นเก็บตวงคุณงามความดีเพื่อพร้อมที่จะไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกคือการเตาบะหลายคนอาจจะนึกว่าการเตาบะนั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญง่ายๆท่านกล่าวอิสติกฟาร์อัสตักฟิรุลลอฮฺลาซีมอัสตักฟิรุลลอฮฺลาซีมว่าตูบุอิไลแค่นี้ก็เป็นการอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำคัญคืออย่างที่บอกนะในหนึ่งวันเนี่ยเราได้กล่าวบ้างไหมถ้าเราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่เป็นมะซูมนะผู้ที่ถูกไม่ให้มีบาปท่านยังบอกเลยว่าท่านเนี่ยอิสติกฟาร์วันหนึ่งมากกว่า70ครั้งแล้วนับภาษาอะไรกับพวกเราครับนะเราควรที่จะทำให้เยอะเราควรที่จะทำให้มากแล้วก็พยายามนึกในสิ่งที่เรากระทำผิดมาแล้วซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราหลากหลายอายะห์เลยว่าพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตานะพระองค์เป็นผู้ทรงรับการตอบรับการอภัยโทษนะหน้าที่ของเราก็คือขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากที่จะให้เรานั้นขอในสิ่งนี้ให้มากๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่มีความผิดบาปติดตัวของเราไปประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการละหมาดน ละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาเป็นสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนเราเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮฺบอกเราไว้เยอะแยะเลยนะฮาฟิซูอัลศอลาวาตให้รักษาเวลานะครับละหมาดอย่างสมบูรณ์ละหมาดอย่างดีงามละหมาดอย่างถูกต้อง

0: ันนะและที่ท่านละหมาดท่านคิดว่าเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดไหมนะบางคนเวลามีบรรยายเรื่องการละหมาดไม่เป็นไรนะรู้แล้วละหมาดทุกวันวันละ5เวลานะละหมาดจนคล่องแล้วแต่บางสิ่งบางอย่างบางรุกลท่านอาจจะยังทำผิดอยู่ซึ่งมันจะทำให้การละหมาดนั้นไม่ถูกตอบรับเพราะนั้นสิ่งสำคัญต่อมาคือการละหมาดนะครับท่านต้องรักษาเวลาให้มันอยู่ในเวลาแล้วก็พยายามทำมันให้ครบถ้วนแล้วก็ทำมันอย่างดีงามประการที่3นะนี้สำคัญสำหรับทุกๆคนนั่นก็คือการชำระสิทธิ์ของผู้อื่นฮักกุลลอฮ์เรายังขอเตาบัตตัวขออิสติกฟาร์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่ฮักกุลอาดัมนั้นไม่มีสิทธิ์นอกเสียจากท่านจะต้องไปขอกับบุคคลคนนั้นโดยตรงท่านรอซูลได้เคยถามบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าท่านรู้ไหมคนล้มละลายนี่คือใครนะบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าคนล้มละลายก็คือคนที่ไม่มีเงินไม่มีทองนั่นเองท่านรอซูลบอกว่าคนที่ล้มละลายนะครับในวันกิยามะห์เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตนะแต่เขาเองนั้นก็ไปด่าทอผู้อื่นเขาก็ไปใส่ร้ายผู้อื่นนะครับไปกินทรัพย์สินของคนอื่นนะแล้วสิทธิตรงเนี้ยก็จะมาตัดทอนคุณงามความดีของท่านจนหมดไปพอความดีของเราหมดไปความชั่วของเขาก็ต้องมาอยู่ที่เราอีกนะครับเพราะนั้นโอกาสของเราเราอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้แต่ในฮักกุลอาดัมเนี่ยเราไม่ได้เคลียร์เราไม่ได้ชำระสิทธิ์ตรงนี้ให้มันเรียบร้อยเพราะนั้นพยายามตรวจสอบตัวเองซิว่าเรามีอะไรกับใครไหมนะครับเราไปละเมิดใครไว้ไหมเราไปมีหนี้สินติดกับใครไว้ไหมนะครับเราเคยไปทำให้ใครเขาผูกเจ็บใจไว้ไหมนะถ้ามีพยายามไปขออภัยโทษนะครับกับเขาซะว่านะครับสิ่งที่มันแล้วมามันอาจจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้เราสำนึกในสิ่งพวกนี้แล้วเราอยากที่จะขอมาอัฟกับท่านนะครับเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยราบเรียบนะครับไม่ต้องรอให้เขามาขอให้กับเราในวันที่เราเป็นมัยยัดนะเรามีโอกาสเราไปขอเขาซะก่อนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีงามที่คิดว่าเราทุกคนควรที่จะกระทำสามสิ่งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะประการที่สี่ที่อยากจะให้ทำเพิ่มก็คือความดีงามผมเชื่อว่าทุกคนทำความดีงามอยู่แล้วแต่อยากที่จะให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันนี้เราอ่านอัลกุรอาน1หน้าทำได้ไหม2หน้านะเราซอดาเกาะห์ทุกวันวันละ5บาท10บาทเราทำได้ไหมนะครับไม่ต้องไปรอมีจำนวนเยอะแล้วค่อยทำสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเล็กๆน้อยๆนี่แหละมันจะทำให้เราไม่ติดใจนะครับบางทีเราบริจาคมากนะคนนู้นเห็นคนนั้นเห็นโอ้ยนะมีเงินเยอะเอาละครับจากสิ่งที่เราอิคลาสต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทำให้เราหลุดไปได้นะครับเพราะนั้นคุณงามความดีเล็กๆน้อยๆซึ่งท่านนบีก็บอกแล้วว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่กระทำสม่ำเสมอนั่นน่ะมันคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับนะครับและสุดท้ายประการสุดท้ายที่อยากที่จะให้เรามีหรือกระทำกันก็คือการเตรียมตัวที่จะพบต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมั่นตรวจสอบตัวเองว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนนะครับถ้าเราหมดลมในวันนี้ความดีของเราเท่าไหร่ความชั่วของเราเท่าไหร่เราพร้อมไหมที่จะไปนะครับแล้วถ้าเราไม่พร้อมนะ 4-5 อย่างที่ผมได้นำเสนอไปก็อยากที่จะให้เรากลับมาคิดทวนแล้วก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดนะวันนี้ก็อยากที่จะฝากตัวผมด้วยทุกๆท่านในที่นี้ด้วยว่าเราไม่รู้นะครับว่าอาจารย์ของเราเมื่อไหร่และเราก็ไม่รู้ว่ากิยามะห์จะมาถึงเราเมื่อไหร่เรามีความพร้อมแค่ไหนครับที่จะกลับไปสู่พ่องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีสุไลมานฮัจญะห์ฟาติมะห์ประดิษฐ์สุวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจะนาซาในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่ม

0: เติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับช่วงของตอบทุกไลน์คลายทุกปัญหาวันนี้นะครับมีคำถามนะครับที่ลักษณะใกล้เคียงกันหลายเรื่องทีเดียวแต่ผมเอาเฉพาะคำถามที่คิดว่าน่าสนใจนะมีพี่น้องสอบถามนะครับวันนี้น่ารักจริงๆเลยนะครับบอกว่าอาจารย์ครับการถมน้ำลายหรือบ้วนน้ำลายตามสถานที่สาธารณะเช่นถนนตลาดหรือป้ายรถเมย์มีความผิดหรือไม่นะครับนี่แสดงว่าเขาให้รายละเอียดนะครับบางทีนะครับเราเดินไปสามันเปรี้ยวปากน้ำลายมันออกมาก็บ่วนทิ้งไปบ้างบางทีมีคนมีเสมหะไอขากเสมหะออกมานะครับก็บ่วนไปบางคนโยนก้นบุหรี่โยนอะไรโดยไม่คำนึงถึงเรื่องความสะอาดของสถานที่สาธารณะตอนนี้ประเด็นเนี้ยนะครับเขาถามแค่เรื่องระบุน้ำลายซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องพี่น้องก็คงเคยทำแล้วครับผมเองก็เคยทำนะครับน้ำลายมันเต็มปากเราจะทำไงคืนมันก็บางทีมันไม่ไหวนะครับก็บ้วนทิ้งบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ถามว่าทำได้หรือเปล่าผมเองนะครับอยากจะนำเรียนกับพี่น้องนะครับว่าเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องบาปเอพี่พ่อพี่น้องถามว่าบาปหรือเปล่าได้บุญหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าเรื่องนี้นะครับบรรดานักวิชาการเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันแล้วครับเขาก็พูดคุยกันแล้วว่าเรื่องนี้ไปเปิดดูตัวบทหลักฐานมันอาจจะดูแล้วไม่ตรงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เสียเท่าไหร่หรืออาจจะมีแต่ก็หลักฐานก็อาจจะอยู่ในประเภทที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะความน่าเชื่อถือหรือทัศนะมุมมองความเข้าใจแต่ละฝ่ายเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ในเบื้องต้นนะครับอนุญาตให้เราเขาบอกว่าอยู่บ้านของอายับซุกะอนุญาตให้ระบุน้ำลายได้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่บิกอยหรือมัสยิดตรงอื่นที่ไหนก็บ้วนได้หมดเลยในตลาดในอะไรก็ได้แล้วบ้วนไปเถอะแต่อย่าบ้วนที่มัสยิดก็แล้วแต่แบบแต่บางครั้งนะครับขณะเราอยู่ในมัสยิดก็ตามนะครับนะครับเรายังยัดฟุ้นเลยนะครับอุลามะเขาบอกยังยัดฟุ้นเลยก็คือทำท่านะครับเหมือนกับพ่นน้ำลายหรือบ้วนน้ำลายเบาๆนะครับอัญญาซารีฮีที่เราเคยเจอเคยอธิบายไปในฮะดีษรอซูลว่าเวลาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนะครับเกิดความระแวงสงสัยในการละหมาดของตัวเองงงงวยสับสนไปหมดแล้วละหมาดไปถึงไหนแล้วรอซูลฝากฟัตอาวะบิลลาฮิให้เขาขอความคุ้มครองกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากชัยฏอนเจ้าคอนซิปเนี่ยนะครับเสร็จแล้ววันยัตฟุลอัญญาซารีฮีรอซูลบอกเลยให้บ้วนน้ำลายทำท่าเหมือนลายไปซ้ายมือ3ครั้งอุลามะเขาบอกนี่ไงขนาดอยู่ในสุเราะห์นี่รอซูลยังให้ทำท่าบ้วนเลยและปรากฏว่าข้างซ้ายเนี่ยมีคนอีกต่างหากด้วยฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเข้าใจได้จากหะดีษบทนี้ว่าขนาดในมัสยิดเนี่ยยังสามารถกระทำได้แล้วถ้านอกมัสยิดที่เป็นที่สาธารณะที่ไม่ใช่ของส่วนบุคคลส่วนตัวเนี่ยก็ยิ่งเป็นกรณีที่ต้องเปิดกว้างให้กระทำได้ฉะนั้นถ้าจะบ้วนน้ำลายนะครับก็ดูให้มันเหมาะสมกันแล้วกันถนนหนทางคนเขากำลังเดินอยู่ไปบ้วนปิดไปแบบนี้นะครับคนเขาก็รังเกียจสิครับนะอันนี้คือเป็นข้อรังเกียจแต่เราลองมาดูนะครับความละเอียดอ่อนนะครับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้นะครับ รอซูลุลลอฮ์นะครับท่านเจอด้วยตัวของท่านเองอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีมามุสลิมเป็นหะดีษของท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านรอซูลเนี่ยรออานุคอมะตันฟีกิบละตินมัสยิดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเห็นน้ำลายก้อนเบลอเลยเป็นเสมหะนะครับใครมาบ้วนทิ้งไว้ไม่รู้อยู่ที่ด้านหน้าของมัสยิดฟาอักบาลอัลนัสรอซูลโมโหเลยนะครับฉุนเลยหันมาหาคนที่อยู่ข้างหลังนะครับหาคนหันไปหาคนที่อยู่ในมัสยิดฟาก้อแล้วรอซูลก็พูดว่ามาบาลูอะฮัดิกุมยากูมุมุสตักบิลร็อบบิฮิฟะยะตะนัคออะมามะฮูรอซูลบอกดูสิใครก็ไม่รู้นะครับมายืนหันหน้าไปกิบละหันหน้าละหมาดไปทางกิบละหันหาพระเจ้าหันหาตุหันหันหาอัลเลาะห์แล้วก็ฟะยะตะนัคออแต่กับบ้วนน้ำลายบ้วนเสมหะนะครับไปข้างหน้าที่อะไรตรงทิศที่เขาหันไปทางทิศกิบลาที่เขาละหมาดอายุฮิบุอะฮัดุกุมอัยยุสตักบะละฟะยุตะนัคออูฟีวะจิฮิฮิอ้าวแล้วถ้าเป็นตัวเองโดนมั่งล่ะรอซูลถามถ้าเป็นตัวเองโดนมั่งล่ะมีคนมายืนอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็ถมน้ำลายมาทางข้างหน้าเราเนี่ยถามว่าเราชอบหรืออยากโดนแบบนี้บ้างหรืออยากได้แบบนี้บ้างหรือฟะอิซาตะนัคออะฮัดุกุมฟันยะตะนัคออันยะซารีตะฮ์ตะกอดะมัยฮิรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเอานะต่อไปนี้ถ้าใครจะบ่นน้ำลายจะใครจะถมเสมหะอะไรก็แล้วแต่ถมได้บ้วนได้ แต่ให้ถมไปทางด้านซ้ายอย่าหันไปข้างหน้าเพราะข้างหน้าคือใครข้างหน้าของเราคือกิบละนั่นเองฟาอินลัมยะยิดฟัลยะกุลฮากะซาแต่ถ้าเขาหาที่ถมไม่ได้นะครับหาที่ถมไม่ได้รอซูลบอกฟัลยะกุลฮากะซาให้เขาทำแบบนี้ทำแบบไหนล่ะฟาตะฟาลฟีซาบิฮิรอซูลก็เอาผ้าขึ้นมานะครับเอาผ้าของท่านเดี๋ยวผมทำให้พี่น้องดูเอาผ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ผมอ่านให้ฟังนะนะครับฟาตาฟาลาฟีซาบิฮิรอซูลก็ทำเนี่ยน้ำลายใส่ปากใส่ที่ผ่าปากนะใส่ที่ผ่าไปแบบนี้นะครับวามาซาบะดูฮาอาลาบะดินแล้วรอซูลก็พอมันมีน้ำลายเป็นมิรอซูลก็เอาผ้าถูกันแบบนี้มันก็หายไปถ้าปล่อยน้ำลายเสมหะเป็นก้อนๆพี่น้องก็แข็งเป็นก้อนอยู่ในนี้นี่พี่น้องเห็นไหมครับรอซูลของเราเนี่ยละเอียดอ่อนขนาดนี้นะครับสอนจนกระทั่งจะบ้วนน้ำลายเนี่ยทำยังไงฉะนั้นทัศนะของอุลามะที่เขา
1: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๊วประดิษวรรณฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๊วประดิษวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีซุไลมานฮัจญะห์ฟาติมอห์ประดิษวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้ง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ดูอาสอนน้องวันนี้เสนอดูอาดูอาเมื่อพาหนะล้มลงบิสมิลลาห์ความว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ข้อมูลจากหนังสือศรัทธาชนดำเนินรายการโดยฮัยยานแยนาผลิตรายการโดยวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่การปฏิบัติ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราววิชาการจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวะซีซุฟิสซุนนะตินนะบะวียะห์ของเชคซอลและอัชชามีนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมเนื้อหาเรื่องราวไว้หลากหลายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากีดะห์เรื่องของอิบาดะห์เรื่องของมุอามะลาตรวมถึงซีเราะห์ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงการที่จุดเริ่มต้นของการที่จะได้รวบรวมอัลกุรอานนะครับเพราะแน่นอนว่าอัลกุรอานนั้นในช่วงยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ถูกบันทึกไว้ตามสถานที่ต่างๆถูกบันทึกไว้ในก้านอินทผาลัมถูกบันทึกไว้ในแผ่นหินถูกบันทึกไว้ในแผ่นหนังต่างๆนะครับแต่เนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นทำให้บรรดาผู้ที่จดจำทำให้บรรดานักอ่านต่างๆนั้นเสียชีวิตไปหลายท่านนะครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ผู้ปกครองนั้นจะได้รวบรวมอัลกุรอานเอาไว้นะครับในสถานที่เดียวซึ่งผู้ที่ได้ทำหน้าที่ได้รับมอบหมายนั่นก็คือท่านเซดบินซาบิตนะครับฟาตตับบาตุนกุรอานะอัจมาอูฮูมินัลอุสบีวัลรกออีวัลละฮาฟีวัสดูริริจานซึ่งท่านเซดนั้นก็ได้บอกว่านะครับว่าฉันก็ได้รวบรวมอัลกุรอานนั้นนะครับจากสิ่งที่บันทึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นก้านอินทผาลัมไม่ว่าจะเป็นแผ่นหนังไม่ว่าจะเป็นแผ่นหินรวมถึงจากบรรดาผู้ที่ท่องจดจำมันเอาไว้ฟาวะจัตตูอาคิรอซูรติตตาบะและฉันก็พบว่านะครับจนกระทั่งถึงสุดท้ายของซูเราะห์อัตเตาบะห์ในอายะห์กุรอานที่บอกว่าละกอดจาอะกุมรอซูลุมมินอันฟุซิกุมนะครับอิลาอาคิริฮาจนกระทั่งถึงสุดท้ายมาอะคูไซมะนะครับอยู่ที่คูไซมะเอาอบีคูไซมะหรืออยู่ที่อบีคูไซมะ นี่คืออายะห์กุรอานนะครับสุดท้ายที่ได้รวบรวมเอาไว้ก็คืออายะห์กุรอานอายะห์นี้ซึ่งอยู่ที่ท่านคุซัยมะห์หรืออบีคุซัยมะห์ฟะอัลฮักตุฮาฟีซูเราะติฮาและก็ได้รวบรวมนะครับจนกระทั่งถึงจบซูเราะห์นะครับจนกระทั่งถึงจบซูเราะห์นี้ฟะกานะติซุฮุฟอินดะอบีบักรินนะครับและแน่นอนว่าเมื่อรวบรวมจนครบแล้วนะครับซุฮุฟหรือว่าคัมภีร์ที่ได้รวบรวมมานั้นสุดท้ายแล้วอินดะอบีบักรินฮายาตะฮูฮัตตาตะวัฟฟาฮุลลอฮุอัซซะวะจัลลาซึ่งคัมภีร์ที่ได้รวบรวมอัลกุรอานจนเสร็จสิ้นแล้วนี้อยู่ที่ท่านอบูบักรจนกระทั่งท่านได้เสียชีวิตไปซุมมาอินดะอุมะรฮายาตะฮูฮัตตาตะวัฟฟาฮุลลอฮุและหลังจากนั้นจึงได้เคลื่อนย้ายไปอยู่ยังท่านอุมัรจนกระทั่งท่านได้เสียชีวิตไปซุมมาอินดะฮับซอตะบินตะอุมัรหลังจากนั้นก็อยู่ที่ท่านหญิงฮับซอซึ่งเป็นบุตรสาวของท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับนี่คือเรื่องราวของการรวบรวมเริ่มต้นในการที่จะรวบรวมอัลกุรอานนะครับที่มันถูกบันทึกไว้ตามสถานที่ต่างๆในการที่จะรวบรวมมาไว้ในที่ที่เดียวกันนะครับนี่คืออามานะที่ยิ่งใหญ่นี่คือคุณนับประโยชน์นี่คือคุณูปการมหาศาลที่บรรดาคุลฟะรอชิดีนบรรดาผู้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับรองพวกเขานะครับได้สั่งใช้นะครับว่าให้เรายึดแบบฉบับของท่านรอซูลรวมถึงบรรดาคุลฟะรอชิดีนดังนั้นนะครับกุรอานที่อยู่ในมือของเราในวันนี้นะครับกว่าจะรวบรวมมาเป็นเล่มนั้นผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนะครับดังนั้นสิ่งที่เราสมควรจะศึกษาสมควรที่จะอ่านมันให้ได้มากที่สุดสมควรที่จะศึกษาเรื่องราวที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานทั้งเรื่องราวในประวัติศาสตร์เรื่องราวสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัตินะครับในเรื่องของอิบาดะห์ต่างๆและสิ่งที่เราจะต้องใคร่ควรนั่นก็คือเรื่องราวของสวรรค์และเรื่องราวของนรกที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คงจะฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
3: ์ที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวะจีซฟิสุนนะอันนะบะวีโดยอิหม่ามนัสรุดดีนโตมังีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: องค์ประกอบของอิบาดะห์รักกลัวหวังรักอัลลอฮ์จะน้อมนำไปสู่การเคารพภักดีต่อพระองค์กลัวอัลลอฮ์จะระมัดระวังต่อการละทิ้งคำสั่งหวังจากอัลลอฮ์จะมีกำลังใจในการกลับเนื้อกลับตัวใครทำอิบาดะห์โดยอ้างว่ารักอัลลอฮ์อย่างเดียวคือกลุ่มซินดิกหรือมูนาฟิกด้านอะกีดะห์ใครทำอิบาดะห์โดยอ้างว่ากลัวอย่างเดียวคือกลุ่มคอวาริดใครทำอิบาดะห์โดยอ้างหวังจากอัลลอฮ์อย่างเดียวคือมุรจิอะห์และอย่าได้หวังอย่างเดียวจนคิดว่าทำบาปก็จะไม่ถูกลงโทษและจงอย่าได้กลัวอย่างเดียวจนสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ทั้งสองประการคือบาปใหญ่สถานีวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสื่อเดียวฟังแล้วได้บุญ
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห
2: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามะอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องราวที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้เกี่ยวกับสัตว์ซึ่งจริงๆเนี่ยสัตว์น่ะอัลลอฮ์เล่าเอาไว้หลายอย่างนะครับได้เล่าถึงนกหัวขวานไว้ก็มีในยุคของนบีสุไลมานก่อนที่จะเจอกับพระนางบินกีสนกพูดกับนบีสุไลมานนะพูดยังไงวันที่นบีสุไลมานได้ประชุมนะครับประชุมบรรดาสัตว์ต่างๆแต่ว่าดอนนบีสุไลมานบอกเอ๊ะวันนี้มาอารอนะฮุดฮุดอ่ะไม่เห็นนกฮุดเลยไม่รู้มันไปไหนเนี่ยนะถ้าเกิดกลับมานะเดี๋ยวเราจะเชื่อซะลาสบันนะฮูเราจะเชื่อหรือไม่งั้นเราก็จะปลดฐานนันดอนของมันนะครับมีที่กล่าวเอาไว้มากมายแต่ว่าที่ได้หยิบยกเรื่องราวต่างๆนะครับของสัตว์4-5ชนิดเนี่ยก็เนื่องจากว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปวางไว้บนหัวบทนะครับฉะนั้นในเรื่องเล่าต่างๆในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเนี่ยนะครับกับนกหัวขวานอันนี้เราก็เคยเล่าในเรื่องในขณะที่อยู่ใน เรื่องเล่าที่เราเล่าถึงนบีสุไลมานแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าของเรื่องมดก็ในยุคของนบีสุไลมานเอกเฉกเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับ เราได้ย้ายมานะครับมาคุยถึงเรื่องซูเราะห์อันนะฮลูซึ่งเป็นอีกซูเราะห์หนึ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเอาซูเราะห์นี้เนี่ยไปวางไว้เป็นหัวบทนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นคำว่าอันนะฮลูเนี่ยนะครับเป็นคำเดียวที่มีในอัลกุรอานนะครับในอัลกุรอานคำว่าอันนะที่แปลว่าพึ่งนะครับซูเราะห์นี้เนี่ยนะเป็นซูเราะห์ที่16นะครับจากซูเราะห์นะครับของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานที่มหานครมักกะที่กล่าวถึงพึ่งเนี่ยนะครับซึ่งอายะห์ต่างๆเนี่ยนะครับมีอายะห์ต่างๆถึง100นะครับ28อายะห์ด้วยกันแต่ว่าพูดถึงพึ่งอะนะที่กล่าวถึงคำว่าพึ่งเนี่ยมีครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นซูเราะห์นี้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวนะทรงเรียกชื่อนะครับก็เนื่องจากว่ามีการกล่าวนะครับถึงมักลูกอตที่เป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาที่เป็นพึ่งเนี่ยนะครับโดยที่บ่งบอกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างชนิดนี้เนี่ยมีลักษณะที่ชัดเจนที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมีความอะไรที่ชัดเจนว่าเดียเลยเขาบอกนบีชักลินวาดิฮินอัลลาฮฺอัลลอฮิมิลลาฮิฟีซุนีฮินะครับว่าเป็นความชัดเจนอย่างใหญ่หลวงเลยที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงในการที่สัตว์ผึ้งเนี่ยมันบ่งบอกว่า เป็นความละเอียดอ่อนเป็นความปราณีตพิถีพิถันที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างจากอะไรเมื่อเราพิจารณาถึงอะไรวิถีชีวิตของมันแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องครับนะในเรื่องราวนะครับของซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นซูเราะห์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่เอาไปตั้งเป็นซูเราะห์อันนะที่แปลว่าบทที่พูดด้วยผึ้งเนี่ยนะครับเป็นซูเราะห์ที่กล่าวถึงผึ้งนะครับโดยมีลักษณะที่เป็นอะไรเป็นเอกเทศเลยที่บ่งบอกถึงเนี่ยมัดถึงความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเนี่ยนะไม่สามารถที่จะนับนะครับคือเนี่ยมัดของอัลลอฮ์นั้นนับไปถ้วนคำนวณไม่ได้ดังที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอินตะอุดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตุสูฮาหากเราจะไปนั่งนับเนี่ยหมัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราไม่สามารถที่จะไปนั่งครบหรอกว่าวันหนึ่งเราเอามาเขียนที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้ววันต่อมาก็ไปเขียนเรานับไม่ครบนะครับอันนี้อัลลอฮฺผู้ทรงให้เนี่ยหมัดพระองค์ผู้ทรงให้ความโปรดปรานนั้นพระองค์ได้ทรงกล่าวกับเราเอาไว้เองว่าถ้าเราจะไปนับเนี่ยนะนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ทันนะครับคำนวณไม่ได้ว่าที่อัลลอฮฺได้ให้นะครับเนี่ยหมัดเพราะนั้นการที่พระองค์ได้ทรงเอาเรื่องราวต่างๆของวิถีชีวิตนะครับของผึ้งเนี่ยนะครับมาเล่าไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นการเขาเรียกเป็นการตักกีรอนนะอะลิมันอักฟาลัตกูลูบุฮุมเป็นการเตือนนะครับเป็นการขัดเกลาหัวใจนะสำหรับคนที่หัวใจที่อะไรอักฟาลัตกูลูบุฮุมหัวใจที่ปิดไม่เปิดนะครับคือไม่ได้คิดอะไรคิดไม่ได้แล้วนะอันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเอาซูเราะห์เนี่ยมานะครับสำหรับเอามาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้รู้ว่าคนที่มีหัวใจที่ถูกปิดไปแล้วนะปิดไปถึงจากเรื่องอะไรเรื่องความประเสริฐความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะครับและจากที่นี่เองนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเลยเรียกชื่อซูเราะห์อันนะฮลูนะครับอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าซูเราะตุนนีอัมนะครับซูเราะห์บทที่พูดถึงความโปรดปรานต่างๆเห็นไหมครับจริงๆซูเราะห์นี้นะซูเราะห์อันนะฮลูเนี่ยนะครับก็คือบทที่พูดถึงผึ้งแต่ว่ามีบรรดามุฟัสซีรีนบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยนะครับได้เรียกชื่ออื่นอีกที่ไม่เป็นทางการเรียกซูเราะห์นี้ว่าเป็นซูเราะตุนนีอัมนะครับซูเราะห์ที่กล่าวถึงความโปรดปรานต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้เพราะว่าอันเนื่องจากว่าเนี่ยหมัดความโปรดปรานต่างๆของอัลเลาะห์ตะอาลาที่กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นเนี่ยหมัดที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเนี่ยหมัดที่ชัดเจนนะครับหากเราได้พินิจเราได้พิจารณาแล้วเนี่ยนะครับฉะนั้นในซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับจึงเป็นถือว่าเป็นซูเราะห์ที่มีความยิ่งใหญ่มากนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มนุษย์เนี่ยนะได้อะไรสร้างความรู้สึกหรือว่ามีจิตสำนึกด้วยกับมันนะครับความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้กับมนุษย์สี่ชาติเนี่ยนะครับเป็นความโปรดปรานที่บางครั้งเนี่ยมันอะไรมันซ่อนเล่นอยู่คนที่ไม่สามารถที่จะคิดได้นะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะรู้สึกได้เลยนะครับเหมือนกับซูเราะห์อันนะฮลูเนี่ยนะครับที่มีมาเนี่ยนะครับเป็นซูเราะห์ที่กล่าวถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเป็นเอกเทศในการพระเป็นพระผู้ทรงยิ่งใหญ่พระผู้ทรงรังสรรค์นะครับที่อัลลอฮฺตะอาลาจะทรงอะไรเป็นผู้ที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาแล้วก็พระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ที่มีสิทธิในการที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องมุ่งหวังมุ่งหน้าไปสู่การอิบาดะห์นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าซูเราะห์นี้ที่ว่าได้กล่าวถึงเนี่ยหมัดต่างๆเนี่ยคือเพื่อที่จะให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้เห็นได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็เราจะได้มุ่งหน้าอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวนะครับสุญูดต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวขอดุอาเวลาวอนขออย่างไรขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวหัวใจเราจะไม่แบ่งปันไปหาผู้ที่ไม่มีอะไรไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในการที่เราจะไปอิบาดะห์ด้วยนะครับเห็นไหมครับในการที่พระองค์ได้ทรงเล่าถึงเรื่อง พึ่งเอาไว้นะครับในการที่พระองค์ทรงเล่าในการรังสรรค์ของพระองค์เอาไว้เพราะนั้นเนี่ยมัทที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับในสูรอนี้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูทรงสร้างฟากฟ้าทรงสร้างผืนแผ่นดินทรงสร้างมนุษย์เนี่ยนะครับและนี่ถือว่าเป็นอะไรความเป็นมุอ์ญิซาตที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้นะครับพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาทรงสร้างสิงสารสัตว์ทั้งตัวใหญ่ๆเอาไว้ให้มนุษย์เนี่ยได้หาความเขาเรียกหาความหาผลประโยชน์นะครับจากสิงสารสัตว์ตัวใหญ่ๆจากมากมายนะครับหลายชนิดด้วยกันนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงให้ความเจริญงอกเงยนะครับในพืชพันธุ์ธัญอาหารอีกต่างๆมากมายเลยเช่นองุ่นเช่นมะกอกมะเดื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับหากเราจะไปรังสรรค์ไปพิจารณาดูเราก็ถึงอัลลอฮ์อยู่ดีนะครับนั่นอันใดก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาอย่าแค่เพียงว่าแค่สัตว์ต่างๆที่เรากำลังจะพูดอยู่เนี่ยนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นอาหารของพวกเราที่เป็นพืชผักที่เป็นผลไม้รากไม้เนี่ยถ้าเราจะใช้สติปัญญาของเราไตร่ตรองแล้วก็ใคร่ควรดูเนี่ยเราย่อมถึงอัลลอฮ์อยู่แล้วพี่น้องลองนึกดูนะว่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารังสรรค์สิ่งต่างๆพืชผลไม้ที่ผมได้กล่าวไปแล้วเช่นองุ่นเนี่ยนะครับพี่น้องเห็นลำต้นขององุ่นไหมแล้วเวลามันออกลูกออกเป็นยังไงแล้วรสชาติของมันเป็นยังไงสีสันของมันเป็นยังไงอัลลอฮ์กล่าวว่าอะไรพระองค์ทรงอะไรให้มันเจริญงอกเงยมาจากน้ำเพียงชนิดเดียวน้ำขาวๆน้ำใสๆน้ำที่บริสุทธิ์แต่ว่าไอ้รสชาติเวลาตอนดิบๆของมันเนี่ยมันฝาดมันเปรี้ยวแล้วที่สุดของมันเนี่ยมันหวานเนี่ยมันมาได้ยังไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยองุ่นเรากินกันหมดหลายเข่งนั้นนะครับแต่ว่าเราเคยพิจารณาไหมว่าลำต้นของมันเนี่ยนะครับมันพยุงลูกที่เป็นช่อเป็นพวงของมันเนี่ยได้อย่างไรนะครับในขณะเดียวกันมะกอกนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างทรงรังสรรค์มานะครับมะเดื่อที่มีผลของมันรูปร่างก็แตกต่างกันหรือว่าถ้าพูดถึงเอาบ้านเรานี่ก็ได้นะครับแตงโมเงาะนี่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยนะครับแตงโมก็ไปดูสวนแตงโมไม่ก็ไม่มีแตงโมต้นไหนสักต้นที่มันออกมาแปลกที่ลูกใหญ่ๆขนาดแล้วมันมีขนรอบเหมือนกับลูกเงาะแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่เคยเจอสักต้นลูกเงาะเดียวที่มีลูกออกมาแล้วเนื้อข้างในมันสีแดงเหมือนกับแตงโมเนี่ยถ้าหากว่าเราได้กินเราได้บริโภคแล้วเราใช้สติปัญญาเนี่ยเราจะถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์และเราจะไม่สุญูดต่อใครเลยเพราะไม่มีใครทำได้นะครับมะม่วงเราลองแหนกินไปดูสิตอนลูกเล็กๆเนี่ยมันอะไรมันก็เป็นรสชาติลูกสีเขียวรสชาติที่ฝาดพอโตขึ้นมาหน่อยมันเปรี้ยวเอ๊ะใครเอารสเปรี้ยวไปใส่ให้มันน่ะพอโตมาอีกหน่อยมันอ้าวแล้วใครเอารสชาติมันไปใส่ให้มันพอสุกมันหวานเอ๊ะแล้วใครเอาน้ำตาลเอาสีไปใส่ให้มันเวลาสุกต้องสีเหลืองนะไม่จะไปแดงแบบแตงโมก็ไม่ได้นะใครหนอที่ทำได้อย่างนี้เพราะนั้นทุกอย่างนะครับอย่าว่าแค่เพียงว่ามดวัวหรือว่าผึ้งที่เรากำลังอยู่เนี่ยมันให้ข้อคิดวิทยาปัญญากับเราให้เราเนี่ยโยงใยของเราเนี่ยถึงอีหม่านของเราเนี่ยถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระผู้ทรงยิ่งใหญ่เท่านั้นที่สร้างได้ขนาดนี้นะครับที่สร้างและก็ที่ทำได้อย่างนี้พี่น้องลองเอาอะไรเอาเงาะนะเอาแตงโมนะเอาองุ่นเอาไปปลูกไว้หลุมเดียวกันเอาเม็ดมันไปไว้หลุมเดียวกันแล้วพี่น้องก็รดน้ำนะครับเดียวกันไอ้ต้นแตงโมมันก็โตมาเป็นแตงโมของมันไอ้ต้นเงาะมันก็โตยืนต้นของมันเป็นเงาะของมันนะครับไอ้อะไรไอ้ฟักทองไปมันก็ขึ้นเป็นฟักทองของมันสีก็ไม่เหมือนกันสักอย่างนึงเนี่ยแล้วเอาน้ำเวลารดน้ำพี่น้องเอาน้ำแยกสีไปรดหรือเปล่าป่าเอาน้ำสีเดียวนี่แหละไปรดแต่ว่าดูเนี่ยพอเวลามันออกดอกออกผลมาแล้วมันก็เป็นของมันตามที่อัลลอฮ์กำหนดเพราะฉะนั้นถ้าเราได้พิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันการที่อัลลอฮ์ได้เอาผึ้งเนี่ยนะครับมากล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นจะได้ประโยชน์จากมันในเรื่องของนอกจากในเรื่องของการใช้ประโยชน์แล้วมนุษย์ก็จะได้อาหารทางด้านปัญญาด้วยไม่ใช่กินกันไปองุ่นกินไม่รู้กี่เข่งแล้วเงาะกินไม่รู้กี่เข่งแล้วยังไม่ถึงอัลลอฮ์เลยอ่ะนะครับนี่แหละนะครับ นั้นสิ่งต่างๆนี้มันโยงใยไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราใช้ประโยชน์ให้มันเจริญให้มันมาเขาเรียกให้พละกำลังกับร่างกายให้วิตามินกับร่างกายของเราสารอาหารที่ร่างกายของเราต้องการอัลลอฮฺฝากไว้ในนั้นหมดเลยนะครับน้ำตาลนะครับวิตามินต่างๆมีวิตามินซีมีน้ำตาลบางอย่างมีคาร์โบไฮเดรตนะครับมีอัลลอฮฺฝากเอาไว้ที่มันมาจากน้ำนี่แหละแต่ว่าพอเวลาไปวิจัยออกมาแล้วเนี่ยไอ้ของที่โตมาจากน้ำเนี่ยมันมีเนื้อที่เป็นแป้งมันมีเนื้อที่เป็นน้ำตาลมันมีเนื้อที่เป็นวิตามินต่างๆใครหนอที่ทำได้อย่างนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นเราได้ประโยชน์อะไรร่างกายเราได้ประโยชน์แต่เราอย่าลืมว่ามันเป็นอาหารในร่างกายของเราเนี่ยเราต้องให้มันเป็นอาหารให้กับสติปัญญาด้วยแล้วก็อาหารในการที่เราจะได้จากสติปัญญาของเราก็คือถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเวลาเราเรียนเนี่ยพี่น้องนึกนะเวลาเราเรียนเรื่องของคนเรียนแพทย์เขาก็จะมีชาร์ตนะครับมีแผ่นมาแปะให้บรรดาพยาบาลดูมีอาจารย์ใหญ่มาให้ดูนะครับว่านี่ตรงนี้นะเส้นเลือดเส้นประสาทอะไรมันอยู่จุดนี้ประสาทอยู่จุดนี้ลำไส้ข้างในมันอยู่จุดนี้เขามีชาร์ตมีมาให้ดูเรียนหมอทีนี้พอเวลาเราเรียนเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะไปดูชาร์ตที่ไหนอะนะครับเราจะไปดูที่ไหนเพราะเรียนเรื่องหมอเนี่ยเรียนตั้งแต่หัวตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งถึงปลายเท้านะครับมีภาพให้ดูแต่ที่เวลาเราจะเรียนเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยมุมินที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะไปเอาชาร์ตที่ไหนมาดูให้รูปอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์นี่รูปเป็นยังไงสร้างฟ้าสร้างพื้นแผ่นดินเห็นผลงานและรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับไม่ต้องไปรู้จักเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรตะฟักกะรูฟีคอลกิลลาให้เรามองให้เราคิดให้เราพิจารณาในเรื่องการรังสรรค์ของอัลลอฮ์วาลาตาฟักกะรูอะไรฟินคอลิกเราไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปพิจารณาในเรื่องของพระผู้ทรงสร้างเพราะฉะนั้นกินตังโมถึงอัลลอฮ์ไหมกินฟักทองเทียมถึงอัลลอฮ์ไหมนะครับถึงอัลลอฮ์หมดเลยเพราะอะไรไม่มีใครทำได้อย่างนี้เลยไปเอามามนุษย์มาสักคนหนึ่งนะครับกินมะพร้าวอยู่ทุกวันถึงอัลลอฮ์ไหมนะครับมันเจริญเติบโตมันงอกเงยไม่ได้ยังไงนะลูกไปอยู่นู่นเนี่ยครึ่งฟ้าน่ะอยู่ปลายยอดสุดเมฆแต่ว่าอะไรมันดูดน้ำจากโคนขึ้นไปเนี่ยผ่านลำต้นไปให้มีน้ำถามว่าน้ำเนี่ยน้ำที่อยู่ในมะพร้าวเนี่ยนะครับมะพร้าวน้ำหอมน้ำไม่หอมอะไรก็ช่างมันมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันเนี่ยน้ำที่มันขึ้นไปจากรากของมันผ่านลำต้นขึ้นไปอยู่ในลูกในกะลามะพร้าวมันไปอยู่ได้ยังไงตกลงมาจากบนฟ้าแล้วมั้งเราบอกน้ำนี่มันตกลงมาจากบนฟ้าแล้วมั้งนะครับเอ็นแล้วมันจะเข้าไปได้ยังไงเปลือกมันรอบอยู่พี่น้องเห็นไหมแล้วมีได้ยังไงนี่ไงกินหมดกี่สวนแล้วนะครับแกงเผ็ดใช้ไปกี่ลูกปีนึงกินกี่กิโลมะพร้าวถึงอัลลอฮ์ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละนะการที่เราได้หยิบยกเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมานำเรียนให้กับพี่น้องก็เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นอาหารอัลลอฮ์ให้ฮิกมะห์ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้มาเป็นอาหารที่จะทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ทรงให้อาหารทางด้านปัญญาด้วยเราคิดหรือเปล่ามดนะให้มันมีให้มันเป็นสัตว์ที่เราดูเหมือนไร้คุณค่าแต่ว่าอัลลอฮ์ฝากวิถีชีวิตของมันให้เราพิจารณาเราพิจารณาหรือเปล่าพึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากนะครับข้อคิดวิทยาปัญญาเอาไว้ในมันเราเคยพิจารณามั่งหรือเปล่าในการรังสรรค์ในการใช้ชีวิตในการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับในเรื่องของผึ้งเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หยิบยกเอามาเล่านั้นเพื่อที่จะให้เรานั้นถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและอะไรบ้างที่จะเป็นสิ่งที่จะมาจับมือมาจูงมือเราโยงใยเราเนี่ยเข้าไปสู่อากีดะห์นะครับที่เราจะรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยนะครับเราจะมีอะไรที่จะได้ติดตามในตอนต่อไปนะครับพี่น้องครับที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าที่เราเคยคุยกันว่าเราเรียนเรื่องของถ้าหมอเรียนเรื่องหมอก็ตั้งแต่หัวยันเท้าเราเรียนเรื่องอัลลอฮฺชาร์ตจะรู้จักอัลลอฮฺไปดูที่ไหนล่ะนี่ไงดูตรงที่ว่าอัลลอฮฺสร้างอะไรไว้ดูผลงานนะครับดูผลงานว่าเนี่ยเอาแค่มะพร้าวลูกหนึ่งที่ผมได้เรียนกับพี่น้องเนี่ยนะครับแค่มะพร้าวลูกเราเนี่ยทำอะไรเราเนี่ยต้องทำมะพร้าวเราทำกะลาสักข้างสักใบนึงเนี่ยทำได้ไหมหาส่วนผสมมาทำให้เป็นกะลาเนี่ยได้ไหมแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ ให้อะไรลำต้นของมะพร้าวออกเป็นช่อออกเป็นจันทร์นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดออกเป็นลูกติดเป็นลูกเป็นทลายให้มีน้ำตอนอ่อนๆกินเนื้อได้เราเรียกมะพร้าวอ่อนพอแก่ทำยังไงเอาไปขูดคั้นเป็นกะทิเอาทำแกงได้ต้มข่าได้แกงเผ็ดได้อย่างนี้เป็นต้นคิดไหมว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไขมันต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมาจากดินมันมาจากน้ำเนี่ยมันมาได้อย่างไรถ้าไม่มีพระผู้ทรงยิ่งใหญ่ดูแลอยู่เบื้องหลังกำหนดอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับเราจะได้เจอได้พบสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมแล้วเรายังจะไปสยุดให้กับใครอีกเรายังจะไปวอนขอต่อใครอีกที่ไม่มีเดชานุภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเหมือนกับผู้ที่พระองค์ทรงเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ให้กับเราพี่น้องครับวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอลเลาะห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: ประกาศจากสำนักงานกสทช.แนวปฏิบัติในการออกอากาศกิจการสถานีวิทยุเมื่อมีงานราชพิธีให้ทุกสถานีถ่ายทอดสดทันที
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
6: ตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขพี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุสร้างปัญญาเพื่อสังคมช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: ผู้ใดก็ตามที่เฝ้ากังวลอยู่กับอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะทรงให้ความร่ำรวยอยู่ในจิตใจของเขาและจะส่งรวบรวมกิจการของเขาที่กระจัดกระจายไว้ด้วยกันและดุนยาจะพรั่งพรูมาหาเขาซึ่งมันนั้นต่ำต้อยและผู้ใดก็ตามที่เฝ้ากังวลอยู่แต่กับเรื่องของดุนยาอัลลอฮ์จะให้ความยากจนเกิดขึ้นระหว่างดวงตาทั้งสองของเขาและจะส่งทำให้กิจการของเขากระจัดกระจายและเขาจะไม่ได้รับดุนยานอกเสียจากที่ถูกกำหนดให้เขาไว้แล้วเท่านั้นวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
8: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกลับมาพบกันนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับก็อยากที่จะเน้นย้ำแล้วก็เตือนพวกเราทั้งหลายนะครับก่อนที่เราจะได้ไปพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระของอายะห์กุรอานนะครับก็ให้เรานั้นได้เข้าใจนะว่ากุรอานคือธรรมนูญนะครับแล้วก็กุรอานคือทางนำกุรอานคือทางรอดของมวลมนุษยชาตินะครับเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานะครับก็คงจะต้องมากไปกว่านั้นนั่นก็คือต้อง ลงมือแล้วก็บริหารจัดการเวลาของเราที่มีอยู่นะครับว่าทำอย่างไรให้เรานั้นได้แบ่งปันเวลาเพื่อจะศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเริ่มอ่านเริ่มสะกดเริ่มอ่านเริ่มคล่องเริ่มท่องเริ่มจำและเริ่มทำความเข้าใจได้หมดเลยครับบางคนอาจจะบอกว่าอ่านไม่คล่องแต่ขอได้ฟังก็ไม่เป็นไรครับคือในมุมไหนในช่วงใดหรือในรูปแบบใดของการศึกษาอัลกุรอานได้หมดเลยครับขอให้เราทุกคนนั้นได้ใช้เวลาแต่ละวันของเรานะครับให้อยู่กับอัลกุรอานนั่นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกกับเราทั้งหลายนะครับว่าฮีดายะห์การดลใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้จะอินชาอัลลอฮ์จะได้เกิดกับพวกเราทุกๆคนนะเพื่อให้เรานั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการทำความเข้าใจเรื่องของอัลกุรอานนะครับครับพี่น้องครับเรามาดูนะฮะวันนี้เราขึ้นซูเราะห์ใหม่นะครับเป็นซูเราะห์ดาริยาตนะครับที่เป็นซูเราะห์เริ่มซูเราะห์ใหม่นะครับในยุสที่26 27นี้นะครับซูเราะห์นี้นะขึ้นด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะเป็นการด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับแล้วก็ได้ขึ้นต้นด้วยความสาบานในหลากหลายนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาตินะครับที่อัลลอฮ์ซุลาได้บอกไว้นะครับบอกว่าวัซาริยาติดัรวะฟัลฮามิลาติวิกรอฟันจาริยาติยุสรอฟัลมุกอสซิมาติอัมรอทั้งหมดเหล่านี้นะเป็นคำสาบานด้วยกับลมพายุนะที่พัดฝุ่นกระจายฟุ้งนะครับหรือและขอสาบานด้วยกับเมฆนะที่ได้พยุงฝนหรือเมฆฝนนั่นเองนะครับและขอสาบานด้วยกับเรือที่มันลอดแล่นอยู่บนท้องทะเลดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พระองค์ได้สร้างและกำหนดให้มันโคจรหมุนเวียนแบบนี้นะพระองค์ได้สาบานอย่างนี้นะครับวัลมุกัสซิมาติอัมรอและเหล่าบรรดามาลาอิกะห์นะครับที่แยกแยะการงานต่างๆที่จัดสรรไว้ให้นะครับอินนามาตูอะดูนัลซอดิกนะครับทั้งหมดเหล่านี้ให้พึงรู้ว่าสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความจริงเสมอและแน่นอนนะครับสัญญาที่อัลลอฮ์บอกที่ได้กล่าวไว้นะครับว่าทุกคนจะได้ถูกตอบแทนอย่างไรนะครับแล้วก็ทุกชีวิตต้องริมรสความตายนะทุกอย่างทุกสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้เป็นจริงอย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัยใดๆแล้วครับจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรตรงนี้ต่างหากและพระองค์อัลลอฮ์ได้เตรียมรางวัลนะครับก็คือสวงสวรรค์ให้กับผู้ที่ทำความดีและเตรียมนรกและบทลงโทษนะครับให้กับผู้ที่ฝ่าฝืนทรยศและไม่เชื่อฟังนี่คือสัญญานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกกล่าวนะให้กับมนุษยชาติและทางสิ่งเหล่านี้เป็นจริงอยู่แล้วสิ่งอย่างนี้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโดยไม่มีข้อกังขาใดๆดังนั้นเมื่อเราได้ทราบนะครับวันนี้เราเห็นลมฝนวันนี้เราเห็นพายุวันนี้เราเห็นเรือที่ลดแล่นอยู่บนท้องทะเลนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นธรรมชาติอย่าคิดว่ามันเป็นการที่มนุษย์สร้างเรือขึ้นแล้วไม่ใช่นะเพราะเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้อำนาจที่ให้ความสามารถเรือที่ลดแล่นอยู่บนท้องทะเลพายุที่มาไม่ใช่มาตามฤดูกาลแต่พายุที่มานั้นมาตามการบัญชาใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นผู้ศรัทธาจะต้องตระหนักว่าอินนามาตูอะดูนัลซอดิกนะครับวะอินนัดดีนลาวาเกียแล้วอัลเลาะห์ได้บอกว่าแท้จริงวันแห่งการตอบแทนนั้นมีแน่นอนแล้วครับวันที่เราบอกว่าวันแห่งการตอบแทนวันนี้ใครทำดีทำไม่ดีวันนี้ใครจะทำอะไรก็แล้วแต่พึงสำนึกพึงรู้ไว้ครับว่าวันแห่งการตอบแทนมีแน่นอนมีแน่นอนนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ทำให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเราทุกคนมุสลิมเราทุกคนที่ไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนไม่กล้าที่จะทิ้งนมาดไม่กล้าที่จะทำอะไรที่มันจะนำพาไปสู่การบทลงโทษในวันแห่งการตอบแทนนะครับถามว่าทำไมนะเพราะเราศรัทธาเรามั่นใจว่าจะมีวันแห่งการตอบแทนวันแห่งการคิดบัญชีวันแห่งการที่จะสอบสวนพฤติกรรมการกระทำของเราในดุนยานี้นี่คือการศรัทธาของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหรือมุสลิมเราทุกคนจึงทำให้เราสามารถยับยั้งตัวเราเองในการที่จะไม่ทำในข้อต่างๆที่อิสลามได้ห้ามไว้นะครับและพึงรู้ว่าอินนัดดีนัลวาเกะมัน เหตุอย่างนี้วันแห่งการตอบแทนอย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นกุศโลบายไม่ใช่เป็นโวหารหรือคำพูดเพื่อที่จะให้คนกลัวเพื่อที่จะให้คนไม่มีจริงหรอกแต่พูดเพื่อให้กลัวเท่านั้นเองไม่ใช่นะครับอัลลอฮฺสละกล่าวไว้ละวากิอ์แน่นอนอย่างยิ่งนะครับมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวัสซะมาอิซาติลฮุบบและให้พิจารณาตรงนี้สาบานกับท้องฟ้าที่มันโคจรตามวิถีของมันพี่น้องลองดูว่าท้องฟ้าที่มันโคจรเนี่ยนะฮะเราก็เรียกรวมๆและสรุปนะครับเรียกรวมๆและสรุปเพื่อง่ายต่อการเข้าใจก็คือธรรมชาติแต่เราลองคิดดูครับว่าจักรวาลที่มันโคจรตามวิถีของมันเนี่ยตามวิถีของมันนะครับและไม่เคยเปลี่ยนวิถีของการโคจรไม่เคยที่จะหลุดออกจากการโคจรหรือหลุดออกจากการที่จะต้องมีตามระบบตามที่พระองค์อัลเลาะห์ได้กำหนดเอาไว้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะเป็นข้อเตือนสติและสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงใส่ใจนะควรจะต้องตระหนักแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้คำสาบานและคำเพื่ออะไรฮะเพื่อให้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายกุฟาริมักกะฮ์ที่พยายามที่จะโต้เถียงพยายามที่จะกล่าวหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นะดังนั้นคำสาบานคำบอกกล่าวอย่างนี้เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ท่านนบีนำมานั้นมันเป็นเรื่องจริงและสิ่งที่ท่านนบีบอกนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันในการตอบแทนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องถามว่าท้องฟ้าที่มันโคจรมันไม่ใช่เพิ่งโคจรวันนี้นะพี่น้องนะในยุคของท่านนบีก็ใช่ก่อนหน้านั้นก็ใช่นะครับดังนั้นเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกตัวอย่างได้คำสาบานสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเพื่อให้รู้ว่านะไม่ว่าจะยุคไหนไม่ว่าจะอย่างไรถ้ายังไม่ถึงวันกิยามะฮ์การโคจรอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้เรื่องราวอย่างนี้เมฆที่เมฆฝนมีไหมมีในยุคก่อนๆก็มีตอนนี้ก็มีพายุฝนมีไหมมีนะฮะเรือที่แล่นบนทะเลมีไหมมีมันเกิดขึ้นตลอดนะไม่ใช่ว่ายุจะอยู่เฉพาะยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะหรือก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นไม่มีไม่ใช่มันเป็นการที่บอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับว่าอย่ามองว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สาบานและได้กล่าวขึ้นมานะครับมันไม่น่าเกี่ยวอะไรกับเรามันไม่เป็นอะไรที่จะมาในยุคดิจิตอลของเราแบบนี้นะครับยุคที่แบบทุกอย่างมันไฮเทคไม่ใช่เลยพี่น้องพิจารณาลองมองดูนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้ยังคงมีให้เห็นอยู่นะดังนั้นเราผู้ศรัทธาจึงต้องพร้อมที่จะรับทราบรับฟังและพร้อมที่จะคิดพิจารณาทบทวนนะพฤติกรรมของเรานะครับว่าอันใดที่ไม่ดีก็พยายามหลีกเลี่ยงอันใดที่ดีพยายามรักษาเอาไว้นะฮะอย่างใดก็ตามนะครับนะทั้งหมดเหล่านี้เพื่อให้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธนะครับกุฟาร์หรือมักกะฮ์นะฮะในช่วงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้รู้ว่าไม่ว่าเขาจะคิดว่าพลพรรคของเขาเยอะนะครับทรัพย์สินของเขาเยอะนะแล้วก็คนหนุนของเขาเยอะแยะมากมายแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวันแห่งการตอบแทนวันแห่งการคิดบัญชีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแหละครับนะฮะต่อมาครับในอายะที่8อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอินนะกุมละฟีกอลิมุคตะลิฟนะเพราะได้บอกบรรดากุฟาร์มักกะฮ์ผู้ที่ปฏิเสธนะครับที่บอกว่าพวกเขานี่มีคำพูดที่เขาเรียกขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่องคือกำลังจะบอกนะครับว่าบรรดากุฟาร์มักกะฮ์เนี่ยมีคำพูดที่หลากหลายนะฮะกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางท่านบางกลุ่มนะครับก็บอกว่าท่านนบีนั้นเป็นนักมายากลนักชาแอตหมายถึงแต่งกลอนนะฮะพูดง่ายว่ากล่าวหาและพูดว่ากุรอานเป็นบทกลอนนะครับที่สอดคล้องบทกลอนที่ร้อยแก้วร้อยกองอะไรที่เขามีอย่างเงี้ยนะฮะกล่าวหาท่านนบีเป็นอย่างนี้บางก็กล่าวหาท่าน

เรียกร้องในการแนะนำนะสอนในเรื่องราวของศาสนาแต่นั้นพี่น้องครับคำพูดเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคเราไม่ใช่ครับที่เราทุกคนเจอนั้นน้อยที่เราทุกคนเจอกับสังคมบ้านเรานะฮะที่บอกว่าถ้าเราจะทำงานศาสนาเราจะทุ่มเทเพื่อศาสนาก็จะมองว่าเหมือนไม่มีงานทำบ้างแหละหรือไปไม่รอดบ้างแหละหรือทำอะไรไม่ได้บ้างแหละก็เลยหันมาทำเรื่องศาสนาไม่ใช่คำพูดมันอาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าให้เราพึงรู้ไว้นะครับว่าท่านนบีก็โดนมาเยอะกว่าเราท่านนบีก็โดนมาหลากหลายกว่าเราหนักกว่าเราเยอะมากนะครับดังนั้นต้องอดทนในจุดนี้นะครับยุฟกุอันอุมันอุฟิกนะครับข้อนี้อีกข้อหนึ่งนะครับว่าบุคคลที่หันเหออกจากการของออกจากสัจธรรมเนี่ยนะครับผู้ที่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับฟังนะครับผู้ที่ปิดใจในการที่จะรับฟังศาสนานะปิดใจที่จะไม่ยอมรับอีมานหรือคำบอกกล่าวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอย่าลืมถ้าเราศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ตอนที่ท่านนบีมาเผยแผ่ศาสนามาบอกศาสนาเนี่ยอะไรทำให้คนที่เขาไม่อยากรับฟังจากท่านนบีอะไรทำให้เขาไม่อยากรับฟังทราบไหมอะไรที่ทำไม่เขาพูดว่ามาฟังคำตักเตือนมาฟังคำบอกกล่าวของท่านนบีมาฟังคำแนะนำของท่านนบีอะไรข้อที่หนึ่งสิ่งที่ห้ามพวกเขานะก็คือเกียรติยศครับเพราะถ้าฟังท่านนบีไอ้นู่นก็ไม่ได้เดี๋ยวไอ้นี่พูดง่ายว่ามีขีดจำกัดแต่เขาอยู่กันแบบว่าอยากทำอะไรก็ทำเพราะเขาคือกฎหมายเขาคือคนที่จะทำอะไรก็ได้เพราะมีเงินเห็นไหมฮะหนึ่งคือเกียรติยศสองคืออำนาจนะฮะสองคืออำนาจคือไม่อยากสูญเสียอำนาจคิดว่าการไปเชื่อคนคนหนึ่งแล้วเราจะสิ้นสภาพสิ้นอำนาจนะการปกครองอันนี้คิดไปเองนะนะดังนั้นคนที่ไม่ยอมรับและคนที่หันเหออกจากอีมานหันเหออกจากอัลกุรอานไม่ยอมฟังอัลกุรอานจนกระทั่งมีคำกล่าวกันว่าถ้าฟังอัลกุรอานแล้วจะถูกสะกดจิตหมายถึงจะสุขเวทมนต์คาถาครอบนำด้วยอัลกุรอานเห็นไหมทุกคนตั้งเหมือนกับเคยฟังยังมีใจอยากรับไหมไม่มีถูกไหมฮะคือไม่เปิดใจอ่ะแล้วก็พูดต่อๆกันก็มันก็ไม่แปลกวันนี้บางทีเราได้รับทราบเรื่องเราแค่เล็กน้อยเรามาต่อยอดนี่เป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะมากมายทั้งที่ถ้าสิ่งนี้ไม่ดีจริงสิ่งนี้มันผิดจริงก็มาคุยกันเลยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อยู่ในนครมักกะเป็นหลานนะฮะของคนที่ต่อต้านก็มานั่งจับเข่าคุยกันก็ได้แต่ไม่ยอมรับฟังหรือฟังแบบปิดใจปิดหูปิดสติปัญญาปิดการรับทุกเรื่องฟังก็ฟังไปแบบนั้นนะนี่อีกประเด็นหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับดังนั้นผู้ที่ไม่ยอมรับทราบรับฟังนะฮะไม่ยอมที่จะได้นำเรื่องของอีหม่านการศรัทธาเข้าสู่ความเข้าใจเนี่ยคนเหล่านี้ทำไมฮะก็จะถูกหันเหออกจากสัจธรรมและการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในอายะห์ถัดไปที่บอกว่ากุติลัลคอรอซูนนะคนที่กล่าวเท็จกับท่านนบีหรือใส่ร้ายท่านนบีเนี่ยพวกคนเหล่านี้จะถูกสาปแช่งใส่ร้ายท่านนบีว่าเป็นนักมายากลนะเป็นนักซะฮิรนะครับก็คือพวกทำคุณไสนะครับใครฟังนบีก็จะถูกสะกดจิตให้เชื่อฟังเป็นทาสท่านนบีเอาซุบิลละนี่คือคำกล่าวหานี่คือคำกล่าวเท็จกับท่านนบีคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺสั่งได้บอกว่ากุติลัลคอรอซูลจะถูกสาปแช่งนะถูกสาปแช่งนะครับเพราะว่าเป็นคำกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานนะครับเป็นความในยุคเรานี้เรียกว่าดิสเครดิตให้คนคนนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือในสังคมแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับถ้าเรามองในจุดนี้นะเราก็สามารถที่จะได้เข้าใจนะครับว่าอะไรที่เราข่าวสารที่ได้รับมาเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าใช่หรือไม่ถ้ามาดแม้นว่าสิ่งนี้มันเกี่ยวกับคนบุคคลที่3รับข่าวสารก็พิจารณาหาข้อมูลที่แท้จริง
และถ้าเราสามารถที่จะไปถึงคน

0: คนนั้นได้หมายถึงว่ารู้จักก็ไปพูดคุยจริงไหมข่าวสารมาแบบนี้สอบถามกันไม่น่าแปลกพูดคุยกันถ้าจริงนะครับเราก็ถ้ามีคำนัดซีฮัตก็นัดซีฮัตไปนะครับแต่ถ้ามันไม่จริงมันแสดงว่านี่คือการใส่ร้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ต้องการที่จะมีอำนาจไม่ใช่ต้องการที่จะปกครองแล้วก็ทำให้ทุกคนอยู่ใต้การเขาเรียกการควบคุมไม่ใช่แต่ท่านนบีมาเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงและทิ้งสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายนะครับเพราะว่าถ้าถามไปแล้วว่านี่คือใครทำไมถึงกล่าวไหว้คนนั้นทำไมถึงกล่าวไหว้คนนี้นะฮะไม่มีคำตอบที่อัลลอฮฺสละได้สาบานไปในอายะห์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าฟัลมุกัสซิมาติอัมรอสาบานต่อเราบรรดามาเลกะที่กลุ่มหนึ่งคอยที่จะนำริสกีมาให้กลุ่มหนึ่งคอยที่จะให้ฝนกลุ่มหนึ่งที่จะคอยให้ควบคุมเรื่องของลมเห็นไหมฮะมันไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องไปกราบไหว้ทุกๆนะไม่ใช่นี่แหละฮะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เหล่าบรรดากุฟาริมักกะนะครับในยุคนั้นว่าให้เข้าใจว่าทั้งหมดเหล่านี้นะฮะทั้งหมดเหล่านี้อยู่การที่อัลลอฮฺสลาได้กำหนดเอาไว้ก็คือเราก็ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวที่แท้จริงเพียงองค์เดียวครับคืออัลลอฮฺสุภานะฮูวาตาลานะครับดังนั้นผู้ที่ใส่ร้ายผู้ที่กล่าวหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคนเหล่านี้จะถูกสาปแช่งอย่างแน่นอนนะครับอายะห์ที่11ได้บอกนะครับบอกว่าอัลลซีนะฮุมฟีกอมรอตินซาฮูนโอ้อันนี้ชัดเจนมากเลยครับนั่นก็คือบรรดาผู้ที่พวกเขาทั้งหลายนั้นสับสนหลงลืมพูดง่ายว่าไม่คิดถึงวันกิยามะห์ไม่คิดถึงวันตายไม่คิดถึงวันตอบแทนนะคนเหล่านี้ทำไมฮะเป็นผู้ที่ไม่ตระหนักถึงเรื่องราวของวันกิยามะห์ทั้งที่ก็ได้บอกได้กล่าวได้ตักเตือนว่าวันสิ้นโลกนั้นมีจริงวันแห่งการตอบแทนนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทุกคนจะต้องริมรถกับความตายไม่มีใครอยู่คงกระพันนะฮะจะมีเงินมีอำนาจมีบารมีอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับทุกคนก็ต้องจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปและเวลาไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าตายแล้วก็จะจบกันนะตายแล้วก็จะฝังแล้วก็กลายเป็นดินไปนะแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ครับการตักเตือนการบอกกล่าวแต่คนเหล่านี้ทำไมครับพวกเขาเหล่านี้ลืมนะฮะแล้วก็มองข้ามนะฮะว่าวันแห่งการตอบแทนวันอาคิเราะห์วันที่จะต้องฟื้นคืนชีพมารับภาคผลของการปฏิบัติของตัวเองในดุนยานี้นะลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่บรรดากุฟาริมักกะห์นะครับใช้คำพูดเพราะว่าเขาไม่ใส่ใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยใช้คำพูดถากถางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งอินชาอัลเลาะห์นะครับเราคงจะได้ติดตามว่าคำพูดอะไรที่เขาเหยียดหยามคำพูดอะไรที่เขากระแนะกระแหน่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคำตักเตือนที่ท่านนบีบอกกับพวกเขาทั้งนั้นเราจะได้ติดตามกันในตอนต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์
4: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๊วประดิษวรรณฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๊วประดิษวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีสุไลมานฮัจญะห์ฟาติมอประดิษวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:00 น.ณ มัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้ง
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
7: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 kHz วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
3: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034114 7796เลขที่บัญชี034114 7796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
8: โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์โปรดดลใจให้ข้าพระองค์ขอบคุณในความโปรดปรานของพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์และแก่บิดามารดาของข้าพระองค์และโปรดดลใจให้ข้าพระองค์กระทำความดีที่พระองค์ทรงพอพระทัยและโปรดให้ลูกหลานของข้าพระองค์เป็นคนดีแท้จริงข้าพระองค์ขอกลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์และแท้จริงข้าพระองค์เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่น้อมตนเป็นมุสลิมจากอัลกุรอานซูเราะห์อัลอะห์กอฟอายะห์ที่15
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786
9: เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวี
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนوَلَهُ لَا وَلَا قُوتِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราได้พยายามจำกัดหรือว่าสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องมุสลิมเราในการดำเนินชีวิตอย่างนี้หรือการยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรามีวิธีการมีแนวทางอย่างในการปฏิบัติเราก็จะเน้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญสำหรับมุสลิมด้วยคือการละหมาดที่เราพูดถึงนะครับฉะนั้นการละหมาดเนี่ยบางทีเราละหมาดที่ไหนอย่างไรนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าเออเราจะไปละหมาดที่ไหนอย่างไรแน่นอนนะครับที่สำคัญก็คือมัสยิดเพราะว่าในทุกหมู่บ้านที่มีมุสลิมเนี่ยเราจะมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางนะครับในการที่จะรวมจิตใจของพี่น้องซิมาอยู่รวมกันวันนี้ถ้าเราไม่ไปมัสยิดเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราไม่เอาหัวใจไปรวมกันนั่นเราก็ต้องพยายามนึกคิดว่าศูนย์รวมของพี่น้องในหมู่บ้านนี่คือมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นประเด็นหลักถ้าเราได้เข้าใจแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงความสำคัญต่างๆเหล่านี้นะครับว่าเรามีมัสยิดมาเพื่ออะไรหรือว่าเราคิดว่าเราจะใช้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยแบบไหนอย่างไรการเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเข้าแบบไหนอย่างไรแน่นอนเนี่ยการเดินไปมัสยิดเนี่ยมันมีผลบุญนะครับซอฮาบะห์นี่นะครับเวลาได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงผลบุญในการเดินไปมัสยิดนะครับว่ามีผลบุญในการที่ลบล้างความผิดยกฐานะตัวเองให้สูงขึ้นเนี่ยซอฮาบะห์นี่เขาจะเดินทีๆนะครับเดินทีๆคนถามว่าทำไมเดินทีๆขนาดนั้นทำไมไม่เดินปกติเดินกลับเขาบอกว่าเขาอยากได้เยอะๆมากๆนี่คือความรู้สึกของซอฮาบะห์ที่ฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วเนี่ยเขาอยากได้มีความปรารถนาวันนี้เราเองเนี่ยนะครับเราจะไม่ต้องเดินทีขนาดนั้นก็เดินตามปกตินะครับแต่ให้เราไปมัสยิดไปทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูไปนมัสการนมัสที่มัสยิดอย่างที่เราทราบอยู่แล้วมีผลบุญมากนะครับเดินมานี่ก็ได้แล้วนมัสนี่ก็ได้นะครับ ที่เราเห็นได้ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เดินออกจากบ้านไปยังมัสยิดเลยนะแล้วก็แต่เราเดินกลับจากมัสยิดมาเนี่ยก็นำผลบุญกลับมาอีกนะครับในการที่เราทำความดีเพราะฉะนั้นมีได้กับได้ไม่มีเสียนะครับมีได้กับได้ไม่มีเสียเพราะฉะนั้นหมายว่าเราควรจะรีบทำไหมหรือว่าควรปฏิบัติไหมในขณะที่เรามีโอกาสขนาดนี้นะครับถ้าเดินไปได้เราก็เดินไปถ้า เรามันไกลหรือว่าก็อาศัยพาหนะนะครับในการที่จะไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางคนบอกว่าอายุเยอะก็เดินไม่ไหวจะให้ลูกหลานไปก็ไม่มีเวลานั่นแหละคือปัญหาอีกแล้วครับเพราะลูกหลานไม่พาเราไปมัสยิดเนี่ยแล้วเขาจะพาเราไปมัสยิดตอนไหนนะครับส่วนใหญ่ก็พาไปตอนเสียชีวิตแล้วนะลูกหลานก็จะมีเวลาแบกเราไปมัสยิดได้แต่ตอนเป็นอย่างนี้เนี่ยครับทำไมลูกหลานเราไม่มีเวลาพาเราไปมัสยิดหรือว่าไปร่วมกันนมาดจะมากันที่มัสยิดนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในบ้านเราเพราะฉะนั้นโอกาสมันมีแต่เราเนี่ยวางโอกาสวางเวลาหรือว่าการปฏิบัติงานต่างๆของเราที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในการแสดงออกถึงความรักต่อพระองค์นะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหานะครับที่เราอาจจะพูดกันถึงผลบุญพูดกันถึงหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็อะไรนะเรื่องของมัสยิดเนี่ยแต่ว่าเวลาปฏิบัติเราไม่ค่อยมีการกระทําเกิดขึ้นพูดแล้วก็แล้วกันนะครับจบแล้วก็จบเลยแล้วก็ไปว่ากันใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่แค่นั้นมันต้องสืบสานต่อไปในรูปการปฏิบัติเมื่อเรารู้ถึงผลบุญเราก็อยากทำครับเหมือนหลายคนบอกว่าบริจาคแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะประทานบ้านหรือสร้างบ้านให้ในสวงสวรรค์เราก็บริจาคกันสร้างมัสยิดแล้วพระองค์ก็จะให้นู่นให้นี่เราก็ทำกันแต่ทำไมเวลาเราสร้างมัสยิดเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ไปมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เดินไปละหมาดนะครับที่มัสยิดของที่เราสร้างขึ้นนะครับหรือว่าเราไปช่วยกันพัฒนาหรือดูแลมัสยิดหรือว่าสร้างมัสยิดให้มีนูรมีแสงสว่างให้อีหม่านความศรัทธาด้วยการร่วมกันไปนมัสการที่มีคนละหมาดมากๆที่มัสยิดเนี่ยนะครับมันเป็นผลดีและเป็นการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าทำให้พระองค์นะครับพึงพอใจพระองค์เห็นบ่าวของพระองค์นั้นได้มาสุญูดได้มาอิบาดะห์ที่บ้านของพระองค์เนี่ยนะครับพระองค์ดีใจแล้วก็พอใจมากเมื่อพระองค์พอใจดีใจเนี่ยโอกาสที่เรานั้นจะได้รับคุณงามความดีหรือว่าการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพี่น้องต้องลองทำดูแล้วก็พยายามช่วยกันปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะยิ่งในหมู่บ้านเราเนี่ยต้องรณรงค์เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้มากๆเพราะในหมู่บ้านแล้วเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยไม่ไกลกับการที่เราเดินไปมัสยิดนะครับสามารถเดินไปได้ในขณะที่เรามีความแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีแล้วอยากเอาเวลาเหล่านี้แล้วก็สุขภาพเหล่านี้เนี่ยครับไปใช้กับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเหมือนอย่างที่เราไปในสถานที่อื่นๆนะครับเราสามารถไปได้แต่งตัวเรียบร้อยนะครับทำตนอย่างดีเลยที่จะไปในสถานที่ต่างๆนะครับตามที่เราอยากจะไปแต่เวลาเราไปมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ว่าเราเข้าหาพระผู้เป็นเจ้านะต้องแต่งกายเรียบร้อยทุกอย่างนะครับครบถ้วนบริบูรณ์และนั่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายแสดงออกถึงความรักในพระองค์และศรัทธาในพระองค์อย่างแท้จริงสิ่งต่างเหล่านี้เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับที่เราพยายามสร้างตัวเองให้เป็นบุคคลที่พระองค์ทรงรักและก็จะพร้อมที่จะมอบรางวัลการตอบแทนคือสวงสวรรค์ที่พระองค์จะมอบให้ในวันแห่งการตอบแทนครับพี่น้องผู้ศรัทธาท่านหลังครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์ซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
11: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนะดวี
12: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
13: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
14: ภัยใกล้ตัวเวลาเห็นภาพพี่น้องที่รักที่โพสต์กันตามหน้า Facebook หรือสื่อโซเชียลได้แต่กังวลใจโดยเฉพาะพ่อแม่ที่รักลูกและชอบโพสต์รูปลูกหลานที่รักมุสลิมเราหลายครั้งที่พลั้งเผลอและดูถูกความอันตรายของโรคตาอิจฉาหรือตาที่ปลื้มกันเกินไปวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อสังคมสร้างปัญญาคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
15: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ฟิรฮ์มูลนิธิอิสลามทอล์กเปิดโครงการเรียนรู้อิสลามพื้นฐานระยะ5สัปดาห์รับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึง11ตุลาคมคุณสมบัติที่สมัครได้ผู้สนใจอิสลามมุสลิมใหม่มุสลิมที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ในอิสลามสถานที่เรียนคือโรงเรียนกามาลุดดีนซอยเรียบวารี85หนองจอกสนับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามทอล์กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0968789169 0968789169คุณซินมี่
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลีนอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินอิลายอมิดดีนมาบะร็อบบิชเราะห์ลีซะดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียะกอฮูกอลีاللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องนะก็ต้องขอชูโกตนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเนี่ยมะนะครับความโปรดปรานที่พระองค์นั้นนะครับได้ทรงมอบนะครับให้พวกเรานั้นได้มารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะได้ทำอีกหนึ่งอามันอิบาดะห์ที่มีความสำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการพูดคุยกันนะครับตักเตือนกันให้ลำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก่อนฮัมดุลิลละห์นะครับก็ขอชูโกตนะครับขอบคุณต่อผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่ได้ถือโอกาสนะครับในการติดต่อนะให้ประสานงานนะครับให้ผมมาบรรยายณสถานที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมนะครับอยู่ทางเพจในทุกเพจด้วยนะครับรวมถึงพี่น้องที่อยู่ณสถานที่ดังกล่าวนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องทางเพจก่อนนะนะครับว่าคำถามนี่นะถามได้นะครับแต่อย่าถามยากนะพี่น้องนะครับเพราะถือเป็นการบรรยายครั้งแรกด้วยนะครับผมก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องนะครับด้วยกับเวลานะครับมีอันจำกัดนะครับดังนั้นเองนะครับพี่น้องก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเรื่องที่ผมเองนะครับได้รับอามานะห์มานะครับให้ทำการพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวของชีวิตหลังความตายที่ปราศจากซึ่งอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลละห์นะครับในช่วงแรกนี้ท่านอาจารย์ยะฟัดนะครับก็ได้พูดความสำคัญนะครับของอัลกุรอานในพาร์ทก่อนที่จะถึงในเรื่องราวของอัลบัรซักและในเรื่องราวของอาคิเราะห์ก็ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพี่น้องนี่น่าจะได้รับความรู้อย่างยิ่งนะครับจากการบรรยายของท่านอาจารย์ยะฟัดพี่น้องครับอย่างที่ท่านอาจารย์ยะฟัดนั้นได้บอกกล่าวไปนะครับเมื่อสักครู่นะว่าอัลฮัมดุลิลละห์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผมเองนะครับที่ตัวของท่านอาจารย์ยะฟัดเองนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของอัลกุรอานเพราะว่าเวลาเราเนี่ยจะทำการพูดคุยกันนะครับหรือตั้งหัวข้อในการบรรยายเนี่ยในเรื่องราวของอัลกุรอานเนี่ยเรานี่จะตั้งใกล้ๆนะครับกับเดือนรอมฎอนไม่ก็ตั้งหัวข้อการบรรยายนะครับในเดือนรอมฎอนทั้งที่อัลกุรอานนะครับคือกะลามุลลอฮ์คือดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือดำรัสนะครับอันสูงส่งที่เป็นธรรมนูญสำหรับเราบรรดาผู้ศรัทธาคือแหล่งที่มานะครับอันดับหนึ่งในเรื่องราวของศาสนาแต่เราหลายๆคนนะครับอาจจะด้วยกับความเพิกเฉยนะครับหรือด้วยกับความไม่รู้นะครับก็จะเอาเรื่องราวของอัลกุรอานนี่นะครับไว้ที่หลังเลยนะครับไว้รอใกล้เดือนรอมฎอนก่อนแล้วก็ค่อยพูดถึงเรื่องราวของอัลกุรอานก่อนฮัมดุลิลละห์นะครับในสถานที่แห่งนี้นะพี่น้องครับเรื่องราวของความตายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องนึงนะครับที่มนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องประสบพบเจอไม่เฉพาะเพียงแค่บรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นนะครับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับรวมถึงไม่เฉพาะเจาะจงเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะครับหรือเซลล์เดียวมันจะเล็กขนาดไหนก็ตามทั้งหมดเหล่านี้ครับจะต้องประสบพบเจอกับความตายดังนั้นครับพี่น้องสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเองนะครับอยากจะตักเตือนตัวของผมและตัวของพี่น้องนะครับว่าวันนี้ครับเมื่อเราเนี่ยได้รู้เช่นนี้แล้วนะครับว่าความตายอย่างไรก็ต้องมาถึงเรา วันนี้ครับเรานั้นได้เตรียมเสบียงได้เตรียมสิ่งใดไว้นะครับเพื่อที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับเรานะครับในขณะที่เรานั้นได้อยู่ในอาลัมบัรซักหรืออยู่เป็นเพื่อนกับเรานะครับคอยให้ความช่วยเหลือกับเราในขณะที่เรานั้นได้ยืนนะครับต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะตอบคำถามต่อพระองค์พี่น้องครับขออนุญาตย้อนกับพี่น้องนิดนึงนะครับว่าบรรดามนุษย์ทั้งหมดนะครับผมหลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่4โลกด้วยกันโลกลอลิงนะครับพี่น้องนะโลกลอลิงมีอยู่4โลกด้วยกันโลกแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของโลกในครรภ์มารดามีไหมครับพี่น้องท่านไหนนี่ที่ฉันนี่ไม่เคยอยู่ในครรภ์มารดาเลยอยู่ๆนี่ฉันก็โตขึ้นมาเลยไม่มีนะครับโลกที่2นะครับนั่นก็คือโลกดุนยาเป็นสถานที่ที่เรานั้นกำลังอยู่ณขณะนี้และโลกที่3ครับพี่น้องนั่นก็คือเรื่องราวของโลกบัรซักและโลกสุดท้ายครับโลกที่4เป็นโลกที่สิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายมันจะถูกประจักษ์ชัดนะครับในวันดังกล่าวนั้นและในการบรรยายครั้งนี้ครับพี่น้องสิ่งที่ผมนั้นได้รับอามานะมานะครับนั่นก็คือการพูดคุยถึงเรื่องราวของโลกบัรซักนะครับรวมไปถึงโลกหลังจากความตายพี่น้องรู้หรือไม่ครับว่าบรรดานักวิชาการนะครับมีความเห็นตรงกันว่าใครก็ตามที่เขานั้นได้จบชีวิตลงเท่ากับว่าประตูแห่งอาคีรอนี่ได้ถูกเปิดขึ้นกับเขาดังนั้นเองนะครับโลกบัรซักนะครับจึงเป็นสถานที่แรกก่อนที่เรานี่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาก่อนที่เรานี่จะถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนก่อนที่เรานี่จะได้รับการตอบแทนสวนสวรรค์หรือนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโลกบัรซักเนี่ยนะครับพี่น้องคือสถานที่แรกที่เราทุกคนนั้นจะต้องประสบพบเจอเรานั้นไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับเราเนี่ยนะพี่น้องให้พี่น้องนั้นได้เข้าใจอย่างนี้ว่าอาลามัตหนึ่งนะครับของการเป็นนบีทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือนบีครับเหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหลายเนี่ยเมื่อจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งญิบรีลมานะครับถามกับเหล่าบรรดาอัมบียะนะครับว่าวันนี้นี่ท่านนั้นพร้อมที่จะจบชีวิตลงแล้วหรือยังนี่ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิทธิพิเศษกับเหล่าบรรดานบีซึ่งสิทธิพิเศษนี้ครับเรานั้นไม่ได้รับแต่ประการใดแต่พี่น้องเชื่อหรือไม่ครับไม่มีนบีสักคนนะครับไม่มีอัมบียะสักคนที่บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะจบชีวิตลงขอพระองค์เนี่ยได้โปรดประวิงเวลาให้กับฉันนี่สักหนึ่งหรือสองวันได้ไหมแต่ถ้าเป็นเรานะครับพี่น้องลองนึกดูว่าถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเมตตากับเรานะครับให้ยิบรีเนี่ยนะครับหรือให้มาลาอิกะห์เนี่ยมาถามกับเราว่าท่านเนี่ยพร้อมที่จะจบชีวิตลงหรือยังแน่นอนครับแม้กระทั่งตัวของผมหรือตัวของพี่น้องทุกท่านเนี่ยนะพี่น้องเราทุกคนก็จะตอบว่ายังนะครับอย่างน้อยๆนี่เราขอเวลาอีกสัก10นาทีนะครับละหมาดนี่กันอย่างยาวนานนะครับหรือขอเวลาสัก1ชั่วโมงนะครับละหมาดกันนี่10 20รอกาตนะครับอ่านกันนี่ตั้งแต่อัลอิบลามมีมนะครับจนกระทั่งจบอันนัสนะครับนี่ครับนี่คือเรานะครับเพราะอะไรครับพี่น้องที่เราเองนะครับไม่พร้อมที่จะประสบพบเจอกับความตายนั่นก็เพราะว่าเราเนี่ยรู้ตัวเองดีนะครับว่าเราเนี่ยนะครับบางทีนี่อาจจะยังไม่ได้จัดเตรียมเสบียงที่มันมากพอมีใครไหมครับที่มั่นอกมั่นใจว่าเอาแหละวันนี้นี่ฉันอายุ30 40 50ปีฉันมั่นใจกับเสบียงของฉันแล้วว่าฉันเตรียมมาดีฉันเนี่ยพร้อมที่จะตายทุกเมื่อเรียกได้ว่ายากนะครับอาจจะมีนะครับแต่เรียกได้ว่ายากดังนั้นเองนะครับพี่น้องนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าوَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นจะไม่ทรงผ่อนผันให้แก่ชีวิตหนึ่งชีวิตใดพระองค์นั้นจะไม่ทรงประวิงเวลาให้กับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเมื่อกำหนดของเขานั้นได้มาถึงแล้วและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุคอบีรุมบิมาตะอามะลูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้กระทำพี่น้องครับสิ่งดังกล่าวนี้นะครับคือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องคิดกันให้มากๆนะพี่น้องนะครับคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องคิดกันให้มากๆบรรดานักวิชาการครับให้เหตุผลนะครับว่าทำไมรู้ไหมพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงไม่ให้เราเนี่ยได้ทราบกำหนดแห่งความตายของเราเช่นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ให้ผมเนี่ยได้ทราบนะกำหนดของความตายของผมว่าผมเนี่ยจะจบอายุลงเมื่อไหร่ บรรดานักวิชาการครับบอกว่าสาเหตุหนึ่งนะครับหรือฮิกมะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่บอกให้เรานั้นได้ทราบถึงอายันของเราเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเปรียบเสมือนครับเมื่อเราเนี่ยอยู่ในสมรภูมิเราเนี่ยไม่รู้นะครับว่าศัตรูเนี่ยจะมาทำการโจมตีเราจากเบื้องหน้าเบื้องหลังซ้ายขวาเนี่ยเมื่อไหร่เรานั้นจะทำยังไงเรานั้นนี่จะหยิบอาวุธนะครับพร้อมที่จะประจันกับเหล่าบรรดาศัตรูเช่นเดียวกันพี่น้องครับในฮิกมะห์ตรงนี้นะครับเราเองไม่มีใครรู้ถึงความตายเราเองนะครับก็จะต้องจัดเตรียมนะครับเตรียมตัวนะครับให้พบกับความตายให้ได้นะครับเตรียมเสบียงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานั้นพอที่จะทำได้สิ่งดังกล่าวนี้ครับคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เน้นย้ำกับเราหรือหะดีษอีกบทนึงนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นหะดีษนึงนะที่ผมเองเนี่ยนะครับรู้สึกกินใจเป็นอย่างยิ่งเป็นหะดีษที่เหมาะนะครับกับการบรรยายของเราในสถานที่นี้กับหัวข้อดังกล่าวที่ผมนั้นได้รับอามานะมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับถูกถามนะครับว่าไอยุลมุมินีนะอักยัสโอรอซูลเอ๋ยผู้ศรัทธาคนใดกันที่มีความเฉลียวฉลาดมากที่สุดนี่คือสิ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับได้ถามท่านนบีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าโอรอซูลมนุษย์คนใดกันเป็นผู้ที่มีความฉลาดมากที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอักษรุฮุมลิลเมาต์ซิกรอก็คือบุคคลผู้ที่ล้ำลึกนึกถึงความตายอย่างมากมากดังนั้นเองนะครับพี่น้องนะวันนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เสมือนได้มอบนะครับทางที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดตามทัศนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือให้เรานั้นได้ล้ำลึกได้พูดคุยกันในเรื่องราวของความตายที่ปราศจากซึ่งอัลกุรอานและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อว่าอย่างไรวะอัสซะนุฮุมลิมาบะอ์ดะฮูอิสติอาดาดันอูลาอิกัลอัจยัสและนอกจากจะเป็นบุคคลผู้ที่ล้ำลึกนึกถึงความตายอย่างมากๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่รู้นะครับว่าความตายนี่ต้องมากับฉันแล้วฉันนี่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยยังจะต้องเป็นบุคคลผู้ที่จัดเตรียมเสบียงหลังจากที่เขานั้นได้จบชีวิตลงและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็กล่าวเน้นย้ำนะครับบอกว่าอูลาอิกัลอัจยัสบุคคลเหล่านี้แหละคือบุคคลผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะมีสติปัญญาอันเฉียบแหลมดังนั้นเองนะครับพี่น้องวันนี้ครับผู้ศรัทธานะครับอัลกุรอานของเรานี่นะครับมันจะเป็นทางนำให้กับเราได้อย่างไรพี่น้องหากวันนี้ครับอันนี้เตือนตัวของผมด้วยหากวันนี้นี่กุรอานของเรานี่มันยังอยู่ในตู้โชว์นะครับหรือเรียกได้ว่าไม่มีฝุ่นเกาะเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในตู้เราเนี่ยเลือกเล่มที่สวยที่สุดมาประดับประดาหรือเราเองนะครับเลือกผ้าเนี่ยนะครับที่ประดับประดาฝาผนังเนี่ยนะพี่น้องนะครับด้วยกับอายะห์อัลกุรอานบรรดานักวิชาการบอกว่าสิ่งดังกล่าวนี้คือสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับการประดับประดาบ้านการประดับประดารถยนต์ด้วยกับดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองนะครับเราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยนะพี่น้องนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกว่าอินนามัลมุมีนูนัลลาซีนะอิซาซุกิลัลลอฮุวะญิลัตกุลูบุฮุมแท้จริงบรรดาผู้ที่อีหม่านศรัทธาแล้วทั้งหลายเนี่ยก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่เมื่อการล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถูกกล่าวขึ้นได้ถูกพูดขึ้นดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกเชิดชูขึ้นพวกเขาเหล่านั้นจะมีหัวจิตหัวใจที่มันพองโตพี่น้องลองนึกดูครับว่าวันนี้ครับการอ่านอัลกุรอานของเราเนี่ยมันเกิดผลมันทำให้เราเองเนี่ยได้รู้สึกดีหรือไม่นะครับหรือกว่าเราจะอ่านแต่ละครั้งได้เนี่ยรู้สึกว่าหัวใจเนี่ยมันกระสับกระส่ายไม่อยากจะอ่านอยากที่จะอ่านให้มันจบโดยเร็วที่สุดนี่ครับพี่น้องการทำความดีนะครับอื่นๆด้วยนะพี่น้องถ้าหากเราทำแล้วเรารู้สึกสบายอกสบายใจนะครับนั่นหมายถึงเป็นเครื่องหมายนะครับบรรดานักวิชาการบอกว่าเป็นเครื่องหมายที่บ่งชี้ว่าความดีของเรานั้นถูกตอบรับเช่นเดียวกันครับพี่น้องจากสิ่งที่บรรดาปวงปราดนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าอินนฟิดดุนยาจันนะแท้จริงบนหน้าดุนยาเนี่ยมันมีสวนสวรรค์อยู่เอ้าพอผมพูดแบบนี้นี่พี่น้องก็อาจจะบอกว่าเอ้าอาจารย์แล้วก็ไหนฉันเรียนรู้มาว่าสวนสวรรค์นี่อยู่ในอาคิเราะห์เท่านั้นแต่ปราชญ์ท่านนี้ครับบอกว่าอินนฟิดดุนยาจันนะแท้จริงบนดุนยานี่มันมีสวนสวรรค์มันลัมยะดคุลฮาไลยุดคะลไลยุดไลยุดคะไลยุดคิรุฮาจันนะตันอาคิเราะห์ ใครก็ตามที่ไม่ได้เข้าสวนสวรรค์บนหน้าดุนยาเนี่ยเขานั้นจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์ในอาคิเราะห์ด้วยและสวนสวรรค์ในดุนยาคืออะไรครับพี่น้องความหอมหวานครับแห่งการอีหม่านการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองหากในชีวิตนี้ของเรานะพี่น้องไม่เคยรู้สึกหอมหวานกับการอีหม่านหรือการศรัทธาหรือไม่เคยรู้สึกสดชื่นเมื่อได้อ่านอัลกุรอานนี่นั่นหมายความว่าเรานี่ยังไม่ได้เข้าสวนสวรรค์แห่งดุนยามันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าแล้วในอาคิเราะห์นี่เรานั้นจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์แท้ที่จริงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่พี่น้องครับผมเองนี่ก็นอกเรื่องไปเยอะนะก็กลับมาที่เรื่องราวของเรานะครับสิ่งหนึ่งครับพี่น้องที่เราทุกคนนั้นจะต้องประสบพบเจอนั่นก็คือเรื่องราวของฟิตนะตุลกอฟนะครับฟิตนะตุลกอฟตรงนี้คืออะไรคือคำถามนะครับที่หลังจากที่เรานั้นจบชีวิตลงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะฮ์มาถามคำถามกับเรา3คำถามหลักๆด้วยกัน1ใครคือพระเจ้าของท่าน2ศาสนาของท่านนี่คืออะไร3ท่านนี่จะกล่าวยังไงกับชายที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดส่วนในข้อที่4นี่นะครับที่พี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะครับใครหลายๆคนนี่เพิ่มเข้ามานะครับบอกว่าแล้วอิหม่ามของท่านนี่คืออะไรเท่าที่ผมค้นดูนะครับอย่างสุดความสามารถนะพี่น้องพบว่าเป็นคำกล่าวในรายงานของพวกชีอะนะครับความเชื่อของชาวซุนนะเองนะครับมี3คำถามหลักๆนะครับนั่นก็คือพระเจ้าของท่านนี่คืออะไรนะครับศาสนาของท่านนี่คืออะไรรวมถึงท่านจะกล่าวอย่างไรกับชายที่มีชื่อว่ามูฮัมหมัดแล้วสายรายงานของชีอะเองนะครับเท่าที่ผมดูนะครับก็ไม่ปรากฏคนรายงานด้วยดังนั้นครับเราสามารถคิดได้นะครับว่าหะดีษบทดังกล่าวนี้มันเป็นหะดีษที่เกเป็นหะดีษเมาตัวดังนั้นเองนะครับพี่น้องเราในฐานะที่เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากที่จะปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับลำพังเพียงหะดีษที่มันซอฮีหะหรือหะดีษที่มันฮะซันหรือหะดีษที่บรรดานักวิชาการบอกว่าใช้ได้เนี่ยนะครับมันเป็นที่เพียงพอแล้วเรานั้นนะครับไม่มีเหตุและปัจจัยใดที่เรานั้นจะต้องพึ่งพาอาศัยนะครับหะดีษดออีฟหะดีษที่มันอ่อนนะครับโดยเฉพาะหะดีษที่มันอ่อนอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับหรือเราเองเนี่ยนะครับไม่มีความต้องการใดนะครับที่จะต้องพึ่งพาหะดีษเมาดัวนะครับหะดีษที่มันเป็นหะดีษเกดังนั้นเองนะครับพี่น้องนะจากคำถามข้างต้นเนี่ย3คำถามด้วยเหตุนี้เองนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงส่งเสริมนะครับให้เรานั้นได้ทำการอ่านดุอาบทนึงก่อนที่เรานั้นจะทำการให้สลามนะครับนั่นก็คืออะไรครับพี่น้องอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิจะฮันนัมโอ้อัลลอฮ์ขอต่อพระองค์นี่ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในนรกยะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรและให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตและให้พ้นจากฟิตนะของการที่ฉันเนี่ยได้มีชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาและให้พ้นจากฟิตนะของการที่ฉันนี่ได้จบชีวิตลงไปในอาลัมบัรซักคำว่าฟิตนะติลมะมาตเนี่ยนะพี่น้องนั่นก็คือคำถามเนี่ยนะครับที่เรานั้นจะต้องประสบพบเจอนะครับ3คำถามเนี่ยนะครับในต่อ1คนเนี่ยนะพี่น้องวะมินชัรริฟิตนะติลมะซัยฮิดดัจญาลแล้วก็ให้พ้นจากฟิตนะของเหล่าบรรดาดัจญาลทั้งหลายพี่น้องครับหะดีษบทนี้ครับพี่น้องเชื่อหรือไม่ครับว่าบรรดาปวงปราดเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะชาวสลับเนี่ยนะพี่น้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับให้ความสำคัญอย่างมากนะครับปราดหลายต่อหลายคนนะครับบอกว่าเป็นที่ส่งเสริมนะครับก่อนที่เรานั้นจะกล่าวสลามเนี่ยให้ทำการอ่านดุอาบทนี้ก่อนนะครับให้เรานั้นได้ทำการอ่านดุอาบทนี้ก่อนถึงขนาดที่อิหม่ามมุสลิมนะครับได้รายงานเอาไว้นะครับบอกว่าท่านอิบนุอับบาสเนี่ยนะครับบอกนะครับว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสอนดุอาบทนี้ให้แก่เราดังนั้นเนี่ยฉันเองเนี่ยจึงนำดุอาบทดังกล่าวเนี่ยมาสอนกับลูกชายของฉันและท่านตอวูสเองนะครับซึ่งเป็นตาบีอีนเนี่ยเป็นผู้รับหะดีษบทนี้โดยตรงจากท่านอิบนุอับบาสท่านตอวูสเองนะครับก็บอกว่าท่านอิบนุอับบาสนะครับด้วยความที่เอาใจใส่หะดีษบทนี้นะครับลูกเนี่ยละหมาดเสร็จนะครับถามลูกว่าโอ้ลูกน้อยเอ๋ยเจ้าเนี่ยได้อ่านดุอาเมื่อสักครู่หรือไม่ได้อ่านดุอาที่ผมเนี่ยได้นำเสนอหรือไม่พอลูกชายของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยนะครับบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้อ่าน ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับสั่งใช้ให้ลูกละหมาดใหม่สิ่งดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายความว่าการอ่านดุอาบทนี้นะครับมันเป็นวาญิบแต่มันหมายถึงการที่เหล่าบรรดาปวงปราชญ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฮาบะห์ให้ความสำคัญกับดุอาบทนี้เป็นการปลูกฝังนะครับให้ลูกของเราเนี่ยนะครับได้เรียนรู้นะครับได้ปฏิบัติซึ่งตรงกับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเมื่อเราพิจารณาดุอาบทนี้นะครับพี่น้องนะว่าทำไมนะครับซอฮาบะห์นะครับหรือบรรดาบรรพชนชาวสลัฟถึงให้ความสำคัญกับดุอาบทดังกล่าวเพราะเรียกได้ว่ามันเป็นดุอานะครับที่จะมีผลต่อชีวิตของเราทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์ด้วยนะครับขอให้พ้นจากไฟนรกขอให้พ้นจากการลงโทษในกุโบสขอให้พ้นจากฟิตนะของการมีชีวิตอยู่แล้วก็ฟิตนะที่ได้จบชีวิตลงขอให้พ้นจากฟิตนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือฟิตนะของดัจจานพี่น้องครับดังนั้นเองนะครับด้วยกับความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้นะครับผมเองนะก็อยากที่จะนำเสนอนะครับฮะดีษบทหนึ่งเป็นฮะดีษที่ยาวนะครับแต่ผมนี่ก็ได้สรุปมานะครับให้กับพี่น้องนั้นได้รับทราบนั่นก็คือของฮะดีษของท่านบะรอนะครับบินอาซิบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวนะครับว่าเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้จบชีวิตลงเนี่ยนะครับก็จะมีมาลาอิกะห์นะครับสองท่านมาถามคำถามกับเขาคำถามแรกครับมัรรอบบุกะใครกันคือพระเจ้าของท่านและเขานั้นครับก็จะตอบด้วยความฉาฉานนะครับว่าอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือพระเจ้าของฉันถามต่อครับว่าอะไรคือศาสนาของท่านมาดีนุกะคนเหล่านี้ครับผู้ศรัทธานะพี่น้องจะตอบว่าอันอิสลามูดีนีอันอิสลามนั้นคือศาสนาของฉันและมาลาอิกะห์ครับก็จะถามต่อนะครับบอกว่าแล้วท่านนี่จะว่าอย่างไรกับชายคนหนึ่งที่ถูกส่งลงมายังพวกท่านผู้ศรัทธาก็จะตอบว่าฮุวะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนดังกล่าวนี้คือรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับพี่น้องมันอยู่ที่คำถามถัดมานะครับที่มีความสอดคล้องกับเรื่องราวของเราในหัวข้อในวันนี้มาลาอิกะห์ครับได้ถามชายคนดังกล่าวต่อนะครับบอกว่าวะมายุดริกแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เจ้าเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามทั้ง3คำถามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อะไรกันที่ทำให้เจ้าเนี่ยได้รู้คำตอบของคำถามต่างๆเหล่านั้นชายคนดังกล่าวครับบอกว่าอะไรพี่น้องกอเราะตุกิตาบัลลอฮิอัซซะวะจันเพราะว่าฉันนั้นเนี่ยได้ทำการอ่านคำพีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอามันตุบิหลังจากนั้นฉันก็อีมานศรัทธาต่อสิ่งที่ฉันนั้นได้อ่านวะซัดดักตุแล้วฉันนั้นก็เชื่อมั่นจนกระทั่งนำมาสู่การปฏิบัติดังนั้นเองครับพี่น้องหะดีษข้างต้นนี้ระบุอย่างชัดเจนว่าการที่เรานั้นจะตอบคำถามของมาลาอิกะห์สองท่านได้เนี่ยไม่ได้เกิดจากความเชี่ยวชาญในด้านภาษาของเราไม่ได้เกิดจากการจดการจำของเราบนหน้าดุนยานะครับไม่ได้เกิดจากการที่บ้านเรานี่มีอัลกุรอานถูกประดับประดาไว้อยู่ในตู้ถูกประดับประดาอยู่ที่ฝาบ้านหรือถูกประดับประดาอยู่ที่รถยนต์ไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่การที่เรานั้นจะตอบคำถามได้เนี่ยนะพี่น้องนั่นก็คือจะต้องอาศัยการอ่านในคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานั้นจะต้องอาศัยการปฏิบัติจากสิ่งที่เรานั้นได้อ่านนี่คือสิ่งที่เหล่าบรรดาบรรพชนชาวสลัฟครับพี่น้องได้กระทำเมื่อพวกเขารับทราบนะครับว่ามีองค์การหนึ่งองค์การใดเนี่ยถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่นะจะรีบกันไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทำการเรียนรู้เสร็จทำอะไรท่องจำเสร็จทำอะไรต่อนำมาสู่การปฏิบัติบรรดาวงปราชญ์ครับรายงานนะครับว่าเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะจะไม่กระโดดข้ามอายะนั้นพี่น้องจะไม่กระโดดข้ามอายะจนกว่าจะได้เรียนรู้อย่างละเอียดในอายะดังกล่าวและนำมาสู่การปฏิบัติหรือแม้กระทั่งนะครับพี่น้องในเดือนรอมฎอนเองนะครับที่เราบอกว่าเราเนี่ยจะต้องอ่านอัลกุรอานให้จบหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับหรือจะต้องอ่านอัลกุรอานให้จบหลายๆครั้งเนี่ยมันจะเป็นการดีแต่รู้หรือไม่ครับว่าบรรดาปวงปราชญ์หลายๆท่านนะครับบอกว่าการอ่านอัลกุรอานที่มันจะเกิดผลสูงสุดสำหรับผู้ศรัทธานั้นก็คืออ่านและมีความเข้าใจอ่านและมีความเข้าใจนะครับ นำมาสู่การปฏิบัติสิ่งดังกล่าวนี้ต่างหากล่ะครับพี่น้องมันจะเกิดผลกับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาถามว่าเราเนี่ยตะลุยอ่านเนี่ยดีไหมดีนะครับก็ได้ผลบุญในส่วนของการอ่านแต่ถามว่าการที่เราอ่านเนี่ยตั้งแต่อันฟาติฮะเนี่ยอันฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเนี่ยจนกระทั่งถึงอันนาสเนี่ยนะครับเราตะลุยกันอ่านเนี่ยเรานั้นได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับที่นอกเหนือจากผลบุญในเรื่องราวของการอ่านเรามีความเข้าใจในอายะดังกล่าวหรือไม่ไม่มีนะครับเราสามารถนำอายะดังกล่าวนี้มาปฏิบัติได้หรือไม่ก็ไม่ได้ดังนั้นเองนะครับพี่น้องอัลกุรอานนี่นะครับเรานั้นจะต้องใช้ให้มันถูกวิธีนะครับอัลกุรอานนี่มันสามารถเป็นทางนำให้กับเราได้นะครับบนหน้าดุนยาและอัลกุรอานเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหตุนะครับปัจจัยหลักที่จะทำให้เรานั้นตอบคำถามกับมาลาอิกะฮ์สองท่านได้ในอัลบัรซักและที่สำคัญครับพี่น้องอัลกุรอานเองเนี่ยนะครับยังจะเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเราในอาคิเราะห์ด้วยแต่วันนี้ครับพี่น้องขอมาอัพนะครับใครหลายๆคนนี่ใช้อัลกุรอานผิดนะครับการอ่านอัลกุรอานให้กับคนตายเนี่ยนะพี่น้องนะครับไม่ว่าจะอ่านที่กูโบสเนี่ยนะครับตัดไปได้เลยนะครับเป็นอุตริกรรมบรรดาปวงปราดบอกไว้แต่อ่านที่บ้านแล้วอุทิศผลบุญให้เนี่ยนะครับรู้หรือไม่ครับว่าบรรดาปวงปราดนี่นะมีทัศนะที่ขัดแย้งกันนะครับบางส่วนนี่ก็บอกว่าได้นะครับในขณะที่อุลามะส่วนใหญ่นะครับบอกว่าการอ่านอัลกุรอานแล้วฮะดียะห์ผลบุญให้กับคนตายนั้นมันไม่เกิดผลแต่ประการใดเพราะไม่มีตัวบทหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมล่ะครับพี่น้องวันนี้ครับกุรอานนี่เราก็อ่านได้นะครับใครที่อ่านคล่องนี่นะครับอัลลอฮ์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขานั้นจะได้อยู่เคียงข้างกับมาลาอิกะห์ใครที่อ่านคล่องนะพี่น้องแต่ใครก็ตามนะครับที่อ่านไม่คล่องแล้วพยายามอ่านเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าอย่างไรเขานั้นจะได้รับผลบุญถึง2เท่ามาชาอัลลอฮ์แล้วเราเนี่ยนะครับยังปรารถนาที่จะให้คนอื่นอ่านให้กับเราอีกหรือทั้งที่วันนี้นะครับพี่น้องเรานี่สามารถอ่านอัลกุรอานได้กุรอานนี่ผมเชื่อว่ามีกันทุกบ้านนะครับบางทีนี่ได้รับแจกจากสถานทูตซาอุดีอาระเบียด้วยนะครับใช้สิ่งดังกล่าวตรงนี้ครับให้มันเกิดประโยชน์พี่น้องลองนึกดูง่ายๆนะครับลองหลับตาและจินตนาการดูนะครับว่าครั้นเมื่อเรานั้นจบชีวิตลงวิญญาณของเราออกจากร่างเนี่ยนะครับจากที่เราเนี่ยเคยแบกมายัดคนอื่นเนี่ยนะครับแต่กลับมีคนอื่นเนี่ยมาแบกร่างอันไร้วิญญาณของเราเนี่ยมีคนอื่นมากระฟันมาอาบน้ำนะครับมาทำการละหมาดให้กับเรานะครับแบ่งเสร็จเนี่ยนะพี่น้องนะครับคนมากมายหลักร้อยคนนะครับไปรวมกันอยู่ที่กุโบสถ์พอโลงของเราเนี่ยนะครับหรือศพของเราเนี่ยถูกฝังลงไปในกุโบสถ์เนี่ยนะครับดินถูกกลบถามว่าเราอยู่กับใครเราอยู่กับตัวของเราคนเดียวนะครับสิ่งที่จะมีเพื่อนนั่นก็คือการงานถามว่ามันน่ากลัวขนาดไหนวันนี้ครับเรานี่บางทีนี่นะครับเป็นบ้านของเรานี่ถ้าไฟดับนี่เรายังกลัวเลยนะครับเรายังรู้สึกวิวๆเลยเนื่องจากกลัวความมืดหรือบางคนเนี่ยนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดนี่นะครับไปเที่ยวกับครอบครัวไปพักค้างแรงกับเพื่อนบางทีนี่เรานอนไม่หลับนะครับเพราะว่ามันต่างที่ต่างถิ่นบางทีอาจเกิดจากความกลัวนะครับแต่ถามว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับกลัวแบบนี้นี่นะพี่น้องยังรอให้ไฟติดได้ยังมีโอกาสในการที่เรานั้นเนี่ยจะกลับมานอนที่บ้านของเราแต่ถามว่าในอัลัมบัรซักเนี่ยนะครับเวลาเรากลัวเนี่ยเราหนีไปไหนได้ไหมเราหนีไปไหนได้ไหมเราหนีไปไม่ได้นะครับหลุมของเราที่อยู่เนี่ยนะพี่น้องใหญ่กว่าตัวของเรานิดเดียวเองนะครับแล้วเราจะเอาทางไหนเนี่ยหนีนะครับหนีมาลาอิกะฮ์สองท่านเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ใครเนี่ยที่เป็นคนที่อ่านอัลกุรอานใครเนี่ยที่เป็นคนที่เรียนรู้และปฏิบัติในสิ่งที่อัลกุรอานบอกเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะให้มีชายหนุ่มนะครับหน้าตาดีซึ่งในรายงานฮะดีษเนี่ยนะบอกว่าพอมายัดนี้เห็นนะครับก็เข้าใจได้ทันทีว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยจะต้องนำมาซึ่งข่าวดีอย่างแน่นอนแต่กลับกันครับพี่น้องใครก็ตามที่ไม่เคยอ่านอัลกุรอานเลยหรืออ่านแต่อัลกุรอานนี่ไม่ถูกนำมาปฏิบัติท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขานั้นเนี่ยจะโดนค้อนทุบนะครับลงไปในพื้นแผ่นดินจนกระทั่งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะปูพรมให้กับเขาเหมือนกันแต่ปูพรมไปไหนปูพรมไปนรกนะครับปูพรมไปในนรกและประตูของนรกเนี่ยก็จะถูกเปิดออกเขานั้นเนี่ยก็จะได้สูดดมกลิ่นไอของความร้อนนะครับกลิ่นไอของความเหม็นเน่าในนรกนะครับ แล้วก็จะมีชายนะครับหน้าตาที่อัปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวนะครับหน้าบึ้งขมึงตึงเนี่ยนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนกับเขาถามว่าถ้าชายคนดังกล่าวเนี่ยนะครับมาอยู่กับเราเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องลำพังแค่ในกูโบสนี่ก็น่ากลัวแล้วยังจะมีใครไม่รู้ที่หน้าตาน่ากลัวเนื้อตัวสกปรกนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนเรานี่เรานั้นจะน่ากลัวขนาดไหนดังนั้นเองนะครับพี่น้องผมเองนะครับก็ถือเป็นการตักเตือนตัวของผมและตัวของพี่น้องด้วยนะครับว่าวันนี้ครับเราสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้อ่านนะครับอ่านเท่าที่เรานั้นมีความสามารถอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับนอกจากเราจะอ่านในละหมาดแล้วเนี่ยนะครับเวลาว่างเนี่ยนะครับให้ทำการอ่านอัลกุรอานให้มากๆนะครับเพราะว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหตุให้เรานั้นนะครับได้รับการปูพรมนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับเราเป็นเส้นทางไปสู่สวนสวรรค์นั่นหมายความว่าเวลาเราลงในบรัซซักเนี่ยนะครับอยู่ในหลุมกูโบสเนี่ยนะครับถ้าเราเองเนี่ยนะครับได้เจอกับชายรูปงามนะครับนั่นหมายความว่าสถานีต่อไปของเรานี่ยังไงก็สวนสวรรค์แต่ถ้าเปิดมาเลยนะครับอยู่ในกูโบสเปิดมาได้กับชายหน้าตาประหลาดแน่นอนครับท้ายที่สุดนี่บ้านปลายของเรานั้นก็คือนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองนะครับพี่น้องอยากที่จะนำเสนอกับพี่น้องนะครับอีกหนึ่งอายะนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าว่ามันอารอดอันซิกรีและใครก็ตามที่ผินหลังให้กับการล้ำลึกนึกถึงฉันแล้วก็พี่น้องจำคำนี้ดีๆนะครับใครก็ตามที่ผินหลังให้กับการล้ำลึกนึกถึงฉันแล้วก็การล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่นี้บรรดาปวงปราดหลายๆท่านอธิบายว่าอย่างไรอธิบายว่ามันคือการผินหลังให้กับดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผินหลังให้กับอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผินหลังแล้วจะเป็นไงครับฟาอินนะละฮูมะอีชะตันดองกะเขานั้นก็จะมีชีวิตอยู่อย่างคับแคบมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นซึ่งความคับแคบและความแร้นแค้นตรงนี้ไม่ได้หมายถึงความคับแคบและความแร้นแค้นบนหน้าดุนยาเท่านั้นนะพี่น้องมันยังหมายถึงความคับแค้นนะครับความทุกข์ระทมในอาคิเราะห์ด้วยแล้วก็พี่น้องอย่าเข้าใจนะครับว่าคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เป็นกาเฟทั้งหลายเนี่ยเขาก็ผินหลังให้กับตำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเขานั้นยังอยู่ดีกินดียังสะดวกยังมีชีวิตที่เป็นอยู่มีความสะดวกสบายบางคนนี่นะครับส่วนใหญ่นี่รวยกว่าบรรดาผู้ศรัทธาให้พี่น้องนั้นได้เข้าใจแบบนี้ครับว่าความสะดวกสบายตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้สื่อเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวบางทีนี่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีความเครียดนะครับในหัวจิตหัวใจของเขาว่าจะบริหารธุรกิจอย่างไรให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก10เท่า20เท่า100เท่าจะจัดการอย่างไรกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นี่ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตที่คับแคบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ดังนั้นเองนะครับพี่น้องวันนี้ครับเราในฐานะผู้ศรัทธาเวลาที่เราเนี่ยประสบพบเจอกับความทุกข์หนึ่งความทุกข์ใดบนหน้าดุนยาเนี่ยให้พี่น้องนั้นได้คิดแบบนี้ครับว่าในทุกๆความทุกข์หรือในทุกๆบททดสอบนั้นมันมีฮิกมะห์อยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยจะหาคำตอบได้หรือไม่ก็เท่านั้นเองแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อว่าอย่างไรวะนะห์ชุรุฮูยอมัลกิยามะติอะมาบุคคลที่ผิดหลังให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับนอกจากเขานั้นจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่คับแคบแร้นแค้นแล้วก็เขานั้นจะถูกให้ฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์ในสภาพของคนที่ตาบอดบรรดานักวิชาการครับแบ่งออกเป็น2ทัศนะจากอายะห์ดังกล่าวตรงนี้ทัศนะแรกนะครับบอกว่าตาบอดตรงนี้หมายถึงหัวใจบอดโดยมองไม่เห็นสัจธรรมนะครับทัศนะที่2ครับพี่น้อง

0: ใจบอดหรือตาบอดเนี่ยพี่น้องเราเองในฐานะผู้ศรัทธาก็ต้องออกห่างจากคุณลักษณะดังกล่าวต่อไปนี้นะครับแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเล่าต่อว่าอย่างไรคนดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ในสภาพของคนตาบอดเนี่ยก็จะบอกว่าก็ล่ะเขานั้นก็จะกล่าวว่าร็อบบิริมาฮัชัรตานีอะมาโอ้อัลลอฮ์ด้วยกับเหตุอันใดกันฉันนั้นจึงฟื้นขึ้นมาในวันนี้ในสภาพของการที่เป็นคนตาบอดว่าก็กุนตูบาซีรอทั้งที่การมีชีวิตอยู่ในดุนยาของฉันนี่เป็นคนที่มีสายตาดีมองเห็นสิ่งใดชัดเจนแต่ทำไมวันนี้ฉันจึงถูกฟื้นขึ้นมาในสภาพของคนที่ตาบอดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากะซานิกะอะตัตกะอายาตุนาฟะนาซีตะฮาที่มันเป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าครั้นเมื่อมีดำรัสมีองค์การของเรามีคัมภีร์ของเราไปถึงเจ้าเนี่ยเจ้านั้นกลับทำเป็นหลงลืมพี่น้องครับมันไม่ใช่ข้อหาเล็กๆนะครับมันไม่ใช่ผลกระทบเล็กๆนะครับกับการที่วันนี้เนี่ยนะครับเรานั้นสามารถศึกษาในเรื่องราวของศาสนาได้ในทุกๆช่องทางจะในทีวีจะในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับจะในหนังสือนะครับหรืออื่นๆเนี่ยการบรรยายตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเรานั้นสามารถศึกษาได้แต่วันนี้ครับถ้าหากเราเนี่ยนะผิดหลังนะครับให้กับการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เท่ากับเรานั้นหลงลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลงลืมในคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกะซาลิกัลยอมาตุนซาและในวันนี้เช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับบอกว่าในวันนี้ที่เจ้านั้นฟื้นขึ้นมาในสภาพของคนตาบอดเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าเจ้าหลงลืมอายะห์ของเราและในวันนี้เช่นเดียวกันเจ้านั้นก็จะถูกลืมด้วยอัลลอฮฺมุสตานพี่น้องครับการถูกอัลลอฮ์ลืมเนี่ยนะไม่อยู่ในสายพระเนตรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าชีวิตนี่มันจะย่ำแย่ขนาดไหนจะอุทธรณ์วิงวอนต่อใครก็ไม่ได้นะครับหรือจะไปอุทธรณ์วิงวอนต่อใครนี่บุคคลดังกล่าวนี่ก็ไม่มีสิทธิ์รับไม่มีสิทธิ์ช่วยนอกจากด้วยกับพระประสงค์และอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นดังนั้นเองนะครับพี่น้องนะด้วยกับเวลาอันจำกัดตรงนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่ผมนั้นได้นำเสนอนะครับมันจะเป็นเหตุนะครับในการสะกิดเตือนใจตัวของผมเองรวมถึงตัวของพี่น้องเองนะครับให้เรานั้นได้เห็นความสำคัญนะครับว่าอัลกุรอานและอัลกุรอานเนี่ยนอกจากจะเป็นนูรเป็นทางนำบนหน้าดุนยาแล้วเนี่ยนะครับอัลกุรอานนั้นยังจะเป็นเพื่อนนะครับที่คอยให้ความช่วยเหลือกับเราในอาคิเราะห์อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวะกอฟูรุรเราะฮีม
1: ญาติถามนะคะอาจารย์รีบจบเลยโอเคคำถามคือถ้าอ่านกุรอานแต่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้แบบนี้บาปมากไหมครับ
0: ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับณเบื้องต้นนะครับคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าอีมานของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าอย่างไรซัดดีดูวะกอริบูพวกท่านทั้งหลายนี่จงทำเรื่องราวของศาสนาให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดท่านนบีเปิดหัวมาด้วยกับความสมบูรณ์นะพี่น้องนะครับซัดดีดูจงทำให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดวะกอริบูถ้าทำไม่ได้เนี่ยให้ทำให้ใกล้เคียงกับความสมบูรณ์มากที่สุดคำถามคือวันนี้ครับเรานั้นได้อ่านอัลกุรอานนะครับเรานั้นได้อ่านอัลกุรอานด้วยกับเหตุและปัจจัยอันใดนะครับที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เรานั้นอ่านได้เรานั้นปฏิบัติหรือพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วหรือยังนะครับถ้าพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วหรือยังด้วยกับถ้าพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับด้วยกับธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์นะครับเขานั้นก็จะได้รับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่ถามว่าถ้าอ่านอย่างเดียวเนี่ยแล้วบอกกับตัวเองเนี่ยว่าที่ฉันปฏิบัติไม่ได้เนี่ยเพราะฉันขี้เกียจหรือที่ฉันปฏิบัติไม่ได้เนี่ยเพราะว่าหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ทันสมัยมันล้าสมัยดีไม่ดีนะครับพี่น้องนะการคิดแบบนี้นี่อาจจะเข้าข่ายการกุฟรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับก็ให้เรานั้นได้พยายามอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าท่านนบีนี่เริ่มต้นมาด้วยกับปฏิบัติให้สมบูรณ์ที่สุดถ้าทำไม่ได้ก็ให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด
1: คำถามต่อไปนะคะคืออ่านกุรอานแล้วกลัวว่าอัลเลาะห์จะสั่งให้ทำอะไรก็เลยไม่อ่านอาจารย์แนะนำยังไงดีคะ
0: ก็แนะนำด้วยกับอายะห์เมื่อสักครู่แหละครับที่ผมนั้นได้บอกไปนะครับว่ามันอารอดอันซิกรีนะครับฟาอินนะละฮูมาอิชะตันดองกา ใครก็ตามนะครับอันนี้เป็นการแนะ

0: ที่เป็นการเตือนสำทับก่อนนะนะครับเดี๋ยวพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนี่บอกว่าฉันเป็นมุสลิมใหม่ฉันยังไม่เข้าใจอาจารย์อยู่ๆมาโป้งแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยตอบแล้วกันก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับนะเบื้องต้นนะให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับในวิธีการทำงานของชัยฏอนนะครับคือชัยฏอนเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยที่มันไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาได้เนี่ยนะครับเอาแหละเราเป็นผู้ศรัทธานะครับมันก็จะเปลี่ยนวิธีการนะครับให้เรานั้นได้กระทำการที่เป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อเราเองนะครับไม่สามารถที่จะดำเนินตามแนวทางของมันได้เนี่ยคือเราไม่ตอบรับเนี่ยในคำเชิญชวนของมันเนี่ยการตั้งภาคีเนี่ยมันก็จะค่อยๆไต่ระดับลงมาให้เรานั้นได้ทำอุตริกรรมบ้างนะครับให้เรานั้นได้ทำบาปใหญ่บ้างนะครับบาปใหญ่เราไม่ทำก็จะให้เรานั้นได้ทำบาปเล็กๆบ้างบาปเล็กๆเราไม่ทำก็จะให้เราเนี่ยได้เห็นเรื่องที่มันมีความสำคัญน้อยกว่าเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าเรื่องที่มันควรจะทำดังนั้นเองนะครับนี่ก็คือหนึ่งวิธีการนะครับในการล่อลวงของเราบรรดาชัยฏอนนะครับชัยฏอนเนี่ยจะบอกกับเรานะครับว่าอย่าศึกษาเลยนะครับอย่าศึกษาเลยนะครับเพราะว่าถ้าศึกษารู้แล้วไม่ทำเนี่ยมันบาปแต่ให้พี่น้องได้เข้าใจแบบนี้นะครับว่าด้วยกับตัวบนหลักฐานอันมากมายนะครับทั้งจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีเองนะครับการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับมีความจำเป็นกับบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนนะครับศึกษาแล้วยอมรับนะครับน้อมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้จะทำได้ทำไม่ได้อีกเรื่องนึงนะครับจะทำได้ทำไม่ได้อีกเรื่องนึงมันต่างกันนะครับที่ไม่ยอมศึกษาเนี่ยนะครับไม่ยอมศึกษาหรือศึกษาแล้วเนี่ยแล้วทำการปฏิเสธเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันเป็นบาปที่มันมากกว่านะครับแต่ถ้าเราศึกษาเราเรียนรู้แต่ด้วยกับความอีมานอ่อนของเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยอาจจะทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างนะครับอันนี้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงรู้ดียิ่งนะครับกับสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเรานะครับดังนั้นก็ให้กำลังใจแล้วกันนะกับพี่น้องนะครับแล้วก็มันนะครับขอดุอานะครับบทหนึ่งนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้สั่งใช้เราเนี่ยนะครับนั่นก็คือยามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอะลาดีนิกโอ้ผู้ซึ่งพลิกผันหัวใจเอ๋ยนั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์เนี่ยได้ทำให้หัวใจของเราเนี่ยได้มั่นคงอยู่กับศาสนาของพระองค์นะครับ
1: คำถามถัดมาคือการตะมัดกุรอานในชีวิตครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะคือทำได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็อยากรู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนในการที่จะ
0: อันนี้นะครับเท่าที่ผมทราบนะวัลลอฮุอะลัมนะครับรู้สึกว่าไม่มีตัวบทหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการตะมัดกุรอานในที่นี้นะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดนะว่าตะมัดอัลกุรอานเนี่ยนะครับตะมัดเพราะอยากที่จะอ่านให้มันจบเนี่ยด้วยกับความพยายามของเราเนี่ยนะครับหรือพออ่านจบแล้วเนี่ยมันจะมีพิธีการถือหมอนอะไรเนี่ยนะครับซึ่งในสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับไม่ได้มีซุนนะนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหมายถึงว่าซุนนะตรงนี้คือเนียตเนี่ยว่าในชีวิตนึงเนี่ยจะต้องอย่างน้อยให้ได้1ครั้งเนี่ยอันนี้ไม่มีในซุนนะของท่านนบีนะครับซุนนะของท่านนบีที่แท้จริงนะครับก็คืออ่านอัลกุรอานนะครับให้มีความเข้าใจนะครับมีความรู้จนกระทั่งนำมาสู่การปฏิบัตินะครับหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็คืออ่านให้มากที่สุดนะครับไม่ต้องจำกัดนะว่าอย่างน้อยในชีวิตเนี้ยเอาให้ได้1ครั้งก็พอแล้วนะครับเรานี่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งบางคนอีก60ปีนะครับกุรอานนี่114ซูเราะห์เองนะครับนะอย่างที่อาจารย์ยาฟัตได้บอกไปนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับว่าเหล่าบรรดาซาลัฟเนี่ยนะสัปดาห์นึงนะครับทำการคอตัมอัลกุรอานเนี่ยนะครับจบ1ครั้งนะครับในบางรายงานเนี่ยนะบอกว่าอิหม่ามชาฟีเองเนี่ยนะครับในวันนึงเนี่ยนะครับจบ1ครั้งนะครับหรือบางรายงานเนี่ยนะบอกว่าบรรดาอิมะที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับในวันนึงนี่จบ 7-8 ครั้งบุคคลเหล่านี้ยังทำได้เลยนะครับแต่เราเองนะครับเราเองก็ไม่ได้หวังว่าวันนึงจะต้องจบ10ครั้งหรือเดือนนึงจะต้องจบ10ครั้งนะครับก็อย่างน้อยๆนะครับให้เรานั้นอ่านให้ได้มากที่สุดนะครับผม
1: ค่ะอาจารย์แล้วก็ซูเราะห์อัดดูคอนควรอ่านทุกวันไหมคะแล้วก็ยังมีคำถามเกี่ยวกับการอ่านซูเราะห์ต่างๆเนี่ยว่าอย่างอ่านวากีอะห์แล้วจะได้ริสกีอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความเชื่อเหล่านี้ยังมีหลักฐานยังไงคะ
0: ก็ในเรื่องราวของซูเราะห์อัดดูคอนนะครับว่าลอฮุอาลัมนะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับแต่ในเรื่องราวของการที่ว่าอ่านซูเราะห์วากีอะห์จะมีริสกีร่ำรวยนะครับหรือสตรีตั้งครรภ์เนี่ยให้อ่านซูเราะห์ยูซุฟลูกนี่จะได้หน้าตาดีเหมือนท่านนบียูซุฟนะครับหรือให้อ่านซูเราะห์อะไรอีกล่ะซูเราะห์อื่นๆเนี่ยนะครับพี่น้องนะ ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับในสื่อโซเชียลนี่ผมก็เชื่อว่าแชร์กันเยอะมากนะครับว่าไม่มีตัวบทหลักฐานจากกีตาบุลลอและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะมีก็เป็นซูเราะห์ที่ถูกระบุไว้นะครับเช่นนะครับซูเราะห์อายะกุรซีอย่างเงี้ยนะครับความประเสริฐของอายะกุรซีนะครับหรือความประเสริฐของซูเราะห์อัลมุลอย่างเงี้ยอันกาฟีอย่างนี้นะครับอันกาฟีนะไม่ใช่มุนอันกาฟีนะครับก็เป็นความประเสริฐที่เฉพาะเจาะจงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอ่านซูเราะห์อันนี้แล้วจะได้อันเนี้ยนะครับอย่างวากีอะห์แล้วจะร่ำรวยอย่างเงี้ยไม่มีนะครับผม
1: คำถามสุดท้ายที่อาจารย์ยาฟัดข้ามไปนะคะโรคหัวใจหวั่นไหวหน้าหนาวต้องอ่านต้นไหนคะ
0: ผมเองก็นึกว่าคำถามนี้จะถูกลืมไปแล้วนะ เพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วอาจารย์ยาฟัดถูกถามเนี่ยนะผมก็นึกในใจได้คำตอบหนึ่งนะครับว่าให้อ่านอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีม คืออย่างที่บอกนะครับว่าการหวั่นไหวตรงนี้ก็ไม่รู้นะว่าหวั่นไหวได้กับอะไรนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับให้รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวใจเราเนี่ยความวิสวัตการกระซิบกระซาบความลังเลต่างๆนะครับความไม่มั่นอกมั่นใจต่างๆเราเนี้ยนะครับต้นเหตุหลักเลยนะครับมาจากชัยฏอนทั้งหมดนะครับดังนั้นนะมันพยายามนะครับขอดุอานะครับให้เรานั้นเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากชัยฏอนนะครับแล้วก็ดุอาที่ขอให้ความคุ้มครองดุอาที่ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากชัยฏอนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เริ่มอ่านอัลกุรอานเท่านั้นนะพี่น้องเข้าห้องน้ำนี่นะครับซุนนะก็คือให้อ่านดุอานะครับอัลลอฮุมมาอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซิวัลคอบาอิซโออัลเลาะห์ขอให้เรานี่ได้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับหรือจะร่วมหลับนอนนะครับกับภรรยานี่ก็มีดุอาให้อ่านนะครับทั้งหมดเข้าบ้านนี่ก็มีดุอาให้อ่านนะครับไม่ได้หมายความว่าเวลานึกถึงการป้องกันตนจากชัยฏอนนี่ก็อ่านนะอูซุบิลลาฮ์อย่างเดียวไม่ใช่นะครับเรานั้นเนี่ยจะต้องนำดุอาเนี่ยนะครับที่ท่านนบีแนะนำมาในชีวิตประจำวันเนี่ยอ่านให้ได้มากที่สุดนะครับผมผมก็อากูลกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวะฆอฟูรุรรอฮีม
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในปรัชญาเปรมกมลในปรัชญาเปรมกมลหรือคุณอุมัรหรือคุณอาร์ตอายุ42ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอับดุลลอฮ์เปรมกมลจะละหมาดญะนาซาห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดซุรีณมัสยิดดารุลฟะลาบ้านครัวราชเทวีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวฟาติมะห์นิมอนงหรือนิสาวนางสาวฟาติมะห์นิมอนงหรือนิสาวได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีฮานาฟีกับฮัจญะฮาวอซานีจะละหมาดญะนาซาห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดญะมีอะห์คลอง1กีบหมูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะอังุนหรือโต๊ะหนูวงบริสุทธิ์ฮัจญะอังุนหรือโต๊ะหนูวงบริสุทธิ์ได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของอิหม่ามฮัจญีฟารุกวงบริสุทธิ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 15:00 น.ณมัสยิดดารุนีบาดาพัทยาชลบุรีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะมัยซะรอบุลลอฮ์ฮัจญะมัยซะรอบุลลอฮ์หรือคูจูได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซาห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 15:00 น.ณมัสยิดอันยุสรอลอแลสะพานสูงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายประวิตรเดชติศักดิ์นายประวิตรเดชติศักดิ์หรือปู่ของอนีสได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซาห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 16:00 น.หรือหลังอัสรีณมัสยิดดารอสซาอาดะห์ปากลัดพระประแดงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยูซุฟหรือคุณสมชายสดมณีนายยูซุฟหรือคุณสมชายสดมณีอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายอับดุลลอฮ์สดมณีจะละหมาดญะนาซาห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 16:00 น.หรือ 4:00 น.เย็นณมัสยิดญะมีอุลคอยรียะห์บ้านครัวเชิงสะพานเจริญผลถนนบรรทัดทองราชเทวีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยาซีนแป้นการนายยาซีนแป้นการอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนางซอฟียะห์ซึ่งเป็นบุตรชายของนางซอฟียะห์แป้นการเป็นน้องชายของคุณนาซีดแป้นการจะละหมาดญะนาซาห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 15:00 น.ณมัสยิดดารุลมุตตะกีนเชิงสะพานบางตลาดนนทบุรี อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะสังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณฮัจญะสังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีซุไลมานฮัจญะฟาติมอประดิษฐ์สุวรรณรอฮิมะฮุลลอห์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอห์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
2: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา11นาฬิกาพบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา13นาฬิกาพบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1ขีด2ขีด2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรี
5: ทบทวนตัวเองด้านการใช้เงินใช้ทองทุกวันนี้นะครับโดยคนส่วนใหญ่ด้วยวิถีชีวิตของเราด้วยสภาพสังคมที่มันเป็นบริโภคนิยมเราส่วนใหญ่ใช้เงินในอนาคตหรือเราส่วนใหญ่ใช้จ่ายมากกว่าที่เรารับมานั่นคือหมายถึงวินัยในการเงินที่มันอันตรายมากๆลองทบทวนดูว่าปีที่ผ่านมาเราได้เท่าไหร่แล้วเราใช้ไปเท่าไหร่ส่วนใหญ่เรามักจะใช้เกินเราก็จะมีหนี้สินเราก็จะมีติดค้างแล้วการมีหนี้สินการติดค้างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเลยถ้าหากว่ามันยังไม่ถูกจัดการหรือไม่ถูกวางแผนในการจัดการหรือไม่อยู่ในการวิธีการที่เราจัดการว่าหนี้สินที่เราค้างอยู่เราจะจัดการมันยังไง
6: พวกท่านรู้ไหมว่านินทาคืออะไรคือการพูดถึงพี่น้องของท่านในสิ่งที่เขาไม่ชอบมีผู้ถามว่าแล้วถ้าสิ่งที่เราพูดมันเป็นความจริงล่ะถ้าเป็นความจริงแสดงว่าท่านได้นินทาเขาและถ้าไม่เป็นความจริงท่านได้กล่าวหาเขาโดยใส่ร้ายวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
7: อัลลอฮ์มิได้ทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงความกรุณาใดๆที่พระองค์ประทานมันแก่กลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขาจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในตัวของพวกเขาเองและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้
8: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอะ

0: سببا
1: حسبك صدق الله العظيم أحسن
0: صدق الله العظيم
2: พี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมอะห์ทุกท่านครับพึงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากเถิดเพราะแท้จริงแล้วการตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือเสบียงที่ดีเลิศที่ทำให้เราท่านทั้งหลายได้รับความผาสุกทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าพี่น้องผู้มีอีหม่านทุกท่านเรานะครับจะต้องไม่ลืมว่าเรามาดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ทางผ่านไปสู่โลกอาคิเราะห์โลกที่จีรังยั่งยืนเริ่มตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างนบีอาดัมขึ้นมาภารกิจแรกและภารกิจหลักของพวกเราทุกคนนั่นก็คือว่ามาขอลักตุนจินนาวันอินซะอิลลาลียะบูดุนอัลลอฮฺบอกกับพวกเราทุกคนว่าข้าไม่ได้สร้างยินไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้พวกเจ้าทั้งหลายทำการเคารพอิบาดะห์ต่อข้าเพียงองค์เดียวนั่นก็คือภารกิจหลักของพวกเราคือเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เกิดจนตายมนุษย์คนแรกจนถึงคนสุดท้ายนี่คือเป้าหมายของการสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มาอยู่บนโลกใบนี้แต่การทำอิบาดะห์การกราบไหว้เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่เป็นภารกิจหลักของพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้เราเคารพภักดีต่อพระองค์พร้อมกับสร้างอุปสรรคบททดสอบมาให้กับพวกเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของโลกใบนี้นั่นก็คืออิบลิสและก็พลพรรคของพวกมันก็คือชัยฏอนสมุนของอิบลิสวันที่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับได้ลงมาจากสวรรค์มาอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยสาเหตุหลักๆสาเหตุหนึ่งก็คืออิบลิสที่มันล่อลวงให้นบีอาดัมเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์เนี่ยจากที่เคยอยู่ในสวรรค์ก็ต้องลงมาอยู่บนโลกดุนยาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมขึ้นมาและก็สอนความรู้มากมายมหาศาลให้กับนบีอาดัมและก็สั่งว่ามาลาอิกะห์ทั้งหลายบรรดาสิ่งถูกสร้างที่อยู่บนชั้นฟ้าณเวลานั้นรวมไปถึงอิบลิสด้วยเนี่ยอุสจูดูลิอาดัมจงสุญูดก้มกราบลงไปให้แก่อาดัมและก็อิบลิสเนี่ยมันก็ไม่สุญูดให้กับนบีอาดัมทั้งที่บรรดามาลาอิกะห์สุญูดให้กับนบีอาดัมทั้งหมดเรื่องราวเหล่านี้นะครับถูกพรรณนาเอาไว้ในอัลกุรอานหลายต่อหลายซูเราะห์หลายต่อหลายอายะห์เพื่อเป็นสติเตือนใจให้กับพวกเราถึงการฝ่าฝืนครั้งแรกของโลกว่าเขาฝ่าฝืนอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็เคยพลาดมาแล้วคนที่ดีที่สุดก็เคยพลาดมาแล้วคนที่ชั่วที่สุดก็เกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นทั้งคนดีและคนไม่ดีต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลานะครับถึงการฝ่าฝืนครั้งนั้นในหน้าประวัติศาสตร์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงในซูเราะห์อัลอารอฟอายะที่11ถึง16นะครับว่าأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم เราได้สร้างพวกเจ้าทั้งหลายขึ้นมาซุมมาซวรนากุมและเราก็ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาซุมมากุนนาลินมาลาอิกะติสจูดูลีอาดามะและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็สั่งให้บรรดามาลาอิกะทั้งหลายเนี่ยสุญูดให้กับนบีอาดัมฟาซาจาดูทุกคนทุกสิ่งถูกสร้างณเวลานั้นซาจาดูสุญูดให้กับนบีอาดัมอิลลาอิบลิสยกเว้นอิบลิสตัวเดียวอิบลิสตัวเดียวที่ไม่ยอมสุญูดทั้งที่บรรดามวลมาลาอิกะห์ทั้งหมดทำการก้มกราบตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลัมยะกุนมินัสซาจิดีน อิบลิสไม่ได้เป็นหนึ่งจากบรรดาผู้สุญูดผู้ที่สุญูดทั้งๆที่คนอื่นเขาสุญูดกันหมดกอลามามานาอากะอัลลาตัสจูดะอิซอามัรตุกและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถามอิบลิสซึ่งนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งคำถามจากหลายคำถามเพื่อที่จะให้อิบลิสเนี่ยมันยังหาข้อแก้ตัวที่จะขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรที่มาขวางเจ้าไม่ให้เจ้าลงสุญูดอะไรตอบมาสิเผื่อจะคิดได้และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกอีกว่าอิซอามัรตุกเมื่อฉันสั่งเจ้าไม่ใช่เพราะอาดัมเป็นพระเจ้าไม่ใช่เพราะอาดัมนั้นดีกว่าแต่นี่เป็นคำสั่งของข้าที่ข้าสั่งเนี่ยให้เจ้าสุญูดเป็นคำสั่งไม่ใช่สุญูดต่ออาดัมแต่เป็นคำสั่งให้สุญูดต่อบัญชาใช้ของข้าและอิบลิสเนี่ยมันก็สร้างตรรกะวิบัติขึ้นมาทั้งที่มันผิดเต็มประตูมันฝ่าฝืนอัลลอฮ์ด้วยความเย่อหยิ่งจองหองมันรู้ดีว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ที่มันไม่สุญูดเนี่ยเพราะอิสติกบาร์วันจูฮูดพ่อมันเย่อหยิ่งจองหองด้วยกับสาเหตุเย่อหยิ่งจองหองตรงนี้แหละจึงทำให้มันปฏิเสธหลักการของอัลเลาะห์ในการที่จะลงสุญูดในวันนั้นและมันก็สร้างตรรกะวิบัติขึ้นมาเพื่อหาความชอบธรรมกับมันที่มันไม่สุญูดในว่าอานาคอยรุมมินฮุคอลักตานีมินนารินวะคอลักตะฮูมินตีนอัลเลาะห์ครับผมเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟอาดัมถูกสร้างมาเพียงแค่จากดินจะให้ผมสุญูดกับอาดัมได้ยังไงไม่กินกับปัญญาผมไม่ยอมรับไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคำพูดนี้มันกั่นกองมาจากความเย่อหยิ่งทั้งที่รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าถามว่าวันนี้ในสังคมมุสลิมเรามากมายที่ปฏิเสธการสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับหาเหตุผลมาอ้างเนี่ยเยอะไหมเยอะแยะมากมายวันนี้ทำไมไม่ละหมาดล่ะก็ฉันจะไม่มีเขาฉันไม่มีเวลาทำมาหากินทุกวี่ทุกวันจะเอาเวลาไหนไปละหมาดเวลาหายใจยังไม่มีเลยเอาเวลาไหนไปละหมาดเอาเวลาไหนไปทำอิบาดะห์อย่างเหมือนพวกคุณผมไม่มีเวลานี่คือข้ออ้างของคนที่ไม่อยากจะสุญูดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เวลากับเรามาเท่ากันให้เวลากับนบีอาดัมให้เวลากับบรรดานบีทั้งหลายให้เวลากับบรรดาคนดีทั้งหลายกับบรรดาคนชั่วทั้งหลายเท่ากันแต่ทำไมคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์กลับตอบว่าฉันไม่มีเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบกับมันว่ากอลาฟะบิตมินฮาฟะมายะกูนุลักอันตะตะกับบะรฟีฮาจงออกไปจงลงไปจากสวรรค์เดี๋ยวนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์มาตะกับบดเย่อหยิ่งจองหองในสถานที่แห่งนี้ฟะคฤุชมินฮาออกไปให้พ้นอัลลอฮ์ขับไล่มาตั้งแต่วันนั้นนั่นหมายความว่าใครก็ตามแต่ถ้าวันนี้เป็นมุสลิมแล้วและพูดในสิ่งที่ผิดกับหลักการเชิงปฏิเสธเตรียมตัวได้เลยว่าที่นั่งของเขาก็เหมือนกับอิบลิสนี่แหละถ้าเขาไม่เตาบัตกับเนื้อกับตัววันนี้ในสังคมของเราครับใน Facebook เยอะแยะมากมายอยากจะเห็นความชั่วไม่ต้องไปดูไหนไกลไปเปิด Facebook ก็เห็นความชั่วเต็มไปหมดไปเปิด TikTok ก็เห็นความชั่วไปไหนไปเต็มไปหมดวันนี้นะครับมีข่าวจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นวันแรกครั้งแรกมีชายคนหนึ่งไปแต่งงานกับภรรยาคนที่2นะครับไปแต่งงานกับภรรยาอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้บอกให้ภรรยาคนแรกรู้นะครับก็เกิดดราม่ามากมายสำหรับมุสลิมะที่เป็นอ้างว่าเป็นมุสลิมผู้ที่ยอมจำนนต่อหลักการของอัลลอฮ์วิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานานะครับว่าผู้ชายคนนั้นมันชั่วคนนี้มันไม่ดีทำไมจะต้องไปแต่งกับอีกคนหนึ่งคนแรกก็ดีอยู่แล้วนะครับหัวใจที่อิจฉาหรือว่าหัวใจที่รับไม่ได้เพราะความหึงหวงแต่อย่าให้มันถ่ายทอดมาจากปากพ่อยๆจนนำไปสู่การปฏิเสธหลักการของอัลเลาะห์เพราะอาจจะเป็นสาเหตุทำให้คนคนนั้นสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมก็ได้ในการที่เขานั้นกำลังตำหนิหลักการของอัลเลาะห์และหลักการของอัลเลาะห์ข้อนี้ก็ไม่ได้เปิดกว้างให้กับทุกคน สำหรับคนที่มีความสามารถคนที่พร้อมคนที่มั่นใจว่าวันกิยามะห์จะต้องเดินกลับไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่โดนลงโทษถ้าเขาพร้อมแล้วนั่นแหละคือการแก้ปัญหาสังคมนั่นแหละคือทางออกสำหรับพวกเขาและอย่าได้ไปเอานะครับเคสหรือกรณีผู้ชายที่ไม่เอาโลเอาภายผู้ชายที่ไปแต่งงานกับภรรยาอีกคนแล้วก็ไม่เลี้ยงดูเอานั่นมาเป็นบรรทัดฐานมาทำลายหลักการกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราชี้แจงเป็นกรณีไปวันนี้คนที่ล้มเหลวเพราะตัวเองไม่ได้อยู่ในหลักการของอัลเลาะห์เยอะแยะไปชี้แจงเป็นคนไปอย่าเอาคนเหล่านั้นแล้วก็มาตำหนิหลักการของอัลเลาะห์ว่าไม่ดีแต่งมากกว่า1ไม่ดีแต่ง2 3 4ไม่ดีใครที่ทำแบบนี้คือคนชั่วเท่ากับเรากำลังตำหนินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์อีกมากมายและคนดีอีกมากมายที่เขาตามหลักการแล้วสร้างเกราะป้องกันให้กับสังคมและก็หาทางออกให้กับสังคมและก็บอกถึงบรรดามุสลิมีนทั้งหลายนะครับอย่าได้เอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างทั้งที่ตัวเองไม่มีความสามารถเพราะนั่นท่านกำลังจะสร้างภาระและก็สร้างบาปให้ตัวเองอย่าเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างถ้าตัวเองไม่มีความสามารถพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดกับอิบลิสอีกยังไงอินนะกะมินัสซอกิรีนเจ้าเป็นคนบุคคลที่ต่ำต้อยมากกอละอังซิรนีอิลายอมียุมอาซูนอิลายอมียุมอาซูนอิบลิสเนี่ยรู้ว่าตัวเองถูกขับไล่ออกจากสวรรค์แล้วเนี่ยมันขอจากอัลลอฮ์ทันทีเลยขออัลลอฮ์ทันทีว่าโอ้อัลลอฮ์ประวิงเวลาให้กับผมได้ไหมครับคือไม่ต้องลงโทษผมวันนี้ได้ไหมอย่าเพิ่งจับผมลงนรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบกลับไปทันทีเลยนะครับว่ากอละอินนะกะมินัลมุนซะรีนเจ้าเป็นบุคคลที่ได้รับการประวิงเวลาเจ้าได้รับสิทธินั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ดีว่าอิบลิสเนี่ยตั้งแต่วันนั้นวันที่มันขอประวิงเวลาอัลลอฮ์ไม่ลงโทษมันจนไปถึงวันกิยามะห์เนี่ยจะไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่มันจะสำนึกได้จะไม่มีวันเดียวที่อิบลิสจะมาเตาบัตกับเนื้อกับตัวมันได้รับการประวิงเวลานั้นอัลลอฮ์จึงอนุญาตให้มันเป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบมนุษย์เหมือนกับอบูละฮับตับบัจยาดาอาบีละฮับิวะตับซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาก่อนอบูละฮับจะเสียชีวิต10ปีก่อนอบูละฮับจะเสียชีวิต10ปีนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์10ใน10ปีเนี่ยประกาศชัดเจนแล้วว่าอบูละฮับเป็นชาวนรกนั่นหมายความว่าตลอดอีก10ปีกว่าอบูละฮับจะตายเนี่ยอบูละฮับจะไม่เตาบัตจะไม่มีทางกลับเนื้อกลับตัวถ้าอบูละฮับเตาบัตแสดงว่ากุรอานโมฆะแต่ภายในระยะเวลา10ปีจนถึงวันที่อบูละฮับเสียชีวิตไม่มีวันใดเลยที่อบูละฮับออกมาประกาศว่าฉันขอเข้ารับอิสลามหรือฉันเป็นมิตรกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสัจธรรมของอัลกุรอานที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงและอิบลิสมันพูดยังไงกับอัลลอฮ์อีกมันต่อปากต่อคำกับอัลลอฮ์ดูความไม่สำนึกของคนที่ชั่วที่สุดในสิ่งถูกสร้างมันบอกว่ากอลับฟาบิมาอะฮุไวทานีมันพูดว่าด้วยกับสาเหตุที่พระองค์ทำให้ข้าพระองค์หลงผิดเพราะอะไรก็ข้าพระองค์ผิดแล้วพระองค์ไม่อภัยโทษให้ข้าพระองค์หลงผิดแล้วข้าพระองค์เป็นคนชั่วแล้วข้าพระองค์ก็จะชั่วให้ถึงที่สุดโดยที่มันบอกว่าและอักอูดันนะละฮุมซิรอตกันมุสตะกีมข้าจะนั่งขวางหนทางที่เที่ยงตรงของพระองค์อายะนี้นะครับเริ่มต้นวันที่มันจะออกมาจากสวรรค์มันบอกมันท้าทายกับอัลลอฮ์มันจะขวางอัลลอฮ์เลยมันไม่ได้ขวางแค่มนุษย์มันจะขวางอัลลอฮ์นี่คือความเย่อหยิ่งจองหองและสมควรแล้วที่อิบลิสนั้นจะกลายเป็นหัวหน้าชาวนรกด้วยกับความเย่อหยิ่งจองหองวันนี้นะครับไม่ใช่แค่อิบลิสครับคำพูดที่ท้าทายอัลลอฮ์มีมากมายกับมนุษย์ยุคปัจจุบันเย่อหยิ่งจองหองกับหลักการของอัลลอฮ์ไม่ยอมสูญูดไม่ยอมปฏิบัติตามฝ่าฝืนอัลลอฮ์ด้วยกับถ้อยคำที่เย่อหยิ่งมีเยอะแยะมากมายถ้ายังไม่เตาบัตสถานที่กลับไปของเขาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับอิบลิสและหลังจากนั้นนะครับอิบลิสก็บอกอีกอัลลอฮ์ก็ได้เล่าไว้ในกุรอานอีกว่า ซุมมะละอาติยันนะฮุมมิมบัยนิไอดีฮิมวะมินคอลฟิฮิมและข้านี่แหละจะมายังพวกเขาอิบลิสบอกเลยข้าจะมายังพวกเขาหมายถึงมนุษย์ทั้งหลายมิมบัยนิไอดีฮิมมาข้างหน้าวะมินคอลฟิฮิมมาข้างหลังวะอันไอมานิฮิมวะอันชะมาอิลิฮิมจะมาทางด้านขวาและก็มาทางด้านซ้ายวะลาตะจิดุอักษะรุฮุมชาคิรินและพระองค์จะไม่พบว่าส่วนมากพวกเขานั้นเป็นคนที่ขอบคุณจะมีคนเนรคุณอัลลอฮ์อีกเยอะพระองค์คอยดูไว้แล้วกันนักตัฟซีรบอกว่าทำไมมันบอกว่ามันมาข้างหน้ามันมาข้างหลังมันมาข้างขวามันมาข้างซ้ายแต่ทำไมมันไม่กล้าบอกว่ามันมาข้างบนนักตัฟซีรอธิบายบอกว่าก็เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะขัดขวางวะฮีของอัลลอฮ์ที่มาจากเบื้องบนได้นั่นก็คืออัลกุรอานและหะดีษมันไม่สามารถจะขัดขวางการประทานกุรอานที่เป็นวะฮีของอัลลอฮ์ได้แต่มันจะขัดขวางไม่ให้กุรอานและก็หะดีษหรือทางนำนั้นเข้าไปสู่วิถีการดำเนินชีวิตหรือหัวใจของมนุษยชาติมันจะทำทุกวิถีทางให้พวกเราหลงผิดเมื่อไม่ยึดอัลกุรอานไม่ยึดหะดีษไม่ยึดทางนำแล้วหลงผิดแน่นอนเพราะนบีบอกว่าใครก็ตามที่ยึดกุรอานใครก็ตามที่ยึดหะดีษจะไม่มีทางหลงผิดนั่นหมายความว่ามันรู้สัจธรรมตรงนี้ดีมันเลยจะเข้าไปขวางทุกวิถีทางไม่ให้กุรอานไม่ให้ซุนนะแบบฉบับของท่านนบีนั้นเข้าไปสู่ในการดำเนินชีวิตของผู้คนเพื่อจะได้หลงผิดและไปอยู่กับมันในนรกให้มากที่สุดนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านก็เลยสรุปนะครับว่าแนวทางการล่อลวงของอิบลิสเนี่ยทั้งหมดอยู่ใน6ประการอยู่ใน6ประการนี้และแทบจะมีคนรอดน้อยมากน้อยมากที่จะรอดจาก6ประการการล่อลวงของอิบลิสพูดกันง่ายๆประการที่1อิบลิสจะเข้าไปตุสูบจะนำพาผู้คนไปสู่ประตูแห่งกูฟอร์และชิริกกูฟอร์ก็คือการปฏิเสธศรัทธาชิริกก็คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์โดยไปเอาสิ่งถูกสร้างขึ้นมาเทียบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เชื่อว่าให้คุณและโทษได้เหมือนกับที่อัลลอฮ์ให้วันนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับคนที่ไม่ฟังศาสนาไม่เรียนศาสนาไม่สนใจในเรื่องราวศาสนานะครับลมหายใจของเขาเข้าก็เป็นดุนยาออกก็เป็นดุนยาเขาจะสารวนหมกมุ่นจมปักอยู่กับเรื่องของดุนยาเนี่ยเรียนแต่เรื่องของสามัญนะครับรับเอาปรัชญาตะวันตกมาใส่หัวเต็มๆนะครับเรียนวิทยาศาสตร์จนไม่มีถ้าไม่มีข้อมูลทางด้านศาสนาเลยเนี่ยท้ายที่สุดก็จะเริ่มสงสัยในการมีอยู่ของพระเจ้าของตัวเองไม่ได้สงสัยการมีอยู่ของพระเจ้าของศาสนาอื่นเลยทั้งที่บางทีเป็นมุสลิมนี่แหละสงสัยการมีอยู่ของพระเจ้าสงสัยการมีอยู่พระเจ้าของตัวเองอิบลิสมันไม่ได้อยู่แค่นั้นกูฟอร์มันมีทั้งกูฟอร์ใหญ่และกูฟอร์เล็กถ้ามันทำให้คนปฏิเสธพระเจ้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้คนนั้นปฏิเสธเนี่ยมัดความโปรดปรานที่พระเจ้าให้แล้วก็พยายามที่จะไปล่อลวงให้เขาคิดว่าทุกอย่างที่เขาทำมันเนี่ยมาจากความสามารถของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้มีหรอกพระเจ้าความสามารถของฉันล้วนถ้ายังทำไม่ได้มันก็จะนำพาผู้คนไปสู่ชิริกตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ไปเชื่อสิ่งนั้นสิไปเชื่อสิ่งนี้สิถ้าไม่มีความรู้ศาสนาหลงง่ายครับใครบอกอะไรศักดิ์สิทธิ์เชื่อหมดขอได้หมดแต่ไม่ขออัลลอฮ์เชื่อหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างแต่เวลาพูดถึงเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธาอะไรมากมายแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อหมดเลยถ้าชิริกใหญ่ไม่ได้ก็ไปสู่ชิริกเล็กมันจะมีขั้นตอนของมันที่มันจะพยายามบางทีมันรอจนหมดยุคสมัยของคนยุคหนึ่งแล้วมาอีกยุคหนึ่งมันเพิ่งเริ่มนี่คือการตั้งหน้าตั้งตาและความมุ่งมั่นของมันจะทำให้คนเนี่ยลงนรกให้ได้แต่วันนี้ผู้ศรัทธาเนี่ยอยากจะเข้าสวรรค์แต่ความพยายามของเขายังไม่ได้เศษเสี้ยวของอิบลิสเลยนะครับอิบลิสทำงาน24ชั่วโมงแต่เราละหมาดวันละรวมกันได้แค่1ชั่วโมงเรายังขี้เกียจเลยเราจะอ่านกุรอานเราจะทำความดีใช้เวลารวมกันยังไม่ถึง3ชั่วโมงใน1วันเรายังขี้เกียจเลยแต่อิบลิสทำงาน24ชั่วโมงแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเป็นชาวสวรรค์ และเมื่อมันล่อลวงไม่ได้มันล่อลวงคนมีอีหม่านไม่ได้ชาวเตาฮีดที่มีความรู้ไม่ได้มันก็จะไปสู่ระดับที่สองระดับต่อไปมันก็จะเชิญชวนผู้คนไปสู่การทำบิดอะห์อุตริกรรมทั้งหลายและนี่แหละครับที่ซะลัฟบอกว่าอันบิดอะตุอะฮับบุอิลาอิบลิสมินัลมะซียะอิบลิสเนี่ยมันรักที่สุดเลยรักบิดอะห์มากกว่ามะซียะมากกว่าบาปใหญ่ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะบิดอะห์ถ้าหลงเข้าไปอยู่ในดงบิดอะห์แล้วหลงเข้าไปอยู่การทำบิดอะห์แล้วเลิกยากเพราะอะไรเลิกยากเพราะทุกบิดอะห์ที่เกิดขึ้นในหน้าผืนแผ่นดินนี้มันจะมีทั้งเรื่องกุรอานอยู่ในนั้นมันจะมีทั้งเรื่องการศอลาวาตอยู่ในนั้นมันจะมีทั้งเรื่องความดีทั้งหมดที่ไปอยู่ในนั้นและเวลาถูกถามว่าทำไมไปทำล่ะเวลามีคนตายนะครับก็จำกัดวัน3วัน7วัน100วันนะครับ1ปีเท่านั้นเท่านี้อ่านกุรอานซูเราะห์นั้นซูเราะห์นี้ทำรูปแบบนั้นรูปแบบนี้และเวลามีคนไปถามว่าทำไมถึงทำล่ะคนที่ไม่รู้ศาสนาก็จะตั้งแพทเทิร์นเดิมเลยนะครับว่าและกุรอานไม่ดีตรงไหนและที่ศอลาวาตกันอยู่เนี่ยไม่ดีตรงไหนและที่เราทำกันอยู่เรื่องศาสนาเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนเหรอถ้าแยกไม่ออกจึงเลิกบิดอะห์ไม่ได้และเมื่อไรก็ตามที่ถูกชี้แจงนะครับก็จะบอกว่าสร้างความแตกแยกห้ามคนไม่ให้ทำความดีนี่แหละครับอิบลิสจึงชอบเหลือเกินเวลาบิดอะห์เกิดขึ้นเนี่ยเพราะคนไม่รู้ก็จะเอาตรงนี้แหละมาอ้างเพื่อจะทำมันต่อไปซุบฮานัลลอฮ์แต่มะซียัตเนี่ยบาปเนี่ยนะครับคนทำเนี่ยเขารู้ว่าเขาผิดอิบลิสเวลาล่อลวงคนที่ทำเป็นชาวซุนนะห์เรียนรู้มาเนี่ยมันล่อลวงไม่ได้มันก็จะไปล่อลวงแผนที่3ให้ไปทำบาปใหญ่ล่อลวงให้ทำบิดอะห์ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขารู้ไงว่าเนี่ยกฎเกณฑ์ทางด้านศาสนาแบบนี้แบบนี้ที่ทำกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ศาสนาไม่ได้มีรูปแบบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะไม่ได้ทำคนดีๆเขาไม่ได้ทำกันนะครับไม่ได้มีตัวบทชัดเจนในเรื่องนี้เขาไม่ทำมันก็จะไปล่อลวงขั้นที่3นั่นก็คืออัลมาอาซีอัลกะบาอิรบาปใหญ่ให้ไปทำซินาให้ไปดื่มเหล้าให้ไปคดโกงให้ไปอาธรรมให้ไปทำอะไรก็ตามแต่ที่ทำบาปใหญ่วันนี้เราจะเห็นได้นะครับว่าบางคนอาจจะรอดจากข้อที่1บางคนอาจจะรอดจากข้อที่2บิดอะห์ไม่ทำแต่ซินาทำบิดอะห์ไม่ทำแต่โกงคนได้บิดอะห์ไม่ทำแต่ไปกินดอกเบี้ยได้ไปร่วงในข้อที่3รอดในการรอดที่จะไม่ทำบิดอะห์แต่ไม่รอดในการที่จะทำบาปใหญ่ถ้ามันไปล่อลวงแล้วคนคนนี้มาชาอัลลอฮ์ยึดมั่นในศาสนาบาปใหญ่ก็ไม่กล้าทำมันก็จะล่อลวงว่าไปทำสกเอร์ทั้งหลายบาปเล็กทั้งหลายบาปเล็กทั้งหลายไปทำสิไปทำเถอะไม่เป็นไรหรอกมันแค่บาปเล็กมักจะพูดกันแบบนี้มันบาปใหญ่หรือบาปเล็กล่ะที่ทำอ่ะบาปเล็กอ๋อก็แค่บาปเล็กอัลลอฮฺอักบัรนี่แหละครับกำลังโดนอิบลิสล่อลวงว่าก็แค่บาปเล็กและเมื่อไม่ละจากบาปเล็กนักวิชาการชาวซะลัฟเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับการที่เราไปเอากิ่งไม้เล็กๆมากองรวมกันแล้วสุมไฟน่ะถามว่าไฟมันแรงไหมเอาก้อนกรวดมาวางรวมกันมันจะปึดเป็นภูเขาได้ไหมเป็นได้บาปเล็กถ้าทำอย่างดื้อดึงฝ่าฝืนไม่ยอมเลิกละเป็นบาปใหญ่ได้นั่นหมายความว่าอิบลิสมันมีแผนที่จะต่อให้มันจะล่อลวงไปในข้ออื่นๆมันก็สามารถจะดึงให้คนคนนั้นกลับมาหาข้อที่1ได้ถ้าทำบาปเล็กไม่ยอมเลิกกลับไปสู่บาปใหญ่บาปใหญ่ทำให้หัวใจตายด้านไปสู่บิดอะห์บิดอะห์มันมีทั้งบิดอะห์ที่เป็นกาเฟรและบิดอะห์ที่ไม่ได้เป็นกาเฟรบิดอะห์ที่ไปกราบไหว้กูโบไปขอคนตายที่กูโบนั่นเป็นอุตริกรรมและเป็นสิ่งที่ชิริกด้วยมันก็กลับไปหาข้อ1ได้เหมือนกันถ้าทำบาปเล็กไม่ได้อิบลิสก็จะมาอีกแล้วก็บอกว่าไปทำสิ่งที่เป็นมูบาห์มูบาห์ก็คือสิ่งที่ศาสนาอนุโลมให้ทำไม่มีบุญไม่มีบาปเช่นการฟังข่าวบ้านเมืองนะครับอิบลิสก็จะมาล่อลวงว่าฟังไปเลยฟังทั้งวันฟังไปเลยเสื้อเหลืองเสื้อแดงฟังข่าวการเมืองฟังให้เยอะวันนี้ใครจะเป็นนายกใครจะอะไรฟังจนกระทั่งอะไรครับหมดเวลาไปกับการฟัง ซุนนะไม่ได้ทำความดีไม่ได้เพิ่มกุรอานไม่ได้อ่านฟังศาสนาไม่ได้ฟังแล้วเป็นยังไงครับอยู่กับดุนยาอยู่กับดุนยาของมูบะห์เนี่ยอย่าบอกว่าไม่อันตรายถ้าลุ่มหลงกับมันอันตรายได้ดูบอลดูบอลดูบอลดูกีฬาดูกีฬาดูนั่นดูนี่ดูหมดเลยแต่ไม่เคยดูบรรยายไม่เคยฟังไม่เคยอ่านไม่เคยศึกษาเพิ่มเติมอยู่กับของมูบะห์บางอย่างไม่มูบะห์เลยบอลนี่นักวิชาการยังบอกว่าฮารอมด้วยซ้ำในการที่ไปดูไปหมกมุ่นอยู่กับมันไปการเกี่ยวเล่นเกี่ยวกับการพนันอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพนันนะครับและวันนี้นะครับ Facebook เอ่ย TikTok เอ่ยอะไรเอ่ยก็ตามแต่ที่เป็นแอปพลิเคชันที่เรามีติดมือถือเราเนี่ยถามว่าเวลาคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยฮาลาลมั้ยฮาลาลหมดมั้ยที่ดูๆกันฮาลาลหมดมั้ยไม่ได้ฮาลาลหมดแต่บางวันเราสามารถที่จะนั่งเลื่อนหน้าจอของเราได้ทั้งวันได้ทั้งวันถ้าหากว่ามันยั่วยุให้คนไปทำมูบะห์ไม่ได้มันก็จะไปขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นมัฟดูลแล้วทิ้งอัฟดอลสิ่งที่ความดีมันด้อยกว่าทิ้งสิ่งให้ไปทำสิ่งที่ความดีมันด้อยกว่าทิ้งสิ่งที่ความดีที่ประเสริฐกว่าเช่นบางคนตื่นตะฮัจญุดได้นอนตะฮัจญุดยืนละหมาดตะฮัจญุดได้จนถึงก่อนซุบฮีแล้วก็หลับไปไม่ได้ตื่นซุบฮ์บางคนอ่านกุรอานตอนดึกนะครับอ่านถึงเวลาไม่ได้ตื่นซุบฮีหรือตื่นไม่ตรงเวลาไปทำสิ่งที่มีความประเสริฐแต่ทิ้งสิ่งที่ประเสริฐกว่าหมกมุ่นอยู่กับการทำอิบาดะห์ส่วนตัวและไม่มาทำอิบาดะห์ส่วนรวมด้วยกับการที่ออกมาให้ประโยชน์กับพี่น้องซึ่งมีความประเสริฐกว่านะครับไม่ยุ่งกับใครเลยนะครับไม่เคยออกมาช่วยเหลือสังคมเลยทำแต่ของตัวเองและทิ้งสิ่งที่ประเสริฐกว่านี่คือแผนการของอิบลิสที่ผมบอกว่าแทบจะไม่มีใครรอดจากมันยากมากที่จะรอดจากมันไม่โดนข้อหนึ่งก็ต้องโดนอีกข้อหนึ่งแต่ส่วนมากถ้ามีความรู้อาจจะรอดในข้อแรกข้อ2ข้อ3แต่ข้อ4ข้อ5ข้อ6อาจจะไม่รอดบางคนอาจจะโดนทั้ง6บางคนอาจจะโดนแค่1แต่จะมีกี่มากน้อยที่รอดทั้งหมดนั่นก็คือคนที่ดีจริงๆและยึดมั่นในศาสนาจริงๆพี่น้องผู้มีอีหม่านทุกท่านครับและจริงๆแล้วนะครับแผนการอิบลิสไม่ได้มีแค่นี้มันยังมีแผนที่มันเจาะจงเฉพาะมุสลิมอีกด้วยและมีแผนการที่มันเจาะจงที่มันใช้กับมนุษยชาติมันมีแผนระยะสั้นมันมีแผนระยะยาวแต่เป้าหมายสูงสุดก็คือทำยังไงทำอย่างไรก็ได้ให้คนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือคนที่ไม่อยู่ที่นี่หรือมนุษยชาติทั้งหมดไปลงนรกกับมันมากที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเตือนเราว่าแท้จริงแล้วบรรดาชัยฏอนทั้งหลายนั้นเป็นศัตรูของพวกท่านฟัตตะคิซูฮูอาดูวาและจงยึดมันเป็นปฏิปักษ์และจงยึดมันเป็นศัตรูของพวกท่านและถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าฉันอยากจะกลับไปสู่สวรรค์บ้านเกิดของบรรพบุรุษของฉันท่านจงอย่ายึดเอาชัยฏอนเป็นพรรคพวกแต่ถ้าวันใดก็ตามแต่ท่านได้ยึดเอาชัยฏอนที่อัลลอฮ์บอกให้เป็นศัตรูเป็นเพื่อนเป็นพรรคพวกแน่นอนครับเป้าหมายของเขาไม่ใช่สวรรค์อย่างแน่นอนอะกูลุกอลิอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะลักุมวะลิซาอิลมุสลิมีนกุลิซัมบฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรฮีม
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในปรัชญาเปรมกมลในปรัชญาเปรมกมลหรือคุณอุมัรหรือคุณอาร์ตอายุ42ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอับดุลลอฮ์เปรมกมลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดซุฮรีณมัสยิดดารุลฟะลาห์บ้านครัวราชเทวีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางสาวฟาติมะห์นิ่มอนงหรือนิสาวนางสาวฟาติมะห์นิ่มอนงหรือนิสาวได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีฮานาฟีกับฮัจญะฮาวอซานีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดญะมีอะห์คลอง1กีบหมูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจจาอังุนหรือโต๊ะหนูวงบริสุทธิ์ฮัจจาอังุนหรือโต๊ะหนูวงบริสุทธิ์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของอิหม่ามฮัจญีฟารุกวงบริสุทธิ์จะละหมาดญะนาซะห์ ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดดารุนีบาดาพัทยาชลบุรีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะยะมัยซะรอบุลลอฮ์ฮะยะมัยซะรอบุลลอฮ์หรือคูจูได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดอัญยุสรอลอและสะพานสูงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายประวิตรเดชติศักดิ์นายประวิตรเดชติศักดิ์หรือปู่ของอนีสได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 16:00 น.หรือหลังอัสรีณ มัสยิดดารอสซาอาดะปากลัดพระประแดงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยูซุฟหรือคุณสมชายสดมณีนายยูซุฟหรือคุณสมชายสดมณีอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายอับดุลลอฮ์สดมณีจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 16:00 น.หรือ 4:00 น.เย็นณ มัสยิดจามีอุลคอยริยะห์บ้านครัวเชิงสะพานเจริญผลถนนบรรทัดทองราชเทวีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายาซีนแป้นการนายาซีนแป้นการอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนางซอฟียะห์ซึ่งเป็นบุตรชายของนางซอฟียะห์แป้นการเป็นน้องชายของคุณนาซีดแป้นการจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดดารุลมุตตะกีนเชิงสะพานบางตลาดนนทบุรีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะยะสังวานหรือป้าแป๊วประดิษวรรณฮะยะสังวานหรือป้าแป๊วประดิษวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีสุไลมานฮะยะฟาติมอประดิษวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:00 น.ณ มัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย

พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับผมขอตักเตือนตัวของผมเองและตักเตือนพี่น้องให้มีความตักวาให้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะว่าจุดจบของผู้ที่ตักวาและยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเขาจะประสบกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเป้าหมายของการตัรบียะห์อิสลามียะห์ก็คือหัวข้อแห่งการคุตบะห์ในวันนี้ซึ่งเป้าหมายของมันก็คือการที่เรานั้นจะต้องทำให้อุมมะตุลอิสลามอุมมะห์หรือว่าประชาชาติของมุสลิมเรามีความเข้มแข็งเป้าหมายของการตัรบียะห์อิสลามียะห์ก็คือกระบวนการส่งเสริมและการพัฒนาความสามารถรวมไปถึงทักษะในการดำเนินชีวิตต่างๆของมุสลิมทั้งหมดที่เราจะต้องใช้เวลาในการขัดเกลา

การศึกษาอิสลามเป็นสิ่งที่สำคัญหลักสูตรและวิธีการรวมไปถึงอื่นต่างๆจะต้องยึดแบบปฏิบัติที่นำมาจากบทบัญญัติของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์การศึกษาอิสลามไม่ได้มีจุดประสงค์ที่สำคัญเหนืออื่นใดนอกจากจิตวิญญาณของความเป็นผู้ศรัทธาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งการศึกษาอิสลามนั้นจะเป็นแนวทางที่จะนำเราไปสู่ความถูกต้องและความถูกต้องนั้นก็จะพาเราไปสู่ความสำเร็จแห่งโลกอาคิเราะห์แห่งสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับบ่าวผู้ยำเกรงและศรัทธาต่อพระองค์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับทีนี้แนวทางปฏิบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่ตัรบียะห์ของผู้ที่จะมาทำหน้าที่อบรมอุมมะตุลอิสลามประชาชาติของอิสลามเขาจะต้องมีคุณลักษณะหรือว่ามีคุณสมบัติอย่างไรประการที่หนึ่งเขาจะต้องมีความรู้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามถือเป็นบรรทัดฐานแรกในการเผยแพร่หรือว่าในการตัรบียะห์อิสลามียะห์ถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งที่จะมาทำหน้าที่ตัรบียะห์ไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเขาจะต้องมีความรู้ในเรื่องราวของอิสลามโดยความรู้ในเรื่องราวของอิสลามนั้นไม่ได้จำกัดอยู่ในวงผู้ที่มีความรู้ผู้ที่เป็นโต๊ะครูผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์เท่านั้นความรู้ถือเป็นหน้าที่หลักของมุสลิมทุกคนที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะไปแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอิสลามได้แต่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามณวันนี้มันสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกกลุ่มชนเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะแสวงหาความรู้ได้หมดพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ที่มีความรับผิดชอบในการดูแลอบรมบุตรหลานหรือว่าคนที่อยู่ใต้ปกครองของเราจะต้องนำสิ่งที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเผยแพร่ถ้าเอาอื่นจากนี้มาเป็นแนวทางในการเผยแพร่อิสลามถือว่าเป้าหมายหรือว่าจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่เป้าหมายของเขานั้นยังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปที่กิตาบุลลอฮ์วะซุนนะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือกุรอานและหะดีษก่อนนี่คือแบบปฏิบัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มต้นในการเผยแพร่อิสลามมิใช่ท่านนำอิสลามออกมาจากความรู้สึกของท่านเองแต่ว่าท่านนบีนั้นนำมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำองค์การที่ท่านได้รับวะฮีมาเผยแพร่จากไหนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นแห่งอิสลามว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฮัลยัสตาวิลลซีนยะอ์ลามูนวัลลซีนลายะอ์ลามูนบรรดาผู้ที่มีความรู้กับผู้ที่ไม่มีความรู้นั้นไม่เท่าเทียมกันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเราที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักมีบทบาทสำคัญในวงการของมุสลิมมีบทบาทสำคัญในการที่จะอบรมดูแลบุตรหลานของเราเราจะต้องใช้มาตรฐานแห่งความรู้นี้เพื่อที่จะทำให้ศาสนาของเรานั้นมันเกิดความถูกต้อง

ถ้าเราไม่มีความรู้เราไม่ศึกษาแล้วเราจะนำสิ่งที่ถูกต้องไปบอกกับคนที่อยู่ใต้ปกครองของเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอายะห์กุรอานอายะห์นี้สำทับให้พี่น้องได้เห็นว่าความสำคัญของผู้ที่มีความรู้กับผู้ที่มีความรู้นั้นมันแตกต่างกันในเรื่องของการนำพาไปสู่ความถูกต้องประการที่สองอัลอิคลาสความบริสุทธิ์ใจที่เราจะต้องมีการตรวจสอบตัวเราเองครับอิคลาสไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นแต่เกิดขึ้นจากตัวของเราเองเราทำงานที่ยิ่งใหญ่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยแค่ไหนตรวจสอบตัวเราเองครับเราอย่าไปตรวจสอบคนรอบข้างของเราเพราะอิคลาสนี่มันขึ้นตรงอยู่กับตัวเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความอิคลาสเป็นสิ่งที่จะทำให้การงานของเรานั้นได้รับความสำเร็จเป็นที่ตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุผลนี้เองพื้นฐานแรกของการทำงานเพื่ออิสลามพื้นฐานแรกของการตัรบียะห์อิสลามียะห์เราอยากจะให้บุตรหลานของเราคนใต้ปกครองของเราเป็นคนที่ดีมีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอบรมเราปลูกฝังเขาให้มีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์แต่ตัวของเราไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนั้นหรือท่านจะทำให้คนอื่นเข้าสวรรค์และตัวท่านเองลงไปอยู่ในไฟนรกกันนั้นหรือเพราะว่าความอิคลาสนั้นมันมีความมันตรงกันข้ามกับการโอ้อวดหรือว่าการทำไปเพื่อที่จะให้คนอื่นเขามองว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่เคร่งครัดในศาสนาเป็นบุคคลที่ดีเป็นบุคคลที่มีอีมานเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องรักอย่างแน่นอนถ้าฉันทำแบบนี้ให้คนเขาเห็นไม่ใช่อิคลาสคือความบริสุทธิ์ใจในหน้าที่การงานต่างๆที่เราทำไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สั่งใช้ให้พวกเราทำอิบาดะห์โดยที่ไม่ได้มองถึงความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าต้องทำอิบาดะห์ต่อฉันด้วยกับความอิคลาสและความมุ่งมั่นในการที่จะได้รับความดีตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์นั่นคือผลที่เราจะได้รับหลังจากที่เราอิคลาสเราบริสุทธิ์ใจต่อการงานต่างๆพวกเจ้าไม่ได้ถูกบัญชามาให้กระทำอื่นใดนะครับนอกจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคารพภักดีต่อพระองค์ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เพราะความบริสุทธิ์ใจนี่แหละพี่น้องมันจะนำมาซึ่งผลของมันซึ่งผลของมันนั้นยิ่งใหญ่เราทำไปเพื่อที่จะโอ้อวดต่อสายตามนุษย์เราก็ได้แค่โอ้อวดต่อสายตามนุษย์แต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้กับเราอย่าไปหวังเราไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมองย้อนกลับไปดูที่ตัวเราเองว่าเรามีความอิคลาสในการทำงานเพื่ออิสลามเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยแค่ไหนประการที่สามอัตตักวาอัตตักวาก็คือความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความกลัวในการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดกลัวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเฝ้ามองการกระทำของเราอยู่และเราก็ไม่กล้าในการที่จะกระทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการตักวาการยำเกรงแต่เราถามกลับไปว่าเราสามารถที่จะเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไหมในขณะที่เราทำงานหนึ่งงานใดหรือผู้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นเราในขณะที่เราทำการงานหนึ่งการงานใดได้หรือไม่เราตอบได้เลยว่าบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ยกตัวอย่างเราอยู่ในห้องเพื่อนของเราที่อยู่นอกห้องเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นการกระทำของเราได้ในขณะที่เราอยู่ในห้องแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เก
เกิดขึ้นจากการกระทำของบ่าวของพระองค์ไม่ว่าจะอยู่ในที่ลับหรืออยู่ในที่เปิดเผยนี่คือการตักวาการยำเกรงบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ตักวาผู้ที่ยำเกรงเขานึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเห็นทรงรู้การกระทำของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะทำในที่ลับไม่ว่าเราจะทำในที่ที่เปิดเผยเพราะฉะนั้นความยำเกรงนี่แหละจะทำให้ตัวเรานั้นกลัวในการที่จะทำความชั่วกลัวในการที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผลอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับจากการตักวาการยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานหนทางที่ง่ายดายให้กับการงานของเราวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมะคอรอญาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงหาทางออกให้กับการงานที่เรารู้สึกว่ามันยากการงานที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้แล้วยกมือขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความยำเกรงด้วยกับความยึดมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วเราจะได้รับทางออกในทุกๆปัญหาเพราะว่าเรานั้นยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่4เราจะต้องมีสำนึกรับผิดชอบหรืออัลอามานะเราจะต้องมีอามานะเพราะว่าอามานะนี้จะเป็นสิ่งที่มาคอนโทรลการเคลื่อนไหวของมนุษย์คอนโทรลยังไงครับการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมถ้าทุกคนไม่มีอามานะต่อกันสังคมก็จะเกิดความวุ่นวายคนนู้นละเมิดคนนี้คนนี้ละเมิดคนนั้นคนนู้นคนนั้นได้รับมอบหมายให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่ทำตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายกลับไปทำในสิ่งที่ไม่ได้รับมอบหมายสังคมวุ่นวายแน่นอนเพราะฉะนั้นอิสลามของเราเนี่ยละเอียดอ่อนและรอบคอบอิสลามของเราบอกให้เรารักษาอามานะของตัวเราไว้ผลที่ได้รับจากการรักษาอามานะของตัวเราจะได้ยังไงครับก็ได้ตรงที่เรารักษาอามานะของตัวเราเองเราไม่ไปละเมิดเบียดเบียนบุคคลหนึ่งบุคคลใดเราไม่ได้ไปทำผิดไปนอกเหนืออามานะที่เราได้รับมอบหมายสังคมก็เกิดความสงบสุขงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือทุกคนได้รับหน้าที่รับผิดชอบแบ่งงานกันเสร็จสรรพเรียบร้อยทุกคนทำหน้าที่งานนั้นประสบความสำเร็จแต่ถ้าทุกคนไม่มีอามานะงานนั้นมันจะเดินไปสู่เป้าหมายนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนประการสุดท้ายอัสซอบรเราจะต้องมีความอดทนการตัรบียะห์อิสลามียะห์การทำคนให้เป็นคนจะต้องใช้ความอดทนเราอยู่ในโลกแห่งการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะผ่านการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นอดทนเพราะว่าสิ่งทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเช่นเดียวกันถ้าเราใช้ความอดทนสักหน่อยนึงงานของเราก็จะประสบความสำเร็จถ้าเราใช้ความอดทนมากอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเราเราก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้และเมื่อเราผ่านมันไปได้เนี่ยความภูมิใจมันจะเกิดเราสามารถที่จะทำให้พี่น้องของเราคนหนึ่งเข้าใจอิสลามเราสามารถที่จะทำให้พี่น้องของเราคนหนึ่งหันหน้าเข้ามัสยิดเพื่อที่จะละหมาดให้ครบ5เวลานี่คือการทำงานที่เราผ่านอุปสรรคต่างๆมาแล้วก็เราใช้ความอดทนในการตัรบียะห์อิสลามียะห์เราภูมิใจกับความสำเร็จนะครับที่กำลังรอเราอยู่แต่เราก็จะต้องมองย้อนกลับไปว่าหลักแห่งการปฏิบัติของผู้ที่มีหน้าที่ตัรบียะห์อิสลามียะห์ผู้ที่จะ
ทำหน้าที่สร้างคนให้เป็นคนสร้างคนที่ยังไม่มีอีหม่านให้เป็นผู้ที่มีอีหม่านเพิ่มพูนคนที่มีอีหม่านน้อยให้เป็นบุคคลที่มีอีหม่านเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยถ้ามันประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันก็จะเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่ทำงานในหนทางของอิสลามอักูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลลซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา

0: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในปรัชญาเปรมกมลในปรัชญาเปรมกมลหรือคุณอุมัตหรือคุณอาร์ตอายุ42ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอับดุลลอฮ์เปรมกมลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดซุรีณมัสยิดดารุนฟะลาบ้านครัวราชเทวีอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวฟาติมานิมอนงหรือนิสาวนางสาวฟาติมานิมอนงหรือนิสาวได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮะจีฮานาฟีกับฮะจาฮาวอซานีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดญะมีอะห์คลอง1กีบหมูอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจาองุ่นหรือโต๊ะหนูวงบริสุทธิ์ฮะจาองุ่นหรือโต๊ะหนูวงบริสุทธิ์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของอิหม่ามฮะจีฟารุกวงบริสุทธิ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนีบาดาพัทยาชลบุรีอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะญะมัยซะรอบุลลอฮ์ฮะญะมัยซะรอบุลลอฮ์หรือคูจูได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันยุสรอลอแลสะพานสูงอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายประวิตรเดชติศักดิ์นายประวิตรเดชติศักดิ์หรือปู่ของอานิสได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา16นาฬิกาหรือหลังอัสรีณมัสยิดดารอสซาอดะปากลัดพระประแดงอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยูซุฟหรือคุณสมชายสดมณีนายยูซุฟหรือคุณสมชายสดมณีอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายอับดุลลอฮ์สดมณีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นณมัสยิดญะมีอุลคอยรียะห์บ้านครัวเชิงสะพานเจริญผลถนนบรรทัดทองราชเทวีอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยาซีนแป้นการนายยาซีนแป้นการอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนางซอฟียะซึ่งเป็นบุตรชายของนางซอฟียะแป้นการเป็นน้องชายของคุณนาซีดแป้นการจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุตตะกีนเชิงสะพานบางตลาดนนทบุรีอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจาสังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณฮะจาสังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีสุไลมานฮะจาฟาติมอประดิษฐ์สุวรรณรอฮิมะฮุลลอห์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอห์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
1: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

0: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
1: นะครับถ้าภรรยาขี้งอนเราควรทำยังไง
2: นะภรรยาขี้งอน
1: ครับผม
2: มารยาทของอิสลามหรือนิสัยนะอัลลอฮ์สร้างมาอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติกับอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ธรรมชาติคือต้องทำถึงจะอะไรถึงจะทำได้ใช่ไหมเช่นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ยิ้มใช่ไหมฉะนั้นนบีจึงสั่งว่าอะไรการยิ้มเป็นซอดาเกาะห์แสดงว่าต้องสร้างความยิ้มต้องสร้างรอยยิ้มแสดงว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์แต่เวลาเสียใจร้องไห้ธรรมชาติไหมหรือเราต้องแกล้งธรรมดาแกล้งร้องไห้เวลาย้อนเราเสียชีวิตแกล้งร้องไห้กับร้องไห้เองถามว่ามันเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากเราทำธรรมชาติดีใจเกิดจากธรรมชาติไหมเวลาดีใจแล้วยิ้มธรรมชาติใช่ไหมแต่เวลาเราเจอหน้ากันบางทีมันไม่ดีใจแต่อิสลามให้ยิ้มแสดงว่ามันต้องสร้างรอยยิ้มใช่ไหมฉะนั้นบางมารยาทเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้มานิสัยงอนของผู้หญิงก็เป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาตินบีจึงบอกว่าอิสตาซูบินนิซาอีคอยรอให้สั่งเสียให้อบรมภรรยาเราด้วยกับรูปแบบที่ดีใช่ไหมเพราะผู้หญิงเนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรดีละซี่โครงและซี่โครงเนี่ยเหนือสุดใช่ไหมเหนือสุดบนสุดฉะนั้นบนสุดยิ่งงอยิ่งสูงยิ่งงอใช่ไหมฉะนั้นผู้หญิงนี่เป็นตัวที่อ่อนที่สุดแหละมารยาทเขาคือธรรมชาติเขาฉะนั้นเขาจะเป็นคนขี้งอนฉะนั้นเรื่องขี้งอนเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงมันไม่ใช่เป็นการสร้างไม่มีใครงอนโดยที่มีเหตุผลใช่ไหมโดยที่ว่าอยู่ๆก็งอนไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติของเขาคือถ้าไม่พอใจก็แสดงเรื่องขี้งอนออกมานะภาษาวัยรุ่นบอกว่าขี้วีนใช่ไหมคือชอบตะโกนวายๆฉะนั้นทำยังไงเราก็ต้องดูว่าไอ้การงอนของผู้หญิงเนี่ยมันก็มีการอบรมมีการสอนเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้จังหวะของผู้หญิงแต่ละคนเพราะการงอนของผู้หญิงแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ไหมเรามีพี่น้องเรามีผู้หญิงที่เราคบกันอยู่เพื่อนในห้องเนี่ยบางทีมันมีมุสลิมมุสลิมใช่ไหมที่เราอยู่กันเนี่ยบางทีก็รู้ว่าคนนี้งอนระดับไหนลิเวนของผู้หญิงคนนี้งอนระดับไหนใช่ไหมบางคนงอนแล้วไม่พูดงอนบางคนงอนแล้วมีอารมณ์วุ่นวายบางคนงอนแล้วเดินหนีฉะนั้นต้องรู้ว่าภรรยาเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะฉะนั้นวิธีการรักษาการงอนของผู้หญิงเนี่ยรักษาด้วยกับอะไรด้วยกับอิสลามนะด้วยกับอิสลามฉะนั้นสร้างรอยยิ้มให้กับผู้หญิงให้กับภรรยาให้กับนะพ่อแม่เราให้กับพี่สาวน้องสาวเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นการงอนเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้มากับผู้หญิงถ้าผู้หญิงไม่งอนเลยเป็นเรื่องที่แปลกแปลกไหม
1: แปลก
2: แต่ถ้าผู้ชายงอนเป็นเรื่องที่แปลกนะเพราะไม่ใช่นิสัยของผู้ชายนะเขาเรียกว่าถ้าผู้ชายมีอารมณ์แบบนี้เขาเรียกว่าโมโหตนเองแต่เขาไม่ใช่คำว่างอนใช่ไหมใช้กับผู้หญิงฉะนั้นถ้าผู้ชายมีลักษณะแบบนี้แสดงว่าผู้ชายคนเนี้ยนะจิตไม่สมประกอบแล้วนะฉะนั้นวิธีการรักษาก็คือเอาอิสลามไปรักษาเขานะค่อยๆเปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนได้วันสองวันหรือเปล่าไม่ใช่ใช้เวลาเพียงแต่ว่าถ้าเรามีกรอบอิสลามให้กับเขาให้กับนางให้กับใครก็ตามเนี่ยมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ
3: สมองในบ้าน
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
5: พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับอยากที่จะได้รณรงค์แล้วก็ขอความร่วมไม้ร่วมมือขอการสนับสนุนจากท่านพี่น้องนะครับในเรื่องของการดูแลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสถานีวิทยุนะครับอย่างที่พี่น้องได้รับทราบว่าการที่เราได้มีการออกอากาศมีการถ่ายทอดมีการให้พี่น้องได้รับความรู้เนี่ยมันก็แน่นอนแล้วครับมันจะต้องมีเรื่องของกระบวนการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็สังคมมุสลิมเราต้องอย่าลืมว่าเราอยู่ได้ด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยร่วมไม้ร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสนับสนุนดูแลกันซึ่งก็ถือว่าร่วมกันทำงานนั่นเองนะครับบรรดาวิทยากรบรรดาทีมงานต่างๆเขาก็ทำงานลงแรงแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถในการนำเสนอแล้วก็ให้ความรู้กับท่านพี่น้องในเรื่องราวของศาสนาแต่ส่วนท่านพี่น้องเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ในเรื่องของการให้กำลังใจถ้าใครที่ไม่สามารถที่จะร่วมบริจาคได้หรือว่าใครที่มีทรัพย์ก็ร่วมได้ในเรื่องของการให้ใช้ทรัพย์นั้นเพื่อให้มันเป็นทรัพย์ที่เกิดประโยชน์จริงๆเงินทองแน่นอนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้เราอยากที่จะให้ทรัพย์ของเราเนี่ยหรือหวังว่าจะให้ทรัพย์ของเรานั้นมันงอกเงยเป็นผลดีสำหรับเราเนี่ยก็ควรที่จะต้องเอามาใช้จ่ายในหนทางที่ถูกต้องและอยากจะแนะนำกับท่านพี่น้องนะครับว่าหนึ่งในนั้นก็คือการที่ท่านพี่น้องนั้นได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและดูแลซึ่งก็อยากที่จะได้รณรงค์และขอความร่วมมือกับท่านพี่น้องนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีทรัพย์มีเงินมีทองแล้วก็มีความพร้อมในบางส่วนก็พอนะครับเอามาหยิบยื่นมาสนับสนุนให้กับการทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวิทยุแห่งนี้นะครับวิทยุเสียงอิสลามก็ถือว่าได้ทำงานรับใช้เรื่องราวของศาสนาแล้วก็นำประโยชน์นำความรู้สู่สังคมมากมายก็หวังว่าท่านพี่น้องจะได้มีส่วนร่วมและก็สนับสนุนเพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างที่พี่น้องได้รับทราบตามสปอตที่เขาได้บอกออกไปมีการรณรงค์มีการจัดสรรเป็นกองทุนพี่น้องอาจจะมีส่วนร่วมเป็นกองทุน1กองทุน2กองทุนหรือว่าหลายๆคนรวมกันเป็น1กองทุนก็ได้นะครับแล้วแต่หรือบางคนบอกว่ามีน้อยพี่น้องก็สามารถ50บาท100บาทนะโอนเข้าไปในบัญชีจะแจ้งเขาหรือไม่แจ้งเขาก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราทำด้วยความอิคลาสทำด้วยใจที่บริสุทธิ์1บาทของเราเนี่ยมันสามารถที่จะงอกเงยมันสามารถที่จะมีผลบุญได้เป็นถึง10เท่าถึง700เท่าได้เพราะนั้นขอให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมก็แล้วกันจะนิดจะเล็กจะน้อยจะมากยังไงแล้วแต่พี่น้องสะดวกเลยนะครับก็ฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
6: ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
7: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนในปรัชญาเปรมกมลในปรัชญาเปรมกมลหรือคุณอุมัตหรือคุณอาร์ตอายุ42ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอับดุลลอฮ์เปรมกมลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดซุฮรีณมัสยิดดารุลฟะลาห์บ้านครัวราชเทวีอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางสาวฟาติมะนิมอนงหรือนิสาวนางสาวฟาติมะนิมอนงหรือนิสาวได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีฮานาฟีกับฮัจญะฮาวอซานีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดญะมีอะห์คลอง1กีบหมูอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญะฮ์องุ่นหรือโต๊ะหนูวงบริสุทธิ์ฮัจญะฮ์องุ่นหรือโต๊ะหนูวงบริสุทธิ์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของอิหม่ามฮัจญีฟารุกวงบริสุทธิ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนีบาดาพัทยาชลบุรี อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮะยะมัยซอรอบุลลอฮะยะมัยซอรอบุลลอหรือคูจูได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันพุธที่9กันยายนเวลา15นาฬิกานะมัสยิดอันยุสรอลอแลสะพานสูงอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายประวิตรเดชติศักดิ์นายประวิตรเดชติศักดิ์หรือปู่ของอนิสได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันพุธที่9กันยายนเวลา16นาฬิกาหรือหลังอัสรีณมัสยิดดารอสซาอาดะปากลัดพระประแดงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยูซุฟหรือคุณสมชายสดมณีนายยูซุฟหรือคุณสมชายสดมณีอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายอับดุลลอฮ์สดมณีจะละหมาดจะนาซาในวันพุธที่9กันยายนเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นณมัสยิดจามีอุนคอยริยาบ้านครัวเชิงสะพานเจริญผลถนนบรรทัดทองราชเทวีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยาซีนแป้นการนายยาซีนแป้นการอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนางซอฟียะซึ่งเป็นบุตรชายของนางซอฟียะแป้นการเป็นน้องชายของคุณนาซีดแป้นการจะละหมาดจะนาซาในวันพุธที่9กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุตตะกีนเชิงสะพานบางตลาดนนทบุรี
4: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะยะสังวานหรือป้าแป๋วประดิษสุวรรณฮะยะสังวานหรือป้าแป๋วประดิษสุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีสุไลมานฮะยะฟาติมอประดิษสุวรรณรอฮิมะฮุลลออดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอและเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจะนาซาในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
8: แครอทผักที่สายตาและผิวหนังยกนิ้วให้แครอทไม่ได้มีดีแค่สีสวยเบต้าแคโรทีนในแครอทเปลี่ยนเป็นวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาและลดความเสี่ยงของจอประสาทตาเสื่อมนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งแครอทยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้รู้สึกอิ่มนานเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักอยากสุขภาพดีเพิ่มสีส้มจากแครอทในจานสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
9: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

0: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: เตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771711009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

มัน

0: قد خلت في عباد وخسر هنالك الكافرون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในบทเรียนที่แล้วนะครับเราได้พูดกันถึงเรื่องของการเตาบัตตัวนะครับและเราก็ได้เรียนดูกันก่อนหน้านี้แล้วว่าเวลาที่บ่าวทำความผิดไม่ว่าความผิดนั้นมันจะมีมากและมันจะเลวร้ายเพียงใดแม้กระทั่งว่าความผิดนั้นจะเป็นการทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะนียะตุบิลลาห์นะครับหากว่าบ่าวทำแล้วเขาสำนึกผิดเขากลับเนื้อกลับตัวเขาเตาบัตตัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลาตามเงื่อนไขที่ศาสนาได้ระบุเอาไว้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับนะครับการกลับเนื้อกลับตัวของบ่าวคนนั้นนะครับแต่คำถามก็คือแล้วเวลาในการกลับเนื้อกลับตัวของเราเนี่ยจะหมดลงเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเชคจึงถามในคำถามข้อถัดมาบอกว่ามะตะตังกอติอุตเตาบะตุฟีฮักกิกุลลิฟัรดินมินอฟรอดินนัสเชคถามบอกว่าเวลาในการเตาบัตตัวของแต่ละคนนั้นจะสิ้นสุดหรือจะหมดลงเมื่อไหร่นะครับเชคฮาฟิซอัลฮักกามีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านตอบบอกว่ากอลัลลอฮุตะอาลาซึ่งเป็นการตอบโดยการยกหลักฐานสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าอินนามัตเตาบะตุอะลัลลอฮิลิลลดีนยะอ์มะลูนัสซูอะบิญะฮาละทุมมะยะตูบูนมินกอรีบอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวบอกว่าแท้ที่จริงการเตาบัตตัวที่อัลลอฮฺตะอาลาจะทรงตอบรับนั้นคือการเตาบัตตัวของบรรดาผู้ที่กระทำความผิดผู้ที่กระทำความชั่วกระทำโดยที่เขาโง่ฮะกระทำด้วยความโง่เขาแปลว่าอะไรแปลว่าเขาทั้งที่รู้ว่าอัลลอฮฺตะอาลาห้ามนะอัลลอฮฺตะอาลาเตือนนะถ้าเราซูลเตือนเอาไว้นะและหากว่าทำและฝ่าฝืนอัลลอฮฺตะอาลาจะลงโทษอัลลอฮฺตะอาลาโกรธนะแล้วเขาก็ยังคงดึงดันที่จะทำแปลว่าคนแบบนี้นะโง่เพราะว่ารู้ว่าจะถูกลงโทษแต่ยังคงกระทำความผิดอัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะตอบรับการเตาบัตตัวของบ่าวที่เมื่อเขาทำความผิดแล้วเนี่ยยะตูบูนะมินกอรีบเขาสำนึกผิดเขากลับเนื้อกลับตัวในเวลาอันใกล้คำว่าในเวลาอันใกล้แปลว่าสำนึกผิดเตาบัตตัวหลังจากที่เขาได้ทำความผิดไปอัลลอฮฺบอกฟาอูลาอีกายะตูบุลลอฮฺอะลัยฮิมชนเหล่านี้แหละที่อัลลอฮฺตะอาลาจะรับการกลับเนื้อกลับตัวของเขาแปลว่าจะอภัยในความผิดให้แก่เขาหลังจากที่เขาได้สำนึกผิดแล้วเนี่ยวะกานัลลอฮฺอะลีมันฮะกีมาและอัลลอฮฺตะอาลาพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้และพระองค์คือผู้ทรงปรีชาญาณฉะนั้นในอายะห์นี้อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกให้รู้ถึงเงื่อนไขที่สำคัญที่อัลลอฮฺตะอาลาจะตอบรับการกับเตาบัตตัวและบอกให้รู้ถึงเวลาใช่ไหมครับบอกให้รู้ถึงเวลาว่าเวลาใดที่อัลลอฮฺตะอาลาจะยังคงรับการสำนึกผิดของบ่าวนะครับนั่นก็คือเมื่อเขาทำความผิดแล้วเขากลับเนื้อกลับตัวในเวลาอันใกล้นะครับซึ่งคำว่าในเวลาอันใกล้หมายความว่าอะไรพี่น้องเชคฮาฟิซอัลฮักกามีท่านกล่าวบอกว่าอัจมะอะอัศฮาบุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมติที่เป็นเอกฉันท์เห็นพ้องต้องกันที่เรียกในภาษาอาหรับว่าอิจมะเห็นพ้องต้องกันว่าอันนะกุลละชัยอินอุซียัลลอฮุบิฮิฟะฮุวะญะฮาละบรรดาซอฮาบะห์มีมติเห็นพ้องต้องกันบอกว่าทุกสิ่งที่มนุษย์ได้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซาวาอุนกานะอัมดัลเอาไกรุเอาไกรหูไม่ว่าสิ่งที่มนุษย์ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺตะอาลานั้นเขาจะฝ่าฝืนโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามสิ่งที่เขาฝ่าฝืนอัลลอฮฺตะอาลาทั้งหมดจะรู้จะถูกเรียกว่าทำด้วยความโง่เขลาทั้งสิ้นฉะนั้นในอายะห์จึงอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะรับการสำนึกผิดของบ่าวที่เมื่อเขาทำความผิดด้วยความโง่เขลาฉะนั้นคำว่าด้วยความโง่เขลาจึงครอบคลุมทุกความผิดที่มนุษย์กระทำฉะนั้นเงื่อนไขแรกคือความผิดที่มนุษย์กระทำอัลเลาะห์จะลบล้างให้1ทำด้วยความโง่เขลาและคำว่าความโง่เขลาหมายถึงอะไรทุกความผิดที่มนุษย์ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่ามนุษย์จะเจตนาทำหรือทำโดยไม่เจตนาก็ตามนะครับเชคพูดต่อบอกว่าว่าอันนะกุลละมากานะกับลันเมาที่ฟะฮูวะกอรีบส่วนเงื่อนไขอีกประการหนึ่งที่อัลลอฮฺจะอาลาบอกให้รู้ถึงเวลาระยะเวลาที่อัลลอฮฺจะอาลาจะตอบรับการสำนึกผิดก็คือแล้วเมื่อเขาทำผิดแล้วเนี่ยอัลลอฮฺจะอาลาจ
2: จะตอบรับเมื่อไรเมื่อเขาทำผิดแล้วเขาสำนึกผิดในเวลาอันใกล้คำว่าในเวลาอันใกล้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเมื่อทำความผิดแล้วเขาจะต้องเตาบักตัวหลังจากทำความผิดโดยทันทีหากว่าเขาประวิงเวลาเอาไว้สักวันหนึ่งสองวันสิบวันยี่สิบวันอัลลอฮฺจะไม่ตอบรับไม่ได้หมายความว่าเช่นนั้นพี่น้องคำว่าในเวลาอันใกล้ในที่นี้บรรดาซอฮาบะอธิบายบอกว่าอะไรหมายถึงการกลับเนื้อกลับตัวก่อนที่ความตายจะมาถึงเขานะครับฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราทำความผิดนะครับแล้วเราก็สำนึกผิดเสียใจละทิ้งความผิดที่เรากระทำและตั้งใจจะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกเนี่ยและหากว่ามันเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราก็จะไปชดใช้กับเขาไปขอมาอาฟกับเขาให้เสร็จเรียบร้อยในดุนยาก่อนที่ความตายจะมาถึงเนี่ยเราจะตอบรับการสำนึกผิดของเราการตบตัวของเราตราบใดที่เรายังไม่เสียชีวิตนั่นเองแสดงว่าคำว่ามินกอรีบหมายถึงก่อนที่มนุษย์จะตายคำว่าในเวลาอันใกล้ที่นี้แปลว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ในดุนยานั่นเองแล้วเชคก็ยกหลักฐานหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกว่าอินนัลลอฮะยักบะลุตาวบะตัลอับดิมาลัมยุฆอรกิรนะครับแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงตอบรับการสำนึกผิดการกลับเนื้อกลับตัวการเตาบัตตัวของบ่าวตราบใดที่เขายังไม่ตายตราบใดที่เขายังไม่สิ้นใจตราบใดที่วิญญาณยังไม่ขึ้นมาถึงลูกกระเดือกเวลาที่พูดว่าวิญญาณถึงลูกกระเดือกแปลว่าถูกดึงออกมาแล้วกำลังจะออกจากเรือนร่างแล้วเอาทางไหนออกทางด้านบนพระมาลาอิกะฮ์มาอูตอยู่ทางศีรษะฉะนั้นแปลว่าเมื่อวิญญาณถึงลูกกระเดือกแปลว่ากำลังถูกดึงออกจากร่างกายนั่นหมายความว่าแม้ว่าบาปของบ่าวหรือมนุษย์นั้นจะมีมากเพียงใดประตูแห่งการสำนึกผิดประตูแห่งการเตาบัตตัวจะยังคงเปิดอยู่นั่นหมายถึงประตูของแต่ละคนนะครับเพราะมนุษย์แต่ละคนมีเวลาซึ่งเวลาของแต่ละคนก็คือความตายนั่นหมายความว่าตราบใดที่เรายังไม่ตายเนี่ยเรายังสามารถที่จะสำนึกผิดสามารถที่จะตบตัวในความผิดที่เราเคยกระทำได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ความตายมาถึงแล้วการสำนึกผิดการตบตัวจะไม่เกิดประโยชน์ทั้งสิ้นเชคจึงอธิบายบอกว่าฟะอัมมาอิซาอายะนัลมะลักแต่เมื่อใดก็ตามที่มาลากันเมาต์มาลักหมายถึงใครหมายถึงมาลาอิกะฮ์หนึ่งท่านที่มีหน้าที่เก็บวิญญาณเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่มาลาอิกะฮ์แห่งวิญญาณแปลว่ามาลาอิกะฮ์ที่เก็บวิญญาณนั้นมาปรากฏอยู่ต่อหน้าใช่ไหมครับวะฮัชรอญะติรูฮุฟิสซอดรนะครับแล้วเมื่อนั้นวิญญาณเริ่มสะท้านในทรวงอกแปลว่าด้วยความกลัวเนี่ยนะคนบางคนกลัวไม่กล้าที่จะถูกดึงวิญญาณออกเนี่ยวิญญาณจะพุ่งพรวดอยู่ในร่างกายของเขาเมื่อมาลาอิกะฮ์ดึงวิญญาณเขาเนี่ยวะบะละกะติลฮุลกุมจนกระทั่งขึ้นมาถึงที่ลูกกระเดือกแล้ววะกอรกอรตินนัฟซุซออิดะตัลฟิลกอลาซิมเชคบอกว่าและวิญญาณเริ่มกระเสือกกระสนที่จะจากร่างนี้ไปเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์อยู่ในสภาพเช่นนั้นเชคบอกว่าฟะลาเตาบะตะมักบูละตุนฮีนะอีซินณเวลานั้นการเตาบัตตัวการสำนึกผิดจะมาเสียใจร้องไห้ในเวลานั้นจะไม่ถูกตอบรับเพราะนั่นคือเวลาตายแล้วหมดเวลาแล้วของแต่ละคนแสดงว่าเวลาของแต่ละคนหยุดอยู่ตรงไหนหยุดตรงที่เมื่อมาลาอิกะห์ปรากฏตัวเพื่อจะเก็บวิญญาณเมื่อวิญญาณถูกดึงมาถึงลูกกระเดือกหมดเวลาการสำนึกผิดแล้วเชคบอกว่าลาฟากะกับว่าลาคอลาซอไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากความผิดที่เขากระทำไม่มีทางที่บ่าวจะหนีไปทางไหนแล้วดังที่อัลลอฮฺตะอาลากล่าวว่าวะลาตะฮีนะมานาสและนี่ไม่ใช่เวลาที่บ่าวจะหลบเลี่ยงหรือเป็นเวลาที่บ่าวจะหลีกหนีอีกแล้วแปลว่าหมดเวลาแล้วในการที่จะสำนึกผิดและกลับเนื้อกลับตัวเหมือนใครพี่น้องเหมือนฟิรอูนระยะเวลาตั้งยาวนานที่อัลลอฮฺทรงท่านนบีมูซาและท่านนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามมาเรียกร้องมาเชิญชวนมาดะวะมาเตือนแต่ฟาโรห์กับปฏิเสธด้วยความจองหองด้วยความยะโสเนี่ยมีนำซ้ำทำร้ายบรรดาผู้ศรัทธาและต้องการที่จะทำร้ายท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ฟิรอูนกำลังจะจมน้ำตายเนี่ยฟิรอูนพูดขึ้นมาบอกว่าเขาได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นพระเจ้าของมูซาเขาศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาเราจะอาละถามบอกว่าตอนนี้หรือฟิรอูนทั้งที่เจ้าได้ฝ่าฝืนมาในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ย นั่นแปลว่าเมื่อเรากำลังอยู่ในสภาพที่ใกล้ตายกำลังจะตายและความตายอยู่ข้างหน้าวิญญาณถูกดึงขึ้นมาแล้วมาลาอิกะฮ์ปรากฏอยู่ข้างหน้าแล้วนั่นแปลว่าเวลาแห่งการเตาบะตัวหมดแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเราอย่าได้รอให้ถึงวาระสุดท้ายพี่น้องเพราะเมื่อใดก็ตามที่มาลาอิกะฮ์มาต์มายืนอยู่ที่ศีรษะของเราเนี่ยคำว่าสำนึกคำว่าเสียใจคำว่าร้องไห้คำว่าเตาบะตัวจะไม่มีค่าอีกแล้วดังนั้นเราจงรีบกลับตัวกลับใจสำนึกผิดในขณะที่เรายังมีโอกาสในขณะที่เรายังหายใจในขณะที่วิญญาณของเรายังคงอยู่ในร่างและที่กล่าวมาทั้งหมดก่อนหน้านี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้กล่าวเอาไว้ในอายะห์อัลกุรอานต่อจากอายะห์แรกที่เราได้อ่านในตอนต้นใช่บอกว่าดะลิกะกอลุฮุอัซซะวะจัลลาอะกิบะฮาดิฮิลอายะห์ฉะนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ถัดจากนั้นในอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในตอนต้นอายะห์นั้นก็มีอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่าวะไลซะติตเตาบะตุลิลละดีนะยะอ์มะลูนัสซัยยิอาตและอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์จะไม่รับการสำนึกผิดการกลับเนื้อกลับตัวการเตาบะตัวของคนคนหนึ่งจะไม่ถูกตอบรับสำหรับใครสำหรับคนที่เขายังคงกระทำความผิดกระทงยังคงกระทำความชั่วอยู่อย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับฮัตตาอิดะฮะดะรออะฮะดะฮุมุลเมาต์จนกระทั่งเมื่อความตายมาถึงคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาแปลว่ายังคงทำความผิดอยู่ไม่สำนึกผิดไม่กลับเนื้อกลับตัวปล่อยระยะเวลามันยืดยาวมันยาวนานมาจนกระทั่งเมื่อเขากำลังจะตายในความตายมาถึงแล้วเนี่ยกอละอินนีตุบตุนอานเพิ่งจะพูดบอกว่าฉันเวลานี้ฉันสำนึกผิดแล้วฉันกลับเนื้อกลับตัวแล้วคนแบบนี้แหละเมื่อความตายมาถึงและจะเสียใจสำนึกผิดจะร้องไห้การตอบบัตตัวของเขาจะไม่ถูกตอบรับแต่อย่างใดเพราะอะไรพี่น้องเพราะเวลามันหมดแล้วหมดเวลาแล้วสิ้นสุดแล้วดุนยานี้ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺจะอาลัยเตือนพวกเราตรัสรู้ได้สอนพวกเราฉะนั้นเราจงรู้ว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจวิญญาณยังอยู่ในร่างเรายังมีโอกาสพี่น้องเรายังมีเวลาในการสำนึกผิดในการที่เราจะกลับเนื้อกลับตัวในการที่เราจะเตาบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดที่เรากระทำมาฉะนั้นอย่าได้ปล่อยเวลาให้มันหลุดลอยไปโดยที่เราไม่ได้ใช้เวลาเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกะ

0: รู้ไหมครับว่าสมัยนี้นะครับเขาหลอกลวงเรื่องฮาลาลกันยังไงนะครับวันนี้มี5การหลอกลวงเรื่องฮาลาลที่เราต้องหลีกเลี่ยงกันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้รายการฮิมายะตอบด้วยมาพูดคุยกันในเรื่องของ5การหลอกลวงเรื่องตาฮาลาลประเภทที่1ของการหลอกลวงคือการใช้ตาปลอมนะครับตาฮาลาลเนี่ยจะมี3จุดที่ต้องสังเกตก็คือตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่เป็นชื่อองค์กรนะครับและที่3ก็คือเป็นเลขรหัสรับรองฮาลาลจะเป็นรหัสแบบเก่าที่ตามด้วยปีพ.ศ.หรือว่าเป็นรหัสยาวๆ10กว่าหลักก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าครบถ้วนถูกต้องเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่ตาปลอมนะครับตาที่ใช้เป็นตาฮาลาลปลอมเนี่ยก็มักจะไม่มีรหัสไม่มีชื่อองค์กรเป็นตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเฉยๆเนี่ยถ้าเจอแบบนี้เนี่ยพี่น้องหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับประเภทที่2นะครับการใช้ตาผิดประเภทพี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่รู้ว่าตาฮาลาลเนี่ยมี2แบบตาฮาลาลที่รับรองสินค้าในหีบห่อบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็ตาฮาลาลที่ใช้กับร้านอาหารนะครับร้านอาหารนี้มีรับรองฮาลาลเนี่ยหมายถึงสินค้าต่างๆเนี่ยรับรองฮาลาลอยู่แล้วรวมถึงกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยไม่มีการปนเปื้อนกับสิ่งฮารอมนะตารับรองฮาลาลของร้านค้าเนี่ยจะกว้างกว่าแล้วก็จะครอบคลุมกว่าคราวนี้บางร้านเนี่ยมักจะใช้วิธีเอาตาฮาลาลของวัตถุดิบเนี่ยไปแปะที่ร้านคนที่ไม่เข้าใจนะครับเชื่อเลยว่าร้านเนี่ยทั้งหมดในฮาลาลจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่บางส่วนที่เขาเอามาใช้นะครับตาฮาลาลร้านค้าเนี่ยจะเขียนเป็นใบประกาศไว้เลยนะครับแต่ร้านเขาจะแปะไว้ว่าร้านอะไรสาขารับรองตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับข้อที่3นะครับใช้ตาหมดอายุตาถูกต้องชัดเจนเลยมีรหัสมีองค์กรรับรองมีตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยแต่หมดอายุแล้วนะครับโดยผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่รู้เพราะว่าตามันมีรหัสสิ่งที่เราจะช่วยดูกันได้ก็คือเข้าไปที่เว็บ halal.co.th นะครับก็จะสามารถค้นหาตาฮาลาลปัจจุบันได้ว่าอันไหนหมดอายุอันไหนยังรับรองอยู่นะครับข้อที่4นะครับมีการยืมสมมติเป็นลูกชิ้นเนี่ยมีตาฮาลาลนะครับอีกอันนึงเป็นไส้กรอกไส้กรอกยังไม่มีตาฮาลาลเนี่ยเอาตาฮาลาลรหัสของลูกชิ้นมาใส่คนก็ไม่รู้ไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยก็เห็นมีรหัสเหมือนกันก็ทานไปก็ถูกหลอกด้วยการยืมตรานะครับข้อสุดท้ายคือเอาตราปลอมจากต่างประเทศที่มันเขียนว่าฮาลาลเนี่ยนะครับมาแปะในผลิตภัณฑ์มาแปะในร้านอาหารเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจได้ว่าร้านนั้นได้รับการรับรองซึ่งสินค้าอาจจะฮาลาลจริงหรือไม่ฮาลาลเนี่ยอันนี้ก็อีกประเด็นนึงอยากจะบอกพี่น้องไปนะครับคือ1ตราปลอมอันที่2ตราผิดประเภทนะครับอันที่3คือตราหมดอายุแล้วก็อันที่4คือการยืมตราจากสินค้าที่รับรองแล้วอันที่5คือการใช้ตราปลอมเรียนแบบตราของต่างประเทศนะครับทั้งหมดนี้ก็คือกลยุทธ์ในการหลอกลวงผู้บริโภคซึ่งเราอยากจะให้พี่น้องได้รู้เท่าทันแล้วก็ไม่เป็นเหยื่อนะครับวันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวฟาติมานิมอนงหรือนิสาวนางสาวฟาติมานิมอนงหรือนิสาวได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีฮานาฟีกับฮัจญะฮาวอซานีจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดญะมีอะห์คลอง1กีบหมูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์องุ่นหรือโต๊ะหนูวงบริสุทธิ์ฮัจญะฮ์องุ่นหรือโต๊ะหนูวงบริสุทธิ์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของอิหม่ามฮัจญีฟารุกวงบริสุทธิ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนีบาดาพัทยาชลบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์ไมซะรอบุลลอฮ์ฮัจญะฮ์ไมซะรอบุลลอฮ์หรือคูจูได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันยุสรอลอแลสะพานสูงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายประวิตรเดชติศักดิ์นายประวิตรเดชติศักดิ์หรือปู่ของอนีสได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา16นาฬิกาหรือหลังอัสรีณมัสยิดดารอสซะอาดะห์ปากลัดพระประแดงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยูซุฟหรือคุณสมชายสดมณีนายยูซุฟหรือคุณสมชายสดมณีอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายอับดุลลอฮ์สดมณีจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นณมัสยิดญะมีอุลคอยรียะห์บ้านครัวเชิงสะพานเจริญผลถนนบรรทัดทองราชเทวีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยาซีนแป้นการนายยาซีนแป้นการอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนางซอฟียะห์ซึ่งเป็นบุตรชายของนางซอฟียะห์แป้นการเป็นน้องชายของคุณนาซีดแป้นการจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุตตะกีนเชิงสะพานบางตลาดนนทบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธา สามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินด้วยความจริงและทรงทำให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างและทรงทำให้รูปร่างของพวกเจ้าสวยงามยิ่งแล้วยังพระองค์เท่านั้นคือทางที่พวกเจ้าจะกลับไปหาพระองค์เพื่อการสอบสวนผลงานของพวกเจ้าซูเราะห์อัตตะกอบุนอายะห์ที่3
5: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
6: ตัฟซีรอัลกุรอาน
7: โดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
8: อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตะมินลิซานยัฟกอฮูกอลีاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعدสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับรายการตัฟซีรุลกุรอานในวันนี้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมทำให้พี่น้องเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันได้มาฟังเรื่องราวต่างๆที่เป็นกาลามุลลอฮ์สิ่งที่เป็นความประเสริฐสูงสุดและก็เป็นเกียรติสูงสุดของเราก็คือการที่เรานั้นได้นั่งฟังสิ่งที่เป็นคำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกนี่คือความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับพี่น้องจะประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็แล้วแต่หากว่าพี่น้องได้มีโอกาสมีเวลานะครับในการที่จะมานั่งฟังหรือนั่งเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นเป้าประสงค์ของผู้สร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจะรู้สึกว่าเรานั้นได้รับเกียรติอย่างมากมายมหาศาลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มานั่งเรียนคำดำรัสนะครับคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงประสงค์อยากจะให้เราเป็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจอะไรโกรธกิ้วอะไรนะครับพระองค์ก็ได้ทรงกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานครับเราก็ยังคงอยู่ในซูเราะห์อาบาซานะครับแล้ววันนี้เราก็จะได้มาขึ้นกันนะครับกับองค์การที่20หลังจากที่ในครั้งที่แล้วเราก็พูดคุยกันไปนะครับกับองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในองค์การที่17นะครับกุติลันอินซานุมาอักฟารนะครับมนุษย์นั้นถูกสังหารเสียนี่ก็ดีนะครับเขาจึงเป็นบุคคลที่เนรคุณเสียนี่กระไรมินอัยชัยอินคอละกออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งคำถามจากสิ่งใดเล่าที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดเข้ามามินนุตฟะตินคอละกอฮูฟะกอดดะรอและจากเชื้ออสุจิหยดหนึ่งที่มีความต่ำต้อยที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดมนุษย์มานั่นเองแล้วก็พระองค์ก็ได้ทรงกำหนดสิ่งต่างๆที่เป็นสภาวะการแก่พวกเขาเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับในการกำหนดตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับนะไอ้กอดาระอาจาละหูวาริสกะหูอามาละหูนะครับวาชากิยุนเอาสาอีดุนก็คือการกำหนดสิ่งต่างๆที่เป็นวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือเรื่องของการตายอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วครับแล้วก็ในเรื่องของ ริซุกุลนะครับก็คือปัจจัยยังชีพที่เขาจะได้บริโภคในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับอัลลอฮ์กำหนดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววะอามะลูฮูเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นการงานของเขาซะอีดุนไม่ว่าจะเป็นการงานที่มีความสุขเอาชะกียุนการงานที่ทนทุกข์ทรมานนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงกำหนดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องประสบพบเจอนะครับดังนั้นตรงนี้แหละครับพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวและนักวิชาการมุฟัสซิรินก็หยิบยกอายะห์อัลกุรอานองค์การนะครับที่มาอธิบายในองค์การที่19ของซูเราะห์อับบาซะห์พี่น้องครับนะถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์ถูกเกิดมาจากเชื้ออสุจิ1หยดนะครับแล้วก็ได้กำหนดสภาวะการให้แก่เขาตรงนี้เองนักวิชาการหยิบยกอายะห์อัลกุรอานอีก1องค์การนะครับในนะครับซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับเช่นนี้กล่าวว่ายังไงพี่น้องไปฟังนะครับอินนาฮะไดนาฮุสซาบีลาอิมมาชากิเราวะอิมมากาฟูรออัลลอฮุอักบัรนะครับแท้จริงเรานั้นได้ให้ทางนำแก่เขาไปสู่แนวทางที่ถูกต้องนะครับไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงอิมมาชากิรอนนะบางส่วนก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิมมากาฟูรอบางส่วนของมนุษย์นั้นก็ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตรงนี้เองนะครับนักวิชาการบอกว่านี่แหละสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มนุษย์มากมายแค่ไหนก็ตามจะให้นะครับความโปรดปรานกับมนุษย์เหลือล้นขนาดไหนก็ตามก็จะมีมนุษย์บางกลุ่มที่นะขอบคุณอัลลอฮ์และมนุษย์บางกลุ่มที่ยังคงปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนักวิชาการบอกว่านี่แหละคือการอธิบายในอายุนะครับบัยยานะฮุลาฮูวะดอฮะวะดอฮานาฮูนะวะซะฮะลานาอะลัยฮินะครับอามาลิฮินะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นี่ก็เป็นการแจ้งเป็นการบอกให้รู้เป็นการชี้แจงเป็นการแถลงไขให้รู้นะครับว่าสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นะประทานแนวทางให้กับเขานะครับประทานแนวทางให้สิ่งต่างๆที่เป็นความโปรดปรานกับมนุษย์แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็จะมีมนุษย์บางกลุ่มที่ยังคงปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็มนุษย์เมื่อมีความชัดเจนชัดแจ้งขนาดนี้แล้วเนี่ยมนุษย์ก็ยังไม่ประสงค์ในการที่จะไปอยู่ในที่แจ้งนะครับมีความสะดวกง่ายดายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายแต่มนุษย์หลายๆคนก็ยังปฏิเสธแนวทางที่เป็นทางนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการก็ได้หยิบยกเอาไว้นะครับประการต่อมาคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์นั้นมาจากอสุจิแล้วก็ทรงบังเกิดเขาให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ทรงกำหนดสิ่งต่างๆให้เป็นสภาวะการแก่มนุษย์คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่หลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอย่างไรพี่น้องครับไปดูกันนะในองค์การที่20อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เช่นนี้นะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมซุมมัสซะบีลายัสซะรอนะครับซุมมะนะครับอ่านออกเสียงเสียงบางๆหน่อยฟันกัดปลายลิ้นเอาไว้พ่นลมบางๆซุมมะนะครับแล้วก็อ่านเป็นมีมุชัดดะดะนะเป็นวาญิบุนกุนนะพี่น้องครับซุมมะนะครับอ่านต้องไม่ต่ำกว่า2ฮารอกัตนะครับอันนี้ในเรื่องของหลักการอ่านซุมมะนะครับคำว่าซุมมะเนี่ยซุมมะตรงนี้เนี่ยนักวิชาการทางด้านภาษาศาสตร์บอกว่ายังไงนะครับเป็นฮัรฟุอัตฟินเป็นคำนะครับเชื่อมนะเป็นคำเชื่อมนะครับที่เชื่อมมาจากประโยคอันที่แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูกล่าวเอาไว้พระองค์สร้างมนุษย์มาและกำหนดมนุษย์มานะครับซุมมัสซาบีละนะครับมาดูคำว่าอัสซาบีละเป็นอิสมุนมันซูบนะครับเป็นคำนามที่มีสระเป็นฟัตฮะนั่นเองนะครับอัสซาบีละอัสซาบีละตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ยัสซารอคำว่ายัสซารอเป็นคำกิริยานะครับเป็นคำกิริยาในอดีตการยัสซารอยัสซารอตรงนี้นะครับยัสซารออยู่ยัสซิรุนะครับเป็นคำกิริยาแล้วก็มีตานะครับตา ตาขอมาอัฟครับมีฮะฮาอุดดามิดนะครับตรงนี้กำหนดเอาไว้ติดกับตัวยัสซารอกับคำกริยาตรงนี้เอาไว้นะครับเป็นอยู่ในสถานะของสละฟัตฮะนะครับแล้วก็ตกอยู่ในตำแหน่งของกรรมในประโยคนี้ในองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเป้าประสงค์อะไรจะบอกกับพวกเราพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกหลังจากที่พระองค์ได้พูดถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสรรสร้างพวกเขามานะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับซุมมาซาบีละยัสซารอแล้วพระองค์ก็ได้ทรงทำให้เขานั้นนะครับคำว่ายัสซารอตรงนี้นะครับแปลว่าสะดวกง่ายดายหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงทำให้สะดวกง่ายดายทำให้อะไรสะดวกง่ายดายพี่น้องคำว่าอัสซาบีละเป็นกรรมในประโยคนี้นะครับนะเขาว่าเพราะว่าคำว่าฮูเนี่ยกลับไปหาอัสซาบีนอัสซาบีละตรงนี้เป็นกรรมนะครับหรือเป็นมัฟอูลบิฮีนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงทำการให้ทางแนวทางของเขามีความสะดวกง่ายดายมีความราบรื่นหรือจะแปลนะครับแบบคนโบราณที่เขาแปลกันก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแผ่วผางถางทางเดินเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกันในอายะห์กุรอานองค์การนี้ก็พูดเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับก็นะครับตรงนี้เองนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่ายังไงพี่น้องครับก็ลันอัลฟานะครับท่านอิหม่ามอัลอัลฟารายงานนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสซุมมายัสซะรอฮูอะลัยฮิคุรูจูฮูมินบัตนิอุมมิฮิก็คือทำให้เขานั้นมีความสะดวกง่ายได้ราบรื่นนะครับตั้งแต่ออกมาจากครรภ์ของมารดาของเขาแล้วมนุษย์ที่คลอดออกมานะครับมีความเป็นปกตินะครับแล้วไม่เสียชีวิตนะนั่นคือการดูแลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกะซาฮาซิฮิกอลิฮิตะอาลานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นะครับได้กล่าวว่าอินนาฮะดัยนาฮุสซาบีลอิมมาชากิรอวะอิมมากาฟูรอนะครับเช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้เลยนะแท้จริงเรานั้นได้ให้แนวทางหรือว่านำทางพวกเขาไปสู่แนวทางที่มีความราบรื่นนะครับสะดวกง่ายดายอิมมาชากิรอนมีบางคนก็ขอบคุณอิมมากาฟูรอนะครับบางคนก็ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้แล้วพี่น้องครับเมื่อเราฟังตรงนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับถ้าเป็นเรานะพี่น้องเราเนี่ยนะครับให้นะทำให้คนคนหนึ่งมีความสะดวกง่ายได้เลี้ยงดูปูเสือรถมดมะเหตไตไรมะเหตอมนะครับแล้วยังมาปฏิเสธกับเรายังมาเนรคุณกับเราเนี่ยสำหรับเราซึ่งเป็นมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยนะครับเรายังรับกันไม่ได้เลยและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งให้เรามากกว่าความเป็นมนุษย์ให้เรามากกว่ามนุษย์ทั้งหมดทุกคนบนหน้าแผ่นดินนี้ไม่มีใครที่จะให้ได้มากไปกว่าอัลลอฮ์ให้อีกแล้วแต่มนุษย์ก็ยังดันปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันก็น่าโมโหอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบังเกิดนะครับบังเกิดใครอ่ะบังเกิดมนุษย์และมนุษย์ตรงนี้เป็นใครอ่ะพวกไหนอ่ะทั้งคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเลยอัลลอฮ์สร้างเข้ามาจากอะไรมนุษย์คนไหนทราบอะครับเราเพิ่งจะรู้โดยซ้ำไปว่ามนุษย์นั้นมีการปฏิสนธิมีการนาฝังตัวอยู่ในผนังมดลูกเท่านั้นเท่านี้เราเพิ่งจะมารู้ได้ร้อยกว่าปีนี่เองมั้งให้มากสุดเลยนะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวมาแล้วนะพันกว่าปีพี่น้องครับอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงบังเกิดมนุษย์บังเกิดมาจากอะไรอัลลอฮฺก็บอกแล้วไปอยู่ที่ไหนบ้างอัลลอฮฺก็บอกแล้วแล้วอัลลอฮฺทรงกำหนดอะไรไว้บ้างพระองค์ก็ทรงระบุเอาไว้อย่างตายตัวแล้วก็ชัดเจนแน่นอนนะครับดังนั้นอันนี้แหละเป็นการประกาศสิทธิ์เป็นการบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงบังเกิดแม้กระทั่งคนคนนั้นจะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็ตามเป็นผู้ที่ศรัทธานี่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบังเกิดและเรานั้นถูกกำเนิดถูกกำหนดมาจากสิ่งใดนะครับแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นสาเหตุทำให้พวกเรานั้นมีความเย่อหยิ่งยโสจองหองต่อพระผู้เป็นเจ้าใครอะครับที่กำลังเย่อหยิ่งจองหองกำลังปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งว่าเขานั้นบังเกิดมาจากอะไรเรามันก็มาจากน้ำอสุจิธรรมดาธรรมดาที่ต่ำต้อยเนี่ยแหละครับพี่น้องครับน่ารังเกียจไร้ค่านะครับหยดหนึ่งหยดเดียวเองเราเกิดมาจากสิ่งเนี่ยมันต่ำต้อยมากมายแล้วที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าว แต่ในขณะเดียวกันพี่น้องครับถ้าเราสำนึกในกรุณาที่คุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักนิดนึงนะและอัลลอฮ์ก็ทรงทำให้เราเป็นรูปเป็นร่างทำให้เรามีรูปร่างลักษณะที่สวยสดงดงามบางคนไปประกวดประขันเป็นนางงามจักรวาลเป็นนางงามนู่นนี่นั่นเพราะอะไรครับเอาเรือนร่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เข้ามาเนี่ยไปทำมาหากินเลี้ยงชีพตัวเองไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ไม่เคยสำนึกไม่เคยคิดที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับอัลลอฮ์กำหนดให้เขาอยู่ในท้องของมารดาอย่างปลอดภัยไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งให้ผนังทั้ง 2-3 ชั้นในการที่จะปกคลุมในการที่จะปิดบังในขณะที่เราอ่อนแอที่สุดทำอะไรก็ไม่ได้จะหยิบช้อนป้อนข้าวตัวเองก็ไม่ได้นะครับแต่อัลลอฮ์ก็ยังดูแลประคบประงมให้เรานั้นอยู่ในครรภ์ของมารดาอยู่ในการดูแลของพระองค์โดยไม่ลดละสายพระเนตรของพระองค์เลยนะครับจนกระทั่งคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้แผ่วถางนะครับทางเดินเอาไว้ให้กับมนุษย์นะให้เขาได้ออกมาจากครรภ์ของมารดาอย่างสะดวกง่ายได้นะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้นะครับทำให้มนุษย์ที่ออกมาเนี่ยคลอดออกมาเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบแล้วเหตุไฉนแล้วเพราะอะไรนะทำมนุษย์จึงยังปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกนี่คือความน่าโกรธมากพี่น้องครับความน่ากริ้วสำหรับคนคนหนึ่งที่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับในการมีอยู่ของอัลลอฮฺเป็นบุคคลที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่เราได้พูดคุยกันมาทั้งหมดเลยเนี่ยนะพี่น้องครับอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงประทานให้ทั้งหมดแต่มนุษย์ก็ยังไม่รู้คุณมนุษย์ก็ยังไม่ได้สำเนียกในบุญคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกมันเป็นเพราะอะไรพี่น้องครับในซูเราะห์อับาซาเป็นซูเราะห์ที่บ่งบอกให้รู้ถึงบุญคุณอันใหญ่ยิ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อมวลมนุษยชาติทั้งหมดไม่ว่าเขาจะเป็นบุคคลที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือจะเป็นบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวต่อไปพี่น้องครับซุมมาอามาตะฮูฟะอักบะรอซุมมาพี่น้องครับฮัรฟุอัตฟินนะครับเป็นคำนะเชื่อมจากประโยคที่แล้วอามาตะฮูฟิอัลมาดินก็คือคำกริยาในอดีตฮูตรงนี้ก็คือฮาอุดดามิเป็นฮาที่เป็นสรรพนามุตตะซิลุนติดอยู่กับสิ่งที่เป็นฟิอัลมาดีนะครับแล้วก็อยู่ในสถานะของสละฟัตฮะแล้วก็ตกอยู่ในตำแหน่งของมัฟอูลุนบิฮีฟะอักบะรอฮูฟะอักบะรอนะครับเวลาอ่านขาดนะฟะอักบะรอนะพี่น้องครับฟะตรงนี้เนี่ยก็คือฟะอาติฟะเป็นฟะเชื่อมจากประโยคก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อักบะรอยุกบิรูเป็นคำกริยาซึ่งเป็นอดีตการบวกติดกับตัวฮะนะครับฮะตัวนี้ก็เป็นสรรพนามเช่นเดียวกันอยู่ในสถานะของการอยู่ในสถานะตกอยู่ในตำแหน่งฟัตฮะนะครับแล้วตกอยู่ในสถานะของฟัตฮะหรืออยู่ตกอยู่ในตำแหน่งของฟัตฮะอยู่ในสถานะของมัฟอูลุนบิฮีก็คือกรรมในประโยคนี้นั่นเองดังนั้นประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายังไงซุมมาอามาตะฮูฟะอักบะรอต่อมาซุมมาแปลว่าต่อมาหรือว่าหลังจากนั้นก็ได้นะครับอามาตะฮูอามาตะฮูพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงอามาตะนะครับมาจากคำว่ามาตะยามูตุอามาตะเป็นมะซิดนะครับเป็นคำที่ถูกเพิ่มอลิฟขึ้นมาอามาตะฮูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่ามาตะยามูตุแปลว่าตายถ้าไปอามาตะก็ทำให้ตายนะครับทำให้ตายดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงทำให้เขาได้ตายนะครับฟะอักบะรอแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงทำให้เขานั้นลงไปอยู่ในกุโบร์หรือว่าอยู่ในสุสานในหลุมศพนะครับดังนั้นพี่น้องครับประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับอินนะฮูบะดะคอลกิฮิละหูหมายถึงอะไรครับนี่คือการบ่งบอกว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์เกิดขึ้นมาได้แน่นอนครับการตายก็แน่นอนแหละเหมือนกับที่เราพูดกันในช่วงต้นก็คือสิ่งที่เป็นการกำหนดจากอัลลอฮ์เนี่ยก็คืออาจาลูฮูวาระสุดท้ายของชีวิตแน่นอนครับเมื่อกำหนดให้เขาเกิดขึ้นมาได้พระองค์ก็ทรงกำหนดวันตายให้กับเขาได้เช่นเดียวกัน นะครับดังนั้นคำว่านะครับซุมมาอามาตะฮูฟะอักบารออายุอินนะฮูบะดัลบะดะคอลกิฮีนะครับก็คือหลังจากที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะทรงทำให้มนุษย์นั้นล้มหายตายจากกันไปนะครับแล้วก็อะไรพี่น้องครับคำว่าอามาตะฮูดูคำว่าอามาตะฮูนะครับตรงนี้แหละครับจะอัลละฮูซากอบรินก็ให้เขาไปเป็นเจ้าของกุโบสถ์นะครับให้เขาไปอยู่ในกุโบสถ์อามาตะฮูฟะอักบะรอก็คือตายลงไปอยู่ในสุสานนะครับลงไปอยู่ในกุโบสถ์นะครับดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้และนี่คืออะไรครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้ซึ่งสำนวนแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นสำนวนที่อยู่ในอาหรับอยู่ในภาษาอาหรับอย่างมากมายทีเดียวนะครับซึ่งเรานะครับที่อาจจะไม่ใช่คนอาหรับโดยตรงเนี่ยนะครับบางครั้งบางคราวเวลาอ่านแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือเราก็ต้องฟังนะครับฟังรายละเอียดที่บรรดานักวิชาการเขาได้อธิบายแล้วก็ได้กล่าวเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อมาครับซุมมาอิซาชาอันชะรอในองค์การที่22บอกว่ายังไงครับซุมมาเช่นเดียวกันเหมือนกันครับฮัรฟุอัตฟินอิซาคำว่าอิซาก็คือดอร์ฟุซามานนะครับชาอะตรงนี้นะครับฟิอลุมาดินชาอะยาอยู่ชีชาอายาชีอูนะครับแปลว่าประสงค์หรือต้องการอันชะรออันชะรอเป็นฟิอลุมาดินก็คือคำกริยาที่เป็นอดีตวัลฮาฮาอุดามีตรงนี้ก็คือสรรพนามที่ติดอยู่ข้างหลังคำว่าอันชะนะครับอันชะอันชะรอฮูนะครับอยู่ในตำแหน่งของฟัตฮะแล้วก็อยู่ในสถานะของมัฟอูลบิฮีนะตรงนี้แปลว่าอะไรซุ่มมานะครับหลังจากนั้นหรือว่าครั้นเมื่อก็แล้วแต่พี่น้องนักวิชาการเขาจะไปยังไงนะครับก็ยังอยู่ในกรอบซุ่มมาหลังจากเมื่อที่พระองค์อะไรอิซาชาพระองค์ได้ทรงมีพระประสงค์อันชะรอพระองค์ก็จะทรงทำให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอันชะรอฮูฮูตัวนี้ก็กลับไปหาอันอินซานนะครับอัลลอฮ์ก็จะทรงทำให้มนุษย์ที่ทำให้เขาอะไรครับทำให้เขาเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้เขาตายลงไปและพระองค์ก็จะทรงทำให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกอัลลอฮุอักบัรนี่คือความยิ่งใหญ่ในเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการอธิบายครับไออยู่บะอาซาฮูบะดะมาติฮีพระองค์จะทรงทำให้มนุษย์นั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากที่เขาตายไปแล้วนะครับมินฮูยุกอลุในประโยคที่นักวิชาการมุฟัสซิรินบางท่านก็คืออัลบะซูนะครับก็คือวันแห่งการฟื้นคืนชีพวันนูชูรวันแห่งการหวนคืนกลับมาฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นพี่น้องครับนี่นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับวะมินอายาติฮิอันคอลักละกุมมินตุรอบินจากสัญญาณหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเจ้ามานั้นมินตุรอบินจากดินซุมมาอิซาอันตุมบาชารุนและหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้สู่เจ้านั้นเป็นมนุษย์ตันตาชิรูนะแล้วก็กระจัดกระจายขยายเผ่าพันธุ์กันไปอย่างมากมายนะครับนะแล้วก็ในอีกบางอายะด้วยกันนะวันซุรอิลอิซามีจงไปดูไปพิจารณาในกระดูกในโครงกระดูกไกฟะนุนชิซูฮาซุมมานักซูฮาละมาอัลลอฮ์ทำให้นะครับเป็นอย่างไรนะทำให้มีเนื้อมีหนังมีกระดูกหุ้มนะครับนี่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการสรรสร้างจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วเหตุผลอันใดเล่าที่พวกเรานั้นยังจะปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับช่างน่าอับอายเสียนี่กะไรสำหรับคนที่เป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จักอัลลอฮ์สำหรับคนที่เป็นมนุษย์แล้วยังปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราเรียนเราศึกษาเพื่อที่จะให้เรานั้นมั่นคงในการศรัทธาของเราต่อพระผู้เป็นเจ้าของเราอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วคงจะได้มีโอกาสกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกับท่านพี่น้องในครั้งต่อไปนะครับกับการพูดคุยกันในองค์การที่23นะครับวันนี้ก็คงต้องขออนุญาตจากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروا إنه كان غفارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติเมาะ
5: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจจาอังุนหรือโต๊ะหนูวงบริสุทธิ์ฮัจจาอังุนหรือโต๊ะหนูวงบริสุทธิ์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของอิหม่ามฮัจญีฟารุกวงบริสุทธิ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนีบาดาพัทยาชลบุรีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะยะมัยซะรอบุลลอฮ์ฮะยะมัยซะรอบุลลอฮ์หรือคูจูได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอัญยุสรอลอและสะพานสูงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายประวิตรเดชติศักดิ์นายประวิตรเดชติศักดิ์หรือปู่ของอานิสได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา16นาฬิกาหรือหลังอัสรีณมัสยิดดารุสซะอาดะห์ปากลัดพระประแดงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยูซุฟหรือคุณสมชายสดมณีนายยูซุฟหรือคุณสมชายสดมณีอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายอับดุลลอฮ์สดมณีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นณมัสยิดญะมีอุลคอยรียะห์บ้านครัวเชิงสะพานเจริญผลถนนบรรทัดทองราชเทวีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยาซีนแป้นการนายยาซีนแป้นการอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนางซอฟิยะซึ่งเป็นบุตรชายของนางซอฟิยะแป้นการเป็นน้องชายของคุณนาซีดแป้นการจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุตตะกีนเชิงสะพานบางตลาดนนทบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
9: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
10: ์หวังความพอใจจากอัลลอฮ์อิสลามชอบให้ทำซอดาเกาะห์ถือว่าเป็นการทำความดีที่สำคัญมีผลบุญต่อเนื่องเป็นการให้ด้วยความสมัครใจเพื่ออัลลอฮ์และให้โดยหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์เท่านั้นแสวงหาความพอใจจากอัลลอฮ์และรอผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ในอาคิเราะห์การทำซอดาเกาะห์จึงเชื่อมโยงใกล้ชิดกับศาสนาทั้งหลักคำสอนและหลักศรัทธาทำซอดาเกาะห์หวังในความพอใจจากอัลลอฮ์เท่านั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ออกซะกาตให้ผู้มีสิทธิ์รับ8จำพวกเป็นซอดาเกาะห์วาญิบไม่ออกบาปส่วนซอดาเกาะห์ธรรมดาหรือไม่ใช่ซะกาตเป็นมุสตะฮับส่งเสริมให้ทำทำซอดาเกาะห์จะลบความผิดบาปเหมือนน้ำดับไฟ
11: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะ
12: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ครับจะได้นำเอาเรื่องที่พอเป็นประโยชน์กับท่านนะครับที่เป็นคำสอนจากอัลกุรอานจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนนะว่ามีบุคคล7ประเภทนะคน7ประเภทที่จะอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์ นะครับก็หมายถึงวันกิยามะห์นั่นเองนะวันนั้นวันที่มนุษย์เกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาแล้วมนุษย์จะต้องไปรอรับการชำระสอบสวนที่ทุ่งมะชัดทุกคนจะต้องไปโดนสอบสวนที่นั่นทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมุ่งหน้าไปที่นั่นหมายความว่าเป็นที่รู้กันว่าพอเกิดขึ้นมาแล้วต้องไปที่มะชัดที่รวมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรวมมนุษย์ทั้งหมดเพื่อให้เขาได้รับการสอบสวนนะครับทีนี้ในวันนั้นนี่นะมันจะเป็นวันที่ร้อนระอุที่สุดนะถ้าพูดภาษาเราก็คือว่าดวงอาทิตย์นี่มันจะอยู่ใกล้อย่างทุกวันนี้ขนาดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันอยู่ไกลจากเราเนี่ยนับเป็นไม่รู้จะนับเป็นกี่แสนกิโลนะครับเรายังร้อนขนาดนี้เลยนะและก็ในวันโลกหน้าเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมีใหม่มีโลกใหม่เนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ใกล้แล้วก็จะร้อนขนาดไหนนะครับเสร็จแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนเราว่าคน7ประเภทต่อไป

วันนั้นน่ะเป็นวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์เท่านั้นหมายความว่าอัลลอฮ์จะปกป้องคนเหล่านี้มาให้ร้อนขณะที่เขาไปรอที่ทุ่งมะชัดรอการชำระสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะท่านนบีได้สอนเราว่า 1. อิมามุนอาดิลุนผู้นำที่มีความยุติธรรมนะคนเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับไหนก็แล้วแต่เขามีความยุติธรรมที่จะมอบให้กับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาผมยกตัวอย่างเช่นเอาผู้นำครอบครัวก่อนเขาก็มีความเป็นธรรมนะครับผู้นำชุมชนตัวอย่างเช่นอิหม่ามที่เรียกว่าอิหม่ามนะอิหม่ามมัสยิดเนี่ยเขาก็มีความเป็นธรรมนะครับผู้นำระดับเขตระดับตำบลระดับเขตระดับอำเภอระดับประเทศถ้าเขามีความเป็นธรรมที่จะมอบให้กับผู้ที่อยู่ใต้การปกครองของเขาเขาก็เข้าอยู่ในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนว่า7กําพวกที่จะอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์วันที่ไม่มีร่มเงาใดรอกจากร่มเงาอัลลอฮ์1อิมามุนอาดิลุนนะครับ2วะชาบุนนะชาฟีอิบาดะติลลาฮิอัซซะวะยันชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่เขาเติบโตมาอยู่ในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตลอดชีวิตนะคนหนุ่มคนสาวนะเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในสถานที่ได้รับการสั่งสอนมาอย่างดีนะครับเป็นคนที่ทำการพักดีต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลานี่คนนี้จะอยู่ในร่มเงาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์วันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาอัลลอฮ์พอเราพูดถึงตรงนี้นี่นะเราก็จะต้องเป็นเยาวชนนะมุสลิมจะต้องเป็นเยาวชนที่ดีนะเป็นเยาวชนที่อยู่ในกรอบของอิสลามเอาอิสลามมานำชีวิตปฏิบัติตามหลักการของศาสนาปฏิบัติตามคำสอนจากอัลลอฮ์จากรอซูลแล้วก็ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อยู่เป็นประจำนะคนเหล่านี้แหละครับในวันโลกหน้านี่เขาจะอยู่ในร่มเงาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็คนต่อไปวะรอยูลุนกอลบูฮูมุอัลละกุนบินมาซายิดนะคนคนหนึ่งที่หัวใจของเขาผูกพันอยู่กับมัสยิดนะผูกพันอยู่กับมัสยิดหมายความว่ายังไงหมายความว่าอยากจะไปมัสยิดอยากจะไปทำร่วมกิจกรรมที่มัสยิดอยากจะไปละหมาดที่มัสยิดถึงเวลาวันศุกร์ก็อยากจะไปวันศุกร์เร็วๆไปเขามีที่มัสยิดเขามีอะไรกันไปร่วมที่มัสยิดนะหัวใจของเขาผูกพันอยู่กับมัสยิดตลอดเวลานี่คนคนนี้จะอยู่ในร่มเงาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์วันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้ทีนี้เราเนี่ยเราเป็นมุสลิมนะหัวใจของเรามีไหมว่าเราจะอยากจะไปมัสยิดโอ้ไปมัสยิดแล้วมันสบายใจนะครับเข้าไปในมัสยิดพอเข้ามัสยิดแล้วก็มีนละหมาดอาบนละหมาดเข้าไปละหมาดก็เนียดอิติกาฟละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วก็เข้ากับอิติกาฟในมัสยิดอ่านกุรอานนะหรือว่าไปฟังมีบรรยายก็ไปฟังบรรยายมีละหมาดก็ไปร่วมละหมาดพอเสร็จแล้วก็ออกไปทำหน้าที่ของเขานี่ใจเขาทำอย่างนี้ตลอดเวลาใจก็ผูกพันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ทำแบบนี้นี่แหละครับคนนี้แหละจะอยู่ในร่มเงาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นะครับนบีสอนแล้วคนต่อไปวะรอยูลานี่ตะฮับบาฟิลลาอิจตะมาอะไลฮิวะ

0: ตาฟารอกออะไรฮิคนสองคนนะครับคนสองคนเขารักกันก็ในเรื่องของอัลลอฮ์เขารวมกันก็ในเรื่องของอัลลอฮ์เขาแยกกันก็ในเรื่องของอัลลอฮ์เฮ้เห็นไหมนะครับอ้าวเดี๋ยวรักกันในเรื่องอัลลอฮ์เรารู้แหละนะรวมกันในเรื่องอัลลอฮ์เรารู้แหละนะแล้วก็พอแยกกันเนี่ยในเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมเอ๊ยยังไงรวมกันแยกกันในเรื่องอัลลอฮ์ก็หมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าคนหนึ่งนะเขาอยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์และอีกคนหนึ่งไม่ได้อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์ถามว่าคนสองคนนี่จะรวมจะแยกกันได้ไหมต้องแยกแล้วอยู่รวมกันไม่ได้นะอีกคนหนึ่งบอกเฮ้ยมาสุราเว้ยเอามามัสยิดอีกคนหนึ่งบอกไม่มาจะไปอื่นนะจะไปศูนย์การค้าจะไปดูของจะไปดูอะไรก็แล้วแต่นั่นก็ยังดีนิดนึงอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ได้จะไปโน่นไปเล่นการพนันไปดูบ่อนดูอะไรแล้วก็มันจะไปได้ไงไม่แยกกันได้ไงมันก็ต้องแยกกันนี่นบีบอกว่าคนสองคนเนี่ยเขารักกันในเรื่องอัลลอฮ์เขารวมกันในเรื่องอัลลอฮ์เขาแยกกันก็ในเรื่องอัลลอฮ์นี่นะอินชาอัลลอฮ์คนคนนี้จะอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์วันที่ไม่มีร่มเงาใดอย่างที่อธิบายในเบื้องต้นนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งวะรอญุลุนดาอัตฮูอิมรออะตุนดาตุมันซิบินวะจามาลินวะกอลาอินนีอะคอฟุลลอฮ์นะคนคนหนึ่งที่มีหญิงรูปสวยรวยทรัพย์นะมาชวนเขาไปทำซินาเขากล่าวว่าฉันทำไม่ได้ฉันกลัวอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรแล้วก็จะมีไหมล่ะก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคนคนนี้จะอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะนะครับถ้าจะให้เขาไปทำความผิดเนี่ยเขาทำไม่ได้เขาทำความผิดไม่ได้เขาทำซินาไม่ได้เพราะเขารู้ดีว่าการผิดประเวณีการทำซินานั้นเป็นบาปใหญ่เป็นกบาอิฟอัลลอฮ์สัญญาลงนรกแต่เขาไม่ตะบัดตัว ด้วยเหตุนี้เมื่อมันเป็นบาปใหญ่เขาทำความผิดไม่ได้มีใครมาชวนมีอะไรให้ไปทำความผิดไปทำความชั่วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องซินาเขาทำไม่ได้นี่คนคนนี้จะอยู่ในร่มเงาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์โอ้มาชาอัลลอฮ์นะครับเสร็จแล้วคนต่อมาวะรอญุลุนตัสซอดะกอบิซอดะกอตินฟาอักฟาฮาฮัตตาลาตะละมาชิมาลูฮูมาตุมฟิกุยามีนูฮูนะครับบุคคลคนหนึ่งที่เขาทำซอดะกอทำซอดะกอแล้วเขาฟาอักฟาฮาแล้วเขาปกปิดมันไม่ต้องการเปิดเผยทำจนกระทั่งว่ามือซ้ายไม่รู้ในสิ่งที่มือขวาได้บริจาคไปอันนี้เป็นสำนวนว่าเขาบริจาคเนี่ยนะเขาบริจาคเยอะทำซอดาก็เยอะเลยแต่เขาไม่ต้องการให้ใครรู้เขาปกปิดหมายความว่าให้อัลลอฮ์รู้อย่างเดียวอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นพอแล้วนี่คนคนนี้แหละจะอยู่ในร่มเงาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์อัลลอฮุอักบัรถามว่าทำยากไหมครับมันทำยากครับแต่ลองฝึกกันหน่อยไหมลองฝึกทำหน่อยไหมนะครับอย่างในปัจจุบันนี้ถ้าเราจะมาวิจารณ์นะเราเองก็ไม่อยากวิจารณ์หรอกนะถ้าเราวิจารณ์ก็จะรู้ว่าโอ้คนนี่เวลาทำอะไรหน่อยก็อยากจะให้คนอื่นเขารู้อยากจะให้คนอื่นเขาเห็นอยากจะได้ชื่อเสียงอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่ลืมนึกไปว่านี่เรานี่จะทำเพื่ออัลลอฮ์หรือเราจะทำเพื่อคน นี่ถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮ์นี่เราก็เราไม่ต้องไปสนใจทำไปแล้วก็อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นจะใครจะรู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ว่าอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นพอแล้วอะไรทำนองนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามนี่แหละถึงนบีบอกว่าคนคนนี้เนี่ยเขาทำซอดาเกาะห์แล้วเขาปกปิดมันทำซะเยอะเลยเขาปกปิดคนคนนี้จะอยู่ในร่มเงาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์วันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์และก็คนประเภทที่7นะวะรอญุลุนซะกะรัลลอฮะคอลิยันฟาฟาดอตไอนาฮูนะคนคนหนึ่งที่เขากล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์นะพอรำลึกถึงอัลลอฮ์แต่ตามลำพังเขาอยู่คนเดียวแล้วเขานึกถึงอัลลอฮ์น้ำตาเขาไหลเขาร้องไห้นะพอเขานึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์นึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ให้ทุกวันนี้อัลลอฮ์ให้ความเมตตาแก่เขานะให้เขาสุขสบายให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างเขามีวันนี้ได้คืออัลลอฮ์แต่เขามีวันนี้ไม่ได้เขาจะมีวันนี้ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้พอเขานึกไปนึกมาแล้วเขาก็ร้องไห้นี่คนนี้จะอยู่ในร่มเงาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์พูดภาษาง่ายๆอย่างก็เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเขาแอบไปร้องไห้คนเดียวให้อัลลอฮ์รู้ว่าเขาน่ะร้องไห้แต่คนอื่นไม่ต้องการไม่ต้องรู้พอนึกถึงอัลลอฮ์แล้วร้องไห้นึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์แล้วร้องไห้นั่นคือคนที่จะอยู่ในร่มเงาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์วันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าท่านครับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยซอฮาบะห์หลายท่านนะครับอ่านกุรอานแล้วร้องไห้นะหมายถึงท่านนบีด้วยบางทีบางครั้งเนี่ยท่านนบีเนี่ยนะท่านนำละหมาดเนี่ยท่านอ่านกุรอานแล้วท่านก็ร้องไห้นะร้องไห้ในละหมาดด้วยซ้ำนะครับอย่างกับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับท่านนบีได้ไปอ่านเกี่ยวกับองค์การที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเยซูอัลลอฮ์จะสอบสวนนบีอีซาในวันกิยามะห์นะอัลลอฮ์จะสอบสวนนบีอีซาในวันกิยามะห์แล้วก็จะถามนบีอีซาว่าเจ้าไปบอกกับกลุ่มชนของเจ้าใช่ไหมว่าเจ้าและก็แม่ของเจ้าเป็นพระเจ้าอื่นจากข้านี่จะสอบสวนเรื่องนี้นบีอีซาก็จะตอบว่าเปล่าเลยไม่ได้ไปบอกอย่างนั้นเลยไม่ได้ไปบอกว่าฉันเป็นพระเจ้าไม่ได้ไปบอกว่าแม่ฉันเป็นพระเจ้าแต่ไปบอกกับกลุ่มชนของฉันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าให้กราบไหว้อัลลอฮ์องค์เดียวไม่ให้ทำซิริกต่ออัลลอฮ์อย่างนี้ไปบอกอย่างนี้เห็นไหมแล้วเสร็จเรียบร้อยถ้าอัลลอฮ์ในองค์การเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษพวกเขาถ้าหากอัลลอฮ์จะลงโทษพวกเขาพวกเขาก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้พวกเขาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาเป็นผู้ทรงกรุณาหมายความว่าเขาน่ะทำความผิดเช่นนั้นแหละเขาไปคิดว่าฉันน่ะเป็นพระเจ้าคิดว่านบีอีซาน่ะเป็นพระเจ้าแต่ฉันไม่ได้ไปบอกเขาเลยถ้าอัลลอฮ์อภัยโทษให้เขาเขาก็เป็นบ่าวอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำยังไงก็ได้นบีอ่านย้อนไปอัมนบีอ่านย้อน2ครั้งแล้วนบีร้องไห้นบีร้องไห้เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มีรายงานมานะครับว่านบีท่านเคยอ่านอายะห์นี้แล้วท่านก็ร้องไห้ว่าถ้าหากท่านอภัยโทษให้เขาพวกเขาก็เป็นบ่าวของท่านถ้าท่านอภัยถ้าท่านจะลงโทษเขาก็เป็นสิทธิของท่านที่พระองค์อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะลงโทษเขา เห็นไหมครับซอฮาบะก็เช่นเดียวกันซอฮาบะน่ะอ่านกุรอานแล้วร้องไห้บางท่านน่ะไปอ่านซูเราะห์อัรเราะห์มานเนี่ยนะครับท่านเคยอ่านซูเราะห์อัรเราะห์มานมั้ยอัรเราะห์มานอัลลามันกุรอานคอละกอนอินซานอัลลามะฮุลบายานเนี่ยอ่านไปอ่านไปแล้วก็จะไปเจออายะห์ที่ว่าฟาบีไออาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานฟาบีไออาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานซอฮาบะอ่านถึงตรงนี้ซอฮาบะร้องไห้นะครับนี่ด้วยบุญคุณอันใดเล่าจากพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธฟาบีไออาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานด้วยบุญคุณอันใดเล่าจากพระเจ้าของเจ้าทั้งสองหมายถึงมนุษย์และก็ยินที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธอัลลอฮฺอักบัรนี่ซอฮาบะอ่านแล้วก็ร้องไห้เห็นไหมและเราล่ะครับเราเคยอ่านกุรอานแล้วร้องไห้ไหมหรือเราอ่านกุรอานแล้วเราไปปรบมือกันให้เกียรตินะบางทีนี่ไปฟังกุรอานโอ้ยกุรอานนะปรบมือเวลาอ่านจบปรบมือกันบอกว่าอ่านดีอย่างนั้นใช่ไหมขออย่าเป็นอย่างนั้นนะขอให้เหมือนกับซอฮาบะในการศึกษาอัลกุรอานไปเจออายะที่อายะที่สะดุดใจแล้วเขาร้องไห้เจออายะที่อัลลอฮ์ลงโทษจะลงโทษเขาก็ขอการอภัยโทษขอให้เป็นอย่างนั้นอินชาอัลลอฮ์แล้วครับเราจะได้มาเอาเรื่องของข้อคิดจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นี่มาคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมดครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: ประตู3บานที่ชัยฏอนจะเข้าหาผู้เป็นบ่าวโดยช่องทางนั้นก็คือ 1. ความหลงลืมเผลอไผล 2. อารมณ์ความปรารถนาและ 3. คือความโกรธวิทยุเสียงอิสลามอยู่เคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลงสื่อเดียวฟังแล้วได้บุญ

0: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจีอูนฮัจจ้าอังุนหรือโต๊ะหนูวงบริสุทธิ์ฮัจจ้าอังุนหรือโต๊ะหนูวงบริสุทธิ์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของอิหม่ามฮัจญีฟารุกวงบริสุทธิ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนีบาดาพัทยาชลบุรีอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจีอูนฮัจญะมัยซะรอบุลลอฮ์ฮัจญะมัยซะรอบุลลอฮ์หรือคูจูได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอัญยุสรอหลอแหลสะพานสูงอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจีอูนนายประวิตรเดชติศักดิ์นายประวิตรเดชติศักดิ์หรือปู่ของอนีสได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา16นาฬิกาหรือหลังอัสรีณมัสยิดดารอสซาอาดะปากลัดพระประแดงอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยูซุฟหรือคุณสมชายสดมณีนายยูซุฟหรือคุณสมชายสดมณีอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายอับดุลลอฮ์สดมณีจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นณมัสยิดจามีอุลคอยริยาบ้านครัวเชิงสะพานเจริญผลถนนบรรทัดทองราชเทวีอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยาซีนแป้นการนายยาซีนแป้นการอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนางซอฟียะซึ่งเป็นบุตรชายของนางซอฟียะแป้นการเป็นน้องชายของคุณนาซีดแป้นการจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุตตะกีนเชิงสะพานบางตลาดนนทบุรี
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเช้าๆนะครับของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2นะครับวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2นะครับเราได้มาพบกันซึ่งตามกำหนดนะครับครับหัวข้อนะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเป็นประจำอยู่แล้วเวลาผมได้มีโอกาสมาพบนะครับกับพี่น้องส่วนมากเลยเนี่ยก็จะพูดคุยกันในเรื่องราวของอัลกุรอานหยิบยกเอาข้อคิดต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวทรงเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ชวนพี่น้องได้มองได้คิดนะครับว่าอัลกุรอานเล่มหนึ่งเนี่ยที่เราได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสสัมผัสได้มีโอกาสได้ศึกษาเนี่ยนะครับกับชีวิตของพวกเราเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีงามสำหรับพวกเราทุกคนในขณะเดียวกันอัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยนะครับ 1,400 กว่าปีแล้วที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในช่วงระยะเวลา23ปีนะครับซึ่งใน23ปีเนี่ยมันมีเรื่องราวมันมีเนื้อหานะครับสาระต่างๆมากมายเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฮุกมนะครับการปฏิบัติอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรถูกอะไรไม่ถูกนะครับมีสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องเล่านะครับ สาระที่เป็นคำสั่งใช้ให้เราปฏิบัติอะไรบ้างแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับละวางจากอะไรบ้างนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูนะครับได้ให้เราเนี่ยสังเกตนะครับอัลกุรอานเวลาเราอ่านอัลกุรอานนะครับเดี๋ยวอาจารย์อับดุลฮะลีมจะมาพบกับพวกเรานะเวลาเราอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับบรรดามุฟัสซีรีนบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยเขาจะให้มุมมองรั่วให้แง่คิดกับเราให้เราเนี่ยอยู่กับอัลกุรอานเพราะผมเรียนกับพี่น้องแล้วนะว่าซอฮาบะคนในอดีตการเนี่ยเขาเรียนอัลกุรอานเนี่ยด้วยกับเหตุผลหรือว่าหลักนะครับแนวทางเนี่ย4อย่างด้วยกันนะครับ1อ่านให้ได้นะครับอ่านให้ได้2พอเวลาอ่านได้แล้วนะครับเข้าใจความหมายให้ดีนะครับอันนี้เรียนเหมือนกับที่ซอฮาบะห์สอนรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะครับพออ่านได้แล้วนะครับศึกษาความหมายให้ดี3นะครับพอได้ความหมายแล้วเนี่ยนะปฏิบัติสิ่งที่เป็นไวยะที่เป็นคำสั่งใช้ที่อยู่ในอายะอัลกุรอานอายะนั้นแล้วก็4นะครับคือการท่องจำแล้วก็สอนต่อบอกต่อเอาไปสอนเนี่ยซอฮาบะห์เขาเรียนอัลกุรอานกันมาเนี่ยนะครับเขาเรียนด้วยกับ4แนวทางอย่างนี้นะครับแล้วเขาจะไม่ยอมย้ายจากที่หนึ่งนะครับจากกลุ่มหนึ่งเนี่ยจนกว่าเขาจะอ่านได้ท่องจำรู้ความหมายแล้วก็ปฏิบัติแล้วเขาถึงจะเอาไปสอนคนอื่นแล้วเขาถึงจะเอาไปอะไรอ่ะเอาไปสอนต่อแล้วเขาถึงจะได้ย้ายจากอายะเนี่ยนะครับย้ายจากกลุ่มเนี้ยไปและแต่ละครั้งที่เขาเรียนกันเนี่ยเขาจะเรียนกันครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน10อายะนะครับเขาจะไม่เรียนกันเนี่ยไม่เกินครั้งละเนี่ยนะครับ10อายะหรือไม่มากกว่า15อายะนะครับทำไมอ่ะเขาไม่ลุยย่าแหลกไปโดยที่ไม่ได้อะไรนะครับทำไมคนในยุคของซอฮาบะห์น่ะเขามาอยู่กับอัลกุรอานเนี่ยท่านอบูบักเนี่ยนะ30กว่าเพิ่งเริ่มอ่านกุรอานนะครับ38 แปลว่าจำหมดสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนจำหมดแล้วก็สามารถที่จะไปอธิบายเอาไปบอกคนอื่นได้แล้วก็เอาไปสอนคนอื่นต่อได้ด้วยนะครับเพราะเขาเรียนแบบนี้ไงเขาเรียนแบบนี้ไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับไม่ได้เรียนจะให้มันหมดแต่เรียนเพื่อที่จะให้ได้แล้วก็เอาไปปฏิบัติดังนั้นแนวทางในการพูดคุยของพวกเราในแต่ละครั้งผมก็ยึดถือแนวทางนี้แล้วก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าเราก็ต้องยึดถือแบบนี้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าซอฮาบะห์นะครับเขาเรียนกันมาจากท่านรอซูลเขาก็เรียนกันแบบนี้แหละนะครับรายละเอียดตรงไหนที่เราได้แล้วก็ไปนะครับตรงไหนที่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะจดจำนะครับเป็นคำสั่งคำสอนเราก็ไปเพราะฉะนั้นคำสอนตั้งเยอะคำใช้ก็เยอะนะครับอายะอัลกุรอานอายะหนึ่งที่ผมบอกกับพี่น้องว่าให้พยายามในการที่จะค่อยๆก้าวไปทีละก้าวนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุบอกว่าเมื่อเราได้ยินอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์เรียกว่ายาอัยยูฮัลละดีนะอามานูนะครับที่แปลว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าวะรอิซัมอากะให้อะไรให้เงี่ยวหูฟังเพราะอะไรอ่ะหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกเนี่ยอาจจะมีสิ่งดีๆที่ใช้ให้พวกเราเนี่ยได้ปฏิบัตินะครับมีสิ่งที่ดีๆที่อัลลอฮ์ทรงใช้ให้เราปฏิบัติและมีสิ่งที่ไม่ดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอาจจะห้ามเราจากสิ่งนั้นนะครับไม่ให้เราปฏิบัติให้เราฟังให้ดีนะครับแล้วก็อายะที่ขึ้นต้นโดยกับยาอัยยูฮัลละดีนะอามานูส่วนมากเลยนะครับบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยได้ให้เขาเรียกได้ให้มุมมองเอาไว้นะครับว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอายะที่ถูกประทานมาหลังจากอพยพแล้ว นะครับประธานที่มหานครมาดีนะส่วนยายูฮันนัสนั้นเป็นอายะที่ถูกประธานที่มหานครมักกะก่อนอพยพนะเราจำง่ายๆแบบนี้ค่อยๆจำไปค่อยๆจำไปเพื่อเราเจอยายูฮันนัสอายะนี้แสดงว่าประธานที่ไหนนะยายูฮันนัสที่ไหนครับมักกะเพราะว่าอัลลอฮ์เรียกมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ยังไม่ได้แบ่งยังไม่ได้แยกยังไม่รู้ใครอีมานใครไม่อีมานยังไม่รู้ว่าใครปฏิเสธยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่เขาเรียกเป็นคนที่เป็นคนที่อะไรอ่ะเป็นมุนาฟิกนะครับไม่รู้อัลลอฮ์ก็เลยเรียกรวมๆว่ายาไอยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยแล้วก็อายะที่ถูกประทานที่มหานครมักกะก่อนที่จะอพยพเนี่ยส่วนมากจะพูดถึงเรื่องของอากีดะเรื่องของความเชื่อเรื่องของการอีมานเรื่องของศรัทธาเชื่อในเรื่องของการฟื้นคืนชีพเชื่อในเรื่องของการอะไรการเกิดการตายเชื่อในเรื่องของสวรรค์นรกนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกยาอัยยูฮันนัสแล้วก็บอกเช่นอายะหนึ่งที่บอกยาอัยยูฮันนัสอินนะซันซัลตัสซาติละชัยอุนอะซีมโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยพึงทราบเถิดว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสั้นซะนะวันที่วันกิยามะฮ์การสั่นคลอนแผ่นดินที่มันไหวมันแรงเนี่ยนะครับมันรุนแรงเนี่ยของวันกิยามะฮ์เนี่ยนะครับละชัยอุนอะซีมมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อันนี้พูดถึงเมื่อไหร่พูดถึงวันกิยามะฮ์นะครับพูดถึงวันกิยามะฮ์ซึ่งเป็นอะไรเป็นเรื่องความเชื่อของเราจะต้องอะไรเชื่ออีหม่านศรัทธาในเรื่องนี้นะครับดังนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเนี่ยจึงให้มุมมองหรือว่าให้ข้อคิดนะครับกับพวกเราวิธีการสังเกตอัลกุรอานเอาไว้ว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราสังเกตด้วยนะยาอัยยูฮัลละซีนะอามานูเนี่ยแปลว่าอายะห์นี้นะครับอิฮติมานบรรดานักวิชาการตัฟซีรนะครับมองว่ามันเป็นอายะห์ที่ถูกประทานที่มหานครมาดีนะหลังจากที่อพยพแล้วส่วนยาอัยยูฮันนัสเป็นอายะที่ถูกประทานที่มหานครมักกะก่อนจากอพยพนะครับเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานนะครับที่บอกกับพี่น้องเนี่ยนะครับว่ามันเป็นคัมภีร์นะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงฝากเอาไว้ที่หะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเคยนำเรียนกับพี่น้องนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาก็บอกกับพี่น้องว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับซอฮาบะห์พออยู่กับซอฮาบะห์เนี่ยรอซูลก็บอกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเกิดฟิตนะห์ขึ้นความสับสนอุลมานสับสนวุ่นวายขึ้นอย่างมากมายเลยนะท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุก็ถามว่ามันมักรูยูมินฮายารอซูลุลลอฮ์รอซูลทําอย่างนั้นทางออกล่ะทางออกของเราเนี่ยเราจะมีทางออกมั้ยเราจะออกอย่างไรมีทางออกทางรอดไหมรอซูลก็บอกว่าอะไรกีตาบุลลอฮิตะบารอกะวะตะอาลาทางรอดของผู้ศรัทธาคือจะต้องอ่านอัลกุรอานเยอะๆอยู่กับอัลกุรอานและนบีก็บอกว่าฟีฮินะบาอุมังกานะกับลิกุมเพราะว่าในอัลกุรอานนั้นมีนะบะมีข่าวคราวของคนที่มาก่อนจากพวกท่านทั้งหลายวะคอบะรุมาบะมาบะดิกุมแล้วก็วะคอบะรุมังกานะอะไรมิบะดิกุมแล้วก็มีข่าวของคนที่จะมาทีหลังจากพวกท่านทั้งหลายอีกนะครับแล้วก็ว่าอะไรว่าฟีฮิฮุกมุมาใบนิกุมแล้วก็จะมีหุกกลมเกิดขึ้นเพราะนั้นอยู่กับอัลกุรอานอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ถามว่าอัลกุรอานเนี่ยสอนเรื่องนี้ไหมในอัลกุรอานบอกเรื่องนี้ไหมนะครับในอัลกุรอานเล่าเอาไว้บอกเอาไว้แบบตรงๆหรือเล่าเอาไว้แบบเป็นทางอ้อมเอาไว้มีแนวทางไหมให้เราได้อะไรให้เราได้พยายามในการที่จะอยู่กับอัลกุรอานอย่างนี้อย่าไปบอกว่าชีวิตของเราอยู่ไปบอกว่าทำไปเถอะเขาทำกันมาทำอะไรก็แล้วแต่เขาทำกันมาทั้งนั้นนะครับแต่อัลลอฮ์วางอัลกุรอานมอบอัลกุรอานเอาไว้แล้วก็ให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมาบอกว่าอัลลอฮ์พระองค์นั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมอบเอาไว้2อย่างให้กับเราแล้ว2อย่างนี้ใครก็ตามที่ยึดมั่นอ่านทำความเข้าใจแล้วในทุกๆเรื่องทุกๆราวเนี่ยนะครับไม่มีวันที่จะหลงไม่หลงผิดนะครับ ไม่ออกนอกแนวทางอย่างแน่นอนเลยไม่หลงผิดด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับรอซูลก็บอกว่าอะไรที่มอบเอาไว้2 อย่างเนี่ยคือกีตาบุลลอฮ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวะซุนนะตุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นผมบอกกับพี่น้องเป็นประจำเลยว่าเราอยู่กับอัลกุรอานแต่ว่าเราอยู่แบบไม่ได้อะไรจากอัลกุรอานเลยนะครับจริงอยู่เราอ่านในเรื่องของอิบาดะห์เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์มาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะครับเรารู้ไหมว่าอัลลอฮ์พูดอะไรกับเราเรารู้ไหมว่าทำไมในอัลกุรอานนะครับทำไมในละหมาดของเราบรรดานักวิชาการฟิกเนี่ยถึงบอกว่าเราต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในละหมาดเอาซูเราะห์อื่นมาแทนไม่ได้เด้อซูเราะห์ที่ยาวกับซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็มีแต่ทำไมต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วก็แปลกซะด้วยเพราะเวลาเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วเนี่ยเราไม่ต้องอ่านซูเราะห์อื่นละหมาดของเราใช้ได้ไหมได้แต่ถ้าเราเอาซูเราะห์ฟาติฮะห์วางไว้แล้วเอาซูเราะห์อื่นมาแทนที่เนี่ยนะครับเราเอาซูเราะห์อื่นมาแทนที่ซูเราะห์ฟาติฮะห์ละหมาดของเราใช้ไม่ได้เห็นมั้ยเนี่ยแล้วเราเคยอยากรู้มั้ยมันเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นแบบอย่างแล้วก็บอกด้วยนะว่าอะไรการละหมาดนะครับของอะไรคนที่ไม่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยนะครับไม่ซอลาศอลาตะลิมันตะลิมันลัมยักเราะบิฟาติฮะตินกิตาบไม่เรียกว่าการละหมาดหรือการละหมาดนั้นไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์สำหรับคนที่ไม่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่อะไรเราน่าจะศึกษาแล้วก็เดินเข้าไปอีกว่าเฮ้ยละหมาดเนี่ยก็ต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ทำไมซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมันสำคัญขนาดไหนนะครับและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มาเอาไว้หัวบทเลยเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องแบบสร้างพลังว่าเราต้องพยายามในการที่อยากจะรู้ว่าอัลเลาะห์พูดอะไรกับเราในซูเราะห์ฟาติฮะห์ทำไมเราถึงต้องอ่านในละหมาดนะครับทำไมพี่น้องรู้ไหมว่าวันที่ฟาติฮะห์ถูกประทานลงมาเนี่ยนะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับยิบรีลอยู่กับซอฮาบะห์นะครับรอซูลได้ยินเสียงแบบเปรี้ยงปร้างเลยได้ยินเสียงลั่นนะครับรอซูลก็เงยมองยิบรีลก็เงยมองนะครับต่างคนก็ต่างมีคำถามขึ้นในหัวใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในฟากฟ้าท่านรอซูลนะครับได้รับคำตอบจากยิบรีลอะลัยฮิสสลามเพราะในขณะนั้นยิบรีลอยู่ด้วยยิบรีลบอกว่าเนี่ยฟากฟ้าชั้นเนี่ยประตูฟ้าชั้นเนี่ยได้เปิดขึ้นแล้วซึ่งประตูฟ้าชั้นเนี่ยตั้งกะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาเนี่ยไม่เคยเปิดเลยจนกระทั่งถึงวันนี้ยังไม่เคยเปิดเลยเพิ่งเปิดวันเนี้ยแล้วมีมะลาอิกะห์นะที่เอาสองอะไรสูสองนูตรัศมีสองดวงดวงประทีป2ดวงเนี่ยมาซึ่งมาลาอิกะห์ท่านนี้ก็ไม่เคยลงมาเลยนะนอกจากวันนี้เท่านั้นเอาดวงประทีปมา2ดวงก็คืออะไรฟาติฮะตุนกิตาบซูเราะห์อัลฟาติฮะห์กับคอวาตีมหรือคอที่มาตุนบะกอเราะห์ตอนท้ายของซูเราะห์อัลบะกอเราะห์เห็นไหมครับวันนั้นที่มาลาอิกะห์ลงมาเนี่ยเอามาอะไรเอาตอนต้นของซูเราะห์ฟาติฮะห์มานะครับเอาลงมาแล้วก็เอาตอนจบของซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ด้วยนั่นเราต้องรู้แล้วแหละว่าโอ้ฟาติฮะห์เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ตอนท้ายของซูเราะห์อัลบะกอเราะห์เนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าเรานะควรที่จะเติมพลังแล้วก็สร้างนะครับความต้องการความอยากรู้อยากเห็นของเราเนี่ยให้เกิดขึ้นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลกุรอานไม่ได้เป็นแค่เพียงหลักฐานนะครับยกเอามาอ้างอิงเอาเรื่องเราจะทำกุรบานมีอัลกุรอานพูดเรื่องกุรบานอัลกุรอานนะครับพูดเรื่องนิกะห์นะครับไม่ใช่แค่เป็นเพียงหลักฐานแต่ละอายะห์ที่ถูกประทานลงมานั้นมีวาระมีโอกาสแล้วก็มีความสำคัญมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับ มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยกับแต่ละอายะที่ถูกประทานลงมาถึงแม้ว่าอายะต่างๆนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าก็ตามนะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าก็ตามนะหลายอายะใช่ไหมหลายสุเราะห์ใช่ไหมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงเล่าเอาไว้เป็นเรื่องราวของบรรดานบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชื่อเป็นสุเราะห์รวมๆว่าสุเราะห์อัลอัมบิยาแปลว่าสุเราะห์ที่บทที่พูดถึงบรรดานบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีรวมๆเลยชื่อสุเราะห์ยูนุสสุเราะห์อิบรอฮีมสุเราะห์ยูซุฟสุเราะห์มุฮัมมัดสุเราะห์นูห์นะครับเอาเป็นชื่อเป็นเอกเทศมาวางมาเรียกเอาไว้เป็นชื่อก็มีนะครับเอาไปกล่าวไว้ประรายไว้ตามสุเราะห์ต่างๆก็มีทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเหตุและผลก็คือว่าละอัลละกุมตะซักกะรูนเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้รำลึกถึงนะครับบัญชามาเล่าเอาไว้ให้พวกเราฟังแล้วก็เอาไปทำเป็นซีรีส์เล่าเรื่องนบีของเรื่องของนบีสุไลมานเอาไว้แล้วเราเอาไปทำเป็นซีรีส์ทำเรื่องของแขกเรื่องยินเรื่องผีแขกเรื่องของแขกเอาไว้ปราบผีนะครับปราบมันมีฮิกมะมันมีข้อคิดที่มากมายกว่านั้นนะครับที่เป็นผลประโยชน์กับเราที่บางคนไม่รู้นะครับพอเวลาพูดถึงนบีสุไลมานนบีสุไลมานเก่งเรื่องยินว่ะนะครับก็จะไปเรียนเรื่องอะไรยินจะไปศึกษาเรื่องยินนะครับแต่ว่าเรื่องที่มันโยงใยถึงหลักความเชื่อเรื่องของอะกีดะห์นะครับมากมายเลยที่มันมีที่อัลเลาะห์ได้ฝากเอาไว้ในเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้เวลาเนี่ยมันหมดไปวันนึงเดือนนึงนะครับแล้วเราก็จากอัลกุรอานไปในสภาพที่เข้าใจอัลกุรอานผิดๆอยู่ว่าอัลกุรอานอ่านได้บุญแล้วก็อ่านให้กันนะครับ อ่านแล้วก็ได้บุญแล้วก็อ่านให้กันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ที่อัลเลาะห์ประทานลงมาเนี่ยมันมากกว่าการอ่านเอาผลบุญนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกจุดประสงค์ไว้ว่าอะไรฮูดัลลินนาสฮูดัลลิลมุตตะกีนเป็นแนวทางเป็นฮิดายะห์ให้กับมนุษยชาติแล้วก็เป็นแนวทางให้กับเหล่าชนที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับพี่น้องลองนึกนะแล้วก็เราอ่านยังไงถึงจะได้ฮิดายะห์กุรอานเนี่ยนะครับอ่านยังไงถึงจะได้ฮีดายะพี่น้องลองนึกนะถ้าเราไม่ศึกษาไม่รู้ความหมายเลยไม่รู้เนี่ยนะครับไปอ่านนะไม่รู้ว่าอายะนี้อัลเลาะห์พูดเรื่องอะไรเอาไว้นะครับในบางเรื่องพูดเรื่องฟิรอูนพูดเรื่องกอรูนพูดตับบัตยดาเอาง่ายๆสั้นๆเลยเนี่ยนะครับอัลเลาะห์พูดตับบัตยดาไว้เราอ่านกันเป็นประจำเลยเนี่ยนะตับบัตยดาอาบีลาฮบิวอาตับมาอักนาอันฮูมาลูฮูวามากะซับสยัสลานารองซาตลาฮับวัมราตูฮัมมาลาตัลฮะตอบฟีจีดิฮาฮับลุมมิมมาซาดอัลลอฮ์พูดตับบัตเอาไว้พี่น้องนะครับพูดสุรสั้นๆเอาไว้เนี่ยถามว่าสุรนี้เนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานลงมาเนี่ยนะบนภูเขาซอฟานะครับเราอ่านกันเนี่ยเอาสั้นเอาสั้นๆเลยนะครับแล้วเราได้อะไรนะประทานลงมาบนภูเขาซอฟาพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้นบีเนี่ยไปเผยแผ่ไปเรียกร้องกลุ่มชนนะครับที่เป็นเครือญาติก่อนเอาพี่น้องเอาพี่ปันนามาก่อนเนี่ยเรียกนบีก็เรียกเอาพี่น้องเอาพี่ปานาขึ้นไปบนภูเขาซอฟาแล้วก็ไปบอกกับพี่น้องนะเครือญาติวงญาติวงสาคณาญาติว่าถามว่าหากฉันจะบอกว่าหลังภูเขาเนี่ยมีกองทัพมาเนี่ยมีทหารมาติดอาวุธมีกองทัพมาเนี่ย จะมาลบราฆ่าฟันกับเราจะมาทำร้ายเราเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเชื่อไหมบรรดาพี่น้องของนบีคือญาติของนบีพี่ป้าน้าลุงป้าน้าเขาบอกเชื่อนบีถามว่าทำไมถึงเชื่อก็เพราะมูฮัมหมัดเนี่ยตั้งกันที่โตมาแล้วเนี่ยมูฮัมหมัดคนนี้ไม่เคยพูดโกหกเลย พูดจริงตลอดเพราะนั้นถ้าบอกเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องจริงนบีก็เลยบอกว่าอ้าวไม่งั้นฉันจะบอกให้ว่าศาสนาที่พี่ป้าน้ากำลังอยู่เนี่ยกำลังอะไรกำลังปฏิบัติอยู่เอาสิ่งอื่นมาเป็นพระเจ้าที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ใช่ศาสนาที่ถูกต้องเชื่อไหมอบูละฮับยืนขึ้นแล้วก็สะบัดออกมานะครับขึ้นภาษาบ้านเราเนี่ยขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยบอกว่าอะไรตับบัลละกยามุฮัมมัดตับบัลลักความชิบหายความหายนะจงมีแด่ท่านจงประสบแด่ท่านชิบหายเหอะมุฮัมมัดปู่ย่าตายายเขาทำกันมาแกจะมาเรียกร้องให้ละให้เลิกเขาทำกันมาเนี่ยนะกี่ชั่วคนกันแล้วเขาทำกันมาเนี่ยแต่แกจะมาเรียกจะมาบอกให้เลิกตับบัลลักหายนะชิบหายจงประสบแด่เจ้านะครับพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานซูเราะห์นี้ลงมาเลยนะครับพออบูละฮับบอกว่าตับบัลลักยามุฮัมมัดอัลีฮาดายามะตานามุฮัมมัดความชิบหายจงประสบแด่ท่านนี่ท่านรวมพวกเรามาวันนี้เนี่ยแค่เรื่องแค่เนี้ยนะเรื่องที่จะให้เลิกไม่ให้ทำตามที่ปู่ย่าตายายเขาทำกันมาเนี่ยเอาแค่เนี้ยนะชิบหายเหอะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอายะอัลกุรอานลงมานะครับบอกตับบัตยาดาอาบีละฮาบิวะตับชิบหายนะอบูละฮับมือทั้งสองของอบูละฮับนะชิบหายนั่นหมายถึงชิบหายหมดเลยเห็นไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนบีของเราเนี่ยที่วันนี้วันท้ายๆแล้วนะท้ายๆระเบียละนะครับท้ายๆเรามีอุนอวันละคนมักจะโยงกันนะครับโยงเอาเรื่องว่าเนี่ยช่วงนี้นบีเกิดนะครับนบีของเราเนี่ยความที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเนี่ยนะครับเป็นนบีที่เป็นหัวแก้วหัวแหวนเนี่ยไม่ว่ามุชริกีนว่าเรื่องอะไรด่าเรื่องอะไรนะครับก็แล้วแต่อัลลอฮฺจะประทานอายะอันกุรอานลงมาโต้ตอบทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเหมือนตะบัตยาดาเนี่ยคนด่านบีว่าขอให้ชิบหายเพราะว่าจะมาเรียกร้องให้เลิกทำในสิ่งที่ปู่ย่าตายายได้ทำนะขอให้ชิบหายเลยอัลลอฮ์ก็ประทานอายะห์กุรอานลงมาว่าอะไรคนที่ชิบหายไม่ใช่มุฮัมมัดแต่ใครอบูละฮับชิบหายเห็นไหมครับมาอักนาอันฮูมาลูฮูวามากะซับแล้วพี่น้องก็ดูความหมายด้วยไปพี่น้องนึกนะว่าเนี่ยเราอ่านนั้นกุรอานเนี่ย1,400 กว่าปีที่ย้อนหลังกลับไปเรื่องราวเนี่ยมันพาเรากลับไปนะครับมันไม่ได้บอกเล่าเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันแต่ว่าที่อัลลอฮ์เล่าทำไมเอาเรื่องราวหลังๆมาคนในปัจจุบันเนี่ยพอเวลาใครเล่าเรื่องเก่าๆโอ้นี่เริ่มแก่แล้วเอาสมัยเก่าๆสมัยก่อนมาเล่านะครับแล้วที่อัลลอฮ์เอาเรื่องเก่าเรียก1,400 กว่าปีที่นบีเผยแผ่เนี่ยนะครับเอามาเล่าในอัลกุรอานแล้วก็ยังอยู่พวกเราอ่านกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเอาไว้เนี่ยเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรนะครับถามว่ามีจุดประสงค์อะไรนะอัลลอฮ์บอกมาอักนาอันฮูมาลูฮูวามากะซับไม่มีสิ่งที่อบูละฮับได้สะสมได้ขวนขวายได้หาเอาไว้เนี่ยไม่สามารถที่จะมาเป็นสิ่งที่ทดแทนหรือว่าชดเชยการลงโทษของอัลลอฮ์ได้เลยถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์เนี่ยขวนขวายเสาะแสวงหาอะไรเอาไว้มากมายขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะไม่อะไรมีเยอะอัลลอฮ์ก็ไม่ใส่ใจในความเยอะในความมั่งคั่งเห็นไหมว่ามากระซับสิ่งที่ได้ขวนขวายเอาไว้สยัสลานารันลาตละฮับและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอบูละฮับอนาคตของอบูละฮับเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในไฟนรกที่มีเปลวเพลิงที่ลุกโชติช่วงไฟที่โหมกระหน่ำอย่างแรงนะครับแล้วก็เป็นไง ยัสลานลาตาลาฮับวัมรออาตุฮูฮัมมาลาตาลาฮตอบแล้วเมียของอบูละฮับอุมูยามีนเนี่ยเป็นผู้ที่เติมฟืนให้ให้ไฟมันเผาขึ้นให้ไฟมันรุนมันแรงขึ้นนะครับฟีจีดีฮาฮับลุมิมมาซัดในขณะที่นางเนี่ยกำลังอะไรลงโทษช่วยเพิ่มไฟให้ร้อนให้เผาผลาญสามีของตัวเองเนี่ยนางเองก็มีของที่อะไรถูกพันธการอยู่ถูกผูกอยู่ที่คอถูกลงโทษอยู่เหมือนกันนะครับตัวเองก็ร้อนแล้วก็เพิ่มไฟให้สามีให้ร้อนพี่น้องครับเอาละสั้นๆ นะสั้นๆแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเวลานี้ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยอัลกุรอานได้พาเราย้อนกลับไปในยุคของอบูละฮับว่าอบูละฮับเนี่ยเคยด่านบีเวลาวันที่นบีเผยแผ่วันที่นบีพาพี่น้องวงศาคณาญาติขึ้นไปบนภูเขาซอฟาเนี่ยนะครับโดนด่าโดนประณามนะครับโดนอะไรโดนว่าทีนี้พอโดนว่าแล้วเป็นไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอายะมาโต้ตอบอบูละฮับประทานอายะอัลกุรอานมาโต้ตอบอบูละฮับทั้งที่เป็นไงเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่อัลลอฮฺเล่าเหตุการณ์เอาไว้ในวันนั้นแล้วก็บอกถึงอนาคตด้วยว่าคนที่ต่อต้านนบีคนที่ดื้อดึงกับคำสอนของนบีเนี่ยเป็นไงต้องเจอเหมือนกับอบูละฮับ ชีวิตที่มีอยู่เงินทองจะมีมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ทรัพย์สินจะมีเยอะมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ถ่ายตัวออกได้ไหมเอาไปบอกกับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ปล่อยให้เป็นอิสระเถอะอย่าให้ตกนรกเลยนะปล่อยให้อะไรปล่อยให้เป็นอิสระให้อยู่สบายหรือเอาไปซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้ต้องอีหม่านต้องศรัทธาเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องลองนึกนะว่าเนี่ยเวลาเราเรียนนะครับเราอ่านซูเราะห์สั้นๆนะเราได้รู้ถึง1มูลเหตุอัลลอฮ์พูดตับบัตมาเพราะมีอะไรเกิดขึ้นมั้ยครับบางคนเอาตับบัตยะดาอะบีลาบิวะตับต้องวะตับนะปิดปากเอาไปทำอะไรเอาไปเป็นดูอใช่ไหมปิดปากงูปิดปากขโมยวะตับต้องปิดปากเห็นไหมแต่ว่านั่นนั่นอะไรไม่รู้ว่ามูลเหตุอัลลอฮ์ประทานมาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพอเวลาเราไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอัลกุรอานเนี่ยจะเป็นฮิดายะห์เป็นทางนำอะไรให้กับเราแต่พอเวลาเราอ่านเราเข้าใจแบบนี้แล้วเป็นไงคนที่ต่อต้านนบีนะครับสองคนเนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยเช้าขึ้นมาป่วนนบีแล้วเป็นตัวป่วนนบีไปถามนบีอ้าวเช้านี้มีนิทานอะไรจะมาเล่าอีกล่ะพอซูบะไปรออยู่หน้ามัสยิดแล้วนะครับมีเรื่องราวจะมาเล่าจะมาหลอกอะไรเขาอีกล่ะมาบอกถามนบีเป็นตัวป่วนแล้วค่อยสืบนะเมียนะครับคอยสืบว่าวันนี้มูฮัมหมัดจะออกไปทางทิศไหนจะไปทางไหนเอาหนามไปสะให้มันลำบากเอาไว้เอากวดเอาหินเอาแก้วไปโรยเอาไว้เพื่อที่จะให้เจออันตรายในการให้เป็นอันตรายในการเดินทางเห็นไหมครับเนี่ยมันย้อนพาเราย้อนกลับไปวันนี้คนที่ขัดขวางนบีเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีคนที่ไม่รักนบีนะครับคนที่เขาเรียกเกลี้ยกล่อมต่อคำสอนของนบีเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาในอดีตกาลแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้เคยเอาใครไว้เลยนะครับแล้วก็พูดถึงอนาคตด้วยว่าเล่าเอาไว้เหตุการณ์เนี่ยยังไม่ได้ถึงเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ได้ตัดสินเลยนะเล่าเอาไว้แล้วว่าซะยัสลานารอนซาตะลาฮับต่อไปเนี่ยอบูละฮับเนี่ยจะต้องถูกพาเข้าไปโยนลงไปในนรกที่มีเปลวไฟที่ลุกช่วงโชติชัชวาลนะครับอยู่ในความร้อนที่ไม่สามารถที่จะปกป้องกันตัวเองได้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังตรงนี้เราลองสรุปสิว่าเราได้ทางนำอะไรจากเรื่องนี้คนละหนึ่งข้อได้ไหม อันตบัตเนี่ยได้อะไรนะครับได้อะไรเงินทองสะสมเอาไว้ถ้าไม่มีอีมานได้ไหมไม่ได้นะครับต่อต้านคำสั่งคำสอนของนบีได้รับความสำเร็จไหมชีวิตไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สุดแล้วถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นนี่คือสาระนะครับที่ว่าเวลาเราเรียนเนี่ยจากอัลกุรอานทุกอายะเลยนะครับทุกอายะเลยในแต่ละเรื่องแต่ละอายะแต่ละเรื่องแต่ละราวนั้นมันมีนอกจากว่าอันอักษรหนึ่งเนี่ยได้ผลบุญแล้วเนี่ยแต่ว่าในอักษรที่อัลลอฮ์ได้ฝากเอาไว้เป็นเรื่องเป็นราวมาอัลลิบบาตาซายีมาที่พวกเราอ่านกันนี่แหละนะครับแต่พอเวลาอัลลอฮ์เอามาผูกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยนะ มันเป็นเรื่องราวที่เป็นฮิดายะเป็นทางนำให้กับเราตับบัตยาดาอาบีและฮาบิวตับมีตัวตามีตัวบานะครับเอาไปบวกเอาไปอะไรเอาไปติดกันเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องราวเล่าถึงเรื่องของอบูละฮับเอาไว้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนะครับบอกกับพี่น้องเอาไว้ว่าการที่เราได้อ่านอัลกุรอานนะครับอายะหนึ่งอายะใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสในการที่จะศึกษาหาความรู้หาความหมายจากอัลกุรอานให้ได้รู้มูลเหตุในการพระราชทานให้ได้เนี่ยเราต้องพยายามในการที่จะเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวของเราเองว่าเราอยากรู้เราอยากรู้อัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์พูดอะไรนะครับสักคนละหนึ่งอายะนึกอะไรได้อะนะเอาแก้ง่วงหน่อยเพราะว่าผมเองเนี่ย

ไม่เลิกนี่แหละนะเอาคนละหนึ่งอายะห์มาร่วมกันหน่อยคนละหนึ่งอายะห์แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าหนึ่งอายะห์ที่เรายกมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องมันมีความสัมพันธ์นะครับกับอะไรบ้างใครอยากจะรู้อะไรเอาอายะห์หนึ่งอ่ะเอาเลยครับหนึ่งอายะห์เอามานี่แหละข้างหน้านี่แหละอ่ะ มาขึ้นไปเป็นเชโดกันมาป่ะเนี่ยไม่ได้ไปไปตายสิต้องไปคนนี้ไม่เคยขาดอยู่แล้วฮะเนี่ยครับอ้าวเอาหนึ่งอายะหนึ่งอายะครับอะไรก็ได้เอามาที่เราจำอยู่ครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอายะที่อยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะนะครับที่เราได้ยินเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็เป็นการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอายะนี้บอกแล้วว่ามูลเหตุเนี่ยมหาศาลเลยที่อัลลอฮฺสุบตาลาทรงโปรดประทานลงมาแล้วก็ซูเราะห์นี้เนี่ยมีความสำคัญที่อัลลอฮฺแบ่งคนละครึ่งนะครับระหว่างเรากับระหว่างบ่าวระหว่างเรากับระหว่างอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เราอ่านอัลลอฮฺให้ครึ่งหนึ่งเป็นของอัลลอฮฺครึ่งแรกเนี่ยตั้งแต่อะไรอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยนะครับเป็นของเราการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยู่ในซูเราะห์อัลฟาติฮะแล้วก็เป็นคำพูดที่อะไรตะฮมีดเป็นหนึ่งซูเราะห์เป็นหนึ่งนะครับคำพูดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปขึ้นไว้หัวซูเราะห์เนี่ยห้าซูเราะห์ด้วยกันซูเราะห์ที่ขึ้นต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยหนึ่งซูเราะห์ฟาติฮะนะครับสองซูเราะห์อันอามสามซูเราะห์อันกาฟีนะครับสี่ซูเราะห์อะไรฟาติรนะครับแล้วก็ซูเราะห์ห้าซูเราะห์ซะบะอัสซะบะขึ้นต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์หมดเลยนะครับเพราะนั้นแปลว่าการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวก่อนที่อัลลอฮฺจะนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังพระองค์ทรงกล่าวให้เรานั้นสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสรรเสริญพระองค์เองก่อนอ้าวอีกหนึ่งอายะครับ อะลัมนัชรอฮ์ละกะซอดรอกนะครับอันนี้เป็นซูเราะห์นะครับเป็นซูเราะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานลงมาเป็นการตัซกียะห์เป็นการยืนยันนะครับในความเขาเรียกในความเป็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ยืนยันในการเป็นอัลกุรอานด้วยนะครับว่าอัลกุรอานถูกประทานมาเป็นภาษาอาหรับทั้งๆที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นผู้ที่อ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้แต่พอเวลาประทานในตอนต้นซูเราะห์อันบะเกาะเราะห์เนี่ยเวลาเขียนเนี่ยอะลีฟลามมีมเหมือนกันอะลีฟลามมีมนะนบีอ่านอะลีฟลามมีมนะครับแต่พอเวลาในซูเราะห์นี้ซูเราะห์อันอินชิเราะห์เนี่ยเขียนเหมือนกันอะลีฟลามมีมนะครับแต่นบีอ่านอะไรอาลัมเห็นมั้ยเขียนเหมือนกันเลยแต่นบีอ่านไม่เหมือนกันและความหมายก็ไม่เหมือนกันเพราะอาลัมนัชรอถามอัลเลาะห์ถามว่าอาลัมนัชรอเราไม่ได้ให้หัวอกของเจ้าเนี่ยเปิดกว้างนะดอกหรือเป็นหัวอกหัวใจที่อะไรกว้างขวางสว่างไสวกะนั้นหรืออัลลอฮ์ถามอาลัมนัชรอตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เขียนกุรอานเองแล้วก็ผู้ที่เอาอัลกุรอานมาให้เนี่ยต้องมาสอนต้องมาบอกนบีถ้าหากว่านบีเขียนเองก็เขียนอาลัมอะลิฟลามมีมก็เวลาอ่านก็อ่านอาลัมเหมือนกันนะครับแต่พอเวลาเขียนในอัลิฟลามีมเขียนอัลิฟลามีมแต่พอเวลาอ่านอัลัมนัชรอเขียนที่อัลัมนัชรอนบีอ่านอัลัมนัชรอนั่นแปลว่ามีผู้หนึ่งที่เอาอายะห์นี้เอาซูเราะห์นี้เนี่ยมาให้นบีและสอนนบีนบีไม่ได้คิดเองนะครับนบีไม่ได้คิดเองเนี่ยเห็นไหมพอเวลาเรามองเราโยงใยไปถึงเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของอีมานเรื่องของศรัทธาเนี่ยนะอัลกุรอานก็จะนอกจากเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเราแล้วเนี่ยอัลกุรอานก็มายืนยันการเป็นนบีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนี่คือความเอียาสความเป็นมุอ์ญิซะห์ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับยิ่งไปกว่านั้นรู้ไหมว่าอัลัมนัชรอเนี่ยนะครับเป็นซูเราะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยิบรีลเอามาให้นะครับพอเวลาให้ยิบรีลเอามาให้นะยิบรีลมาอ่านไปเอาอายะห์เอาซูเราะห์เนี่ยมาถึงตรงที่ว่ารอฟะนาละกะซิกรอกวะรอฟะนาละกะ

0: ดิกรอกมูฮัมหมัดเราได้ยกเจ้าเนี่ยให้เกียรติของเจ้าเนี่ยขจรกระจายไปแล้วพอยิบรีลเอาอายะห์นี้มาให้ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีอยิบรีลถามนบีว่านบีรู้มั้ยอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์จะยกนบีให้เรื่องชื่อลือนามอ่ะอัลเลาะห์ยกยังไงนบีรู้มั้ยนบีบอกว่าวัลลอฮุอะลัมอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นที่รู้นะครับยิบรีลก็บอกกับนบีว่าอะไรไอยุซกรออิสมะกะมาอิสมิการที่อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์จะยกชื่อจะยกนบีให้สูงส่งก็คือจะเอาชื่อของนบีนั้นไปกล่าวรวมกับชื่อของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟินอาซานตอนอาซานวัลอิกอมะห์ตอนอิกอมะห์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์ในอาบน้ำละหมาดอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุเห็นไหมครับเนี่ยเป็นอะไรเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้แต่พวกเราวะรอฟะนาละกะซิกรอกอัลลอฮ์ยกย่องอัลลอฮ์ให้เกียรติของให้เกียรตินบียกนบีให้เกียรติเนี่ยกระจรกระจายไปก็คือการที่เอาชื่อของนบีเนี่ยไปประกาศเอาไว้ทุกวันวันละ5เวลาแค่ในอาซานอย่างเดียวเนี่ยการอาซานช่วงอาซานอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องลองนึกนะว่าบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยแต่ละภาคเนี่ยอาซานก็เวลาก็เหลื่อมกันไม่ตรงกันละไอ้มาพอตรงนี้จบตรงนู้นเริ่มตรงนี้จบตรงนู้นเริ่มนะครับมีกล่าวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบตาลาทรงยืนยันในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ไหมว่าตอนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหน้าเฟซคนจะเอาอายะอัลกุรอานอายะหนึ่งอยู่ในสุรอันอัซซาบอายะที่56เนี่ยไปนะครับว่าอินนัลลอฮฺวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาเอาอายะเนี่ยไปขึ้นหน้าเฟซบางคนก็เอาไปเป็นโปรไฟล์เอาไปเขียนนะครับอายะนี้เป็นอายะที่56จากซูเราะห์อัลอะห์ซาบซึ่งมูลเหตุในการพระราชทานอายะเนี่ยเป็นเหตุที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นเฝ้ารับการละหมาดนบีเอายิบรีลเนี่ยเอานบีขึ้นฟ้าแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับจนกระทั่งถึงชั้นที่สุดแล้วเนี่ยยิบรีลไม่ได้ขึ้นไปนบีก็เรียกบอกยิบรีลให้ขึ้นมาให้ขึ้นมานะยิบรีลบอกว่าชั้นเนี่ยเขตของชั้นเนี่ยสุดแค่ตรงนี้แล้วยิบรีลอยู่ข้างล่างก็ฟังนะครับฟังนบีพอฟังนบีนะครับนบีขึ้นไปเจอกับนูรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีจะบอกยังไงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าอัสสลามุอะลัยกะยาอัลลอฮ์ขอสันติจงประสบแด่ท่านโออัลลอฮ์อัลลอฮุวัสสลามอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงสันตินั้นนบีจะไม่พูดอย่างนี้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อวยฮีให้นบีพูดว่าอะไรอัตตะฮียาตุลิลลาฮ์อัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุคุ้นมั้ยตัวพรคุ้นนะคุ้นนั่นแหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีพูดอย่างนี้เป็นวะฮีนะครับพอนบีพูดว่าอะไรอัตตะฮียาตุลิลลาฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับนบีว่าอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูขอความสันติจงประสบแด่ท่านโอ้นบีเอ๋ยโอ้นบีเอ๋ยนบีพอได้ยินอย่างนี้นบีว่าอัสสลามุอะลัยนาขอสันติจงประสบแด่พวกเราทั้งหมดเลยพวกเราทั้งหมดเลยคือคนที่เป็นอุมมะห์ของนบีที่ทำตามนบีบอกที่ทำตามนบีสอนที่ไม่ฝ่าฝืนไม่คัดค้านสุนนะของนบีรักษาสุนนะของนบีว่าอาลาอิบาดิลลาฮิสซอลีนขอให้มีสันติทั้งหมดเลยคนที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับยิบรีลได้ยินอยู่ข้างล่างยิบรีลบอกอะไรอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขอยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุและขอยืนยันว่านบีมูฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของพระองค์ยิบรีลเป็นคนไรตะชะฮุดฟะตะชะฮะดะเป็นยิบรีลผู้ที่กล่าวตะชะฮุดเพราะฉะนั้นสำนวนนี้เป็นสำนวนที่เราได้ยินเราได้อ่านแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอยิบรีลได้กล่าวตะชะฮุดอย่างนี้นะครับ อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกอินนัลลอฮ์วะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบีแท้จริงอัลลอฮ์และมะลาอิกะของอัลลอฮ์นั้นศ็อลาวาตให้กับนบียาอัยยูฮัลลซีนะอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมาโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงศ็อลาวาตให้กับนบีอย่างแท้จริงพออายะห์นี้ถูกประทานลงมาซอฮาบะห์กรูไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลรอซูลอัลลอฮ์จะให้ฉันให้สลามกับท่านฉันให้สลามแล้วแต่ว่าเนี่ยในอายะห์นี้อัลลอฮ์จะให้ศ็อลาวาตฉันศ็อลาวาตยังไงต้องตีกองหรือเปล่าต้องเคาะกองมั้ยศ็อลาวาตให้กับนบีนบีบอกว่าอะไรกูลูอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดให้พูดว่าอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวอย่างนี้วะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลอิบรอฮีมฟินอาลามีนอินนะกะฮามีดุมมะจีดนี่เป็นอะไรเหตุที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราซอลาวาตอิบรอฮีมียะห์ในการละหมาดเพราะอัลลอฮ์ให้นบีไปรับการละหมาดมาในค่ำคืนของเดือนรอญับนะครับคืนอิสรอแล้วก็คืนมิรอจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าถึงแม้ว่าเป็นแค่เพียงอายะห์นึงแต่ว่าพอเวลาเราเข้าใจเอามุมมองของอัลกุรอานไปมองเอามุฟัสซิรไปมองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอัลกุรอานเนี่ยเรื่องเดียวเนี่ยวะรอฟะนาละกะซิกรอกอะลัมนัชรอห์ละกะซอดรอกซูรอห์เดียวอายะห์เดียวเนี่ยแต่ดูมันกินความดูมันครอบคลุมไปสิว่าอัลเลาะห์รับรองอัลเลาะห์รักนบีอัลเลาะห์ให้เกียรตินบีอัลเลาะห์ยกย่องสรรเสริญนบีขนาดไหนนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ฝากกับพี่น้องนะว่าเวลาเราเรียนอัลกุรอานขอให้เราตั้งใจนะครับอ่านอายะห์ไหนก็แล้วแต่อ่านตะบาอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์พูดอะไรเอาไว้ในตะบาเวลาอ่านวากีอะห์อยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์พูดอะไรเอาไว้ในซูเราะห์อันวากีอะห์เวลาอ่านซูเราะห์ยูซุฟอัลลอฮ์เล่าอะไรเอาไว้ในเรื่องของนบียูซุฟเวลาเล่าอัลลอฮ์อ่านซูเราะห์ยูนุสอัลลอฮ์เล่าอะไรไว้ในซูเราะห์ยูนุสและเล่าเอาไว้เพราะอะไรมีเหตุผลอะไรเราได้อะไรจากนั่นนะครับก็ขออนุญาตใช้เวลากับพี่น้องเพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วก็รออาจารย์อับดุลฮะลีมนะครับจะตะแบ่งก็จะไอนะก็เอาไว้แค่นี้วันนี้มาไม่เต็มร้อยเลยแต่ว่าเมื่อเป็นนัดนะครับนัดกับพี่น้องแล้วเนี่ยก็คงต้องมาตามนัดกันแล้วก็มีอีกที่นึงที่คลอง10นะครับ10โมงกว่าๆเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้ใครมีคำถามนะครับมีปัญหามีประเด็นอะไรเดี๋ยวถามอาจารย์อับดุลฮะลีมนะครับท้ายที่สุดนี้ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้พระองค์ทรงโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับให้กับพวกเราทุกคนนะครับให้พวกเรายืนหยัดแล้วก็ได้เข้าใจอัลกุรอานเอาอัลกุรอานเนี่ยมาเป็นทางนำมาเป็นความรู้ในการที่เราจะอยู่กับอัลกุรอานนะครับจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัม
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในประวิตเดติศักดิ์ในประวิตเดติศักดิ์หรือปู่ของอานิสได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะในวันพุธที่9กันยายนเวลา16นาฬิกาหรือหลังอัสรีณมัสยิดดารอสซาอาดะปากลัดพระประแดงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูในยูซุฟหรือคุณสมชายสดมณีในยูซุฟหรือคุณสมชายสดมณีอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายอับดุลลอฮ์สดมณีจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นณมัสยิดจามีอุลคอยริยะห์บ้านครัวเชิงสะพานเจริญผลถนนบรรทัดทองราชเทวี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยา และอาคิเราะห
4: ์อ้วนลงพุงโรคฮิตในวัยทำงานอ้วนลงพุงไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างแต่คือสัญญาณเตือนสุขภาพไลฟ์สไตล์ของคนทำงานออฟฟิศนั้นเอื้อต่อการสะสมไขมันหน้าท้องแบบไม่รู้ตัวเลยโดยเฉพาะพฤติกรรมนั่งนานขยับตัวน้อยกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์พักผ่อนไม่เพียงพอและความเครียดทุกอย่างเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาอ้วนลงพุงแบบไม่รู้ตัวปัญหาอ้วนลงพุงอาจนำมาสู่ปัญหาสุขภาพในอนาคตที่หากไม่ปรับเท่ากับเสี่ยงวิธีลดปัจจัยเสี่ยงอ้วนลงพุงขยับให้มากขึ้นนั่งให้น้อยลงลุกเดินทุก1ชั่วโมงกินอย่างฉลาดลดแป้งขัดสีน้ำตาลและอาหารแปรรูปเพิ่มผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและโปรตีนไม่ติดมันนอนให้พอสัก6ชั่วโมงแนะนำต้องนอนก่อน4ทุ่มตรวจสุขภาพสม่ำเสมอป้องกันได้ง่ายๆแค่ปรับพฤติกรรมงดหวานงดน้ำตาลทุกชนิดงดแป้งแปรรูปทุกชนิดออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้พอและอย่าเครียดเกินไปเริ่มวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้าวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
5: และการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ใช่เป็นเพียงคำชื่นชมด้วยกับลิ้นเท่านั้นแต่ต้องประกอบไปด้วย3ประการ1รับรู้ถึงความดีงามและความสมบูรณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2เป็นคำกล่าวที่ออกมาจากความรักที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3กล่าวด้วยหัวใจที่ยกย่องเทิดทูนและให้ความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์ดังนั้นเมื่อเรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์หรือกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราจึงไม่ได้เพียงแค่พูดว่าอัลลอฮ์ทรงมีคุณงามความดีเท่านั้นแต่เรากำลังประกาศด้วยหัวใจที่รักอัลลอฮ์เรายกย่องพระองค์และเราเชื่อมั่นในความสมบูรณ์ของพระนามคุณลักษณะและการกระทำของพระองค์โดยเหตุนี้คำกล่าวที่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์จึงเป็นคำกล่าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคำหนึ่งเป็นทั้งการรำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นการขอบคุณเป็นการแสดงออกถึงอีมานและเป็นการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลาเดียวกัน
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ตะดิร
1: อัลลอฮ์ก็สั่งนบี3อย่างฟะอัมมัลยะตีมาฟะลาตักกะฮัดสำหรับเด็กกำพร้านะเจ้าอย่าไปขู่ตะคอกเขาเพราะอะไรล่ะเพราะเจ้าเคยเป็นกำพร้ามาก่อนจงเห็นใจเด็กกำพร้าเถอะสงสารเด็กกำพร้าเวลาตุกริบัวอัมมาลิฮีอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปโกงทรัพย์ลูกกำพร้าและให้เลี้ยงดูลูกกำพร้าให้ดีวัลมุรอดุกุนลิลยะตีมิกัลอับดุรรอฮีมความหมายก็คือเจ้าจงดูแลลูกกำพร้าเหมือนเจ้าเป็นพ่อที่ดีของเขาคนหนึ่งให้ความเมตตาอบอุ่นกับเขาฟะกอดกุนตะยาตีมันฟะอาวะกัลลอฮ์เพราะเจ้าเคยเป็นกำพร้ามาก่อนอัลลอฮ์ก็ให้เจ้าได้รับความอบอุ่นให้มีที่พักพิงอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่า เราพบเด็กกำพร้าและเมตตานะให้การเลี้ยงดูนะอัลลอฮ์จะเมตตาเราอัซซินกะมาอัซซันัลลอฮุอะลัยเราทำความดีกับเบาอัลลอฮ์คนอื่นเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะดีกับเราจะเมตตากับเราท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอาวายะทีมันใครที่อุปถัมภ์ลูกกำพร้าคนหนึ่งเอายาตีไม้นี้หรืออุปถัมภ์ลูกกำพร้าสองคนซุ่มมาซอบารอและเขามีความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูลูกกำพร้าอย่างดีกุนตุอานะวะวาฟิลยันนะกะฮาไตฉันและผู้ที่เลี้ยงลูกกำพร้านั้นจะอยู่ในสวรรค์กับฉันเหมือนกับสองนิ้วนี้คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางท่านนบียกสองนิ้วชี้ขึ้นว่าก็ต้องลงได้อยู่สวรรค์ให้กันกับท่านนบีใครที่เลี้ยงลูกกำพร้าและท่านนบีบอกว่าบ้านที่ดีที่สุดก็คือบ้านที่มีวาสนาได้เลี้ยงลูกกำพร้าหนึ่งอัลลอฮ์ให้ทำมาค้าขึ้นเพิ่มภูริกีกับเจ้าของบ้านที่เลี้ยงลูกกำพร้าสองอัลลอฮ์ประทานสวรรค์ให้ในฐานะที่เลี้ยงลูกกำพร้าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าใครที่โกงทรัพย์ลูกกำพร้านะอัลลอฮ์กิ้วโกรธมากนะและใครโกงทรัพย์ลูกกำพร้าเนี่ยไม่มีความสุขทั้งโลกนี้โลกหน้าไปทรัพย์ของเขาเนี่ยจะวอดวายหมดเลยเพราะอัลลอฮ์กิ้วโกรธเขา1ฟะอัมมัลยะตีมะฟะลาตักฮัดจงเอ็นดูเมตตากับลูกกำพร้านะวะอัมมัสซาอิลฟะลาตันฮัดและเมื่อคนมาขอแล้วก็อย่าไปขู่ตะคอกเขาเพราะอะไรล่ะเพราะมูฮัมหมัดเนี่ยเคยยากจนมาก่อนก็อัลลอฮ์ก็ให้ได้ประสบความร่ำรวยดังนั้นคนจนมาขอมาพึ่งพาอาศัยจงอย่าไปขู่เขาอย่าไปดุด่าว่าเขาถ้าสมมุติว่าเราไม่ให้เราก็บอกเขาดีๆแต่ว่าถ้าพิจารณาแล้วสมควรให้จงรีบให้เถอะจะมากหรือน้อยก็ตามอย่าให้เขาเสียกำลังใจแต่ชนิดว่ามือดีเท้าดีมีความสามารถจะประกอบอาชีพแล้วขี้เกียจไม่ประกอบอาชีพมีอาชีพทางขอเขากินอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ให้หรอกนะถ้าเราไปให้คนอย่างนี้ก็มีความผิดอีกนะถือว่าไปส่งเสริมให้คนขี้เกียจทำมาหากินเพราะฉะนั้นศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยรอบคอบนะเป็นศาสนาที่ประกันสังคมงั้นหมายว่าคนฉลาดมือดีเท้าดีก็ขอก็ดีกว่าง่ายๆดีอย่างนี้ไม่ให้เหมือนกันแต่คนที่มีความเดือดร้อนมีความจำเป็นอันนี้ช่วยกันให้เถอะสมเพชเวทนากับเขาและท่านนบีบอกว่าผลบุญในการที่เราช่วยเหลือคนยากจนตกระกำลำบากอันนี้หนึ่งดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราเนี่ยพ้นจากการตกระกำลำบากและสวรรค์อาคิเราะห์นั้นอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วนี่แหละในอัลกุรอานอายะห์ที่ว่าอัซซินกะมาอัซซันัลลอฮุอิลัยจะทําความดีกับบ่าวอัลลอฮ์เสียแล้วอัลลอฮ์ก็ดีกับเจ้าอัลลอฮ์ตอบแทนเจ้าวะอัมมาบินิมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิสส่วนความกรุณาโปรดปรานที่ผู้อภิบาลของเจ้าที่เจ้าได้รับนั้นเจ้าจงพูดไปสิไอ้ฮัดดิซินนาซาบิฟอดิลลาฮิวะอินอามีอะลัยกจงบอกกับคนอื่นเถอะว่าเราได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ฟะอินนัตตะฮัดดุซะบินนิอ์มะตีเพราะการที่ได้รับความกรุณาจากอัลลอฮ์เราสำนึกในความกรุณาของอัลลอฮ์เอาความกรุณาของอัลลอฮ์เนี่ยมาพูดถึงเอามาคุยนี่ชุกรุลละฮะอันนี้เป็นการแสดงออกว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่ไม่ลืมบุญคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจงแยกหัวใจให้ดีนะนบีว่าอินนามันอามาลุบินนิยาตมันขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเราได้รับความดีเราเอาความดีที่ได้รับเนี่ยมาคุยเพื่อเราจะได้สำนึกถึงคุณงามความดีของอัลลอฮ์และประการที่สองเพื่อคนอื่นเนี่ยจะได้ทำตัวเป็นคนดีเขาจะได้รับความดีอย่างเราด้วยอันนี้ได้ผลบุญสองเท่าท่านนบีบอกไว้แล้วส่วนเราได้รับความดีจากอัลลอฮ์เราก็เอาความดีนี้มาคุยเพื่อจะอวดอ้างว่าฉันดีกว่าคนอื่นอันนี้อัลลอฮ์กิ้วโกรธเพราะเป็นการริยะเป็นการอวดอ้างและการอวดอ้างอันนี้มุฮัมมัดลิลอามันไปทำลายความดีหมดเลยนี่แหละอินนามันอามาลุบินิยัตการงานนั้นขึ้นอยู่กับเจตนางั้นเวลาเราอ่านถึงว่าอัมมาบินิอามาติร็อบบิกะฟะฮัดดิสส่วนเนี่ยมัดความโปรดปรานที่เราได้จากอัลลอฮ์นั้นเจ้าจงบอกกับคนอื่นเถอะบอกเพื่อว่าจะได้เตือนให้เราสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์และจะได้เป็นเหตุให้คนอื่นเนี่ยทำความดีจะได้รับเนี่ยมัดอย่างนี้บ้างนี่แหละซูเราะห์วัตตุฮาที่ผ่านมานี้ให้ความรู้ให้สติปัญญาและให้ความคิดแก่ผู้ที่กำลังลืมตัวลืมนึกไปว่าจะอยู่โลกนี้จนลืมโลกหน้าอย่างน้อยจำได้ว่าวะลาลอาคิเราะตุคอยรุลละกะมินันอูลาโลกหน้ามันดีกว่าโลกนี้ดังนั้นจะทำอะไรก็ตามขอให้มีส่วนเป็นกุศลผลบุญไปถึงโลกหน้าทำเถอะประกอบสัมมาอาชีพที่ฮาลาลเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเป็นผลบุญไปถึงโลกหน้าตอลบุลฮาลาลิฟารีดะตุนบาดัลฟารีดะเพราะการประกอบอาชีพบริสุทธิ์นั้นเป็นฟารดูหลังจากที่ฟารดูละหมาดแล้วเราเลี้ยงดูครอบครัวผลบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซะดะกอที่ใหญ่ที่สุดก็คือการเลี้ยงดูครอบครัวนั่นแหละเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ดีกินดีนี่แหละเป็นผลบุญใหญ่เลยหลังจากครอบครัวอยู่ดีกินดีแล้วเราก็พิจารณาช่วยเหลือคนอื่นได้อีกต่อไปดังนั้นอย่าไปคิดว่ารวยแล้วฉันไม่ทำอะไรแล้วทำเถอะเพราะว่ารวยแล้วไม่ทำอะไรแล้วนั่นเป็นคนบะเค้นคือเป็นคนใจแคบถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันมีฐานะรวยมากกว่านี้ฉันจะได้มีวาสนาสร้างมัสยิดได้ฉันจะช่วยสังคมสังเคราะห์ได้มากกว่านี้จะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้มากกว่านี้เจตนาดีอันนี้แหละอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนให้อย่าไปกลัวเหนื่อยยากบนโลกนี้เลยเพราะโลกนี้มันเหนื่อยกันไม่นานและกำลังวังชาน่ะใช้ไปเถอะมันไม่หมดหรอกใช้เท่าไรอัลลอฮ์ก็เติมให้แต่ถ้าไม่ใช้นะอัลลอฮ์เห็นว่าไม่ใช้อัลลอฮ์จะเอากลับอยู่เฉยๆไม่เดินนานๆทั้งๆที่เดินได้เดี๋ยวอัลลอฮ์เอาความสามารถในการเดินกลับแล้วจะเดินไม่ได้งั้นประกอบสัมมาอาชีพที่บริสุทธิ์ทำอามานอิบาดะห์กับอัลลอฮ์มีความรู้สึกพออยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์นั่นแหละท่านจะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับโชคดีทั้งโลกนี้และโลกหน้า
0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร09906344110990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสเวลา 13:00 พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก 1-2-2 ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักทางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะณมัสยิดดารุนอัปรอดแครายฝั่งใต้บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเส้นทางโทร0951834370 0951834370อิหม่ามฮาริสขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อซุนนะเก๋มีจริงหรือโดยอาจารย์อับดุลนาซิรปานมณีในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดอันซอริซุนนะหัวรอพระนครศรีอยุธยาขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลานฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745
5: ใครว่าการนอนกรนไม่อันตรายความจริงคือการนอนกรนบ่อยๆอาจบ่งบอกถึงภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดในสมองตีบเสียงกรนเกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจบางส่วนทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอวิธีแก้ง่ายๆคือนอนตะแคงแทนการนอนหงายลดน้ำหนักตัวหากมีภาวะอ้วนถ้าปรับพฤติกรรมแล้วยังนอนกรนหนักแนะนำให้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจเช็คภาวะหยุดหายใจขณะหลับอย่าปล่อยผ่านเพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: ผู้ศรัทธาถึงแม้ว่าเราไม่มีประสบการณ์เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น
1: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: เตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานพภาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดะวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรุบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771109 089 0771711009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้ว

0: อันซูเราะห์กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีดให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
1: سورة المطففين
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
2: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون
3: ความหายนะจงประสบแด่บรรดาผู้ทำให้พร่องในการตวงและการชั่งคือบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขาตวงเอาจากคนอื่นก็ตวงเอาเต็ม
2: วะอิซาการูฮุมเอาวะซะนูฮุมยุคซิรูน
3: และเมื่อพวกเขาตวงหรือชั่งให้คนอื่นก็ทำให้ขาด
2: อะลายะซุนนูลาอิกะอันهم مبعوثون ليوم عظيم
3: ชนเหล่านั้นไม่ได้คิดบ้างหรือว่าพวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพสำหรับวันอันยิ่งใหญ
2: ่ يوم يقوم الناس لرب العالمين
3: วันที่มนุษย์จะยืนต่อหน้าพระเจ้าแห่งสากลโลก
2: كلا

0: ม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงบันทึกของบรรดาคนชั่วนั้นอยู่ในสิจีนและอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิจีนนั้นคืออะไร
1: กิตาบุมมักกุม
0: คือบันทึกที่ถูกจารึกไว
1: ้ไวลุยยาวมะอิซิลลิลมุกัซซิบีนัลละซีนยุกัซซิบูนบิยาวมิดดีน
0: ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธคือบรรดาผู้ปฏิเสธวันแห่งการตอบแ
1: ทน
0: และไม่มีใครปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนนั้นนอกจากทุกคนที่ละเมิดที่กระทำความผิด
1: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين
0: เมื่อบรรดาองค์การของเราถูกอ่านแก่เขาจะกล่าวว่านี่คือนิยายเหลวไหลสมัยก่อน
1: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
0: ไม่ใช่เช่นนั้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้นั้นได้เป็นสนิมบนหัวใจของพวกเขา
1: แกลาอินนะฮุมอัรร็อบบิฮิมยะมาอิดิลละมะห์จูบูน
0: ไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงพวกเขาในวันนั้นจะถูกกั้นจากพระเจ้าของพวกเขา
1: ซุมมะอินนะฮุมละซอลุลญะฮี
0: แล้วแท้จริงพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรกที่มีเปลวไฟลุกโชน
1: ซุมมะยุกาลฮาซัลละซีกุนตุมบิฮิตุกัซซิบูน
0: แล้วจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่านี่คือสิ่งที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธมันไว้

0: ไว
1: ้ يشهده المقربون
0: บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหมายถึงมาลาอิกะห์จะเป็นผู้ดูแลรักษา
1: อินนัลอบรอรลฟีนอีมอะลัลอะรออิกยันซุรูน
0: แท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมจะอยู่ในความโปรดปรานอย่างแน่นอนพวกเขาจะมองดูจากบนเตียง
1: ตะอริฟฟีวูจูฮิฮิมนัซรตันนอีม
0: เจ้าจะได้รู้ถึงการมีความสดชื่นแห่งความสุขสำราญที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขา

ม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงบันทึกของบรรดาผู้ทรงคุณธรรมอยู่ในอิลลียีนอย่างแน่นอนและอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าอิลลียีนนั้นคืออะไรคือบันทึกที่ถูกจารึก

0: พวกเขาจะได้ดื่มสุราอันบริสุทธิ์ซึ่งถูกผนึกไว้ที่ใช้ผนึกมันนั้นคือชมดเฉียบและในการนี้บรรดาผู้แข่งขันที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขสำราญนี้จงแข่งขันกันเ
1: ถิด
0: ที่ใช้ผสมสุรานั้นมาจากตัสนีมคือตาน้ำแห่งหนึ่งซึ่งบรรดาผู้ใกล้ชิดอัลลอฮ์เท่านั้นจะได้ดื่มมัน

0: แท้จริงบรรดาผู้กระทําผิดนั้นเคยหัวเราะเยาะและเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเดินผ่านพวกเขาไปพวกเขาจะหลิ่วตาเย้ยหยัน
1: วะอิซัลกอลบูอิลาอะห์ลิฮิมกอลบูฟะกีฮิน
0: และเมื่อพวกเขากลับไปยังพวกพ้องของพวกเขาก็กลับไปอย่างตลกขนอง

และเมื่อพวกเขาเห็นบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงชนเหล่านี้เป็นผู้หลงทางแน่นอน

และพวกเขาหมายถึงผู้ปฏิเสธศรัทธามิได้ถูกส่งมาเพื่อเป็นผู้ปกปักรักษาผู้ศรัทธาเหล่านั้นดังนั้นวันนี้บรรดาผู้ศรัทธาก็จะหัวเราะเยาะพวกปฏิเสธศรัทธาบ้าง

0: พวกเขาบรรดาผู้ศรัทธาจะมองดูอยู่บนเตียงบรรดาผู้ปฏิเสธจะได้รับการตอบแทนตามที่เขาได้ปฏิบัติมามิใช่หรือ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทยอ
3: ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับท่านมีลูกอยู่กันหรือเปล่าท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษท่านเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่กันหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเด็กๆเยาวชนที่เป็นชะบับหรือชาบ้าก็คือเป็นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยนะไม่ใช่ในตัวคนคนเดียวกันแต่เป็นคนฟังอาจจะเป็นผู้ชายนะเป็นผู้หญิงคุณก็ไม่พ้นกับคำว่าเป็นลูกวันนี้ท่านจะเป็นพ่อแม่เป็นสามีภรรยาหรือท่านจะเป็นลูกที่ยังไม่ได้แต่งงานหนีไม่พ้นในชีวิตของพวกเราก็คือคำว่าอะไรครับลูกและเมื่อเราเป็นลูกเนี่ยวันนี้เราลองดูนะครับดูตรวจสอบตัวเราเองชีวิตของเราเองแล้วเราก็กลับไปดูในคำสอนดูแบบอย่างของซอฮาบะห์และก็ดูสิ่งที่อัลลอฮ์และนบีบอกอัลลอฮ์บอกกับพวกเราสั้นๆเองอัลลอฮ์พูดกับเราในคำพูดที่บอกว่าสุดๆแล้วว่าแล้วตะกุลละหูมาอุฟอย่าใช้คำพูดกับคนที่เป็นพ่อแม่นะอุฟดังนั้นวันนี้คนที่อะไรครับทำไม่ดีกับพ่อแม่นะเพียงแต่ใช้คำที่อุฟก็คือไม่สุภาพนะเขาจะเป็นคนที่ถือว่าเนรคุณและเป็นคนที่อากตัญญูต่อพ่อแม่เลยนะเพราะความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับความพอใจของพ่อแม่ความโกรธเกลียวของอัลลอฮ์ก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับความโกรธเกลียวของพ่อแม่แล้ววันนี้ท่านลองดูคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตท่านลองมองคนรอบข้างถ้าท่านอยู่บ้านของตนเองท่านอยู่ห้องเช่าท่านลองมองคนที่ท่านเกิดมาแล้วก็คนที่อยู่รอบบ้านตัวเองคนไหนคือคนที่ประสบความสำเร็จคนไหนคือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จผมไม่ได้ไปตรวจสอบนะไม่ได้ทำวิจัยนะแต่ลองมองแล้วก็นึกถึงภาพแล้วให้กลับมาตรวจสอบตัวเองว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จไหมวันนี้ตัวเราอยู่ตรงไหนของสังคมและชีวิตของเราอยู่อย่างไรต้องย้อนกลับไปว่าลูกที่ทำดีต่อพ่อแม่นะประสบความสำเร็จทุกคนอินชาอัลลอฮ์แต่ลูกที่ทำให้พ่อแม่เสียใจนะให้พูดเก่งให้เอาใจเก่งต่อหน้าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างกับพ่อกับแม่เนี่ยนะแต่ว่าอะไรครับรับหลังอย่างขโมยตังเอาสิ่งนั่นสิ่งเนี่ยนะคือทำให้พ่อแม่เสียใจเมื่อไหร่นะชีวิตจะไม่ประสบความสำเร็จวันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วก็เห็นมาพอสมควรเหมือนกันว่าคนที่ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จเนี่ยนะผมก็พยายามจะไปดูไม่ว่าเขาจะอายุ60ไม่ว่าเขาจะอายุ70ถ้าถามมีแม่อยู่ไหมมีแล้วคำพูดหนึ่งจะได้ยินละมะอยู่กับใครล่ะครับอ๋อผมเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านอ๋อแม่อยู่กับผมที่บ้านคนไหนที่เอาพ่อแม่ไปดูแลและไปเลี้ยงเนี่ยนะประสบความสำเร็จแต่คนไหนที่ปากดีแล้วก็บอกอะไรนะรักมะรักมะแต่เวลามะแก่มะไม่สบายเนี่ยนะเองก็เลี้ยงไปสิเองเป็นน้องเองได้บ้านอะไรประมาณเนี่ยนะจะไม่ค่อยได้ความสำเร็จเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าเกิดมาเป็นลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตเราจะประสบความสำเร็จนะหลังจากที่เราต่ออัตต่อรอดด้วยกันละหมาดสิ่งที่สำคัญในดุนยาก็คือว่าเราจะต้องทำในสิ่งที่เรียกว่าให้พ่อแม่พึงพอใจทำยังไงอ่ะพี่น้องทำยังไงผู้ฟังที่จะไม่ให้พ่อแม่ของเราเสียใจให้นึกเสมอว่าเราเนี่ยเวลาอยู่โรงเรียนเวลาครูดุเราเถียงไหมไม่เถียงเพราะเขาเป็นครูใช่ไหมล่ะประเทศไทยเราสอนกันมาอย่างนั้นเวลาเราเป็นลูกน้องอยู่ในบริษัทนายบอสสั่งเราเถียงไหมไม่เถียงนั่นใครไม่ใช่พ่อแม่เราเลยนะทำไมไม่เถียง แต่เวลากลับมาบ้านมะทำแกงส้มให้มะเอาแกงมื้อเช้าเหลือมะทอดไข่ให้อะไรมะอะไรอย่างงู้นอย่างเงี้ยนะอะไรแม่ให้นึกว่าคนที่เป็นครูน่ะบุญคุณยังสู้พ่อแม่ไม่ได้คนที่เป็นนายที่ให้เงินเดือนเราบุญคุณก็ยังสู้แม่เราไม่ได้คนที่เป็นอะไรครับคนที่มีบุญคุณกับเราเขามีบุญคุณก็โอเคแต่คนที่ประเสริฐสำหรับเราที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จหนีไม่พ้นคำว่าพ่อแม่แล้ววันนี้ทำไมถึงต้องทำให้พ่อแม่เสียใจทำยังไงที่จะให้พ่อแม่ไม่เสียใจเราเป็นลูกชายตั้งตัวใหม่ครับคิดใหม่ได้แล้วคิดแบบคนที่จะครองโลกอ่ะวันนี้อายุ5ขวบคิดได้แล้วจะเรียนอะไรต่อไปทำอะไร12ขวบนี่ต้องบอกได้แล้วว่าฉันจบป.6ฉันจะต้องเรียนต่อมัธยมที่นี่ฉันจะต้องต่อมหาวิทยาลัยที่นี่ฉันต้องเป็นอันนี้ฉันจะต้องทำงานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แบบเนี้ยฝันแล้วก็ทำให้ได้แต่ไม่ใช่ยังบอกว่าเป็นผู้ชายยังคิดไม่ได้เลยแล้วจะอยู่ยังไงถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องบอกว่าตื่นเช้ามาต้องทำหน้าที่แทนแม่กับข้าวมะไม่ต้องแม่ไม่ต้องล้างจานแม่ไม่ต้องซักเสื้อผ้าแม่ไม่ต้องรีดเสื้อแม่ไม่ต้องทำแทนได้แล้วและความสำเร็จจะเกิดแต่ถ้าลูกคนใดก็ตามที่ยังบอกว่ายังไม่ใช่หน้าที่เดี๋ยวรอแต่งงานก่อนมีสามีก่อนดูกี่คนแล้วดังนั้นวันนี้พ่อแม่เขาดุพ่อแม่เขาบ่นพ่อแม่เขาจู้จี้จำชัยนั่นคือความเมตตานะที่คุณยังมีพ่อแม่แต่ถ้าวันใดก็ตามที่คุณทำให้พ่อแม่เสียใจนะและคนที่ทำให้พ่อแม่เสียใจและคนที่เนรคุณกับพ่อแม่เนี่ยนะเห็นมาเยอะและที่สำคัญที่สุดก็คือให้รวยขนาดไหนก็ตามอย่าลืมพ่อแม่ให้รวยยังไงก็ตามอย่าลืมพ่อแม่ให้มีเงินเดือนมากขนาดไหนก็ตามต้องแบ่งพ่อแม่พ่อแม่ไม่ต้องการเอาตังค์เราแต่สิ่งที่พ่อแม่จะดูน้ำใจเราและสิ่งที่พ่อแม่รับเราไปบางทีเขาเอานั่นแหละมาคืนหลานเราลูกเราเห็นไหมครับทำความดีกันเถอะครับอย่าได้ยินคำสอนและได้ฟังคำสอนฟังกุรอานฟังหะดีษแล้วแต่ที่บ้านคุยกับพ่อแม่โทรศัพท์คุยกับพ่อแม่พรุ่งนี้จะไปทำงานพรุ่งนี้จะอะไรครับจะสอบพรุ่งนี้จะสมัครงานเคยโทรมาหาพ่อแม่แล้วบอกขอดุอาให้ลูกด้วยหรือเปล่าโทรหาชาวบ้านหมดเลยส่งไลน์ส่งเฟซหมดเลยจะไปไหนแต่กับพ่อกับแม่เถียงตลอดกับคนอื่นครับขาจ้าแต่กับพ่อกับแม่อะไรประมาณเนี้ยนะขอผมเป็นคนที่บอกว่าค่อนข้างจะอะไรครับกับพ่อแม่กับคนแก่เนี่ยถ้าเห็นแล้วหรือเจอแบบนั้นแล้วผมบอกว่าก็ค่อนข้างจะให้เขาแก่ยังไงให้เขาหลงลืมยังไงเขาคือพ่อแม่นะครับก็ขอดุอากับสิ่งที่เราผิดพลาดนะถ้าเราทำกับพ่อแม่แต่ไม่สายเกินไปถ้าเราจะกลับตัวและตั้งใจให้คิดใหม่ว่าพ่อแม่เราคือคนที่สำคัญที่สุดนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์โรคหัวใจหลายคนไม่รู้ตัวเพราะคิดว่าอาการเบื้องต้นอย่างแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายไม่น่าจะเป็นอะไรแค่พักผ่อนก็หายเองแต่กว่าจะรู้ว่าเป็นอาการของโรคหัวใจก็สายไปเสียแล้วโรคหัวใจไม่เลือกวัยอย่ารอให้เกิดอาการป้องกันไว้ก่อนด้วยการตรวจสุขภาพเพราะหากเจอความผิดปกติในระยะเริ่มแรกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
4: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอ

0: أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา 13:00 พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1/2/2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรี
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัศศอลาตุวัสสลามอะลามันลานบียะบะอ์ดะอัมมาบะอ์ดุربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم امين ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่มุมฮาลาลนะอัลฮัมดุลิลละห์กับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของบรรดานบีนบีที่เราเคยเรียนที่เราเคยรู้ในคัมภีร์อัลกุรอานมีกี่ท่านครับฮะ25ท่าน25ท่านมีไหมครับนบีที่ไม่ได้ถูกเอ่ยนามชื่อของท่านไว้ในอัลกุรอานมีซึ่งวันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับว่าผมเสนอสองท่านทั้งสองท่านนี้มีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันอะอะไรคือความเกี่ยวพันระหว่างสองท่านนี้ที่อยู่ด้านหลังผมก็คือนบีอันยาซะกับนบีดาเนียนหรือดานิยานสองท่านนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรใครพอรู้บ้างความสัมพันธ์อันดับที่หนึ่งครับทั้งสองท่านนี้เป็นเครือญาติกันเพราะมาจากบานีอิสรออีลอัลลอฮฺซุบฮานวะตะอาลาทรงตอบรับดูอาดูอาแปลว่าคำวิวะคำวิวรคำขอพรของนบีอิบรอฮีมว่าขอให้ลูกหลานของฉันหลังจากนี้เป็นนบีให้มีนบีมาหลังจากนี้อ่ะนะเป็นลูกหลานของฉันจบที่ใครนบีคนสุดท้ายนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกของท่านลูกของท่านนบีมูฮัมมัดผู้ชายคนสุดท้ายของท่านชื่ออะไรฮะอิบรอฮีมมันเป็นอะไรที่ตรงทั้งหมดเลยจะเห็นว่าเราวางแผนตั้งแต่ต้นในการคัดสรรเรื่องราวของแต่ละคนในประวัติศาสตร์ประการต่อมาพี่น้องครับเคยได้ยินผู้ใหญ่บ้านเราอธิบายเรื่องราวของนบีที่ชื่ออันยาซะบ้างไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยผมเองนะมารู้จักท่านนะตอนมานั่งอ่านหนังสือเรียนเนี่ยแหละมาอ่านหนังสือเพราะหนังสือที่ถูกกล่าวเกี่ยวกับท่านนบีท่านนี้มีน้อยมากแล้วเปิดโลกเพิ่มครับว่าเรื่องราวของนบีท่านนี้ถ้าหากว่ามาจากบานีอิสรออีนมาจากชาวยิว ท่านสามารถที่จะไปค้นคว้าเรื่องราวของบุคคลเหล่านี้จากตำราพวกเขาด้วยเพราะในอัลกุรอานมีกล่าวแค่2ที่เท่านั้นโอ้โหกล่าวแค่ชื่อไม่เคยกล่าวเรื่องราวเลยอัลยะซะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้กล่าวอยู่ในซูเราะห์อันอามว่าวะอิสมาอีลวะนิยะซะวะยูนุสวะลูตวะกุลลันฟัฎลนาอะลันอาลามีนและอิสมาอีลและอัลยะซะและยูนุสและลูตทั้งหมดนี้เราได้ยกเขาให้ความประเสริฐแก่เขาต่อโลกทั้งผองโอ้โหจากองค์การเล็กๆเนี่ยเรารู้จักชื่อนบีอิสมาอีลถูกไหมครับเรารู้จักชื่อนบียูนุสมีเรื่องราวชัดเจนนบีลูตมีเรื่องราวชัดเจนและนบีอัลยะซะล่ะฮะอะไรคือเรื่องราวของท่านน้อยมากครับน้อยมากและอีกองค์การหนึ่งอยู่ในซูเราะห์ซอดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกว่าวัซกุรอิสมาอีลวะนิยะซะวะซันกิฟวะกุลลุมมินันอัคยารและเจ้าจงกล่าวล้ำลึกถึงเรื่องราวของอิสมาอีลเรื่องราวของท่านอัลยะซะและท่านซันกิฟสองท่านนี้นะอัลยะซะกับซันกิฟเรื่องราวน้อยมากแทบไม่เคยได้ยินกันด้วยซ้ำไปนะครับทั้งหมดนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาคนดีทั้งหลายจากซูเราะห์ซอดอายะห์ที่48พี่น้องครับจากเรื่องราวดังกล่าวนี้ไปดูการบันทึกประวัติศาสตร์ในอันอิสลามจะมีวิธีการบันทึกประวัติศาสตร์แล้วมันจะมีกฎหนึ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้ด้วยและบางอย่างเป็นกฎจากการบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ที่มาจากบานีอิสรออีลแต่นักวิชาการเอามาอธิบายคัมภีร์อัลกุรอานก็มีเขาเรียกว่าอิสรออีลียะผมเคยพูดเกินนำไปก่อนหน้าแล้วตั้งแต่เรื่องของนบีอีซาใช่ไหมบางอย่างมันมีอิสรออีลียาดก็คือเรื่องเล่าจากบันิอิสรออีนว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับท่านดังนั้นครับท่านอิบนุอิสฮากท่านได้กล่าวว่าท่านอัลยะซะเนี่ยถูกส่งมาให้กับบันิอิสรออีนหลังจากนบีท่านหนึ่งชื่อว่าอินยาสผมพันตอนนี้ช่วงเก็บตกนบีนะ25ท่านเนี่ยจะเอาให้ครบแล้วส่วนใหญ่25ท่านนะครับส่วนใหญ่จะกล่าวในอัลกุรอานส่วนน้อยจะถูกกล่าวอยู่ในคัมภีร์พันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่ซึ่งต้องไปอ่านหนังสือเล่มนู้นอีกปรากฏว่าในขณะที่ท่านนบีอัลยะซะนะครับถูกส่งมาให้กับบันิอิสรออีลหลังจากท่านนบีอินยาสนี่เราก็ไม่ค่อยรู้จักกันอีกรู้จักนบีอินยาสไหมได้ยินชื่อกล่าวในอัลกุรอานเคยร้องนาชีดใช่ไหมยิมห้าศาสดาอาดัมอิดดิดนัวฮุสซอลและจนกระทั่งถึงนบีมูฮัมหมัดเด็กลูกศิษย์ผมยังร้องเป็นเลยเนี่ยแปลว่าจำชื่อนบีจำได้แต่กี่มากกี่น้อยที่ไม่เคยรู้จักประวัติศาสตร์ของคนเหล่านี้ปรากฏว่าสิ่งที่นบีทุกท่านเรียกร้องตามที่อัลลอฮ์สัญญาว่าละก็เดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลันอันนี้อับดุลลอฮ์วะจตานีบุตตอกูดพงศ์อัลลอฮ์บอกว่าและเราได้ส่งมาให้ทุกประชาชาติมีศาสนทูตและพวกเขาเรียกร้องสู่การอิบาดะห์พักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวและออกห่างจากตอกูดนี่คือภารกิจในหนังสือเล่มนี้ครับก็สุนอัมบียะของท่านอิบนุกะซีรก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าทุกบรรดานบีแม้กระทั่งนบีอัลยะซะจากบันิอิสรออีลรู้จักพระเจ้าแล้วแต่ท่านจะสะท้อนอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาคืออะไรรู้ไหมความดื้อดึงของพวกยะฮูดของพวกยิวตั้งแต่ส่งนบีมาให้พวกนี้ก็ยังดื้อดึงอยู่เหมือนเดิมเรียกร้องให้ผู้คนเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิบัติตามชะรีอะห์ของนบีอินยาสจนกระทั่งนบีอินยาสจากไปหลังจากนั้นท่านยะซะก็เสียชีวิตเกิดการแตกแยกในหมู่บันิอิสรออีลจนกระทั่งปัจจุบันบันิอิสรออีลหรือที่เรียกว่ายิวมีกี่ลัทธิฮะมีกี่นิกาย70กว่านิกายปัจจุบันเนี่ยมีนิกายหมวกแดงเหมือนอียิปต์ด้วย ขาบอกอันนั้นเขาบอกว่าเขาอยู่มา 3,000 ปีดูเหมือนที่มันยังนับยังไง 3,000 ปีทีนี้หลังจากเกิดการแตกแยกบาปต่างๆของบนีอิสราเอลเริ่มทวีคูณทั่วทั้งหมดจนกระทั่งพวกเขาเหล่านี้นะข่มขู่ยิ่งคนบาปเยอะอันธพาลเยอะไหมเยอะขึ้นครับยิ่งบาปมันกระจายความชั่วมันกระจายคนชั่วมันกระจายอันธพาลมันก็เริ่มมาบนีอิสราเอลยุคหลังจากที่นบีเนี่ยจากไปแล้วเนี่ยนบีอันยาซาจากไปอัลลอฮ์ส่งนบีท่านอื่นมาตักเตือนต่อหลังจากนั้นพวกนี้ขู่สังหารเลยขู่ฆ่าทิ้งนบีหลังจากนี้ไม่เก็บอีกแล้วรู้ว่านี่เป็นสัญญาณจากพระเจ้าแต่พวกนี้เป็นไงไม่สนเคยเห็นไหมบ้านเราเนี่ยมียะฮูดไหมมีเขาเคยใส่ใจอะไรเกี่ยวกับกฎหมายไหมไม่เคยนั่นคือความจริงที่เขาคิดเพราะเขาเชื่อว่าเขาคือบุคคลที่พระเจ้าคัดเลือกดังนั้นพวกท่านน่ะไม่เท่าพวกเขาอันนี้คือเรื่องจริงดังนั้นท่านฮาฟิซอันฮาฟิซอบุลกอซิมอิบนุอัสากิรนะครับท่านได้เล่าว่ากล่าวกันว่าท่านนบีอันยาซะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนบีอินยาสและมีอีกแหล่งข้อมูลในรายงานที่อยู่ในคัมภีร์ของพวกเขาเขาบอกว่าท่านนบีอันยาซะไปซ่อนตัวกับท่านนบีอินยาสณถ้ำแห่งหนึ่งที่กอซิมนะครับเพื่อหลบจากการไล่ล่าสังหารของกษัตริย์แห่งเมืองบาลาบักแต่เมื่อนบีอินยาสเสียเนี่ยท่านนบียาซะก็ได้ขึ้นมาเป็นนบีต่อจากท่านดังนั้นเนี่ยเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างนึงที่อยากจะบอกว่านบีคนหนึ่งกับนบีอีกท่านหนึ่งสามารถอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้มีไหมนบีอะไรที่อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนบีมูซานบีฮารูนอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธต่อมานบีอะไรอีกนะนบีซะกะรียานบียะฮยาอันนี้พ่อกับลูกกันนะครับและอีกหลายๆท่านนะครับและแน่นอนครับว่าและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเรื่องราวของเขาไว้เพียงแค่นี้ก็จริงแต่จากหนังสือตำราทางวิชาการที่มีการเล่าสู่กันฟังพี่น้องจนกระทั่งได้เป็นความรู้จนถึงพวกเราเนี่ยก็คือว่าหลังจากเกิดการอาธรรมอย่างมากมายอัลลอฮฺทรงภัยพิบัติมาให้กับพวกเขาอัลลอฮฺทรงบาลาอัลลอฮฺทรงบาลามาให้กับพวกเหล่านี้คนที่ฆ่าบรรดานบีด้วยกับส่งการคนคนหนึ่งก็คือกษัตริย์ที่อาธรรมมาล้างแค้นมาสังหารพวกเขามาทำลายพวกเขาบนีอิสราเอลเคยล่มสลายมาแล้วนะพี่น้องรู้ป่ะเคยโดนถล่มจนกระทั่งบ้านเมืองราบมาแล้วและปัจจุบันนี้ก็เป็นไงเขาเองต้องการจะสถาปนาของเขาอยู่เสมอเขาเองต้องการสถาปนาประเทศของเขาเมืองของเขาแต่อัลลอฮ์สักวันหนึ่งไม่ต้องกลัวครับว่าสัญญาของอัลลอฮ์จริงเสมอจากอดีตอัลลอฮ์ทดสอบพวกเขาให้มีสัจธรรมมายันหน้าบ้านแต่พวกเขาบอกไม่เอาแล้วอัลลอฮ์ก็ลงโทษพวกเขาและปัจจุบันตอนนี้ในหมู่พวกเขาอย่าคิดว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวกันนะเขาไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขครับปัจจุบันเนี่ยแม้จะเป็นเชื้อสายเดียวกันเผ่าพันธุ์เดียวกันก็จริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะอยู่บนความสุขได้ทีนี้นักวิชาการได้อธิบายเรื่องเล่าของท่านต่อนะครับว่าเคยมีกษัตริย์คนหนึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ดื้อรั้นกดขี่ผู้คนในบางรายงานบอกว่าคนนี้คือซุนกิฟแปลว่าผู้ที่ได้รับประกันและหลังจากนั้นครับจึงมีผู้คนบอกว่าถ้าหากคนนี้นะสารภาพผิดและกลับเนื้อกลับตัวเขาจะได้เข้าสวรรค์จึงเป็นที่มาเป็นการตั้งฉายาให้ว่าซุนกิฟแปลว่าผู้รับประกันนั่นเองทีนี้อันนี้จะเป็นเรื่องเล่าจากบนีอิสราเอลหรืออิสราเอลียัด นะครับมีบางคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนบีอินยาสนะครับคนเนี้ยก็คือท่านนบีอันยัสะเป็นผู้สืบทอดในการดูแลบันีอิสรออีนนะครับแล้วท่านน่ะเดินทางไปพร้อมกันแต่บางรายงานบอกว่าท่านนบีอินยาสถูกยกขึ้นไปฟากฟ้าตรงนี้หมายถึงเสียชีวิตนบีอันยัสะจึงได้ทำหน้าที่แทนท่านในหมู่ของในหมู่ชนของท่านอัลลอฮ์ทรงได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นนบีหลังจากนี้ให้แก่บันีอิสรออีนในหน้าประวัติศาสตร์ของอัตตอบารีนะครับท่านได้บอกอย่างชัดเจนนะว่าเชื้อสายของท่านเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเชื้อสายของบรรดานบีที่เป็นมาจากชาวบันีอิสรออีนแล้วอันยัสะได้มีมุอยีซาดเอาละอันนี้มาจากอิสรออีลียะนะบอกมุอยีซาดมุอยีซาดคืออะไรมุอยีซาดคืออะไรมุอยีซาดก็คือสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้กับนบีหรือรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์นั่นเองในมุอยีซาดของบุคคลเหล่านี้หรือว่าท่านนบีอันยัสะเนี่ยคล้ายกับนบีอีซานั่นก็คือทำให้คนตายฟื้นคืนชีพแล้วก็เดินบนน้ำได้โอ้โหอันนี้ทึ่งเลยนะเดินบนน้ำได้ทำให้คนตาบอดและคนที่กำเนิดตั้งแต่กำเนิดนะหรือคนที่เป็นโรคเรื้อนหายจากโรคเรื้อนได้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วมุอยีซาดอัลลอฮ์ให้กับผู้ที่เป็นนบีของพระองค์ดังนั้นครับมีในรายงานบอกว่าท่านนบียะซะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านต้องการหาคนมาสืบทอดตำแหน่งการเป็นผู้นำกับบันีอิสรออีลท่านถามว่าในหมู่พวกเขาเราเนี่ยมีใครจะรับประกันได้ไหมจะเป็นผู้นำต่อจากฉันนะจะต้องถือศีลอดในเวลากลางวันตลอดและต้องลุกขึ้นละหมาดในเวลากลางคืนตะฮัจญุดโอ้โหและจะไม่โกรธเป็นอันขาดเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์พร้อมกับฉันมีชายหนุ่มคนหนึ่งบอกว่าข้าฉันขอชายหนุ่มคนหนึ่งขอนบีอันยัสะจึงถามว่าชายหนุ่มคนเนี้ยคนเดิมก็ตอบว่าฉันเองฉันขอบอกว่าใครอยากจะได้ไหมทำสามประการหนึ่งอะไรครับถือศีลอด2ละหมาดในเวลากลางคืนในอดีตนะและก็3อย่าโกรธทำไมต้องอย่าโกรธด้วยแม้กระทั่งท่านนบีเองก็เคยเตือนเราเรื่องอย่าโกรธลาตักดอกอย่าโกรธเพราะความโกรธมันนำพาผู้คนสู่ความหายนะอันนั้นคือเรื่องจริงทีนี้ท่านนบีก็ถามซ้ำอีกว่าใครทำได้ไหมจะได้อยู่กับฉันเนี่ยชายหนุ่มคนนี้ก็บอกฉันเองอสาเลยอาสาฉันเองในขนาดดังกล่าวนั้นเองชายหนุ่มคนนั้นก็ได้ทำหน้าที่แทนต่อมาอัลลอฮ์ทดสอบครับใครก็ตามที่สัญญาไว้กับใครใครก็ตามที่สัญญาไว้กับใครนะอัลลอฮ์สร้างบททดสอบให้กับพวกท่านอะไรคือบททดสอบชัยตอนจะมาแล้วทำทุกวิธีการทำให้ท่านผิดสัญญาดังนั้นเนี่ยสำหรับมุสลิมเนี่ยมุมินอะไรก็ตามที่เป็นคำสัญญาต้องรักษาเอาไว้มันคือเกียรติยศและศักดิ์ศรีอิบลีสหรือชัยตอนเนี่ยได้มาหาหนุ่มคนนี้เพราะคนเนี้ยมาทำแทนทำหน้าที่แทนนบีอันยัสะหลังจากที่เขาได้รับปากไว้ว่าจะไม่โกรธเนี่ยชัยฏอนมายุว่าต้องการให้เองโกรธโดยหลอกว่ามีเรื่องร้องเรียนว่าชายหนุ่มมาบอกว่าจงไปกับเขาสิพาเขาไปหน่อยปรากฏว่าชายหนุ่มคนนี้บอกให้ตัวแทนจากบันีอิสรออีลไปกับเขาปรากฏว่าหนุ่มคนนี้อ่ะนะให้บันีอิสรออีลไปกับเขาคนหนึ่งไปกับชายหนุ่มใครก็ไม่รู้จักแต่กับกันว่าไม่มีใครรู้จักคนคนนี้แล้วคนนี้ก็หายตัวแบบว่า หายไปเลยคือโดนหลอกไปโดนหลอกไปทิ้งแล้วก็กลับมาไม่รู้ชายคนนี้ที่พาฉันไปไปไหนไม่รู้จากนั้นอิบลิสก็มาหาอีกมายั่วยุปกติเนี่ยถ้าโดนหลอกจะรู้สึกอะไรครับโดนหลอกโกรธไหมโกรธโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกโกรธไหมโอนตังไปโกรธโดนทำร้ายก่อนไหมโกรธแต่นี่อ่ะเกิดอะไรขึ้นครับอิบลิสก็มาหรือชัยฏอนเนี่ยก็มาหาคนที่สัญญากับนบีอีกว่าท่านส่งคนไปกับฉันหน่อยแต่เปลี่ยนมาเป็นอีกคนนึงนะก็เลยส่งคนไปอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าไอ้ตัวนี้ก็หายเหมือนเดิมไม่รู้หายไปไหนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แล้วเรื่องราวมีอยู่ในตอนนั้นว่าจนกระทั่งในรายงานอีกรายงานหนึ่งนะเรื่องราวเดียวกันเลยก็คือแต่งตั้งให้คนนี้เป็นผู้นำหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าอะไรครับชัยฏอนแปลงกายเป็นชายยากจนมาหาหนุ่มคนนี้แล้วก็เอาตัวเนี่ยนะเอียงแล้วก็นอนแบบสบายๆก่อยลุละซึ่งปกติแล้วหนุ่มคนนี้ไม่เคยนอนเลยทั้งกลางวันและกลางคืนเว้นแต่ในช่วงเดียวเท่านั้นอิบลิสหรือชัยฏอนเนี่ยมาเคาะประตูบ้านหนุ่มคนนี้ก็ถามว่านั่นคือใครครับนี่บททดสอบแหละจะดูซิจะโกรธไหมชายแก่คนนั้นบอกข้าเป็นชายแก่ที่ถูกรังแกไม่ได้รับความเป็นธรรมชายหนุ่มคนนี้จึงลุกขึ้นไปเปิดประตูชายแก่ก็เริ่มเล่าเรื่องราวความขัดแย้งว่าเกิดอะไรขึ้นฉันโดนกดขี่อย่างนี้นะมีคนมาทำร้ายฉันยาวเลยจนกระทั่งชายหนุ่มคนนี้ต้องไปนั่งว่าความให้กับผู้คนในช่วงเวลาที่ท่านต้องพักผ่อนสุดท้ายไม่ได้นอนชายหนุ่มคนนี้บอกว่าเมื่อข้าได้เข้าไปถึงที่ประชุมเนี่ยข้าจะเอาความถูกต้องและคืนสิทธิ์ให้กับเจ้าโอ้นี่เป็นผู้ปกครองแล้วหลังจากนบีอัญยาซาเสียก็คือลูกศิษย์อ่ะเป็นเขาเรียกอะไรถ้าเป็นในยุคนั้นก็คือซอฮาบะของท่านอัญยาซานบีอัญยาซาปรากฏว่าชายแก่คนนี้ก็เดินทางออกไปส่วนหนุ่มคนนี้ก็ไปปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมโดยไม่ได้นอนพักผ่อนเลยเหนื่อยคนทำงานมาทั้งวัน24ชั่วโมงอ่ะจะนอนก็นี่ก็มาเรียกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันถัดมาจะมีประชุมอีกไอ้ชายแก่คนนี้นะครับจะให้สิทธิ์กลับคืนแต่ไม่มานะครับแล้วปรากฏว่าตอนที่ท่านจะนอนน่ะถึงเวลาจะนอนนัดหมายว่าจะไปศาล10โมงไม่มาพอท่านจะนอนตอน2ทุ่มไอ้ชายแก่นี่มาแล้วท่านหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าใครกันที่มาหาฉันชายแก่บอกฉันคือชายแก่คนเดิมที่ถูกรังแกโหชายหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าฉันจึงเปิดประตูให้และกล่าวว่าฉันไม่ได้บอกท่านหรือว่าข้าตอนที่ฉันน่ะจะว่าความจะคืนสิทธิ์ให้กับท่านให้ท่านนำมาหาฉันชายแก่บอกว่าพวกนั้นเป็นคนชั่วร้ายมากพอเขารู้ว่าท่านออกไปนั่งว่าความพวกเขาจะคืนเขาบอกว่าจะคืนสิทธิ์ให้กับข้าแต่เวลาท่านลุกออกมาพวกเขาปฏิเสธและไม่ยอมคืนสิทธิ์ให้ชายหนุ่มคนนี้บอกว่าได้เดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวนี้เลยไปที่ประชุมเดี๋ยวนี้เลยแล้วเจ้ามาหาข้าด้วยนะนี่ชัยฏอนเริ่มหลอกให้อะไรวะให้เสียอารมณ์และเริ่มอารมณ์เสียและจะโกรธไหมเนี่ยฮะจะโกรธไหมจะคืนสิทธิ์ให้จะกระดอบไหมปรากฏว่าเมื่อไปถึงที่ประชุมก็นั่งรอชายแก่คนนั้นกับไม่เห็นร่องรอยเลยเนื่องจากว่าเขารู้สึกง่วงหนักไม่ได้นอนมา2วัน3วันเหนื่อยไหมเหนื่อยครับ เวลาไม่ได้นอนมา2วัน3วันเหนื่อยจึงสั่งให้ผู้คนบอกว่าอย่าปล่อยให้ใครเข้าประตูนี้เป็นอันขาดชายหนุ่มคนนี้จะว่าความตัดสินให้กับคนที่ถูกอาธรรมไอ้คนที่ถูกอาธรรมไม่มาปล่อยให้รอแล้วตัวเองก็พักผ่อนน้อยจะนอนก็เลยบอกคนในครอบครัวว่าล็อกประตูไปเลยห้ามให้ใครเข้าไปในบ้านฉันจะนอนไม่ไหวแล้วปรากฏว่าต่อมาชายแก่คนเดิมเดินเข้ามาแต่คนในบ้านไม่มีใครเข้าไปขัดขวางเขาเลย
3: เอาละ
2: ชายแก่ก็บอกว่าข้าเคยมาหาเขาตั้งแต่เมื่อวานและได้แจ้งเรื่องราวของข้าให้เขาทราบแล้วแต่พวกเขาบอกว่าคนที่เป็นลูกหลานบอกว่าไม่ให้ออกไปพบนะพวกเราไม่เคยได้รับคำสั่งให้ใครเข้าใกล้ชายคนนี้เลยหมายถึงไม่ให้เข้าใกล้หนุ่มคนนี้เมื่อเห็นเช่นนั้นชายแก่จึงใช้วิธีปีนกำแพงเข้ามาในบ้านแล้วก็เคาะประตูจากด้านในทำให้ชายหนุ่มคนนี้สะดุ้งตื่นและพูดกับคนในบ้านว่าข้าไม่ได้สั่งพวกเจ้าว่าอย่าให้ใครเข้ามาหาข้ากันนั้นหรือคนในบ้านต่างก็บอกว่าเราไม่ได้ปล่อยให้ใครเข้าใกล้เลยจริงๆไล่ไปแล้วบอกห้ามเข้าห้ามเข้าลองถามว่าแล้วชายคนเนี้ยคนแก่คนเนี้ยขอโทษคนแก่คนเนี้ยเขาเข้ามาทางไหนคนแก่เข้ามาทางไหนครับคนแก่เขาปีนเข้ามาชายหนุ่มคนนี้จึงไปดูที่ประตูก็ปรากฏว่าประตูยังปิดกรอยู่เหมือนเดิมไม่มีการเปิดแต่ชายแก่คนนี้นั่งอยู่ในบ้านพร้อมกับเขาแล้วชายหนุ่มคนนี้ก็เลยบอกว่าเองเป็นศัตรูของอัลเลาะห์ใช่ไหมชัยฏอนบอกว่าใช่ท่านทำให้ข้าหมดปัญญาแล้วจะชวนทะเลาะกี่ครั้งกี่ครั้งเจ้าก็ไม่ยอมโกรธโอ้นี่อันนี้เป็นเรื่องราวเรื่องนึงว่าคนจะเป็นนบีได้หรือคนที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ต้องระงับความโกรธก็ดอบไม่งั้นทุกอย่างในชีวิตมันจะพังอันนี้เรื่องราวที่เกี่ยวพันกับท่านนบีอัญยาสะต่อมาอีกท่านหนึ่งดานียานรู้จักนาเดียนนบีดาเนียนรู้จักไหมเนี่ยฮะใครเคยได้ยินนบีดาเนียนบ้างฮะนบีดาเนียนคือใครหือนบีดาเนียนเอาละมีอยู่ในอัลกุรอานไหมไม่มีในอัลกุรอานไม่มีในอัลกุรอานแต่มีถูกบันทึกในชีวประวัติจากบานีอิสรออีนว่าเป็นหนึ่งในนบีและมีในรายงานหะดีษที่ดออีฟมีในรายงานหะดีษที่ไม่ถูกต้องว่าคนนี้เป็นนบีแต่ท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรก็เอามาเล่าในเรื่องราวของท่านเนี่ยว่าท่านเป็นนบีและอยู่ในหนังสือกอซออัมบียะของอิบนุกะซีรและในหนังสือบิดายะวันนิฮายะเรื่องราวของดาเนียลนะครับดูนะอิบนุอบีอัดดุนยาเป็นหนึ่งในคนที่บันทึกประวัติศาสตร์ได้เล่าว่าเนบูคัดเนซาร์นะครับได้จับสิงโตมา2ตัวท่านดาบีดาเนียนเนี่ยในบางรายงานบอกท่านอยู่เมืองแถวๆชามซีเรียแล้วมีกษัตริย์ผู้ป่าเถื่อนคนนี้เนบูคัดเนซาร์นะครับหรือเนบูคัดเนซาร์คนนี้แหละเป็นหนึ่งในคนที่เป็นบาลาของบานีอิสรออีนคือทำลายอาณาจักรของบานีอิสรออีนไม่เหลือเลยคนนี้เป็นคนที่โหดเหี้ยมมากเลี้ยงสิงโตไว้2ตัวเลี้ยงสิงโตไว้2ตัวไว้ในบ่อสิงโตแล้วอยากจะทรมานใครใช่ไหมโยนคนนั้นลงไปให้สิงโตกินต่อหน้าต่อตาโหโหดมากแต่หลังจากนั้นครับเขาได้นำตัวดาเนียลมาให้สิงโต โยนลงไปในบ่อลงไปในบ่อสิงโตปรากฏว่าสิงโตไม่ทำร้ายเขาสองตัวเนี่ยปกติสิงโตมันต้องทำร้ายใช่ไหมพอเห็นว่าเป็นคนเห็นเป็นอาหารมีความดุร้ายมีสัญชาตญาณของสิงโตแต่หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้อิบนุกะซีรนะเมื่อเขาต้องการอาหารและเครื่องดื่มอัลลอฮ์ได้ฮีดายะให้กับคนคนหนึ่งชื่อเรมีอาอะไรชื่อเนี่ยไปอยู่นู่นหมดเลยจากบันิอิสรออีลเรื่องเล่าจากบันิอิสรออีลที่อยู่ในแผ่นดินชามระหว่างปาเลสไตน์และซีเรียว่าจงเตรียมอาหารให้ดาเนียลเขากล่าวว่าฉันอยู่ในเยรูซาเล็มฉันอยู่ในเยรูซาเล็มขณะที่ดาเนียลเนี่ยอยู่บาบิโลนอยู่อิรักฉันจะไปตรงนู้นได้ไงอ่ะอัลเลาะห์จึงได้ส่งบัญชาว่าทำตามที่ฉันบอกและฉันจะส่งคนไปพร้อมกับเจ้าจะช่วยเจ้าไปยังดาเนียลนะครับเยเรมีอาโอ้โหอ่านยากนิดนึงจึงทำตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าและก็แบกของทั้งหมดเนี่ยจนกระทั่งอัลลอฮ์พาเขาไปถึงบ่อของสิงโตภายในระยะเวลาแค่ไม่ถึงวันเดินทางจากไหนอ่ะเดินทางจากปาเลสไตน์ซีเรียไปยันอิรักถ้าเป็นการกำหนดของพระเจ้าเป็นความเดชาของพระผู้เป็นเจ้าทำได้ไหมทำได้นะครับดาเนียลถามว่าท่านเป็นใครท่านเป็นใครเขาตอบว่าฉันคือเรมีอาเขาได้ถามว่าท่านเอาอะไรมาให้ชายคนนี้บอกว่าพระเจ้าของท่านได้ส่งฉันมาหาท่านเขาได้กล่าวว่าพระเจ้ายังจำฉันได้หรือดาเนียลบอกพระเจ้ายังจำฉันได้หรือเยเรมีอาตอบว่าใช่นามดาเนียลจึงกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ในหนังสือภาษาอาหรับมีครับใช้ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เลยมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ผู้ทรงไม่เคยลืมบ่าวของพระองค์ที่วิวรต่อพระองค์บรรดาการสรรเสริญเป็นของพระองค์ผู้ทรงตอบแทนความดีด้วยกับความดีทรงตอบแทนความอดทนด้วยความปลอดภัยและปัดเป่าความชั่วร้ายหลังความทุกข์ยากและเราจะเชื่อมั่นอย่างนี้ต่อไปและไม่สิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์นี่คือสิ่งที่ท่านกำลังบอกคืออะไรอ่ะแม้จะโดนบททดสอบก็ไม่เคยสิ้นหวังในการขอดุอาโดยเฉพาะนบีดังนั้นครับหนึ่งในบทเรียนการสิ้นหวังเป็นบาปใหญ่การสิ้นหวังต่อความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นบาปใหญ่นะดังนั้นบททดสอบอะไรก็ตามมาเจอกับท่านให้อดทนและมันผ่านไปแล้วเนี่ยให้กล่าวคำนี้บ่อยๆคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอันนี้ต่อมาปรากฏว่าเรื่องราวนี้ครับไม่มีอยู่ในตัวบทหะดีษของท่านนบีนะและไม่มีอยู่ในอัลกุรอานแต่กลับเป็นว่าในยุคซอฮาบะของท่านนบีกับพบศพชายคนนี้ที่ชื่อว่าดาเนียลโอ้โหยูนุสอิบนุบากิรนะครับได้รายงานว่ามูฮัมหมัดอิบนุอิสฮากได้รายงานว่าท่านอบูคอลิบอิบนุดินารได้รายงานว่าท่านอบูอาลียะได้กล่าวว่าเมื่อตัสตาร์ได้ถูกลุกลานเราได้พบเตียงนอนของชายคนหนึ่งที่เขานอนเสียชีวิตในคลังสมบัตินอนเสียชีวิตในคลังสมบัติพร้อมกับผ้าคัมภีร์เล่มหนึ่งข้างๆเขาเราได้เอาคัมภีร์เล่มนั้นไปให้ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเรียกท่านกาบหรือท่านกาบให้มาแปลคัมภีร์เล่มนั้นเป็นภาษาอาหรับและกลายเป็นว่าท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเป็นคนแรกที่ได้อ่านมันตอนที่อ่านเนี่ยรู้สึกมีความคล้ายคลึงกับอัลกุรอานดังนั้นเนี่ย
3: ท่านคอลิดอิบนุดีนัสถามท่านอบูอาลียะว่ามันมีอะไรในนั้นหรือเปล่าท่านได้บอกว่าประวัติชีวิตของชายคนนี้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆและบทวิวรณ์บทขอพรคำพูดและสิ่งที่จะเกิดขึ้นฉันได้ถามว่าและท่านจะทำอะไรกับชายคนนั้นที่เขาเสียชีวิตไปแล้วก็จริงแต่ยังนอนอยู่ตรงคังตรงนั้นอยู่เลยท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบได้สั่งให้มีการขุดหลุมฝังศพไว้13หลุมตามที่ต่างๆ13หลุมเฮ้ยทำไมอ่ะเสียคนเดียวทำไมต้องฝังถึง13หลุมอะเกี่ยวอะไรกับเลข13ป่ะไม่เกี่ยวนะนะครับในบางรายงานบอกว่าหลุมเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับทางแม่น้ำและเวลาตกเวลากลางคืนใช่ไหมเวลากลางคืนให้เราอะนะเอาเขาไปฝังหลุมไหนก็ได้ทั้งหมดเอาไปฝังหลุมหนึ่งจาก13แล้วกบทั้ง13หลุมทั้งหมดเลยเพื่อให้ผู้คนเนี่ยไม่ไปหาเขาไม่ไปบูชาเขาไม่ไปทำมัสยิดต่อบ้านของบรรดานบีขอโทษต่อหลุมฝังศพของบรรดานบีไม่อนุญาตให้ทำมัสยิดบนหลุมฝังศพของนบีนะครับเมื่อท้องฟ้าโปร่งนะครับผู้คนก็ออกมาแล้วถามว่าตอนที่ฝนกำลังจะตกเนี่ยท่านคิดว่าชายคนนี้เป็นใครท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบบอกท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบบอกว่าชายคนนี้ถูกเรียกว่าดาเนียนดาเนียนแล้วก็ถามต่อว่าเขาเสียชีวิตมานานแค่ไหนแล้วเมื่อท่านไปพบเขาเขาก็บอกว่า300ปีที่แล้วอายุชีวิตประมาณ300ปีก็ถามต่อว่าตอนที่ท่านไปเจอมีอะไรเปลี่ยนแปลงบนศพไหมเขาบอกว่าไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงบนศพนี้เลยกระทั่งขนที่อยู่บนใบหน้าหนวดเขาผิวหนังของเขานะครับจะไม่ถูกแผ่นดินทำอันตรายหรือสัตว์ดุร้ายมาเกินกินโอ้โหร่างของบรรดานบีทั้งหมดนะครับอัลลอฮ์เก็บรักษาร่างของนบีทั้งหมดอัลลอฮ์เก็บรักษา

สายรายงานของอบูอาลียานั้นแม้ว่าจะเป็นสายรายงานดีแต่ว่าไม่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ถ้าบอกว่าเกิดขึ้นใน300ปีแปลว่าเกิดขึ้นระหว่างนบีอีซากับนบีมูฮัมมัดระหว่างนบีอีซากับนบีมูฮัมมัดนั้นไม่มีนบีดังนั้นนักวิชาการจึงบอกว่าที่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้น่าจะหมายถึง800ปีก่อนหน้านี้แปลว่าศพนบีดาเนียลเนี่ยมีอายุ800ปีโดยประมาณตอนที่ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเจอเพราะระหว่างนบีอีซากับนบีมูฮัมมัดจะไม่มีนบีท่านใดมาขั้นกลางต้องก่อนหน้านบีอีซาซึ่งในทางประวัติศาสตร์ถือว่าใกล้กับชีวประวัติของนบีดาเนียลจริงนะครับแล้วนักวิชาการก็มองว่านี่เนี่ยก็คือท่านนบีดาเนียลที่ถูกจับตัวไปโดยกษัตริย์เปอร์เซียและก็ถูกคุมขังไว้ดาเนียลเป็นหนึ่งในคนที่นักวิชาการได้กล่าวในหนังสืออะห์กามอันกุบูรนะครับว่ามีคำบอกเล่าเขาเรียกอะไรคำพยากรณ์ว่าดาเนียลบอกว่านะครับดาเนียลได้วิวรณ์ต่อพระเจ้าให้ประชาชาตินบีท่านสุดท้ายเป็นผู้ฝังเขาอันนี้อ้างว่าเป็นหะดีษนบีด้วยนะว่านบีมูฮัมหมัดบอกว่าแต่หะดีษนี้มีปัญหาไม่ได้ซอฮีฮ์นะเอามาเล่าให้ฟังว่าให้ประชาชาติของนบีท่านสุดท้ายเป็นคนฝังเขาและใครก็ตามที่ได้ฝังเขาเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์โอ้โหนี่ในบางรายงานนะครับในบางรายงานบอกว่าตอนที่เจอพร้อมกับทรัพย์สมบัติเป็นเหรียญดิรฮัมเกือบพันเหรียญอยู่กับเขานะครับดังนั้นใครก็ตามขโมยไปใครก็ตามขโมยนะครับจะเกิดโรคร้ายกับเขาสุดท้ายต้องเอามาให้ครบและก็เอาไปให้กับคนที่เป็นเชื้อสายของเขาและก็มีแหวนด้วยแหวนเป็นของขวัญให้กับท่านอบูมูซาก็คือเป็นเชื้อสายของท่านในบางรายงานบอกว่ามีรายงานว่าท่านอบูมูซาสั่งให้เฉลย4คนขุดหลุมฝังศพดาเนียลไว้กลางแม่น้ำหลังจากฝังเสร็จแล้วตัดหัวเฉลยทิ้งเลยครับไม่ให้ใครรู้ที่ฝังศพยกเว้นชายคนนี้คนเดียวต่อมาอิบนุอับดุลยาอิบนุอบูอับดุลยานะครับอิบนุอับดุลยาสิได้รายงานว่ามีคนอ้างว่ามีคนเห็นแหวนวงหนึ่งอยู่บนนิ้วของอิบนุอบูดารดาอิบนุอบูมูซาแหวนที่ให้อะแล้วแหวนเนี่ยถูกแกะสลักเป็นรูปสิงโตสองตัวอยู่ตรงกลางและสิงโตกำลังเลียคนคนนั้นอยู่ท่านอบูดารดะบอกว่าที่ท่านเห็นเนี่ยที่เป็นแหวนใช่ไหมครับแกะสลักเป็นแหวนของผู้คนในเมืองนี้ได้กล่าวว่าชายคนที่อยู่ตรงกลางนี้นั่นคือดาเนียลอบูมูซาได้เอามันมาในวันที่เขาถูกฝังคนที่มีความรู้นะครับได้บอกแม้กระทั่งหมอดูนักโหราศาสตร์ได้บอกว่ากษัตริย์ในสมัยนั้นของดาเนียลว่าทำนายว่าจะมีเด็กคนหนึ่งมาทำลายเขาและอาณาจักรของเขาดังนั้นกษัตริย์จึงสาบานจะฆ่าเด็กทุกคนด้วยกับการโยนลงไปในบ่อสิงโตแต่กลายเป็นว่ามีเด็กคนเดียวที่ถูกโยนลงไปแต่ว่าสิงโตกลับไม่ทำอันตรายเขากลับมาเลียเขาหลังจากนั้นแม่ก็ได้เอาตัวของเขาออกไปเพราะกษัตริย์บอกว่าถ้าเด็กคนไหนไม่โดนกินจะให้มีชีวิตต่อไปแล้วรักษาคนคนหนึ่งเห็นไหมดังนั้นครับดาเนียลจึงได้แกะภาพแกะสลักของเขากับภาพสิงโตสองตัวไว้บนหัวแหวนเพื่อเขาจะได้ไม่

0: ึงความโปรดปรานที่พระเจ้าให้แก่เขาในเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องอิสรออีลียัดเป็นเรื่องอิสรออีลียัดและพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าจากดังกล่าวนี้จากเรื่องราวของนบีดาเนียลนะครับแม้กระทั่งท่านใช้คุณอิสลามอิบนุตัยมียะท่านก็เคยบอกว่าหลุมฝังศพของนบีดาเนียลอะนะครับที่เมืองตุสตาร์อิบนุตัยมียะก็เล่าให้ฟังเรื่องนี้ก็คือท่านอบูมูซานได้เขียนจดหมายถึงท่านอุมัรอิบนุคอตตอบท่านอุมัรอิบนุคอตตอบบอกให้ขุดหลุมฝังท่านทั้งหมด13หลุมแล้วนำไปฝังในคืนนั้นเพียงหลุมเดียวหลังจากนั้นให้กบทุกทั้งหมดเลยนะเพื่อให้ผู้คนไม่หลงผิดไปทำสิ่งงมงายกับหลุมฝังศพนี้นั่นเองดังนั้นเรื่องหลุมศพนี่เป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะหลุมศพของคนดีๆหรือคนที่เป็นนบีบ้านเรามีไหมเลยเถิดกับหลุมฝังศพมียะฮูดมีไหมมีนาซอรอมีไหมมีเพราะเรื่องศพนี่แหละมันทำให้คนเนี่ยหลงผิดมาแล้วแต่มีอย่างหนึ่งครับว่ารู้ไหมว่าตัวบทฮะดิษของท่านนบีมีการันตีและยืนยันเป็นหลักฐานว่าอนุญาตให้เล่าเรื่องราวบานีอิสรออีลได้ใครรู้ได้ไหมมีใครรู้ไหมว่าอยู่ในฮะดิษบทไหนจริงๆเราท่องกันบ่อยหรือได้ยินกันบ่อยมากแต่ฮะดิษเต็มเดาให้ครับเพิ่มให้หน่อยนึงซอฮีฮ์บุคอรีอยู่ในซอฮีฮ์บุคอรีแล้วเป็นหะดีษที่หลายคนน่ะนะขึ้นมาเนี่ยได้วรรคเดียวจริงๆคืออะไรรู้ไหมหะดีษยังอยู่ในซอฮีฮ์บุคอรีสถานะหะดีษซอฮีฮ์เลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบัลลิกูอันนีวะลออายะเจ้าจงเผยแผ่จากฉันแม้จะเป็นเพียงอายะเดียวมีต่อมหะดีษไม่ได้จบแค่นี้วะฮัดดิซูอันบะนีอิสรออีลแล้วเจ้าทั้งหลายจงเล่าเรื่องราวต่อจากบะนีอิสรออีลเอาเรื่องพวกเขาไปเล่าต่อได้วะลาฮารอจไม่เป็นไรไม่ได้เกิดโทษพอแล้วแปลว่าอนุญาตให้เล่าเรื่องราวจากพวกยิวได้ไหมได้แต่นบีกำชับตอนท้ายว่าว่ามันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟันยะตะบาวะมะกออะดะฮูมินันนารใครก็ตามที่โกหกใส่ฉันโดยเจตนาให้เขาเตรียมที่นั่งของเขาไว้ในไฟนรกเป็นส่วนหนึ่งจากไฟนรกได้เลยจากหะดีษนี้สอนอะไรฮะหะดีษเนี่ยสั้นๆเนี่ยสอนอะไรครับ1ท่านมีความรู้อะไรที่มาจากอั้นกุรอานและสุนนะนบีให้ท่านบอกต่อ 2. ไม่ได้ห้ามจากการเล่าเรื่องราวจากบานีอิสรออีลด้วยเหตุนี้ท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรหรือใช้คุณอิสลามอิบนุตัยมียะได้บางครั้งท่านเอาอิสรออีลียาตมาอธิบายในอั้นกุรอานหรือเอาอิสรออีลียาตมาบันทึกในชีวประวัติของบรรดานบีมาจากเรื่องเล่าจากในคัมภีร์พันธสัญญาเก่าพันธสัญญาใหม่คัมภีร์ไบเบิลหรือประวัติศาสตร์จากบันีอิสรออีลนี่แต่ก็จะมี3ระดับนะถ้าบันีอิสรออีลหรืออิสรออีลียาตเล่าแล้วมันค้านกับตัวบทที่อยู่ในอัลกุรอานและซุนนะห์นบีอันนั้นต้องทิ้งเพราะเราถือว่าอัลกุรอานและซุนนะห์เหนือทุกทั้งหมดเลยแต่ถ้ามันไม่มีในอั้นกุรอานและสุนนะนบีโอเคเราได้แต่ถ้าหากว่ามันมาเสริมหรือขยายความจากอั้นกุรอานหรือสุนนะนบีแล้วมันไม่มีคือมันมีความสอดคล้องแต่มีการเพิ่มเติมอันนี้อนุญาตให้เราได้มันจะมีระดับอยู่นะครับแต่ถ้ามันเป็นการด้อยค่าเรื่องเล่าจากบันีอิสรออีลด้อยค่านบีของอัลลอฮ์อันนี้เล่าได้ไหมไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตและอย่างสุดท้ายใครก็ตามที่โกหกใส่นบีให้เตรียมที่นั่งของเขาในนรกได้เลย อันนี้ฮะดีษซอฮีฮะแปลว่าฮะดีษเนี่ยมี3วรรคแต่เราส่วนใหญ่จะไปท่องวรรค1กับวรรค3ใช่ไหมวรรค1บัลลิกวันนี้ว่าเราอายะวรรค3มันกัซบาลัยยะมุตามิดันฟันยะตะบะวะมากอดะฮุมินันนารแล้ววรรค2ไปไหนฮะดีษอันบะนีซอรออีนดังนั้นเนี่ยความรู้ถ้าเอามาจากตัวบทหะดีษเนี่ยมันจะทำให้เกิดความชัดเจนและนำไปใช้ในการตรวจสอบและใช้จริงได้ดังนั้นครับหนึ่งในสิ่งที่อยากจะเตือนพี่น้องและเป็นกระแสปัจจุบันตอนนี้คืออะไรฮะงานมัสยิดจัดดนตรีได้ไหมฮะจัดคอนเสิร์ตได้ไหมงานมัสยิดเขาบอกเฮ้ยตอนก่อนก็จัดกันแถวๆนี้ก็จัดกันบ่อยแต่เมื่อมีความรู้เป็นไงเขาทิ้งแล้วตอนก่อนผมได้ยินมามัสยิดสมัยก่อนเขาไปลอกมาจากงานเพื่อนบ้านเรามีหนังตะลุงด้วยมีหนังกลางแปลงด้วยมีดนตรีด้วยในอดีตใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นไงครับเลิกแล้วเพราะความรู้เข้ามาความรู้เข้ามาปรากฏว่าทางกลุ่มซุนนะแนวทางซะลาฟียะเนี่ยถามว่าหลักฐานอยู่ไหนที่บอกว่าอนุญาตให้เล่นดนตรีในมัสยิดมีคนในความอันตรายโดยเฉพาะเยาวชนระวังให้ดีนะมีคนลอกเลียนแบบโดยใช้เอา AI generate หลักฐานใหม่ขึ้นมาว่านบีทำแล้วอ้างว่าอยู่ในซอฮีฮ์บุคอรีมุสลิมซอฟิลลอฮ์ไปบอกว่าเนี่ยนบีอนุญาตให้ใช้หอกกำลังละเล่นอยู่แล้วก็มีดนตรีมีการเต้นลำอยู่ในมัสยิดเลยเวลาไปตรวจสอบเป็นหน้าที่ของคนมีความรู้ต้องไปตรวจสอบตัวบทหะดีษปรากฏว่าไปตรวจสอบในคนที่อ่านภาษาอาหรับได้เนี่ยเขาจะรู้ว่ามันไม่มีท่อนนี้เลยที่บอกว่าเล่นดนตรีและเต้นลำในมัสยิดไม่มีเลยและเอามาจากไหนเขาเอา AI generate เอามาทำแล้วก็ว่าอ้างว่านบีบอกและก็ใช้คือการกุเทศใส่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือตัวเองนะอยากจะทำความชั่วอยู่แล้วไปกุว่านบีทำอีกอันนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวแล้วนี่เนี่ยฝากทุกคนนะครับว่าอะไรก็ตามที่เป็นในตัวบทหลักการต้องตรวจสอบได้ตรวจสอบได้นะครับเรื่องนบีดาเนียลที่ท่านจะต้องรู้คือความอดทนสองเมื่อท่านผ่านบททดสอบท่านต้องกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกอย่างบททดสอบการพึงพอใจต่อพระผู้เป็นเจ้าอีหม่านต่อกอดอกอดัดเนี่ยมันจะช่วยทำให้ชีวิตของท่านมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็สำหรับผมนะวันนี้ก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนวะบารอกัลลอฮุฟีกุมขอรับทรงตอบแทนความรู้ให้กับพวกท่านความดีอีกเยอะแยะมากมายอะไรก็ตามที่เป็นความดีจากผมที่เป็นความรู้เอาไปใช้ได้เอาไปใช้จากเรื่องราวนบีอ่ะประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรียนแค่สนุกอ่านผ่านๆแล้วก็จบไม่ใช่ทำยังไงให้ประวัติศาสตร์ของนบีเอามาใช้จริงในชีวิตของเราอันนี้เป็นการบ้านผมพยายามจี้ไปทีละจุดแล้วนะว่าเอ้ยเรื่องนี้เราเอาไปใช้เรื่องไหนได้อันท่านนบียะซะใช้เรื่องอะไรฮะความโกรธการอิบาดะห์ต่อพระผู้เป็นเจ้าการถือศีลอดการละหมาดในยามค่ำคืนและอย่าโกรธเพราะความโกรธจะสร้างความเสียหายและจงรักษาสัญญาเนี่ยสรุปให้แบบสั้นๆนะครับเอาไปใช้นะครับบารอกัลลอฮุฟีกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีอินามุฮัมมัดินวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติ ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: ขอดุอาไม่ให้จิตใจหันเหออกจากทางนำให้กล่าวว่ารับบานาลาตุซิกกุลูบานาบะดะอิซฮะดัยตะนาวะฮะบะลานามินละดุนกะเราะห์มะห์อินนะกะอันตันวะฮาบความหมายโอ้ผู้อภิบาลของพวกเราได้โปรดอย่าหันเหหัวใจของพวกเราหลังจากที่พระองค์ได้ให้ทางนำแก่พวกเราและโปรดประทานความเมตตาที่อยู่ณที่พระองค์แก่พวกเราแท้จริงพระองค์คือผู้ประทานให้อย่างมากมายดูอาบทนี้อยู่ในซูเราะห์อะลาอิมรอนอายะห์ที่8
5: สุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายไม่คิดจ่ายบัตรเครดิตเพลินไปจ่ายได้แค่ขั้นต่ำทำให้เป็นหนี้อีกนานประเมินประมาณให้ดีอย่าสร้างหนี้เกินตัวเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงสันติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่มีจิตใจมุ่งมาดปรารถนาไปสู่สัจธรรมที่แท้จริงนะครับในวันนี้ก็จะพูดจากับพี่น้องในส่วนของความสำคัญของคำสอนที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับซึ่งเป็นคำสอนแห่งพระผู้เป็นเจ้านะครับไม่ใช่คำสอนธรรมดาไม่ใช่เป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นมาเองนะครับซึ่งในซูเราะห์ที่9นะครับอายะห์ที่65ได้พูดไว้นะครับได้พระองค์ตัดเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญขององค์การต่างๆหรืออายะห์ต่างๆของคัมภีร์เล่มนี้ก็มีอยู่ 6,000 กว่านะครับ114ซูเราะห์ก็ต้องเชื่อตามทั้งหมดนะครับไม่ใช่เชื่อบางส่วนที่ถูกใจที่ไม่ถูกใจก็ออกไปนะครับตัดว่าวะลาอินซะอัลตะฮุมลายะกูลุนนะอินนามากุนนานะคูดุวะนัลอับกุลอะบิลลาฮิวะอายาติฮิวะรอซูลิฮิกุนตุมตัสตะฮซิอูนกุนตุมตัสตะฮซิอูนลาตะตะซิรูกอดกะฟัรตุมบะอ์ดะอีมานิกุมในอายะห์นี้พูดถึงคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคณะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ยกทัพออกไปปราบปรามศัตรูที่คอยก่อกวนที่เคยคอยทำร้ายให้ร้ายต่ออิสลามก็ออกไปกวาดล้างแต่ที่ออกไปนั้นก็ไม่ใช่อยู่ก็ไปบุกลุยตะลุมบอลกันไปเจรจาครับพูดคุยถ้าตกลงกันได้ดีก็จะปล่อยไว้แม้กระทั่งถ้าไม่เปลี่ยนศาสนาก็ให้อยู่อย่างเดิมนะครับแต่ว่าจะต้องเสียค่าคุ้มครองค่าดูแลแล้วก็จะต้องช่วยกันปกป้องดินแดนนะครับซึ่งก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับพูดว่าเราไม่เห็นใครที่จะมีการอะไรครับสามประเด็นสามประเด็นในที่นี้ในที่นี้ก็คือมารออีนามิสละกุรออีนาคนคนหนึ่งนะครับบักอาจพูดอย่างเนี้ยไม่เคยเห็นใครเลยที่จะเหมือนกุรอในที่นั้นก็คือนักวิชาการจำกุรอานเป็นส่วนมากก็รวมถึงรอซูลด้วยนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาพูดเย้ยพูดถากถางออกมาอย่างนั้นนะครับว่าไม่เห็นใครเหมือนพวกนี้เลยอัรกอบะบูตูนันขี้กินพูดหยาบๆหน่อยกินจุจะกะตะกามกินพูดมาอย่างนั้นว่าวะละอักซะบะอัลซุนันขี้โม้คุยขโมงวะละอัจบะนุอินดัลลิกอตาขาวขี้ขาดนั่นเองสามประเด็นนี้ข้อหาใหญ่นะครับมากล่าวหารอซูลและสาวกว่าหิวโหยอดอยากพอถึงที่กินนี่กินไม่ลดละแล้วพอกินแล้วก็คุยเรื่อยเปื่อยขโมงโฉงเฉงสู้ก็ไม่กล้าถามว่าถ้าจอมกินจะมาทนหิวอย่างนี้หรือจะมาทนอดอยู่นี้หรือในหนทางของอิสลามพูดมากก็คนที่พูดมากนั้นย่อมจะมีการต่อเติมพกลมโกหกเท็จไปว่าแต่ถ้าท่านรอซูลท่านซอฮาบะห์เหล่านี้พูดมากแล้วก็พูดไม่จริงโกหกนี่ตามมาก็คือสิ่งที่รายงานนี่จะเชื่อถือได้ยังไงมันไม่ใช่เลยนะครับ แต่ต้องยกย่องให้เกียรติด้วยซ้ำเพราะเป็นหะดีษต้องให้เกียรติเป็นอัลกุรอานต้องเทิดทูนนะครับแล้วก็ถ้าขี้ขาดจริงจะมากันถึงตรงนั้นมากวาดล้างฝ่ายที่ก่อกวนกันได้หรือเพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็ไปถึงหูของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านผู้ที่นำข่าวไปบอกนั้นก็ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับข้อมูลก่อนแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลงบัญญัติมาก่อนหน้านั้นว่าอะบิลลาฮิวะอายาติฮิวะรอซูลิฮิกุนตุมตัสตะฮดีอูนอัลลอฮ์กับคัมภีร์ของพระองค์กับรอซูลของพระองค์นั้นเอามาล้อมาเรียนเล่นกันนั้นหรือโอ้โหเอาสิ่งที่เทิดทูนที่สุดมาเย้ยหยันมาทัดเทียมกับธรรมดาที่พูดคุยก็มาแก้ตัวนะครับว่ายารอซูลอัลลอฮ์ที่ข้าพเจ้าพูดนั่นน่ะไม่ได้เจตนาแต่เป็นการพูดคุยฮะดีษร็อกฮะดีษร็อกภาษาอาหรับว่าไงครับเป็นการพูดคุยข้าวเวลาของการเดินทางก็มักจะเวลาเดินทางยาวๆหลายชั่วโมงก็หาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเพลิดเพลินให้ลืมการเดินทางจะได้รู้สึกไม่ลำบากไม่เหนื่อยคนคนนี้ก็เข้าใจว่าอย่างนั้นว่าที่พูดไปนั้นเป็นฮะดีษร็อกการพูดข้าวเวลาอัลลอฮ์จึงตอบโต้รอซูลจึงตัดตอบรอซูลจึงพูดตอบเขาไปว่าอะบิลลาฮ์วะอายาติฮิวะรอซูลิฮิกุนตุมตัสตะฮดีอูนกับอัลลอฮ์กับคำตัดของพระองค์กับรอซูลของพระองค์นั้นหรือเอามาเล่นกอดกะฟัตตุมบาดะอีมานิกุมทั้งที่เคยอยู่ในทัพของซอฮาบะห์เคยสู้เพื่ออิสลามปรากฏว่าตกศาสนาตกหลักการกลายเป็นกูฟรไปกอดกะฟัตตุมบาดะอีมานิกุมตกเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่เคยศรัทธาด้วยความผิดอันนี้นะครับแต่กลุ่มหนึ่งก็ได้รับการอภัยเพราะเตาบัตก่อนที่จะถูกคัดค้านถูกจับได้เขาก็วิ่งตามท่านรอซูลซึ่งผู้ที่พูดเช่นนั้นน่ะรู้สึกว่าจะเป็นโทษหนักก็เลยวิ่งไล่ตามท่านรอซูลหลังจากรอซูลขึ้นบนหลังอูฐแล้ววิ่งจนกระทั่งก้อนหินเล็กหินใหญ่ก็ฟาดเท้าของเขาไปอยู่ในสภาพที่เหมือนกับถูกล่ามที่คอด้วยกับเชือกสะพายอูฐแล้วก็ลากไปอย่างใดฉะนั้นสภาพของการทุกข์ทรมานนะครับที่ซอฮาบะห์รายงานก็เป็นความผิดอันมหันต์ที่เอาสิ่งสูงส่งเทิดทูนที่สุดคืออัลกุรอานมาเล่นมาล้อเล่นนะครับมาล้อเล่นก็คนที่อยู่กับอัลกุรอานท่องจำแล้วก็ทำการสอนทำการอธิบายอย่างดีก็เหมือนกับฝ่ายที่พิทักษ์อัลกุรอานก็ห้ามไปล้อไปเหรียญเล่นกับเขาผู้นั้นคนที่เป็นผู้รู้ที่แท้จริงไม่ใช่เกกะเกเบเรเกเบเรนะครับเข่งคัดมีความตรงก็ต้องให้เกียรติยกย่องเพราะให้เกียรติยกย่องเขาก็เท่ากับให้เกียรติหลักการของอิสลามที่อยู่ที่เขาด้วยนะครับฉะนั้นต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับไม่ใช่เล่นหรือว่าหยอกหรือว่าล้อกันได้ง่ายๆนะครับและด้วยการยกย่องให้เกียรติเทิดทูนสิ่งเป็นมงคลนี้ก็จะนำมงคลมาให้กับท่านนำผลบุญมาให้กับท่านอย่างมากมายนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยอันใดมากเพราะนั้นทุกครั้งที่ได้ทำได้ฟังคำสอนก็ให้สดับเช่นอ่านอัลกุรอานเช่นแปลอัลกุรอานเช่นอภิปรายเรื่องของศาสนาก็ให้วิเคราะห์นะครับบางที่ก็จะอาจจะมีอภิปรายทั้งแง่ดีและก็แง่เสียนะครับในเรื่องศาสนาไม่มีเสียนะครับมีแต่ดีแต่ที่เสียนั่นคือคนที่ตามศาสนาว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าเข้าใจถูกต้องก็รักษาสิ่งที่ถูกต้องนั้นไว้ถ้าเข้าใจไม่ถูกต้อง ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องก็แก้ไขที่ไม่ถูกต้องหรือเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นออกไปนะครับเหมือนกับที่ในหะดีษบอกว่าฟาตบิอิสซัยยาตัลฮะซะนะตะตัมฮูฮาเพื่อความผิดนั้นจะได้ถูกลบถูกล้างออกไปเหลือแต่ความดีนะครับเราสามารถจะสร้างความดีให้กับตัวเราเองได้เสมอนะครับพี่น้องครับเราได้เปรียบอยู่ตลอดนะครับยังไงครับทำผิดสามารถจะแก้ให้เป็นถูกได้นะครับซึ่งก็ไม่เหมือนกับบางสิ่งบางอย่างเมื่อผิดไปแล้วพลาดไปแล้วก็ลบไม่ได้สายน้ำไหลไปแล้วไม่ไหลย้อนแต่ในเรื่องของอิสลามนั้นจะผิดสักขนาดไหนนะครับถึงแม้ว่าจะเพียงเฮือกเดียวในสุดท้ายก็จะเป็นผลดีอย่างมากนะครับคิดว่าคงจะได้รับส่วนที่เป็นน้ำหนักของคุณความดีตรงนี้นะครับมากจนกระทั่งทั่วทุกหัวใจนะครับอินชาอัลลอฮ์บั้นปลายของชีวิตก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ปรารถนานะครับและทุกคนก็ย่อมปรารถนาแห่งคุณความดีแห่งสวนสวรรค์นะครับแต่ก็ไม่ใช่นึกหรือปรารถนาเท่านั้นอัตบะอานับซูฮาวาฮาวะตะมันนาอัลลอฮิลอามานีปล่อยใจไปตามอารมณ์แต่ไปมุ่งหวังหลายๆอย่างที่เป็นความดีจากพระผู้เป็นเจ้ามุ่งหวังอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องปรับปรุงจิตใจต้องชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดเพื่อความดีนั้นจะได้มีน้ำหนักเพราะเรื่องจิตใจขึ้นอยู่กับงานของจิตใจคือศรัทธาร่างกายนั้นขึ้นอยู่กับงานของร่างกายคือความประพฤติโดยเฉพาะในด้านของหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องก็พยายามอย่าให้มันเพี้ยนอย่าให้มันผิดอย่าให้มันพลาดไปนะครับพยายามแล้วก็ตัวใครก็ตัวมันนะครับจะอาศัยกันมากนักคงไม่ได้เว้นไว้แต่ว่าอาศัยได้ตัวเพียงคำวิงวอนหรือดูอาภาษาอาหรับว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอีกนะครับมุ่งหวังเต็มที่ไม่ได้ที่แน่ๆก็เอาว่าตัวเองได้แสดงผลงานอันใดเอาไว้นะครับมากไปในทางใดแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วฮะดีษก็บอกว่าอัลมัรอุอาลาดีนิคอลีลิบุคคลนั้นก็จะอยู่ตามแนวหรือหลักของผู้ใกล้ชิดความประพฤติของผู้ใกล้ชิดยังไงตนก็จะเป็นอย่างนั้นความประพฤติความชอบความเชื่อของผู้ใกล้ชิดไปในทางใดคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไปตามๆกันนะครับฟัลยันดุรดังนั้นเขาจงดูให้ดีนะครับฟัลยันดุรไม่อยู่คอลีลุใครที่เขาจะไปใกล้ชิดด้วยนะครับอย่างกับปัจจุบันนะครับถ้าเราไปใกล้ชิดหมกมุ่นอยู่กับสังคมที่ไม่ดีไอ้ความไม่ดีนั้นก็จะติดตามเรามาถ้าเราไปใกล้ชิดสนิทสนมกับความดีเราก็จะไปในสิ่งที่ดีนั้นด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณานะครับเพราะทั้งเลือดทั้งเนื้อร่างกายของเรานั้นมันเติบโตและหลักฐานบอกว่าทุกสิ่งที่เติบโตงอกเงยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นร่างกายทรัพย์สินนะครับที่งอกเงยขึ้นมาด้วยความไม่ดีมันก็จะเป็นทานเป็นเชื้อของไฟนะครับกุลูมานาบัตามินซวตินฟันนารุเอาลาบีกุลูมานาบัตามินซวตินฟันนารุเอาลาบีทุกสิ่งทุกอย่างที่งอกเงยมาจากสิ่งโสโครกของไม่ดีไฟเท่านั้นที่คู่ควรกับสิ่งนั้นนะครับก็คงจะสมควรกับเวลาวันนี้ก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อินชาอัลเลาะห์ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์ วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่บรรดามุสลิมมุสลิมาที่รับชมและรับฟังรายการนี้ทุกท่านนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลอและซุนนะครับนี่เราก็ยังอยู่ในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของสามีต่อภรรยาและสิทธิของภรรยาที่มีต่อสามีนะครับทีนี้เรามาพูดถึงสิทธิของภรรยาต่อสามีบ้างว่าภรรยานี่จะได้รับอะไรจากสามีนะครับนะครับถ้าเราพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูจากอัลกุรอานว่าอัลกุรอานนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อย่างไรนะครับเราก็มาเป็นข้อมูลในการที่เราจะรู้ว่าสิทธิของภรรยาที่จะได้รับจากสามีเนี่ยมีดังต่อไปนี้นะ1มะฮัดนะอัลมะฮรูคำว่ามะฮัดเนี่ยนะครับในอันศัพท์ในอันกุรอานใช้คำว่าซอดากบางคนบอกว่าจะแปลว่าสินสอดก็ไม่ได้ถ้าแปลว่าสินสอดเขาบอกว่าสินสอดเนี่ยนะครับมันเป็นเงินที่ฝ่ายชายพาไปให้แม่ของฝ่ายหญิงเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นค่าเลี้ยงดูนี่ตามพจนานุกรมนี่เขาแปลอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไอ้มาฮัดหรือซอดาคที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับหมายถึงฝ่ายชายหรือเจ้าเบาเนี่ยนะครับหรือสามีเนี่ยจะต้องนำเงินนี้นำทรัพย์สินตรงนี้ไปให้กับภรรยาอันเนื่องจากมีการแต่งงานนะนั่นเรียกว่ามะฮัดนะครับในอัลกุรอานนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะอาตุนนิซาซอดูกอติฮินนะนิฮละนะครับก็แปลว่าพวกท่านทั้งหลายจงพาไปให้ผู้หญิงซึ่งสินสอดของนางด้วยความเต็มใจนะเราแปลว่าที่สินสอดไปก่อนเราไม่งั้นก็ไม่รู้จะแปลว่ายังไงงั้นเราก็แปลว่าเอามาฮัดพวกท่านจงพามาฮัดเนี่ยไปให้ฝ่ายหญิงด้วยความเต็มใจอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าไม่มีคำแปลว่าไอ้มาฮัดคืออะไรสอดาคืออะไรมันก็ไม่คนมาฟังก็ไม่เข้าใจอีกว่าเฮ้ยมุสลิมก็ทับศัพท์ไปแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ให้เรารับทราบว่าไอ้คำว่ามะฮัดเนี่ยหรือว่าซอดากที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานเนี่ยหมายถึงฝ่ายชายพาไปให้ฝ่ายหญิงในวันแต่งงานอันเนื่องจากมีการแต่งงานมีการนิกะห์เกิดขึ้นนั่นนะครับตรงนี้เขาถือว่าเป็นสิทธิของภรรยาที่จะต้องได้รับจากสามีนะซอดากหรือมะฮัดนั้นเป็นสิทธิของภรรยาที่จะต้องได้รับจากสามีนะครับสองนัฟกะนะนัฟกะก็คือค่าเลี้ยงดูนะนัฟกะให้กับภรรยานัฟกะให้กับลูกๆนัฟกะกับภรรยานัฟกะลูกๆตลอดจนค่าอะไรค่าเช่าบ้านอะไรๆค่าเช่าห้องทำบ้านทำอะไรก็ถือว่าเป็นอยู่บนสามีทั้งหมดและภรรยาเขาก็เป็น เป็นสิ่งที่เขาจะได้รับนะครับด้วยเหตุนี้นาฟะกะค่าเลี้ยงดูนะและก็เลี้ยงดูค่าเลี้ยงดูภรรยาค่าเลี้ยงดูลูกนี่ถือว่าภรรยาต้องได้รับและก็สามีก็จะปัดความรับผิดชอบไปให้คนอื่นไม่ได้สามีจะต้องจ่ายนะครับพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าวะอะลัลมาลูดีละฮูริซกุฮุนนะวะกิสวะตุฮุนนะบิลมารูฟนะครับก็แปลว่าเป็นหน้าที่บนผู้ให้กำเนิดก็คือสามีนะคือพ่อใช่ไหมจะต้องให้ริซกีในที่นี้คือนาฟะกอให้นาฟะกอกับพวกนางค่าใช้จ่ายให้แก่พวกนางแล้วก็อะไรแล้วก็เครื่องนุ่งห่มให้แก่นางตกลงว่าในอายะห์เนี่ยได้บอกว่าสามีนั้นจะต้องจ่ายนาฟะกอให้กับนางแล้วก็จ่ายค่าแต่งตัวค่าเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรตลอดจนที่อยู่อาศัยด้วยนะครับให้แก่นางถือว่าเป็นสิทธิที่ภรรยานั้นจะต้องได้รับจากสามีนะครับและก็ต่อมาสามีจะต้องอนุญาตให้ภรรยาออกนอกบ้านไปทำธุระท่านคงทราบไปแล้วว่าเวลาจะออกนอกบ้านต้องขออนุญาตสามีใช่ไหมแต่ว่าพอภรรยาขออนุญาตแล้วเนี่ยสามีก็ต้องให้อนุญาตให้อนุญาตให้ออกไปได้นะไม่ใช่ว่าสามีจะกักกันภรรยาไม่ให้ออกนอกบ้านเลยไม่ให้ไปไหนเลยแม้แต่ไปทำธุระไป อะไรก็ไม่ให้ไปบางคนน่ะจะขออนุญาตไปฟังบรรยายก็ไม่ให้ไปมัสยิดก็ไม่ให้ไปอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตัมนาอูอีมาอัลลอฮ์มาซายิดัลลอฮ์นะอันนี้ก็ชัดเจนว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ห้ามบ่าวหญิงของอัลลอฮ์ที่จะไปมัสยิดของอัลลอฮ์นะถ้าภรรยาขออนุญาตสามีว่าจะไปมัสยิดไปละหมาดที่มัสยิดจะไปฟังบรรยายที่มัสยิดจะไปเรียนเขาเรียนกุรอานกันที่มัสยิดอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะสามีจะต้องอนุญาตให้ไปรวมถึงภรรยาบอกว่าจะไปซียาเราะห์ไปเยี่ยมบ้านญาติญาติพี่น้องอะไรเงี้ยนี่ก็เช่นเดียวกันสามีก็ต้องอนุญาตให้ไปนะครับต่อมาก็คือสามีจะต้องไม่รวมภรรยาไม่รวมภรรยาอยู่ในบ้านเดียวกันในกรณีที่สามีมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนท่านครับในเรื่องของการมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาคาใจของคนหลายๆคนนะครับบางทีหญิงที่กลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ควรที่จะมีภรรยาหลายคนนะครับแต่ว่าท่านต้องเข้าใจว่าอิสลามเขาอนุญาตอิสลามเขาอนุมัติเมื่ออิสลามอนุญาตแล้วนะครับอันนี้ก็จะต้องรีดอไปตามนั้นต้องพอใจผู้หญิงจะไปขัดขวางไม่ได้นะครับแต่ว่าพอผู้หญิงพอฝ่ายชายหรือว่าสามีนี่นะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนจะเป็นสองคนสามคนอะไรก็แล้วแต่ไม่เกินสี่นะเขาให้แค่4คนนะแต่ว่าจะต้องมีความเป็นธรรมในการอยู่กับภรรยาหลายคนนั่นนะถ้าจะไปให้อยู่บ้านเดียวกัน โดยที่บรรดาภรรยาเนี่ยเขาไม่ยินยอมนะไม่ได้นะถือว่าผิดหลักการศาสนาสามีจะต้องหาบ้านให้อยู่หาบ้านให้ภรรยาแต่ละคนเนี่ยอยู่กันคนละที่นะครับแล้วก็ต้องมีความยุติธรรมระหว่างบรรดาภรรยาเหล่านั้นยุติธรรมในเรื่องอะไรยุติธรรมในเรื่องของการแบ่งเวรยุติธรรมในเรื่องของคือเรื่องของนัฟกะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าว่าอินคิฟตุมอัลลาตะดิลูฟาวาฮิดะตันนะถ้าหากพวกท่านทั้งหลายนะกลัวว่าจะให้ความเป็นธรรมไม่ได้ก็ให้มีคนเดียวก็หมายความว่าถ้ามีหลายคนแล้วจะต้องให้ความเป็นธรรมถ้ามีหลายคนและให้ความเป็นธรรมไม่ได้นี่ถือว่าเป็นบาปสำหรับสามีนะด้วยเหตุนี้อัลกุรอานถึงบอกว่าถ้ากลัวว่าจะให้ความยุติธรรมไม่ได้นี่ก็ให้มีเพียงคนเดียวนี่ก็คือสิ่งที่อัลกุรอานได้กล่าวไว้และก็ถือเป็นที่กล่าวมาเนี่ยนะครับ 3-4 ข้อเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิของภรรยาที่จะต้องได้รับจากสามีนะครับเอาต่อไปเรามาดูว่าทีนี้ฮุกุกมุชตาริกะไบนะฮูมานะก็แปลว่าสิทธิร่วมกันมีสิทธิร่วมกันระหว่างสามีกับภรรยานะสิ่งใดที่จะต้องทำร่วมกันก็ทำร่วมกันนะครับตัวอย่างเช่นอยู่กันฉันสามีภรรยาอย่างดีนะตัวนี้ต้องร่วมกันหมายความว่าสามีก็ต้องทำตัวให้ดีภรรยาก็ทำดีสามีก็ทำดีภรรยาก็ทำดีต่อกันในการเป็นอยู่ฉันสามีภรรยาเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ร่วมระหว่างสามีภรรยานะครับต่อมาก็เรื่องของการดูแลบ้านดูแลเด็กดูแลลูกๆนะการดูแลบ้านดูแลลูกๆนะถือว่าเป็นสิทธิร่วมเหมือนกันคือหมายความว่าเป็นหน้าที่ของภรรยาด้วยเป็นหน้าที่ของสามีด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าไอ้เลี้ยงดูเด็กนี่มันเลี้ยงดูลูกนี่ไม่ใช่หน้าที่ของสามีเป็นหน้าที่เหมือนกันนะครับภรรยาเขาน่ะรับเป็นเบอร์หนึ่งแหละว่าเขาต้องรับเต็มที่เลยทีนี้ถ้าผู้ชายว่างสามีว่างก็ต้องช่วยกันดูแลช่วยกันดูลูกเหมือนกันถ้าว่างนะครับถ้าไม่มีงานนอกบ้านถ้ามีงานนอกบ้านก็โอเคถ้าไม่มีงานนอกบ้านก็ต้องช่วยกันดูแลลูกด้วยเหมือนกันเพราะว่าถือว่าเป็นสิทธิที่สิทธิและเป็นหน้าที่ที่ร่วมกันระวังสามีภรรยาทั้งสองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสิทธิร่วมนะครับ อีกประการหนึ่งที่นบีกล่าวไว้นั่นก็คือการตักเตือนซึ่งกันและกันให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในเรื่องของความดีระหว่างสามีภรรยาหมายความว่าถ้าสามีทำไม่ตรงไม่ถูกภรรยาก็เตือนได้ถ้าภรรยาทำไม่ดีทำไม่ถูกสามีก็เตือนได้เรียกว่าตักเตือนกันได้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยสามีจะบอกว่าจะมาสอนฉันได้ยังไงจะมาเตือนฉันได้ยังไงไม่ใช่เตือนกันได้ทั้งสามีเตือนภรรยาภรรยาเตือนสามีเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ร่วมกันนะครับเพราะอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่าตะอาวานูอัลลบิริวัตตักวาวะลาตะอาวานูอัลลอิสมิวัลอุดวานนะครับก็แปลว่าพวกท่านทั้งหลายจงร่วมมือกันในความดีและก็การที่จะก่อการตักวายำเกรงอัลลอฮ์แต่อย่าได้ร่วมมือกันในเรื่องความผิดและการก่อการเป็นศัตรูนะครับอัลกุรอานอายะอามๆนี้ก็บอกให้ทราบว่าถ้าเป็นเรื่องดีต้องให้ความร่วมมือกันถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็ไม่ต้องให้ความร่วมมือนะครับอีกข้อหนึ่งซึ่งจะเป็นสิทธิร่วมนะครับนั่นก็คือความสุข ความสุขระหว่างสามีภรรยาที่จะต้องมีต่อกันหลับนอนกันระหว่างสามีภรรยาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาได้ใช้อัลเลาะห์ใช้อัลเลาะห์ใช้นะครับว่ามีคำสั่งใช้ในอัลกุรอานอัลเลาะห์กล่าวในอัลกุรอานว่าฟาอิดาตะตะฮัรนะฟะตูฮุนนะมินไฮซูอะมารกุมุลลอนะครับแปลว่าในเมื่อภรรยาเขาสะอาดจากประจำเดือนแล้วพอภรรยามาประจำเดือนเขาสะอาดจากประจำเดือนแล้วพวกท่านทั้งหลายก็จงสมสู่นางมีเพศสัมพันธ์กับนางตามที่อัลลอฮ์ได้ใช้พวกท่านนี่ก็แสดงว่าการอยู่กันฉันสามีภรรยาในเรื่องการให้ความสุขซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ร่วมกันที่จะต้องไปดำเนินการตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่อัลกุรอานได้กล่าวไว้นะครับสำหรับสิทธิหน้าที่ของภรรยาหน้าที่จะได้รับจากสามีนะครับนี่แหละคือถ้าเราได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเตาฟีกนะอัลลอฮฺจะประคับประคองอัลลอฮฺจะให้เขานั้นอยู่รอดตลอดไปและก็มีบารากะห์ในการดำเนินชีวิตคู่นะครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์กล่าวว่าอัรริจาลุกาวามูนาลันนิซาบิมาฟัดดอลัลลอฮุบะดอฮุมอาลาบะดินนะก็แปลว่าผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้หญิงเนี่ยอันเนื่องจากอัลลอฮ์ได้ให้ความประเสริฐอัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปรานกับกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงพูดง่ายๆก็หมายความว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผู้ชายเยอะกว่าเยอะกว่านี่สองอย่างเลยหนึ่งอัลลอฮ์ให้แข็งแรงให้ผู้ชายแข็งแรงมากกว่าผู้หญิงถูกต้องไหมครับผู้ชายสามารถจะทำงานหนักได้ทำงานอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างงานแบกหามงานแบกปูนแบกไม้แบกของหนักทำได้แต่สิ่งนั้นบางทีผู้หญิงทำไม่ได้นั่นอันเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ให้ผู้ชายแข็งแรงมากกว่าผู้หญิงจึงเป็นหน้าที่ของผู้ชายจะต้องไปทำงานอย่างนั้นนะครับและก็เสร็จแล้วสองความอดทนน้ำอดน้ำทนเนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเนี่ยท่านครับท่านลองดูที่ว่าถ้าสมมุติว่าอัลลอฮ์ยังกับการจะเลิกกันนี่ต้องเขาเรียกว่าตอลากการหย่าร้างการหย่าร้างเนี่ยผู้หญิงจะหย่าผู้ชายได้ไหมไม่ได้อิสลามบอกว่าผู้ชายจะต้องเป็นผู้หย่าเนี่ยเพราะว่าผู้ชายนี่เขามีน้ำอดน้ำทนถ้าหากว่าไม่เหลือบากว่าแรงจริงๆเนี่ยเขาไม่หย่าอยู่แล้วเขาไม่พูดหย่าถ้าลองว่าอัลลอฮ์บอกว่าอ้าวอนุญาตให้ผู้หญิงก็หย่าได้โอ้โหบางทีมันอาจจะหย่าผัวมันวันละ3หน4หนก็ได้ อะไรทำนองนั้นเพราะว่าความอดทนมันไม่มีพอไงเพราะงั้นผู้ชายก็มีความอดทนมากกว่าผู้หญิงเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานด้วยเหตุนี้แหละครับก็จึงเป็นหน้าที่ของผู้ชายเนี่ยนะครับสามีเนี่ยจะต้องไปดูแลผู้หญิงดูแลภรรยาให้มีความสุขดูแลลูกให้มีความสุขนะครับนะท่านอย่าลืมนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สอนไว้นะนบีสอนไว้หลายอย่างด้วยกันเอาเราจ่ายเงินไปนะนบีบอกว่า1ดีนาร์นบีบอกนะ1ดีนาร์จ่ายไปในฟีซาบีดิลลาห์1ดีนาร์จ่ายไปในการในซอดาเกาะให้คนยากจนและไอ้1ดีนาร์จ่ายไปให้กับครอบครัวถามว่า3อย่างเนี่ยใครประเสริฐกว่ากันนี่ 1ดีนาร์ดีนาร์เนี่ยเป็นเงินสกุลของในสมัยนบีเขาใช้กันนะครับเอา 1,000 บาทสมมุติว่าบ้านเรา 1,000 บาทที่เราให้ไปในฟีซาบิลิลลาห์ 1,000 บาทที่เราซอดาเกาะห์ 1,000 บาทที่เราจ่ายให้กับครอบครัวเนี่ยการที่นบีบอกว่าจ่ายให้กับครอบครัวเนี่ยประเสริฐกว่าดีกว่าดีกว่าการจ่ายไปในทางของอัลลอฮ์ดีกว่าการจ่ายไปให้กับคนยากจนนี่คือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้นี่แหละครับก็หวังว่าเราคงจะได้รับสาระตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมดครับวะบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
5: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
7: โรคเบาหวานมัจจุราชแสนเงียบแสนอันตรายเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนอินซูลินทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและนำไปสู่การเกิดโรคเบาหวานภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองอาจทำให้เกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตปัญหาหลอดเลือดส่วนปลายเช่นแผลเรื้อรังที่เท้าภาวะเบาหวานขึ้นตาอาจนำไปสู่ตาบอดโรคไตวายจากการทำงานของไตที่ผิดปกติมัจจุราชเงียบที่อาจส่งผลต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงหากไม่ได้รับการดูแลและป้องกันอย่างเหมาะสมกินอย่างไรให้อายุยืนกินดีอยู่ดีดูแลสุขภาพด้วยความเข้าใจวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
8: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุรายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีหอัลบุคอรีแปลโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอ่านโดยประเสริฐมัสรี2787จากอบูฮุไรเราะห์ฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าตัวอย่างของมุญาฮิดคือนักต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าใครดิ้นรนต่อสู้ในหนทางของ

พระองค์เข้าสวรรค์ถ้าเขาถูกฆ่าหรือไม่พระองค์จะทรงให้เขากลับบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมกับรางวัลตอบแทนและทรัพย์สินที่เก็บได้จากสนามรบหลังสงครามเรื่องระดับของมุญาฮิดีนนักต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์อุมัรกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานการเป็นผู้พีชีพในหนทางของพระองค์แก่ฉันในเมืองของรอซูลของพระองค์2788-2789จากอานัสบินมาลิกท่านรอซูลุลลอฮ์เคยไปเยี่ยมอุมมุฮารอมบินตุมิลฮานที่มักกะจะนำอาหารมาเลี้ยงท่านอุมมุฮารอมเป็นภรรยาของอุบาดะห์บิลอัสซามิดครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ไปเยี่ยมนางและนางได้จัดอาหารมาเลี้ยงท่านและเริ่มมองหาเหาในศีรษะของท่านมีหลักฐานจากชีวประวัติของท่านนบีว่าท่านเคยอาบน้ำวันละ2 ครั้งหรือมากกว่านั้นดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดว่าท่านจะมีเหาบนศีรษะบางทีอาจเป็นไปได้ว่านางได้หวีผมหรือใส่น้ำมันให้แก่ท่านหลังจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ได้นอนหลับไปเมื่อท่านตื่นขึ้นมาท่านได้หัวเราะอุมมุฮารอมจึงถามว่าท่านหัวเราะอะไรท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านตอบว่าสาวกบางคนของฉันได้ถูกนำมาให้ฉันเห็นในความฝันต่อหน้าว่าเป็นนักต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์บนเรือลำหนึ่งกลางทะเลนี้ได้ทำให้ฉันหัวเราะพวกเขาเป็นกษัตริย์บนบัลลังก์หรือเหมือนกับกษัตริย์บนบัลลังก์อิสฮากผู้รายงานต่อไม่แน่ใจว่าท่านนบีใช้คำพูดใดอุมมุฮารอมกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์โปรดวิงวอนพระองค์ให้ฉันเป็นหนึ่งในพวกเขาเหล่านั้นด้วยเถิดท่านรอซูลุลลอฮ์ได้วิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้นางหลังจากนั้นท่านได้หลับไปอีกและตื่นขึ้นมาหัวเราะอีกอุมมุฮารอมจึงถามท่านอีกว่าท่านหัวเราะอะไรท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ตอบว่าสาวกบางคนของฉันได้ถูกนำมาให้ฉันเห็นต่อหน้าว่าเป็นนักต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์กล่าวคือท่านเล่าความฝันเดิมอีกครั้งหนึ่งอุมมุฮารอมจึงกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์โปรดวิงวอนให้ฉันเป็นหนึ่งในพวกเขาเหล่านั้นด้วยเถิดท่านนบีจึงกล่าวว่าเธอเป็นคนแรกๆในบรรดาพวกเขาเหล่านั้นปรากฏว่าหลังจากนั้นนางได้เดินทางไปกับเรือในสมัยคอลิฟะมูอาวิยะบิลอบูซุบยานและหลังจากลงเรือนางได้ตกลงมาจากหลังสัตว์พาหนะที่นางขี่และเสียชีวิตเรื่องระดับของนักต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา2790จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีกล่าวว่าใครที่ศรัทธาในอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ดำรงนมาสและถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมันจะเป็นสัญญาผูกมัดอัลลอฮ์ให้ทรงรับเขาเข้าสวรรค์ไม่ว่าเขาจะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์หรือยังอยู่ในแผ่นดินที่เขาเกิดหรือไม่ก็ตามผู้คนจึงถามว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เราจะบอกผู้คนให้รู้ถึงข่าวดีนี้ไหมท่านตอบว่าสวรรค์มี100ระดับซึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงสำรองไว้สำหรับมุญาฮิดีนที่ต่อสู้ในหนทางของพระองค์และระยะทางระหว่าง2 ระดับนี้ก็เหมือนกับระยะทางระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินดังนั้นท่านขออัลลอฮ์เพื่ออะไรบางอย่างจงขออัลฟิรดาวซึ่งอยู่ตรงกลางดีที่สุดและเป็นส่วนที่สูงที่สุดของสวรรค์ผู้รายงานต่อได้กล่าวเสริมว่าฉันคิดว่าท่านนบีกล่าวด้วยว่าเหมือนมันกล่าวคืออัลฟิรเดาส์เป็นบัลลังก์แห่งผู้ทรงกรุณาที่สุดกล่าวคืออัลลอฮ์และจากที่นั่นที่แม่น้ำแห่งสวรรค์ไหลพุ่งออกมา2791จาก

0: ซามูรอท่านนบีกล่าวว่าเมื่อคืนนี้มีชายสองคนมาหาฉันในความฝันและได้ให้ฉันขึ้นไปบนต้นไม้ต้นหนึ่งหลังจากนั้นก็รับฉันเข้าไปในดาร์ที่พักอาศัยสถานที่พักคือบ้านที่ดีกว่าและประเสริฐกว่าซึ่งฉันไม่เคยเห็นมาก่อนหนึ่งในสองคนนั้นกล่าวว่าดาร์นี้เป็นดาร์ของบรรดาชะฮีดผู้ผีชีพในหนทางของอัลลอฮ์เรื่องการออกไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนและหลังเที่ยงสถานที่ในสวรรค์เล็กเท่าคันธนูดีกว่าโลกและสิ่งที่อยู่ในนั้น2792จากอนัสบินมาลิกท่านนบีกล่าวว่าความพยายามต่อสู้เพียงหนึ่งครั้งในหนทางของอัลลอฮฺในตอนสายหรือในตอนบ่ายนั้นดีกว่าโลกและสิ่งที่อยู่ในนั้น2793จากอบูฮุรอยรอท่านนบีกล่าวว่าสถานที่แห่งหนึ่งในสวรรค์ที่เล็กเหมือนกับคันธนูนั้นดีกว่าทุกสิ่งที่อยู่บนที่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกกล่าวคือโลกทั้งหมดท่านยังกล่าวด้วยว่าความพยายามต่อสู้เพียงครั้งหนึ่งในหนทางของอัลลอฮ์ในตอนบ่ายหรือในตอนสายนั้นดีกว่าทุกสิ่งที่อยู่บนที่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก2794จากซาฮ์บินซาดท่านนบีกล่าวว่าความพยายามครั้งหนึ่งในหนทางของอัลลอฮ์ในตอนบ่ายและในตอนสายดีกว่าโลกและสิ่งที่อยู่ในนั้นเรื่องอัลฮูรอันไอคือนางฟ้าในสวรรค์คือหญิงสาวสวยที่อัลลอฮ์ทรงสร้างขึ้นมาในลักษณะเช่นนั้นพวกเธอไม่ใช่ลูกหลานของอาดัมเพราะมีดวงตาที่แตกต่างกันสำหรับรายละเอียดดูหนังสือฮะดีษอัลอัรบะห์โดยอิบนุอัลกอยยิมบทที่54และคุณสมบัติของพวกเธอพวกเธอถูกเรียกเช่นนั้นเพราะเมื่อใครมองเห็นจะตกตะลึงและพวกตาดำที่ดำสนิทและตาขาวที่ขาวสนิทของพวกเธอด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าและเราจะแต่งงานพวกเขากับอูดสาวสวรรค์คนสวยกับฮูดที่ดวงตาโตน่ารักเหล่านั้นจากอัลกุรอานบทที่44อายะห์ที่54 2795จากอานัสบินมาลิกท่านนบีกล่าวว่าไม่มีใครตายเพราะพบความดีจากอัลลอฮ์ในโลกหน้าอยากจะกลับมายังโลกนี้อีกถึงแม้เขาจะได้รับโลกนี้ทั้งหมดและทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นนอกไปจากผู้ผีชีพเพื่อศาสนาที่เมื่อเห็นความประเสริฐของการเป็นผู้มีชีพและอยากกลับมาอย่างโลกนี้และถูกฆ่าในหนทางของอัลลอฮ์อีก2796จากอานัสท่านนบีกล่าวว่าความพยายามครั้งหนึ่งในการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ในตอนบ่ายหรือในตอนสายนั้นดีกว่าโลกทั้งหมดและสิ่งที่อยู่ในนั้นสถานที่ในสวรรค์ที่เล็กเท่ากับคันธนูหรือแส้ของพวกท่านดีกว่าโลกทั้งหมดและสิ่งที่อยู่ในนั้นและถ้าผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวคืออูรฮูรหรือสาวสวยจากสวรรค์ปรากฏตัวต่อมนุษย์บนโลกนี้เธอจะทำให้ช่องว่างระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินเต็มไปด้วยแสงสว่างและกลิ่นหอมสดชื่นและถ้าคุมผมของเธอนั้นดีกว่าโลกและทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกเรื่องความปรารถนาจะเป็นผู้ผีชีพในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา2797อบูฮุรอยรอท่านนบีกล่าวว่าขอสาบานด้วยพระองค์ผู้ทรงทำให้ชีวิตของฉันไว้ในพระหัตถ์ถ้ามิใช่เพราะ ใครบางคนในหมู่ผู้ศรัทธาที่อยากจะถูกทิ้งไว้หลังจากฉันและผู้ที่ไม่สามารถจัดหาภาชนะแน่นอนฉันจะไม่อยู่ข้างหลังหน่วยทหารใดๆที่ออกไปเพียงเพื่อหนทางของอัลลอฮ์ขอสาบานด้วยพระองค์ที่ทรงกำชีวิตของฉันไว้ในพระหัตถ์ฉันอยากที่จะเป็นผู้พลีชีพในหนทางของอัลลอฮ์และหลังจากนั้นกลับมามีชีวิตอีกและเป็นผู้พลีชีพและหลังจากนั้นก็กลับมามีชีวิตอีกและเป็นผู้พลีชีพและกลับมามีชีวิตอีกและเป็นผู้พลีชีพในหนทางของอัลลอฮ์2798จากอานัสบินมาลิกท่านนบีได้กล่าวเทศนาธรรมและกล่าวว่าเศษได้รับธงไปและได้กลายเป็นผู้พลีชีพหลังจากนั้นยาฟัตได้รับธงไปและกลายเป็นผู้พลีชีพหลังจากนั้นอับดุลลอฮ์บินรอฮวะฮะได้มารับธงต่อและได้กลายเป็นผู้พลีชีพหลังจากนั้นคอลิดบินวาลิดได้มารับธงไปถึงแม้ว่าเขาไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาและอัลลอฮ์ทรงทำให้เขาได้รับชัยชนะท่านนบีกล่าวต่อไปว่าเราจะไม่มีความสุขเลยที่จะให้พวกเขาอยู่กับเราอายุบผู้รายงานต่อกล่าวว่าหรือท่านนบีได้หลั่งน้ำตาและกล่าวว่ามันจะไม่มีความสุขเลยที่พวกเขาจะอยู่กับเราท่านนบีหมายความว่าบรรดาผู้พลีชีพเหล่านั้นจะอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าโลกนี้ท่านนบีหลั่งน้ำตาในขณะที่เอ่ยถึงพวกเขาเหล่านั้นเพราะท่านสงสารครอบครัวของพวกเขาที่ต้องสูญเสียพวกเขาไปโดยไม่รู้ว่าพวกเขาได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเรื่องความประเสริฐของคนที่ออกไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียชีวิตระหว่างทางเพราะเขาถูกถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้พลีชีพในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าส่วนใดที่ออกจากบ้านของเขาเพื่ออพยพยังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และความตายได้มายังเขาดังนั้นโดยแน่นอนรางวัลของเขาปรากฏอยู่ที่อัลลอฮ์จากกุรอานบทที่4อายะห์ที่100 2799 2800จากอานัสบินมาลิกจากอานัสบินมาลิกอุมมุฮารอมบินตุมิลฮานกล่าวว่าครั้งหนึ่งท่านนบีได้นอนหลับใกล้ๆฉันและตื่นขึ้นมาหัวเราะฉันจึงถามว่าท่านหัวเราะอะไรท่านนบีตอบว่าฉันเห็นสาวกบางคนของฉันในความฝันกำลังแล่นเรืออยู่ในทะเลสีเขียวนี้เหมือนกับพวกกษัตริย์บนบัลลังก์ฉันจึงบอกท่านว่าท่านรอซูลุลลอฮ์วิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้ฉันได้เป็นหนึ่งในหมู่พวกเขาด้วยเถิดดังนั้นท่านนบีจึงได้วิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้นางและกลับไปนอนอีกท่านทำเหมือนเดิมอีกกล่าวคือลุกขึ้นและเล่าความฝันของท่านและอุมมุฮารอมได้ทวนคำถามของนางและท่านนบีได้ให้คำตอบเหมือนเดิมนางได้กล่าวว่าช่วยวิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้ฉันได้เป็นหนึ่งในหมู่พวกเขาด้วยเถิดท่านนบีกล่าวว่าเธออยู่ในกลุ่มแรกต่อมาปรากฏว่านางได้ติดตามอุบาดาบิลอัสซอมิดสามีของนางที่ออกญิฮัดและเป็นครั้งแรกที่มุสลิมออกเดินทางไปทางเรือที่นำโดยมูอาวิยะเมื่อการรบสิ้นสุดลงพวกเขากลับมาถึงเมืองชามมีคนนำสัตว์พาหนะตัวหนึ่งมาให้นางขี่แต่นางได้ตกลงมาจากหลังสัตว์และเสียชีวิตวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คือ
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดกำลังทางบกยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อให้คนไทยทุกคนได้อยู่บนแผ่นดินบ้านเกิดอย่างมั่นคงสงบสุขภายใต้ร่มคงไตรรงค์อย่างภาคภูมิใจรวมใจไทยเป็นหนึ่งที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีเราจะเป็นสื่อมวลชนที่ผู้ศรัทธาไว้วางใจเผยแพร่ข้อเท็จจริงเข้าถึงผู้ศรัทธาอย่างถูกต้องเข้าใจง่ายใช้งานได้จริงที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับนี่มันมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะก็มีแบบเป็นอะไรอ่ะอิหม่ามเป็นอะไรนะมันจะมีอะไรบ้างนะอิหม่ามใช่มั้ยคอเตบนะบรรดากรรมการมัสยิดเค้าก็มาปรึกษาผมบอกว่าเนี่ยคือปกติเนี่ยเค้าให้ใช้ที่ดินวะกัฟอยู่แล้วใช่มั้ยล่ะก็คือที่ดินมัสยิดก็ให้คนมาอยู่อยู่แล้วทีนี้จะให้เขาเรียกอะไรลูกจะมาอาเนี่ยนะครับลูกบ้านเนี่ยนะครับมาทำสัญญากับมัสยิดโอเคทำสัญญามันก็ทำได้ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ก็ให้เช่าให้เป็นค่าบำรุงที่ดินนะให้เช่าค่าเช่าที่ดินเดือนละเท่านั้นเท่านี้บาทหรือว่าปีละเท่านั้นเท่านี้บาทถามว่ามันก็ทำได้ไหมก็ทำได้นะครับส่วนมากก็คงไม่ได้แพงเนาะก็จ่ายรายเดือนไปหรือว่ารายปีไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้มันมีไอ้ตรงที่น่าสนใจก็บอกว่าในสัญญาเนี่ยเขาจะให้ระบุไปเลยว่า1บ้านที่มาอยู่ในที่ดินวะกัฟเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของมัสยิดนะไม่ว่าจะเป็นงานมัสยิดเลี้ยงละศีลอดมีอะไรอีกกุรบงกุรบานต้องให้ความร่วมมือนะครับพูดแบบกว้างๆอันที่2ต้องมาละหมาดที่มัสยิดเป็นประจำนะโอเคก็ต้องอยู่ใกล้มัสยิดก็ต้องไปละหมาดมัสยิดอยู่แล้วยกเว้นโอเคอยู่ใกล้มัสยิดแต่อาจจะทำงานข้างนอกนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับอันที่3ประมาณนี้นะว่าให้ลูกหลานเนี่ยมาเรียนหนังสือโอเคพวกเราก็ส่งเรียนกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็กว้างๆก็คือว่าห้ามลูกบ้านเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับของฮารอมเช่นสุราซินายาเสพติดโดยเฉพาะพวกยาเสพติดยาบ้ายาม้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าบ้านไหนเจอคำพิพากษาถึงกับว่าจำคุกนะจะต้องย้ายออกถ้าไม่ย้ายออกเนี่ยจะถูกฟ้องขับไล่ได้ทันทีถามว่าเราล่างแบบเนี้ยเราทำได้ไหมก็ได้เพราะเราเป็นเจ้าของที่ดินมัสยิดเป็นเจ้าของที่ดินสามารถที่จะกำหนดข้อสัญญาอะไรก็ได้มาให้ผู้เช่าเนี่ยเซ็นรับทราบหรือว่าตกลงถ้าไม่ยอมก็ไม่ต้องเซ็นคือมันก็เหมือนว่าเอาพูดกันตรงๆคือมัสยิดเนี่ยเหมือนกับถือไพ่เหนือกว่านะครับโอเคก็จับเซ็นไปนะครับทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าสมมติโอเคไอ้เรื่องของผมมองว่าเรื่องของไปเรียนหนังสือเรื่องของการให้เข้าร่วมกิจกรรมมันเป็นเรื่องที่มันคนใกล้มัสยิดในกำปงอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมาร่วมอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าในกรณีเรื่องของยาเสพติดสิสังคมมุสลิมเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้ถูกไหมใช่ไหมล่ะบางบ้านขายบางบ้านเสพแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าบ้านไหนขายถึงขนาดถูกจับติดคุกจะต้องฟ้องร้องขับไล่ถามว่ามันทำได้ไหมจริงๆมันก็ทำได้กฎหมายสัญญาทางแพ่งเนี่ยถ้ามันไม่ได้ละเมิดกับอะไรมันไม่ได้เขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะไรพวกนี้มันทำได้หมดแหละใช่ไหมเนี่ยเรื่องการเนี่ยถ้าติดยาปุ๊บถ้าติดคุกปุ๊บคดียาเสพติดไปคุณต้องออกไปแต่ถามว่าในความเป็นจริงอะมัสยิดเขาก็คงไม่ได้มาฟ้องร้องขับไล่อะไรกันหรอกใช่ไหมล่ะแต่เหมือนกับว่าผมมองว่าการทำสัญญาตรงนี้เป็นการปรามไงเป็นการป้อมเขาเรียกอะไรป้องปรามใช่ไหมว่าเอ้ยอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะไม่งั้นเองต้องออกไปจากที่วะกัฟนะแต่ในทางปฏิบัติคงไม่มีใครจะไปฟ้องร้องหรอกใช่ไหมล่ะมัสยิดก็คงไม่ได้ใจดำขนาดนั้นแต่คำถามคือว่าเฮ้ยทุกวันนี้เราต้องมานั่งทำสัญญาเหมือนหมายถึงว่ามุสลิมเรานะเฮ้ยทุกวันนี้มุสลิมเราเนี่ยต้องมานั่งทำสัญญากันแล้วเหรอว่า จะไม่ทำสิ่งฮารอมที่ศาสนาบัญญัติไว้ว่าเป็นของผิดบาปอย่างเช่นต้องมานั่งสัญญาว่าเอ้ยฉันจะไม่กินเหล้านะฉันจะไม่ทำซีนานะฉันจะไม่เล่นการพนันฉันจะไม่อะไรนะตีไก่กัดปลาเสพยาบ้าค้ากัญชาอะไรคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องฮารอมที่มุสลิมทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันบาปว่ามันทำไม่ได้นึกออกไหมแต่ว่าโอ้โหต้องมานั่งเอามุสลิมมาบอกว่าเฮ้ยถ้าเองกินเหล้าอ่ะเองผิดกฎเองผิดกฎนะเว้ยมันโอ้โหมันผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบผมว่ามันจะมองอีกมุมนึงอ่ะคือถ้ามองแบบยกข้อกฎหมายออกไปอ่ะเรื่องกฎหมายออกไปอ่ะผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรน่าเป็นห่วงนะสำหรับสังคมมุสลิมเราที่ต้องมานั่งบอกมุสลิมคนนึงว่าเองห้ามทำบาปนะนึกออกปะเออจริงมันต้องรู้กันอยู่แล้วเรื่องพวกนี้จริงไม่ต้องใส่ในสัญญาก็ได้แต่ถามว่าใส่ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาทางกฎหมายมันใส่ได้แต่ถ้ามองในแง่มุมศาสนาเนี่ยโอ้โหคนมันบกพร่องหมดนะเราต้องโทษทุกคนนะโทษมัสยิดโทษอะไรนะอิหม่ามต้องโทษนะคอเต็บต้องโทษนะกรรมการมัสยิดต้องโทษนะและต้องโทษใครรู้ไหมโทษพ่อแม่นี่แหละถูกไหมปล่อยปะละเลยเรื่องศาสนาจนทำให้เนี่ยต้องมาพูดว่าเฮ้ยใครอย่าไปเสพยานะอย่าไปอะไรนะเดี๋ยวผิดกฎมัสยิดนะโอ้มันไปกันใหญ่แล้วนะฮะอ้าววันนี้หมดเวลานะครับลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
5: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
0: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
6: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับผู้ศรัทธาต่อยอดการเรียนรู้เคียงข้างในทุกวิกฤตก้าวไปข้างหน้ากับวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
7: เตือนตัวเองเสมอต่อให้งานหนักแค่ไหนละหมาดต้องครบตลอดเวลาส่งเสริมให้ผู้ชายไปละหมาดที่มัสยิดสถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสานสานสังคมปัญญาสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
8: บรรดาผู้ปฏิเสธต่อคัมภีร์และสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาพร้อมกับบรรดารอซูลของพระองค์และพวกเขาก็จะได้รู้เมื่อห่วงคล้องคออยู่บนต้นคอของพวกเขาและโซ่ตรวนถูกลากไปในน้ำที่เดือดพล่านแล้วในไฟนรกพวกเขาจะถูกเผาไหม้ซูเราะห์คอฟิรอายะที่70ถึง72
9: พี่น้องที่ชมรายการที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละห์ต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่หลักการอิสลามนี้ไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยอย่างอื่นเปลี่ยนได้ครับพี่น้องเสื้อผ้าการแต่งกายเปลี่ยนได้รูปร่างรูปบ้านแปลนบ้านนี่เปลี่ยนได้พี่น้องแต่หลักการอิสลามเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับอัลลอฮ์ได้ประทานหลักการอิสลามสมัยนบียังมีชีวิตอยู่ก็จะยังคงรักษาหลักการนี้จนกว่าจะถึงวันกิยามะห์ไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องกัญชาถึงแม้ว่าจะเป็นที่อนุญาตแล้วอัฐบาลเปิดไฟเขียวแล้วแต่สำหรับอิสลามก็ยังเป็นของฮารอมอยู่ฮารอมจนกว่าจะถึงวันเกียรมาฉะนั้นพ่อแม่จะต้องเตือนลูกอบรมลูกนะครับให้เข้าใจเรื่องอิสลามวันนี้ผมจะนำฮะดีษของอิหม่ามอิบนุมาญะฮะดีษที่ 3,263 มาอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังท่านนบีกล่าวบอกว่าท่านอับดุลลอฮ์บุตรของมุชริกได้กล่าวว่าอะฮดัยตุลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาตันฉันนี้นำมอบแกะตัวหนึ่งที่ปรุงเป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วให้แก่ท่านนบี นี่ต้องการจะสอนพวกเรานะครับว่ามีอาหารต้องแบ่งกันอะฮดัยตุลินนบีศ็อลลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาตันฉันเนี่ยมอบแกะตัวหนึ่งที่ปรุงเป็นอาหารแล้วให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะญะซารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลารุกบะตัยฮิท่านนบีก็นั่งคุกเข่าทั้งสองของท่านนั่งคุกเข่าพี่น้องบนพื้นท่านนบีจะไม่เลือกนั่งบนโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารมีไหมมีช้อนมีไหมมีแต่นบีไม่เลือกนั่งบนโต๊ะอาหารแล้วก็ไม่เลือกใช้ช้อนแต่นบีจะเลือกใช้มือแล้วก็นั่งบนอะไรนะบนพื้นนะครับท่านนบีเนี่ยก็นั่งคุกเข่าทั้งสองของท่านแล้วรับประทานอาหารอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับยะกูลูนบีก็ทานฟะกอละอารอบียุนเมื่อกำนบีกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่มีอาหรับชนบทคนหนึ่งเห็นท่านนบีนั่งคุกเข่าชายคนนี้ถามบอกว่าคุณทำไมนั่งแบบนี้อ่ะทำไมนั่งคุกเข่าแบบนี้ล่ะเพราะว่าอาหรับบ้านนอกเนี่ยเคยเห็นคนที่เป็นมีหน้ามีตาในสังคมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีชื่อมีเสียงเนี่ยเขานั่งเตะท่าพี่น้องนั่งบนเก้าอี้บ้างนั่งโอ้โหสารพัดพี่น้องครับแต่มาเห็นนบีเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกนะครับรองลงมาจากอัลลอฮ์ทำไมนั่งคุกเข่าแล้วนั่งทานอาหารก็ถามว่าทำไมนั่งแบบนี้มาฮาซิฮิลจิลซะทำไมจึงนั่งแบบนี้ฟะกอลนบีตอบว่าไงครับอินนัลลอฮะจะอัลานีอับดันกะรีมันนี่นบีตอบนะครับแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ทรงทำให้ฉันเป็นบ่าวคนหนึ่งที่มีเกียรติอัลลอฮ์แต่งตั้งฉันให้เป็นบ่าวคนหนึ่งที่มีเกียรติวะลัมยะญัลนีจับบารอนอานีดันและอัลลอฮ์ไม่ทรงทำให้ฉันเป็นบ่าวที่ยิ่งยโสแล้วก็ดื้อดึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่นบีตอบกับชาวอาหรับมาจากชนบทฉันนี่นะอัลลอฮ์แต่งตั้งมาให้เป็นบ่าวคนหนึ่งที่มีเกียรติฉะนั้นการมีเกียรตินั้นไม่ใช่นั่งบนเก้าอี้ถึงจะมีเกียรติถ้านั่งกับพื้นไม่มีเกียรติไม่ใช่นะครับพี่น้องท่านนบีทำแบบไหนนั่นแหละเป็นการทำที่ดีที่สุดฉะนั้นนั่งกับพื้นเหมือนกับคนธรรมดาได้ไหมได้ครับพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยมองคนที่ไหนอินอัครมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงคนที่ประเสริฐที่สุดนะอัลลอฮ์ก็คือคนที่หัวใจของเขาโยงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ได้มองคนที่ฐานะการเงินว่าบ้านใหญ่ไหมมีเมียสาวไหมมีรถกี่คันมีที่ดินกี่พันไร่มีสวนลูกเงาะทุเรียนอินพลัมไหมไม่ได้มองตัวนั้นพี่น้องแต่อัลลอฮ์มองที่ไหนมองที่หัวใจแต่ละคนใครบ้างที่รู้จักอัลลอฮ์ใครบ้างที่ดูแลคนยากคนจนใครบ้างที่มานมาดมัสยิด5เวลาคนที่ตื่นมานมาดพี่น้องก็ไม่นอนในเวลาอัลลอฮ์มองคนประเภทนี้พี่น้องกับคนที่บริจาคทรัพย์คนที่มีเงินไปถามพระยีดูแลคนยากคนจนนอบน้อมถ่อมตนคนที่ดูแลพ่อแม่คนที่เอาเงินให้ภรรยาใช้อัลลอฮ์มองคนประเภทนี้เพราะฉะนั้นนบีเลยทำเป็นแบบอย่างเลยพูดบอกว่าวะลัมยะจะอันนีจะบารอนอันนี้ดันอัลลอฮ์มาจะทำให้ฉันเป็นบ่าวที่ยิ่งยโสแล้วก็ดื้อดึงทรยศต่ออัลลอฮ์แม้แต่นั่งนบีก็นั่งให้ซอฮาบะห์เห็นให้พวกเราเห็นว่านั่งคุกเข่าแล้วก็ทานอาหารนี่เป็นสุนนะของท่านนบีอีกแบบหนึ่งซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก
10: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
11: ์มุสตอฟาอยู่เป็นสุข
10: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
1: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร
2: ์พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
7: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
0: วิทยุเสียงอิสลามเสียงแห่งปัญญาสร้างศรัทธาเพื่อชีวิตสื่อหลักมุสลิมที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา11นาฬิกาพบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา13นาฬิกาพบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1ขีด2ขีด2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรี
12: รู้ไหมครับว่าตอนนี้คนไทยเกือบครึ่งประเทศกำลังเดินหน้าเข้าสู่ความเสี่ยงครั้งใหญ่โดยไม่รู้ตัวจากข้อมูลการสำรวจประชากรล่าสุดพบว่าคนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปมีภาวะน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนมากถึง 45% หรือราว 27.4 ล้านคนแน่นอนครับว่าความอ้วนส่วนหนึ่งอาจมาจากพันธุกรรมหรือระบบร่างกายที่ผิดปกติซึ่งเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยในปัจจุบันมาจากพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตของเรานั่นเองครับและที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อความอ้วนมาเยือนมันมักจะมาพร้อมกับแพ็กเกจโรคร้ายอีกสารพัดชนิดที่พร้อมทำลายทุกอวัยวะตั้งแต่โรคเรื้อรังไปจนถึงโรคร้ายแรงที่เสี่ยงต่อชีวิตแถมยังเป็นตัวการสำคัญที่คอยดึงเงินเก็บในกระเป๋าของคุณไปเป็นค่ารักษาพยาบาลด้วยอย่าปล่อยให้ความอ้วนมาขโมยทั้งสุขภาพและเงินทองของคุณไปเลยครับมื้อต่อไปลองลดหวานลดมันเลี่ยงอาหารแปรรูปแล้วหันมาขยับร่างกายให้มากขึ้นปฏิวัติตัวเองตั้งแต่วันนี้คุณทำได้ครับปรับพฤติกรรมการกินปฏิเสธโรคอ้วนเพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่มั่นคงสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين بسم الله أرقي
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: after.
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์บริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์เป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ 5.โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอร์จัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8.โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า1ซอดะกอฮ์ยาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมาอีนวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรีอัมรีوَهْلٌ أُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมะอาลิมุสซุนนะอันนะบะวียะห์ที่เขียนโดยเชคอะห์มัดซอเลห์อัชชามีเราะฮิมะฮุลลอฮ์และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของผู้พิพากษาไม่สามารถตัดสินคดีโดยใช้ความรู้หรือความเห็นส่วนตัวรายงานจากท่านอิบนูอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าหากฉันจะลงโทษใครด้วยกับการขว้างหินโดยที่ฉันไม่มีหลักฐานแน่ชัดฉันคงขว้างหินใส่หญิงคนนั้นไปแล้วเพราะเธอได้แสดงท่าทีที่น่าสงสัยทั้งในคำพูดการแต่งกายและคนที่เข้าไปหาเธอบันทึกโดยอิบนูมาจาจากความหมายของหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พูดถึงหลักการสำคัญของศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการตัดสินคดีเช่นบทลงโทษในอิสลามที่กระทำโดยการขว้างหินจนตายในกรณีของการทำซินาจะต้องมีหลักฐานที่แน่ชัดเพราะเพียงแค่ความสงสัยหรือข่าวลือนั้นไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการตัดสินคดีได้และผู้พิพากษาก็ไม่สามารถใช้ความเห็นส่วนตัว หรือความสงสัยส่วนตัวมาตัดสินลงโทษผู้อื่นได้เช่นกันและสาเหตุที่ว่าทำไมจะต้องมีหลักฐานที่แน่ชัดก็เพราะว่าศาสนาอิสลามต้องการที่จะปกป้องสิทธิ์ของผู้คนเพราะการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานอาจนำไปสู่การลงโทษผู้บริสุทธิ์เพราะชื่อเสียงและเกียรติยศของผู้คนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากและเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการลงโทษเพราะหากเปิดโอกาสให้ตัดสินโดยอาศัยความสงสัยหรือพฤติกรรมที่ดูน่าสงสัยสังคมก็จะเกิดความไม่มั่นคงเพราะทุกคนสามารถถูกกล่าวหาได้ง่ายๆดังนั้นศาสนาอิสลามจึงต้องการป้องกันการใช้กฎหมายอย่างผิดพลาดที่อาจจะไปสู่ความอยุติธรรมในสังคมเพราะหลักฐานที่ใช้ในคดีของการทำซีนาหรือที่เรียกว่าการผิดประเวณีตามหลักการของศาสนาอิสลามคือการรับสารภาพของผู้กระทำผิดและต้องมีพยานเพศชายที่เป็นธรรม4คนและต้องเป็นผู้ศรัทธาและมีความซื่อสัตย์และพวกเขาต้องเห็นการกระทำโดยตรงเพราะหากไม่มีหลักฐานตามนี้การลงโทษก็ไม่สามารถกระทำได้สรุปสาระสำคัญจากหะดีษบทนี้คือศาสนาอิสลามนั้นต้องการที่จะป้องกันการลงโทษผู้บริสุทธิ์ห้ามลงโทษใครเพียงเพราะข่าวลือหรือพฤติกรรมที่ดูน่าสงสัยต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเท่านั้นและผู้พิพากษาไม่สามารถใช้ความคิดเห็นส่วนตัวมาตัดสินคดีได้เพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่

0: ยกโทษให้หากมีข้อสงสัยถ้าหากมีความสงสัยไม่สามารถลงโทษได้หลักฐานต้องชัดเจนไม่ใช่แค่การคาดเดาเพราะเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้คนต้องได้รับการคุ้มครองศาสนาอิสลามต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการกล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานมายืนยันเพราะการใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นนั้นถือเป็นบาปใหญ่ดังนั้นผู้พิพากษาในอิสลามต้องมีความระมัดระวังอย่างมากและต้องตัดสินคดีตามหลักฐานที่มีไม่ใช่ตามอารมณ์หรือความสงสัยส่วนตัวและจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพราะนี่คือหลักการความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบของศาสนาอิสลามซึ่งปกป้องทั้งสิทธิ์ของเหยื่อและจำเลยอย่างเท่าเทียมกันรับบิซิดนาอินมันวะรซุกนาฟะห์มันอัลลอฮุมะฟะกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนัตตะวีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันทร์ผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์เสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังผ่านทางเว็บไซต์ http://muslim.fm
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
3: قل هو الله أحد لله الصمد
4: จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดความจริงนั้นพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งของทั้งมวล
3: ลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูคุฟวันอะฮัด
4: พระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติและในสากลจักรวาลนี้ไม่มีอันใดเสมอเหมือนพระองค์

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ติดตามรายการทุกๆท่านครับพี่น้องครับคนที่ทำงานศาสนาโต๊ะครูอุลามะแล้วคนที่ออกมาทำงานศาสนาเชิญชวนผู้คนให้รู้จักอัลลอฮ์เชิญชวนผู้คนให้มีอีมานและพี่น้องที่เป็นพ่อเป็นแม่คนนะครับที่มีลูกๆหลานๆอยู่ในครอบครัวของท่านอายุของเราก็เยอะแล้วพี่น้องอยากจะให้ท่านพี่น้องเนี่ยปฏิบัติ5รายการอยากจะให้พี่น้องปฏิบัติ5รายการ5รายการมีอะไรบ้างครับข้อที่1ก็คือให้ลุกขึ้นนมาซกิยามุลเลลนมาซตะฮัจญุดตอนกลางคืนให้ลุกขึ้นบ่อยๆพี่น้องอาทิตย์1สัก2คืน3คืนอย่าเป็นคนที่ไม่ลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดในเวลากลางคืนเลยพี่น้องอย่าทำอย่างนั้นพี่น้องทราบไหมคนที่ไม่ลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดในเวลากลางคืนเนี่ยท่านนบีเคยถามชายคนหนึ่งอันนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาละอันรอจุลินนามาฮัตตาอัสบะฮาถามชายคนหนึ่งที่นอนพี่น้องตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่

นอนแต่อิชาเลยพี่น้องจนกระทั่งถึงซุบฮ์เลยนะไม่ได้ลุกขึ้นมานมาตะฮัจญุดไม่ได้ลุกขึ้นมาทำกิยามุลเลลเนี่ยนบีตอบว่าไงพี่น้องซากะรอจูลุนบาลัชชัยฏอนฟีอูซูนิฮีนี่ภาษาของนบีพี่น้องเข้าใจง่ายนบีตอบว่าคนคนนั้นชายคนนั้นเป็นคนที่บาลัชชัยฏอนชัยฏอนนี่น่ะฉี่ชัยฏอนฉี่ฟีอูซูนิฮีลงไปในรูหูของเขาพี่น้องชัยฏอนฉี่ใส่หูพี่น้องหน้าขำไหมหน้าเกลียดไหมหน้าเกลียดมากครับพี่น้องชัยฏอนฉี่ใส่รูหูหน่อยพี่น้องเอ้ยฉะนั้นคนที่นอนทั้งคืนพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุ60แล้วเป็นพ่อคนเป็นแม่คนแล้วก็มีลูกมีหลานเต็มบ้านแล้วก็คนที่ทำงานศาสนาคนที่ออกดะวะเชิญชวนผู้คนให้รู้จักอัลเลาะห์และรอซูลรวมไปถึงข้าราชการที่ปลดเกษียณแล้วพี่น้องเอ้ย60แล้วเนี่ยพี่น้องไม่มีอะไรดีเท่ากับ5รายการที่ผมจะนำเสนอท่านพี่น้องรวมทั้งตัวผมเองด้วยพี่น้อง1ให้ลุกขึ้นนมาดกิยามุลเลลพี่น้องบ่อยๆอันที่2ให้อ่านอัลกุรอานเยอะๆพี่น้องครับให้อ่านกุรอานเนี่ยเยอะๆจะเป็นในเดือนรอมฎอนนอกเดือนรอมฎอนพยายามถือกุรอานพี่น้องพี่น้องถือคนหนุ่มๆก็ถืออะไรโน้ตบุ๊กไปไหนมาไหนก็พาโน้ตบุ๊กคนที่เดินทางก็พากระเป๋าเดินทางผู้หญิงก็พาอะไรกระเป๋าถือมีลิปสติกมีเมคอัพใบหนวดใบหน้าเต็มไปหมดแต่ยังขาดอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ถืออัลกุรอานนั่งเครื่องบินก็อ่านกุรอานได้นั่งรถทัวร์ก็อ่านกุรอานได้พี่น้องนั่งอยู่บนรถที่มีคนขับรถให้ท่านนั่งเนี่ยนั่งว่างๆนั่งทำไมถือกุรอานพี่น้องศึกษาอัลกุรอานหาความรู้จากกุรอานข้อที่สามนะครับพี่น้องซิกรุลลอฮ์อยู่เป็นประจำซิกรุลลอฮ์พี่น้องคำว่าซิกรุลลอฮ์พี่น้องก็ว่ากันง่ายๆแล้วพี่น้องละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير พี่น้องนี่ข้อที่3แล้วนะข้อที่4พี่น้องตัดกุตะอัลลุกบิลมักลูกให้ตัดสัมพันธ์ชั่วคราวพี่น้องตัดกับมักลูกที่อัลลอฮ์สร้างมาพี่น้องแต่มุ่งหน้าของเราสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเราเคยติดต่อกับพ่อแม่เคยติดต่อกับญาติพี่น้องเคยติดต่อกับสามีเคยติดต่อกับภรรยาเคยติดต่อกับลูกๆเคยติดต่อกับใครคนที่เรารู้จักก็เอาเวลาหนึ่งมาติดต่อกับอัลลอฮ์หมายถึงนมาดในพี่น้องครับนมาดถ้าเวลานี่อย่าให้ขาดเลยพี่น้องเมื่อเข้าเวลานมาดแล้วตัดให้หมดพี่น้องตัดทุกคนมุ่งหน้าของเราสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวพี่น้องพี่น้องอย่าเป็นคนแบบนี้เลยพี่น้องพอเข้านมาดพับเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องสร้างบ้านได้หลังนึงอ่ะเช่นนมาซุฮดซีรอกอาตเนี่ยรอกอาตแรกเนี่ยตอกเสาเข็มสร้างบ้านรอกอาตที่2นี่พี่น้องวางคานชั้นที่1รอกอาตที่2นี่พี่น้องชั้นที่2เราก็อาจที่4นี่ใส่ตะคงลังคาพี่น้องนึกในนมาดหมดเลยพอทีครับพี่น้องขอให้เราหยุดติดต่อกับมักลูกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาให้เราติดต่อกับคอลิกพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างเราดีกว่านะครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือตะวักกัลอัลลอฮ์ต้องมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเพราะในคัมภีร์กุรอานได้สอนไว้หลายอายะห์เช่นฟัตตะคิซฮูวะกีลารับบุลมัชริกิวัลมักริบิลาอิลาฮะอิลลาฮูวะฟัตตะคิซฮูวะกีลาพระองค์คือพระผู้อภิบาลแห่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ดังนั้นฟัตตะคิซฮูวะกีลาจงยึดพระองค์ไว้เป็นผู้พิทักษ์รักษาตัวของท่าน
ห้ามไปยึดสิ่งอื่นเป็นที่พิทักษ์รักษาตัวเองห้ามยึดโต๊ะตะเกียห้ามยึดโต๊ะระยองห้ามยึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพี่น้องคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะสามารถพิทักษ์รักษาตัวเองได้อย่าไปยึดครับพี่น้องทั้งหลายชีวิตของเราต้องมอบไม้ไว้กับอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับพี่น้องพี่น้องครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ในกัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องครับอินนาลาดัยนาอังกาลาวะจะฮีมาอินนาลาดัยนาแท้จริงที่เรานั้นหมายถึงที่อัลลอฮ์ครับพี่น้องทั้งหลายนี่ต้องการจะเล่าภาพวันอาคิเราะห์ให้ผมและท่านพี่น้องฟังแท้จริงที่เรานั้นหมายถึงที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นั้นอังกาลันมีตรวนนะครับพี่น้องตรวนตรวนอังกาลในภาษาเราว่าอัลกุยูดหมายถึงตรวนเป็นโซ่ไปทั้งหลายคอยล่ำคอท่านล่ำขาท่านล่ำตัวของท่านว่าจะให้มันแล้วก็มีกองมีเปลวไฟกองใหญ่ครับมีเปลวไฟกองใหญ่นั่นเป็นการลงโทษของคนที่ไม่เอาศาสนาพี่น้องศาสนาอิสลามเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้มานั้นเป็นของขวัญ นะครับพี่น้องเป็นของที่ดีที่สุดเป็นของที่ประเสริฐที่สุดพี่น้องทราบไหมถ้าหากไม่มีศาสนาอิสลามเนี่ยโลกดุนยาใบนี้น่ะพินาศไปแล้วถ้าไม่มีศาสนาอิสลามพี่น้องวันนี้คนน่ะแต่งตัวไม่เป็นถ้าไม่มีศาสนาอิสลามพี่น้องชำระร่างกายอาบน้ำก็ไม่เป็นถ้าไม่มีศาสนาอิสลามมาพี่น้องพ่อแม่พ่อกับลูกสาวอาจจะอยู่ด้วยกันเป็นภรรยากันก็ได้พี่น้องเพราะไม่มีหลักในการดำเนินชีวิตครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการมีศาสนาอิสลามก็คือมีการดำรงชีวิตของเราอย่างถูกต้องพี่น้องอย่างพออกพอใจฉะนั้นคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์อยู่บนโลกดุนยาใบนี้คนที่ไม่เอาศาสนาคนที่ไม่เอากุรอานคนที่ไม่เอาซุนนะห์นบีคนที่ต่อต้านคนที่วางแผนคิดที่จะทำลายอิสลามหรือทำลายมุสลิมในคัมภีร์กุรอานอธิบายอย่างนี้นุมัตติอะฮุมกอลีลาให้พวกเขานั้นมีความสุขมีความสำราญชั่วขณะปล่อยให้เขาวางแผนทำลายอิสลามไปเถอะและปล่อยให้เขาหาความสุขใส่ตัวไปเถอะปล่อยให้เขาหาอะไรแต่อะไรที่อัลลอฮ์ให้บนหน้าดุนยาไปเนี่ยครอบครองไว้เป็นของตนเองไปเถอะกี่วันกอลีลันเล็กน้อยครับพี่น้องทั้งหลายให้เขาครอบครองความสุขไปเถอะพี่น้องพี่น้องครับคนที่มีทรัพย์สมบัติเยอะที่สุดน่ะใครครับพี่น้องอย่ามองคนปัจจุบันยกตัวอย่างคนปัจจุบันเดี๋ยวญาติพี่น้องเข้ามันไส้ยกตัวอย่างคนในอดีตครับพี่น้องฟาโร่ไงพี่น้องเอ้ยกษัตริย์ฟาโร่ที่ปกครองประเทศอียิปต์นะพี่น้องอัลลอฮ์ส่งนบีมูซามาสอนฟาโร่นี่ขวางนบีมูซาทุกเรื่องพี่น้องขวางทุกเรื่องพี่น้องอะไรที่นบีมูซาพูดออกมาขวางหมดเลยพี่น้องแล้วก็คนที่รองลงมาจากฟาโร่นะกอรูนพี่น้องพี่น้องทราบไหมกอรูเนี่ยความรวยของกอรูเนี่ยกอรูเนี่ยเป็นญาติของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องเป็นญาติสนิทกันพี่น้องครอบครัวเดียวกันตระกูลเดียวกันความร่ำรวยที่อัลลอฮ์ให้กับกอรูพี่น้องครับเฉพาะลูกกุญแจไขคลังนะเฉพาะลูกกุญแจนะครับไขคลังนั้นต้องใช้ลาแบกลูกกุญแจ300ตัวพี่น้องคิดดูสิอัลลอฮ์ให้มากขนาดไหนแล้วก็ความรู้นั่นด้านการเงินนะพี่น้องนะทรัพย์สมบัติเงินทองมหาศาลเต็มไปหมดพี่น้องใช้กุญแจนะพี่น้องไขคลังอย่างเดียวนะใช้ลาหรือล่อนี่พี่น้องประมาณ300ตัวแล้วก็ความรู้อะไรพี่น้องเอ้ยพี่น้องโอ้โหพี่น้องคัมภีร์เตารอนี่อ่านได้คล่องปื้อเลยพี่น้องคัมภีร์ตอรอเนี่ยอ่านคัมภีร์ตอรอไปน้องข้องปื้อเลยครับแต่ขวางนบีมูซาอะลัยฮิสสลามไม่เอานบีมูซาครับพี่น้องทั้งหลายตะกับบุตรเย่อหยิ่งจองหองฉะนั้นใครก็ตามในสมัยของนบีมูฮัมหมัดหรือสมัยเรานี้
ถ้าอัลลอฮ์ให้ริสกีกับใครเยอะๆพี่น้องมีที่ดินถนนติดศรีนครินเนี่ยพันไร่ยกตัวอย่างพี่น้องแล้วก็มีรถแท็กซี่ให้ขับเนี่ยพี่น้องเป็นเจ้าของเองพันคันแล้วก็มีรายได้เดือนหนึ่งเป็นพันๆล้านหรือร้อยล้านถ้าตะกับบุตรเย่อหยิ่งทำตัวเหมือนกอรูนระวังผลสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมกอรูนอัลลอฮ์ให้แผ่นดินสูบสูบทั้งทรัพย์สมบัติของกอรูนทั้งหมดที่มีอยู่โดยใช้กุญแจ300อูฐหรือลาเนี่ยแบกถึง300ตัวจมแล้วครับพี่น้องฟาก็กอรูนก็จมแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้พี่น้องเพราะตะกับบุตรเย่อหยิ่งจองของอวดดีไม่เคยที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เคยที่จะดูแลคนยากคนจนไม่เคยดูแลที่จะคนอะไรให้โอกาสกับคนที่ลำบากแล้วก็ไม่เคยช่วยนบีมูซาพี่น้องปฏิเสธคำสั่งของนบีมูซาตลอดเวลาผลสุดท้ายอัลลอฮ์ให้แผ่นดินสูบครับพี่น้องพี่น้องครับโลกดุนยาใบนี้พี่น้องที่เป็นที่ดินเงินทองทรัพย์สินเพชรพลอยน้ำมันที่อยู่ใต้ดินของในประเทศอิรักหรือในซาอุดิอาระเบียที่อเมริกาตาลุกอยากย้ายเป็นเจ้าของพี่น้องทั้งหมดเหล่านั้นน่ะกอรูนเคยมีมาก่อนแล้วครับพี่น้องและด้วยความวัตกรรมบทนั่นแหละพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้สูบให้แผ่นดินสูบกอรูนวันนี้คนที่ทำตัวแบบกอรูนมีไหมมีอยู่หลายคนครับพี่น้องอาจจะสงสัยว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ลงโทษคนเหล่านั้นล่ะเหมือนกับกอรูนที่อัลลอฮ์ลงโทษกอรูนอัลลอฮ์กล่าวในคัมภีร์กุรอานในยุคสมัยนี้นุมัตเตียงฮุมกอลีลาเราให้เขาเหล่านั้นหาความสุขใส่ตัวไปก่อนชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองพี่น้องกอลีลันให้กี่วันพี่น้องให้จนกว่าเขาจะตายแต่หากเขามีเงินตอนอายุ50ถ้าเขามีเงินตอนอายุ60เขามีชื่อเสียงตอนอายุ60แล้วก็มีทรัพย์สมบัติที่ดินของชายเพชรพลอยนะครับพี่น้องตอนอายุ60ยังดีกว่าอีก20ปีอายุ80ปีตายพอตายแล้วเป็นไงครับซุมมานัตตอรูฮุมอิลาอาซาบินกอลีสเราจะลงโทษเขาเหล่านั้นด้วยการลงโทษที่รุนแรงสุดๆครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับชีวิตหลังตายมีจริงครับพี่น้องแล้วอาซาบการลงโทษหลังตายมีครับลงโทษที่กูโบมีไหมมีครับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นคนที่ไม่มีนมาดไปนะกูโบถูกแน่ๆคนที่มีเงินไม่จ่ายซะกาตเป็นทรัพย์สินของอัลลอฮ์ทั้งหมดครับพี่น้องอัลลอฮ์ฝากให้เราเป็นผู้จัดการทรัพย์สินที่อัลลอฮ์มอบให้เท่านั้นเองครับพี่น้องเราไม่ใช่เป็นเจ้าของตัวจริงเราเป็นผู้จัดการผู้บริหารทรัพย์สินที่อัลลอฮ์มอบให้กับเราทั้งนั้นนะครับพี่น้องอินนาละดัยนาอังกาละฮูวะจะฮีมาแท้จริงที่เรานั้นมีโซ่ตรวนนะครับพี่น้องแล้วก็มีกองไฟใหญ่เปลวไฟกองไฟใหญ่นะครับคอยเล่นงานคนที่ไม่เอาศาสนาคนที่มีเงินแล้วตะกับบทอวดดีคนที่ดูถูกซุนนะห์นบีคนที่ไม่เอาอัลกุรอานและไม่เอาอัลอิสลามมากำกับชีวิตวะตออามันซากุสติวะอะซาบันอะลีมาวะตออามันพี่น้องนี่มีนูอาหารครับพี่น้องอัลลอฮ์เล่านะครับคนที่อัลลอฮ์ลงโทษหลังจากตายเป็นอย่างนี้ครับวะตออามันและอาหารที่เขากินลงไปนั่นพี่น้องซากุสตินแปลว่ากินทีไรติดคอทุกทีพี่น้องซากุสแปลว่าติดคอตัฟซีรอธิบายดีครับยันชาบูฟิลฮาลักมันไปติดอยู่ที่คอพี่น้องฟาลายัดคูลูวาลายักรุจมันไม่เข้าลงไปในกระเพาะและเอาออกก็เอาออกไม่ได้พี่น้องติดอยู่ที่คอนี่แหละพี่น้องเคยก้างติดคอเคยไหมเคยคนที่ก้างติดคอรู้ว่าเป็นยังไงพี่น้องอย่างดีก็ติดสัก10นาที15นาที
พิธีแก้ก็คือไปหาหมอหรือไม่ก็เอาน้ำมะนาวพี่น้องบีบเข้าไปในคอพอก้างปลาเนี่ยถูกน้ำมะนาวมันก็อะไรนะมันก็นิ่มมันก็หลุดแต่ติดคอในวันกิยามะห์เป็นพันๆปีนะครับพี่น้องไม่ใช่ติดแค่10นาทีครับพี่น้องเอ้ยวะตออามันซากุศตินวะอะซาบันอะลีมาและอาหารที่เขากินไปนั่นติดคอพี่น้องวะอะซาบันอะลีมาและการลงโทษอันเจ็บปวดครับพี่น้องพี่น้องครับอายะนี้คนในยุคซอฮาบะห์ท่านนบีเขาเรียกว่ายุคซะลัฟเนี่ยเขาอ่านกันพี่น้องเขาอ่านอายะนี้บางทีเขาอ่านอายะนี้พี่น้องเป็น10เที่ยว20เที่ยววะตอมันซากุศตินวะซาบันอะลีมาแล้วเขาคิดถึงความหมายของมันพี่น้องอ่ะผมขอเล่านะครับพี่น้องมีชายคนหนึ่งพี่น้องครับอ่านอายะนี้มีความกลัวพี่น้องจนหมดสติไปก็มีในภาษาอุรดูว่าเบโฮชหมดสติพี่น้องแล้วก็ฟื้นขึ้นมาท่านฮัสซันบัสรีนั่นนะครับพี่น้องท่านฮัสซันบัสรีเนี่ยตัวเขาเองนะวันหนึ่งถือศีลอดพี่น้องพอถือศีลอดแล้วก็มาอ่านกุรอานอายะนี้แหละพี่น้องครับวะตออามันซากุศตินวะซาบันอะลีมานี่เมนูชาวนรกเมนูอาหารของชาวนรกที่ไม่เอาศาสนาอาหารที่เขากินไปเนี่ยติดคอและลงโทษและเป็นการลงโทษอันเจ็บปวดท่านฮัสซันบัสรีพี่น้องครับถือศีลอดลูกๆภรรยาเนี่ยเอาอาหารละศีลอดมาให้มาวางไว้เพื่อให้คุณพ่อละศีลอดท่านอ่านกุรอานอายะนี้พี่น้องครับวะตออามันซากุศตินวะซาบันอะลีมาอันตั้งแต่เนี่ยอินนะลาดัยนาอังกาลาวะญะฮีมาวะตออามันซากุศตินวะซาบันอะลีมาพอได้เวลาละศีลอดพี่น้องทานไม่ได้พี่น้องนั่งร้องไห้อยู่นี่พี่น้องอ่าน 2-3 อายะห์นั่งร้องไห้ไม่ได้ละศีลอดวันที่หนึ่งแล้วก็ไปในมงนมาต่อมาวันที่สองอีกพี่น้องอ่านกุรอานมาเจออายะนี้อีกอินนัลดัยนาอังกาลาวะญะฮีมาวะตออามันซากุศตินวะซาบันอะลีมาวันที่สองก็ไม่ได้ละศีลอดเพราะอายะ2อายะนี้วันที่3ลูกๆภรรยาเอาอาหารมาให้ไม่ได้ละศีลอดพี่น้องครับนั่งแต่ร้องไห้ลูกทนไม่ไหวพี่น้องขอร้องพ่อเท่าไหร่พ่อก็ไม่ยอมละศีลอดพี่น้อง3วันไงพี่ทั้งพี่น้องไม่ได้ทานอาหารมา3วันนะพี่น้องนะพอวันที่3ลูกได้ไปหาเพื่อนๆของคุณพ่อซึ่งเป็นอุลามะนะครับท่านมีท่านยะฮยาท่านยะซีดท่านซาบิตพี่น้อง3อุลามะใหญ่ๆก็มาที่บ้านมาขอร้องฮัสซันบัสรีเอ๋ยแค่บวชได้แล้วทานอาหารเถอะพี่น้องก็เลยทานอาหารพี่น้องทั้งหลายนี่ไงประวัติของคนซะลัฟเขาอ่านอัลกุรอานพี่น้องเขากลัวอัลกุรอานเขากลัวอัลลอฮ์เขากลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ยอมอดอาหารพี่น้องได้แต่ร้องไห้ครับพี่น้องก็ขอฝากท่านพี่น้องครับกุรอาน2อายะห์อินนาลาดัยนาอังกาลาวะญะฮีมาแท้จริงที่เรานั้นมีโซ่ตรวนวะญะฮีมาและเปลวไฟกองใหญ่วะตออามันซากุศตินวะซาบันอะลีมาและอาหารที่ติดคอได้การลงโทษอันเจ็บปวดยาวมาตารจูฟุลอารุดวัลจิบาลวะกานาติลจิบาลกะซีบัมมะฮีลาอายะห์ที่14ครับพี่น้องยาวมาตารจูฟุลอารุดแปลว่าวันซึ่งแผ่นดินนี้เนี่ยแผ่นดินที่เราอยู่นี่นะครับพี่น้องวันซึ่งแผ่นดินนี้วัลจิบาลและภูเขาพี่น้องขุนเขาพี่น้อง
ภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือภูเขาอีเวอเรสต์อยู่ในประเทศเนปาลพี่น้องอินเดียพี่น้องอัลลอฮ์เล่าบอกว่าวันซึ่งแผ่นดินนี้และภูเขาที่อยู่บนแผ่นดินนี้เป็นไงครับตัรยูฟูแปลว่าสั่นสะเทือนวากานาติลจิบาลูกาซีบัมมาฮีลาและขุนเขาจะแตกภูเขาเนี่ยขุนเขาจะแตกพี่น้องแล้วก็ปูพรมนะครับพรมถมเป็นกองทรายผู้ถมเป็นกองทรายพี่น้องตัวลงว่าภูเขาที่ท่านพี่น้องเห็นที่ผมเห็นที่เราเห็นพี่น้องที่ว่าใหญ่โตพี่น้องวันนั้นเนี่ยจะกลายเป็นกองทรายหมดเลยละเอียดสั่นสะเทือนครับพี่น้องทั้งหลายนี่ภาพของวันกิยามะห์ที่อัลลอฮ์ได้เล่าไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานครับพี่น้องอายะสุดท้ายขอฝากอินนาอัรซัลนาอิลัยกุมรอซูลันชาฮิดันอะลัยกุมกะมาอัรซัลนาอิลาฟิรอาวนรอซูลาอินนาอัรซัลนาอิลัยกุมรอซูลาแท้จริงเราได้ส่งรอซูลคนหนึ่งคือมุฮัมมัดส่งมาทำอะไรครับส่งมาให้สู่เจ้าพวกอาหรับเอ๋ยอาหรับในซาอุดีเมื่อก่อนเมื่อ 1,400 ปีพวกท่านไม่เอาศาสนาพวกท่านเนี่ยฆ่าลูกผู้หญิงทั้งเป็นพวกข้าพวกท่านเนี่ยทะเลาะกันกินเหล้ากันเล่นการพนันทำสารพัดทุกอย่างพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งฆ่าลูกผู้หญิงในพี่น้องอัลลอฮ์เมตตาคนเหล่านั้นก็ส่งนบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายมาสอนคนเหล่านั้นอย่าลืมว่านบีไม่ใช่มาสอนเฉพาะคนอาหรับมาสอนคนทุกคนที่อยู่ทั้งโลกนี้ทั้งหมดครับพี่น้องทั้งหลายรวมไปถึงพวกเราอยู่ในประเทศไทยด้วยมุฮัมมัดเป็นนบีของพวกเราวันนี้นะครับพี่น้องมาทำอะไรครับชาฮิดันอะลัยกุมเป็นพยานต่อสู่เจ้ากะมาอัรซัลนาอิลาฟิรอาวนรอซูลาดังที่เราได้ส่งรอซูลคนหนึ่งชื่อมูซาอะลัยฮิสลามส่งมาให้ใครครับส่งมาหาฟิรอูนมาสอนฟิรอูนแต่ฟิรอูนไม่เชื่อเหมือนกับนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ส่งมาสอนคนอาหรับแต่คนอาหรับก็ไม่เชื่อและเป็นไงครับพี่น้องผลสุดท้ายอัลลอฮ์ลงโทษคนเหล่านั้นลงโทษคนชาวอาหรับที่ไม่เอานบีอัลลอฮ์ให้แห้งแล้งพี่น้องฝนไม่ตกหลายๆปีและลงโทษฟาโรห์เป็นไงครับให้ฟาโรห์ตายจมน้ำทะเลแล้วก็ให้นบีมูซากับบันิอิสรออีนปลอดภัยจากการลงโทษพี่น้องเห็นหรือยังครับนั่นคือการลงโทษทันทีทันใดแต่สมัยนี้คนที่ไม่เอานบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์นุมัตติอฮุมกอลีลาปล่อยให้เขามีความสุขมีความร่าเริงให้กินให้สบายนอนให้สบายทำบาปให้อิ่มกี่วันครับกอลีลันชั่วเวลาอันเล็กน้อยเท่านั้นเองและหลังจากตายชีวิตของเขาจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอจิอูนโตสุกีบุญเลิศโตสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจจีมุฮัมมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะใภ้คอเตบครูอับดุลมานะป้อมขุนพรมจะละหมาดจนาซะในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนฮัสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจจีมูรีนวันแอลฮัจจีมูรีนวันแอลอายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์สุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร086396-38-38 086-396-38-38คุณลิต้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
2: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
3: ตัฟซีรอัลกุรอาน
4: โดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
5: อะอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสะลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮ์ลาอิลลามาจะอันตะฮูซะฮ์ลาวะอันตะตะจะอะลุนฮะซะนาอิซาชิตะซะฮ์ลาร็อบบะนาซอลัมนาอันฟุซะนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคาซิรีนربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับรายการตัฟซีรุลกุรอานในวันนี้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเรานั้นมีโอกาสในการที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องราวที่จะเป็นการเพิ่มพูน إ ي م านการศรัทธาให้กับพวกเราดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับรายการตัฟซีรุลกุรอานก็ยังอยู่ในซูเราะห์อับาซานะครับซึ่งพี่น้องถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้นะครับว่าซูเราะห์อับาซานั้นเป็นซูเราะห์ลำดับที่80นะครับแล้วก็มีทั้งหมด42อายะห์นี่ก็จะเป็นการพูดคุยกับท่านพี่น้องซึ่งเลยครึ่งมาแล้วของซูเราะห์นี้นะครับเราพูดคุยกันมาตั้งแต่ในองค์การที่1จนกระทั่งถึงองค์การที่ไล่เรื่อยมานะครับไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงองค์การที่22นะครับวันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับในองค์การที่23นะครับก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันไปกับสิ่งต่างๆที่เป็นความสำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเดชานุภาพของพระองค์ว่าพระองค์ได้ทรงสร้างกำเนิดมนุษยชาติมาด้วยกับอะไรด้วยกับสิ่งใดและพระองค์ก็ได้ทรงทำให้มนุษย์นะครับตายลงไปแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงทำให้บรรดามนุษยชาติทั้งหมดในทุกยุคทุกสมัยฟื้นคืนชีพขึ้นมานี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เป็นการแสดงออกถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับซุมมะอามาตะฮูฟะอักบะรอพระองค์จะทรงทำให้เขานั้นตายลงไปแล้วก็ไปอยู่ในสุสานแล้วก็นำเขาลงไปในอยู่ในกุโบร์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวซุมมะอิซาชาอะอันชะรอ ลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงประสงค์ที่จะให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกนี่คือการแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ความอลังการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่มีมนุษย์หน้าไหนบนโลกใบนี้ที่จะประกาศศักดาแบบนี้ได้นะครับไม่มีใครที่จะประกาศว่าจะทำให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ทั้งโลกนะครับไม่ใช่แค่คนหนึ่งคนสองคนสามคนอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวซุมมาอิดาชาอันชะรออายุบะซะฮูนะครับอายุบะซะฮูบะดะมาติฮีพระองค์จะทรงทำให้มนุษย์นั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเรื่องยากตรงไหนพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวันซุรอิลัลอิซามิไกฟะนุนชิซูฮาซุมมานักซูฮาละห์มาไปดูไปพิจารณาดูว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะไปตรึกตรองดูนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้มนุษย์เกิดมาเนี่ยเป็นโครงสร้างเป็นโครงกระดูกนะอัลลอฮฺมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอย่างไรสร้างยังไงและหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้มีเนื้อหนังมังสาหุ้มปิดกระดูกเราไปดูซะไปพิจารณาซะพี่น้องครับพูดถึงเรื่องนี้หมายถึงวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์เลยนะพอเราพูดถึงประเด็นนี้นะครับหมายถึงเรื่องราวที่เป็นวิทยาศาสตร์การกำเนิดมนุษย์พี่น้องครับจึงเกิดเป็นบ่อเกิดวิชาในการที่มนุษย์นั้นได้ศึกษาสรีระได้ศึกษาร่างกายศึกษาสิ่งต่างๆที่เป็นอนาโตมีกระดูกโครงกระดูกโครงสร้างเนื้อหนังมังสาของมนุษย์เนี่ยถูกผ่าตัดถูกชำแหละแล้วก็เอามาค้นคว้าเอามาวิจัยนะครับอย่างที่พวกเราได้เห็นในคณะแพทยศาสตร์นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ท้าทายมนุษย์ที่มีสติปัญญาไปดูไปพิจารณาไปเรียนรู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นมาเนี่ยให้มีโครงสร้างให้มีโครงกระดูกให้มีเนื้อหนังมังสาหุ้มกระดูกเนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนดังนั้นพี่น้องครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยังเป็นวิชาที่ยังคงมีการค้นคว้าวิจัยมีการเรียนรู้มีการศึกษากันอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนี้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เพื่อที่จะให้เรานั้นได้ใช้สติสัมปชัญญะได้ใช้ปัญญาของเราที่มีอยู่ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสร้างมาสิ่งถูกสร้างที่เรียกว่ามนุษย์นั้นมันมีความมหัศจรรย์อย่างไรตรงไหนบ้างเริ่มตั้งแต่เป็นอสุจิหยดเดียวพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาจนกระทั่งให้มีรูปร่างมีลักษณะที่สมบูรณ์แบบนะครับนักวิชาการบอกว่ายังไงพี่น้องครับประโยคที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในซุมมาอิดาชาอะอันชะรอครั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์พระองค์ก็จะทรงทําให้เขานะครับก็คือมนุษย์นั่นแหละมนุษย์ตรงนี้ก็หมายถึงมนุษย์ทุกคนนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างที่ในอายะห์อัลกุรอานซูเราะห์นี้ได้กล่าวเอาไว้หรือจะเป็นผู้ศรัทธาอย่างพวกเราก็ตามเราก็จะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพมาแล้วพระองค์ก็จะได้พระองค์ก็ได้ทรงเล่าไว้อย่างละเอียดนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เขาตายไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องขอความร่วมมือจากใครไม่ต้องขอความคิดจากใครนะครับไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีใครมาแนะนำเลยพี่น้องครับดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวสิ่งต่างๆเหล่านี้พระองค์ไม่ต้องการที่พึ่งใดๆไม่ต้องการที่พึ่งใดๆกับการที่อะไรครับกับการที่จะทำให้ใครคนหนึ่งคนใดตายลงไปนะครับไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องขอความเห็นจากใครการที่พระองค์จะทรงทำให้คนหนึ่งคนใดฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้ที่ทรงกระทำอยู่แล้วในทุกๆกระบวนการนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีผู้ที่นะครับจัดเตรียมก็ดีเป็นการนำทางนะครับเป็นการชี้นำให้กับมนุษย์นั้นนะครับเป็นการจัดเตรียมให้เขานะครับเตรียมการฝังเตรียมการจัดการศพนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้มันเกิดการเน่าเปื่อยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้การเน่าเปื่อยทรงกลิ่นเหม็นแล้วก็เป็นอาหารของสัตว์ต่างๆสัตว์เดรัจฉานต่างๆนะครับและโดยเฉพาะที่อยู่ใต้ดินนะถ้าหากว่าเราฝังนะครับใต้ดินแล้วก็ยังคงเป็นปุ๋ยเป็นอาหารครั้นเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประสงค์ที่จะให้เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะได้ทำให้เรานั้นมีชีวิตอยู่หลังจากที่ตายไปแล้วการฟื้นคืนชีพนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะเป็นการ ชำระเป็นการสอบสวนเป็นการตอบแทนสิ่งต่างๆที่เป็นคุณงามความดีที่พระองค์ได้เคยสัญญาเอาไว้ให้กับมนุษย์คนใดที่เขายังมีสติสัมปชัญญะมีลมหายใจอยู่นะครับอัลเลาะห์สัญญาเอาไว้ว่าการฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นเป็นการฟื้นคืนชีพมาเพื่อที่ต้องการอยากจะทำการคิดบัญชีสอบสวนกับมนุษย์ทุกผู้ทุกคนดังนั้นในองค์การอายันกุรอานองค์การต่อมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อนะครับในองค์การที่23อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกัลลาลัมมายักดีมาอามะรออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกัลลานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอย่างนี้กัลลาแปลว่าอะไรพี่น้องครับเป็นฮัรฟุรัตอินนะครับเป็นการกล่าวนะครับเป็นการกล่าวในเชิงนะครับเหมือนกับจะเป็นการกล่าวในเชิงที่สร้างความสนใจให้กับผู้คนนะกัลลาแปลว่าอะไรหาใช่เช่นนั้นไม่นะครับหาใช่เช่นนั้นไม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับเป็นการเริ่มต้นประโยคนะลัมมาพี่น้องครับฮัรฟุนัฟยินนะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับยักดีคำว่ายักดีนะครับเป็นฟิอลุมุดอริอัยมัจซูมุนยักดีนะครับก็คือตัดจากกอดอยักดีเนี่ยตัดตัวยะออกไปนะครับก็เป็นยักดีมานะครับอิสมุลเมาซูนเป็นคำนามที่เป็นคำเชื่อมจากประโยคข้างหน้านะครับอามารอฮูนะครับฟิอลุมาดินนะเป็นคำกริยาที่เป็นอดีตฮาอุดดามีดก็มีฮาติดอยู่ข้างหลังอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นอักษรฮาที่ติดอยู่ข้างหลังอยู่ในสถานะของนัสบินนะครับฟีมาฮัลลินัสบินนะครับแล้วก็ตกอยู่ในตำแหน่งมัฟอูลุบิฮีในประโยคนี้เป็นกรรมในประโยคนี้กัลลาลัมมายักดีมาอามาระแปลว่าอะไรพี่น้องครับหาใช่เช่นนั้นหรือว่าหาใช่เช่นนั้นไม่ลัมมายักดีนะลัมมายักดีนะครับแปลว่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติสิ่งใดมาอามารอนะครับเขาไม่ได้ปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นคำสั่งหรือเป็นคำบัญชาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามะรอฮูบัญชาใช้กับเขานะครับตรงนี้เองเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศเลยว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธานะครับก็จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากัลลาลัมมายักดีมาอามะรอนะครับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นหาใช่เช่นนั้นไม่พวกเขาไม่ได้มีความสำนึกไม่ได้มีความสำเนียกอะไรเลยเขาไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งใช้พวกเขาเลยไม่ได้ทำเลยแล้วจะไม่ให้อัลลอฮ์โกรธแล้วจะไม่ให้อัลลอฮ์กริ้วแล้วจะไม่ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำพวกเขาไปเป็นเชื้อเพลิงแห่งไฟนรกกันนั้นหรือพี่น้องครับมันไม่กินกับสติปัญญาเลยนะครับดังนั้นในประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงกัลลาลัมมายักดีมาอามะรอท่านอิบนุญะรีรนะครับได้กล่าวนะครับกัลลาไลซัลอัมรนะครับกัลลาก็คือไลซัลอัมรนะครับกะมะยะกูลฮาซัลอินซานกาฟิรุนนะมนุษย์ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ได้ปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างใดนะครับอันนี้พูดถึงคนที่เป็นกาเฟรนะครับนะแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกว่ายังไงมันอันนะฮูกอดอัดดาฮักกุลลอฮ์อะลัยฮิฟีนัฟซิฮิวะมาลิฮินะครับผู้ที่อะไรผู้ที่ปฏิบัติหรือว่าให้สิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์เนี่ยให้สิทธิของพวกเขาให้สิทธิกับพวกเขาเนี่ยให้เขาอะไรให้เขามีชีวิตให้เขามีทรัพย์สินแต่พวกเขาปฏิเสธด้วยกับการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคำบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลัมมายักดีมาอามะรอนะครับตรงนี้ก็คือลัมยูอัตตินะครับลัมยูอัตติมานะฟูริดอะลัยฮิมินัลฟะรออิดีลิร็อบบิฮีก็คือไม่กระทำสิ่งใดเลยที่เป็นข้อกำหนดที่เป็นเรื่องราวที่เป็นข้อบังคับกับเขาที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้กับเขาเนี่ยไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ปฏิบัติอะไรที่เป็นฟัรดูสิ่งที่เป็นข้อบังคับเลย นะไม่เคยทำอะไรไม่เคยสักการะบูชาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเลยนะมีภาคีต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์บอกละหมาดใหม่ละหมาดอัลลอฮ์บอกว่าถือศีลอดใหม่ถือศีลอดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็ปฏิเสธบ่ายเบี่ยงนะครับจนกระทั่งคนเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นบุคคลถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยก็คือผู้ดื้อดึงแหละครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาไม่คิดอยู่แล้วไม่คิดจะทำการละหมาดด้วยซ้ำไปไม่คิดจะทำการซะดะกะไม่คิดจะทำการถือศีลอดด้วยซ้ำไปเพราะเขาถือว่าไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวของเขาก็เป็นเหตุที่ทำให้เขานั้นฝ่าฝืนเป็นเหตุที่ทำให้เขานั้นปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกเลยนะครับว่าสิ่งนี้แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกริ้วและอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การที่24ต่อเนื่องไปว่าฟัลยันซูริลอินซานนะครับพี่น้องครับฟัลยันซูริลอินซานฟะอันอิสติอานาฟิยะเป็นนักวิชาการเขาบอกเอาไว้ว่าฟะตัวนี้นะครับเป็นอิสติอานาฟิยะลามนะครับฟันเข้าข้างหลังฟ้าข้างหลังฟ้าอาฟ้าเป็นลามนะครับลามตัวนี้ก็คือลามนะครับลามุลอัมรลามุลอัมรนะครับอัลอินซานุนะอัลอินซานุขอมาอัฟครับลามตัวนี้เป็นลามุลอัมรนะครับซึ่งทำให้อะไรเฟียมุดอและทำให้เฟียที่เป็นปัจจุบันนั้นอยู่ในสถานะของมัจญูฟันยันซุดนะครับฟันยันซุรนะครับจากคำว่านาซอรอยันซุรุเป็นยันซุรฟันยันซุรนะครับตรงนี้ก็หมายถึงนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้เป็นสระนะสระมัจญูซูมก็คือเป็นสระสุกูนั่นเองอัลอินซานุฟันยันซุรวะละอ่านนะครับก็เป็นยันซุรินะครับเปลี่ยนจากสุกูนสุกูนกับสุกูนสองตัวนี่เจอกันแล้วมันอ่านไม่ได้พี่น้องนะครับดังนั้นก็จะต้องใส่สระนะครับเปลี่ยนเป็นนะครับฟันยันซุรนะครับยันซุริลอินซานุนะครับอินซานก็เป็นคำนามนะครับที่อยู่ในสระมารฟัวอินซานุนะครับอีลานะครับฮาร์ฟูจารินตออามิหรือตออามิฮีอิสมุนมัจรูรุนนะครับเป็นคำนามที่อยู่ในสระกัสรอสระอีนั่นเองนะครับส่วนฮาฮาอุดดอมิเช่นเคยนะครับเป็นฮาที่เป็นสรรพนามที่ถูกติดอยู่กับตออามิมุตตซิลุนถูกติดอยู่กับตัวอามิก็คือฟีมะฮัลลิจารดินอยู่ในสถานะของสละกัสรอบิลอิดอฟะอันเนื่องมาจากว่าเป็นตัวที่ถูกพาดพิงมาจากอีลานะครับดังนั้นพี่น้องครับในประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวยังไงโดยสรุปฟันยันดูริลอินซานุอีลาตัวอามินะอีลาตัวอามิแปลว่ามนุษย์นั้นจงนะครับพิจารณาฟัลยันดุรแปลว่าจงดูจงพิจารณาจงตรึกตรองดูสิมนุษย์นะจงพิจารณาดูจงตรึกตรองดูเอาใครเป็นมนุษย์ยกมือขึ้นนะครับมนุษย์จงพิจารณาดูนะอีลาตออามิดูในอาหารที่เขากินสิดูในอาหารที่เรากินกันทุกวันเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นคนชนชาติไหนก็ตามลองพิจารณาดูสิสิ่งที่เป็นอาหารที่พวกเราบริโภคกันไปในแต่ละวันเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับดูนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงบอกว่ากัลลาลัมมายักดิมาอัมรอตรงนี้เนี่ยนะครับบรรดาคนกาเฟตผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยนะครับอัลลอฮฺกล่าวอย่างเงี้ยพอกล่าวไว้เพื่ออะไรนักวิชาการมุฟซิรินบอกว่านะครับกัลลาลัมมายักดิมาอัมรอนะครับบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมิหาใช่เช่นนั้นไม่มิเช่นนั้นนะเขามิได้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้เขานะครับกล่าวตรงนี้เพื่ออะไรพี่น้องครับนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวตรงนี้เพื่อที่จะให้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นเป็นยังไงครับนะครับมันอันนะฮูกอดอัดดัลฮักอัดดะฮักุลลอฮุอะลัยฮินัฟซิฮีก็คือเพื่อที่จะให้เขาปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะให้เขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้นะคำบัญชาใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือมองอีกระยะหนึ่งเขาเรียกว่ามองแบบมัฟฮูมุคอลาฟะเพื่อที่จะให้เขาหยุดยับยั้งความเย่อหยิ่งจองหองนะครับ เมื่อปฏิบัติธรรมคำสั่งใช้นี่แสดงว่าคุณน้อมรับแสดงว่าคุณนั้นกำลังปฏิบัติตามน้อมรับว่าคุณเป็นเบ่าที่จะต้องปฏิบัติตามคำบัญชาใช้จากพระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นนี่คือความนอบน้อมนะครับเมื่อความนอบน้อมตรงนี้นะครับเป็นคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็หมายถึงให้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธนั้นหยุดยั้งการเย่อหยิ่งจองหองนะครับเพราะเขานะเขาสิ่งที่เขาปฏิเสธสิ่งที่เขาไม่ปฏิบัติสิ่งต่างๆที่เป็นข้อบัญญัติทางด้านศาสนาไม่ว่าจะเป็นการศรัทธานะการจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์จะอะไรก็ตามนะครับมันเป็นการแสดงออกการที่เขาไม่ปฏิบัตินะมันคือการแสดงออกถึงความยะโสความโอหังความเย่อหยิ่งจองหองดังนั้นพี่น้องครับต้องระวังนะลูกหลานของพี่น้องบางคนเนี่ยพี่น้องต้องดูนะครับต้องตรวจสอบนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะครับผู้ชายพายเรือก็ต้องรู้เหมือนกันเพราะอะไรอ่ะถ้าพี่น้องปล่อยปละละเลยไม่ให้ลูกหลานของท่านพี่น้องละหมาดแสดงว่าเขานั้นเป็นบุคคลที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำบัญชาใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายว่าเขาเป็นคนที่กำลังเย่อหยิ่งจองหองกับอัลลอฮ์อยู่เวลาที่ลูกสาวของพี่น้องนะครับออกจากบ้านแล้วไม่คลุมฮิญาบเนี่ยเพราะนี่คือคำบัญชาใช้เป็นบทบัญญัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่ทำเขาไม่ยอมน้อมรับเนี่ยพี่น้องครับแสดงว่าลูกหลานของเรากำลังเป็นบุคคลที่อะไรไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั่นหมายถึงว่าเขากำลังเย่อหยิ่งจองหองกำลังเป็นอะไรเป็นปรปักษ์กับพระผู้เป็นเจ้าอันตรายนะครับตัฟซีรเนี่ยนะครับในการอธิบายอัลกุรอานองค์การเนี่ยอธิบายเอาไว้อย่างลึกซึ้งเลยเพราะบางครั้งเรามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กไงแต่พี่น้องครับให้พี่น้องมองให้เป็นเรื่องลึกลงไปอีกการที่เราไม่ปฏิบัติตามคำบัญชาใช้ของเราเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยมีคุณลักษณะนะคล้ายกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ในอายะห์กุรอานองค์การนี้นะครับเราเนี่ยมีคุณลักษณะไปเอาคุณลักษณะของบรรดากาฟิรีนมาใช้เพราะคนเหล่านี้เขาจะไม่ปฏิบัติตามคำบัญชาใช้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาเลยเพราะอะไรล่ะเพราะเขามีลักษณะของความเย่อหยิ่งจองหองอยู่นี่แหละครับจึงเป็นเหตุทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับความโกรธเกลียวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไม่ต้องสงสัยฟัลยันซูริลอินซานุอิลาตออามินะครับแปลว่าอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงพิจารณามนุษย์เอ้ยจงพิจารณาดูซิว่าสิ่งที่เขากินเนี่ยนะครับสิ่งที่เขากินเนี่ยนะนะครับฟีฮิมันนานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟีฮิอิมตินานหรือมันนานนะครับหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะทวงบุญคุณแล้วอัลลอฮฺทวงนะครับและอัลลอฮฺก็มีสิทธิ์ในการที่จะทวงบุญคุณมีสิทธิ์ที่จะล้ำเลิกบุญคุณได้เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างเรารีซากีก็เป็นของอัลลอฮฺแต่มนุษย์เนี่ยไม่อนุญาตเพราะนะครับอันมันนาเป็นลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตใช้ให้สิ่งถูกสร้างใดๆเอาลักษณะนี้ไปใช้เพราะเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปล้ำเลิกบุญคุณกับใครแต่อัลลอฮฺพระองค์ทรงมีสิทธิโดยชอบธรรมในการที่จะล้ำเลิกบุญคุณกับเราล้ำเลิกบุญคุณคืออะไรครับทวงบุญคุณนั่นแหละครับทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทวงบุญคุณกับมนุษย์ได้แล้วก็เพราะพระองค์เป็นผู้ให้ไงพระองค์เป็นผู้สร้างเราไงครับดังนั้นลักษณะหนึ่งก็คืออัลมันนานูก็คือพระองค์เป็นผู้ทรงล้ำเลิกเนี่ยเพราะอัลลอฮ์มีสิทธิ์โดยชอบธรรมและพระองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นพี่น้องครับตรงนี้แหละนะครับนักวิชาการเขาก็บอกว่านะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟันยันดูริลอินซานมนุษย์ไปพิจารณาสิไปดูสิในอาหารที่เขากินที่เขาบริโภคเนี่ยนะครับวาฟีฮิอิสติดลาลุบิอิฮยาอินบานาตบิอิฮยาอินนบาตมินัลอัรดีอัลฮาดิมาติอัลอิฮยาอิลอัจซามีบะดะมากานัตอิซามันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงไปพิจารณาดูซิไอสิ่งที่เขากินสิ่งที่เขาบริโภคมันคือหลักฐานยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยมันคือทำให้เขานั้นดำรงชีวิตอยู่นะไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่อยู่ในพื้นแผ่นดินทั้งหมดเลยที่มนุษย์ไปกัดกินที่มนุษย์ไปหากินในแหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเนี่ยเอามาเสริมเอามาเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายตัวเองเนี่ยมีกระดูกมีเนื้อหนังมีมังสาแล้วก็อะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้เขาแห้งเหี่ยวไปตามกาลเวลาเหมือนกับใบไม้เหมือนกับพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มันเจริญงอกงามขึ้นมาเขียวขจีนะครับมีต้นมีดอกมีใบมีผลเปล่งปลั่ง นะครับกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลกแล้วในขณะเดียวกันพอวันเวลาผ่านไปมันก็แห้งเหี่ยวเฉานะครับจนกระทั่งเป็นซังจนกระทั่ง
3: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
6: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟัง

0: มูลนิธิอันซอสบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานัดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอสเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอส 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอสส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอสให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอสจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009
1: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
2: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโต๊ะสุกีบุญเลิศโต๊ะสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีมุฮัมมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะใภ้คอเตบครูอับดุลมานะป้อมขุนพรมจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนฮัสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูรีนวันแอลอฮัจญีมูรีนวันแอลออายุ93ปี

0: หรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์สุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร0863963838 0863963838คุณลิต้า
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาจากนี้ไปเราจะได้พบกับท่านอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซะอีดในฝากไว้ให้คิดขอเชิญติดตามรับฟังครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับท่านพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเมื่อเสร็จธุระนอกบ้านหรือเมื่อเสร็จธุระจากการเดินทางแล้วให้เรานั้นรีบกลับบ้านไม่ควรที่จะทะเลถลายไปต่อที่ไหนที่ไหนอีกควรที่จะรีบกลับบ้านกลับมาหาครอบครัวกลับมาหาลูกกลับมาหาภรรยาเพื่อที่จะทำให้คนในครอบครัวนี้ได้รับความอบอุ่นการปฏิบัติตนเช่นนี้พี่น้องครับถือว่าเป็นซุนนะห์หนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถ้าหากว่าเราปฏิบัติตนในลักษณะนี้คือเมื่อเสร็จธุระนอกบ้านแล้วให้รีบกลับบ้านถ้าหากว่าปฏิบัติตนได้อย่างนี้แล้วถือว่าจะมีความดีเกิดขึ้นในครอบครัวความอบอุ่นความสงบความสุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวท่านพี่น้องครับในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนผู้ศรัทธาทั้งหลายได้ดีมากนะครับอันอบีฮุรอยเราะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสซะฟะรุกิฏอะตุนมินัลอะซาบยัมนะอูอะฮะดะกุมطعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمه من وجهه فلجعجل الرجوع إلى أهله
3: เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีซึ่งมีใจความว่าท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าการเดินทางนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการอาซาบของการทรมานของความทุกข์ร้อนของความเจ็บปวดซึ่งการเดินทางนั้นจะเป็นสิ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งได้รับความลำบากในเรื่องของอาหารบางทีก็ได้รับความลำบากในเรื่องของเครื่องดื่มและบางทีก็ได้รับความลำบากในเรื่องการหลับนอนดังนั้นเมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเสร็จสิ้นจากธุระในการเดินทางหมายถึงเสร็จสิ้นการเดินทางโดยจัดการกับธุระต่างๆเรียบร้อยแล้วท่านนบีบอกว่าจงรีบกลับมาสู่ครอบครัวของเขา เหตุการณ์ตรงนี้หมายถึงสิ่งที่เราได้ออกนอกบ้านการเดินทางออกนอกบ้านไปทำงานไปแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์ไปทำงานประจำวันนี่แหละพี่น้องครับเมื่อเสร็จธุระปะปังเรียบร้อยแล้วเสร็จภารกิจในที่ทำงานแล้วอย่าทะเลทลายไปต่อที่อื่นอีกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้มาปฏิบัติคือท่านนบีใช้ให้เราเนี่ยรีบกลับมาสู่ครอบครัวรีบกลับมาสู่บ้านเพราะว่าสังคมในปัจจุบันนี้พี่น้องครับถ้าหากว่าเราจะพิจารณาดูให้ดีแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามีความสับสนวุ่นวายมีแต่ความฟิตนะมีแต่ความเสื่อมเสียมีแต่สิ่งต่างๆที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นรอบกายเราในสังคมดังนั้นดีที่สุดแล้วเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าเมื่อเสร็จธุระปะปังเสร็จสิ้นจากปัญหาต่างๆที่เราออกไปคลี่คลายปัญหาหรือออกไปแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์หรือเดินทางไปในที่ต่างๆเมื่อเสร็จธุระแล้วเนี่ยให้เรารีบกลับบ้านนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ตัวของเรานั้นปลอดภัยและเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเอาเรื่องนี้ไปปฏิบัติ เราก็จะได้รับผลบุญและความดีงามก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราท่านพี่น้องครับสัจธรรมประการหนึ่งที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้ก็คือการเดินทางนั้นเป็นเรื่องของความลำบากเป็นเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยเป็นเรื่องของความทุกข์ร้อนแม้ว่าจะมีพาหนะขับขี่อย่างสบายก็ตามแต่มันก็ไม่เหมือนกับอยู่กับบ้านหรอกครับพี่น้องอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยเราจะเข้าห้องน้ำเราจะกินข้าวเราจะหยอกเย้ากับภรรยาเราจะอยู่กับลูกเราจะออกกำลังกายเราสามารถที่จะทำได้ด้วยความสะดวกสบายแต่การเดินทางนั้นย่อมจะต้องมีความยากลำบากย่อมจะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยนี่แหละท่านนบีจึงบอกว่าเป็นกิฏอาตุนมินัลอาซาบมันเป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษมันเป็นส่วนหนึ่งของความลำบากมันเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ร้อนของความเหน็ดเหนื่อยดังนั้นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้การเดินทางของเราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ได้รับคุณงามความดีเป็นสิ่งตอบแทนก็คือเราจำเป็นที่จะต้องมีความซอบัตอดทนอดทนในความยากลำบากอดทนในความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นในขณะที่เราเดินทางนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะได้รับคุณงามความดีเป็นสิ่งตอบแทนถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่อดทนรวมทั้งการเดินทางออกไปนอกบ้านไปแสวงหาริสกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาด้วยแน่นอนอย่างยิ่งก็จะต้องมีความยากลำบากแล้วก็มีความทุกข์ร้อนดังนั้นอดทนนะครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่จะนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้ประการต่อมาพี่น้องครับหะดีษนี้เนี่ยท่านนบีสอนให้เราเป็นห่วงคนที่บ้านให้คิดว่าคนที่บ้านของเราเนี่ยกำลังรอคอยการกลับมาของเราอยู่ลูกบางคนของเราเนี่ยนอนไม่หลับหากพ่อยังไม่กลับบ้านภรรยาบางคนกินข้าวไม่ลงหากสามียังไม่กลับถึงบ้านทุกคนในบ้านนั้นมีสีหน้าที่ไม่มีความสุขหากพ่อยังไม่กลับบ้านพี่น้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากคนที่บ้านของเรานั้นรักแล้วก็เป็นห่วงเราดังนั้นเราอย่าได้ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยทุกข์ทรมานเลยเมื่อเสร็จสิ้นจากธุระปะปังนอกบ้านแล้วเนี่ยจำไว้นะพี่น้องครับถือว่าเป็นซุนนะห์อย่างหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่เราจะรีบกลับบ้านเพราะคนที่บ้านนั้นเขารักเขาเป็นห่วงเราเราอย่าทรมานพวกเขาเลยลูกบางคนเห็นไม่นอนไม่หลับหากว่าพ่อยังไม่กลับถึงบ้านภรรยาบางคนเห็นไม่นอนก็ไม่หลับข้าวก็กินไม่ได้ก็วนกระวายใจเราจะทรมานคนพวกนั้นไปทำไมถ้าหากว่าเราเสร็จสิ้นจากธุระนอกบ้านแล้วควรอย่างยิ่งที่จะต้องรีบกลับมาบ้านกลับมาสู่ความรักกลับมาสู่ความอบอุ่นที่เราจะได้รับจากครอบครัวด้วยเหตุผลนี้แหละพี่น้องครับท่านนบีจึงกำชับในหะดีษนี้นะครับว่าเมื่อเสร็จธุระนอกบ้านแล้วเมื่อเสร็จสิ้นการเดินทางจัดการกับปัญหาต่างๆไปธุระมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นซุนนะห์ของท่านนบีให้รีบกลับบ้านนะครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังได้เคยกล่าวกำชับบรรดาผู้ชายทั้งหลายนะครับกล่าวกำชับในเรื่องนี้ว่าซะลามะตุรรอญุลอัยยัลซิมาบัยตะฮูความปลอดภัยของคนผู้ชายที่เขาจะได้รับหมายถึงผู้หญิงเนี่ยเป็นหน้าที่ที่จะต้องอยู่กับบ้านอยู่แล้วเพราะอัลกุรอานได้บัญญัติเอาไว้อย่างนั้นยกเว้นในภาวะที่จำเป็นที่จะสามารถออกนอกบ้านได้ส่วนผู้ชายนั้นจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านเพื่อที่จะไปแสวงหาริสกีเพื่อที่จะไปทำหน้าที่บางคนก็ทำหน้าที่รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์บางคนก็ออกไปแสวงหาริสกีในหนทางที่ฮาลาลก็คือจำเป็นจะต้องออกนอกบ้านและเมื่อเสร็จจากธุระนอกบ้านแล้วให้รีบ
4: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะไชนีสไทเป3-2เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนาอันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:46 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานคร เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นวันนี้ในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่วันนี้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีอาคารชั่วคราวตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐท้องถิ่นเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอกภาพสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรีการนำเสนอ8ชุดไทยพระราชนิยมและสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำดอกไม้จันทร์ดอกพิกุลดอกไม้ประจำจังหวัดสำหรับใช้ในพระราชพิธีเดือนธันวาคม2569โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีนำคณะวิทยากรมาสาธิตและให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมลงมือทำจริงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง
2: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีเพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวนหนึ่งหลังในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนอรปวีวงศ์วชิราสวท.สุรธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานของดีเมืองนราประจำปี2569
3: นายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569วันที่12ถึงวันที่21กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็น1ใน5กองงานหลักโดยตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสได้จัดการประชันเสียงนกเขาชวามาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่42แล้วในแต่ละปีจะมีผู้ส่งนกเขาชวาเข้าประชันเสียงจำนวนมากทั้งจากในประเทศและต่างประเทศถือเป็นสนามการประชันเสียงที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างมากทั้งนี้การประชันเสียงนกเขาชวาปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาภายในงานของดีเมืองนาราในวันที่17กันยายนซึ่งขอเชิญชวนประสบกนิกรร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกล
4: นางสาวแรมรุ่งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปจำนวน400คนเข้าร่วมรับบริการในโครงการตรวจวัดค่าสายตาก่อนดำเนินการประกอบแว่นส่งมอบให้ในภายหลังโดยโครงการดังกล่าวเกิดจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยปัญหาด้านสายตาของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังต้องประกอบอาชีพหรือดูแลบุตรหลานในครอบครัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยที่ผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว4ครั้งรวม 1,600 คนและในปี2569นี้ได้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในอำเภอบางสะพานอีก400คนสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติน
5: างยุติกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์ไทยเชื่อมโลกสอดคล้องนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งผลักดันทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมท่องเที่ยว4เส้นทางพิพิธภัณฑ์ได้แก่เส้นทางรักนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์ในวันนี้เส้นทางมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในวันที่19กันยายนเส้นทางมิวเซียมสยามสำรวจชุมชน2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่20กันยายนและเส้นทางพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญวันที่21กันยายนเพื่อเชื่อมโยงผู้คนชุมชนและประเทศไทยเข้ากับประชาคมโลก ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สลาวุฒิเวชกิจผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์ในกำกับดูแล40แห่งและร่วมมือกับชุมชนโดยรอบสร้างพื้นที่เรียนรู้อย่างเท่าเทียมมาลชโยรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจับมือเอกชนสร้างระบบนิเวศสุขภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพไทยสู่ Medical Investment Hub ตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้ร่วมวิจัยพัฒนาและเป็นฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพของภูมิภาค
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและนายดรูออโต้ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัท MSD ประเทศไทยจำกัดหรือ MSD ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนระบบนิเวศสุขภาพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ MSD โดยนายพัฒนากล่าวว่าไทยกำลังเดินหน้ายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพให้เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ผ่านนโยบาย Medical Investment Hub ใน3เสาหลักได้แก่ Service Hub, Research and Development Hub และ Product and Health Manufacturing Hub โดยตั้งเป้าสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ GDP และยกระดับขีดความสามารถแข่งขันด้านสุขภาพจากอันดับ56สู่50อันดับแรกของโลกความร่วมมือกับ MSD ครั้งนี้ครอบคลุมการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีน HPV และ PCV การลงทุนทดลองทางคลินิกราว 2,500 ล้านบาทในปี 2026 ถึง 2027 และต่อยอดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยความสมัครใจสำหรับยา HPV PEP ซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยพัฒนาศักยภาพด้าน API และการผลิตในประเทศมากขึ้นพร้อมตั้งเป้าระยะยาวยกระดับไทยจากผู้ซื้อและผู้นำเข้านวัตกรรมสู่ผู้ร่วมพัฒนาและฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพยั่งยืนและจะเป็นต้นแบบในการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำรายอื่นต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการอาทิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์นมโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่29กันยายนนี้ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังมาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดากับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการมูลค่าราว 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดามีผลบังคับใช้หลังเที่ยงคืนของวันที่8กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการในอัตราร้อยละ50เมื่อเดือนที่แล้วด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดากล่าวว่าการที่แคนาดาลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดย่อมมีต้นทุนที่ต้องแลกมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบเบรนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 มาอยู่ที่ 100.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในวันนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันดิบเบรนสูงกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 มาอยู่ที่ 94.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทางนี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ25นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานถึง6เดือนเริ่มริบหรี่หลังทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้ง ขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียและอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงที่เป็นทางเลือกสำคัญนอกเหนือช่องแคบฮอร์มูซคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้ตรวจพบทหารเกาหลีเหนือรุกล้ำเส้นแบ่งเขตทางทหารหรือ MDL ซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในจุดที่เกาหลีเหนือกำลังเสริมแนวป้องกันมากกว่า20ครั้งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีรายงานรวมทั้งหมด17ครั้งอย่างไรก็ตามการรุกล้ำดังกล่าวไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแต่อย่างใดคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้ดำเนินการตอบโต้ด้วยการยิงปืนเตือนภายใต้กฎการใช้กำลังและกำลังพิจารณาแนวทางในการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนรวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจภายในเขตปลอดทหาร DMC ฝั่งทางตอนเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันตบเอาชนะไชนีสไทเปไปได้3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่ม2คะแนนทำให้แข่ง3นัดมี7แต้มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม C ไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ2ของกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport TV ช่อง29เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะคิมเซบอนมือวางอันดับ2ของรายการและมือ69เยาวชนเอเชียจากเกาหลีใต้2-0เซต6-4และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4และมือ80เยาวชนเอเชียที่เอาชนะสวาระปาวาจากอินเดียมือวางอันดับ8และมือ135เยาวชนเอเชียมาได้2-0เซต6-0และ6-1ด้านชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์เอาชนะการนเรศครูศักดิ์กยวงศ์2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภิวัฒน์เครือวันที่เอาชนะจายเชิญชานจากมาเลเซีย2-0เซต6-2และ6-2นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026พร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจรวมไปถึงความภาคภูมิใจให้ทุกคนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั้นประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุด
11: เราเองก็มีการทำงานร่วมกับสารทูตแล้วก็มีหน่วยงานของปตท.เราที่เดินทางไปร่วมด้วยจะทำงานร่วมมือกับทางญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของสภาพอากาศความเสี่ยงต่างๆซึ่งต้องประเมินตลอดการแจ้งเตือนการดูแลก็ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับโดยความร่วมมือทั้งไทยและก็ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพเองก็ดูแลอย่างดีเพราะงั้นก็อะไรที่ประเมินความเสี่ยงแล้วถ้าจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการใดๆเนี่ยทางไทยเองกับทางญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพก็พร้อมที่จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องข้อมูลในเรื่องของแผนการปฏิบัติยกอะไรก็ตาม
10: นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เริ่มที่ ทีมแบดมินตันทีมชาติไทยโดยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ต้องติดตามสภาพร่างกายเป็นรายบุคคลพร้อมเชื่อว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 1-2 เหรียญรางวัลทั้งประเภทบุคคลและทีมซึ่งวิวกุลวุฒิวิชิตสารและเมรัชนกอินทนนท์จะเป็นกำลังหลักนอกจากนี้หญิงเดี่ยวยังมีหมิวพรปวีช่อชูวงศ์เจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026ซึ่งไม่มีอาการบาดเจ็บและกำลังมั่นใจส่วนคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ซึ่งเจ็บเข่าจากศึกชิงแชมป์โลกอาการไม่รุนแรงและอยู่ระหว่างฟื้นฟูเพื่อกลับมาจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานขณะที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้ากว่า2สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบสภาพสนามแข่งขันจริงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวล่วงหน้าจะช่วยให้คุ้นเคยกับสภาพลมสภาพอากาศและคลื่นทะเลในสนามจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกาศเปิดตัวมาริโอซิลวาเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่สู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 แทนที่มาร์คแจ็กสันที่ขอลาออกโดยจะเริ่มประเดิมคุมทัพปราสาทสายฟ้าในเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 18:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
13: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
14: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
12: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
15: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทยอ
3: ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนท่านฟังที่เคารพรักช่วงของรายการการให้ในวันนี้ก็ได้กลับมาพบกับท่านฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราขอเสนอเรื่องราวต่อเนื่องอันเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์เวทมนต์การทำคุณไสเรื่องของการทำนายไทยทักหมอดูหมอเดาซึ่งต่างๆเหล่านี้เราได้พูดถึงจุดยืนของอิสลามในเรื่องเหล่านี้ว่าถือเป็นวิชาที่วิชาเดรัจฉานวิชาเป็นวิชามารเป็นวิชาที่อิสลามิกชนมีความจำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงและห่างไกลจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เพราะใครก็ตามที่ไปลุ่มหลงงมงายไปเชื่อถือไปศึกษาวิชาเหล่านี้ตัววิชาเหล่านี้ย่อมทำให้เรานั้นหลุดพ้นออกจากการเป็นมุสลิมผู้มีอีหม่านศรัทธาบ่าวผู้จงรักภักดีมาสู่การเป็นบ่าวที่ชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นมุรตัดดีนผู้ที่ออกนอกแนวทางของศาสนาอิสลามตกจากศาสนาอิสลามได้ในที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงตรงนี้ไปบางท่านถึงกับถามกลับมาว่าถ้าเช่นนั้นถ้าหากว่าในศาสนาอิสลามก็ได้ให้ยอมรับให้เราในการที่เราจะยอมรับถึงวิชาไสยศาสตร์ว่ามันมีจริงมันสามารถให้ทุนให้คุณให้โทษได้ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะอุบัติขึ้นมาก็โดยพระอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลักการของศาสนาอิสลามก็ห้ามในการที่เราจะไปข้องเกี่ยวข้องแวะวุ่นวายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีจริงและเกิดขึ้นเราจะทำตัวของเราอย่างไรที่ให้ห่างไกลจากตรงนี้ยังอย่าลืมว่า3ประการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศเอาไว้ชัดเจนว่าใครก็ตามที่มีชักดังกล่าวเหล่านี้จะไม่มีโอกาสได้เข้าสู่สวงสวรรค์ประการแรกคนที่เสพสุรายาเมาเป็นอาจินประการที่2คนที่จัดญาติขาดมิตรและประการที่3คนที่ช่วยเชื่อถืองมงายในไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นเราจะไปบัดตัวอย่างไรให้รอดพ้นและปลอดภัยจากความชั่วร้ายของมันหน้าที่ของเราศรัทธาชนคนมุสลิมก็คือว่าต้องหมั่นรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายต่อพระองค์และก็ขอดุอาอ์วิงวอนขอความคุ้มครองป้องกันขอความปลอดภัยและอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างสม่ำเสมอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยตรัสเตือนสอนพวกเราเอาไว้ว่าบุคคลใดใครก็ตามที่อ่านอายะห์กุรซีในยามค่ำคืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องคุ้มครองเขาให้มีความปลอดภัยและชัยฏอนจะไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้จนกระทั่งยามเช้าและใครก็ตามที่อ่านในยามเช้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องคุ้มครองให้เขาได้รับความปลอดภัยชัยฏอนจะไม่คล้องแวะกับเขาจนกระทั่งถึงยามเย็นจากรายงานหะดีษบุคอรีและพระองค์ได้สอนเราเอาไว้ต่ออีกว่าบุคคลใดใครก็ตามที่อ่านสองอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในยามค่ำคืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงปกป้องคุ้มครองเขาตลอดไปสองอายะห์สุดท้ายของอายะห์บะเกาะเราะห์ของซูเราะห์บะเกาะเราะห์นั่นคือเริ่มตั้งแต่คำว่าอามานะรอซูลุบิมาอุนซิละอิลัยฮิมะร็อบบิฮิวัลมุอ์มินูนกุลุนอามะนะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซุลิฮิลานุฟัรริกุบัยนะอะฮะดิมมิรุซุลิฮิจนกระทั่งจบซูเราะห์นั่นเองเป็น2อายะห์2อายะห์เท่านั้นเองเป็น2อายะห์สั้นๆแต่เท่ากับว่าเราได้ทำคุณงามความดีหาโล่มาปกป้องตนเองเอาไว้อย่างมากมายทีเดียวเพ ราะฉะนั้นหน้าที่ของเราศรัทธาชนคนมุสลิมนั่นคือการรักษาการดำเนินชีวิตของเราเป็นไปตามหลักการและคันลองของอิสลามด้วยการปออัตคารพักดีใกล้ชิดในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ห่างไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามแน่นอนว่าเกินชีวิตของพวกเราจะได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปนั่นเองท่านผู้ฟังที่เคารพรักเรื่องของการทำนายทายทักนั้นเป็นสิ่งที่อิสลามก็ไม่ยอมให้เรากระทำเช่นนั้นได้เช่นกันท่านอุมัรอิบนุคอตตอบอามีรุลมุอ์มินีนคอลิฟะห์ที่2ในอิสลามเป็นอีกท่านหนึ่งที่ทุกคนต่างเขารู้จักกันดีท่านเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและก็มองการไกลอีกทั้งเป็นบุคคลที่สามารถมองลักษณะของคนได้อย่างทะลุปรุโปร่งการคำว่าการที่คันมองลักษณะหรือว่าการพวกเรามักจะเรียกกันว่าดูโง่เฮงดูลักษณะตรงนั้นในอิสลามเราก็มีแต่เป็นวิชาการและเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเราเรียกตรงนั้นว่าการดูฟิรอซะดูลักษณะผู้คนนั่นเองแต่แน่นอนว่าเกินวิชาฟิรอซะการดูลักษณะผู้คนการดูอะไรต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำนายทายทักดูฤกษ์ดูยามอย่างชัดเจนในเช้าวันหนึ่งในขณะที่ท่านอามีรุลมุอ์มินีนกำลังนั่งคุยสนทนากับสหายของท่านอยู่นั้นมีชายคนหนึ่งจากซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมีนามว่าท่านซาวาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เดินผ่านไปพอดีท่านซาวาดผู้นี้ก่อนที่ท่านจะเข้ารับน้อมรับศรัทธาในศาสนาอิสลามท่านเคยเป็นหมอดูที่ทำนายทายทักได้อย่างแม่นยำทีเดียวท่านอุมัรจึงกล่าวทักทายท่านซาวาดพร้อมกับเชิญชวนให้นั่งคุยสนทนากับท่านในท่านอุมัรกล่าวกับท่านซาวาดโดยขอให้ช่วยทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นในการข้างหน้าให้ท่านด้วยท่านซาวาดจึงกล่าวตอบท่านอุมัรว่าความเป็นจริงบัดนี้ข้าพเจ้าไม่อาจจะทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าดังเช่นในสมัยก่อนนี้ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าหมู่ยินหมู่มารบรรดาผีเลี้ยงลูกกอกที่ข้าพเจ้าเคยติดต่ออยู่นั้นเคยมาบอกข้าพเจ้าและข้าพเจ้าพวกมันก็หวาดกลัวทั้งนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะขึ้นไปรอบฟังข่าวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มียังมายังมาละอิกะให้ได้รับคำบัญชาจากอัลลอฮฺได้อีกแล้วทั้งนี้พระราคาใดก็ตามที่พวกมันลอบไปดักฟังบนฟากฟ้าบนมาละอิกะที่คอยพิทักษ์จะคว้างปาบรรดาผู้ที่แอบลอบฟังคำบัญชาของอัลลอฮฺจงทันจนทำให้มันต้องถูกไฟเผาไหม้ปรากฏบนฟากฟ้านั่นเองเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวตรงนี้ทำให้เรารู้จักอะไรบ้างทำให้เรารู้จักว่าคนที่เขามีผีเลี้ยงผีใช้บรรดาหมอดูต่างๆอิสลามยอมรับว่ามันเป็นไปได้มันเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่มันมาบอกไม่ใช่ข่าวจากฟากฟ้าไม่ใช่ความเล่นรับมันไปแอบไปดักไปฟังมานั้นแต่มันก็จะเติมแต่งในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงฝากมาเอาไว้ด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าตั้งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานพระมหากัมภีร์อัลกุรอานมาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประตูฟ้าทั้งหมดถูกปิดทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการป้องกันจากการที่พระองค์ทรงประทานอัลกุรอานไม่ให้อัลกุรอานนั้นถูกบิดเบือนนั่นเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อ้างตนเองว่ารู้การล่วงหน้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่โกหกทั้งสิ้นจริงอยู่สิ่งที่มันไปแอบดักฟังมานั้นอาจจะมีข้อมูลอยู่บ้างแต่ส่วนที่เหลือนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่คนหนึ่งคนใดเห็นแสงเรืองขึ้นมาบนท้องฟ้าอันได้แก่ที่เราเรียกกันว่าผีพุ่งใต้หรือว่าสะเก็ดของดาวตกนั่นเองในทัศนะของอิสลามไม่ได้หมายความว่าเมื่อมันตกมาหรือว่าพาดผ่านบ้านใครนั่นจะมีคนที่มีเด็กที่มีบุญญาธิการมาเกิดหรือว่าจะมีคนตายในหมู่บ้านนั้นอันนั้นไม่ใช่นี่คือความคิดความเชื่อถือเก่าๆของชนชาวญะฮิลียะห์ที่ติดมาถึงทุกวันนี้แต่อิสลามถือว่าแสงที่เราเห็นอยู่นั้นเป็นแสงของมาลาอิกะห์ที่ขว้างมายังหมู่ยินหมู่มารทั้งหลายที่มันคอยจะไปแอบดักฟังพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากฟ้าซึ่งมาลาอิกะห์ได้ขว้างลูกไฟต่างๆเหล่านี้ติดตัวมันลงมานั่นเองท่านผู้ฟังที่เคารพพี่น้องมุสลิมของเราอีกไม่ใช่น้อยทีเดียวที่มีความลุ่มหลงและยังมีความเข้าใจอยากจะสนใจในการทำนายทายทักบ่อยครั้งเหลือเกินเรามักจะดูเราซื้อหนังสือซื้อนิตยสารมาสักเล่มหนึ่งเมื่อเราอ่านแล้วเราจะต้องเปิดไปหน้าที่เขามีการทำนายทายทักว่าดวงชะตาชีวิตของเราจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้การที่เราดูตรงนั้นถ้าหากเราดูเล่นๆย่อมไม่เป็นผลอะไรแต่ถ้าหากว่าเราเกิดความรู้สึกเชื่อ
4: เราพยายามป้องกันตัวของเราเองพยายามทำตัวของเราให้ห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเช่นเขาบอกว่าต่อไปในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่ดาวอันนั้นจะตกไปยังอันนี้เพราะฉะนั้นเรากำลังจะมีเคราะห์เพราะฉะนั้นการเราเตรียมจะไปนั่นไปนี่ไม่กล้าเดินทางการที่เราเกิดความรู้สึกหวาดหวั่นการที่เราเกิดความรู้สึกว่าไม่กล้าตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องข้องแวะเริ่มจะงมงายวิชาต่างๆเหล่านี้อิสลามถือว่าการที่เราเชื่อถือต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามคำพูดประการหนึ่งที่เรามีความจำเป็นบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของเราจะมีความจำเป็นต้องสั่งสอนและอบรมเหล่าบรรดาพี่น้องลูกหลานมุสลิมนั่นก็คือว่าคำพูดที่เรามักจะพูดว่าถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่คำพูดคำนี้ฟังดูเพลินๆเป็นสิ่งที่เราเป็นคำพูดที่ฮิตติดอันดับในยุคของเราในเวลานี้แต่ใครจะรู้บ้างว่าคำว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ที่เราใช้กันส่วนใหญ่เกือบทุกๆโอกาสนั้นเท่ากับว่าคำพูดคำนี้สวนทางกับหลักอะกีดะห์ของศาสนาอิสลามอย่างชัดเจนในอิสลามเมื่อเราไม่เชื่อก็คือการไม่เชื่อไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปทำอะไรที่มันทำให้เหมือนกับว่าเรายังไปเชื่อหรือว่าไปลุ่มหลงงมงายกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นคนคนหนึ่งเมื่อขับรถผ่านไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อมีคนเขาบอกว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินสามารถให้คุณให้โทษได้ทุกคนที่ผ่านมาต้องหยิบแตรก่อนต้องจุดประทัดต้องทำอะไรก่อนในสถานที่แห่งนี้พี่น้องมุสลิมของเราก็ไม่ได้เชื่อแต่เมื่อผ่านต้นไม้ต้นนี้ทีไรเราต้องหยิบแตรเราต้องจุดประทัดเราต้องทำอะไรตรงนั้นทุกครั้งไปการกระทำเหล่านั้นมันก็เท่ากับว่าเป็นคำพูดที่ว่าตรงกับคำพูดที่ว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่การทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามอย่างชัดเจนซึ่งถ้าหากว่าเรายังทำยังคงทำตรงนั้นต่อไปเราก็ไปยึดถือตรงนั้นเราไปให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นซึ่งอิสลามเรารับตรงนี้ไม่ได้เป็นอันขาดในวันหนึ่งขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์กำลังนั่งอยู่ระหว่างการเดินทางร่วมกับเหล่าบรรดาสหายของพระองค์พระองค์ได้หยุดพักโดยพบกับชาวอาหรับชนบทกลุ่มหนึ่งบรรดามุสลิมจึงได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนเป็นกลุ่มๆซึ่งในกลุ่มของท่านอบูบักรนั้นได้พบกับชาวอาหรับชนบทกลุ่มหนึ่งที่พวกเขากำลังให้หมอดูซึ่งเก่งกาจทางวิชาโหราศาสตร์ทำนายทายทักให้โดยหมอดูได้ทำนายว่าทารกในครรภ์ของสตรีนางหนึ่งที่ร่วมเดินทางมาด้วยนั้นจะคลอดออกมาเป็นผู้ชายอย่างปลอดภัยเพียงแต่ขอให้นางให้รางวัลในการทำนายของพวกเขาเพียงเล็กๆน้อยๆขอแค่แพะสักตัวหนึ่งก็ยังดีซึ่งเป็นเสมือนค่าวิชาค่ายกครูในการทำนายของเขาโดยนางก็ได้มอบแพะให้กับการทำนายในครั้งนั้นเป็นค่าตอบแทนต่อมาหมอดูคนนั้นจึงได้เริ่มไร้เวททำคาถาเป่าไปที่ท้องของสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ซึ่งร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยและหมอดูซึ่งได้ทำนายไททักก็ได้เชือดแพะตัวนั้นแล้วก็นำไปทำเป็นอาหารเพื่อจะมาใช้รับประทานร่วมกันในระหว่างที่เหล่าบรรดาสหบาห์กำลังร่วมรับประทานอาหารที่ถูกปรุงด้วยแพะกันอยู่นั่นเองมีสหบาห์ท่านหนึ่งเอ่ยขึ้นมาลอยๆว่าพวกท่านทราบไหมล่ะเราได้แพะตัวนี้มาอย่างไรกันเราได้แพะตัวนี้มาก็เพราะการทำนายให้กับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์นางหนึ่งว่าต่อไปนางจะคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์และเราก็ได้เป่าเวทมนต์ไล่ไปที่ท้องของนางท่านอบูบักรเมื่อได้ยินเช่นนั้นท่านอบูบักรก็ถึงกับต้องลุกขึ้นยืนแล้วก็ใช้มือของตัวเองล้วงคอเพื่อให้ท่านนั้นสำรอกอาหารที่รับประทานอาหารเข้าไปให้มันออกมาให้หมดพร้อมกับกล่าวสำทับได้ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรัสเตือนเอาไว้ว่า

ุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือการยืนหยัดโดยมอบหมายทุกอย่างไว้กับอัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวมุสลิมจะต้องไม่เชื่อถือไม่ยุ่งเกี่ยวไม่งมงายกับการทำนายไทยทักการดูฤกษ์ดูยามและไสยศาสตร์เวทมนต์และจะไม่เสาะแสวงหาริสกีด้วยวิธีดังกล่าวสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นบาปกรรมความชั่วที่ร้ายแรงที่สุดและสวนทางกับอุดมการณ์ของศาสนาอิสลามหากเราอยากจะดูฤกษ์หากเราอยากจะดูยามฤกษ์ยามของอิสลามมีอันเดียวคือฤกษ์สะดวกทำอะไรก็ได้ที่มันง่ายได้ทำอะไรก็ได้ที่มันสะดวกและทำอะไรก็ได้ที่มันตรงตามหลักการของศาสนาอิสลามแล้วไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายนักนี่ต่างหากคือสิ่งที่อิสลามเรียกร้องให้เรากลับไปสู่ความเป็นจริงท่านผู้ฟังที่เคารพรักช่วงของรายการการให้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ซึ่งเราขอเสนอเรื่องราวต่อเนื่องอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำนายทายทักการเชื่อฤกษ์เชื่อยามการที่เราเชื่อวิชาไสยศาสตร์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ศาสนาอิสลามถือว่ามันเป็นจัดรวมอยู่ในประเภทของเดรัจฉานวิชาซึ่งอิสลามนั้นห้ามพี่น้องมุสลิมนั้นเข้าไปข้องแวะข้องเกี่ยวหรือไปเกี่ยวพันผูกพันเอาชีวิตไปผูกพันเกี่ยวกับมันสิ่งที่อยากจะขออนุญาตมาปรึกษาหารือมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่เคารพรักในวันนี้นั่นก็คือว่าเวลานี้เรามีโอกาสได้รับการเชิญมาในงานมงคลสมรสหรือมาในงานมงคลต่างๆแต่การเชิญต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีอะไรหลายๆอย่างที่แอบแฝงและแฝงเร้นอยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นเอาไว้มากมายถึงแม้การเชิญของพี่น้องมุสลิมเองที่เราใช้การเชิญชวนก็ดีที่เรามีการอวยพรกันในงานแต่งงานก็ดีเวลานี้เรามีความจำเป็นที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องมุสลิมของเราการให้การอวยพรหรือการที่เราจะเขียนอะไรลงไปในการเชิญเราจะต้องมีเอกลักษณ์ของความเป็นมุสลิมอย่างชัดเจนเราจะต้องรู้ว่าการอวยพรแบบไหนที่ศาสนาอิสลามอนุญาตและเป็นสุนนะและการอวยพรแบบไหนที่ศาสนาอิสลามถือว่าฮารามในขณะที่การอวยพรบางครั้งพี่น้องมุสลิมได้พูดออกไปในบางประโยคเป็นสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นหลุดพ้นไปจากศาสนาอิสลามโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็มียกตัวอย่างง่ายๆเมื่อไม่กี่วันข้างหน้าไม่กี่วันที่ผ่านมาผมเองมีโอกาสได้ไปงานนิกะห์งานแต่งงานหลายๆงานในขณะที่บรรดาเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้ทำการพูดคุยและรับรองแขกและขึ้นไปบนเวทีก็ได้เชิญพี่น้องมุสลิมของเราบางคนขึ้นไปบนเวทีนั้นซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ไปกล่าวคำอวยพรให้บรรดาคู่บ่าวสาวด้วยแต่เนื่องจากในวันงานมีพี่น้องชาวต่างศาสนิกมาร่วมในงานมากมายดังนั้นคนที่ขึ้นไปบนเวทีจึงขึ้นไปกล่าวอวยพรโดยใช้การอวยพรในอันที่เป็นสากลแต่ดังแต่การอวยพรอันนั้นเป็นคำอวยพรที่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามและเป็นสิ่งที่ฮารามและจะตกถึงขั้นคนคนนั้นถ้าหากว่าคิดกันให้ดีๆแล้วอาจจะต้องอยู่ในฐานะของมุรตัดดีนคนที่หลุดพ้นไปจากหลักการของศาสนาอิสลามโดยไม่รู้เนื้อเรื่องตัวโดยเรามักจะอวยพรโดยไปเอาอวยพรคำอวยพรขึ้นกันอวยพรที่ว่าเขาเองขออาราธนาองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่เราได้มีความเชื่อถือมีความสักการะตรงนี้เองในหลักการของศาสนาอิสลามนั้นไม่ได้อนุญาตให้เรากระทำเช่นนั้นอุลามะนักวิชาการได้บอกเอาไว้ว่าอิสลามจะอวยพรจะต้องขอเพียงอย่างเดียวคือขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะขออวยพรจากอันอื่นนั้นไม่ได้เป็นอันขาดอีกคำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันโดยพี่น้องมุสลิมลูกหลานของเราหลังจากที่เรามาพูดคุยและก็มาดูหนังดูละครกันมากมายเรามักจะพูดถึงคนคนหนึ่งเมื่อรักกันเมื่อพูดจากันก่อนที่จะแยกจากกันมักจะพูดว่าถ้าหากชาติหน้ามีจริงเราคงได้เจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งท่านฟังที่เคารพรักเรื่องนี้จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับคำพูดบางประโยชน์ที่เราใช้กันในสังคมในบ้านเมืองของเราอิสลามมีความจำเป็นต้องใช้คำว่าชาติหน้านั้นมีจริงอย่างเดียวถ้าหากเราเติมคำว่าถ้าในหลักการทางศาสนาอิสลามถือว่าคนคนนั้นตกมรตัดโดยไม่รู้ตัวตกทางไหนตกทางวาจาเพราะคำว่าชาติหน้าหรือวันกิยามะห์อิสลามถือว่ามุสลิมทุกคนจะต้องอีหม่านเป็นลูกกลน

0: หนึ่งจากรุกจาก6ประการที่มุสลิมจำเป็นจะต้องมีแต่ถ้าหากว่าเราเครือบแคลงเราสงสัยเราไม่แน่ใจโดยแล้วใช้คำว่าถ้าคำว่าถ้าตัวนี้แหละจะทำให้คนคนนั้นหลุดพ้นออกไปจากศาสนาอิสลามหรือว่าตกมุรตัดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทีเดียวเรื่องนี้แน่นอนเหลือเกินหลังจากที่เราบรรดาอุลามะนักวิชาการได้ประชุมและทำการรวมกลุ่มกันจึงทำให้เราต้องมีนโยบายออกมาอย่างชัดเจนว่าคำพูดบางคำคำอวยพรบางอย่างเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องให้สังคมมุสลิมของเราได้ถือว่าบางอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมและสมควรในขณะที่บางคำพูดบางคำนั้นเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามอย่างชัดเจนทีเดียวท่านผู้ฟังที่เคารพรักเมื่อไม่นานนี้เองผมเองมีโอกาสได้รับการเชิญใบหนึ่งในการเชิญใบนั้นมีชื่อของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีชื่อของคุณพ่อคุณแม่มีกำหนดการแต่สิ่งที่แปลกอยู่ตรงที่ว่าเวลานี้เราเชิญการเชิญงานนิกะจะใช้คำว่า9:29 มีเลข9หน้าเอาเลข9หลัง 9.29 หรือ 9.39 อย่างไรก็แล้วแต่ในขณะที่ไปร่วมอยู่ในงานทุกคนก็จะต้องมีการแห่เจ้าบ่าวแห่เจ้าสาวจะเริ่มกันตอนไหนเริ่มต้องตรงที่เวลาในกาตีว่า9:29 ตรงนี้เองเราเอาหลักการตรงนี้มาจากไหนนั่นก็คือว่าถือเอาฤกษ์ถือเอาชัยคำว่าก้าวหน้าก้าวหลังเราเอามาใช้กันตรงนี้และอีกเช่นกันบางครั้งบางคนกลับไปเชื่อหลายๆคนหนุ่มสาวมุสลิมเกิดไปรักใครชอบคอกันแต่การรักใคร่ชอบคออันนั้นเมื่อรักกันมานานทั้งสองฝ่ายต่างก็มีอีหม่านศรัทธาละหมาดถ้าเวลาไม่เคยขาดทำคุณงามความดีเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายแต่แล้วความรักเมื่ออยู่กันมานานก็ไม่มีโอกาสได้แต่งงานกันสักทีหนึ่งเมื่อถามว่าทำไมแนวมองอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นคนที่ดีแต่ทำไมเราถึงจัดงานกันไม่ได้คำตอบที่ได้รับเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหลือเกินนั่นเราได้รับคำตอบจากเราบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ว่าคนที่จะมาเป็นว่าที่เจ้าบ่าวคนที่จะมาเป็นว่าที่เจ้าสาวน่ารักทั้งคู่ญาติของทั้งสองฝ่ายก็ดีทั้งหมดวิชาการความรู้อิบาดะห์ก็ดีทั้งหมดแต่บังเอิญก่อนที่จะจัดงานมงคลสมรสจัดการนิกะห์มีโอกาสได้ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาครูบาอาจารย์เอาวันเดือนปีเกิดเอาวันสะดือตกไปให้เขาดูพอเขาดูจบเขาดูเสร็จคนบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือก็บอกว่าอย่าแต่งกันเลยต่อให้ดีแค่ไหนดูวันเดือนปีเกิดของทั้งสองฝ่ายมันเข้ากันไม่ได้ฝ่ายผู้ชายเป็นธาตุน้ำฝ่ายผู้หญิงเป็นธาตุไฟอยู่กันไปก็จะเป็นกาลกิณีรักกันไม่ได้คนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายก็มีความเดือดร้อนเดือดเรื้อนนอนใจที่ฉันถามมานี่ไม่ได้ถามด้วยคนอื่นเลยถามกับตัวครูถามจากอาจารย์ที่เขาเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันอยู่ในภาคกลางนั่งรถนั่งเครื่องบินไปถึงภาคใต้เข้าไปหาหมอหาอะไรที่เขาเชื่อถืออันนั้นอีกก็เอาวันเดือนปีเกิดของลูกสาวของลูกชายไปให้เขาดูอีกแล้วก็ได้รับคำตอบที่เหมือนกันต่อหน้าเศร้าสลดกลับมาว่าโรคของคุณเป็นคนดีฝ่ายชายก็ดีฝ่ายหญิงก็ดีแต่วันเดือนปีเกิดนั้นเป็นสิ่งที่เป็นกาลกิณีเป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้ผู้ชายเป็นธาตุน้ำผู้หญิงเป็นธาตุไฟหลักการแล้วอยู่กันไปก็มีอันแต่จะแตกราววันนี้อาจจะรักกันแต่ที่สุดแล้วดวงดาวดวงเดือนบอกเอาไว้ชัดเจนว่าอยู่กันไม่ได้เป็นอันขาดมีแต่จะแตกราวจนในที่สุดความรักของพี่น้องมุสลิมทั้งสองฝ่ายลงเอ่ยกันไม่ได้ท่านผู้ฟังที่เคารพรักสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นขอตอบอย่างชัดเจนว่าไม่มีในหลักการของศาสนาอิสลามแต่ประการใดเลยวิชาการที่เกิดขึ้นมานั้นอิสลามถือเป็นวิชาการที่อุตริทั้งสิ้นในหลักการของศาสนาอิสลามไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยแม้ว่าไม่บางวิชาจะเป็นภาษาอาหรับอ้างกล่าวถึงนบีสุไลมานอ้างกล่าวถึงอะไรก็แล้วแต่ตามแต่ที่เราเคยทำเรียนมาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปะปนและปนเปื้อนเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามไม่ได้ยอมรับสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยใครก็ตามที่ไปข้องแวะใครก็ตามที่ไปข้องเกี่ยวกับมันมีอันแต่ที่จะทำให้ตัวเองนั้นสูญเสียอิมานไปในที่สุดได้เช่นกันขอเราหวนกลับมาดูในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามในสมัยการปกครองนั่นคอลิฟะห์มุอ์ตะซิมมุฮัมมัดบินฮารูนอัรรอชีดกองทัพของพระองค์ได้บุกโจมตีหัวเมืองของอิสลาม ยังปรากฏว่าอยู่ภายใต้การปกครองท่านคอลิฟะกองทัพของโรมได้บุกเข้ามาโจมตีหัวเมืองในครั้งกระทั้นด้วยกองทัพมหึมามีจำนวนพลทหารถึง 100,000 คนภายหลังจากเขาสามารถเข้ายึดทำลายป้อมปราการหัวเมืองได้แล้วพวกเขายังได้จับผู้หญิงเป็นเฉลยและฆ่าสังหารเด็กๆอย่างโหดเหี้ยมทารุณอีกครั้งได้ปล้นสะดมยึดทรัพย์สินเงินทองของพี่น้องมุสลิมไปจนหมดสิ้นภายหลังจากตีหัวเมืองตามชายแดนได้แล้วกองทัพของโรมก็เริ่มบุกโจมตีเมืองต่างๆเรื่อยๆลงมาจึงทำให้บรรดามุสลิมตามหัวเมืองชายแดนต้องรับทุกข์ภัยอย่างแสนสาหัสบรรดามุสลิมเหล่านั้นจึงได้ทำหนังสือเข้าร้องทุกข์ต่อท่านคอลิฟะห์ถึงความเดือดร้อนและความทุกข์ยากที่พวกเขาได้รับท่านคอลิฟะห์เมื่ออ่านสารคำร้องทุกข์ดังกล่าวถึงกับเศร้าสลดใจในสิ่งที่บรรดามุสลิมได้รับท่านออกคำสั่งให้จัดเตรียมกองทัพใหญ่เพื่อที่จะบุกไปแก้แค้นโรมอย่างป้อมปราการที่รู้จักกันในนามของป้อมอุโมเรียซึ่งถือเป็นป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดของโรมในเวลานั้นแต่ยังไม่ทันที่กองทัพจะเริ่มออกเดินทางเหล่าบรรดาโหราจารย์หมอดูทั้งหลายในสมัยนั้นต่างก็ได้ทำนายดวงชะตาของบ้านเมืองโดยพวกเขาได้ทำนายว่าการออกศึกในครั้งนี้ของท่านคอลิฟะจะต้องได้รับความปราชัยกลับมาเพราะดวงชะตาของป้อมอุมุริยานั้นยังแข็งแกร่งไม่อาจที่กองทัพมุสลิมจะโจมตีได้สำเร็จนอกเสียจากว่าท่านคอลิฟะจะต้องรอจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ดวงดาวโคจรท้องฟ้าเปิดอันเป็นเวลาฤกษ์ชัยของบรรดามุสลิมนั่นคือช่วงฤดูที่ผลมะเดื่อและองุ่นกำลังสุกปลั่งนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามท่านคอลิฟะไม่ยอมเป็นอันขาดท่านสั่งให้บรรดาพี่น้องมุสลิมจัดทัพในวินาทีนั้นเลยแล้วก็ออกไปบุกโจมตีป้อมอุมูเรียจนในที่สุดชัยชนะก็ได้รับกลับมาอย่างใสสะอาดก็ตกเป็นของฝ่ายมุสลิมป้อมปราการอุมูเรียถูกกองทัพมุสลิมตีจนแตกพ่ายกระเจิดกระเจิงชัยชนะครั้งนี้นอกจากจะนำมาซึ่งขวัญและกำลังใจของพี่น้องมุสลิมแล้วยังถือเป็นชัยชนะที่สามารถทำลายความลุ่มหลงงมงายในเรื่องของการทำนายทายทักการเชื่อเลิกเชื่อยามได้อีกด้วยท่านพี่น้องที่เคารพครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกยุคในสมัยภายหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศศาสนาแล้วในช่วงของท่านอาลีบินอบีตอลิบก็เช่นกันขณะที่ท่านเป็นคอลิฟะห์มีคนมาทำนายทายทักว่าเรายังไม่ถึงช่วงเวลาเลือกเวลาชัยให้เนิ่นนานไปอีกหน่อยถึงจะไปตีเมืองเขาได้แต่ท่านคอลิฟะก็บอกว่าให้ตีวันนี้เลยแล้วเมื่อได้รับชัยชนะกลับมาท่านก็บอกอย่างชัดเจนว่าถ้าหากฉันยอมออกทัพเป็นเวลาเลือกเวลาชัยตามที่บรรดาหมอดูหมอเดาทั้งหลายเขาทำนายทายทักต่อไปเมื่อศาสนาและอิสลามได้รับชัยชนะกลับมาชัยชนะนั้นก็ไม่ใช่เป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ชัยชนะนั้นได้มาก็เพราะว่าฉันออกรบตามฤกษ์ตามชัยนั่นเองเพราะฉะนั้นการกระทำต่างๆเหล่านี้ฉันยอมไม่ได้และท่านก็เรียกบรรดากองทัพทุกคนให้มารับฟังและถ้าท่านได้กล่าวชัดเจนว่าจงอย่าลืมว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นศาสดาก็เพื่อจะมาลบล้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้หมดสิ้นในสังคมมุสลิมนั่นเองเขาวิงวอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ทรงโปรดดลบันดาลให้เราพี่น้องทุกคนนั้นมีความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างถูกต้องและขอให้เรื่องของการดูฤกษ์ดูยามเรื่องของวิชาไสยศาสตร์เวทมนต์การทำคุณสายสิ่งต่างๆเหล่านี้หลุดพ้นไปจากวงจรชีวิตของพี่น้องมุสลิมของเราตลอดไปขอให้วิชาการความรู้ความอิมานศรัทธาที่เราได้ศึกษาได้ร่ำเรียนมานั้นไม่ได้แม้ทำลายความเชื่อถือในสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามตลอดไปเถิดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ไม่ยั่วยุแต่ไม่อ่อนแอไม่ปิดข่าวแต่ข้อมูลชัดเจนไม่ชะล่าใจแต่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ปกป้องด้วยสติและความจริงสุดท้ายขอให้มั่นใจทหารไทยจะไม่ยอมให้รุกล้ำเด็ดขาดวันทีมทัพไทยประเทศไทยหนึ่งเดียวเพื่อชาติความมั่นคงเพื่อประชาชน

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2: วิทยุเสียงอิสลามเชื่อมใจด้วยศรัทธาเติมปัญญาด้วยความรู้สื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสุขภาพที่อาจจะใกล้ตัวหลายๆคนกว่าที่คิดนะคะคือภาวะเบาหวานขึ้นตาค่ะเราได้ข้อมูลมาจากประสบการณ์ตรงเลยของท่านหนึ่งที่เคยน้ำหนักเยอะมากถึง110กิโลแล้วก็ไปเจอว่ามีเลือดออกในเส้นเลือดฝอยที่ตาซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณสำคัญเลยนะคะเราจะมาลองดูกันค่ะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงอันตรายแค่ไหนแล้วก็มีวิธีรับมือยังไงบ้างจากที่ท่านเนี่ยแชร์ไว้นะคะ
1: ครับใช่เลยครับภาวะนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นผลโดยตรงเลยนะจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงคือพอน้ำตาลมันสูงสะสมนานๆนะครับมันก็จะเข้าไปทำลายพวกผนังเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่มันไปเลี้ยงจอประสาทตาของเรานะครับทำให้เส้นเลือดพวกนี้มันเปราะบางลงแล้วก็อาจจะมีการรั่วซึมหรือบางทีก็แตกมีเลือดออกได้เลยครับผลกระทบก็คือแน่นอนการมองเห็นก็จะแย่ลงเผลอๆอาจจะรุนแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นไปเลยก็ได้แล้วสิ่งที่น่ากังวลมากๆเลยก็คือว่าระยะแรกๆเนี่ยมันมักจะไม่มีอาการเตือนอะไรเลยไงครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เลยทำให้หลายคนอาจจะแบบไม่ทันระวังตัวครับผม
0: ตรงที่มันเกิดขึ้นเงียบๆนี่แหละค่ะที่น่ากลัวอย่างเจ้าของเรื่องที่เล่ามาตอนที่เขาตรวจเจอครั้งแรกเนี่ยก็คือไม่ได้รู้สึกว่าการมองเห็นผิดปกติอะไรเลยนะคะแต่จริงๆมันก็อาจจะมีสัญญาณบางอย่างที่เราพอจะสังเกตได้เหมือนกันใช่ไหมคะเช่นแบบว่าเริ่มเห็นเป็นจุดดำๆลอยไปลอยมาคล้ายๆยุงบินในตาอะไรแบบนี้
1: ใช่ครับครับที่เหมือนแมลงบินใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะหรือบางทีก็มองภาพไม่ค่อยชัดเหมือนมีหมอกมาบังหรือเห็นภาพมันบิดเบี้ยวเบี้ยวไป
1: ครับ
0: บางคนก็อาจจะเห็นเหมือนแสงวาบๆตอนอยู่ในที่มืดหรือรู้สึกว่าเอ๊ะกลางคืนมองไม่ค่อยชัดเหมือนเดิมถ้าเกิดเจออาการแบบนี้หรือถึงแม้จะไม่เจอแต่รู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นเบาหวานอย่างนี้ควรทำยังไงดีคะ
1: ครับคือคำแนะนำทางการแพทย์ที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานทุกคนเลยก็คือควรจะต้องได้รับการตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยๆนะครับปีละครั้ง
0: อ๋อปีละครั้งเลย
1: ใช่ครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยก็ตามนะครับการตรวจเจอเร็วเนี่ยสำคัญมากๆจริงๆแต่ถ้าเริ่มมีอาการอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับอันนี้ต้องรีบเลยรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีอย่ารอเด็ดขาด
0: ค่ะเพราะว่าการรักษาเร็วเนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงเรื่องตาบอดได้เยอะมากเลยค่ะแล้วหัวใจหลักจริงๆเลยก็คือการควบคุมปัจจัยพื้นฐานให้ดีทั้งเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตแล้วก็ไขมันในเลือดพวกนี้ต้องพยายามให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายตลอดเวลาค่ะ
1: ครับทีนี้กลับมาที่ประสบการณ์ของผู้เล่าเรื่องท่านนี้นะครับคืออาการของท่านดีขึ้นมากเลยทั้งเรื่องตัวเบาหวานเองแล้วก็สุขภาพตาด้วยเขาก็มีเคล็ดลับหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆค่ะเริ่มจากเรื่องกินก่อนเลยอันนี้เปลี่ยนเยอะมากจริงๆอย่างแรกคือเลิกน้ำหวานทุกชนิดเลยแบบเด็ดขาดไม่เว้นแม้แต่น้ำผลไม้หรือน้ำเต้าหู้ที่บางทีเราคิดว่าดีนะครับแล้วก็ลดหรือบางทีก็งดไปเลยพวกคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่นข้าวเส้นขนมปังของที่มีแป้งเยอะๆอันนี้คือลดไปช่วงนึงเลย
0: ค่ะแล้วก็หันไปเน้นกินโปรตีนกับไขมันดีแทนพวกเนื้อปลาไข่อะโวคาโดแล้วที่สำคัญคือหันมาทำอาหารกินเองเป็นหลักเลยค่ะ
1: ครับโอ้โหอันนี้เป็นการปรับที่ตรงจุดมากๆเลยนะครับการตัดน้ำตาลโดยเฉพาะพวกที่เป็นของเหลวที่มันดูดซึมเร็วนะครับอันนี้เป็นการลดภาระน้ำตาลในเลือดได้เยอะเลยการลดขับเชิงปริมาณก็เหมือนกันแล้วการมาเน้นโปรตีนกับไขมันดีเนี่ยมันช่วยให้เราอิ่มนานขึ้น
0: อิ่มนานนะคะ
1: ใช่ครับแล้วระดับน้ำตาลในเลือดมันก็จะไม่แกว่งขึ้นลงพรวดพราดส่วนการทำอาหารเองนี่ก็คือสุดยอดเลยคือเราคุมส่วนผสมได้หมดจริงๆนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เลี่ยงพวกน้ำตาลแฝงหรือไขมันที่เราไม่ต้องการได้หมดเลยอันนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจแล้วก็ความตั้งใจจริงในการควบคุมปัจจัยพื้นฐานเลยครับ
0: นอกจากเรื่องกินแล้วเนี่ยเขาก็ยังปรับเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันควบคู่กันไปด้วยนะคะอย่างเช่นการทำ IF
1: อ๋อ intermittent fasting
0: ใช่ค่ะ intermittent fasting อย่างเช่นอาจจะงดมื้อเย็นไปเลยเพื่อให้ร่างกายมีช่วงได้พักผ่อนบ้างแล้วก็ขยับร่างกายหลังกินข้าวเสร็จเสมอๆไม่ว่าจะแค่ยืนเดินเล่นหรือเขย่งเท้าเบาๆก็ยังดีแล้วก็เน้นเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อด้วยค่ะอย่างการลุกนั่งง่ายๆที่บ้าน
1: ครับ
0: สุดท้ายเลยก็คือใส่ใจเรื่องการนอนให้มันมีคุณภาพจริงๆแล้วก็จัดการเรื่องความเครียดด้วยค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับกิจกรรมพวกนี้มันส่งเสริมกันหมดเลยนะการทำ IF ก็ช่วยให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องความไวของอินซูลินด้วยส่วนการเคลื่อนไหวหลังอาหารกับการสร้างกล้ามเนื้ออันนี้สำคัญมากจริงๆ
0: อ๋อ อ๋อเพราะกล้ามเนื้อช่วยเผาผลาญน้ำตาลใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับถูกต้องครับกล้ามเนื้อนี่เหมือนเป็นเนื้อเยื่อหลักเลยนะที่ช่วยดึงน้ำตาลออกจากเลือดไปใช้เปรียบง่ายๆก็เหมือนฟองน้ำคอยซับน้ำตาลเลยครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ส่วนเรื่องการนอนหลับที่เพียงพอแล้วก็การจัดการความเครียดได้ดีอันนี้ก็ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลฮอร์โมนต่างๆที่คอยควบคุมระดับน้ำตาลเหมือนกันทั้งหมดนี้มันคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจริงๆครับซึ่งส่งผลดีต่อทั้งการคุมเบาหวานแล้วก็สุขภาพตาอย่างชัดเจนเลย
0: สรุปได้ว่าเบาหวานขึ้นตาเนี่ยถึงแม้จะฟังดูน่ากลัวนะคะโดยเฉพาะตรงที่อาจจะไม่มีอาการเตือนในตอนแรกแต่จริงๆก็เป็นภาวะที่เราสามารถป้องกันหรืออย่างน้อยก็ชะลอความรุนแรงลงได้โดยการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างจริงจังอย่างที่เจ้าของเรื่องเขาฝากไว้เลยค่ะว่าเป็นเบาหวานถ้าคุมดีตาก็จะดีไปด้วยอย่ารอให้เป็นหนักเป็นคำเตือนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนดีนะคะ
1: ครับผมสิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยากจะชวนให้คิดต่อนิดนึงนะครับคือเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงของระบบต่างๆในร่างกายเราได้แบบโอ้โหน่าทึ่งมากการที่เราดูแลเรื่องระดับน้ำตาลซึ่งดูเหมือนจะเป็นหัวใจหลักของโรคเบาหวานเนี่ยนะครับมันกลับส่งผลโดยตรงไปถึงการปกป้องดวงตาซึ่งเป็นอวัยวะที่อาจจะดูเหมือนอยู่ห่างไกลกัน
0: จริงด้วยค่ะ
1: มันก็ทำให้เราอาจจะต้องลองตั้งคำถามดูนะครับว่าเอ๊ะมันยังมีกระบวนการอะไรเงียบๆในร่างกายเราอีกบ้างนะที่การตัดสินใจเล็กๆน้อยๆของเราในแต่ละวันเนี่ยมันกำลังส่งผลกระทบอยู่โดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวหรือไม่เคยตระหนักถึงมันเลยก็ได้นะครับผม
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนوصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านครับพี่น้องได้ติดตามรายการมาโดยตลอดพี่น้องจะรู้ว่าอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์คือโดยข้อปฏิบัติก็สมบูรณ์โดยการให้เกียรติจากอัลลอฮ์ก็สมบูรณ์โดยการยอมรับจากอัลลอฮ์ก็สมบูรณ์แล้วก็ได้ความพึงพอใจที่เรามีอิสลามก็เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ได้ประกาศแล้วนะครับเป็นอายะห์สุดท้ายที่ประกาศมอบหมายให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในความพึงพอใจของอิสลามตรงนี้เองพี่น้องจะเห็นว่าอัลลอฮ์ให้สั่งให้เราได้รักษาหลายสิ่งหลายประการไปพร้อมกันเช่นฮิฟซุดดีนรักษาวิถีทางของการดำเนินชีวิตที่เป็นดีนอิสลามเท่านั้นที่อัลลอฮ์ทรงพอใจอาจจะเป็นดีนอื่นเยอะแยะแต่ว่ามันเป็นดีนที่อัลลอฮ์ไม่ได้ทรงพอใจและอัลลอฮ์ไม่ทรงรับรองฮิฟซุลอักลีต้องรักษาความคิดสติปัญญาเพื่อจะได้เรียนรู้คำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็ปฏิบัติคำสั่งตามคำสั่งของอัลลอฮ์โดยดุษฎีมีสมองไม่เลอะเทอะฮิฟซุลนัสบรักษาตระกูลนะครับเราเป็นคนที่อยู่ในตระกูลที่จะต้องมีอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่รักษานามสกุลนะครับรักษาตระกูลรักษาชีวิตของตัวเองแล้วก็รักษาทรัพย์สินซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราจะดูโดยภาพรวมแล้วนะศาสนาสติปัญญาตระกูลชีวิตทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นองค์รวมของชีวิตที่เราจะได้ดูแลนะครับการคงอยู่ดำรงอยู่แล้วก็ปฏิบัติตามหลักการของอิสลามใช้ชีวิตในโลกดุนยาต้องมีสิ่งเหล่านี้โดยครบถ้วนเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันครบถ้วนตามที่อัลลอฮ์สั่งให้เราดูแลแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องหันมาดูแลในส่วนต่างๆเมื่อเราจะต้องรักษาชีวิตเนี่ยเราก็จะต้องมาดูเรื่องของร่างกายของเราว่าอัลลอฮ์มอบให้เราดูแลร่างกายที่อัลลอฮ์มอบหมายให้เรามานั้นนะร่างกายอัลลอฮ์มอบหมายให้เติบโตก็อัลลอฮ์ก็ให้เราเติบโตมาและวิธีการดูแลนะครับยิสมียะห์ของเราร่างกายของเราเนี่ยในคำสอนอัลกุรอานและคำสอนของท่านนบีเนี่ยอาจารย์ครับได้ลำดับการสอนเรื่องนี้ไว้แบบไหนยังไงครับอาจารย์ครับ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมโดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอพี่น้องครับศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาให้กับมนุษย์ทุกคนพี่น้องเป็นศาสนาที่สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนามหามัดอย่างที่บางคนนะครับต้องการที่จะยัดเยียดว่าศาสนาพุทธก็อาจจะเรียกตามผู้ที่
2: สอนศาสนา
3: สอนศาสนาศาสนาอะไรก็ตามแต่นะครับพยายามจะยัดเยียดว่าอิสลามคือศาสนามุฮัมมัดไม่ใช่นะครับศาสนาอิสลามเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสนาอิสลามนะครับสอนบอกว่าให้พ่อแม่นะครับดูแลร่างกายของพ่อแม่ให้ดีคือว่าจิสมียะเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเป็นเนี่ยมะพี่น้องเป็นของขวัญที่อัลลอฮ์ให้มาโดยที่เราไม่ได้ขอนะพี่น้อง
2: อ
3: ัลลอฮ์ให้มาครบเลยเป็นเมาฮูบพี่น้องเราไม่ได้ขอแต่เป็นรางวัลที่อัลลอฮ์ให้มาเมื่ออัลลอฮ์ให้มาแล้วนะครับพี่น้องต้องรักษาให้ดีบางคนรักษาไปอัลลอฮ์เอากลับเป็นบางส่วนเอาตากลับไปก็มีเอาแขนกลับไปก็
2: ม
3: ีเอาเท้ากลับไปก็มีบางคนก็ตัดขาทั้งสองข้าง
2: เป็นคำเตือนเลยแหละ
3: นะครับฉะนั้นพี่น้องครับเวลาอัลลอฮ์เอากลับเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปเสียใจพี่น้องสังเกตนะครับของที่อัลลอฮ์เอากลับไปก็คือของที่อัลลอฮ์ให้มาก่อนเราไม่
2: ม
3: ีแล้วก็ให้มาพอให้มาอัลลอฮ์จะเอากลับกับเครื่องอัลลอฮ์เพราะว่าไม่ต้องเคืองนะครับเมื่ออัลลอฮ์จะเอาไปก็เราก็พร้อมที่จะให้กับอัลลอฮ์แล้วก็ขอรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยยาอัลลอฮ์เคยมีตาสะอาดสะอาดตาดีๆวันนี้ต้องใส่แว่นตาแล้วอัลลอฮ์ขอให้ประทานริสกีเพิ่มพูนความดีให้กับฉันด้วยพี่น้องการดูแลร่างกายให้ดีพี่น้องครับรวมไปถึงการทานอาหารและการนอนผมต้องการจะบอกท่านพี่น้องว่าพี่น้องครับอาหารนี่นะครับพี่น้องโดยเฉพาะคนที่อายุ50 60นะครับอยากจะให้กำลังใจท่านพี่น้องว่าอย่าทานอาหารให้อิ่มจนเกินไปอย่าทานอาหารให้อิ่มจนเกินไปพี่น้องครับหิวกับอิ่มเนี่ยนะหิวนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเลยคนที่หิวหิวนะครับใช้ชีวิตแบบหิวหิวกินไม่อิ่มพี่น้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่คนที่ทานอาหารอิ่มตลอดเวลานั้นมีอันตรายต่อสุขภาพมากนบีสอนบอกว่านะครับให้แบ่งอาหารขอพูดอีกครั้งนึงนะครับว่าให้แบ่งอาหารออกเป็น3
2: กระเพาะ
3: แบ่งกระเพาะออกเป็น3ส่วน ส่วนนึงก็เป็นอาหาร2เป็นน้ํา3เอาไว้อากาศให้หายใจพี่น้องลองปฏิบัติดูนะครับรวมไปถึงลูกๆของท่านนะครับอย่าเลี้ยงอาหารเยอะมากพี่น้องทั้งหลายกินจนจุอ้วนพี่น้องครับผมนึกถึงลูกสองลูกซอฮาบะห์นบีคนหนึ่งทานอาหารจุเขาก็ไปหาซอฮาบะห์อีกคนหนึ่งคือหลังจากพ่อเตือนแล้วเนี่ยลูกไม่เชื่อก็เลยไปหาซอฮาบะห์คนดีอีกคนหนึ่งบอกให้ช่วยเตือนลูกฉันหน่อยเพราะว่าอย่าทานอาหารมากจุเกินไปชายคนนั้นซึ่งเป็นซอฮาบะห์นบีบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เขาก็พาลูกกลับไปแล้วคนข้างๆก็ถามว่านั่นเขาพาลูกมาแล้วทำไมฉันไม่เตือนเลยล่ะเขาบอกว่าจะเตือนได้ยังไงตัวฉันเองยังกินอาหารจุพอกับเด็กนั่นแหละฉะนั้นให้กลับไปก่อนตั้งแต่เดี๋ยวนี้ฉันจะเริ่มไม่กินอาหารนะจะทานอาหารน้อยเพื่อวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เขามาฉันจะได้อบรมเขาแล้วก็เตือนเขาเพราะฉันกินอาหารจุมันเด็กในเมื่อทำตัวมันเด็กเวลาไปนาซีฮัดเขาเตือนเขาเด็กจะเชื่อได้ยังไงอัลลอฮ์ไม่ให้บรารักัดในส่วนนี้พี่น้องครับอันนี้เป็นคำเตือนที่ดีมากนะครับพี่น้องครับสิ่งที่ผมพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยส่วนใหญ่ผมมักจะทำก่อนถ้าอันไหนที่ผมยังไม่ทำผมก็ไม่พูดกับท่านพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีบรารักัดนะครับ
2: เพราะกุรอานก็พูดนะครับว่ากบรอมัตตันอินดัลลอฮ์เราจะโกรธอันตะกูลูมาลาตาฟลูนคือท่านพูดแต่ท่านไม่ได้ทำแล้วก็ไม่สนิทใจด้วยที่จะมาแนะนำนะครับบอกกล่าวอะไรกับพวกเราทั้งหลายคนหลายคนยังคิดผมว่าคิดไม่ถูกทีเดียวนะจะว่าคิดผิดก็เดี๋ยวจะรุนแรงไปคือริซกีเนี่ยริซกีเนี่ยคืออะไรริซกุลคืออัลอินติฟะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่เรียกริซกีบางทีเนี่ยความรู้เป็นริซกีภรรยาดีก็ริซกีลูกที่ดีก็ริซกีนะครับเรากินอาหารไปแล้วมันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็เป็นริซกีที่ดีอันอินติฟะนะครับบางคนคิดว่าโอ้ยวันนี้ริซกีเยอะมากตอนเช้าก็ไปกินบุญที่เราพูดภาษาบ้านเรานะบ่ายก็กินบุญเย็นก็กินบุญแล้วก็มาปลื้มกับการที่กินบุญที่จริงแล้วการกินซ้ำในขณะที่เราอิ่มแล้วเนี่ยเป็นของฮารอมนะ นะครับของอรอมเพราะนั้นเราอย่าคิดว่าริซกีเป็นเรื่องกินเรื่องอยู่อย่างเดียวสุขภาพที่ดีก็เป็นริซกีที่อัลเลาะห์ให้แล้วก็ต้องดูแลบางทีความตายซอฮาบะห์เคยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ตายชะฮีดอัลลอฮุมมะรุซุกนีโอ้อัลเลาะห์โปรดประทานการตายชะฮีดนั้นเป็นริซกีสําหรับฉันก็มันก็มีหลายๆเรื่องเราจะเจาะจงเฉพาะเรื่องอาหารอย่างเดียวนี่นบีก็บอกว่าอัลลอฮ์มันบอกในอัลกุรอานว่าวะอะลัลมาลูดีละฮูริซุกุฮุนนะวะกิสวะตุฮุนนะบิลมะอ์รูฟลูกๆเราเนี่ยต้องแรหาเราต้องให้ริซกีแก่เขาริซกีที่อัลลอฮ์ฝากเรามานี่แหละเราก็ให้กับลูกนะครับเราจะจนก็เลี้ยงลูกตามฐานะของความยากจนอย่าไปฆ่าลูกเพราะความจนที่มีอยู่และอย่าไปฆ่าลูกเพราะกลัวว่าจะเกิดความจนอัลลอฮ์จะให้ความพอเพียงแก่เรานะครับอัลลอฮ์เลี้ยงมาอัลลอฮ์ก็ให้ริซกีอัลลอฮ์ให้ชีวิตแก่เราเราจะไปตรงไหนอัลลอฮ์ก็เตรียมริซกีไว้ที่ปลายทางเราไม่เตรียมไปเราก็ได้กินอาหารที่ปลายทางที่เราไปนี่หน้าที่ที่เราต้องให้วะกิสวะตุฮุนนะแล้วก็เสื้อผ้าอาภรณ์ก็ต้องให้แต่ลำดับการให้เนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าบินมะรูฟนะครับบินมะรูฟนี่กำลังเน้นให้เห็นว่าเป็นการให้ระดับไหนครับริซกีก็ให้เสื้อผ้าก็ให้แต่ว่าบินมะรูฟมันแบบไหนครับอาจารย์ครับ
3: พี่น้องครับครับมะรูฟเนี่ยมาจากอารอฟาเป็นที่เข้าใจเป็นที่รู้หรือว่าในทางที่ดีพี่น้องครับริซกีที่จะมอบให้ลูกของเรานี่นะครับคำอธิบายเป็นฮะดีษก็คือว่าท่านต้องหาริซกีมาในทางที่ฮาลาลถ้าหากพ่อไปหาริซกีในทางที่ฮารอมแล้วเอามาเลี้ยงลูกนะครับไม่เรียกว่าบิลมาอ์รูฟครับพี่น้องเพราะฉะนั้นบาทหนึ่งร้อยบาทพันบาทแสนบาทที่ท่านพี่น้องพามาเลี้ยงนำอาหารมาเลี้ยงครอบครัวนั้นต้องเป็นดีนารุนทรัพย์สมบัตินั้นอัมฟักตะฮูฟีซะบีลิลลาห์พี่น้องบริจาคไปแล้วเพื่อจะให้ภรรยาให้ลูกนั้นถือว่าเป็นการบริจาคที่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องเลือกเงินที่ฮาลาลเข้าบ้านอย่าไปซื้อหวยลอตเตอรี่อย่าเล่นการพนันอย่าไปโกงใครมาพี่น้องเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับตอนเช้าๆพี่น้องออกจากบ้านเนี่ยพี่น้องต้องเนียดนะครับออกไปเพื่อไปหาริซกีมาเลี้ยงตัวเองสองเลี้ยงภรรยาแล้วก็เลี้ยงครอบครัวตัวเองและผลบุญในการเลี้ยงนี่มีให้นึกถึงนกพี่น้องหาริซกีให้นึกถึงนกพี่น้องครับนกนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเป็นแบบอย่างที่ท่านนบีบอกให้เรามองนกบินออกไปพี่น้องกลับมาตอนเย็นมีริซกีเต็มกระเพาะเลยครับพี่น้องและเอามาเผื่อลูกที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่รังได้ด้วยหมายถึงการตะวักกุลนะครับมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ยะกีนนะครับมีมั่นความมั่นใจต่ออัลลอฮ์ในการแสวงหาริซกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ
2: ครับการได้มาเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับจะต้องตรวจสอบเพราะว่าวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็จะตรวจสอบเราว่าเราได้ริซกีมาด้วยหนทางใดวิถีทางใดฮาลาลหรือฮารอมแล้วก็ใช้จ่ายมันโดยไปโดยวิถีทางใดมันก็เป็นเรื่องที่ไม่พ้นจากการสอบสวนของอัลลอฮ์ถ้าเราดูหะดีษที่อาจารย์มุสตะฟาได้อธิบายให้พี่น้องได้ฟังข้างต้นเราจะเห็นว่านบีได้ลำดับดีนะที่เราได้มาเนี่ยอัลฟักตะฮูฟีซะบิลิลลาห์มีมาก็จ่ายในทางของอัลลอฮ์นี่ต้องดูว่าฟีซะบิลิลลาห์จ่ายไปในทางของอัลลอฮ์หรือเปล่าในทางที่ทรยศต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าเนี่ยเราต้องกำกับดูแลตรงนี้แล้วก็ดีนารุนอัมฟักตะฮูฟีรอกอบะห์นะดีนาที่จ่ายไปเพื่อปลดปล่อยความเป็นทาสไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคนที่มีหนี้มีสินเนี่ยเรามีดีนาเพื่อปลดปล่อยหนี้สินก็ถือว่าเป็นส่วนของการช่วยเหลือที่สำคัญประการหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้มันหนี้นอกระบบหนี้ในระบบเนี่ยมันเกาะกินนะครับถึงกระดูกทีเดียวถ้าเราจะปลดปล่อยได้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะได้ให้ความสนใจว่าดีนารุนตัสซดักอะลามิสกีนดีนาที่มีอยู่ก็อย่าลืมนะ1ฟีซาบิลิลลาห์2ปลดปล่อยความเป็นทาส3ให้กับคนที่มิสกีนแล้วก็ดีนา1อีดีนา1ก็คือว่าอัมฟักอะลาอาลิกะอัมฟักตะวะลาอาลิกะเมื่อเป็นดีนาที่ต้องใช้ใจนะครับ1 2 3 4ทางแบบนี้แล้วดีนะที่เราจ่ายเนี่ยที่ได้ผลบุญมากและเป็นความรับผิดชอบเบื้องต้นเนี่ยเราจะให้ใครก่อนนบีก็บอกว่าวะดีนารุนอัมฟักตะฮูอะลาอาลิกะอะอซะมูฮาอัจรอนอัลลซีอัมฟักตะฮูอะลาอาลิกะ ดีนาร์เงินทองที่เราจะจ่ายกับครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้รับผลบุญมากที่สุดก็คืออะไรครับเราจ่ายเพื่อครอบครัวก่อนแล้วก็ฟีซาบิลิลาก็ตามมาฟีรอกอบาก็ตามมาเดอะตาซอกดังอาลามิสกีนก็ตามมาที่หลังนี่คือลำดับของการให้งั้นพี่น้องหลายคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยบางทีกับครอบครัวนี่นะครับกระเม็ดกระเมขี้เหนียวไม่ยอมที่จะจ่ายเก็บหอมรอมริกไว้ไม่จ่ายให้กับลูกให้กับครอบครัวเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในอดีตนบีก็บอกว่านะครับบอกกับภรรยาบอกคุณไปเอาได้โดยไม่ต้องขอแล้วไม่ถือว่าเป็นการขโมยด้วยแต่ให้เอามาเพียงเพื่อที่จะใช้จ่ายนะครับในความจำเป็นที่เธอต้องใช้จ่ายเท่านั้นนี่คือการลำดับเพราะหลายคนเนี่ยเลี้ยงดูคนอื่นอย่างเอ็มน้ำสำราญแต่พอมาดูเลยครอบครัวแล้วก็กระเม็ดกระแมนะครับบ่นว่าตำหนิก่อให้เกิดปัญหาเกิดการโต้แย้งในครอบครัวนั่นก็แสดงว่าอะไรเวลาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยความขัดแย้งจะเกิดขึ้นความไม่สงบสุขก็เกิดขึ้นแต่เมื่อความฟังคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นความดีงามก็เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นบีเคยบอกอย่างนี้นะครับว่ากาฟาบินมัดอีอิสมันคนหนึ่งจะมีบาปก็คืออายะฮ์บิซาอัมมันยัมลิกุกูตะฮูไปกัดกันไม่ให้อาหารแก่คนที่เราควรสมควรจะให้อาหารแก่ลูกกับเมียต้องให้อาหารแม้แต่สัตว์ที่เราเลี้ยงดูไว้ที่เราต้องให้อาหารเราก็ต้องให้ไม่ใช่เลี้ยงไว้แล้วก็ปล่อยให้มันอดตายนะครับหญิงคนหนึ่งตกนรกนะครับพอเลี้ยงแมวไว้แล้วไม่ปล่อยแมวให้กินอาหารแล้วตายแต่หญิงคนหนึ่งที่เป็นโสภณีนะครับได้เข้าสวรรค์เพียงแต่เข้าลงไปในเหวแล้วก็เอารองเท้าตักน้ำคาบมาเอาน้ำให้สุนัขกินก็ได้เข้าสวรรค์นี่คือสิ่งที่อันอิสลามบอกเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่คนทั้งที่เป็นคนดีแล้วก็คนไม่ดีตอนนี้มาดูในส่วนนี้ครับอาจารย์ครับว่านฟากะห์ที่จะให้ต่อครอบครัวและลูกเนี่ยริซกีต้องให้เครื่องนุ่งห่มต้องให้แต่ในส่วนสุขภาพเรื่องการกินการดื่มและการนอนเนี่ยนบีพูด3อย่างสัมพันธ์กันทีเดียวมันมีความสัมพันธ์ในส่วนไหนครับอาจารย์ครับที่นบีพูดตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
3: พี่น้องทั้งหลายครับเราต้องให้ลูกเราเนี่ยดื่มน้ำการดื่มน้ำมีนะครับต้องดื่มตามซุนนะห์นบีในตอนต้นเราเคยพูดว่าเมื่อก่อนนี่เราไม่รู้ว่าการดื่มน้ำตามซุนนะห์นบีเนี่ยมันได้อะไรพอไปฝืนดื่มน้ำตามไปฝืนคำสั่งนบีไปยืนดื่มน้ำพี่น้องแค่นั้นแหละสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ก็คือเนี่ยขาบวมไม่ใช่เท้าบวมขาบวมนะครับพี่น้องเพราะอะไรครับพอไปยืนดื่มน้ำนะครับน้ำนี่นะครับมันไม่ผ่านกระเพาะทั้งหมดนะมันจะลงมาที่ขาก่อนแล้วก็ค่อยๆซึมเข้าไปในกระเพาะทีหลังพี่น้องครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยทำไมอิสลามต้องสอนเพราะอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ให้ดูแลสุขภาพพี่น้องแล้ววันนี้พอหมอเมืองไทยพูดบอกว่าให้นั่งดื่มน้ำโอ้โหมีคนเริ่มจะปฏิบัติตาม
2: อิมานต่อหมออ
3: ิมานต่อหมอ แต่อุลามะผู้รู้ในโลกนี้นะครับเขานั่งดื่มน้ำกันมานานแล้วเอาไปนบีสอนวิธีดื่มน้ำนะครับนบีสอนอย่างนี้นะครับอัชชุดบุมัสนาวาสุลาสวาสาลาวาสุลาสให้ดื่มน้ำนะครับสองอึกหายใจทีหนึ่งหรืออย่างมากก็สามอึกหยุดเอาน้ำออกมาจากแก้วทีหนึ่งพี่น้องเป็นมารยาทผู้ดีนะความจริงอิสลามเนี่ยสอนให้ดื่มน้ำเป็นมารยาทผู้ดีชนในวังเขาทำกันคนระดับผู้บริหารประเทศเขาทำกันพี่น้องแต่ที่ไหนได้บ้านมุสลิมหลังคาจากเขาก็ทำแบบนี้แหละมุสลิมที่อยู่กลางทุ่งกลางนาเขาก็ทำแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านพี่น้องจะส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนะให้ลูกเรียนซุนนะห์นบีก่อนว่าดื่มน้ำอย่างนี้นะดื่มตามนบีดื่มทีละสองอึกแล้วก็ไม่เกินสามอึกวันนะอยู่อันตนาฟุสแล้วก็บอกลูกด้วยว่าอย่าหายใจในขณะดื่มน้ำฟิลอีนะในภาชนะพี่น้อง
2: หายใจรดน้ำ
3: หายใจรดน้ำตอนนี้เราชาวบ้านก็พอจะรู้เอ๊หายใจรดน้ำเป็นยังไงพี่น้องครับดื่มน้ำไปหายใจไปข้อที่หนึ่งโอกาสสำลักมีสองนะครับเชื้อโรคไหนพี่น้องเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจนะครับเอานี่นะเชื้อโรคเวลาเราหายใจจะมาออกจมูกนะครับเนี่ยเชื้อโรคเยอะมากพี่น้องแล้วก็ลงไปในน้ำแล้วก็กินน้ำค่อยไปอีกนบีเลยห้ามนะครับต่อมาครับวัชรอบุ ก็อิมันแล้วก็ดื่มน้ำพลางยืนเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้เหมือนกันพี่น้องครับทำไมนบีต้องสอนละเอียดถึงขนาดนี้ตกลงว่านบีของเราไม่จะสอนเรื่องนมาดอย่างเดียวนะพี่น้องมันจะสอนเรื่องจ่ายซะกาตเรื่องทำพะยีแต่สอนเรื่องมารยาทประจำวันนี่นะครับให้พ่อแม่นี่อบรมลูกโดยเฉพาะแม่ต้องเรียนศาสนาแล้วก็ค่อยแต่งงานทีหลังนะครับ
2: ท่านนบีเคยบอกนะครับเวลาสอนแล้วเนี่ยนบีก็จะยกตัวอย่างเปรียบเทียบนบีก็บอกว่าอย่าดื่มน้ำนะครับเหมือนอูฐอูฐนี่ดื่มครั้งเดียวจนอิ่มเลยนะครับดื่มเยอะแล้วก็ดื่มครั้งเดียวจนอิ่มเพราะว่าเป็นสัตว์ไงแต่ว่ามุสลิมเนี่ยระบบร่างกายที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยมันไม่ใช่ระบบเดียวกับอูฐก็จึงมีระบบพิเศษที่อัลลอฮ์บอกว่า2ครั้งก็หยุดหรือ3ครั้งก็หยุด ก็ว่ากันไปที่นบีสอนแล้วก็เวลาเราดื่มเสร็จเนี่ยให้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลละห์นะครับให้เราสรรเสริญอัลลอฮ์ว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราอิ่มเพราะว่าเราดื่มน้ำที่อัลลอฮ์ให้เครื่องดื่มแก่เราแต่เวลาเราดื่มนมเสร็จเนี่ยเราก็มีดุอาอย่างอื่นนี่กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็กล่าวว่าอัลลอฮุมมะบาริกนาฟีฮิวะซิดนามินฮุก็เป็นการกล่าวดุอาเป็นการกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ตามที่นบีบอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นบรรดาแม่นมทั้งหลายที่ให้นมลูกเนี่ยวันที่ลูกช่วงเวลาที่ลูกดื่มนมแล้วดูว่าอิ่มแล้วเนี่ยลูกได้นะครับได้คายปากออกจากหัวนมแล้วเนี่ยก็ให้แม่นะขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีฮิวะซิดนามินฮุลูกก็จะได้บารอกัตจากการกินนมและดื่มนมในวันนั้นฝึกซุนนะนบีให้กับลูกได้ยินทุกวันทุกวันทุกวันสิ่งเหล่านี้มันจะไปสั่งสมในความรู้สึกของเด็กพอฟิตรอของเด็กเป็นฟิตรอที่บริสุทธิ์ฟิตรอที่เป็นอิสลามและการเพาะบ่มสิ่งเหล่านี้และจะเป็นบารอกัตให้กับลูกๆของเราด้วยอินชาอัลลอฮ์พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับครั้งนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
4: ลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตสุกีบุญเลิศโตสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีมุฮัมมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะพ้ายคอเตบครูอับดุลมานะป้อมขุนพรมจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนฮัสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูรีนวันแอลอฮัจญีมูรีนวันแอลออายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร0863963838 0863963838คุณลิต้าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21จังหวัดสมุทรปราการ
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
7: จะไม่ถูกตัดสินลงโทษให้พวกเขาตายเพื่อที่พวกเขาจะได้ตายและการลงโทษของมันก็จะไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาซูเราะห์ฟาติร์อายะห์ที่36
8: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ชมรายการทีวีมุสลิมทุกท่านครับวันนี้ในรายการวะลาฮดีษนะครับที่จะมาพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันนะครับในเรื่องของหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับจะต้องคำนึงถึงการเรียนรู้คำนึงถึงในเรื่องของศาสนาว่าชีวิตเราวันนี้เราใช้ชีวิตตามรูปแบบใครวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในร่องรอยของใครการเป็นมุสลิมการเป็นผู้ศรัทธาไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าถ้าหากว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมแล้วหน้าที่สิ่งที่สมควรจะปฏิบัติสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราทุกคนจะต้องแสวงหานั่นคืออะไรวันนี้จึงพวกเราจึงจะต้องมาเรียนรู้นะครับและทำความเข้าใจเพื่อให้รู้ว่าหน้าที่เป้าหมายนะครับการกระทำของเรานั้นเราจะต้องทำอย่างไรและแน่นอนครับเรื่องของการปฏิบัติและการกระทำคงคิดเองไม่ได้คงทำเองไม่ได้เราจะต้องมีแบบฉบับและแนวทางที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการกระทำและแนวทางตรงนี้นะครับที่กำลังจะบอกกับพี่น้องเป็นการกระทำที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาถ้าเกี่ยวกับเรื่องของทางโลกที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนานั้นแน่นอนครับมันก็ต้องมีวิธีการของมันนะครับมันก็ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าวันนี้เราไม่เข้าใจเราไม่รู้นะครับขั้นตอนและระบบขอบเขตของศาสนาเราก็ไม่สามารถที่จะเรียนอย่างอื่นได้เพราะเมื่อเราเรียนแล้วบางครั้งเราคิดว่านี่ใช่นี่ถูกต้องซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะค้านกับอัลอิสลามก็ได้นั้นความจำเป็นการจำเป็นของมุสลิมทุกคนคือจำเป็นจะต้องเรียนรู้ให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ขอบข่ายของอัลอิสลามซะก่อนหลังจากนั้นเราจะเรียนอะไรก็ได้เราจะทำอะไรก็ได้เราก็จะรู้ว่าสิ่งใดที่เราเรียนสิ่งใดที่เราทำถ้าไม่ค้านต่อหลักการอิสลามไม่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์เราก็สามารถทำได้ชีวิตนี้ก็จะกว้างขึ้นนะครับการทำงานของเราการอยู่ในโลกใบนี้ของเราก็จะรู้สึกสบายขึ้นนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเมื่อมาเป็นมุสลิมแล้วหรือบรรดามุสลิมทั้งหลายนั้นดูเหมือนว่าจะรู้สึกคับแค้นทำอะไรก็ไม่ได้ทำนู่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้มันเกิดจากเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นนะครับในการเป็นมุสลิมนั่นเองว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมวันนี้เราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเราเข้าใจคำว่ามุสลิมอย่างไรเรามั่นใจในการเป็นมุสลิมอย่างไรนี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นถ้าจุดเริ่มต้นของเรานั้นเป็นการเป็นมุสลิมของเราเป็นมุสลิมแบบตามบรรพบุรุษเป็นมุสลิมแบบเขาเล่าว่าเขาบอกว่าเป็นมุสลิมเพียงแค่มีชื่อที่เป็นภาษาอาหรับเป็นมุสลิมเพียงแค่ว่าเราไม่กินหมูถ้าอย่างนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นว่าการใช้ชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเรามันจะรู้สึกติดขัดไปหมดโดยบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมนี่ถึงทำไม่ได้ทำไมมันมีข้อสงสัยเพราะชัยฏอนพยายามที่จะให้มุสลิมคิดนะครับแล้วก็ตั้งแง่ตั้งเงื่อนไขตั้งคำถามให้ค้านต่ออัลอิสลามโดยเอาสังคมอื่นหรือแนวทางอื่นนะครับมาตั้งและเป็นบรรทัดฐานในการโต้แย้งพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับตรงนี้แหละครับถึงบอกว่าหน้าที่ จุดเริ่มต้นของการเป็นมุสลิมอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่เริ่มเป็นมุสลิมเนี่ยเราเข้าใจคำว่าเป็นมุสลิมอย่างไรเราเข้าใจว่าเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วเราต้องปฏิบัติอย่างไรต้องมีหน้าที่ของการเป็นมุสลิมอย่างไรถ้าพี่น้องลองเปรียบเทียบนะครับว่าการที่เรามาสมัครเข้างานในบริษัทหนึ่งบริษัทใดหน้าที่ของพนักงานบริษัทนั้นๆมีขอบเขตอย่างไรอะไรที่ทำได้และอะไรที่ทำไม่ได้ในโรงงานนั้นๆในบริษัทนั้นๆจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและไม่ปฏิบัติตัวอย่างไรในโรงงานนั้นๆและบริษัทนั้นๆตอนที่เราไปสมัครตอนที่เรายื่นใบสมัครก็จะมีรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆนานาใช่ไหมครับเมื่อวันนั้นเราเซ็นรับว่าเรายินยอมพร้อมที่จะอยู่ใต้การกฎเกณฑ์กติกาของบริษัทดังกล่าวแน่นอนครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในบริษัทนั้นหรือโรงงานนั้นเราต้องปฏิบัติตามกติกาของเขาและเมื่อมีเพื่อนหรือใครก็ตามที่มาเยี่ยมเรามาพูดคุยกับเราซึ่งมันข้ามต่อกติกาของบริษัทดังกล่าวถามว่าเราจะบอกเขาอย่างไรหรือเราจะทำตามเพื่อนเราโดยข้ามกับกติกาและกฎบัญญัติของบริษัทนั้นๆแน่นอนครับเราต้องบอกเพื่อนเราว่าสิ่งนี้ทำไม่ได้ในบริษัทนี้เพราะเราเป็นพนักงานเพราะเราเป็นพนักงานของบริษัทนี้ของโรงงานนี้ดังนั้นสิ่งที่นายนำเสนอหรือเพื่อนนำเสนอหรือคนที่เรานับหน้าถือตามานำเสนอนั้นทำไม่ได้เห็นไหมครับว่าเรากล้าพูดเรากล้าที่จะทำทั้งที่คนนั้นก็เป็นคนที่เรานับถือเป็นเพื่อนของเราย้อนกลับมาดูครับว่าในเรื่องของอัลอิสลามล่ะในเรื่องของการที่จะอยู่ในอัลอิสลามทำอย่างไรมันก็จุดเริ่มต้นเหมือนกันครับว่าถ้าวันนี้เราเข้าใจนะครับเราปฏิญาณตนแล้วเราเข้าใจแล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แท้จริงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีของพระองค์เป็นรอซูลของพระองค์และเป็นบ่าวของพระองค์ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วพี่น้องครับ

ก็ต้องนำมาสู่การปฏิบัติและออกห่างในสิ่งที่สั่งห้ามถ้ามีใครมาบอกเราหรือสังคมไหนก็แล้วแต่เข้ามาแล้วบอกว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องบอกครับว่ากติกากฎบัญญัตินะครับคำสั่งสอนข้อห้ามที่อิสลามได้บอกเอาไว้มันบังคับเรามันทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติได้แต่ถ้าอื่นจากนั้นที่อิสลามไม่ได้ห้ามหรือไม่ได้ค้านต่อหลักการอิสลามก็สามารถที่จะทำได้นี่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าวันนี้เราอยู่ในสังคมถ้าวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แบบตามลมใครมายังไงก็ไปอย่างนั้นใครทำอะไรก็ทำด้วยเฮโลกันไปเฮโลกันมาแล้วเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมไม่ใช่พี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเรื่องของการยืนหยัดต่ออัลอิสลามไม่ได้บอกให้อิสลามไม่ได้สอนและไม่ได้บอกให้พวกเราทุกคนหรือมุสลิมทุกคนนั้นแข็งกระด้างไม่ใช่แต่ให้อ่อนโยนให้ใช้มารยาทแห่งอิสลามบอกกล่าวกับเขาเรื่องของมารยาทเป็นเรื่องสิ่งที่สำคัญที่สุดสามารถที่จะทำให้สิ่งที่มันมีความรุนแรงนั้นซอฟลงมานิ่มลงมาอ่อนลงมาและทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดายมาดูครับว่าเรื่องของมารยาทเรื่องของสิ่งที่จะทำให้เราได้รับชัยชนะนะครับคงไม่พ้นเรื่องของมารยาทอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติคำพูดนะครับสิ่งที่เราจะต้องออกห่างสิ่งที่เราต้องปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่หลีกเลี่ยงเรื่องของมารยาทไม่ได้เลยพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับมารยาทไม่ใช่เรื่องคำพูดนะครับและไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการปฏิบัติแต่มันรวมถึงการใช้ชีวิตทั้งหมดที่จะต้องนำมารยาทต่างๆของอัลอิสลามมาใช้เรามาดูครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างไรเกี่ยวกับคนที่จะต้องพยายามที่จะสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ปฏิบัติมารยาทแห่งอิสลามให้ดีที่สุดเท่าที่เขามีความสามารถต้องพยายามนะครับอย่าบอกว่าไม่ได้ทำแล้วบอกว่าทำไม่ได้ไม่ใช่บางอย่างเราต้องยอมรับว่ามันเป็นเหมือนกับการงานที่เมื่อทำแล้วจะต้องมีผลเกิดขึ้นกินการกินนั้นผลลัพธ์ของการกินคือจะต้องอิ่มนะเรียนผลลัพธ์ของการเรียนคือจะต้องรู้ท่องผลลัพธ์ของการท่องคือจำอันนี้มันเป็นผลลัพธ์ที่หนีกันไม่พ้นมันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากเช่นเดียวกันครับการกระทำความพยายามดังนั้นเมื่อพยายามจะต้องทำได้ส่วนถ้าไม่ได้จริงๆนั้นมันเกิดจากอุปสรรคของตัวเราอาจจะเกิดจากอุปสรรคของตัวเราหรือสถานการณ์แต่ความพยายามจะต้องเกิดขึ้นความพยายามจะต้องเกิดขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าตรงนี้พูดเพราะไม่ได้ครับเพราะวัยรุ่นนี้จะต้องพูดคำหยาบพูดคำด่าคำนะครับหรือจะต้องมีสัตว์เลี้ยงนะครับมาพัวพันกับคำพูดถ้าเราไปพูดเพราะๆนะครับมันก็ดูไม่ใช่วัยรุ่นอันนั้นเป็นข้ออ้างทั้งสิ้นเราลองย้อนกลับมาดูว่าถ้าหากว่าเราพูดเพราะถึงแม้ว่าจะอยู่กับวัยรุ่นอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยมารยาทที่ดีงามนั้นเราจะปฏิบัติกับคนที่ด้อยกว่าเรานะอายุอ่อนกว่าเราเด็กกว่าเราหรือผู้หลักผู้ใหญ่มันก็ไม่ใช่ทำให้เกียรติยศของเราต่ำต้อยลงไปเลยเห็นไหมครับมันอยู่ที่ว่าวันนี้ที่เราไม่กล้าทำวันนี้ที่เราไม่กล้าพูดวันนี้ที่เราไม่กล้าแสดงออกนั้นไม่ใช่เพราะสังคมไม่ยอมรับแต่มันเป็นเพราะว่าเราไม่กล้าที่จะปฏิบัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษบทนี้นะครับว่าถ้าหากว่าเราทราบตรงนี้แล้วมันอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกอยากที่จะปฏิบัตินะครับอยากที่จะปฏิวัติหัวใจของเราตัวของเราให้กลับมาใช้มารยาทแห่งอิสลามมากขึ้นนะครับ
รายงานนี้หะดีษ

รายงานจากท่านจาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะมินอะฮับบิกุมอิลัยยะแท้จริงบุคคลทั้งหลายท่านทั้งหลายนั้นที่จะเป็นสิ่งที่เป็นบุคคลที่ฉันรักเป็นที่รักของฉันที่สุดท่านนบีบอกนะครับสู่เจ้าทั้งหลายที่เป็นที่รักของฉันมากที่สุดนั่นก็คือวะอักรอบิกุมมินนีและจะอยู่ใกล้ฉันมากที่สุดมัจลิซันคือจะมาอยู่ใกล้ชิดกับฉันมากที่สุดในเยามัลกิยามะในวันกิยามะนั้นเห็นไหมครับนบีขึ้นต้นอย่างนี้เลยว่าคนที่เป็นที่รักของนบีมากที่สุดและคนที่จะอยู่ใกล้นบีมากที่สุดคนกลุ่มนี้เขาทำอะไรคนกลุ่มนี้เขาปฏิบัติอย่างไรที่ได้ตำแหน่งหรือได้การยอมรับอย่างนี้พี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เมื่อได้ยินหะดีษบทนี้แล้วทุกคนพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะเป็นที่รักของท่านนบีและอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีถ้าจะเปรียบเทียบวันนี้แน่นอนครับหนุ่มๆสาวๆที่เราว่ากันและเข้าใจกันนะครับบอกว่าวัยรุ่นสมัยนี้นะครับเขาทำทุกวิถีทางที่จะได้เจอกับคนที่เขารักทำทุกอย่างถึงแม้บางครั้งจะโกหกพ่อแม่ก็ตามทำทุกอย่างถึงบางครั้งจะผิดต่อสังคมก็ตามผิดต่อศาสนาก็ตามขออย่างเดียวว่าให้เขาได้ทำในสิ่งที่คนรักเขาต้องการเห็นไหมครับนั่นคือความรักของระหว่างหนุ่มสาวถ้าเราจะเปรียบเทียบครับเราบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้ค้านต่ออะไรแต่เพียงแค่ว่าค้านต่อความรู้สึกบางครั้งของตัวเองหรือนิสัยของตัวเองเท่านั้นซึ่งนิสัยของเราทุกคนไม่เหมือนกันบางคนนิสัยที่อยู่ใกล้ชิดกับอิสลามบางคนนิสัยตรงข้ามกับอิสลามเลยก็มีครับแต่วันนี้เราค้านนิสัยตัวเราเองปรับนิสัยตัวเราเองเพื่อให้เข้าใกล้อิสลามมากที่สุดเราบรรดาซอฮาบะห์ก็ทำและท่านนบีได้บอกว่ายอมอะไรที่ทำให้อยู่ใกล้ชิดท่านนบีมากที่สุดนบีบอกอย่างนี้ครับว่าอาฮาซินากุมอัคลากอนบุคคลที่มีมารยาทที่ดีงามพวกท่านทั้งหลายมารยาทที่ดีงามของพวกท่านทั้งหลายหรือบุคคลท่านทั้งหลายที่มีมารยาทที่ดีงามเห็นไหมครับเรื่องของมารยาทที่ดีงามนั้นท่านนบีบอกว่าจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีนะและบุคคลที่เป็นที่รังเกียจนบีบอกบุคคลที่เป็นที่รังเกียจสำหรับฉันในหมู่พวกท่านทั้งหลายคือใครและบุคคลที่อยู่ไกลกับฉันมากที่สุดในวันกิยามะห์คือใครเห็นไหมนบีพูด2ด้านเลยด้านคนที่จะอยู่ใกล้และเป็นที่รักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอีกด้านนึงคนที่จะอยู่ห่างออกไปนะครับและเป็นที่รังเกียจสำหรับฉันเลยนบีบอกอย่างนี้ครับบอกว่าซาร์ซารุนวัลมุตชัดดิกูนวัลมุตฟัยฮิกูนทั้งหมดนี้นะครับความหมายก็คือผู้ที่ชอบพูดมากคนที่พูดแบบไม่มีหลักฐานพูดให้คนสนุกสนานอย่างเดียวนะก็รู้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์อะลิมนาเรารู้คำว่าซาร์ซารุนคนชอบพูดมากนะพูดมากหมายถึงพูดที่ไร้สาระนะพูดด้วยเฉยเลยใครขึ้นอะไรมาก็พูดได้หมดนะวัลมุตชัดดิกูนฟะมามุตฟัยฮิกูนสำหรับมุตฟัยฮิกูนนั้นคืออะไรสองคำนั้นรู้แล้วคนที่ชอบพูดมากนะครับคนที่อะไรมาก็พูดเรื่อยโดยไม่มีหลักฐานนะเราเรียกว่าพูดสุ่มสี่สุ่มห้าพูดไปเรื่อยๆนะแต่มุตฟัยฮิกูนนี่คืออะไรนบีบอกอย่างนี้ครับบอกว่ามุตฟัยฮิกูนก็คือมุตกับบิรูนบุคคลที่ยิ่งยะโสพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับการตะกับบรการยิ่งยะโสเป็นสิ่งที่นบีไม่พึงประสงค์เลยรังเกียจมากและแน่นอนครับเขาจะอยู่ห่างกับท่านนบีในวันกิยามะห์และอยู่ห่างกับท่านนบีในวันกิยามะห์ก็แน่นอนครับเมื่อนบีอยู่ในสวรรค์และคนที่อยู่ห่างกับท่านนบีจะอยู่ตรงไหนล่ะครับอันนี้เราต้องคิดนะครับแล้วก็ทำอย่างไรให้เรานั้นหวนกลับมา
เป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนบีและเป็นที่รักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นเป้าหมายของผู้ศรัทธาและเป็นแนวทางที่อิสลามได้บอกและสอนให้พวกเราทั้งหลายเอาไว้ดังนั้นพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับมันถึงเวลาที่เราทุกคนจะต้องนำอัลอิสลามมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยไม่มีข้ออ้างใดๆและโดยที่ไม่มีคำปฏิเสธใดๆเลยว่าอิสลามไม่เหมาะสมกับฉันในยุคนี้แต่หารู้ไหมว่าเรานั่นเองจะต้องปรับตัวเราเข้าสู่ศาสนาอย่าได้ปรับศาสนาให้มันตรงกับเราและนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับชัยชนะถ้าวันใดก็แล้วแต่ที่เราเข้าใจว่าเราจะต้องปรับตัวเองเข้าสู่ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับวันนี้ต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโอกาสหน้ากลับมาพบกันครับวันนี้จากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอจิอูนโตสุกีบุญเลิศโตสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีมุฮัมมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะใภ้คอเตบครูอับดุลมานะป้อมขุนพรมจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนฮัสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีมูรีนวันแอลลอฮ์ฮัจญีมูรีนวันแอลลอฮ์อายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์สุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร086396-38-38 086-396-38-38คุณลิต้าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณพิไลลักษ์หรือคุณลีนไลลาคุณพิไลลักษ์หรือคุณลีนไลลาอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21จังหวัดสมุทรปราการ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

านกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาให้กับมนุษย์นั้นจะเป็นทางนำเป็นรัศมีและเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของเราในโลกนี้เพื่อที่จะไปสู่ในวันโลกหน้าแน่นอนการทบทวนการอ่านการใคร่ครวญอันกุรอานนั้นเป็นยาแห่งวิญญาณที่เราทุกคนนั้นจะต้องอ่านและนำเรื่องราวหลักคำสอนที่อัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์บอกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเกิดประโยชน์และทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขฉะนั้นเราทบทวนวันละ1อายะห์วันละ2อายะห์จะทำให้เรานั้นได้ลึกซึ้งกับชีวิตที่แท้จริงได้ลึกซึ้งกับจิตวิญญาณที่เรานั้นผูกมัดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถ้าเราไม่อ่านพระดำรัสของอัลลอฮ์เท่ากับว่าเรานั้นละทิ้งจากคำสั่งจากสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตฉะนั้นแล้วส่งเสริมอย่างยิ่งแก่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องเรียนและศึกษาพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการเตรียมตัวการเตรียมเสบียงความดีของเรานั้นย่อมที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราในวันโลกหน้าเช่นเดียวกันความผิดที่เราทำนั้นมันก็จะเป็นของเราตราบใดที่เรานั้นไม่ให้การตอบัตไม่ยอมรับไม่สารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกประการหนึ่งพี่น้องครับชีวิตของเรานั้นมีแต่อุปสรรคมีอารมณ์มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาหลอกลวงตัวของเราให้ออกจากแนวทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิบลิสชัยฏอนมารร้ายพี่น้องครับในวันกิยามะห์ชัยฏอนนั้นจะสารภาพจะบอกกับอัลเลาะห์จะบอกกับคนที่ตามมาว่าฉันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพวกท่านได้ในอัลกุรอานในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่22ชัยฏอนพูดว่าฟะลาตะลูมูนีวะลูมูอังฟุสกุมอายะห์สั้นๆพี่น้องครับดังนั้นชัยฏอนบอกว่าพวกท่านอย่าได้ประณามฉันอย่าได้ต่อว่าฉันคือชัยฏอนนะครับชัยฏอนเนี่ยจะสารภาพชัยฏอนว่าวะลูมูอังฟุสกุมแต่พวกท่านนั้นจงประณามตัวของพวกท่านเองนะครับพวกท่านมาเชื่อฉันทำไมมาปฏิบัติตามฉันทำไมนะครับนี่คือสิ่งที่ชัยฏอนนั้นจะสารภาพกับสิ่งที่มันเรียกร้องว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่จริงเป็นสิ่งที่หลอกลวงและมันจะนำพวกเรานั้นลุ่มหลงไปกับมันเพื่อที่จะให้มันเป็นพรรคพวกของมันในหลุมนรกฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เผยกลลวงกลอุบายของชัยฏอนฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามจากผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็ละอัยยุนนาซิค่อยรุนมนุษย์ประเภทใดที่เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันตอละอุมรุฮูวะฮะซุนะอามะลุฮูนะครับคนที่ดีคนที่ประเสริฐคือคนที่มีอายุยืนยาวแล้วการงานของเขาเป็นการงานที่ดีด้วยเขาทำดีด้วยก็ละฝ่ายยุนนาซิชารุนและมนุษย์ประเภทใดที่ชั่วช้าที่สุดนบีก็บอกว่ามันตอละอุมรุฮูวะซาอะอามะลุฮูนะครับคนที่มีอายุยืนยาวแต่อายุยืนยาวของเขานั้นไม่ได้ทำความดีเลยมีแต่ความชั่วช้าฉะนั้นพี่น้องครับเราอยากจะเป็นบุคคลประเภทใดฉะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธานั้นคือการเดินทางท่านอิหม่ามอิบนุรจับรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่ามุมินมีชีวิตอยู่บนดุนยานี้นั้นคือการเดินทางการออกรบการเสียสละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้กับตัวเองกับอารมณ์ฝ่ายต่ำนะครับเมื่อใดก็ตามที่เขานั้นสิ้นสุดจากการเดินทางคือการกลับไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแน่นอนเขาก็จะได้รับการดูแลการอุปการะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาก็จะได้รับกำไรได้รับผลบุญอย่างมากมายเช่นที่เขาเคยอุตสาหะเสียสละในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการนิติศาสตร์อิสลามทุกท่านนะครับเราพูดคุยกันถึงประวัติพอสังเขปเกี่ยวกับเรื่องของมาซาฮิบนะหรือว่ามัซฮับต่างๆซึ่งถือว่าเป็นแนวทางนะครับในการเรียนรู้ศาสนาการที่เราเรียนแบบฟิกมุกอรอนนะครับคำว่าฟิกมุกอรอนก็คือเรียนฟิกในประเด็นที่มีความหลากหลายในการเห็นต่างกันในประเด็นที่ศาสนาอนุญาตให้เห็นต่างกันได้พี่น้องนะคือเป็นเดนปรีกย่อยนะครับคือคำหนึ่งพี่น้องที่เราควรจะจำเอาไว้นะครับสำหรับคนที่เรียนรู้ศาสนาก็คือว่าสิ่งใดที่ศาสนาปิดเอาไว้พี่น้องครับห้ามเอาไว้อย่างเด็ดขาดเลยเนี่ยเราก็อย่าไปเปิดนะไปเปิดช่องเปิดโอกาสสิ่งใดที่ศาสนาเปิดเอาไว้ว่าเอาไว้เป็นเรื่องเปิดเนี่ยเราก็อย่าไปปิดนะดังนั้นเนี่ยเราจะรู้อันไหนเรื่องไหนเรื่องที่เปิดเอาไว้เรื่องไหนที่เรื่องปิดเอาไว้ก็นี่แหละพี่น้องก็ต้องกลับมาสู่บรรดาผู้รู้ที่จะทำการวินิจฉัยในประเด็นต่างๆซึ่งไม่ว่าพี่น้องจะไปเรียนนะส่งลูกส่งหลานไปเรียนที่ไหนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องฟิกแล้วเนี่ยพี่น้องครับมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของมัซฮับหรือว่ามาซาฮิบนะในประเด็นที่เห็นต่างกันแม้กระทั่งหนังสือเล่มหนึ่งพี่น้องครับที่เป็นตำรับตำราที่หลายคนเนี่ยศึกษาก็คือหนังสือที่ชื่อว่าฟิกฮุสซุนนะฟิกฮุสซุนนะบางคนก็บอกฟิกนบีคือหนังสือฟิกฮุสซุนนะเนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่เป็นแนวทางมุกอรอนเหมือนกันแนวทางมุกอรอนคืออะไรคือมีความหลากหลายนะในมาซาฮิบในมัซฮับต่างๆซึ่งคนที่เขียนที่แต่งที่ประพันธ์เนี่ยนะครับก็คือเชคซัยยิดซาบิกนะครับเป็นคนประเทศอียิปต์สำนวนก็จะอ่านง่ายหน่อยเพราะว่าเป็นยุคปัจจุบันและยุคหลังๆแล้วนะครับซึ่งมีความหลากหลายนะรวมทั้งเรื่องอะไรเรื่องตอฮารอจนกระทั่งถึงเรื่องสุดท้ายเลยเรื่องของมูอามะลาตเรื่องของการซื้อการขายแล้วก็มีแปลนะครับเป็นภาษาไทยครบทั้งหมดนะครับนะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6เล่มด้วยกันพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับแม้ว่าจะชื่อหนังสือฟิกฮุสซุนนะแต่เมื่อไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านเชคซัยยิดซาบิกผู้ประพันธ์หนังสือก็รวบรวมทัศนะต่างๆเอาไว้ในหนังสือมุกนีนะครับของอิบนุกูดามะก็มีการรวบรวมทัศนะต่างๆเอาไว้นะแม้กระทั่งหนังสือที่ผมเอามาเป็นตำรับตำราในการสอนพี่น้องเนี่ยก็คือหนังสือฟิกฮุลอิสลามีนะครับหลักนิติศาสตร์อิสลามของเชคดร.วะฮบะฮ์ซูไฮลีนะครับก็เป็นแนวทางของฟิกมุกอรอนซึ่งมีการนำเสนอทัศนะต่างๆในประเด็นที่เห็นต่างกันพี่น้องครับเรามาเรียนรู้ประวัตินะซึ่งในหนังสือฟิกฮุลอิสลามีเนี่ยได้นำประวัติทั้ง8มาซาฮิบนะ8มัซฮับเนี่ยเอามารวมเอาไว้เป็นประวัติพอสังเขปนะครับพี่น้องผู้มีหมานเราเรียนไป4มัซฮับครบละนะครับซึ่งเป็นมัซฮับอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์แล้วก็มีการกระจายของคนที่เรียนคนที่ยึดในมัซฮับทั้ง4มัซฮับอยู่นะถ้าพูดถึงประเทศไทยของเราเนี่ยทางมาเลเซียทางอินโดนีเซียนะครับก็คือในมัซฮับอิหม่ามชาฟีอีนะส่วนในแถวภาคเหนือกลุ่มปาทานนะครับกลุ่มที่มาจากอินเดียจากปากีเนี่ยก็จะมาจากมัซฮับฮานาฟีนะก็จะเป็นสายฮานาฟีส่วนคนที่ไปเรียนมาจากประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็จะเอาของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันหรือว่าฮัมบาลีนะดังนั้นเวลาที่เราไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนว่ารุกลละหมาดมี13ข้ออีกเล่มหนึ่งบอกรุกลละหมาดมี14ข้อพี่น้องไม่ต้องทะเลาะกันนะกลับไปดูต้นของหนังสือว่าเขาแบ่งตามมัซฮับไหนถ้าเขาแบ่งตามมัซฮับชาฟีอีนะก็13ถ้า
ถ้าแบ่งไปตามมาซฮับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลก็14อันนี้ผมยกตัวอย่างนะถ้าเป็นของฮานาฟีก็ลดลงมาอีกเห็นไหมว่าสิ่งแรกที่ควรจะเห็นจะได้เรียนรู้กันเนี่ยก็คือความแตกต่างกันนะในการเห็นต่างบางเรื่องที่อนุญาตให้เห็นได้ซึ่งถามว่าทั้ง4มัซฮับเนี่ยละหมาดนะครับนะก็ถ้าเป็นหลักๆ ก็5เวลาเหมือนกัน4รอกอะอ์ตในละหมาดดูรีนะที่เป็นรุกลอ่านฟาติฮะห์เหมือนกันแต่มาแบ่งว่าอันไหนเลยที่มันเป็นประเภทต่างๆใน4มัซฮับที่เห็นที่เหมือนกันอีกอย่างนึงก็คืออยู่ในยุคซะลัฟอยู่ในยุคซะลัฟุสซอลิห์ซึ่งท่านนบีนั้นได้รับรองเอาไว้คอยรุ่นกูรูนถือว่าเป็นยุคที่ดีนะซะลัฟุสซอลิห์ไม่เกิน300ปีอีกสิ่งหนึ่งพี่น้องที่ต้องนำเรียนก็คือว่าในประเด็นของหลักอะกีดะห์หลักอะกีดะห์ของ4อิหม่ามเนี่ยเหมือนกันก็คืออะกีดะห์ของซะลัฟุสซอลิห์เป็นอะกีดะห์ซะลัฟเขาไม่ได้มีอะกีดะห์ที่เห็นต่างกันแต่ประการใดแต่เป็นอะกีดะห์เดียวกันก็คืออะกีดะตุนซะลัฟซะลัฟุสซอลิห์เป็นอะกีดะห์เดียวกับซอฮาบะห์เป็นอะกีดะห์เดียวของตะบีตะบีอีนแต่เรื่องที่เห็นต่างคือเรื่องฟิกก็คือเรื่องของหุกกลมปฏิบัติดังนั้นจะเหมือนกันทุกอย่างเป็นไปไม่ได้พี่น้องนะไอ้คำว่าแตกแยกกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องบางทีเอามาพูดกันให้น่ากลัวนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่อิสลามไม่ได้ให้เราแตกแยกนะครับนะให้เรานั้นพยายามที่จะหาจุดที่จะมารวมกันหมายความว่าไงพี่น้องในประเด็นของฟิกเนี่ยเขาก็จะดูซิว่าอันไหนที่มันสามารถเห็นรวมกันได้แต่อันไหนที่เห็นต่างกันก็ว่ากันไปนะในการวินิจฉัยของแต่ละท่านแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์ก็คือว่าอัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งนะแต่ประเด็นว่าไอ้แตกแยกออกไปเลยนะไม่คุยกันเลยเนี่ยมันคนละเรื่องแล้วพี่น้องเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นอะกีดะห์เดียวกันนะครับนะทั้ง4มัซฮับเนี่ยอะกีดะห์เดียวกันนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับส่วนนึงที่อยากจะนำเรียนในมัซฮับที่5เนี่ยนะซึ่งเขาหนังสือเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เป็นมัซฮับหนึ่งที่ถูกกล่าวในเนื้อตำรับตำราฟิกแต่ปรากฏว่ามัซฮับนี้เนี่ยนะได้สูญหายไปแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่8นะคือฮิจเราะห์ตั้งแต่800เป็นต้นไปเนี่ยคนที่ยึดถือในมัซฮับนี้เนี่ยไม่เหลืออยู่แล้วพี่น้องนั่นก็คือมัซฮับอัซซอฮีรีมัซฮับซอฮีรีนี่พี่น้องครับคนที่เป็นผู้นำสายอัซซอฮีรีนะหรือว่าซอฮีรียะเนี่ยก็ชื่อว่าอาบูสุไลมานดาวูดบุตรของอาลีนะบินอาลีอัลอัสฟะฮานีอัซซอฮีรีเกิดที่เมืองกูฟะนะฮิจเราะห์ที่202แล้วก็เสียชีวิตที่แบกแดดในฮิจเราะห์ที่270เป็นผู้ก่อตั้งมัซฮับอัซซอฮีรีมัซฮับซอฮีรีเนี่ยนะครับได้แพร่หลายอยู่ในกรุงแบกแดดซึ่งก็เป็นที่ที่ท่านอิหม่ามดาวูดซอฮีรีนั้นอยู่นะและอาบูมุฮัมมัดก็คืออาลีบุตรของซาอิดบุตรอัลฮัมซ์อันอันเดลูซีเนี่ยก็รับช่วงต่อไปมีคนที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็รับถ่ายทอดนะคือพี่น้องอันนี้ไม่ใช่เรื่องของแบบกำลังภายในเลยนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขาก็จะมาเป็นคนที่อะไรนำคำของครูเนี่ยไปบอกต่อไปสอนต่อก็คือคนที่ชื่อว่าอาลีบุตรซาอิดซึ่งเป็นคนอันดาลูเซียดังนั้นมัซฮับซอฮีรีเนี่ยจึงไปแพร่หลายในแคว้นอันดาลุสนะปัจจุบันนี้ก็คือสเปนโปรตุเกสซึ่งตอนนี้อาณาจักรนี้ก็ล่มสลายไปแล้วนะครับแล้วก็ถึงฮิจเราะห์ที่383ถึง456เป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้มีการเรียบเรียงหนังสือมาหลายเล่มและที่หนังสือที่สำคัญของมัซฮับซอฮีรีก็คืออัลมะฮัลลีอัลมะฮัลลีนะครับในด้านฟิกปรากฏว่าดาวูดเนี่ยถือเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่จดจำหะดีษและก็เป็นนักนิติศาสตร์อิสลามที่วินิจฉัยได้เป็นเจ้าของมัซฮับเป็นเอกเทศในระดับความรู้ของท่านนะหลังจากที่เคยสังกัดในมัซฮับชาฟีอีมาก่อนนะเพราะว่ามีโอกาสที่ไปเรียนกับอิหม่ามชาฟีอีนะไปเรียนอะไรนะไปเรียนในสายของมัซฮับชาฟีก็ยึดในมัซฮับชาฟีมาก่อนแล้วก็
แยกตัวออกมานะครับเป็นเอกเทศพื้นฐานของมาซับดอฮีรีนั้นพี่น้องผู้มีหมานฟังแล้วเหมือนดีแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วปัญหาที่บอกว่าฟังแล้วดูดีเนี่ยก็คือดำเนินปรากฏเอาสิ่งที่ชัดจากกุรอานแล้วก็ฮะดีษเลยคือเอาตรงๆไม่มีการตีความไม่มีการอธิบายซึ่งบางอย่างเนี่ยตรงไม่ได้พี่น้องถามว่าทำไมล่ะเพราะมันต้องไปผ่านการอธิบายของอุลามะไงตราบใดที่ไม่มีหลักฐานหันเหออกไปจากสิ่งอื่นแล้วเนี่ยหรือขณะที่ไม่มีตัวบทก็จะยึดเอามติของปวงเอกปวงป่านประเด็นก็คือว่าเอ๊ะอาจารย์ก็บอกว่าเขายึดปวงป่านแต่เป็นจริงแล้วเนี่ยโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นมติของปวงป่านทั้งมวลความจริงแล้วกลุ่มซอฮีรีได้เอาเฉพาะของซอฮาบะห์เท่านั้นไม่ได้เอาทั้งหมดหรอกที่ว่าเอาอิจมองอิจมาอะไรก็แล้วแต่นี่นะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไปเอาเฉพาะซอฮาบะห์ทางมติเลยก็ยึดเอาตามอซอนเดิมนะก็คือพื้นฐานเดิมก็คืออนุญาตไว้ก่อนบอกแบบนี้พูดแบบนี้ก็บอกเอ๊ะมันน่าจะได้มันจะดีนะอาจารย์นะก็เอาตรงๆจากกุรอานและหะดีษเลยเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนล่ะพี่น้องครับอย่างตัวอย่างนึงแล้วกันนะที่มีเป็นปัญหานะครับอ่ะผมอีกส่วนนึงส่วนของการกิยาสหรือทัศนะหรืออิฮติซาหรืออิซารุซรอเอียเนี่ยพวกเขาจะไม่ยอมรับในเรื่องแบบนี้ปัญหาก็คือว่าเวลาไปเอาตรงผมยกมัสอะลาหนึ่งนะครับอยู่ในหนังสือฟิกุสซุนนะอยู่ในหนังสือฟิกุสซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดของฟิกุสซุนนะครับของเชคไซยิดซาบิกได้เขียนประเด็นเรื่องของการมีภรรยาเกินกว่า4คนพี่น้องครับในปัญหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยใช้นะที่บอกว่าอะไรนะฟังกีฮูมาตอบัลลากุมินันนิซาอิมัสนาวะซูลาซาวะรุบะนะก็คือท่านทั้งหลายจงแต่งงานนะ2หรือ3หรือ4ฟะอินคิฟตุมอัลลาตะดิลูถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายไม่มีความยุติธรรมนะก็ให้แต่งเพียงแค่วาฮิดเพียงแค่คนเดียวปรากฏว่าจากอายะห์กุรอานนี้เนี่ยเอาตรงๆก็คือว่าคุมคนเหล่านี้อธิบายตามหลักภาษาแล้วก็เอาความหมายตรงเลยก็คือมีภรรยาได้ทั้งหมด18คนบางคนบอกอาจารย์แล้วก็นบีบอกว่า4มัน4แล้วมันกลายเป็น18ยังไงอ่ะเขาเอาไปบวกกันคำว่าตรงนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วมันต้องแปลว่าแทนนะว่าตรงนี้แปลว่าแทนไม่ใช่แปลว่าเละนะ2แทน3 3แทน4ไม่ใช่เฉย2แทน1นะใช่ไหมมันคือจะเป็น2ได้มันต้องมี1ก่อนถูกปะล่ะ2แทน13แทน2แล้วก็เป็นไงครับ4แทน3นี่คือความหมายที่ถูกต้องแต่ปรากฏว่าอารุซอฮีรีเนี่ยไปเอาความหมายตรงแล้วก็แปลเอาเล่นเองนะไม่ดูอิรอมะที่อธิบายเกิดอะไรขึ้นครับกลายเป็นว่าเอามัสนาเนี่ยแปลว่าทีละ2เหมือนกับการละหมาดซุนนะห์ฟิลไลมัสนาเนี่ยที่บอกว่าการละหมาดในยามก็คือที่นบีบอกมัสนาแปลว่าอะไรทำทีละ2ทีละ2ไม่ใช่ทำแค่2แล้วเลิกถูกไหมทำทีละ2ไปเรื่อยๆทีละ2ทีละ2กิยามุลเลนเนี่ยละหมาดทีละ2ทีละ2ทีละ2มัสนาปรากฏว่ามัสนาเนี่ยเป็นทีละ2ก็กลายเป็น4ซุลาซาทีละ3ก็กลายเป็น6รูบาก็กลายเป็น8บวกไปบวกมากลายเป็นเท่าไหร่พี่น้อง18 6บวก4เป็น10แล้วก็บวกอีก8เป็นเท่าไหร่เป็น18คนภรรยามี18คนอันนี้พี่น้องครับถือว่าขัดกับมติของปวงปาดอุลามะทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ามัซฮับนี้ก็ถือว่าเป็นไงที่บอกว่าเหมือนจะดีนะแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงครับมันออกทะเลอ่ะมันออกทะเลไปเลยซึ่งไปค้านกับสีมัสฮับเลยครับเพราะว่าสีมัสฮับเนี่ยยึดหะดีษของท่านนบีเอาไว้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายซึ่งท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีซอฮาบะห์ที่มารับอิสลามปรากฏว่ามีภรรยาทั้งหมด8คนพี่น้องนะไม่ถึง18ด้วยนะมี8คนนบีบอกว่าอิคตาร์จงเลือกเอาไว้4และที่เหลือก็ต้องปล่อยนางไปแสดงว่าอิสลามกำหนดให้การมีภรรยาครั้งหนึ่งเนี่ยมากที่สุดก็คือ4คนนะในครั้งหนึ่งถ้ามีตายไปคนหนึ่งหรือเลิกไปก็เอาเข้ามาเติมโควต้าได้ให้ครบ4แต่จะไม่มี5แล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนหนึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับมีภรรยาอยู่4คนแล้ว
แล้วก็ไปแต่งคนที่5แต่งคนที่5นะไม่ซ้อถามว่าทำไมไม่ซ้อล่ะเพราะเงื่อนไขของเจ้าบ่าวก็คือต้องไม่มีภรรยาเกินกว่าเท่าไหร่4คนนี่คือเรื่องของฟิกอีกแสดงว่าพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในมัซฮับซอฮีรีนั้นเนี่ยการที่เอาความหมายโดยตรงที่ปรากฏชัดจากกุรอานโดยที่ไม่ผ่านการอธิบายนั้นทำให้หลงพี่น้องเห็นไหมว่ามันไปขัดกับฮะดีษตะบีแล้วก็ไปขัดกับปวงมติของอุลามะด้วยตัวอย่างหนึ่งพี่น้องครับอารุซอฮีรีเนี่ยบอกว่าการละหมาดวันศุกร์นั้นจะละหมาดในมัสยิดของเผ่าเท่านั้นดังเช่นคำกล่าวของอบูดาร์ซึ่งอยู่ในสายของมัซฮับนี้แปลว่าถ้าไปละหมาดวันศุกร์ที่อื่นไม่ต้องแล้วต้องละหมาดที่มัสยิดประจำเลยประจำเผ่าเท่านั้นมัซฮับซอฮีรีกำหนดต่ออีกว่าภรรยาที่ร่ำรวยนั้นจำเป็นต้องกำหนดค่าใช้จ่ายแก่ตัวเองและแก่สามีคนที่ยากจนด้วยหมายถึงว่าธรรมดาแล้วเนี่ยในอะฮลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ในมัซฮับทั้ง4ภรรยารวยถามว่าต้องจ่ายนะฟะกอฮ์ให้ตัวเองไหมจะไปจ่ายอะไรเงินเราใครเป็นคนจ่ายสามีดังนั้นสามีจะจนขนาดไหนอันนี้พูดถึงตามหลักก่อนนะสามีเนี่ยอาจจะมีฐานะที่ด้อยกว่าภรรยาถามว่าจำเป็นจะต้องจ่ายนะฟะกอฮ์ให้ภรรยาไหมยังวาญิบจำเป็นอยู่ตราบใดที่ภรรยาไม่รีดอไม่พอใจนะถ้าพอใจเนี่ยว่าไม่รับอันนี้ยกไปเพราะรีดออะลันอากามแต่ถ้าบอกว่าภรรยาเขาเงียบเขาบอกฉันก็คือสิทธิภรรยายังจำเป็นที่จะต้องจ่ายนะฟะกอฮ์ให้กับภรรยาที่ร่ำรวยแม้ว่าเธอจะมีธุรกิจใหญ่โตมโหฬารนะมีเงินเข้ามาไหลมาสามีก็ต้องจ่ายนะฟะกอฮ์อยู่ดีเห็นไหมแต่ในอารุซอฮีรีบอกว่าไงภรรยารวยเนี่ยไม่ต้องจ่ายไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยงสามีอีกอัลลอฮ์อันนี้นี่ก็สบายสิใครไปเจอภรรยารวยก็ฉันไม่ต้องทำงานเลยทำไมอ่ะก็ภรรยาเลี้ยงพอฟังไปฟังมามันทำแม่งไหมล่ะพี่น้องมันก็ทำแม่งการไปคิดบ้าไปดูตัวเนี่ยอารุซอฮีรีบอกว่าดูได้ทั้งตัวเลยส่วนในสีมัซฮับก็คือดูแค่ใบหน้าและฝ่ามือกรณีที่ผู้หญิงคิดว่าหน้าตัวเองนั้นต้องปิดวาญิบต้องปิดเลยถ้าเขายึดแบบนี้เนี่ยถ้าไปดูตัวก็เปิดให้เห็นหน้าได้เพราะใบหน้าและฝ่ามือนั้นอนุญาตให้ดูกรณีที่คิดบะได้นะเพราะว่าใบหน้าเป็นอนวานเป็นที่อยู่ความสวยงามพอแล้วแต่อารุซอฮีรีบอกว่าดูได้ทั้งตัวเลยทำแม่งไหมเนี่ยทำแม่งแล้วก็ดูแปลกดังนั้นไม่แปลกพี่น้องครับที่มัซฮับอัลซอฮีรีเนี่ยแม้ว่าจะอาจจะเขียนปรากฏในหนังสือนะอยู่ในหนังสือฟิกตามลำตำราต่างๆแต่ไม่มีคนที่ยึดถือปฏิบัติตามมัซฮับนี้แล้วมัซฮับนี้เนี่ยได้แพร่อยู่ในอันดาลูเซียคือต้นของมันเนี่ยอยู่ที่กูฟานะค่อยๆแปลงมาเรื่อยๆนะจะได้กับยูชาฟีอีก่อนแล้วก็ออกมาแล้วสุดท้ายเป็นไงครับในกูฟาเองก็ไม่มีใครรับมัซฮับนี้แล้วพอสุดท้ายก็ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าอาลีบินซาดและก็เอาไปเผยแพร่นะเอาไปบอกเอาไปสอนอยู่ที่อันดาลูเซียจนกระทั่งในอันดาลูเซียก็เริ่มเสื่อมสลายลงไปเรื่อยๆนะคืออันดาลูเซียสุดท้ายก็ค่อยๆแย่ไปแล้วสุดท้ายก็นะเสื่อมสลายไปในศตวรรษที่5ฮิจเราะห์ที่5พอถึงศตวรรษที่8พี่น้องหมดเกี้ยงเลยไม่มีใครยึดถือมัซฮับอัซซอฮีรีเลยแต่ที่เอามาสอนเพราะอะไรพี่น้องถ้าเกิดคนๆนึงที่ไปเรียนหนังสือฟิกเนี่ยก็จะเจอมัซฮับซอฮีรีพอเขียนว่ามัซฮับซอฮีรีให้พี่น้องรู้ไว้ด้วยว่ามัซฮับนี้นั้นไม่ได้อยู่ในอะฮลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไม่ได้อยู่ใน4มัซฮับแล้วเขายอมรับไหมในประเด็นหลายๆประเด็นไม่เป็นที่ยอมรับเนี่ยที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยละหมาดวันศุกร์ที่เผาดอกเบี้ยเนี่ยห้ามเฉพาะ6ประเภทนะที่6ประเภทตรงนี้ก็คือไอ้ที่ว่าทองแลกทองเงินแลกเทินเกลือแลกเกลืออิตภารัมแลกอิตภารัมส่วนดอกเบี้ยเงินธนาคารต่างๆเนี่ยเขาถือว่าใช้ได้หมดเลยซึ่งมันขัดกับอะไรพี่น้องขัดกับเรื่องของมติของอุลามะส่วนใหญ่เลยเห็นไหมว่าในเรื่องของฟิกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเรียนกันไปเรื่อยนะพี่น้องมันก็ต้องดูด้วยว่าอันไหนที่มันอยู่ในกรอบอยู่ในร่องในรอยนะครับซึ่งพอยกตัวอย่างแบบนี้พี่น้องก็จะเห็นว่าโอ้มันก็อะไรที่มันขัดกับ4มัซฮับนะมาดาฮิบก็เรียกยุมฮูดอุลามะอย่างเงี้ย
นะใน4มัซฮับเนี่ยก็จะถือว่าเป็น4มัซฮับที่นำเรียนไปแล้วนะครับว่ามีคนที่ยึดถือปฏิบัติกันส่วนซอฮีรีก็หายไปแล้วนะอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราก็มาเรียนในมัซฮับที่6นะซึ่งบอกก่อนนะพี่น้องอันนี้เรื่องฟิกนะแม้ว่าบางคนเนี่ยจะโยงไปเรื่องอากีดะห์ด้วยแต่ว่านี่คือเรื่องฟิกนะครับเราคุยกันเรื่องฟิกส่วนเรื่องของอากีดะห์เนี่ยที่บอกไปแล้วว่า4มัซฮับนั้นถือว่าอากีดะห์ซะละฟุศอลและเป็นอากีดะห์เดียวกันส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้หลายอันก็ไม่ตรงนะครับเป็นอากีดะห์ที่นอกลู่นอกทางไปอ่ะวันนี้จากลาเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอจีอูนโตสุกีบุญเลิศโตสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจจีมุฮัมมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอเป็นน้าสะใภ้คอเตบครูอับดุลมานะป้อมขุนพรมจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนฮาสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจจีมูรีนวันแอลฮัจจีมูรีนวันแอลอายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์ซูเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร086396-38-38 086-396-38-38 คุณลิต้าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจีอูนคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21จังหวัดสมุทรปราการ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنةوفي الآخرة حسنة وكن عذاب النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาความปราณีทางนำฮิดายะห์ที่เที่ยงตรงความบารักัตความสิริมงคลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านอิหม่ามตอลิบฮันประสิทธิ์อิหม่ามประจำมัสยิดดารุลมุมินีนคุณครูมุฮัมมัดประหัดคอเตบบรรดาพี่น้องมุสลิมีนและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์เหนือสิ่งอื่นใดขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยังทรงเมตตาให้กับพวกเราได้มีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้นได้มีโอกาสได้อยู่ในโลกดุนยาใบนี้ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันเพื่อที่เราและท่านทั้งหลายจะได้ กอบโกยตักตวง ทำคุณงามความดีตามสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงกำชับสั่งใช้กับเราอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในวันนี้ถือได้ว่าเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทรงมอบให้กับเรานะครับเพราะในทุกๆเดือนเนี่ยทางอิหม่ามคณะกรรมการของมัสยิดดารุลมุมินีนแห่งนี้ก็จะมีการจัดอบรมให้ความรู้กับพี่น้องมุสลิมีนและบรรดามุสลิมะในระแวกใกล้เคียงเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้เอาคำสั่งสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเราเพราะมันคือหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจในสิ่งที่เป็นอัลอิสลามเพราะวิถีชีวิต ของคนที่เป็นมุสลิมอย่างพวกเราทุกๆคนเราก็จะต้องเตรียมสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นติดตัวเราไปวันที่เรากลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโลกดุนยาเรายังเพิกเฉยหรือว่าละเลยกับสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เราจบชีวิตกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะไม่มีอะไรไปเลยเราก็จะไม่มีเสบียงอะไรไปเลยเพราะวันนี้เรายังมีโอกาสในการที่จะเตรียมเสบียงتزود فإن خير الزاد التقوى นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราเนี่ยจงเตรียมเสบียงที่ดีจงเตรียมเสบียงเพราะฉะนั้นเสบียงที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนก็คือตักวาเพราะความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ได้หมายความว่านั่งนอนอยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านแล้วมันจะเกิดไม่ใช่มันต้องใช้ความมานะอุตสาหะในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะสร้างความเข้าใจให้กับตัวของเราเองเพราะความตักวาต้องตัวใครตัวมันนะครับตัวผมเองก็จะต้องเตรียมเสบียงตัวนี้ด้วยกับตัวผมเองท่านพี่น้องทุกคนก็จะต้องเตรียมกันไปเพราะท้ายที่สุดแล้ววันที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเราจะมีความสุขหรือจะลำบากมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราเตรียมเสบียงของเราไว้ได้มากแค่ไหนตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเรียนกันนะเราต้องเรียนกันในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้กับหัวข้อที่จะคุยกันเนี่ยท่านพี่น้อง ก็มีผ่านหลายเพจด้วยกันไม่ว่าจะเพจอะไรนะอันนี้ของเพจอะไรนะมันฮัสลัฟใช่ไหมอันนี้เพจอะไรครับเ จ้าของเพจไม่อยู่ไม่เป็นไรมีเพจของอิคลาสมีเพจของกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์มีเพจอะไรอีกเพจนะฮะโอเคอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ดารุลมุมินีนที่คลอง15สายกลางตรงนี้แต่เราก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้สร้างความเข้าใจให้กับตัวเราเองได้ในขณะที่เรานอนอยู่ในมุ้งตอนนี้ด้วยความง่ายนะนอนอยู่ในมุ้งอยู่ในบ้านเปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยเปิดไลฟ์สดอัลฮัมดุลิลละห์ขอให้เราได้เรียนก่อนแล้วกันวันนี้สิ่งที่เราจะพูดคุยกันท่านพี่น้องที่รักครับคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินท่านพี่น้องที่รักครับถ้าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มาสอนไม่มาบอกกับเราเนี่ยเราอาจจะมองไม่ออกว่าคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินเราเนี่ยตัวของเราเองเนี่ยถามว่าอยากเป็นมุมินไหมอยากเป็นไหมครับผู้ชายอยากเป็นมุมินผู้หญิงอยากเป็นมุมินะไหมอยากเป็นนะเราจะอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องอะไรครับเราต้องดูว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อะไรกับเราเราจะได้เป็นมุมินตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสอนและสั่งกับเราเพราะโดยพื้นฐานแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เรามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์ใครคนใดคนหนึ่งเขามีปฏิญาณตนแบบนี้แน่นอนที่สุดคุณลักษณะของเขาเป็นมุสลิมแล้วการที่เขาเป็นมุสลิมหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมก็จะต้องมีการตะตาวุฒคือจะต้องมีการพัฒนาจากการเป็นมุสลิมนะก็ต้องขยับขั้นไปเป็นมุมิน จากคนที่เป็นมุมินก็กลายไปเป็นมุฮซินเพราะท่านพี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกครับขั้นระดับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺเตรียมไว้ให้พวกเราเนี่ยมันมีหลายขั้นเพราะฉะนั้นขั้นของคนที่เป็นมุสลิมมีขั้นของคนที่เป็นมุตตะกีนมีขั้นของคนที่ได้รับความครับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชั้นที่สูงที่สุดก็มีอัลลอฮฺเตรียมไว้ให้หมดแล้วทีนี้คุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องในวันนี้ถ้าผมถามท่านพี่น้องว่าวันนี้ท่านพี่น้องเตรียมอะไรไว้ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราเตรียมอะไรไว้ในวันพรุ่งนี้นี่แหละคือคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินข้อหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเราต้องเตรียมเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าพรุ่งนี้เราจะไปถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าไม่รู้ได้เลยแต่สิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้ขบคิดแล้วก็คิดตามไปกับผมนะได้คิดตามไปกับผมคืออะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในซูเราะห์อัลฮัชรอายะห์ที่18และอายะห์49ซึ่งอายะห์นี้เราได้ยินกันเป็นกันตลอดเวลาเลยเราเอามาเตือนกันเราเอามาบอกกันเพื่อเป็นการสำทับเน้นย้ำซ้ำทวนพูดแล้วพูดเล่าพูดแล้วพูดอีกถามว่าทำไมเราถึงต้องมาเตือนกันทำไมเราถึงต้องมาบอกกันก็เพราะว่าคนที่เป็นมนุษย์อย่างเราเวลาเราไม่นำเรื่องนี้เรื่องที่เป็นอัลอิสลามมาสอนมาบอกกับเราเราก็จะเลินเล่อหรือบางทีอาจจะทำให้เราหลงดุนยาไปแต่วันนี้เรามาทวนกันคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินอันดับแรกแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูท่านพี่น้องจำเอาไว้เลยนะครับท่านพี่น้องจำเอาไว้เลยถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกเราแบบเนี้ยโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยหลังจากนี้ต่อไปท่านพี่น้องต้องเงี่ยหูฟังต้องเงี่ยหูฟังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกอะไรกับเราต่อจากนี้ไปเพราะฉะนั้นคุณลักษณะคนที่เป็นมุมินเนี่ยพร้อมในการที่จะฟังพร้อมในการที่จะรับฟังในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกกับเราส่วนคนที่จะไม่ใช่มุมินก็เอาหูไปนาวตาไปได้อยากจะมาสอนเรื่องศาสนาก็สอนไปนะฉันก็นอนอยู่ในบ้านฉันก็ไม่ได้ให้ความสนใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดอย่างไรก็ว่ากันไปฉันก็ไม่สนใจเพราะคนพวกนี้ยังอะไรอยู่ยังเลินเล่อยังหลงอยู่กับดุนยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราแบบนี้นะอิตตะกุลลอฮฺอัลลอฮฺพูดกับเราโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยจงยำเกรงอัลลอฮฺจงยำเกรงอัลลอฮฺเพราะคนที่มีคุณลักษณะของความเป็นมุมินเนี่ยเขาจะต้องคิดอยู่ตอนนี้ตลอดเวลาคิดแบบนี้ตลอดเวลาว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคืออะไรวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเราผ่านชีวิตมาแล้วเนี่ย60-70 ปีบางคน80 ปีท่านพี่น้องท่านพี่น้องว่าจริงไหมในสังคมมุสลิมของเราณปัจจุบันเนี่ยยังไม่เข้าใจเดี๋ยวซ้ำไปว่าตักวาที่แท้จริงมันคืออะไรทั้งที่อัลลอฮฺบอกแล้วตะซาวดูฟะอินนะไคร์ซาดิตักวาจงเตรียมเสบียงใช่ไหมและเสบียงที่ดีที่สุดคือตักวาเวลาอัลลอฮ์บอกว่าเสบียงที่ดีที่สุดคือตักวามุสลิมในบ้านเราก็ยังทำตัวเฉยๆอะไรคือตักวาตักวาคือปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้พอหรือยังออกห่างในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนั่นคือตักวาเวลาอัลลอฮ์บอกกับเราแบบนี้จงตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันคือคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินเพราะคนที่เป็นมุมินต้องคิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเขาจะไม่ปล่อยเวลาผ่านไป24 ชั่วโมงโดยที่ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปโดยที่ไม่มีอะไรจะไปเติมเต็มในตาช่างคุณงามความดีของเขาต้องเตรียมตักวาตัวนี้เนี่ยที่จะไปนะไปถ่วงความดีให้กับเขาในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราอิตตะกุลลอฮะหลังจากนั้นต่อมาท่านพี่น้องหลังจากที่เรายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จเรียบร้อยท่านพี่น้องคนที่มีคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลตันซุรนัฟซุมมากัดดะมัตลิกัตอันนี้คือคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินนี่อัลลอฮฺกล่าวกับเราไว้ในซูเราะห์อัลฮัชรอายะห์ที่18-19เนี่ยอัลลอฮฺบอกกับเราหลังจากที่พวกท่านจงทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลตันซุรท่านพี่น้องถ้าคนที่ไม่ใช่มุมินมุตตะกีเนี่ยท่านพี่น้องเขาก็ไม่ได้ธุระเขาก็ไม่ได้คิดพิจารณาว่าวันหนึ่ง24 ชั่วโมงฉันทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์ไปบ้างฉันทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์ไปบ้างเนี่ยเขาก็ไม่คิดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทำเพื่อดุนยาทั้งหมดเลย ทำให้ชีวิตตัวเองมีความสะดวกสบายเงินทองหาให้มาได้มากที่สุดแล้วที่เท่าที่จะหาได้ภาระกำลังที่เราสูญเสียไปนะครับไปกับโลกดุนยาไม่ได้คิดไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยแต่คนที่เป็นมุมินต้องคิดถึงด้วยว่าต้องคิดด้วยว่าต้องพิจารณาด้วยว่าอะไรบ้างที่เราและท่านทั้งหลายจะเตรียมไปในวันพรุ่งนี้ที่จะเตรียมไปนะวัลตันซุรนัฟซุมมากัดดะมัตลิกัตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าวันกิยามะห์นะคือวันใช้อะไรใช้วันกิยามะห์นะใช้ศัพท์คำว่ากอดันกอดันแปลว่าพรุ่งนี้กอดันแปลว่าพรุ่งนี้นั่นแสดงว่าวันกิยามะห์ท่านพี่น้องว่าไกลหรือใกล้

มินคิดหรือยังว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเตรียมอะไรกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเตรียมอะไรไปสิ่งที่จะบอกกับท่านพี่น้องให้เตรียมไปคือความตักวานั่นแหละครับคือความตักวาถ้าวันนี้เรามีตักวาแน่นอนที่สุดเราย่อมได้ประสบความสำเร็จและความตักวาท่านพี่น้องที่รักครับท่านพี่น้องก็ต้องตามเรียนแบบนี้นี่แหละบางคนเรียนมา 20-30 ปีเรียนมา40ปีตามฟังศาสนามา30ปีบางคนในฟังตั้งแต่อาจารย์ฟาริดรอฮีมะฮุลลอฮ์เนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยผมยังจำได้เลยวันนี้ท่านจากไปแล้วใช่ไหมถามว่าเราเลิกเรียนศาสนาเปล่าเปล่าเราก็ยังต้องเรียนต่อไปเพราะชีวิตของเรามันต้องยัง มันต้องเดินต่อไปเราก็ต้องเรียนเราก็ต้องทำให้เพิ่มมากที่สุดในตราช่างความดีของเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เอาความดีต่างๆเราเนี่ยไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะวัตตะกุลลอฮ์อีกอายะห์อีกอะไรอีกคำสั่งหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกในอายะห์เดียวกันในอายะห์นี้นี่อัลลอฮ์สอนบอกกับเราถึงสองครั้งใช้กับเราถึงสองครั้งด้วยกันวัตตะกุลลอฮ์วัตตะกุลลอฮ์แสดงว่าอะไรแสดงว่าความยำเกรงเนี่ยมันมีความสำคัญกับคนที่เป็นมุมินอย่างพวกเราทุกๆคนใช่หรือไม่คำตอบคือใช่คำตอบคือใช่แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีโอกาสอัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราแล้วคนที่เป็นมุมินไขว่คว้าเอาไว้คนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับในยามค่ําคืนเราก็ไม่นอนหลับทับสิทธิ์อยู่ที่บ้านของเรายังอะไรกระเสือกกระสนมาบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ความมุมานะในการที่จะเติมเต็มอีมานในหัวใจของเรามันก็ต้องหากันตอนนี้แหละท่านพี่น้องเพราะถ้าเกิดเราไม่สะสมตอนนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเราจากโลกดุนยานี้ไปแล้วเนี่ยไม่มีใครทําแทนเราเราต้องทำของใครของมันเราต้องทำของใครของมันเพราะตอนนี้เรายังมีโอกาสทำก็ทำไปนะครับประเด็นต่อมาคนที่เป็นมุมินคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินท่านพี่น้องที่รักครับนะคนที่เป็นมุมินเขาจะเป็นบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดนะท่านพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมคนที่เป็นมุมินเนี่ยความเฉลียวฉลาดเขาจะเกิดขึ้นในหัวใจของพวกเขาเขาจะคอยเตรียมตัวอยู่ตลอดคอยพินิจพิจารณาคิดใคร่ควรอยู่ตลอดว่าเอ๊ะมาวันกับวันนี้ความเป็นบ่าวความเป็นมุมินของฉันที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาวานกับวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมาวานด้อยกว่าวันนี้หรือวันนี้ดีกว่ามาวานคนที่เป็นมุมินต้องอะไรครับต้องใคร่ควรตรงนี้ด้วยนะต้องใคร่ควรตรงนี้ด้วยท่านอุมัรอิบนุคอตตอบได้บอกกับเราหะดีษตัวนี้เป็นหะดีษที่ท่านพี่น้อง ไม่ใช่หะดีษของมาฟตีนคำพูดนี้ท่านพี่น้องได้ยินเป็นประจำเลยท่านอุมัรอิบนุคอตตอบได้บอกกับเราฮาซิบูอัมฟุซะกุมฮาซิบูอัมฟุซะกุมพวกท่านทั้งหลายจงพินิจพิจารณาจงใคร่ควรในตัวของพวกท่านทั้งหลายคนที่เป็นมุมินเนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะคิดอยู่ตลอดเลยว่าตัวของเขาวันแต่ละวัน24ชั่วโมงเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เป็นมุมินเขาจะคิดแบบนี้ถามว่าวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เราคิดแบบนี้ไหมแน่นอนที่สุดเราคิดแบบนี้เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้เราก็ไม่อยากจะมาเราก็ไม่อยากจะตามฟังบรรยายเพราะการฟังบรรยายท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องแบบนี้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านพี่น้องคนที่ตามฟังบรรยายจะที่ไหนก็ช่างจะครูบาอาจารย์คนใดก็แล้วแต่ที่มาให้ความรู้กับเราแล้วท่านพี่น้องไปตามฟังเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักนะผมบอกท่านพี่น้องแบบนี้ผมขอยกตัวอย่างเคสหนึ่งนะกีอับดุลลอฮ์เนี่ยกีอับดุลลอฮ์ที่ผมมองไปเนี่ยนะกีอับดุลลอฮ์เนี่ยผมจำได้นะกีเป็นคนของ20ใช่ไหมกีเป็นคนของ20ผมสอนศาสนาตรงนี้มาเนี่ย จะว่าไปแล้วเนี่ยผมจบมาตั้งแต่ปี2005ท่านพี่น้องถือว่าวันนานยัง2005ตอนนี้ปี2000เท่าไหร่ละตอนนี้2000เท่าไหร่ละนี้ผมจบ

0: อปี2015ผมก็มีโอกาสได้ไปอยู่ที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามก็ไปสอนอยู่ตรงนั้นน่ะสอนตามฟังตามบรรยายออกบรรยายกับครูบาอาจารย์เขาไปที่ไหนก็ไปด้วยไปคลอง20ก็ไปด้วยนะนั่นอิหม่ามอาลีนะผู้ใหญ่ดาวูดจุริดเราไปสอนน่ะผมไปสอนน่ะท่านพี่น้องจะไปคุตบะห์หรือไปสอนบรรยายที่คลอง20ช่วงนั้นกีอับดุลลอฮ์ก็ยังอยู่ผมตามฟังอยู่จนกระทั่งตอนนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่นะครับผมไปสอนตอนนั้นเท่าที่ผมจำได้นะเขาผมยังไม่สองสีนะผมไปสอนตอนนั้นน่ะที่มัสยิดอัลฟุรกอนของ20อ่ะเจอกีอับดุลลอฮ์มาฟังบรรยายตั้งแต่นั้นจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยยังตามฟังอยู่เลยยังฟังศาสนาอยู่เลยอันนี้นี่เป็นสิ่งเป็นเคสหนึ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้เลยครับได้เข้าใจได้เห็นว่าสิ่งที่เป็นอยู่ณขณะเนี่ยที่กีอับดุลลอฮ์เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านพี่น้องเพราะอะไรอ่ะเพราะใจอยู่กับอัลลอฮ์เพราะการใจอยู่กับศาสนาอยากจะฟังเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องเดิมถึงแม้เรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องเดิมแต่ก็ยังตามฟังเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายุ90กว่าแล้วใช่ไหมกีอับดุลลอฮ์ที่ได้ยินผมไม่น่าจะนั่งหลับแล้วกี่ได้ยินผมไหม90กว่าแล้วนะตามฟังเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าพี่น้องกล้าการันตีไหมล่ะครับกล้าการันตีไหมผมได้50กีอับดุลลอฮ์90ท่านพี่น้องการันตีไหมถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องอายุ60 70ปีหรือไปเดินทางไปถึงอัลลอฮ์เมตตาให้อยู่ถึง90ปีท่านพี่น้องจะตามฟังศาสนาเหมือนกับกีอับดุลลอฮ์เนี่ยมั่นใจไหมบางวันมาผมยังไม่มั่นใจเลยตัวผมเองผมยังไม่มั่นใจเลย50ตอนนี้50แล้วถามว่าตอน60เนี่ยจะเป็นยังไงจะเดินทางกลางถนนคนเดียวหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้แต่วันนี้ท่านพี่น้องนั่นด้วยความปกปักรักษาอัลลอฮ์รักษาท่านให้อยู่ในคันลองของธรรมของอัลอิสลามอัลลอฮุอักบัรนั่นคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุมินนี่แหละครับวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุมาร์อิบนุคอตอบได้บอกกับฮาซิบูอัมฟุซะกุมฮาซิบูอัมฟุซะกุมพวกท่านทั้งหลายจงพินิจพิจารณาทบทวนตัวของท่านพี่น้องก่อนทบทวนตัวของเราเองก่อนว่าวันหนึ่งท่านพี่น้องวันนี้มนุษย์ทุกคนนะท่านพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เวลาเท่ากันหมดเลย24ชั่วโมงเหมือนกันแต่คนทุกคนใช้ไม่เท่ากันท่านพี่น้องว่าจริงไหม24ชั่วโมงมีเหมือนกันเลยแต่คนใช้เวลาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปไม่เหมือนกันคนที่เป็นมุสลิมใช้เวลา24ชั่วโมงก็ไปอย่างหนึ่งคนที่เป็นมุมินใช้เวลาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไปอีกอย่างหนึ่งคนที่เป็นมุฮซินผู้ที่ดีที่สุดใช้เวลาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปอีกอย่างหนึ่งวันนี้ในเวลา24ชั่วโมงที่อัลลอฮ์ให้กับเราท่านพี่น้องลองพิจารณาดูซิว่าใน24ชั่วโมงของเราเนี่ยเวลาผ่านไปเราน่ะทำชีวิตของเราเพื่อดุนยามากกว่าหรืออาคิเราะห์มากกว่าผมเชื่อได้เลยว่าดุนยามากกว่าบางวันของผมนะท่านพี่น้องดุนยามากกว่าอาคิเราะห์ได้ซ้ําไปบางวันนะนี่แหละวิถีชีวิตของมนุษย์มันเป็นแบบนี้เพราะอีหม่านในตัวของพวกเราเนี่ยมันมีขึ้นมันมีลดถูกมั้ยมันมีขึ้น แล้วก็ มันมีลดเวลาที่เราอีหม่านขึ้นท่านพี่น้องอยากจะอ่านอัลกุรอานกี่หน้าเมื่อกี้อาจารย์อามัดมาสอนเพราะว่าน้อยถ้าเวลาที่เราอีหม่านขึ้นก็อยากจะอ่านสักนานๆสักชั่วโมงขึ้น2ชั่วโมงสอนให้มันเยอะๆหน่อยแต่เวลาช่วงที่อะไรแดดมันช่วงที่อากาศมันร้อนอากาศมันไม่ถ่ายเทเราก็มีความรู้สึกว่าอะไรครึ่งชั่วโมงก็น่าจะพอแล้วมึงใช่มั้ยล่ะครึ่งชั่วโมงก็น่าจะพอแล้วทั้งที่อัลกุรอานเนี่ยเราก็อ่านกันอยู่ตลอด อาจารย์อามัดเนี่ยได้อะไรสอนกับเราแบบนี้บางคนอาจจะบอกว่าท่านพี่น้องบางคนนะผมได้ยินนะได้ยินเขาพูดอัลลอฮ์ดูสิอัลลอฮ์ดูสิอายุประมาณนี้ก็ละ60-70ทั้งนั้นเลยมานั่งเรียนฟาติฮะอัลลอฮุอักบัรมานั่งอ่านตามอย่างกับเด็กฟัดดูอีนตอนสมัยก่อนที่ตามเรียนบาเล่คดีนไหมท่านพี่น้องท่านพี่น้องมันจะแปลกอะไรล่ะวันนี้เราจะอายุ60-70ปี เพราะเรามีคุณลักษณะของความเป็นมุมินไง ความคุณลักษณะของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเรียนตอนไหนก็ได้ถ้ายังไม่ตายนะเรียนตอนไหนก็ได้จะเรียนตอนอายุ60ปีจะให้เด็กเด็กบางคนอ่านดีกว่าเราแต่ถามว่าเราเนี่ยยังไม่หยุดการเรียนรู้ใช่หรือเปล่าใช่ใช่ครับเรามาเรียนกันน่ะท่านพี่น้องเรามาอ่านอัลกุรอานกันน่ะในซูเราะห์ฟาติฮะห์น่ะบางคนเนี่ยอ่านยังไม่ถูกเลยเราก็ต้องเรียนถามว่าทำไมเราถึงต้องเรียนอัลกุรอานต้องอ่านอัลกุรอานต้องมานั่งทดสอบต้องมานั่งอ่านกันที่อ่านกันเพราะอะไรอ่ะเพราะคือรุกลการละหมาดนั่นคือความสำคัญครับซูเราะห์ตัลลาดีนะอันนัมโอ้โหเราอ่านกันอาจารย์อามัดสอนมาไม่รู้เท่าไรแล้วอันอามอันอามตัวอัลลิฟลิฟอานูนอันต้องอย่าอะไรต้อง ต้องออกเสียงเบาหน่อยไม่ลึกเวลาเสียงอีนต้องอะไรนู่นลึกลงไปกลางกระเดือกนู่นสอนกันแบบนี้ถามว่ามันมีผลไหมมีผลกับการละหมาดของเราเพราะท่านต้องการที่จะให้คนที่เรียนรู้เนี่ยอ่านอัลกุรอานคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกจะได้เอาคำดำรัสซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยไปอ่านในละหมาดอย่างถูกต้องเพราะคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาท่านพี่น้องท่านพี่น้องรับทราบใช่ไหมว่าการงานที่อัลลอฮ์จะสอบถามเราในวันกิยามะห์เรื่องแรกเลยคือเรื่องอะไรเรื่องละหมาดก็ในเมื่อเรื่องละหมาดเรื่องแรกที่อัลลอฮ์จะถามทำไมเราไม่ทำให้มันดีล่ะมันก็ต้องดีทุกเรื่องตั้งแต่ตักบีรอตุลอิหรอมจนกระทั่งสลามต้องดีทุกเรื่องต้องเพอร์เฟกต์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นฟารดูไม่ว่าจะเป็นรุกลไม่ว่าจะเป็นซุนนะต้องเอาให้หมดนี่คือวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุมินนะวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุมินทีนี้คุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินที่เป็นบ่าวศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องคอยเช็คนะเช็คตัวของเราเองอยู่ตลอดว่าเราเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์หรือยังถ้าผมถามท่านพี่น้องว่าท่านพี่น้องที่นะครับท่านพี่น้องเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือยังท่านพี่น้องจะตอบว่าไงดียังครับดียังกล้าตอบมั้ยเราเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างทุกวันเนี่ยเรากล้าตอบไหมผมไม่กล้าตอบอ่ะเราไม่กล้าตอบเพราะต้องบอกกับท่านพี่น้องนะครับหลายเรื่องอ่ะนะหลายเรื่องเราก็ดื้อกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องว่าจริงไหมบางวันเนี่ยเราก็ดื้อกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีดื้อกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนวัวเลยนะบางวันน่ะเวลาอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรทั้งที่รู้ดื้อจริงไหมเรื่องบางเรื่องเราก็ดื้อกับอัลลอฮ์แต่จะดื้อกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรก็แล้วแต่คุณลักษณะหนึ่งที่มีอยู่ในตัวของมุมินจะดื้ออย่างไรจะอย่างไรก็แล้วแต่ท้ายที่สุดกลับหาอัลลอฮ์ท้ายที่สุดอิสติกฟารขอลูกขอโทษต่ออัลลอฮ์ท้ายที่สุดเตาบัตกับเนื้อกับตัวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินส่วนคนที่ไม่ใช่มุมินนะท่านพี่น้องที่รักครับดื้อตลอดเมื่อวานดื้อใช่ไหมวันนี้ก็ดื้อตลอดเมื่อวานยังไม่ละหมาดใช่ไหมวันนี้ก็ยังไม่ละหมาดอยู่นั่นแหละอาตมาพี่น้องว่ามีไหมคนแบบนี้มีเยอะแยะแต่ไม่หมดแต่เวลาเราไปถามเฮ้ยเป็นมุสลิมเปล่าเป็นเฮ้ยเป็นมุสลิมละหมาดป่ะไม่ละหมาดเยอะทำสิ่งต่างๆที่ทำสิ่งต่างๆกับดุนยานี่ก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้บุคคลที่อัลลอฮ์รักเท่านั้นแหละที่อัลลอฮ์จะเปิดทำให้หัวใจของเรานั้นได้รู้จากอัลอิสลามคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านคุณลักษณะหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วคุณลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอยากจะให้ท่านพี่น้องไปเปิดในซูเราะห์อัลมุมินูนซูเราะห์อัลมุมินูนชื่อบอกอยู่แล้วนะซูเราะห์อัลมุมินูนท่านพี่น้องอ่านไปเลยตั้งแต่อายะแรกแต่ท่านพี่น้องอาจจะจำไม่หมดในสิ่งที่ผมพูดเอ้ยตกลงแล้วคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินเขาทำกันยังไงท่านพี่น้องไปเปิดดูในซูเราะห์อัลมุมินูนและอัลลอฮ์จะบอกกับเราไว้ในซูเราะห์อัลมุมินูนว่าจะต้องทำ1 2 3 4 5นี่อัลลอฮ์บอกกับเรานะอัลลอฮ์บอกให้เราเป็นแบบนี้ต้องจงทำในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกแล้วอินชาอัลลอฮ์ชีวิตของเราจะได้เป็นบุคคลที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อายะที่2นะในซูเราะห์มุมินูนท่านพี่น้องไปเปิดดูนะอินชาอัลเลาะห์ท่านพี่น้องจะได้อะไรล่ะจะได้ทราบข้อมูลในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้ซูเราะห์ลำดับที่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ท่านพี่น้องไปให้กลับไปบ้านผมเชื่อว่ามีตัฟซีรแปลไทยถ้าท่านพี่น้องท่านใดไม่มีท่านพี่น้องแจ้งก็แล้วกันใครยังไม่มีบ้างครับตัฟซีรแปลไทยมีไหมครับตัฟซีรอัลกุรอานแปลไทยมีไหม ตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนตัฟซีรแปลไทยอย่าบอกนะอยู่ในตู้เช็ดไว้อย่างเงาเว็บเลยนะอยู่ในตู้ถ้าพี่น้องเอามาอ่านนะครับเอามาอ่านเถอะเพราะถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องเคยดูรายการของผมตั้งแต่สมัยอยู่สถานีโทรทัศน์ทีวีมุสลิมถ้าพี่น้องมีพี่น้องของเราอยู่คนหนึ่งเคยเป็นอดีตแล้วกันอดีตเคยเป็นซูฟีตาริกัตถ้าพี่น้องเขาอ่านอัลกุรอานนี่แหละกุรอานแปลไทยเนี่ยเล่มเขียวกับเล่มแดงเนี่ยเขาอ่านจบมาสองครั้งสองคราวเขาอ่านก็พยายามพิจารณาไปสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดแบบนี้จนกระทั่งท่านพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เข้าใจท้ายที่สุดณปัจจุบันนี้นะไม่เป็นแล้วนะครับซูฟีตาริกัตเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะตัฟซีรที่แปลไทยเนี่ยท่านพี่น้องนำไปอ่านนะมันมีอะไรนะมันเป็นสิ่งที่ดีเวลาท่านพี่น้องจะรู้ได้ไงเวลาท่านพี่น้องอ่านไปสักอายะหนึ่งบางทีมันกินใจนะครับถ้าท่านพี่น้องอ่านไปสักอายะหนึ่งท่านพี่น้องฟังไปสักอายะหนึ่งแล้วท่านพี่น้องรู้ความหมายสักองค์การหนึ่งที่อัลลอฮ์พูดกับเราเนี่ยท่านพี่น้องกินใจครับแล้วเวลาเราอ่านเวลาเราเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดสักหนึ่งคำพูดหนึ่งอายะแล้วเรากินใจท่านพี่น้องคนบางคนศรัทธาเลยนะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยอย่างเช่นเราอ่านกันถามว่าคนที่เป็นบ่าวของพวกเป็นบ่าวอย่างเราเนี่ยใครไม่รู้บ้างว่าชีวิตของเราในโลกดุนยาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จบมีใครไม่รู้บ้างรู้หมดทุกคนครับถ้าเกิดว่าเรารู้อัลกุรอานคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนในละหมาดอิชาเนี่ยที่อิหม่ามอ่านนะที่อิหม่ามอ่านอัตตูฟใช่มั้ยละหมาดอิชาอ่านไปมั้ยซูเราะห์อัลอาลาซูเราะห์อัลฆอชิยะห์ได้ยินทุกสุขเลยใช่มั้ยเราได้ยินทุกสุขเลยวันนี้เราก็ต้องถามตัวของเราเองที่อัลเลาะห์บอกวัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอับกอวัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอับกอโลกอาคิเราะห์ดีสุดๆเลยอะไรที่เราทําเอาไว้แล้วเนี่ยมันอยู่มันไม่ได้พังทลายมันอยู่กับเราแบบยาวๆจีรังยั่งยืนไม่มีวันหมดอายุแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ดุนยามีสิ้นสุดไหมครับสิ้นสุดเนี่ยเมื่อก่อนที่นั่งๆกันอยู่นะท่านพี่น้องที่รักครับเขาดำหมดแล้วผมเต็มศีรษะเลยหน้านี่ใสนะเราผ่านตรงนั้นมาหรือยังเราผ่านมาหมดแล้วแล้วก็ท้ายที่สุดเวลาเรานั่งกันอยู่แบบนี้ท้ายที่สุดมีวันสิ้นสุดไหมที่เรานั่งเนี่ยก็มีวันสิ้นสุดแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเพื่อให้เราเนี่ยได้ตักตวงทำคุณงามความดีเยอะๆจะได้เอาไปใช้ในโลกในโลกอะไรฮะไม่ต้องในโลกอาคิเราะห์หรอกเอาในโลกอาลามบารซักนี่ก่อนอาลามบารซักนี่ก่อนอัลลอฮฺบอกกับเราอายะสุดท้ายในซูเราะห์อัลกอชิยะห์ที่อิหม่ามอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยเวลาท่านพี่น้องละหมาดท่านพี่น้องต้องคิดอายะสุดท้ายอ้าวนึกสิผมในเวลาลืมแล้วก็นึกไม่ออก อายะสุดท้ายของซูเราะห์อัลกอชิยะห์อายะอะไรเดี๋ยวเปิดก่อนคือเวลาเราฟังอายะองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจเจอละอายะสุดท้ายของซูเราะห์อัลกอชิยะห์อินนาอิไลนาอินนาอิไลนาอิยาบะฮุมซุมมาอินนาอะไลนาฮิซาบะฮุมนะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึง อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในซูเราะห์อัลกอชิยะห์อินนาอิลัยนาอียาบะฮุมเนี่ยถ้าวันนี้เราอ่านอัลกุรอานคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องหลายอายะห์เลยเอาแค่อายะห์นี้อายะห์เดียวเนี่ยอินนาอิลัยนาอียาบะฮุมแท้ที่จริงยังเราที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องกลับมาใช่ไม่ใช่ยังอัลลอฮ์น่ะที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์น่ะใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปกันแล้วท่านพี่น้องกล้าการันตีไหมล่ะกล้าการันตีไหมล่ะเราจะอยู่ดุนยาอีก20ปีกล้าการันตีไหมผมก็ไม่กล้าการันตีจะถึงปุ่งนี้หรือเปล่าจะผลคืนนี้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้วัลลอฮุอาลัมแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าอินนาอิลัยนาอียาบะฮุมซุมมาอินนาอะลัยนาฮิซาบะฮุมซุมมาอินนาอะลัยนาฮิซาบะฮุมหลังจากนั้นหลังที่เรากลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องคิดนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ฮิซาบเราอะคำว่าฮิซาบคืออะไรเช็คบินเราอะเหมือนกับท่านอะไรเหมือนกับท่านอุมาร์อิบนุคอตอบได้บอกกับเราฮาซิบูนะตัวเดียวกันเลยฮาซิบูเนี่ยตัวเดียวกันเลยฮิซาบะฮุมคำว่าฮาซิบูเนี่ยคือตัวเดียวกันเลยก็คืออัลลอฮ์จะทรงเช็คบินเราในสิ่งที่เราได้มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาและทำอะไรไปบ้างคนที่เป็นมุมินต้องคิดอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่คิดเรื่องนี้เนี่ยเราไม่คิดเรื่องถึงการสอบสวนเราไม่คิดถึงว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะทำให้ใจของเราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับดุนยามันจะหมกมุ่นอยู่กับดุนยาแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ใจของเราทบทวนคิดทบทวนอยู่ตลอดพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะเตรียมอะไรไปหาอัลลอฮ์คิดทบทวนอยู่ตลอดความดีของเราที่จะไปเอาสวรรค์กับอัลลอฮ์เรามีมากขนาดไหนหลังจากที่เราจากโลกดุนยานี้ไปแล้วมันจะทำอย่างไรให้กูโบสของเรามันมีนูดมีแสงสว่างมันจะทำยังไงให้กูโบสของเราเนี่ยนะที่มันลึกประมาณด้ามบัวนึงอ่ะจะทำยังไงให้มันมีนูดมีแสงสว่างมีความกว้างขวางเราก็ต้องทำตอนที่เราอยู่ดุนยานี่แหละวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุมินต้องคิดแบบนี้นี่คุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินพวกคนที่เป็นมุมินเขาจะไม่ปล่อยปละละเลยการดำเนินชีวิตของเขาต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะท้ายที่สุดแล้ววันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกกับเราให้เราได้คิดและก็ใคร่ควรคนน่ะที่ตายไปแล้วน่ะท่านพี่น้องเขาได้ก้าวไปสู่อะไรนะสู่โลกอาคิเราะห์น้อยท่านพี่น้องเข้าใจว่าโลกอาคิเราะห์น้อยไหมมันจะมีอาคิเราะห์เล็กกับอาคิเราะห์ใหญ่อาคิเราะห์น้อยก็คือเนี่ยอยู่ในอัลลัมบารซักในกุโบร์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลกอบรออัวลุมันซิลมินมานาซิลอัลอาคิเราะห์โลกในกุโบร์แท้ที่จริงกุโบร์เนี่ยถือได้ว่าเป็นบ้านหลังแรกในบรรดาบ้านหลายๆหลังในโลกอาคิเราะห์นะฟะอินนะจามินฮูนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฟะอินนาจามินฮูถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราดินกลบหน้าไปแล้วมาลิกินมามุกันนกีดมาถามกับเราและอัลฮัมดุลิลลาห์เราตอบได้สามคำถามปลอดภัยแล้วพูดง่ายฟะอินนาจามินฮูตอบผ่านพูดง่ายตอบผ่านสอบผ่านมุกันนกีดมาถามเรามารับบุกะสอบผ่านมาดีนุกะสอบผ่านใครคือเราซูลของท่านสอบผ่านทั้งสามคำถามเนี่ยฟะมาบะดะฮูไอซะรอมินฮูหลังจากนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นการง่ายสำหรับเราเลยในกุโบสถ์นะถ้าเราตอบได้นะแล้วก็ตอบเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับถ้าเรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเราไม่คิดในการที่จะเรียนรู้จากมารีฟะตุลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์เลยท่านพี่น้องวันลงไปจะตอบได้ไหมถ้าอยู่ในโลกดุนยาไม่เคยคิดในเรียนในการที่จะเรียนศาสนาของอัลลอฮ์ดีนุลอิสลามเลยชีวิตหลังจากนั้นท่านพี่น้องว่าตอบได้ไหมถ้าอยู่ในโลกดุนยาตอนมีชีวิตอยู่ไม่รู้เลยอะไรคือสุนนะของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องคิดว่าไปอยู่ในอัลลัมบารซักที่เราเรียกว่าอาคิเราะห์น้อยอาคิเราะห์เล็กอาคิเราะห์เล็กเนี่ยเราจะตอบได้ไหมตอบไม่ได้ครับและภาษาที่เราจะตอบกับมุกัดนากีรนะตอบกับมุกัดนากีร เราเรียนกันมานานแล้วขอถามหน่อยนึงภาษาที่เราจะถามภาษาที่เราจะตอบกับมุกัดนากีที่มาถามเราอีกโลกนึงนะในอาลัมบารซัคนะเขาจะมาถามเนี่ยมาลิกินมุดจะมาถามเราไม่จะมาลิกินมุดมุงกัดนากีรจะมาถามเราถ้าพี่น้องว่าถามด้วยกับภาษาอะไรแล้วก็เราตอบด้วยกับภาษาอะไรภาษาไทยตอบด้วยกับภาษาอะไรครับเงียบเงียบกริบตอบด้วยกับภาษาอะไรครับลูกอตุนอีมานตอบด้วยกับภาษาอีมานอยู่ในโลกดุนยาแล้วเราอาจจะพูดภาษาไทยมาลายูอังกฤษยูเครนฝรั่งเศสพม่ากัมพูชาแต่พูดภาษาอะไรก็พูดไปเถอะแต่ท้ายที่สุดแล้วไปในวันนั้นวันที่เรากลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุกัดนากีจะมาถามเราด้วยกับลูกอตุลอีมานคำว่าลูกอตุลอีมานภาษาศรัทธากับตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเราศรัทธาไหมล่ะเรามีคุณลักษณะของความเป็นมุมินในโลกดุนยานี่ไหมล่ะถ้าอยู่ในดุนยาเรามีคุณลักษณะของความเป็นมุมินไปในวันนั้นอินชาอัลลอฮ์เราตอบกับมุกัดกับนากีได้ขอให้เราได้มั่นคงขอให้เราได้ยืนหยัดขอให้ตัวเรานั้นยืนหยัดกับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับสิ่งที่มุกัดนากีจะมาถามเรานี่คือคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นมุมินท่านพี่น้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาฮาซิบูอัฟุซะกุมกับละอันตุฮาซะบูอย่างท่านอับดุลอย่างท่านอุมัรอิบนุคอตตอบได้บอกกับเรานะเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาคิดใคร่ควรอยู่ตลอดเวลาวันนี้นี่ชีวิตของฉันเนี่ยมันเป็นยังไงทบทวนชีวิตอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาคิดอยู่เสมอว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องไปถูกสอบละทบทวนตัวเองก่อนดีกว่าทบทวนตัวเองก่อนที่เราจะไปถูกสอบสวนเราสอบตัวเองก่อนแล้วไม่ต้องไปให้ใครมาสอบแต่ด้วยความเป็นจริงในสังคมของเราณปัจจุบันในท่านพี่น้องตัวของเราเองเราไม่ค่อยสอบส่วนมากเราจะไปสอบใครเราจะไปสอบคนอื่นคนนั้นเป็นแบบนี้ไอ้นี่เป็นแบบนั้นไอ้คนนั้นเป็นคนแบบนี้พยายามที่จะไปสอบคนอื่นถ้าคนฉลาดจริงๆท่านพี่น้องที่รักครับเขาจะสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดใคร่ควรถึงตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตหลังจากนี้ต่อไปเตรียมอะไรไปในวันพรุ่งนี้นะเตรียมอะไรไปในวันพรุ่งนี้เพราะคุณลักษณะของบุคคลที่บรรดานักวิชาการบอกว่าเยว่าอะไรวะยะซิฟุฟีฮิฮาลุลอินซานุลอากิลคุณลักษณะของมนุษย์ที่มีปัญญามนุษย์นะอัลอินซานอัลอิซานเนี่ยแปลว่ามนุษย์อัลอากิลเราได้ยินกันตั้งแต่สมัยเด็กๆเรียนฟัดดูอินต้องบรรลุศาสนาภาวะต้องอาเกนบาเล็กอากิลุนเนี่ยต้องอะไรครับสติปัญญาเป็นบุคคลที่มีปัญญามนุษย์ที่มีปัญญามนุษย์ที่เฉลียวฉลาดมนุษย์ที่ฉลาดมนุษย์ที่ฉลาดคนที่เป็นมุมินต้องคิดแบบนี้คนที่เป็นมุมินคนลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นมุมินต้องเป็นแบบนี้ตามฮะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเราอัลกัยยิสุอัลลซีอัลกัยยิสุมันดานะนัฟซะฮูก็คืออะไรบุคคลที่ฉลาดที่สุดก็คือบุคคลที่อะไรบุคคลที่พยายามตรวจสอบเช็คดูตลอดเลยว่าตัวของเขาน่ะเป็นยังไงเช็คดูตลอดว่าการของการงานของเราณปัจจุบันเนี่ยตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยการงานของเรามันเป็นอย่างไรเราทำไปแล้วเนี่ยชีวิตหลังจากนี้ต่อไปเราจะได้รับอะไรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนฉลาดต้องคิดแบบนี้คนฉลาดต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตการดำเนินชีวิตของเราณปัจจุบันเนี่ยมันสมบูรณ์หรือยังแล้วจะเตรียมอะไรไปหลังจากที่เราได้เสียชีวิตไปคนที่มีปัญญาเขาจะคิดอยู่ตลอดเขาจะเตรียมตัวอยู่ตลอดนะเขาจะต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเพราะชีวิตที่อะไรที่กลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องมันเป็นชีวิตที่จีรังยั่งยืนนะเป็นที่ชีวิตที่จีรังยั่งยืนเพราะท่านพี่น้องต้องอย่าลืมนะครับต้องอย่าลืมนะว่าตอนที่เรากลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตอนที่เราไปอยู่ในกุโบร์เนี่ยนะหลังจากที่ดินได้กบหน้าเราไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว คนสุดท้ายเดินออกไปจากกุโบสถ์แล้วมุงกันนากิดก็จะมาถามเราตอนนี้แหละท่านพี่น้องที่รักครับมันจะไม่มีใครเป็นพวกเราเลยไม่มีใครเป็นเพื่อนเราเลยนอกจากอะไรท่านพี่น้องรู้ไหมนอกจากการงานของเราเท่านั้นเองนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราให้เราได้คิดแล้วก็ทบทวนท่านพี่น้องเคยไปส่งมายัดที่กุโบสถ์มาเนี่ยก็หลายมายัดอยู่ละหมาดเนี่ยก็หลายมายัดละอาบน้ำเนี่ยก็หลายมายัดละก็ฟันเนี่ยก็หลายมายัดละละหมาดเนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้วไปกุโบสถ์เนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้วท่านพี่น้องเคยเห็นไหมล่ะเวลาตอนไปส่งมายัดนะท่านพี่น้องบางคนนะท่านพี่น้องผู้ติดตามไปเนี่ยเพียบเลยลูกๆหลานๆสามีภรรยาเพื่อนพ้องเต็มไปหมดไปส่งกันไปส่งที่กุโบสถ์นะทรัพย์สินอะไรที่เป็นของเราน่ะนะตอนที่เรามีชีวิตรถมันก็คือของเราเขาก็เอารถเราละแบกเราไปเวลาเอารถเราแบกเราไปถึงกุโบสถ์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บฝังกันเสร็จเรียบร้อยญาติญาติพี่น้องลูกเมียลูกเต้าเพื่อนพ้องฝังเราเสร็จดุอาตัสบีดให้เสร็จเรียบร้อยท่านพี่น้องวงแตกตัวใครตัวมันกลับบ้านนอนรถที่เอาไปส่งหรูๆเอากลับไหมเอากลับสิ่งที่จะเหลืออยู่กับเขาคนเดียวโดดๆคือสิ่งที่เขาทำไว้ตอนที่เขามีชีวิตอยู่แล้วท่านพี่น้อง นึกภาพออกไหมเนี่ยถามว่าทำไมเราถึงนึกภาพออกเพราะนบีบอกกับเราแบบนี้แต่วันนี้เนี่ยท่านพี่น้องเราผ่านเหตุการณ์จริงเนี่ยมาหลายเหตุการณ์แล้วส่งมายัดหลายมายัดแล้วละหมาดหลายละหมาดแล้วยานาซาเนี่ยแต่วันนี้คนที่เป็นมุสลิมของเรากับยังไม่ได้ข้อคิดทั้งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเอาความตายเนี่ยมาเป็นข้อคิดให้กับเราซึ่งคนที่เป็นมุมินคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินต้องตระหนักเอ้ยวันนี้มันถึงคิวเขาแล้วเว้ยผู้นี้อาจจะเป็นคิวกูก็ได้คนที่เป็นมุมินต้องคิดอยู่ตลอดเพราะความตายท่านพี่น้องถ้าอัลลอฮฺตักดีรกำหนดมาให้เป็นวันนี้ก็ต้องวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องพรุ่งนี้นะเพราะนั้นถ้าพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับจงเตรียมตัวไว้ให้อะไรนะให้สมบูรณ์นะกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงนำมาสอบถามเราอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้ ได้เข้าใจนะครับในส่วนของการพูดคุยกับท่านพี่น้องในค่ำคืนนี้นะในค่ำคืนเนี่ยคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินท่านพี่น้องเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วใช่ไหมในซูเราะห์อะไรนะจำได้ยังลืมไปละยังไม่ทันชั่วโมงเลยซูเราะห์อะไรนะนี้ซูเราะห์อะไรซูเราะห์อะไรที่ย่อพูดเมื่อกี้ซูเราะห์อัลมุมินูนซูเราะห์อัลมุมินูนท่านพี่น้องไปเปิดอ่านละกอดอัฟละฮัลมุมินูนอัลลอฮ์บอกก่อนเลยนะอัลลอฮ์บอกก่อนเลยอายะห์แรกนี่อัลลอฮ์บอกว่ากอดอัฟละฮะอัลมุมินูนแน่นอนแน่แท้ที่สุดคนที่เป็นมุมินจะประสบความสำเร็จนี่อัลลอฮ์บอกแบบนี้ท่านพี่น้องก็ไปอ่านต่อว่าคนที่จะเป็นมุมินผู้ที่ได้รับความสำเร็จคือคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างไรท่านพี่น้องไปอ่านอายะที่2อายะที่3อายะที่4อายะที่5อายะที่6แล้วท่านพี่น้องจะถึงบางอัลลอฮ์บอกอย่างนี้กับเราเราจะได้ไม่พลาดและในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อีก ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อีกในอายะที่3ในอายะที่3 ท่านพี่น้องเราไปอ่านดูนะมีตัฟซีรแปลอะไรอะลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลลอฮ์บอกกับเราในซูเราะห์ที่2อายะที่2เลยอะลิฟลามีมอะลิฟลามีมเป็นฮุรูฟอัลมุกอตอะลายะอะลามูอิลลัลลอฮไม่มีใครทราบว่า ไม่มีใครทราบความหมายนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถามว่าเป็นกะลามุลลอฮไม่เป็นต้องศรัทธาว่าเป็นกะลามุลลอฮคำพูดของอัลลอฮ์ต้องศรัทธาว่าเป็นซาลิกัลกิตาบซาลิกัลกิตาบคือเล่มนี้นี่แหละซาลิกัลกิตาบหนังสือเล่มนี้มุสฮับเล่มนี้คัมภีร์เล่มนี้ลารอยบะฟีไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นเคลือบแคลงสงสัยใดๆทั้งสิ้นในนี้ไม่มีเลย 6,200 กว่าอายะห์114ซูเราะห์ไม่มีถ้าใครคนใดคนหนึ่งสงสัยนะ อัลิฟลามมีมเนี่ยมันใช่คำพูดของอัลลอฮ์หรือเปล่าวะตกมุตัดในทันทีนะตกมุตัดในทันทีซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮูดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำให้กับคนมุตตะกีนผู้ที่ยำเกรงผู้ที่ยำเกรงถ้าพี่น้องหลังจากนั้นอายะห์ต่อมาซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮูดัลลิลมุตตะกีนالذين يؤمنون بالغيب นะเปิดดีกว่าเดี๋ยวพลาด الذين يؤمنون بالغيب ซึ่งนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นยังไงยุมีนูนถามว่าวันนี้เนี่ยเรื่องสิ่งเร้นลับเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเคยเห็นไหมท่านพี่น้องเคยเห็นไหมเคยเห็นสวรรค์ไหมครับนรกล่ะวิญญาณเคยเห็นไหมชีวิตหลังความตายเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเพราะถ้าเห็นเป็นไงอ่ะถ้าบอกได้เลยนะถ้ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เกรงว่าพวกเราทุกคนนะครับจะไม่เข้าไปฝังมายัดกับพี่น้องของเราในกุโบร์นะอัลลอฮ์ไม่ใช่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกข้าพเจ้านะจะขอให้พวกท่านทั้งหลายนะเห็นว่าในชีวิตในกุโบร์นะมันเป็นยังไงนะนี่ขนาดว่าเราไม่เห็นนะเนี่ยเราไม่เห็นนะทุกวันเนี่ยเราเห็นไหมชีวิตหลังความตายเป็นไงเราไม่เห็นมันเป็นสิ่งที่เร้นลับถามว่าเรื่องของความสำราญมีไม่มีเรื่องของความสุขมีไหมมีเรื่องของการลงโทษจากอัลลอฮ์มีไหมมีถามว่าทำไมถึงรู้ล่ะอัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถามว่าต้องศรัทธาไหมเนี่ยจำเป็นจะต้องศรัทธาเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮีนายุมีนูนบิลไกบะและบรรดาผู้ที่ซึ่งศรัทธาในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เร้นลับวันนี้เราต้องศรัทธาครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นแต่อัลลอฮ์บอกว่าต้องศรัทธาต้องศรัทธาชีวิตหลังความตายมีไหมครับมีไหมมีการลงโทษในกุโบร์มีไหมมีรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกุโบร์มีไหมต้องเชื่อแบบนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นก็ตามแต่ถ้าเราเห็นด้วยกับอะไรเราเห็นด้วยกับวะฮยูวะฮีที่มาจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลซีนายูมินูนบิลไกบวะยุกีมุศศอลาวะยุกีมูนัศศอลาตะและอะไรอีกคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินละหมาดไหมละหมาดต้องละหมาดนะครับต้องละหมาดคนที่เป็นมุมินถึงเวลาอาซานถึงเวลารู้เข้าเวลาละหมาดต้องละหมาดเพราะคนที่ไม่ใช่มุมินคุณลักษณะของเขาเนี่ยแต่พี่น้องเขาก็ปล่อยไปเรื่อยๆเฉยๆนะบางคนวันหนึ่งในทำงานงกงกงกงกงกละหมาดซูรีไม่เอาละหมาดอัสรีไม่เอานะเอาละหมาดมักริบอย่างเดียวอิชาสาวดึกดึกหน่อยไม่เอาไว้ง่วงนอนนอนเลยไม่เอาละหมาดไม่เอาอันนี้ไม่ใช่คุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นมุมินต้องยังไงวะยุกีมูนัสศอลาตะต้องละหมาดฟัรดู5เวลาเพราะมันคือฟัรดูวันนี้ในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยบรรลุศาสนาภาวะเนี่ยยังไม่ละหมาดนะเต็มไปหมดเลยท่านพี่น้องว่าจริงมั้ยเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยยังไม่ละหมาดเลยบางคนน่ะฝันเปียกแล้วบรรลุศาสนภาวะแล้วไม่ละหมาดไม่ละหมาดทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าอัลลอฮ์จะทรงสอบถามการละหมาดเราเป็นเรื่องแรกก็ไม่ละหมาดกันนะแต่เราจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะเราเป็นมุมินคุณลักษณะในข้อนี้เรามีวะยุกีมูนัศอลาตะวะมิมมารซะกอนาฮุมยุนฟิกูนและจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพมาให้พวกเขาเหล่านั้นยุมฟิกูนเราก็จ่ายมันไปตอนนี้เรายังไม่ได้เกี่ยวข้าวเราทำนากันนะของ15ของ14ของ20ของ19เนี่ยนั่นละเวิร์งตรงเนี้ยทำนากันหมดอะทำนาหมดในท่านพี่น้องที่รักครับจงอะไรนะจงขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะเราจะทำนาน้อยเราจะทำนามากเรายังมีโอกาสได้ปฏิบัติศาสนกิจอีกหนึ่งข้อนั่นคือเรื่อง ซะกาตและซะกาตข้าวนะท่านพี่น้องที่รักครับวันไหนคือวันออกซะกาตผมไม่เอาซะกาตทองมาคุยนะเพราะเราไม่มีทองเก็บอะไรเยอะขนาดนั้นหรือใครมีนะฮัจญะห์มีกี่บาท10บาทบอกได้ฮะผมไม่ยืมหรอกครับอยากรู้เฉยเรามีโอกาสในการทำนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเราให้เราได้มีโอกาสได้จ่ายซะกาตอัลลอฮฺอักบัรเราได้มีโอกาสได้ทำรุกลอิสลามอีกหนึ่งข้อซึ่งบางคนก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทำนะครับคนที่ทำนาอย่างพวกเราทุกคนมีโอกาสในการที่จะจ่ายซะกาตมีโอกาสที่จะจ่ายซะกาตเอาท่านพี่น้องทำนาหนึ่งไร่ทำนาหนึ่งไร่ใช่ไหมทำนาหนึ่งไร่ท่านพี่น้องได้ข้าวเกวียนหนึ่งท่านพี่น้องต้องออกซะกาตไหมออกไหมครับออกไหมออกกี่ถังออกกี่ถังนี่เอาน้อยสุดเลยนะเนี่ยซึ่งในความเป็นจริงพวกเราไม่มีหรอกทำนาไร่หนึ่งอะอย่างน้อยๆเนี่ย20 30ไร่คือเราทำนาหนึ่งไร่ท่านพี่น้องถ้าเกี่ยวนะท่านพี่น้องก็ต้องออก5ถังซึ่งตอนนี้ถังเท่าไหร่บังมุฮัมมัดดีว่าตอนนี้ถังละเท่าไหร่เกวียนละเท่าไหร่5,000 เองเหรอ 7,500 โอ้นึกว่า 5,000 ตอนนี้ 7,500 เพราะข้าวยังไม่ออกเดี๋ยวเวลาข้าวเรามันสาจะออกจะออกดีก็เหลือ 5,500 นะไอ้มันต้องไปดีดหูรัฐบาลนะ เวลาเราทำนานะทำนา1ไร่เราได้1เกวียนถ้าพี่น้องออกกี่ถังออก5ถัง5ถังถ้าพี่น้องคิดไปเอาตัวกลมๆเอาสมมุติให้เกวียนละ 8,00085เท่าไหร่85อะไรนะ40 85 40ออก400เองออก400บาทเองตะเกียงละ 8,000 นะนะออก400บาท 8,000 ออก400บาท400บาทเอาไปให้ใครคนยากคนจนเรายังมีโอกาสได้ทำจะทำมากทำน้อยนี่อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกกับเราในอัลกุรอานสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับพวกท่านทั้งหลายจงยุมฟีกูนจ่ายไปซะกาตที่อัลลอฮ์ได้ให้ริสกีปัจจัยยังชีพกับเรามาจ่ายไปวัลลซีนายูมินูนบิมาอุนซิลอิลัยกะวะมาอุนซิลมินกับลิกและในขณะเดียวกันบรรดาผู้ที่ซึ่งอามานูศรัทธาด้วยกับสิ่งที่ถูกประทานลงมาสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้าเราคืออะไรคัมภีร์คัมภีร์ตอรอตคัมภีร์อินจีลคัมภีร์ซะบูรท่านพี่น้องเคยเห็นไหม3คัมภีร์ที่ว่าเนี่ยเคยเห็นไหมหน้าตามันเป็นยังไงการอ่านเป็นยังไงมีใครมาสอนหรือเปล่าคัมภีร์ตอรอตอินจีลซะบูรเราจะต้องเราไม่เห็นก็จริงเราไม่เคยอ่านก็จริงแต่ต้องศรัทธาไหมต้องศรัทธาครับเพราะมันคืออะไรมันคือคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันแต่คัมภีร์อัลกุรอานคือเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานมาให้กับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ศรัทธาไปตามนั้นคัมภีร์ที่มาก่อนหน้าอัลกุรอานศรัทธามั้ยศรัทธาวะมาอุนซิลมินกับลิกที่มาก่อนหน้าเรากี่คัมภีร์3คัมภีร์ศรัทธาอีมานหมดเลยนะเพราะการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์เนี่ยมันคือสิ่งที่มีความจำเป็นกับคนที่เป็นมุมินอย่างพวกเราทุกๆคนเพราะมันอยู่ในรุกลอีมานที่พวกเรานั้นจะต้องศรัทธาวะบิลอาคิเราะติฮุมยูกัยนูนและในวันอาคิเราะห์เนี่ยพวกท่านพี่น้องเราเชื่อมั่นไหมเชื่อมั่นไหมเชื่อสิครับคนที่เป็นมุมินต้องเชื่อมั่นต้องมั่นใจมั่นคงแน่วแน่ว่าอาคิเราะห์นี่เป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เราจะต้องไปพำนักอาศัยอยู่ในมันในวันดังกล่าวที่อัลลอฮ์สร้างให้เรามามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์ต้องการให้เรามาสะสมเสบียงทำคุณงามความดีเพื่อที่เราจะได้ไปอยู่ในอาคิเราะห์เพราะในโลกอาคิเราะห์ท่านพี่น้องมั่นใจไหมครับแน่วแน่ไหมว่าอาคิเราะห์จะต้องมีหรืออะไรนะ50-50ไม่ใช่คนที่เป็นมุมินคืออะไรต้องเชื่อมันแบบ 100% ว่าวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์จะเรียกวันอะไรก็แล้วแต่เป็นวันที่พวกเราทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนที่เป็นที่คนที่เป็นคนดีแน่นอนที่สุดก็จะได้รับรางวัลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการตอบแทนเพราะฉะนั้น ให้เราคิดทบทวนนะคิดทบทวนว่าในตัวของเราเองถ้าพี่น้องไม่ต้องไปทบทวนใครนะถามตัวของเราเองในตัวของเราเนี่ยมีคุณลักษณะของความเป็นมุมินผู้ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยขนาดไหนอันนี้เป็นประเด็นที่พูดคุยกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องต้องหาตัวเองให้เจอนะหาตัวเองให้เจอคืออะไรหาตัวเองให้เจอว่าความเป็นมุมินในหัวใจของท่านพี่น้องเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนถ้าท่านพี่น้องมีเรื่องหนึ่งแล้วอาจสมมติในซูเราะห์ในซูเราะห์อัลมุมินูนนะเวลาที่เราละหมาดท่านพี่น้องมีความคุชัวมั้ยอันนี้ก็คือคุณลักษณะหนึ่งนะเวลาท่านพี่น้องละหมาดอ่ะคุชัวมั้ยละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยไม่ต้องละหมาดอะไรเอาละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยพี่น้องคุชัวมั้ยคําว่าคุชัวคืออะไรนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยถ้าท่านพี่น้องมีความกุชัวมีความนอบน้อมใจมุ่งมั่นอัซัมอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาใจไม่วอกแวกเลยฝนจะตกฟ้าจะร้องลมจะมาไม่วอกแวกเลยใจมุ่งมั่นอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยขนาดนั้นไหมล่ะซึ่งในความเป็นจริงท่านพี่น้องที่รักครับผมบางทีก็เป็นละหมาดอยู่กอดอกอยู่ใจไปอยู่ปลายนางั้นใจไปอยู่นู่นบ้างใจไปอยู่นี่บ้างมีไหมมีเปล่ามีกำลังจะบอกท่านพี่น้องเป็นมาลูมาตอีกข้อหนึ่งก่อนที่จะทิ้งท้าย ท่านพี่น้องจำเอาไว้นะช่วงเวลาที่เราละหมาดมันจะมีชัยตอนอยู่ตัวหนึ่งนะมันจะมีชัยตอนอยู่ตัวหนึ่งมันจะมาทำหน้าที่ของมันแล้วท่านพี่น้องจำชื่อมันไว้ให้ดีนะชัยตอนตัวเนี้ยหน้าที่ของมันคืออะไรมารบกวนมาป่วนไหนคนละหมาดนะมาป่วนคนละหมาดชื่อว่าอะไรจำชื่อได้ไหมถ้าจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะบอกชื่อแล้วก็ใครอย่าพิเรนเอาไปตั้งชื่อนะใครมีลงมีหลานจะเอาชื่อนี้ไปตั้งชื่อเฮ้ยชื่อมันแปลกดีว่าคอนซับถ้าไม่ต้องจำเอาไว้เลยชัยตันตัวที่ว่าเนี่ยชอบจะมาป่วนในเวลาละหมาดของเราไม่ว่าจะเป็นละหมาดซุนนะห์ละหมาดฟัรดูไอ้ตัวที่ว่าเนี่ยจะมาป่วนเราชื่อคอนไหนเราเรียกสิคอนซับตัวคอนูนไซบาคอนซับนะจำชื่อได้ยังไอ้ชัยตันตัวเนี่ยมันจะมาป่วนเรามันจะมาป่วนเราตอนที่เราละหมาดนะเดี๋ยวจะโดนดุละนะเดี๋ยวจะโดนดุละนะเดี๋ยวจะโดนดุละนะชื่อคอนซับจำไว้เลยนะชื่อคอนซับคอนซับในเวลาเราละหมาดนะท่านพี่น้องมันจะมาป่วนเรามันมาป่วนเราเวลามันมาเนี่ยท่านพี่น้องทำยังไงที่จะไล่มันหรือเวลามันมาป่วนเราแล้วชิ้วชิ้วชิ้วไม่ใช่นะเวลามันมาป่วนเราท่านพี่น้องที่รักครับกล่าวว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมแล้วหลังจากนั้นท่านพี่น้องเอ็นซ้ายนิดนึงเคยเอ็นซ้ายไหมอย่างเงี้ยหันซ้ายไปนิดนึงแล้วก็ถมน้ำลาย3ครั้งเคยเจอไหมตัวเนี้ยมันมีทุกคนแหละบางทีมันก็มาป่วนผมก็มีตัวของผมอยู่ตัวหนึ่งไอ้ตัวคอนซับเนี่ยมันคือหน้าที่มันท่านพี่น้องเวลาท่านพี่น้องละหมาดเคยเจอไม่ไหลตัวเนี่ยมาเนี่ยแล้วท่านพี่น้องทำยังไงท่านพี่น้องอย่าปล่อยผ่านครับถ้าท่านพี่น้องปล่อยผ่านไม่ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ป่วนอยู่นั่นแหละมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเรื่องเนี้ย บรรดาซอฮาบะห์ได้มาถามท่านนบีครับฉันเนี่ยเวลาละหมาดไปเนี่ยมันมีไอ้ตัวเนี่ยมาป่วนฉันเลยนบีบอกอ๋อไอ้ตัวที่มาป่วนมันคือชัยฏอนชื่อคอนซับนบีก็บอกวิธีการไกฟียะห์ในการที่จะแก้ไขถ้าไอ้ตัวนี้มันมาเนี่ยมันจะได้มาทำละหมาดของเราจากที่ว่าเราละหมาดอยู่นี่เนี่ยอ่านซูเราะห์อ่านฟาติฮะห์มันจะได้มาป่วนเราเวลามันมาป่วนเราท่านพี่น้องใจของเราไปกับมันไหมไปเวลาไปมันเสร็จเรียบร้อยก็อย่างที่บอกกับท่านพี่น้องไปหนึ่งอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมสองเบนหน้าซ้ายหน้าเราเนี่ยเบนซ้ายไปนิดหนึ่งแล้วก็ถมน้ำลายไป3ครั้งหลังจากที่นบีแนะนำแบบนี้ซอฮาบะห์ท่านนั้นก็เอาไปทำตาม เวลาไปทำตามเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหลังจากนั้นท่านพี่น้องไอตัวที่ชื่อคอนดับเนี่ยไม่เคยมาป่วนไม่เคยมาป้วนเปลี่ยนไม่เคยมาทำลายไม่เคยมาทำลายสมาธิของบรรดาสวาบาท่านนั้นจำชื่อไม่ได้และชื่ออะไรไม่รู้เราก็เอาตรงเนี้ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราอย่างน้อยๆเราจำชื่อมันไว้ได้แล้วคอนดับนี่นบีสอนให้เราได้รู้เพราะนั้นวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธามันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องคิดแบบผู้ศรัทธาต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดต้องเช็คอยู่ตลอดว่าพรุ่งนี้เราจะไปกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพเช่นไรขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราทุกๆคนได้เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นผู้ที่ศรัทธาเป็นมุมินมุตตะกีนอย่างครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์นะครับขอให้พวกเราทุกๆคนได้เรียนรู้อัลอิสลามอย่าเบื่อหน่ายกับการเรียนศาสนาอย่าเบื่อหน่ายกับการฟังศาสนาเพราะการฟังศาสนาเรากำลังอยู่ในความเมตตาของอัลเลาะห์เรากำลังอยู่ในความปกปักรักษาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องในค่ำคืนนี้หวังเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่เราพูดคุยกันคงจะได้รับความบารอกัตความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการตอบแทนนะครับท่านพี่น้องมีคำถามอะไรสอบถามไหมครับมีอะไรเลี้ยงไหมครับหลังจากนี้บังมูฮัมหมัดไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีท่านพี่น้องมีอะไรสอบถามไหมครับถ้าไม่มีอะไรสอบถามท่านพี่น้องก็อยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องแบบนี้นะตรงไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีการเรียนการสอนเรื่องศาสนาท่านพี่น้องตามไปฟังนะครับถึงแม้ว่า การตามไปฟังมันจะ ทำให้เรานั้นเหนื่อยล้าบ้างนะครับแต่มันก็มีรางวัลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการตอบแทนขอให้พวกเราอดทนขอให้พวกเราได้ยึดมั่นขอให้พวกเรานั้นอย่าท้อถอยกับการทำคุณงามความดีเพราะชีวิตมนุษย์ของคนที่เป็นมุมินเราจะได้พักผ่อนเราจะได้พักผ่อนนะหลังจากเนี้ยชีวิตของเราเนี่ยเราจะได้พักผ่อนหลังจากที่กลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้พักผ่อนหรือเราจะไปเจอสิ่งที่มันร้ายแรงมากกว่าตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าอยู่ในโลกดุนยาเรามีคุณลักษณะของความเป็นผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนแน่นอนที่สุดชีวิตหลังความตายของเราก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายดายสำหรับเราเราก็จะได้พักผ่อนเท่านั้นเองเพราะนั้นดุน
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนโตสุกีบุญเลิศโตสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีมุฮัมมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะใภ้คอเตบครูอับดุลมานะป้อมขุนพรมจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 9:00 นณมัสยิดดารุนฮัสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีมูรีนวันแอลอฮัจญีมูรีนวันแอลออายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 11:00 นณมัสยิดอันอิสติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร086-396-3838 086-396-3838คุณลิต้าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณพิไลลักษ์หรือคุณลีนไลลาคุณพิไลลักษ์หรือคุณลีนไลลาอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 9:00 นณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21จังหวัดสมุทรปราการ
2: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รับชมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของวิธีทานวิธีธรรมหรือวิธีการของอิสลาม จากครูบาอาจารย์หลากหลายวิทยากรมากมายจากผู้ให้ความรู้กับพี่น้องในทุกๆช่วงเวลาเกือบตลอด24ชั่วโมงนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราหรือทีมงานต้องการให้ความรู้ได้เข้าถึงพี่น้องในทุกช่วงเวลาแล้วก็ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับมันอาจจะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับเราแต่มันอาจจะสร้างประโยชน์ให้กับพ่อเราให้กับมะเราหรือบางทีอาจจะทำให้หลานเราหรือคนป่วยคนพิการที่เขาไม่มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาก็ได้ศึกษาในขณะที่อาจจะเป็นช่วงเวลาของเขาในขณะที่อยู่บ้านคนเดียวเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมแก้เหงานะครับเพื่อจะทำให้ผลบุญมันเพิ่มขึ้นฉะนั้นพี่น้องที่อยากจะสนับสนุนช่องทางของวิทยุเสียงอิสลามนะครับในการดูแลในการรักษาคลื่นสัญญาณรวมไปถึงบำรุงรักษาเครื่องทรงที่มีกันหลายจุดแล้วก็บางจุดก็ซ่อมแซมด้วยกับอายุการใช้งานด้วยกับฟ้ากับฝนนะครับที่ต้องซ่อมแซมตลอดเนี่ยพี่น้องก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการบริจาคนะครับผ่านทั้งช่องทางของธนาคารช่องทางของวิทยากรนะครับหรือทีมงานนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงที่อาจจะมีสายสดเข้ามาพี่น้องก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งจากการโทรเข้าไปให้กำลังใจด้วยกันเราคือสิ่งที่ทีมงานต้องการฉะนั้นพี่น้องที่มีจิตในการที่จะร่วมกันบริจาคก็เชิญพี่น้องร่วมกันบริจาคเพื่อให้ช่องวิทยุเสียงอิสลามได้ทำหน้าที่ต่อไปนะครับทุกๆรอมฎอนต่อไปในทุกๆการเสียชีวิตของพี่น้องเพื่อเป็นกระบอกเสียงแจ้งเวลาการเจ็บการป่วยหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้อัลอิสลามก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับกับวิทยุสายอิสลามครับเป็นส่วนหนึ่งกับเราอินชาอัลลอฮ์ครับวะบิลลาฮ์ตอฟีกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านดูอาของศรัทธาชนนะครับวันนี้เป็นดูอาที่เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากฟิตนะห์ฟิตนะห์นี่แปลได้เยอะความวุ่นวายนะความสับสนการทดสอบบางคนแปลว่ากาลียุคนะครับมันแทนด้วยแทนความหมายด้วยกับภาษาไทยคำเดียวไม่ได้แต่ว่าฟิตนะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการทดสอบแบบหนึ่งนะครับสภาพที่เราไม่ทราบว่าอันไหนคือความผิดความถูกสิ่งถูกต้องสิ่งผิดหลงทางต่างๆมากมายสิ่งเหล่านั้นคือฟิตนะห์ดูอาบทนี้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากฟิตนะห์ตรงนั้นนะครับดูอาบทนี้เนี่ยเป็นดูอาของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าท่านอิบนุอบีมุลัยกะห์ชื่อจริงชื่อว่าอับดุลลอฮ์นะครับที่มาของดูอาบทนี้เนี่ยเป็นดูอาเขาจะว่าเป็นตอนที่สองต่อเนื่องกันมาท่านนบีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าในวันกิยามะห์ท่านไปอยู่ที่บ่อน้ำเกาซัดนะครับแล้วก็เรียกอุมมะห์ของท่านปรากฏว่าอุมมะห์บางคนของท่านเนี่ยเดินถอยไปไม่ได้มาหาท่านนบีไม่ได้มาดื่มน้ำที่บ่อน้ำเกาซัดนะครับเพราะว่าคนเหล่านั้นหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยออกจากอิสลามหลงทางกลับไปสู่ฟิตนะห์ท่านนบีเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังแล้วซอฮาบะห์คือท่านอิบนุอบีมุลัยกะห์ก็เลยขอดุอาต่ออัลเลาะห์คุ้มครองขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์อย่าให้ตัวเองนะครับเป็นหนึ่งจากคนเหล่านั้นอย่าให้กลับไปสู่การหลงทางอันนี้เป็นช่วงที่2ของดุอาช่วงแรกนะครับผม

ลับไปสู่สภาพเดิมที่เราเคยเป็นดุอาที่นำเสนอในวันนี้นะครับเป็นท่อนที่สองนะมีว่าอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนาแน่แท้เรานี้นาอูซุบิกาขอความคุ้มครองจากพระองค์อันนัฟตานาอันดีนีนาอย่าให้เรานั้นตกอยู่ในฟิตนะนะครับในความในการทดสอบในความสับสนวุ่นวายนะอันดีนีนาจากศาสนาของเรานะทวนตัวบทดุอาก่อนนะครับหลังจากนั้นมาดูในส่วนของคำอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็แง่คิดที่ได้จากดุอานะเหตุการณ์ตรงนี้ทั้งหะดีษแล้วก็ดุอาที่ซอฮาบะห์ท่านนี้ขอเนี่ยอยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมนะครับเป็นหะดีษอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนาแน่แท้เรานี้นาอูซุบิกาขอความคุ้มครองจากพระองค์ครับอันนัฟตานาอันดีนีนาขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากฟิตนะที่จะเกิดขึ้นในศาสนาของเราอะไรคือฟิตนะนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันผมทวนดูอาบทนี้ครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาดูในส่วนของคำอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็แง่คิดดูอาบทนี้นะครับเป็นดูอาของซอฮาบะนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เล่ามาเนี่ยนะครับเป็นหะดีษอยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนาแน่แท้เรานี้นาอูซุบิกาขอความคุ้มครองจากพระองค์อันนัฟตานะนะให้รอดพ้นจากฟิตนะอันดีนีนานะครับที่มันจะเกิดขึ้นในศาสนาของเรานะมาดูในส่วนของแง่คิดคำว่าฟิตนะเนี่ยเป็นคำที่เขาเรียกว่าถูกกล่าวถึงมากทั้งในกุรอานด้วยทั้งในหะดีษด้วยนะครับเช่นอัลเลาะห์บอกว่าฟาฟตันนากะฟุตูนานะอัลเลาะห์ทดสอบฟิตนะแปลว่าความสับสนวุ่นวายก็ได้แปลว่าการทดสอบก็ได้นะครับวะละนับลูวะกุมพระองค์จะทดสอบครับบิชาริวัตคอยด้วยกับความชั่วนะและก็ความดีทดสอบนี่ก็คือความหมายของฟิตนะเหมือนกันนะครับหรือว่าคนที่สร้างความสับสนวุ่นวายฟิตนะเมื่อกี้ความหมายหนึ่งแปลว่าการทดสอบนะอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าคนที่เขาเรียกว่าสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคมเช่นสร้างความแตกแยกคนก็ดีกันอยู่สร้างกระแสข่าวขึ้นมาให้คนก็เกลียดกันสร้างข่าวลือขึ้นมาสร้างฟิตนะขึ้นมาในความหมายนี้เราต้องระวังนะครับในยะกุรอานเราตรัสไว้ว่าอินนันนาดีนะฟาตานุนมุมินินนะวันมุมินาตใครก็แล้วแต่ทำไมเอ่ยที่สร้างฟิตนะให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ศรัทธานะครับท่านมุมินีนวันมุมินาตผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ชายแล้วก็ผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงทำไมเอ่ยซุมมะลัมยะตูบูหลังจากสร้างฟิตนะให้เกิดความแตกแยกในสังคมแล้วซุมมะลัมยะตูบูเขาก็ไม่ได้ตอบะไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวฟะละฮุมอาดาบุญญะฮันนัมสิ่งที่เขาจะได้รับคืออาดาบุญญะฮันนัมการลงโทษจากนรกญะฮันนัมพี่น้องสังเกตในสังคมมันจะมีคนประเภทหนึ่งเช่นเห็นคนก็ดีกันไม่ได้นะหรือว่าเวลาพูดถึงสิ่งดีๆแล้วเนี่ยมันไม่อร่อยปากมันต้องมีข้อเสียมีข้อดินทาจุดประเด็นให้คนเขาเรียกว่าไม่ชอบขี้หน้ากันนะไม่ไว้วางใจกันสร้างความหวาดระแวงให้เกิดขึ้นคนเหล่านี้กุรอานบอกว่านะครับบุคคลที่สร้างฟิตนะห์ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ศรัทธาเนี่ยซุมมะลัมยะตูบูหลังจากนั้นก็ไม่ได้ตอบะนะในสิ่งที่ตัวเองกระทำไปทำไมเอ่ยฟะละฮุมอาซาบุญะฮันนัมคนเหล่านี้จะได้รับการลงโทษในนรกยะฮันนัมนี่ก็คือเกลืออีกความหมายหนึ่งคำว่าฟิตนะห์นะครับต้องหลีกห่างนะถ้าเรากลับมาดูที่ดุอาบทนี้ท่านอิบนุอบีมูลากะห์ขอความคุ้มครองให้รอดพ้นจากฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในศาสนานะครับในหะดีษบางบทอธิบายว่าในการอธิบายหะดีษอธิบายว่าฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในศาสนาก็คือการออกจากศาสนาเพราะตอนท่านนบีตายเนี่ยมีอาหรับบางเผ่านะปฏิเสธการจ่ายซะกาตละหมาดอยู่คือสมัยท่านนบีเนี่ยมีการละหมาดมีการทำนู่นทำนี่แล้วก็มีการจ่ายซะกาตปรากฏว่าท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอาหรับบางเผ่าตีตัวออกห่างยังละหมาดอยู่แต่ว่าทำไมเอ่ยไม่จ่ายซะกาตอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน

ครับคนก็มองกันยังไงดีนะครับซอฮาบะห์มองว่าจะทำไงจะทำสงครามได้ไหมในเมื่อเขาจะเป็นมุสลิมอยู่เขายังละหมาดอยู่นะแต่ว่าจุดยืนของท่านอบูบักรบอกว่าคนที่แยกระหว่างละหมาดกับซะกาตคนเหล่านี้เราต้องญิฮาดนี่เป็นจุดยืนของท่านอบูบักรนะครับอบูบักรซิดดิกคราวนี้เมื่อกลับมาดูความหมายฟิตนะห์ของบางอย่างเนี่ยนะครับที่อยู่ใกล้ตัวเองเนี่ยเป็นฟิตนะห์ในกุรอานบอกว่าอินนามาอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะห์ทรัพย์สินของพวกท่านของผมด้วยของพี่น้องด้วยนะครับวะเอาลาดุกุมแล้วก็ลูกหลานฟิตนะห์มันเป็นฟิตนะห์มันเป็นการทดสอบมันเป็นความวุ่นวายยังไงล่ะแปลว่าเราไม่สมควรมีทรัพย์สินไม่ต้องประกอบอาชีพหรือว่าเราไม่สมควรแต่งงานจะได้ไม่ต้องมีลูกหลานอะไรคือความหมายของคำว่าสิ่งที่บอกว่าทั้งทรัพย์สินแล้วก็ลูกหลานเป็นฟิตนะห์ตัวทรัพย์สินพี่น้องไม่ได้มีความผิดตัวแบงค์ตัวทองตัวเงินที่มีไม่ได้มีความผิดแต่ผิดไม่ผิดอยู่ที่วิธีการจัดการเงินในตัวมันไม่ได้มีแง่ดีแง่เลวนะครับอยู่ที่ว่าใช้ยังไงไอการจัดการนี่แหละจะบอกว่าทรัพย์สินตัวนี้เป็นฟิตนะห์ไหมถ้าเกินนิสอบถึงเกณฑ์ที่จะจ่ายซะกาตถ้าไม่จ่ายแบบนี้จัดการไม่ถูกต้องเป็นฟิตนะห์นะทรัพย์สินที่มีนำไปสู่การสะสมแล้วก็ตะกับบดโอ้อวดกันการจัดการไม่ถูกต้องตรงนี้แหละเป็นฟิตนะห์แต่บางคนเขามีทรัพย์สินเยอะกว่าอีกมีมากกว่าอีกพี่น้องแต่ทรัพย์สินไม่ได้นำฟิตนะห์มาสู่เขาถึงเวลาบริจาคถึงเวลาซะกาตซะกาตเนี่ยเป็นทานภาคบังคับไม่พอยังมีซอดาเกาะห์ภาคสมัครใจนะคนบางคนถือว่าการที่มีทรัพย์สินเยอะเป็นข้อได้เปรียบสามารถทำความดีได้เยอะกว่าบริจาคได้ทำกุศลทานได้สร้างสาธารณกุศลได้คนแบบนี้ก็มีเยอะในสังคมฉะนั้นตัวทรัพย์สินเนี่ยนะครับไม่ใช่ฟิตนะห์แต่ว่าวิธีกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินนี่แหละถ้าไม่ถูกต้องมันจะเป็นฟิตนะห์อีกประเด็นนึงก็อ่านบอกว่าเอาลาดุกุมนะครับฟิตนะห์อีกประการหนึ่งก็คือลูกหลานแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามแต่งงานห้ามมีลูกถ้าฟิตนะห์ถ้าลูกมาเป็นฟิตนะห์ทั้งหมดจะแต่งงานทำไมให้เป็นฟิตนะห์การอบรมเลี้ยงดูต่างหากลูกบางคนกลายเป็นลูกติดซ้อนแล้วตายไปแล้วอยู่ในกุโบผลละบุญยังมาถึงดูอายังมาถึงแต่ว่าลูกบางคนพี่น้องนะตัวเองหลงไม่พอทำพ่อแม่หลงด้วยชักความชั่วร้ายมาถูสังคมมาสู่ซอยบ้านมาสู่ญาตินะครับขโมยของบ้างปล้นบ้างสร้างหนี้สินบ้างติดยาเอายามาขายอีกการเลี้ยงดูลูกหลานเนี่ยพี่น้องถ้าทำไม่ถูกมันจะเป็นฟิตนะห์ฉะนั้นนะครับในดูอาบทนี้สิ่งที่เราได้ก็คือว่ามุมมองของซอฮาบะห์กลัวฟิตนะห์จะเกิดขึ้นในศาสนากลัวจะกลับไปสู่การหลงทางกลับไปสู่ความเป็นญาฮิลียะห์ยุคสมัยที่อิสลามยังไม่มาคนอยู่ในสภาพที่มืดบอดนะยังฆ่ากันแก่แค้นกันฆ่าลูกตัวเองมีการซินาแพร่หลายสภาพเหล่านั้นพอมาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับย้อนกลับไปดูไม่อยากจะกลับไปสู่สภาพนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอความคุ้มครองด้วยกับดุอาบทนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมทวนดุอาบทนี้อีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยบันทึกอยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมท่านนบีเล่าให้ฟังว่าในวันกิยามะห์ท่านนบีอยู่ที่บ่อน้ำกาวซัดนะครับแล้วก็เรียกอุมมะห์ของท่านปรากฏว่าอุมมะห์บางส่วนเนี่ยไม่ได้มาหาท่านไม่ได้มาดื่มน้ำกาวซัดแต่ว่าเดินถอยออกไปนะก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยตอนที่ท่านนบีอยู่เป็นผู้ศรัทธาพอนบีจากไปแล้วปฏิเสธการศรัทธาตกศาสนากลับไปสู่ความหลงทางพอซาบะตรงนั้นคือท่านอิบนุอบีมุลัยกะได้ยินเหตุการณ์ตรงนี้ก็เลยขอดุอาต่อเลยนะครับดุอาที่ผมนำเสนอในวันนี้เป็นท่อนที่สองนะท่อนแรกขอว่าอัลลอฮุมะอินนานะอูซุบิกะอันนักจีอาอัลละอักอบินาขอความคุ้มครองอย่าให้เรากลับไปอยู่ในสภาพที่เคยเป็นวันนี้ที่นำเสนอเป็นท่อนที่สองครับอัลลอฮุมะอินนานะอูซุบิกะโออัลลอฮเราขอความคุ้มครองจากพระองค์อันนัฟตานาอันดีนีนาให้รอดพ้นจากฟิตนะห์ที่จะเกิดขึ้นในศาสนาวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนโตสุกีบุญเลิศโตสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีมุฮัมมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะใภ้คอเตบครูอับดุลมานะป้อมขุนพรมจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนฮัสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูรีนวันแอลอฮัจญีมูรีนวันแอลออายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์สุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร0863963838 0863963838คุณลิต้าอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณพิไลลักษ์หรือคุณลีนไลลาคุณพิไลลักษ์หรือคุณลีนไลลาอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21จังหวัดสมุทรปราการ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: إلا متاع
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเองลอสุบฮานะฮุวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกับบทเรียนอัลฟิกอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้สำหรับสาระประเด็นที่จะนำเรียนกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นบทเรียนใหม่นะครับในหน้าที่38นะครับพี่น้องหรือนักเรียนที่นะครับมีหนังสือมีหลักสูตรอยู่ในมือแล้วนะครับลองเปิดดูหน้าที่38นะครับบทเรียนที่10นะครับบทที่9เราจบมาเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่จำเป็นจะต้องอาบน้ำละหมาดนะครับผมสรุปให้พี่น้องฟังไปตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วว่าในเนื้อหาในหลักสูตรของเราเนี่ยนะครับกล่าวไว้เพียงแค่2เรื่องเท่านั้นก็คือเรื่องของการละหมาดกับการตะวาฟจะละหมาดจะตะวาฟต้องมีนะละหมาดให้เรียบร้อยเสียก่อนส่วนกรณีอื่นๆนะครับมันเป็นประเด็นความขัดแย้งในหมู่นักวิชาการแล้วก็เลยละเอาไว้แล้วก็จะพูดถึงนะครับในระหว่างคำอธิบายนะครับที่เอา2ประเด็นก็เพราะว่าได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการนะครับอย่างทั่วถึงเลยไม่มีใครแย้งหรือไม่มีใครไม่เห็นด้วยกับ2ข้อนี้นะครับ2กรณีนี้สำหรับบทเรียนที่10นะครับบทเรียนใหม่ในวันนี้นะครับผู้เรียบเรียงได้เริ่มต้นไว้ว่านะครับเรื่องวาระที่ส่งเสริมให้อาบน้ำละหมาดหมายความว่าต่อไปนี้นะครับในบทเรียนที่10เนี่ยเราจะคุยกันเราจะเรียนไปด้วยกันในกรณีที่เป็นกรณีที่สมควรจะต้องอาบน้ำละหมาดก็คือส่งเสริมแต่ว่าไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้บังคับไม่ได้เข้มงวดศาสนาใช้ศาสนาแนะนะครับแต่ว่าไม่ได้บังคับจำเป็นจะต้องกระทำเพียงแต่แนะว่าน่าจะทำนะสมควรจะต้องทำนะศาสนาเห็นชอบให้ปฏิบัติที่เราเรียกว่าเป็นสุนัตก็ได้เป็นมันดูบก็ได้มุสตาฮับก็ได้นะครับเป็นสุนัตก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำแล้วจะได้รับผลบุญตอบแทนถ้าเราไม่ทำศาสนาก็ไม่ได้ตำหนิไม่ได้ขาดคั้นจะต้องเอาเรื่องเอาราวกับเราเปล่านะครับหรือว่าเป็นมันดูบก็คือสิ่งที่ศาสนาเห็นควรว่าจะต้องปฏิบัติส่งเสริมให้ปฏิบัติหรือเราจะเรียกว่าเป็นมุสตะฮับก็คือเป็นสิ่งที่ชอบโดยหลักการของศาสนาศาสนาไม่ถึงกับต้องบังคับจำเป็นจะต้องกระทำถ้าไม่ทำจะถูกลงโทษ1 2 3แบบนี้เปล่าอันนี้คือเป็นกรณีที่เรียกว่าส่งเสริมนะครับให้เราปฏิบัตินะครับมีความดีที่จะสมนาคุณตอบแทนให้แต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ผลบุญนะแต่ว่าศาสนาก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาความผิดอะไรกับเรานะผู้เรียบเรียงเขียนไว้ว่า วาระที่ส่งเสริมให้ผู้ศรัทธาอาบน้ำละหมาดเนี่ยมีหลายประเด็นด้วยกันครับบอกว่ามีดังต่อไปนี้10.1 นะครับ 10.1 ก็คือข้อที่1เนี่ยแหละครับศาสนาส่งเสริมให้อาบน้ำละหมาดขณะที่จะทำการรำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าขณะที่เราจะกล่าวซิกรุลลอฮ์ทุกกรณีเลยนะครับกล่าวซิกรุลลอฮ์ทุกกรณีสมควรหรือถ้าเป็นไปได้ก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราจะกล่าวนะครับพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือบทซิกรุลลอฮ์ใดก็แล้วแต่ในสภาพที่เรามีน้ำละหมาดอยู่ด้วยอันนี้เป็นมุสตะฮับหรือเป็นซุนนะห์นะครับเป็นมันดูบสมควรจะเป็นแบบนี้สมควรจะทำแบบนี้อนุญาตนะครับถือว่าไม่ใช่ความผิดถ้าเราจะกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ในสภาพที่เราไม่มีน้ำละหมาดแต่ถามว่าแบบไหนดีกว่ากันกล่าวในสภาพที่เรามีน้ำละหมาดกับกล่าวในสภาพที่เราไม่มีน้ำละหมาดไม่ต้องจบนอกนะครับแต่ศีลสาก็รู้ว่ากล่าวหรือบทกล่าวบทดิกรุลลอฮ์หรืออ่านอัลกุรอานก็ดีได้ก็แล้วแต่ถ้าทำในสภาพที่เรามีนละหมาดอยู่เนี่ยถือเป็นสิ่งที่อะไรที่อัฟดอลและก็ประเสริฐกว่ามีผลบุญมากกว่าและดูหลักฐานนะครับเป็นรายงานนะครับของท่านมุฮาจิรอิบินกุมฟุดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าครั้งหนึ่งนะครับเขาได้กล่าวสลามทักทายกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเล่าเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองและก็มาถ่ายทอดเรื่องราวนี้นะครับให้เราฟังบอกว่ายังไงบอกว่าอันนะฮูซัลลัมอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยะตะวัดดออุบอกมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านมุฮาจิรอิบินกุมฟุดนะครับไปเจอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเข้าก็พอเจอก็เข้าไปทักทายนะครับกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวอัสสลามุอะลัยกุมสลามทักทายกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งขณะนั้นรอซูลทำอะไรอยู่ครับวะฮุวะยะตะวัดดออุกำลังอาบน้ำละหมาดอยู่เลยนะครับไปเจอเห็นรอซูลกำลังอาบน้ำละหมาดอยู่ก็เข้าก็ไปหาก็สลามเดียวนั้นเลยนะครับฟะลัมยะรุดดะอะลัยฮิแต่ปรากฏว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่รับสลามนะครับไม่ตอบสลามฟะลัมยะรุดดะอะลัยฮิไม่ตอบสลามให้ฮัตตะตะวัดดออะจนกระทั่งนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอาบน้ำละหมาดต่อไปจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยฟะรัดดะอะลัยฮิ พอเสร็จเรียบอ่านตะละมาเรียบร้อยรอซูลพึ่งจะอะไรรดอะไรพึ่งจะมารับสลามหรือมาตอบสลามของอัลมุฮาจิรอิบนกุมฟุลเพราะอะไรอ่ะเพราะตอนที่เข้าไปทีแรกเนี่ยรอซูลกำลังอ่านตะละมาอยู่มุฮาจิรไปถึงก็อัสสลามุอะลัยกุมไปสลามกับใครให้กับให้สลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรอซูลอ่านตะละมาเฉยนะครับอ่านตะละมาของท่านอยู่ปกติท่านก็ทำเรื่อยไปจนกระทั่งนะครับถึงขั้นตอนสุดท้ายล้างเท้าซ้ายเท้าขวาเท้าซ้ายเสร็จแล้วรอซูลนะครับเพิ่งจะอะไรเพิ่งจะมาตอบสลามนะครับมารับสลามของอัลมุฮาจิรอิบนกุมฟุลสถานการณ์แบบนี้นะครับสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นคนปกติเป็นคนทั่วไปสมมุติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราเราไปเจอคนคนหนึ่งเราให้สลามเขาแล้วเขาเฉยนะครับไปเจอเขาให้สลามแล้วเขาทำเป็นเฉยๆไม่ได้รับสลามกับเราการเจอสถานการณ์แบบนี้ในเบื้องต้นนะครับในวินาทีแรกๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารู้สึกอะไรสับสนขึ้นมาทันทีเลยเขาโกรธเราหรือเปล่าทำไมเราให้สลามเขาแล้วเขาไม่รับสลามของเราหรือเขาไม่ได้ยินหรือเขาอะไรยังไงแล้วมันจะเกิดเป็นคำถามเป็นความสงสัยอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างเลยเขาโกรธกับเราหรือเปล่าเขาไม่พอใจอะไรเราหรือเปล่าเราให้สลามเขาแล้วเราพูดดีกับเขาแล้วแต่เขาไม่พูดอะไรกับเราเลยเขาเฉยความรู้สึกนี้อาจจะเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เองนะครับพอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหันมารับสลามเสร็จแล้วเนี่ยความกังวลความไม่สบายใจที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านมุฮาจิรอิบนกุมฟุตในขณะนั้นนะครับก็อะไรก็เริ่มบรรเทาลงนะครับก็สบายใจขึ้นเอ๊ะนี่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโกรธอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่โกรธแล้วสิเพราะรอซูลอะไรให้สลามแล้วรับสลามแล้วตอนนี้ก็อาจจะเป็นคำถามในข้อต่อมาว่าแล้วทำไมรอซูลจริงไม่ให้สลามไม่รับสลามตั้งแต่ตอนแรกเลยตอนที่ฉันมาให้สลามยืนข้างท่านแล้วให้สลามกับท่านทำไมท่านไม่รับสลามขณะนั้นนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ชี้แจงถึงเหตุผลที่ท่านอะไรไม่ตอบสลามในขณะนั้นบอกว่ายังไงอินนะฮูลัมยัมนะนีอันอรุดดะอะลัยกะอิลลาอันนีกะริฮตุอันอัซกุรัลลอฮะอิลลาอะลาตอฮารอบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยแท้จริงเนี่ยนะลัมยัมนะนีอันอรุดดะมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยที่ฉันจะไม่รับสลามของท่านไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ฉันจะปฏิเสธที่จะไม่รับสลามของท่านอิลลามีอยู่ข้อเดียวมีอยู่เหตุผลเดียวอันนีกะริฮตุเพราะฉันเนี่ยที่ฉันไม่รับสลามขณะนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะฉันกะริฮตุฉันไม่สบายใจฉันไม่ชอบเลยฉันไม่สบายใจเลยอันอัซกุรุลลอฮ์ที่ฉันจะเอ่ยพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือกล่าวถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลาอะลาตะฮารอตินโดยในสภาพอะไรในสภาพที่ฉันเนื้อตัวไม่สะอาดหมายความว่าฉันจะกล่าวสรรพนามของอัลเลาะห์เนี่ยต้องเนื้อตัวของฉันสะอาดด้วยสะอาดแบบไหนล่ะสะอาดตามศาสนบัญญัติก็คือฉันต้องมีน้ำละหมาดให้เรียบร้อยเสียก่อนดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยเสียก่อนอ้าวโดยเหตุนี้เองนะครับ นักวิชาการเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยขนาดอะไรการรับสลามนะครับการรับสลามเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับการให้สลามเนี่ยเป็นซุนนะแต่การรับเนี่ยถือเป็นวาญิบรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลื่อนอะไรเลื่อนการอะไรเลื่อนการรับสลามซึ่งเป็นวาญิบนะครับชะลอไว้ก่อนยุติไว้ก่อนนะครับมาอะไรมากล่าวมาทำทีหลังมากล่าวทีหลังแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่เลยใช้โอกาสตรงเนี้ยที่ท่านยังไม่กล่าวสลามเนี่ยอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยซะก่อนนักวิชาการเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นประเด็นความขัดแย้งนะครับในมุมมองในความเข้าใจว่าถ้าการอาบน้ำละหมาดนะครับถ้าการอาบน้ำละหมาดเนี่ยเขาบอกว่าอนุญาตให้พูดได้อนุญาตให้คุยได้นะครับก็ต้องอะไรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องอะไรก็ต้องพูดอะไรอย่างน้อยๆต้องพูดแต่นี่ถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่อนุอะไรไม่พูดก็แสดงว่าในระหว่างการอาบน้ำละหมาดนั้นไม่อะไรไม่อนุญาตให้พูดด้วยอันนี้คือมุมมองคือความเข้าใจประเด็นหนึ่งที่นักวิชาการเขาได้จากฮะดีษบทนี้แต่สิ่งที่เป็นประเด็นเป็นสาระสำคัญของเราก็คือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ยอมรับสลามไม่กล่าวสลามตอบในขณะที่ท่านกำลังอาบน้ำละหมาดไม่เสร็จจนกระทั่งอาบน้ำละหมาดเสร็จโดยให้เหตุผลว่าเพราะว่าถ้าฉันกล่าวตอนนั้นก็แสดงว่าฉันจะต้องกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสลามนั้นโดยที่ตัวของฉันยังไม่สะอาดพอยังไม่เกี่ยงพอพี่น้องก็อาจจะนึกสงสัยอ้าวแล้วในสลามน่ะมีพระนามของอัลเลาะห์ด้วยเหรอมีสิครับตั้งแต่ประโยคแรกของข้อความเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุมีข้อความหรือมีพระนามของเราตรงไหนล่ะอัสสลามุอะลัยกุมมีพระนามของเราตรงไหนก็ตรงอัสสลามเนี่ยครับถึงแม้ว่าอัสสลามุอะลัยกุมจะเป็นประโยคดุอาก็ตามนะครับเป็นประโยคดุอาเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดานะครับแต่มีความหมายเป็นดุอาก็คือขอสันติ นะครับขอสลามเนี่ยขอสันติภาพขอสันติสุขจงมีแด่ท่านเดมีแด่พวกท่านตรงนี้นะครับนักวิชาการบอกการที่เราขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมุมมองความเข้าใจก็คือหรือสิ่งที่เราเป็นประเด็นก็คือการที่เราขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละเหมือนกับเรากำลังเรียกใครเรียกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานสันติภาพหรือสันติสุขให้กับคนที่อะไรเป็นผู้ที่ข้าพเจ้ากำลังสนทนากำลังกล่าวทักทายกับเขานี่คือ1 2คำว่าอัสสลามเองนั่นแหละคือพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินนัลลอฮะฮุวัสสลามแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอะไรทรงอัสสลามคือผู้อะไรผู้ที่ประทานสันติภาพอัสสลามจึงเป็นพระนามของอัลเลาะห์อย่างนั้นกุรอานนะวัสสลามุลมุมินุลมุฮัยมินุลอะซีซุลญับบารุลมุตะกับบิรอัสสลามุลมุมินใช่มั้ยครับอัสสลามนี่เป็นอะไรเป็นพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยฉะนั้นการที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ยอมอะไรไม่ยอมกล่าวสลามในขณะนั้นก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะอาบนละหมาดให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วก็มากล่าวสลามในโอกาสหลังในภายหลังนะอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมคำว่าสลามเองนี่นะครับอัซอนของเขาก็คือเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นลักษณะของพระองค์อยู่แล้วด้วยวะเราะห์มะตุลลอฮินี่ชัดเจนเลยนะครับมีอะไรมีพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีลัฟซุลญะลาลาอัลลอฮ์วะบะเราะกาตุนะครับบะเราะกาตุมีคำสรรพนามมีดอมิรในประโยคในตอนท้ายของประโยคซึ่งเป็นคำสรรพนามที่กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์หรือว่าอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุทั้ง2ประโยคเนี่ยแหละครับทั้งประโยคให้สลามและประโยครับสลามเป็นการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นรอซูลจึงบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรหรอกฉันไม่ได้โกรธฉันไม่ได้เคืองฉันไม่ได้ยินอะไรเปล่าได้ยินแต่ที่ยังไม่รับสลามเนี่ยไม่ใช่เพราะโกรธไม่ใช่เพราะเคืองไม่ใช่เพราะโมโหอะไรทั้งสิ้นแหละแต่เป็นเพราะอะไรฉันยังไม่อยากที่จะกล่าวสลามในขณะนั้นเพราะในสลามเนี่ยมันมีพระนามของอัลลอฮ์อยู่ฉันก็เลยต้องรีบอาบนละหมาดให้เรียบร้อยซะก่อนเพื่อที่จะได้มากล่าวพระนามของอัลลอฮ์ในบทสลามในคำสลามเนี่ยให้อะไรอย่างสมพระเกียรติของพระองค์นี่คือคำอธิบายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านบอกเอาไว้นะครับหะดีษบทดังกล่าวนี้นะครับอยู่ในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านมุฮาจิรอิบนกุมฟุซนะครับได้รายงานในบางลาฟัสนะครับในอย่างเช่นในสุนันของท่านอิหม่ามอบีดาวูดเนี่ยบอกว่าอันนะฮูอัตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยที่เกิดขึ้นนะครับเขาเดินไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าวะฮุวะยะบูลซึ่งขณะนั้นเนี่ยยะบูลท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพิ่งจะปัสสาวะเสร็จนะครับเพิ่งจะปัสสาวะเสร็จนะครับคือท่านออกไปทำธุระไปปัสสาวะนะครับเสร็จพอดีฟาซัลลัมอะลัยฮิพอไปเจอก็ถือโอกาสให้สลามทักทายกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทันทีนะครับฟะลัมยะรุดดะอะลัยฮิแต่ปรากฏว่าพอตอนให้สลามไปกับรอซูลไม่รับสลามของเขาฮัตตาตะวัดดะจนกระทั่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอาบนละหมาดมาเรียบร้อยซะก่อนรอซูลเพิ่งจะมาอะไรฟะรัดดะอะลัยฮิเพิ่งจะมาให้สลามในรีวายะห์หรือในสุนันของท่านอิหม่ามอบีดาวูดเนี่ยนะครับซุมมะตะซะรออิไลฮิโดยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชี้แจงเหตุผลก่อนฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการหนึ่งนะครับว่าเวลาเราทำอะไรออกไปแล้วมันอาจจะทำให้คนอื่นเขาไม่สบายใจเนี่ยนะครับแต่เรามีเหตุผลของเราเรามีคำอธิบายของเราในการกระทำของเราเนี่ยเราสมควรที่จะชี้แจงเหตุผลตรงนี้ให้คนอื่นเข้าใจเพื่อไม่ให้เขาเข้าใจผิดเพื่อไม่ให้เข้าใจสับสนในการกระทำของเรานะครับว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้นะเป็นต้นนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราทำอะไรสักอย่างสมมติว่าเราเคยเรียนเราเคยสอนมาว่าซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการรับประทานอาหารเนี่ยให้ใช้อะไรให้ใช้มือขวารับประทานหยิบจับใช้มือขวาแล้วเราก็สอนคนอื่นก็มือขวาแต่มาอยู่วันนึงสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุหรือกล้ามเนื้อมือของเราเนี่ยมันไม่ปกติมันไม่สามารถที่จะใช้มือด้านขวาได้หรือแขนด้านขวาได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงผิดปกติไปนะครับมันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอะไรเลยในที่สุดเราก็ต้องใช้อะไรใช้มือซ้ายหยิบจับหรือถือแก้วถืออะไรดื่มน้ำพอคนอื่นเข้ามาเห็นเนี่ยเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจนะว่าการดื่มน้ำเนี่ยที่ฉันมาดื่มน้ำมือซ้ายเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมือขวาฉันมันมีปัญหามันอะไรก็แล้วแต่อธิบายให้เข้าไปเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคนอื่นเขาก็จะเข้าใจว่าดูสิอาจารย์คนนี้ยังกินมือซ้ายเลยดูสิอิหม่ามคนนั้นยังดื่มมือซ้ายเลยเราเอาเหตุผลเอาข้อเท็จจริงไปชี้แจงไปอธิบายเขาแล้วเขาจะอะไรเขาจะเข้าใจว่าอ๋อข้อเท็จจริงความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรไอ้หลักการมันคืออะไรไม่ใช่เขาจำไอ้ของที่มันเกิดเป็นครั้งเป็นคราวแบบนี้แล้วก็ไปทึกทักว่าเป็นหลักการในศาสนาฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยเกรงว่ากลัวว่าจะเกิดปัญหาก็เลยอะไร ไรอิอตะซะรออิไลฮ์ให้เหตุผลให้คำอธิบายว่าที่ไม่สะดวกจะอธิบายจะรับสลามในขณะนั้นก็เพราะอะไรเพราะตัวท่านยังไม่มีนัลละหมาดท่านจึงไปอาบนัลละหมาดให้เรียบร้อยซะก่อนพอมีนัลละหมาดเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็รีบอะไรรีบมารับสลามของชายของอัลมุฮาจิรอิบนุกุมฟุตทันทีเราดูนิดนึงนะครับสิ่งที่เราได้รับเป็นสาระประโยชน์เป็นสาระนะครับง่ายๆจากหะดีษของท่านมุฮาจิรในเรื่องของการอาบนัลละหมาดในขณะที่เราจะกล่าวซิกรุลลอฮ์เนี่ยนะครับว่าข้อที่1ส่งเสริมให้เรารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลานะครับขณะที่มีนัลละหมาดรวมถึงการอะไรขอดุอาด้วยหมายความว่าเราศาสนาเนี่ยส่งเสริมให้เรารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอะไรในทุกอิริยาบถของเราแหละครับแต่ที่สำคัญก็คือในขณะที่เรากล่าวซิกรุลลอฮ์รำลึกนึกถึงพระองค์เนี่ยสมควรจะต้องอยู่ในสถานภาพของคนที่เนื้อตัวสะอาดสะอาดปราศจากนายิสสะอาดปราศจากฮะดัสทั้งเล็กและใหญ่เพราะอะไรเพราะรอซูลุลลอฮ์ทำให้เป็นตัวอย่างนึงไงครับเวลาท่านไปปัสสาวะนี่ท่านมีอะไรมีฮะดัสนะครับปัสสาวะนี่เป็นนายิสรอซูลก็ไปชำระไปอิสติญญะให้เรียบร้อยนะครับชำระคราบปัสสาวะและการปัสสาวะมันทำให้เสียนละหมาดนอกจากเป็นนายิสแล้วยังเป็นฮะดัสด้วยรอซูลก็ชำระทั้งสองอย่างเลยชำระนายิสอิสติญญะให้เกียร์แล้วก็มาอาบนละหมาดเพื่อชำระอะไรเพื่อชำระฮะดัสเล็กฉะนั้นเขาเลยบอกว่าส่งเสริมให้เราเนี่ยรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ทุกอิริยาบถทุกวินาทีชีวิตเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยอะไรด้วยความสะอาดของร่างกายนายิสไม่มีฮะดัสไม่มีทีนี้พี่น้องก็ต้องพยายามเข้าใจนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าเฉพาะอันกุรอานอย่างเดียวนะต้องมีนัลละหมาดแม้กระทั่งสลามแบบนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีนัลละหมาดเลยนะครับฉะนั้นซิกรุลลอฮ์มีทั้งอันกุรอานมีทั้งอิสติกฟาร์มีทั้งศอลาวาตมีทั้งดุอานะครับแม้กระทั่งการพูดคุยการสนทนานะครับในเรื่องราวของศาสนาก็เป็นอะไรเป็นซิกรุลลอฮ์อย่างหนึ่งอย่างในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าในเมื่อพวกท่านทั้งหลายผ่านไปตามอะไรดิดามารตุมเบรยาดุลจันนติฟรตาอูฮาเวลาพวกท่านทั้งหลายเดินผ่านไปตามอะไรตามอุทยานสวรรค์เนี่ยรอซูลบอกให้เข้าไปอะไรไปเสพสุขให้เต็มที่รอซูลบอกอะไรให้เข้าไปเสพสุขให้เต็มที่บรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอ้าวสวรรค์น่ะที่อัลเลาะห์และท่านรอซูลได้เคยบอกเอาไว้เนี่ยมันอยู่ในสวรรค์อยู่ในโลกหน้าหลังกิยามะห์นู่นไปเลยรอซูลบอกเปล่าสวรรค์ในที่ฉันกำลังพูดถึงก็คือมายาลิสุซิกริวะมายาลิสุลอิลมิสวรรค์ในที่นี้ก็คืออะไรก็คือวงที่มีการพูดคุยเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนในเรื่องราวที่เป็นความรู้วิชาการต่างๆพวกนี้นี่แหละแบบเนี้ยเขาก็เรียกว่าเป็นอะไรวงซิกรุลลอฮ์ไปคุยเรื่องศาสนาเรียนหะดีษเรียนกุรอานเรียนตัฟซีรเรียนฟิกเรียนอะไรก็แล้วแต่แค่นี้ก็ต้องอะไรแค่นี้ก็ถือเป็นการซิกรุลลอฮ์แล้วแบบนี้แหละต้องมีนัลละหมาดหรือเปล่าซะลัฟเขามีนัลละหมาดกันนะครับอิหม่ามหลายคนยกตัวอย่างเช่นท่านอิหม่ามมาลิกนะครับอิหม่ามมาลิกนี่ชัดเจนมากเลยครับมีบันทึกมีรายงานเอาไว้ว่าเวลาท่านจะสอนหะดีษนะครับสักบทเดียวนะครับที่บริเวณนะครับข้างมัสยิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับข้างหลุมศพของท่านรอซูลนะครับที่เราเคยไปตรงเราะดอนะครับในบริเวณมัสยิดหลังเดิมเนี่ยพี่น้องท่านอิหม่ามมาลิกนะครับท่านจะอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยอาบนละหมาดละหมาดซุนนะห์เรียบร้อยแล้วท่านจึงจะออกมาสอนอะไรสอนหนังสือสอนหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากตรงนี้แหละครับที่เราเห็นว่า บรรดาซะลัฟเนี่ยจะเขียนหะดีษสักบทนึงเขาอาบนละหมาดให้เรียบร้อยละหมาดซุนนะห์กันนะครับจะอ่านกุรอานหรือจะอธิบายอายะห์กุรอานหรือจะถ่ายทอดหะดีษเนี่ยนะครับจะรับหะดีษเนี่ยเขาอ่านอะไรเขาอาบนละหมาดกันเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้สิ่งที่เป็นการเอ่ยหรือเป็นการอัญเชิญพระนามของอัลลอฮ์เป็นการพูดถึงอัลลอฮ์เนี่ยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพูดแล้วก็อะไรเนื้อตัวสะอาดนะครับมีนัลละหมาดไม่มีฮะดัสไม่มีนายิสอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือสิ่งที่เราสัมผัสเราเห็นได้แล้วก็มีการถ่ายทอดว่าเป็นสิ่งที่งดงามนะครับอย่างหนึ่งที่บรรดาซะลัฟตั้งแต่ยุคซอฮาบะห์ยุคตาบีอีนบรรดาอุลามะห์ทั้งหลายเขาได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างเคร่งครัด2การรับสลามเป็นส่วนหนึ่งของการซิกรุลลอฮ์ให้สลามก็เป็นซิกรุลลอฮ์รับสลามก็เป็นอะไรซิกรุลลอฮ์นะครับแล้วซิกรุลลอฮ์นี่ก็จะสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีน้ำละหมาดด้วย3อนุญาตให้กล่าวสลามแก่ผู้ที่กำลังอาบน้ำละหมาดอยู่แล้วไปเจอคนอาบน้ำละหมาดเนี่ยสลามก็เขาได้แต่ส่วนเขาจะทักเราหรือรับสลามขณะนั้นหรือเขาจะมาตอบสลามในโอกาสหลังอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไปเจอคนอาบน้ำละหมาดเราสามารถที่จะพูดหรือให้สลามกับเขาได้นะครับมีหุกกลมเป็นยาวาสนะครับ4นะครับผู้ที่กำลังอาบนละหมาดอยู่เนี่ยหากเชื่อว่านะครับ ถ้าเราไม่รับสลามขณะนั้นนะครับไม่รับสลามขณะนั้นจะถือเป็นการเลยเวลาหรือไม่ทันการยกตัวอย่างเช่นสมมติเขาขับรถมาผ่านมาที่หน้าที่อาบน้ำมาพอดีเขาก็อัสสลามุอะลัยกุมนะครับแล้วเราก็หันไปดูแล้วเราก็เฉยจนกระทั่งรถเนี่ยเขาจะเลยไปแล้วถ้าเราไม่ให้สลามครับนั้นนักวิชาการบอกว่าเกรงว่ามันจะไม่ทันเวลาก็อนุญาตให้กล่าวอะไรกล่าวสลามรับสลามในขณะนั้นได้แต่ถ้าหากว่าคนที่ก็ไม่สลามเนี่ยเขามายืนอยู่ข้างแล้วเขาไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนไม่ได้จำเป็นอะไรให้เราอะไรให้เราชะลอหรือยุดระงับนะครับที่จะกล่าวสลามขณะนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยซะก่อนพอน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะมารับสลามในโอกาสต่อไปอันนี้ถือเป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างหรือสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยแล้วค่อยมารับสลามอันนี้ถือเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติมากกว่าชั่วโมงของอัลฟิกนะครับดูเวลาแล้วก็หมดลงอีกแล้วนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะคุยกับพี่น้องนะครับเกี่ยวกับกรณีที่สองเอาขึ้นต้นไว้นิดหนึ่งก่อนก็แล้วกันกรณีที่สองที่ส่งเสริมให้อาบน้ำละหมาดก็คือขณะที่เราจะนอนหลับเนี่ยนะครับเราจะเข้านอนเนี่ยเราต้องอาบน้ำละหมาดด้วยแต่มันเป็นอะไรเป็นเพียงแค่ส่วนนะจะมาคุยกับพี่น้องนะครับในส่วนที่เป็นตัวบทหลักฐานแล้วก็สาระนะครับประเด็นบางประเด็นที่เกี่ยวข้องแต่สำหรับวันนี้นะครับช่วงของอัลฟิกขออนุญาตจากลากันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
0: ไม่เสียสินอดใน
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนโตสุกีบุญเลิศโตสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีมุฮัมมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะใภ้คอเตบครูอับดุลมานะป้อมขุนพรมจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 9:00 นณมัสยิดดารุนฮัสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีมูรีนวันแอลอฮัจญีมูรีนวันแอลออายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 11:00 นณมัสยิดอันอิสติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร086-396-3838 086-396-3838คุณลิต้าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 9:00 นณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21จังหวัดสมุทรปราการ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับวันนี้ใครที่มาเป็นครั้งแรกกุณายกมือขึ้นหลายคนขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับซึ่งก็บอกทุกครั้งสำหรับผู้ที่มาเรียนที่นี่ว่าการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเพราะว่าชีวิตเราไม่ได้จบลงบนความตายครับความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณที่เป็นชีวิตที่แท้จริงของเราผ่านไปสู่ภพที่แท้จริงของมันแล้วก็อนาคตทางด้านจิตวิญญาณที่เป็นชีวิตที่แท้จริงของเราจะเป็นอย่างไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็เรื่องของวิญญาณเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่มีความรู้แม้วิทยาศาสตร์จะมีความเจริญก้าวหน้ามากเพียงใดจนกระทั่งทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้เลยว่าวิญญาณนั้นคืออะไรวิญญาณมันเข้ามาในร่างของเราได้อย่างไรมันเข้ามาทางไหนแล้วมันมีวิวัฒนาการการเติบโตไปพร้อมกับร่างกายของเราอย่างไรเวลามันออกไปจากร่างกายของเราเนี่ยมันออกไปทางไหนมันออกไปอย่างไรออกไปในลักษณะอย่างไรเมื่อออกไปแล้วครับมันไปอยู่ที่ไหนชะตากรรมของมันเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์มันให้คำตอบไม่ได้ดังนั้นเมื่อวิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะความคับแคบของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ทางด้านวัตถุไม่ครอบคลุมถึงด้านจิตวิญญาณดังนั้นมนุษย์ก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้เรื่องของศาสนาเพราะว่าศาสนานี้จะให้คำตอบเรื่องของจิตวิญญาณและศาสนานี้ก็จะให้บทเรียนให้เราได้คิดถึงเรื่องการเดินทางของวิญญาณซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สอนนะครับอย่างน้อยที่สุดศาสนาก็จะสอนให้เราได้รู้ว่าวิญญาณของเราเนี่ยมันมีโลกของมันอยู่ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเป็นโลกก่อนที่เราจะมาเกิดแล้วก็เมื่อตัวสเปิร์มในน้ำอสุจิไปปฏิสนธิกับไข่ในครรภ์ของมารดาได้120วันวิญญาณก็ถูกส่งมาปฏิสนธิกับก้อนเลือดที่เกิดจากการรวมกันระหว่างตัวสเปิร์มกับไข่ในครรภ์มารดานะครับเมื่อ120วันชีวิตก็เริ่มต้นในโลกแคบๆในครรภ์ของมารดาที่เรียกว่ามดลูกนะครับก็มีระยะเวลาชั่วคราวสั้นๆ9เดือนซึ่งตรงนี้เรารู้ว่าโลกของวิญญาณในครรภ์มารดามีเวลาแค่เพียง9เดือนหลังจากนั้นนะครับวิญญาณก็คลอดออกมาพร้อมกับตัวเรานะครับร้องอูแว่แล้วก็เริ่มเดินไปสู่ความตายซึ่งเป็นชีวิตบนโลกใบนี้ชีวิตใบนี้ก็เป็นโลกชั่วคราวซึ่งแต่ละคนก็ได้รับเวลาเท่ากันวันละ24ชั่วโมงแต่ใครจะได้รับเวลามากกว่านะครับอันนี้เราไม่รู้ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่เราไม่มีความรู้ครับขณะที่มีวิญญาณอยู่ในร่างของเราเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเตรียมตัวเรื่องของวิญญาณให้มันเป็นนายที่ดีเพราะว่าใจมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวถ้าหากว่าวิญญาณหรือว่าที่เราเรียกกันว่าจิตใจเนี่ยนะครับมันเป็นนายที่ดีนายที่ดีมันก็ไม่บงการเนื้อหนังบังสาให้ทำความชั่วแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถจะควบคุมหรือขัดเกลาวิญญาณให้เป็นนายที่ดีได้วิญญาณสกปรกเป็นนายที่ชั่วนายที่ชั่วนะครับก็จะไม่บงการเนื้อหนังบังสาให้ทำความดีเพราะฉะนั้นขณะที่เรามีเวลาอยู่บนโลกนี้วิญญาณมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดและก็เป็นเพื่อนสนิทกับเราแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าวิญญาณที่เป็นเพื่อนสนิทกับเราเนี่ยเวลามันจะจากเราไปเนี่ยมันไม่บอกเรานะครับเพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องอยู่ด้วยกันจะไปไหนเนี่ยก็จะบอกกล่าวกันว่าจะไปเมื่อไหร่จะไปที่ไหนแล้วก็จะกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็จะบอกกันนะครับแต่ว่าวิญญาณที่เป็นเพื่อนสนิทของเรามาตั้งแต่เกิดเนี่ยเวลาจะไปมันไม่บอกจู่ๆก็ไปไปแล้วก็ไปรับไม่กลับมาหลังจากที่วิญญาณ
ที่เป็นชีวิตที่แท้จริงที่เราจากไปแล้วเนี่ยชะตากรรมทางด้านวิญญาณของเราเป็นอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้เลยวิสารบอกให้เราไม่ได้เพราะอาณาจักรทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจบลงตรงที่มนุษย์หมดลมหายใจสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาณาจักรวิทยาศาสตร์ก็โง่ละในเรื่องนี้ไม่มีความรู้แต่ว่าวิญญาณมันเป็นชีวิตที่แท้จริงของเรานะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้เพื่อการเตรียมตัวอนาคตของชีวิตที่นิรันดรของเราเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ศาสนานะครับและคนที่รู้ศาสนาก็เหมือนกับคนที่มีวิสัยทัศน์ก็ยาวไกลนะครับมองไปถึงอนาคตแต่เนื่องจากว่าวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นนะครับพระพุทธเจ้าก็จึงได้ให้บทเรียนบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของวิญญาณในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเรียนกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการประกอบพิธีฮัจจ์นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ขอให้เราได้เรียนรู้กันเสียก่อนนะครับว่าอิสลามเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยหลักศรัทธาก็เหมือนกับทุกศาสนาทุกลัทธิความเชื่อนะครับที่จะต้องมีหลักความเชื่อหรือหลักศรัทธาเป็นของตัวเองก่อนเพราะว่าความศรัทธาหรือความเชื่อเนี่ยมันเป็นตัวบงการพฤติกรรมของมนุษย์นะครับถ้าหากว่ามนุษย์เชื่อผิดคิดผิดมนุษย์ก็จะทำผิดโดยปริยายเพราะฉะนั้นทุกลัทธิความเชื่อทุกศาสนานะครับก็จะต้องให้มนุษย์ตั้งต้นนะครับโดยมีหลักความศรัทธามีความเชื่อที่ถูกต้องเสียก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ใช้ความเชื่อในการกำหนดพฤติกรรมแต่ความเชื่อเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นดังนั้นเราจึงต้องมีตัวชี้วัดบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะบ่งบอกว่าคนผู้นั้นเนี่ยมีความเชื่อนะทุกศาสนาก็จึงมีหลักปฏิบัตินะครับเพื่อยืนยันว่าคนผู้นั้นเนี่ยมีความเชื่อมีความศรัทธาจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลักปฏิบัติเนี่ยนะครับมันก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งนะครับหากจะเปรียบไปหลักศรัทธาก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชที่เราไม่รู้ว่ามันมีชีวิตหรือเปล่าจนกว่ามันจะแตกออกมาเป็นลำต้นเติบโตให้เราได้เห็นในรูปของการปฏิบัติแต่ว่าลำพังถ้าต้นไม้มีแต่ลำต้นอย่างเดียวมันก็ยังไม่สมบูรณ์สวยงามแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่มันก็จำเป็นจะต้องแตกกิ่งก้านสาขาผลิดอกออกใบให้ผลให้ร่มเงาเสียก่อนนะครับมันจึงจะสมบูรณ์สวยงามและก็มีประโยชน์เพราะนั้นในทุกศาสนานะครับเขาก็จะมีในเรื่องของคุณธรรมความดีเรื่องจริยธรรมนะครับแตกแขนงกิ่งก้านออกมานะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนได้เห็นว่าคนผู้นั้นเนี่ยมีความศรัทธาที่สมบูรณ์พระท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับท่านบอกเอาไว้ว่าความศรัทธาเนี่ยจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่ามันจะถูกแสดงออกมาให้เห็นเป็นมารยาทที่งดงามเพราะนั้นนะครับในทุกศาสนานะครับถ้าเราศึกษากันไปลึกๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในเรื่องของคุณธรรมความดีในเรื่องของมารยาทเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเหมือนกันจะแตกต่างกันนะครับก็ตรงเรื่องของหลักปฏิบัตินะครับส่วนหลักความศรัทธานะครับก็จะมีคล้ายๆกันแต่ที่มันแตกต่างกันไปที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ามนุษย์ไปอุตริตนะครับประดิษฐ์หรือว่าทำในสิ่งที่คัมภีร์ของศาสนาหรือศาสดาไม่ได้สอนเอาไว้พิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นมามากมายพลุงพลังจนกลายเป็นกะพี้นะครับปกปิดหลักธรรมที่แท้จริงเอาไว้ในเรื่องของหลักปฏิบัตินะครับในอิสลามเนี่ยก็มีเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจนะครับที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าคนผู้นั้นเนี่ยมีความศรัทธาจริงหรือเปล่าเพราะความศรัทธาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นนามธรรมนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติศาสนกิจทุกศาสนานะครับจะต้องวางวิธีการเอาไว้ให้ศาสนิกของตัวเองได้ปฏิบัตินะครับเพื่อเป็นสิ่งที่จะยึดโยงกับความเชื่อของตัวเองเอาไว้พุทธก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์นะครับทางคริสต์ก็จะมีการไปโบสถ์อธิษฐานนะครับส่วนคนมุสลิมก็จะมีพิธีกรรมของตัวเองทางด้านศาสนา
แต่ว่าในเรื่องของหลักปฏิบัตินี่นะครับมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เกิดมาแล้วปฏิบัติศาสนกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเราอยู่ในสังคมตั้งแต่ระดับเล็กนะครับคือครอบครัวแล้วก็ขยายออกไปดังนั้นเมื่อเราอยู่ในสังคมนะครับมันก็จะต้องมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องของการปกครองนะครับเพราะว่าถ้าหากมีสังคมขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีกฎระเบียบในการปกครองสังคมก็ปั่นป่วนก่อนหน้าที่โลกนี้จะมีกฎหมายนะครับมนุษย์ก็ใช้หลักธรรมของศาสนาเนี่ยเป็นกฎระเบียบในการจัดการปกครองตั้งแต่ในครอบครัวนะครับแล้วก็ในสังคมนะครับนี่คือโครงสร้างของอิสลามนะครับที่อยู่ภายใต้กฎหมายอิสลามที่เรียกว่าชาริอะห์นะครับอันนี้ในเรื่องของหลักปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของการละหมาดการถือบวชการจ่ายซะกาตการไปทำฮัจญ์วันนี้เราจะเรียนเรื่องของการทำฮัจญ์ก็รู้ความหมายกันซะก่อนนะครับว่าฮัจญ์โดยภาษาแล้วเนี่ยหมายถึงการมุ่งสู่จุดมุ่งหมายแห่งหนึ่งในทางศาสนาเนี่ยหมายถึงการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่กะบะห์นะครับตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดที่นครมักกะฮ์ในวันที่8ถึง13เดือนซุลฮิจญะฮ์นะครับตามเวลาและสถานที่ที่ได้กำหนดเอาไว้เดือนซุลฮิจญะฮ์ก็เป็นเดือนที่12ตามปฏิทินอิสลามนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในเดือนที่10ละนั้นอีก2เดือนพี่น้องมุสลิมผู้มีความศรัทธาในพระเจ้าจากทั่วโลกนะครับก็จะเดินทางกันไปรวมตัวกันที่นครมักกะฮ์เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งมีมานานนับเป็นพันปีแล้วนะครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และก็จะมีต่อไปจนถึงวันสิ้นโลกเพราะว่าพิธีฮัจญ์เป็นศาสนกิจที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกำหนดเอาไว้ให้แก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาในพระองค์เนี่ยต้องไปปฏิบัติอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อยืนยันความศรัทธาและในขณะเดียวกันนะครับก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการเดินทางของชีวิตนะครับเพราะว่าการเดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ยมันเป็นแบบจำลองที่ทำให้เรามองเห็นการเดินทางของวิญญาณนะครับหลังจากความตายนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าหลักปฏิบัติ5ประการในอิสลามเนี่ยดังที่กล่าวเอาไว้นะครับก็1กล่าวคำปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์2ละหมาดวันละ5เวลา3ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน4จ่ายซะกาต5ทำฮัจญ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับวันนี้ที่เราจะศึกษากันนะครับก็คือประวัติความเป็นมาของพิธีฮัจญ์สถานที่ที่สำคัญเกี่ยวกับพิธีฮัจญ์วัตถุประสงค์ของการทำฮัจญ์ความสำคัญของการทำฮัจญ์แล้วก็พิธีการทำฮัจญ์ประวัติความเป็นมาของการทำฮัจญ์นะครับก็จะบอกเล่าย่อๆดังนี้นะครับว่ามันเริ่มต้นเมื่อนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามหรืออับราฮัมในคัมภีร์ไบเบิลนะครับได้รับคำบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าให้สร้างกะอ์บะฮ์ขึ้นมาเพื่อที่ใช้เป็นสถานที่การแสดงความเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าที่นครมักกะฮ์นะครับนบีอิบรอฮีมหรืออับราฮัมเนี่ยนะครับเดิมทีท่านเกิดในอิรักและก็ท่านเป็นคนที่ต่อต้านการเคารพกราบไหว้บูชาเทวรูปต่างๆตั้งแต่ตอนที่ท่านเป็นเด็กพ่อของท่านเนี่ยเป็นช่างทำรูปเคารพรูปปั้นแล้วก็ขายให้ผู้คนไปกราบไหว้สักการะบูชานะครับตอนเล็กๆท่านก็ปีนป่ายเดินข้ามหินดินปูนทรายที่พ่อของท่านนำมาใช้ในการก่อสร้างเทวรูปต่างๆนะครับและท่านก็แปลงใจว่าหินดินปูนทรายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พูดไม่ได้เป็นวัตถุสมัยเมื่อปั้นเป็นรูปแล้วเนี่ยคนเอาไปเคารพกราบไหว้บูชากันนะครับท่านก็สงสัยแล้วก็ต่อต้านจนถึงขั้นที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านได้ไปทำลายเทวรูปเหล่านั้นนะครับแล้วก็ผู้คนก็จับตัวท่านมาลงโทษ

เรื่องของการศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวนะครับพระองค์จึงได้รักษาชีวิตของอับราฮัมเอาไว้นะครับโดยให้ไฟนั้นเย็นลงและท่านรอดชีวิตแต่ว่าท่านอยู่ในเมืองนั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้วแล้วก็เดินทางขึ้นเหนือไปนะครับไปยังเมืองหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าฮารอนซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในทางตอนใต้ของประเทศตุรกีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านก็เดินทางต่อนะครับมายังที่อียิปต์นะครับขณะที่เดินทางมาเนี่ยนะครับท่านก็มีภรรยาติดตามมาด้วยชื่อว่านางซาร่าหรือว่าซาร่าตลอดระยะการเดินทางมาเนี่ยนะครับท่านวิงวอนขอพรกับพระเจ้าตลอดเวลาว่าขอพระองค์ได้ประทานบุตรให้ท่านคนหนึ่งเพื่อที่จะมาสืบสานเจตนารมณ์อุดมการณ์แห่งความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวท่านเพราะว่ายิ่งนานวันเข้านะครับท่านจะต้องจากโลกนี้ไปสักวันหนึ่งเพราะมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีแก่มีเจ็บมีตายแต่ถ้าหากว่าท่านได้ตายลงแล้วก็มีใครมาสืบสานอุดมการณ์ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวมนุษย์ก็จะลืมพระเจ้าและเมื่อมนุษย์ลืมพระเจ้ามนุษย์ตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าต่างคนต่างตั้งโลกนี้ก็จะมีแต่ความวุ่นวายนะครับดังนั้นท่านก็วิงวอนขอพรอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพระองค์ก็ยังไม่ตอบรับคำวิงวอนนะครับจนกระทั่งเมื่อมาถึงอียิปต์นะครับท่านก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอาหรับพื้นเมืองนะครับชื่อว่านางฮาก้าหรือว่านางฮายัดแล้วก็ท่านก็ได้มีลูกขึ้นมาคนหนึ่งชื่อว่าอิสมาอีลในภาษาอาหรับหรือในคัมภีร์ไบเบิลเรียกว่าอิสมาเอลแต่ว่าสังคมอียิปต์ในเวลานั้นนะครับก็ไม่ต่างไปจากสังคมในอิรักที่ผู้คนเนี่ยกราบไหว้เคารพบูชารูปปั้นกษัตริย์บูชาสุริยะเทพแล้วก็มีรูปปั้นเทวรูปต่างๆมากมายนะครับที่ผู้คนเคารพสักการะแล้วก็ผู้คนในเวลานั้นนะครับก็ยังนับถือกษัตริย์ของตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้าด้วยดังนั้นเมื่อท่านได้ทารกขึ้นมาได้ลูกน้อยขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็เกรงว่าหากในวันข้างหน้าท่านเสียชีวิตลงและทิ้งลูกน้อยของท่านเอาไว้ในสังคมนะครับที่มีแต่การเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นลูกน้อยของท่านก็จะได้รับอิทธิพลจากความคิดความเชื่อผิดๆนะครับท่านก็เกิดความกังวลในเรื่องนี้ในที่สุดนะครับพระผู้เป็นเจ้าก็ได้บัญชาท่านนะครับให้นำเอาครอบครัวของท่านคือนางฮาก้าหรือว่านางฮายัดนะครับกับลูกน้อยที่ชื่อว่าอิสมาอีลเนี่ยมายังคาบสมุทรอาระเบียทางด้านตะวันตกในหุบเขาแห่งหนึ่งที่เรียกว่าหุบเขาดักกะซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเมืองมักกะเมืองมักกะเนี่ยนะครับมาเกิดขึ้นที่หลังแต่หุบเขาเนี่ยเรียกว่าหุบเขาบักกะซึ่งในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเรียกว่าเบกานะครับก็ท่านก็พาลูกน้อยของท่านกับนางฮายัดภรรยาของท่านเนี่ยมาไว้ที่นี่เพราะว่าหุบเขาบักกะในเวลานั้นเป็นสถานที่เวิ้งว่างว่างเปล่าไม่มีผู้คนอาศัยนะครับเป็นธรรมชาติดิบๆที่ปลอดจากการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นใดๆทั้งสิ้นท่านเชื่อว่าถ้าลูกท่านเนี่ยเติบโตมาในสภาพที่ปลอดจากอิทธิพลการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วเนี่ยนะครับลูกของท่านจะเติบโตมาในลักษณะที่มีธรรมชาติของการเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวซึ่งเป็นลักษณะอันบริสุทธิ์ของมนุษย์นะครับว่าเดิมทีเนี่ยมนุษย์ไม่เคยกราบไหว้บูชารูปปั้นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะครับแต่ว่าพ่อแม่นะครับต่างหากที่เป็นผู้ทำให้ลูกของตัวเองเนี่ยเป็นชาวยิวชาวคริสเตียนหรือว่าเป็นผู้บูชาไฟทั้งหมดขึ้นอยู่กับอิทธิพลแวดล้อมตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับสังคมแต่ในครอบครัวของท่านมีความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่ว่าท่านก็คือมนุษย์วันหนึ่งท่านต้องจากโลกนี้ไปลูกของท่านต้องอยู่ในสังคมเพราะนั้นท่านก็เป็นห่วงลูกของท่านนะครับท่านจึงพาลูกของท่านมาไว้ในภูเขาบักกะซึ่งไม่มีผู้คนเลยและในการเดินทางมาครั้งนั้นนะครับเอาเสบียงมาเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็คืออินทผลัมซึ่งเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายๆแล้วก็น้ำใส่ถุงหนังมานะครับแล้วก็เอามาทิ้งเอาไว้ที่หุบเขาบักกะนะครับหลังจากพักผ่อนสักครู่หนึ่งนะครับอาจจะวันหรือ2วันนบีอิบรอฮีมก็เดินทางกลับไปยังอียิปต์เหมือนเดิมตอนที่ท่านจะออกเดินทางมานะครับนางฮายัดภรรยาของท่านก็ตกอกตกใจนะครับเพราะว่านำภรรยาและลูกมาทิ้งเอาไว้ที่หุบเขาบักกะซึ่งไม่มีผู้

0: ไม่มีเสบียงอาหารนะครับไม่มีน้ำนะครับแล้วก็มาทิ้งกันไปนี่ก็หมายความว่าทิ้งกันให้ตายไว้กลางทะเลทรายนะครับแต่ว่านบีอิบรอฮีมได้รับคำบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วว่าให้นำเอาลูกของท่านมาไว้ที่นี่ท่านก็มีความไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้าแม้ภรรยาของท่านนะครับจะร้องเรียกอย่างไรก็แล้วแต่นะครับท่านก็ไม่หันหลังถึงแม้ว่าจะมีความห่วงใยลูกที่ตัวเองวิงวอนขอพรพระเจ้ามาตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นลูกคนแรกและยังเป็นทารกอยู่ด้วยความรักนะครับของพ่อที่มีต่อลูกเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าความศรัทธาความรักในพระเจ้าเนี่ยมันเหนือกว่านาฮายัดนะครับร้องเรียกอย่างไรนะครับนบีอิบรอฮีมก็ไม่หันหลังเพราะเกรงว่าใจเนี่ยจะอ่อนนะครับจนกระทั่งในที่สุดนาฮายัดก็บอกว่าอิบรอฮีมขอถามหน่อยเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ยินดีที่จะน้อมรับความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าขอให้บอกมาว่าท่านไม่ได้มีเจตนาเป็นการส่วนตัวว่าจะทิ้งเราทั้งสองไปนะครับถ้าหากว่าเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าฉันก็เชื่อว่าเมื่อเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์จะดูแลเราให้ความคุ้มครองปลอดภัยให้ปัจจัยอย่างชีพแก่เรานั้นถ้าจะกลับไปเราก็ไม่หวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นนะครับนบีอิบรอฮีมก็เดินทางจากไปทิ้งให้ภรรยาของท่านและก็ลูกน้อยอยู่บนตามลำพังท่ามกลางหุบเขาบากาที่แห้งแล้งมีตะโขดหินนะครับเสบียงที่เตรียมกันมานะครับก็หมดลงนะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยก็จำเป็นต้องกินต้องดื่มนะครับด้วยความกังวลห่วงใยลูกน้อยของตัวเองที่ร้องเพราะความหิวความกระหายนางฮายัดนะครับก็พยายามที่จะหาน้ำหาอาหารให้ลูกแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีเนื่องจากว่ามันเป็นภูเขาที่เป็นแอ่งกระทะนางจึงได้วิ่งขึ้นไปเดินเขาเตี้ยๆนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับแล้วก็ขึ้นไปชะเง้อมองดูนะครับว่ามีขบวนกองคาราวานของใครผ่านมาไหมถ้ามีจะได้ไปขอความช่วยเหลือขออาหารขอน้ำมาประทังชีวิตตัวเองแล้วก็ลูกน้อยเมื่อขึ้นไปบนเนินภูเขาแห่งนี้ที่เรียกว่าเนินเขาสฟาเนี่ยมองไม่เห็นกองคาราวานก็วิ่งไปอีกเนินเขาหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเนินเขามารวะนะครับก็ขึ้นไปแล้วก็ชะเง้อมองดูว่ามีกองคาราวานผ่านมาไหมนะครับมองไม่เห็นก็วิ่งกลับมาที่เนินเขาสฟาแล้วก็มารวะเป็นอย่างนี้นะครับถึง7เที่ยวด้วยกันในที่สุดนะครับเมื่อไม่พบกองคาราวานหรือผู้คนผ่านมาแต่ว่านางได้ยินเสียงลูกน้องลูกน้อยของนางคืออิสมาอีลเนี่ยนะครับร้องไห้ขึ้นมานะครับนางก็ตรงไปที่ลูกน้อยของนางขณะที่ตรงไปเนี่ยนะครับนางก็เห็นว่ามันมีน้ำเนี่ยนะครับผุดขึ้นมาจากผืนทรายใต้เท้าของลูกน้อยของนางนางก็ดีใจนะครับก็รีบเอาหินเอาทรายมาล้อมน้ำเอาไว้ไม่ให้น้ำกระจายออกไปทางใช้ภาษาพื้นเมืองว่าจำจำจำจำจำจำนะครับหลังจากนั้นนะครับนางก็มีน้ำให้ลูกได้กินในทะเลทรายนะครับการมีน้ำเนี่ยหมายถึงการมีชีวิตอันนั้นเป็นน้ำที่ผุดขึ้นมากลางทะเลทรายอาหรับนะครับครั้งแรกเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของอิสมาอีลแล้วก็แม่ของเขานะครับแล้วก็น้ำนั้นนะครับมันก็เป็นตาน้ำที่ผุดขึ้นมานะครับนับตั้งแต่ 4,000 ปีที่แล้วโดยประมาณนะครับมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คนที่ไปทำฮัจญ์จากทั่วโลกนะครับจะได้กินน้ำซำซำไม่เพียงแต่กินน้ำซำซำนะครับยังเอาน้ำซำซำเนี่ยกลับมาเป็นของขวัญให้แก่คนทางบ้านด้วยน้ำซำซำเนี่ยยังไม่หมดไปจากโลกนี้อันนี้คือปาฏิหาริย์นะครับที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ดลบันดาลให้เกิดขึ้นแล้วก็ยังคงอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับในขณะที่ตาน้ำหรือว่าบ่อน้ำรอบๆเมืองมักกะเนี่ยนะครับมันแห้งขอดไปหมดแต่ว่าบ่อน้ำซำซำเนี่ยยังให้น้ำนะครับแก่ผู้ที่เดินทางไปทำฮัจญ์ 4,000 ปีจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่หมดลองคิดดูกันแล้วกันนะครับว่าคนเดินทางไปทำฮัจญ์แต่ละปีเนี่ยตกประมาณ 2-3 ล้านคนแล้วต้องไปอยู่ที่นั่นนะครับก็ประมาณสัก30วันแล้วก็มันไม่มีแหล่งน้ำอื่นๆนอกจากน้ำซำซำที่เดียวนะครับ ผู้ไปทำฮัจญ์ก็ได้กินน้ำซัมซัมจากที่นี่นะครับแล้วก็น้ำซัมซัมเนี่ยก็ยังถูกส่งไปที่นครมะดีนะห์นะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงมุสลิมที่เดินทางไปที่นั่นเพื่อไปเยี่ยมสุสานของท่านนบีในช่วงเวลาทำฮัจญ์นะครับแล้วก็ในช่วงหมดเทศกาลทำฮัจญ์แล้วผู้คนในมักกะฮ์ก็ใช้น้ำจากแหล่งน้ำซัมซัมเนี่ยดื่มกินแต่ว่าปัจจุบันนี้น้ำซัมซัมนี่ก็ยังไม่หมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ เวลาผ่านไปนบีอิบรอฮีมเนี่ยเดินทางกลับมาเยี่ยมลูกของท่านนะครับก็เดินทางมาจากอียิปต์แล้วก็มาถึงนครมักกะฮ์ขณะนั้นเนี่ยนะครับลูกของท่านนี่ก็เติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับก็พระผู้เป็นเจ้าก็ได้บัญชานะครับให้ท่านเนี่ยได้สร้างบ้านสร้างอาคารขึ้นมาหลังหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ในการเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็พระองค์ก็ได้ชี้นะครับว่าจะสร้างตรงไหนนะครับนักประวัติศาสตร์ก็บอกว่าสถานที่สร้างกะบะที่เราเห็นในปัจจุบันเป็นอาคารสี่เหลี่ยมในเมืองมักกะฮ์เนี่ยนะครับถูกสร้างครั้งแรกขึ้นในสมัยอาดัมเมื่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้ส่งอาดัมมาอย่างโลกนี้แล้วนะครับแล้วก็พระองค์ได้สั่งอาดัมว่าจะต้องเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเพราะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีสถานที่นักประวัติศาสตร์ก็บอกว่าสถานที่ที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อใช้ในการเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอยู่ตรงที่กลางใจเมืองมักกะฮ์นะครับแต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปนะครับสภาพดินฟ้าอากาศมันก็ทำให้กะบะฮ์เนี่ยนะครับพังทลายลงไปแล้วก็นบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับก็ได้รับการชี้ว่าสถานที่ที่ควรจะสร้างกะบะฮ์เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วท่านก็เริ่มสร้างกะบะฮ์ขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าให้ท่านเนี่ยใช้สถานที่แห่งนี้ในการเป็นที่แสดงความเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ก็ได้สั่งอิบรอฮีมว่าออกไปเรียกร้องเชิญชวนชาวอาหรับที่อยู่รอบๆกะบะฮ์รอบมักกะฮ์เนี่ยมาแสดงความเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าที่นี่โดยการเวียนรอบโดยการก้มกราบพระองค์ณสถานที่แห่งนี้นบีอิบรอฮีมในเวลานั้นเนี่ยนะครับก็สงสัยว่าจะให้ไปเรียกร้องใครเพราะว่ารอบหุบเขามักกะฮ์เป็นสถานที่ตั้งของนครมักกะฮ์เนี่ยมันไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยจะมีอยู่ก็น้อยมากนะครับเป็นกองคาราวานเล็กๆที่เดินทางผ่านมานะครับซึ่งนานๆก็จะเจอทีนึงนบีอิบรอฮีมก็สงสัยว่าจะไปเรียกร้องใครให้มาทำฮัจญ์ณสถานที่แห่งนี้นะครับพระองค์ก็บอกว่าอิบรอฮีมเจ้ามีหน้าที่ไปทำการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนส่วนฉันนั้นนะครับจะเป็นผู้ที่ให้พวกเขาเนี่ยเดินทางมาเพราะว่าการเดินทางมาทำฮัจญ์เนี่ยนะครับเป็นการเดินทางทางด้านจิตวิญญาณตามใดที่ฉันยังส่งดวงวิญญาณให้มาเกิดขึ้นในร่างมนุษย์นะครับจนถึงวันสิ้นโลกดวงวิญญาณที่ฉันส่งมาเนี่ยก็จะตอบสนองการเรียกร้องของฉันเจ้ามีหน้าที่ไปบอกมนุษย์แล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยบอกต่อๆกันไปว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าหากว่าใครศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยจะต้องเดินทางมาทำพิธีที่เรียกว่าพิธีฮัจญ์เนี่ยที่กะบะฮ์ในนครมักกะฮ์อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตครับก็ให้ทำหน้าที่ตรงนี้ส่วนเรื่องของใครจะมาหรือไม่มาจะมามากน้อยแค่ไหนฉันจะเป็นผู้เรียกร้องเองเจ้าทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนละกันนะครับเมื่อนบีอิบรอฮีมทำหน้าที่นี้แล้วท่านได้ตายจากโลกนี้ไปนะครับก็ปรากฏว่าเสียงเรียกร้องของพระผู้เป็นเจ้ายังดังก้องอยู่ในดวงวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจนทุกวันนี้ปีหนึ่งนะครับก็จะมีผู้ศรัทธาหรือว่ามุสลิมจากทุกส่วนของโลกเนี่ยนะครับเดินทางไปทำฮัจญ์อย่างสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ขาดแล้วก็จะมีเช่นนี้ไปนะครับจนถึงวันสิ้นโลกอันนี้ในการเดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ยนะครับมันมีพิธีกรรมที่เราจะต้องปฏิบัติหลายอย่างนะครับนอกจากการไปละหมาดการไปเดินเวียนรอบกะบะฮ์แล้วเนี่ยนะครับยังต้องมีการเชือดสัตว์ที่เราเรียกว่าอุดฮิยะหรือบางคนเรียกว่าการทำกุรบาน นะครับคือการเชื่อดสัตว์ปีกจะเป็นแพะจะเป็นแกะจะเป็นวัวหรือจะเป็นอูฐก็ได้นะครับในระหว่างการพิธีทำฮัจญ์หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าพิธีการเช่นนี้เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรนะครับก็จะเฉลยตรงนี้นะครับว่าในสมัยก่อนหน้านี้นะครับสมัยก่อนหน้านบีอิบรอฮีมมนุษย์เนี่ยเคยมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าพิธีบูชายัญพิธีบูชายัญก็คือการเชื่อดมนุษย์เป็นๆ นะครับเพื่อเป็นการพลีชีวิตถวายให้แก่พระผู้เป็นเจ้านะครับบางความเชื่อก็จะใช้เด็กบางความเชื่อก็จะใช้หญิงสาวบริสุทธิ์นะครับเป็นสิ่งที่พลีสำหรับพระผู้เป็นเจ้ามันเป็นประเพณีปฏิบัติของมนุษย์มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วนะครับทีนี้ครั้งหนึ่งเมื่อนบีอิบรอฮีมอยู่กับลูกของท่านครับในนครมักกะเนี่ยครับวันหนึ่งเนี่ยท่านก็ฝันไปนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยได้บัญชาให้ท่านเชือดลูกของท่านเป็นการพลีถวายให้แก่พระผู้เป็นเจ้าคืนแรกที่ฝันเนี่ยนะครับนบีอิบรอฮีมก็ เก็บเงียบเอาไว้เพราะว่าถ้าท่านเชือดลูกของท่านเนี่ยนะครับลูกของท่านเนี่ยท่านขอมาตั้งนานแล้วก็จู่ๆเนี่ยนะครับพระเจ้าจะให้เชือดลูกของท่านเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกรักและเสียดายในฐานะที่ว่าท่านเนี่ยก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดามีความรักมีความผูกพันนะครับกับลูกของตัวเองก็เก็บเรื่องนี้เงียบเอาไว้นะครับไม่พูดอะไรทั้งสิ้นกับลูกของตัวเองพอคืนที่สองท่านก็ฝันเช่นเดียวกันอีกนะครับท่านก็เริ่มมีความสงสัยแล้วนะครับว่าฝันนี้ไม่ได้เป็นฝันธรรมดาเพราะว่าฝันของนบีเนี่ยนะครับมันเป็นเสมือนกับคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้านะครับถ้าหากว่าไม่ทำมันก็มีผิดแต่ถ้าหากว่าท่านจะลงมือทำท่านก็จะรู้สึกเสียดายนะครับเพราะความรักความสงสารของลูกที่ท่านอุตส่าห์ขอมาเพื่อที่จะให้เป็นผู้ที่สืบสานอุดมการณ์ความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับจะต้องมาพลีชีพนะครับและต่อมาก็จะไม่มีใครเป็นผู้ที่สืบสานอุดมการณ์ต่อจากท่านคืนที่สองท่านก็เงียบตื่นเช้ามาท่านก็ไม่พูดกับลูกคืนที่สามนะครับท่านฝันอีกเหมือนเดิมไม่กับคืนที่หนึ่งคืนที่สองทีนี้ท่านอดทนไม่ไหวแล้วนะครับท่านก็เล่าความฝันให้กับอิสมาอีลนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโตเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับก็บอกกับอิสมาอีลว่าอิสมาอีลเมื่อคืนนี้พ่อฝันว่าอัลลอฮ์ได้บัญชาให้พ่อเนี่ยเชื่อเจ้าเพื่อเป็นการพลีถวายต่อพระผู้เป็นเจ้าครับและนบีอิบราฮิมก็เฝ้ามองดูสังเกตสายตาของอิสมาอีลลูกของตัวเองดูว่าอิสมาอีลจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อได้ยินความฝันเช่นนี้นะครับความฝันนี้เป็นการทดสอบความศรัทธาของนบีอิบราฮิมนะครับว่าจะศรัทธาในพระองค์หรือไม่จะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่หลังจากที่ได้เห็นสัญญาณการช่วยเหลือให้รอดชีวิตจากกองไฟมาแล้วอิบราฮีมยังมีความศรัทธาในพระองค์มีความไว้วางใจในพระองค์หรือไม่มีความเชื่อฟังพระองค์หรือไม่จะเอาความรักลูกเหนือความศรัทธาหรือเปล่าต้องการที่ทดสอบนบีอิบราฮีมนะครับเมื่อนบีอิบราฮีมเล่าความฝันให้อิสมาอีลฟังนะครับอิสมาอีลก็พูดมาอย่างไม่สะทกสะท้านนะครับบอกกับพ่อว่าพ่อหากว่าเป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพ่อจงปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์เถิดและพ่อจะพบว่าฉันเนี่ยเป็นผู้หนึ่งในบรรดาผู้ที่อดทนแล้วก็น้อมรับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเสมอนะครับเมื่อได้ยินอย่างนี้นบีอิบรอฮีมนะครับก็สบายใจนะครับสบายใจท่ามกลางความเสียดายเพราะความผูกพันระหว่างพ่อลูกนะครับเพราะนั้นการพรีบูชาก็เริ่มขึ้นโดยการที่นบีอิบราฮีมเนี่ยนะครับพาลูกน้อยของท่านคืออิสมาอีลเนี่ยนะครับจะไปที่แท่นเชือด ก็ปรากฏว่าระหว่างทางซาตานมารร้ายนะครับก็มาหาท่านแล้วก็กระซิบกระซาบในหัวโอ่งท่านว่าอิบราฮิมอิสมาอีลนะเป็นลูกคนแรกลูกคนเดียวของท่านท่านวิงวอนมาตั้งนานได้มาแล้วเนี่ยจะไปเชือดทำไมเสียดายเปล่าๆลูกทั้งคนนะนบีอิบราฮิมในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งแม้จะมีความศรัทธาแก่กล้าในพระผู้เป็นเจ้าก็ฉุกคิดเหมือนกันแหละครับว่ามันมีการยั่วยุนะครับถ้าทางพุทธก็เรียกว่ามารรังควานนะครับท่านนบีก็คิดอยู่สักครู่หนึ่งปรากฏว่าความศรัทธาของท่านเหนือกว่าความรักในตัวลูกนะครับท่านก็เอาก้อนกรวดก้อนหินนะครับที่เก็บได้คว้างไปที่ซาตานมารร้ายมันก็เตลิดหนีไปท่านก็พาลูกน้อยของท่านไปนะครับอีกสักพักหนึ่งมาอีกแล้วครั้งที่สองนะครับด้วยคำกระซิบกระซาบเหมือนเดิมนะครับที่จะไม่ให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยทำตามคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าคือการเชือดลูกของท่านนะครับและนบีอิบรอฮีมก็เอาชนะใจของท่านโดยการเอาก้อนกรวดก้อนหินเนี่ยคว้างไปที่ซาตานมารร้ายนี้มันจึงเตลิดหนีไปนะครับไปอีกสักพักหนึ่งมาอีกแล้วเป็นครั้งที่สามนะครับท่านนบีอิบรอฮีมก็รู้ว่าไอ้นี่มาเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นท่านก็เอาก้อนกรวดก้อนหินเนี่ยคว้างไปเป็นครั้งที่สามในบริเวณที่ต่างกันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านก็จะเริ่มลงมือเชือดนะครับท่านเอานบีอิสมาอีลเนี่ยนะครับขึ้นไปบนแท่นหินโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะเชือดพลีบูชาหรือทำพิธีบูชายันนะครับเขาก็จะให้หญิงสาวหรือเด็กนะครับที่นำมาถวายเพื่อบูชายัญให้พระเจ้าเนี่ยนอนหงายแล้วก็จะเชือดคอแต่ว่านบีอิบรอฮีมไม่ได้ทำเช่นนั้นเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านจะมีความศรัทธาอย่างไรแต่ด้วยความรักลูกนะครับความผูกพันระหว่างพ่อลูกนี่ท่านให้อิสมาอีลเนี่ยนะครับก้มหน้าลงเพราะท่านไม่ต้องการที่จะมองตาลูกของท่านในขณะที่ท่านจะลงมือเชือดนะครับท่านให้อิสมาอีลเนี่ยนอนหรือว่านั่งในสระที่ว่าก้มหน้าลงไปเพื่อที่ท่านจะได้ไม่เห็นสายตาของลูกท่านตอนที่ท่านจะเชือดแล้วท่านจะเชือดจากข้างล่างขึ้นมานะครับไม่ได้เชือดจากข้างบนลงไปเหมือนกับการบูชายัญตามปกติแต่ว่าเมื่อท่านเงื้อมีดขึ้นมานะครับกำลังที่จะเชือดบูชายัญอิสมาอีลก็มีคำบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าลงมาว่าเรารู้แล้วว่าเจ้าเป็นผู้ที่ศรัทธาเชื่อฟังคำบัญชาของฉันเป็นผู้ที่มีความเสียสละฉะนั้นฉันจะไถ่ตัวไถ่ชีวิตนะครับลูกของเจ้าโดยการที่ให้เจ้าเนี่ยนำเอาแพะหรือว่าเอาแกะมาเชือดบูชายัญแทนนะครับแล้วก็นับแต่นี้ต่อไปเนี่ยนะครับการบูชายัญด้วยชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะต้องเลิกแล้วก็แต่ว่าการเชือดบูชายัญสัตว์เนี่ยนะครับต้องมีต่อไปเพื่อถวายต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งสร้างชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์เนี่ยพระองค์ไม่ได้ต้องการเลือดไม่ได้ต้องการเนื้อนะครับของสัตว์ที่มนุษย์เนี่ยเชือดแต่พระองค์เนี่ยต้องการความเคารพภักดีต้องการการเชื่อฟังส่วนเนื้อนั้นนะครับเอาไปแจกจ่ายให้แก่คนยากคนจนที่เขาไม่มีจะกินนะครับไม่ต้องเอามาให้ฉันเพราะฉันมีมากมายชีวิตสัตว์เป็นของฉันนะครับฉันให้มาเพื่อที่เป็นประโยชน์แล้วก็เนื้อของมันนี่มันเป็นอาหารเพราะนั้นเมื่อเชือดแล้วเนี่ยก็เอาเนื้อเนี่ยไปเลี้ยงคนยากจนดังนั้นในช่วงพิธีการทำฮัจญ์นะครับคนที่ไปทำฮัจญ์เขาก็จะมีการเชือดสัตว์แล้วก็เอาเนื้อเนี่ยนะครับไปแจกจ่ายแก่คนยากจนขณะเดียวกันนะครับมุสลิมทั่วโลกที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์อีก 1,400-500 ล้านคนเนี่ยนะครับก็ใครที่มีความสามารถนะครับก็ให้ทำการเชือดสัตว์จะเป็นแพะหรือจะเป็นแกะหรือจะเป็นวัวก็ได้แล้วก็เอาเนื้อเนี่ยนะครับแบ่ง3ส่วนส่วนนึงเนี่ยเอาไว้กินสำหรับตัวเองอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปแจกจ่ายญาติพี่น้องอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปแจกจ่ายแก่คนยากจนให้แบ่ง3ส่วน ะครับถ้าหากว่าใครที่เชือดแพะนะครับก็แพะตัวหนึ่งแต่ถ้าหากว่ามีวัวอยู่นะครับก็ให้แชร์กันนะครับ7หุ้นนะครับสามารถที่จะมารวมกันได้นะครับถ้าใครต้องการที่จะเชือดวัวนะครับก็สามารถที่จะเรียกหุ้นนะครับจาก7คนมารวมกันนะครับ7หุ้นหรือใครจะทำทั้งตัวเลยก็ได้ถ้ามีความสามารถนะครับส่วนเนื้อก็เอาไปแจกดังที่ได้กล่าวมาพระองค์เนี่ยไม่ต้องการที่จะได้เนื้อหรือว่าเลือดของมันนะครับดังนั้นการเชื่อสัตว์จึงเป็นพิธีกรรมหนึ่งในการทำฮัจญ์นะครับอีกพิธีกรรมหนึ่งที่เราทำกันนะครับนั่นก็คือการขว้างเสาหินการขว้างเสาหินเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันมาจริงๆแล้วไม่ได้ขว้างเสาหินแต่เป็นการขว้างหินเสาเนี่ยนะครับเขาเพียงทำเป็นหลักขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าณตรงจุดนี้เนี่ยนบีอิบรอฮีมเนี่ยเคยพาอิสมาอีลมาแล้วซาตานมารร้ายเนี่ยนะครับมันหลอกลวงนบีอิบรอฮีมไม่ให้ทำตามพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นเมื่อไปทำฮัจญ์การขว้างหินเนี่ยก็จึงเป็นการเรียนประวัติของนบีอิบรอฮีมในตอนช่วงนั้นนะครับเพื่อเป็นการสอนว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องต่อสู้กับซาตานมารร้ายอยู่ตลอดเวลาระลึกให้ว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับเคยต่อสู้มารร้ายด้วยการใช้หินขว้างมันเพราะนั้นคนที่ไปทำฮัจญ์นะครับเวลาไปเนี่ยเขาก็จะมีการขว้างหินนะครับด้วยหิน7ก้อนนะครับในตอนขว้างเนี่ยก็กล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรแปลว่าอัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่เป็นการขับไล่มารร้ายและพิธีกรรมอีกอย่างนึงที่จะต้องทำนะครับก็คือการเดินเวียนรอบกะบะห์7รอบนะครับโดยการเดินทวนเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตรเนี่ยนะครับเดินตามเข็มนาฬิกาแต่ว่าการไปเวียนรอบกะบะห์เนี่ยนะครับจะต้องเดินสวนเข็มนาฬิกา7รอบเมื่อไปเวียนรอบกะบะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องไปรำลึกถึงเกียรติประวัติของนางฮาญัรนะครับผู้หญิงที่เสียสละมีความไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้านะครับโดยการที่ไปวิ่งเหยาะๆระหว่างเนินเขาซอฟากับมะรวะนะครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของวีรสตรีในอดีตผู้เป็นภรรยาของนบีอิบรอฮีมผู้เป็นแม่ของนบีอิสมาอีลนะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งในการไปทำพิธีฮัจญ์นะครับก็คือไปเรียนประวัติศาสตร์ของนบีหรือบุคคลสำคัญนะครับในอดีตเป็นการเรียนด้วยการปฏิบัติด้วยตัวเองนะครับภาพที่ฉายเห็นเนี่ยนะครับเป็นภาพวิวัฒนาการของมักกะนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันอยู่ที่หุบเขามักกะไม่มีผู้คนเลยนะครับตอนที่นบีอิบรอฮีมพานางฮายาตไปที่นั่นนะครับพร้อมกับอิสมาอีลแล้วก็ท่านได้ทิ้งครอบครัวของท่านเอาไว้ที่นั่นนะครับไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แต่เมื่อมีน้ำจำๆโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีนกที่มันบินอยู่บนท้องฟ้านะครับมันเห็นแหล่งน้ำธรรมชาติของนกเนี่ยนะครับมันก็บินป้วนเปี้ยนอยู่บนท้องฟ้าเพื่อที่จะหาแหล่งน้ำเหมือนกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะครับกองคาราวานที่เดินทางมาผ่านมานะครับจากเยเมนจะขึ้นไปทางชามหรือว่าซีเรียเมื่อมองเห็นฝูงนกนะครับบินอยู่รอบหุบเขาบักกะนะครับโดยสัญชาตญาณก็รู้ว่ามันจะต้องมีแหล่งน้ำเพราะว่าฝูงนกเนี่ยนะครับมันจะบินอยู่ตรงที่ที่มีอาหารและมีน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกองคาราวานเนี่ยก็เดินทางเข้ามาในหุบเขาบักกะและก็มีบ่อน้ำจำๆเนี่ยนะครับทำให้บักกะเนี่ยเป็นชุมทางของกองคาราวานกองคาราวานที่เดินทางมาจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะมาแวะที่หุบเขาบักกะเนี่ยเพื่อที่จะมาเติมน้ำแล้วก็เมื่อมาแวะเวียนกันมากเข้านะครับมันก็กลายเป็นชุมชนขึ้นมาแล้วเมืองมักกะเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงกลางของคาบสมุทรอาระเบียตรงกลางพอดีเลยนะครับเพราะนั้นคนทางใต้เวลาขึ้นไปทางเหนือก็จะมาแวะพักที่เมืองมักกะนะครับขากลับมาก็จะมาแวะที่ตรงนี้อีกนะครับมักกะก็เลยมีชุมชนหนา แน่นมากขึ้นนะครับจนกลายเป็นเมืองมักกะนะครับแล้วก็กะบาเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากสมัยของนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลแล้วเนี่ยผู้คนอาหรับเนี่ยนอกจากจะมาในสถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะรับน้ำนะครับเติมน้ำให้กองคาราวานตัวเองแล้วเนี่ยยังมาแสดงการเคารพนะครับรอบๆกะบะแต่ว่าการเคารพกราบไหว้พระผู้เป็นเจ้าของชาวอาหรับหลังสมัยนบีอิสมาอีลเนี่ยมันได้ผิดเพี้ยนไปแล้วเพราะว่าชาวอาหรับเนี่ยนะครับได้ไปเอาไอ้รูปเคารพต่างๆที่ทำมาจากหินดินปูนทรายหรือว่าไม้เนี่ยนะครับเอามาตั้งไว้ข้างในแล้วก็รอบๆกาบะแล้วก็เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเหล่านั้นแทนที่จะเคารพสักการะอัลลอฮ์ที่เป็นผู้สั่งให้นบีอิบรอฮีมสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาคือกาบะเนี่ยให้เป็นสถานที่เคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวชาวอาหรับหลังสมัยของนบีอิสมาอีลเนี่ยนะครับได้ทำผิดเจตนารมณ์ของนบีอิบรอฮีมโดยการเอารูปเคารพทั้งหลายเนี่ยมาตั้งเอาไว้รอบกะบะแล้วก็มาวิงวอนบนบานอธิษฐานกราบไหว้ต่อเทวรูปเหล่านั้นเวลาเดินเวียนรอบกะบะเนี่ยนะครับชาวอาหรับเนี่ยนะครับก็จะผิวปากบ้างปรบมือบ้างนะครับแล้วก็เปลือยกายเดินรอบกะบะโดยมีความเชื่อว่าการมาสถานที่อย่างนี้เนี่ยนะครับตัวเองเนี่ยได้กลับไปสู่สภาพเดิมของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกคือมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาในสภาพที่เปลือยเปล่านะครับก็คิดกันขึ้นมาเองนะครับก็เดินเวียนรอบกาบะในสภาพที่เปลือยเปล่าบางกลุ่มก็ตบมือผิวปากนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการเชือดสัตว์พอมีการเชือดสัตว์เนี่ยนะครับการเชือดสัตว์มันได้ถูกแปลเจตนาลมไปนะครับเชือดสัตว์เนี่ยก็เพื่อที่จะโอ้อวดกันนะครับว่าใครที่มั่งคั่งนะครับก็จะเชือดสัตว์มากนะครับแล้วก็จะเอาเนื้อสัตว์เนี่ยไปแจกจ่ายกับคนยากจนเพื่อให้คนยากจนเนี่ยเคารพยกย่องนับถือตัวเองว่าเป็นผู้ที่ใจบุญสุนทานเลือดของสัตว์เนี่ยนะครับถูกนำไปสาดบนกำแพงกาบะเพื่อเป็นการแสดงถึงการเคารพสักการะเทพเจ้าที่อยู่รอบๆกาบะสภาพของการทำฮัจญ์เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนั้นเรื่อยมานับเป็นพันๆปีก่อนหน้าสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดการทำฮัจญ์ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับจนกระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับมาท่านก็มาปฏิรูปนะครับว่ากะบะเป็นบ้านของอัลลอฮ์ที่เราเรียกว่าไบตุลลอฮ์สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีไว้สำหรับการเคารพสักการะอัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียวจะต้องไม่มีการเคารพกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นนะครับแทนอัลลอฮ์นะครับท่านก็มาปฏิรูปหลังจากที่ท่านได้ยึดมักกะแล้วก็ทำลายเทวรูปต่างๆรอบกะบะไปหมดแล้วนะครับว่าการทำฮัจญ์จะต้องมาทำในเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปฏิทินอิสลามระหว่างวันที่8ถึงวันที่13นะครับการทำฮัจญ์หลักๆสำคัญคือการไปเดินเวียนรอบกะบะ7รอบนะครับแล้วก็ไปวิ่งเหาะๆระหว่างเนินเขาซอฟากับมะรวะเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมแห่งความไว้วางใจและก็ความศรัทธาของนางฮายัดภรรยาของนบีอิบรอฮีมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็รอเวลาให้ถึงวันที่8นะครับซึ่งคนที่ไปทำฮัจญ์ทุกคนเนี่ยนะครับจะออกเดินทางจากนครมักกะไปนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายของนครมักกะทางด้านอากาศนะครับก็จะเห็นว่าแทบจะไม่มีต้นไม้เลยเพราะมันเป็นแอ่งกระทะนะครับนี่ก็คือกะบะนะครับนี่ก็คือประตูกะบะนะครับทางยาวๆที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือทางที่เขาทำเอาไว้ระหว่างเนินเขาซอฟากับมะรวะเมื่อคนที่ไปทำฮัจญ์เดินเวียนรอบกะบะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาวิ่งเหาะๆระหว่างเนินเขาซอฟากับมะรวะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะรอนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพของการเดินในช่องทางของเนินเขาซอฟากับมะรวะซึ่งขณะนี้เนี่ยเขาทำหลังคาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วการเดินทางออกจากมักกะไปในวันที่8นี่นะครับเขาจะไปรวมกันอยู่ที่ทุ่งที่เรียกว่ามีนา ป็นตำบลหนึ่งนะครับไปชุมนุมกันอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ค้างแรงไปที่นั่น1คืนพอขึ้นเช้าขึ้นมาวันที่9เป็นวันที่มีความสำคัญมากทุกคนต้องเดินทางออกจากตำบลมีนาหรือทุ่งมีนาเนี่ยนะครับไปยังสถานที่แห่งหนึ่งคือทุ่งอารอฟัตที่ห่างจากทุ่งมีนาไปเนี่ยนะครับประมาณสัก9กิโลเมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมุสลิมทุกคนที่ไปทำฮัจญ์นะครับจะต้องไปชุมนุมกันที่สถานที่ที่เรียกว่าอารอฟัตทุ่งอารอฟัตในตอนบ่ายใครที่เสียตังค์เป็นจำนวนแสนบาท200,000บาท300,000บาทและในบ่ายของวันที่9เนี่ยนะครับไม่ได้มาชุมนุมณสถานที่แห่งนี้ที่เรียกว่าทุ่งอารอฟัตถือว่าคนผู้นั้นไม่ได้ไปทำฮัจญ์เพราะว่าฮัจญ์คือการชุมนุมกันที่ทุ่งอารอฟัตการมาชุมนุมที่ทุ่งแห่งนี้ในตอนบ่ายนะครับก็เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยมาวิงวอนขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าขอการอภัยโทษต่อพระองค์และเป็นการให้บทเรียนกับมนุษย์ว่าในที่สุดแล้ววันหนึ่งนะครับมนุษยชาติทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ตั้งแต่คนแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยวันสิ้นโลกมาถึงทุกคนก็จะต้องมารวมกันณสถานที่แห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรอรับคำพิพากษาต่อพระผู้เป็นเจ้านี่ไงครับต้องการที่จะสอนบทเรียนทางด้านวิญญาณว่าหลังจากที่ดวงวิญญาณออกจากร่างไปแล้ววันหนึ่งดวงวิญญาณเนี่ยมันจะต้องเดินทางไปชุมนุมณสถานที่แห่งหนึ่งบนโลกใบนี้บรรดาผู้ศรัทธานะครับแสดงให้มนุษยชาติทั้งหมดได้เห็นว่าเขาจะต้องไปรวมกันที่ทุ่งอารอฟัตในวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์แต่ว่าเมื่อมนุษย์ชาติตายไปแล้วดวงวิญญาณทั้งหมดนะครับก็จะต้องไปชุมนุมกันณสถานที่แห่งหนึ่งต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะรอรับคำพิพากษาจากพระองค์นี่เป็นบทเรียนทางด้านจิตวิญญาณนะครับให้มนุษย์ได้รู้ว่าตายไปแล้วเนี่ยนะครับมันยังไม่จบมนุษย์ยังต้องเดินทางต่อและจุดหมายปลายทางของดวงวิญญาณนะครับก็จะต้องไปรวมกันณสถานที่แห่งหนึ่งแล้วชะตากรรมของดวงวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการพิพากษาในที่ชุมนุมแห่งนี้อันนี้ก็คือสถานที่ที่เป็นทุ่งกว้างที่สามารถจะจุคนนะครับประมาณ3ล้านคนนะครับแล้วคนที่ไปอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับจะต้องอยู่ในถ้าเป็นผู้ชายก็นุ่งผ้าสองผืนสีขาวห่มผืนหนึ่งแล้วก็นุ่งผืนหนึ่งเสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหลายจะใส่ไม่ได้แม้แต่ผ้าที่หุ้มกายเนี่ยนะครับสองผืนเนี่ยก็ต้องเป็นผ้าดิบๆนะครับไม่มีรอยเย็บไม่มีตะเข็บนะครับเครื่องแต่งกายใดๆที่มีรอยเย็บมีตะเข็บเนี่ยจะเอามานุ่งไม่ได้นะครับให้อยู่ในสภาพที่ดิบบอกให้รู้ว่ามนุษย์ก็มีแค่นี้แหละตายเนี่ยยังมีผ้าสามผืนห่อให้แต่ว่าขนาดที่อยู่ต่อหน้าพระผู้เจ้าณสถานที่ชุมนุมอันนี้มนุษย์สำหรับผู้ชายก็มีแค่ผ้าสองผืนเท่านั้นเองห่มผืนหนึ่งนุ่งผืนหนึ่งแต่สำหรับผู้หญิงนะครับก็ใส่ชุดที่ปกปิดร่างกายมิดชิดยกเว้นใบหน้าและข้อมือตัวนี้ต้องการที่จะสอนบทเรียนให้แก่มนุษย์ที่ไปทำฮัจญ์นะครับได้รู้ว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็หลังจากทำอยู่พิธีขออภัยขอพรต่อพระเจ้าที่ทุ่งอารอฟัตนะครับในตอนบ่ายแล้วเนี่ยพอตกค่ำทุกคนก็จะต้องเดินทางนะครับกลับมานะครับยังทุ่งมีนาอีกครั้งหนึ่งระหว่างทางเนี่ยนะครับก็จะแวะณสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่ามุสดาลิฟะนะครับเพื่อที่จะเก็บก้อนหินก้อนกรวดต่างๆเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเตรียมมาขว้างซาตานมารร้ายในวันรุ่งขึ้นเพื่อเป็นการเรียนรู้ประวัติของนบีอิบรอฮีมที่ต่อสู้กับซาตานมารร้ายนะครับอันนี้เป็นเสาหินที่เขาทำเป็นหลักเอาไว้ให้คนได้รู้ว่าณบริเวณตรงนี้เป็นที่ที่จะต้องมาทำพิธีขว้างหินไม่ใช่ขว้างเสาหินนะครับแต่ให้ขว้างลงมาในบริเวณรอบๆเสาหินซึ่งเขาเตรียมแอ่งกระทะเอาไว้ให้นะครับอันนี้ก็ เป็นเสาหินในอดีตซึ่งผู้ทำฮัจญ์ก่อนนี้ยังไม่มีมากนักแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับคนไปกันเยอะ นะครับเสาหินเตี้ยๆเนี่ยมันไม่พอให้คนเห็นแล้วเขาก็ทำเสาหินให้มันใหญ่ขึ้นมานะครับแต่ว่าพิธีกรรมนี่ก็ยังคงเหมือนเดิมอันนี้วัตถุประสงค์การทำฮัจญ์นะครับก็เพื่อเป็นการแสดงความเคารพภักดีอัลลอฮ์เพื่อเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะครับเพราะว่าเวลาผู้ทำฮัจญ์ไปที่นั่นนะครับก็จะกล่าวคำว่าอัลลอฮ์วักบัตอัลลอฮ์วักบัตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮ์วักบัตอัลลอฮ์ทรงมหาใหญ่อัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่เกรียงไกรนะครับไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่เหนือกว่าอัลลอฮ์ก็เป็นคำที่บรรดาผู้ที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยนะครับประกาศอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์โดยการปฏิบัติในสถานที่ที่แท้จริงเพื่อจำลองเห็นการเดินทางของชีวิตมนุษย์ว่านะครับวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์จะต้องกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้านะครับบนโลกใบนี้พิธีการทำฮัจญ์นะครับบอกให้รู้ว่าผู้ศรัทธาจะต้องเดินทางกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าณบ้านของพระองค์ที่เรียกว่าบายตุลลอห์นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยนะครับคนที่จะไปเนี่ยจะต้องไม่มีหนี้สินถ้าหากว่ามีหนี้สินค้างคากับใครเอาไว้ก็จะต้องสั่งเสียทายาทของตัวเองว่าให้ชำระหนี้สินแทนไม่งั้นไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์เพราะเรื่องหนี้สินก่อนจะไปนะครับก็จะต้องไปร่ำลาแล้วก็ไปขออภัยขอโทษต่อญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ได้ล่วงเกินเอาไว้เพราะถ้าหากว่ามนุษย์ด้วยกันไม่ให้อภัยพระเจ้าก็ไม่ให้อภัยพระองค์ต้องการจะรักษาสิทธิของมนุษย์เอาไว้ไปขออภัยเพราะการไปทำฮัจญ์เนี่ยนะครับเดินทางไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าก็ไปขออภัยเขาซะก่อนนะครับแล้วก่อนจะไปเนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมตัวเก็บเงินเอาไว้การเดินทางในปีนี้ใช้เงินประมาณ 150,000 บาทสำหรับการเดินทาง35วันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พงที่พักนะครับการเดินทางอาหารอยู่ในนครมักกะห์มะดีนะห์ตลอด35วันรวมอยู่นะครับในนั้นเสร็จ 150,000 นะครับคราวนี้ก่อนจะไปเนี่ยมันก็ต้องเก็บหอมรอมริบมันก็ลำบากการเดินทางไปนะครับมันก็เบียดเสียดยัดเยียดตอนจะเดินทางไปนะครับมันต้องมีการเตรียมเสบียงสมัยก่อนนะครับเขาเดินทางกันโดยเรือสำเภาโดยอูฐเขาต้องเตรียมเสบียงไปบนโลกนี้ใช่เวลาเดินทางต้องเตรียมเสบียงปัจจัยอาหารน้ำต่างๆแต่การเดินทางของวิญญาณนะครับที่จะกลับไปหาพระองค์นั้นวิญญาณมันไม่ต้องการวัตถุปัจจัยใดๆทั้งสิ้นแต่เสบียงที่ดีของการเดินทางกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าก็คือคุณงามความดีความยำเกรงความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะต้องเตรียมขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไปเตรียมหลังจากความตายไม่ได้แล้วต้องเตรียมหน้าตรงนี้ก่อนที่เราจะกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าและก็แน่นอนนะครับการไปทำฮัจญ์นี่มันลำบากนะครับต้องเบียดเสียดยัดเยียดต้องฝ่าขึ้นลมมรสุมขณะที่เดินทางไปทางเรือไปถึงที่นู่นแล้วก็ต้องเบียดเสียดยัดเยียดนะครับก็ให้รู้ว่าการทำความดีเนี่ยมันมีอุปสรรคมันมีความยากลำบากที่จะต้องฟันฝ่านะครับเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางฮัจญ์จะให้บทเรียนนะครับเกี่ยวกับการเดินทางของชีวิตมนุษย์ว่าในที่สุดเราต้องกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าแต่ก่อนจะกลับไปเราต้องเตรียมเสบียงเสบียงของชีวิตทางด้านวิญญาณคือคุณงามความดีนะครับแล้วก่อนที่จะจากโลกนี้ไปอย่าเป็นหนี้สินนะครับแล้วก็ไปขออภัยโทษต่อคนที่เราได้ล่วงล้ำก้ำเกินไม่ว่าจะเป็นกายวาจาหรือใจต้องได้รับการอภัยจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้เห็นถึงความเสมอภาคของมนุษย์เพราะว่าเมื่อผู้ทำฮัจญ์ไปรวมอยู่ที่นั่นแล้วนะครับทุกคนมีความเสมอภาคกันนะครับไม่ว่าจะผิวแดงผิวขาวผิวเหลืองผิวดำแล้วก็แล้วแต่ทุกคนมีสภาพเหมือนกันนะครับคุณจะใหญ่มาจากไหนก็แล้วแต่ก่อนจะเข้ามักกะห์คุณต้องถอดยศถอดตำแหน่งถอดมงกุฎออกเหลือเพียงผ้า2ผืนสำหรับผู้ชายใส่แล้วยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันก้มกราบต่อพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันเพื่อเป็นการสอนให้มนุษย์ได้รู้ว่าต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีความเสมอภาคกันนะครับอันนี้ก็คือบทเรียนในการไปทำฮัจญ์อันนี้ก็เป็นภาพแผนที่ของการเดินทางนะครับในการทำพิธีฮัจญ์ซึ่งใช้ระยะเวลา5วันนะครับอันนี้เป็นภาพของเมืองมะดีนะห์ สถานที่ฝังศพของท่านนบีมูฮัมมัดซึ่งผู้ไปทำฮัจญ์ทุกคนเมื่อไปทำฮัจญ์แล้วเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาช่วงหนึ่งประมาณ8วันหรือ7วันแล้วแต่ผู้จัดเขานะครับจะให้ไปเยี่ยมสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ในนครมะดีนะห์ตรงนี้เป็นบริเวณที่ฝังศพของท่านนบีมูฮัมมัดที่อยู่ในบริเวณมัสยิดมะดีนะห์นะมัสยิดของท่านนบีในนครมะดีนะห์นะครับแล้วก็สองข้างท่านนะครับที่ฝังศพของท่านเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็เป็นที่ฝังศพของสหายสนิทของท่านนะครับโอเควันนี้เรื่องการทำฮัจญ์ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับให้เราได้รู้ถึง เรื่องราวความเป็นมาความหมายและวัตถุประสงค์ของการทำฮัจญ์ถือว่าเป็นวินัยบัญญัติข้อหนึ่งที่อิสลามกำหนดให้มุสลิมที่มีความศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยบอกเอาไว้ว่ามุสลิมคนใดที่มีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์และไม่ได้ไปทำฮัจญ์การตายของเขาครับก็ไม่แตกต่างอะไรจากการตายของชาวยิวและชาวคริสเตียนเพราะชาวยิวและชาวคริสเตียนเนี่ยไม่ได้มาทำฮัจญ์ที่นครมักกะห์นะครับโอเควันนี้ก็ว่ากันเท่านี้วันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังก็ขอพรต่อพระเจ้าได้ประทานความรู้ความเข้าใจแนวการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับซาวาลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตสุกีบุญเลิศโตสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีมูฮัมหมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะใภ้คอเตบครูอับดุลมานะป้อมขุนพรมจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 9:00 นณมัสยิดดารุนฮัสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูรีนวันแอลอฮัจญีมูรีนวันแอลออายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 11:00 นณมัสยิดอันอิสติกอมะห์สุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร0863963838 0863963838คุณลิต้าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 9:00 นณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21จังหวัดสมุทรปราการ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
1: إذ أرسلنا

فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم

0: بكم
1: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب
0: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาศซุบฮ์หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าฟัจร์นะครับที่บ้านของอัลลอฮ์ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตัฟซีรอัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับ ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเป็นมุสลิมในฐานะผู้นอบน้อมถ่อมตนเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้เราพบกับโรคโควิด-19 อัลลอฮ์บอกกับนบีให้นบีมาสอนว่าผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยมองโรคโควิดอย่ามองแบบคนกาเฟรให้มองโรคโควิดว่าเป็นเราะห์มะห์นะครับท่านนบีพูดเองนะครับบอกว่าโรคโควิดเนี่ยเป็นอาซาบเป็นการลงโทษอยู่อัซซิบุมัยยะชะอัลลอฮ์จะลงโทษผู้ใดก็ได้ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ตอนท้ายเนี่ยเตือนเรานะผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์คืออัลลอฮ์จะไม่ลงโทษคนดีหรอกนะอัลลอฮ์จะลงโทษคนที่ต่อต้านลงโทษให้สำนึกเตือนให้สำนึกแก้ไขปรับปรุงตัวเองซะฉะนั้นการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นการเตือนให้สำนึกเตือนให้เตาบ้าตัวเตือนให้มองดูว่าตัวเองทำอะไรผิดก็สำนึกตัวนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่เหลือเกินยิ่งมาอ่านคุรานเนี่ยยิ่งมาอ่านคุรานอีกแล้วก็รู้ความหมายของอัลกุรอานนะสัก 50% 60% มันก็จะเตือนตัวเราเนี่ยให้นึกถึงการภัยพิบัติต่างๆที่มาในโลกนี้เนี่ยมีเยอะมากนะครับขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เราทบทวนกุรอานมาถึงซูเราะห์ยาซีนยาซีนเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่เราท่องจำกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วเราก็เข้าใจไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะอ่านซูเราะห์ยาซีนเนี่ยยิ่งคนใกล้จะตายเนี่ยจะทำให้ตายสบายๆตายง่ายๆ

ีนกุรอานไม่อ่านนะอ่านกุรอานซูเราะห์ยาซีนท่องจำเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ให้รู้ความหมายนะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยอ่านซูเราะห์ไหนก็ได้นะอัลฮัมดุลิลลาห์เรามาถึงอายะที่เท่าไหร่13อายะที่12เนี่ยสอนเรื่องอะไรนะครับสอนเรื่องอินนานะห์นุนุฮยิลเมาตาวะนักตุบุมากอดดะมูวะอาซารอฮุมวะกุลละชัยอินอะห์ซอยนาฮูฟีอิมามิมมุบีนตรงนี้เตือนเรานะเล่าให้เราฟังว่าอินนาแท้จริงเราพูดกี่ครั้งนะ3ครั้งนะนะห์นุก็แปลว่าเรานุฮยีเราให้ชีวิตอัลเมาตาผู้ที่ตายแสดงว่าคนที่ตายเท่าไหร่ฟื้นหมดนี่เตือนเรื่องอะกีดะห์ว่าอะกีดะห์เรื่องอีมาน6ข้อนี่มันมีวันกิยามะห์ใช่มั้ยล่ะวันกิยามะห์เนี่ยเป็นวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมนุษย์นะจะตายเท่าไหร่ก็ตามอยู่บนโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยฟื้นหมดเลยอินนานะห์นุนุฮยิลเมาตานี่สอนเราให้ระวังตัวแล้วก็พอฟื้นขึ้นมาเนี่ยวันนั้นแหละเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในคัมภีร์กุรอานอธิบายไงรู้ป่ะแม่ที่อุ้มครรภ์อยู่เนี่ยจะคลอดลูกโดยไม่รู้สึกตัวผู้หญิงที่อุ้มครรภ์เนี่ยจะคลอดลูกออกมาโดยไม่รู้สึกตัวมันโกลาหลมากเลยวันนั้นยกเว้นผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์เท่านั้นคนที่ไม่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ที่ใช้ชีวิตแบบสบายๆนะครับวันนั้นจึงเองเจอแน่ยกเว้นผู้ที่อีมานต่ออัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่อัลลอฮ์จะให้มีความเรียกว่าสกีนะมีหัวใจสงบนะครับวันนักตุบุมากอดดัมูวะอาซารุมอันนี้ก็เล่าต่อไปอีกที่พวกท่านทำไปขณะนี้เนี่ยนะเราบันทึกเก็บไปหมดเลยน่ากลัวนะบันทึกเรื่องนมาซุบฮ์ที่มัสยิดดีไหมอัลลอฮ์ยิ้มถ้าบันทึกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตื่นนอนเนี่ยลองเสียใจเหมือนกันนะทั้งชีวิตเลยไม่เคยตื่นนมาซุบฮ์เลยเนี่ยจะเอาหน้าไว้ไหนนะสังเกตนะฉะนั้นวันนักตุบูมากอดดามุอัลลอฮ์บันทึกว่าเราเนี่ยบันทึกเราก็ดำเนินแปลงนี้ด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำไปแล้วเราส่งไปเนี่ยความดีหรือความชั่วที่มนุษย์ทำวันนี้เนี่ยนะแล้วส่งไปเข้าบัญชีหมดเลยอ่ะมีอยู่สี่แหล่งด้วยกันหนึ่งแผ่นดินสองอยู่ที่มาลาอิกะห์สามอยู่ที่มือเท้าเราหมดเลยตอนที่สี่อยู่ที่อัลลอฮ์นั่นเราก็มาฟูดนะสี่แหล่งอ่ะไม่หายไปไหนด้วยไม่ว่างานเล็กงานใหญ่อัลลอฮ์บันทึกเรียบร้อยหมดเลยเราไปเจอสมุดบันทึกเราในวันเกียรติมาพูดว่าอัลลอฮ์นี่ละเอียดยิบเลยนะเนี่ยลาอยู่ก็ในรูสอกีรอตาวาลากบีรอตันไม่ว่างานเล็กอันใหญ่เนี่ยอัลลอฮ์บันทึกละเอียดยิบหมดเลยเราบอกใช่ครับอัลลอฮ์นาอูซุบิลลาฮ์นี่ทำให้เรากลัวว่าอาซารอฮุมแล้วก็ร่องรอยที่ภูเขาเหล่านั้นปฏิบัติเช่นรอยสุญูดรอยเดินออกจากบ้านมามัสยิดอัลลอฮ์ที่เชือดเนื้อทำกุรบานมันมีรอยหมดนะเอาเนื้อให้คนยากคนจนกินมันมีรอยหมดมีผลบุญหมดจะเห็นกันในวันนั้นอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์วะกุลละชัยอินอัฮซอยนาฮูฟีอิมามิมมุบีนและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราบันทึกเก็บเอาไว้นะนับมันหมดเลยฟีอิมาอิมามที่นี่แปลว่าเราฮิลมาฟูซอยู่ในบันทึกนู่นนะแต่พี่น้องชีอะห์อธิบายไปว่าอิหม่ามที่มาถึงอิหม่ามอาลีนะครับเอาวันนี้มาอายะห์ที่13วะดอริบะละฮุมมะซะลันอัศฮาบัลกอรยะอิซจาอะฮัลมุรซะลูนوَضَرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ الله أكبر

ดอริบเนี่ยตรงนี้แปลว่าอันนี้อัลลอฮ์ให้ญิบรีลมาหาท่านนบีมุฮัมมัดมาเล่าให้นบีฟังมาบอกกับนบีบอกว่าเนี่ยพี่น้องของนบีที่อยู่ที่นครมักกะห์นี่ที่นบีอัลลอฮ์ส่งมาทำงานศาสนาเนี่ยต่อต้านกันไม่ใช่ต้านอย่างเดียวด่าด้วยแล้วก็เอาหินคว้างด้วยไปเมืองตออิฟใช่ไหมกันนึกภาพงั้นแหละไม่ใช่ต้านอย่างเดียวนะขวางด้วยรังแกด้วยแล้วก็ไล่นบีอยู่มักกะห์ดีๆกี่ปี13ปีอยู่ได้ไหมต้องอพยพจากนครมักกะห์ไปถ้าว่างานหนักหรือนานบ้างหนักและคนคุ้มครองเสียชีวิตหมดแล้วภรรยาลุงใช่ไหมคนที่ดูแลปกป้องวิญญาณนี่หลานฉันเนี่ยคนสองคนนี่ไม่มีแล้วกลับไปหาอัลลอฮ์หมดแล้วต้องอพยพอ่ะอัลลอฮ์อักบัรยิกนี่นะงานหนักหมดเลยนะถามว่านบีเศร้าไหมก็เศร้าครับคิดในการอัลลอฮ์จะอยู่ยังไงอยู่ยังไงอัลลอฮ์ก็ปลอบใจนบีนี่เล่าประวัติของคนในอดีตเนี่ยนะครับวะดอริบะละฮุมแปลว่าจงอะไรนะจงอ้างอุทาหรณ์จงยกตัวอย่างวะดอริบเนี่ยเป็นแฟนอามัดจงยกตัวอย่างบอกกับนบีญิบรีลลงมาหานบีมาบอกว่ารอซูลุลลอฮ์จงยกตัวอย่างเล่าให้พี่น้องชาวอาหรับมุชริกในนครมักกะห์ฟังว่าที่ฉันมานี่นะไม่ใช่เป็นคนแรกนะมีนบีก่อนหน้าฉันเนี่ยมาแล้วเป็นเท่าไหร่ที่มีชื่อในกุรอานนะ25ท่านนะ24สิคนนบีเป็นคน25ใช่มั้ยล่ะไอ้ที่ไม่มีชื่ออีกเท่าไหร่เป็นแสนนะแสน 24,000 กว่าท่านนี่เป็นนบีหมดเลยเนี่ยฉะนั้นพวกอาหรับจะมาตำหนิอย่างนั้นอย่างนี้เองต้องนั่งเงียบๆบ้างแหละมูฮัมหมัดมาเนี่ยมาไม่ใช่เป็นนบีคนแรกของโลกนะคนสุดท้ายนะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีไม่มีวะดอริบะละฮุมจงอะไรนะจงอ้างอุทาหรณ์หรือจงยกอุทาหรณ์หนึ่งมัสลันเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างนะครับอัสฮาบัลกอริยะอัสฮาบแปลว่าชาวเมืองชาวเมืองอัลกอริยะแปลว่าเมืองหนึ่งคำว่าเมืองหนึ่งในที่นี้หมายถึงเมืองประเทศชามเนี่ยไม่อยู่ตำบลหนึ่งเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดจะเป็นนบีสมัยนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นในสมัยนบีอะไรนะนบีอีซาไม่ใช่มูซานะนบีอีซานบีอีซากับนบีมันห่างกันกี่ปี500กว่าปีนะในช่วงต้นๆ นั่นแหละช่วงประมาณสัก500กว่าเนี่ยนบีอีซาเนี่ยส่งทูตส่งทูตไปทำงานศาสนานบีอีซาไม่ได้ไปเองเลยนะเขาว่าส่งฮาวารียูนหรือว่าฮาวารียีนคนที่ปฏิบัติตามนบีอีซาก็เรียกว่าฮาวารียูนนบีมุฮัมมัดเนี่ยคนที่เชื่อนบีเรียกว่าซอฮาบะห์ภาษาต่างกันนิดหนึ่งนะคนที่เชื่อนบีอีซาอะลัยฮิสลามเรียกว่าพวกฮาวารียูนนี่อัลลอฮ์เนี่ยให้นบีมูซานบีอีซาเนี่ยส่งตัวแทนของนบีคำว่าตัวแทนหมายถึงนาซิดที่เรียนมาแล้วใช่ไหมนาซิดแปลว่าผู้อะไรนะผู้ตักเตือนผู้ตักเตือนมีสามอย่างหนึ่งส่งนบีมาเป็นผู้ตักเตือนถ้าไม่มีนบีส่งตัวแทนนบีเป็นผู้ตักเตือนไปสอนฉะนั้นตัวแทนนบีกับอาเลมอุลามะทั่วโลกเนี่ยเป็นตัวแทนนบีหมดเลยนะแล้วอุลามะอีกท่านหนึ่งอธิบายว่าผมงอกนี่ก็เป็นข้อเตือนใจเป็นการสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะเฮ้ยยืนสมกระจกโอ้โหนี่เคราก็สีขาวผมก็สีขาวเอแก่แล้วนะสำนึกตัวได้แล้วนะอย่าไปยอมสีดำแหละนบีสั่งห้ามอย่ายอมนะเก็บเอาไว้ตรงนั้นแหละนะให้ใจนึกให้แก่เราเลยต่อมาตัวซะละหมาดครบแล้ว
บอกลูกบอกเมียเตือนเลยนี่แกแล้วนะใกล้จะตายแล้วนะนี่ข้อนี่อิสลามสอนดีใช่ไหมดีดีมากเลยถ้างั้นคนมันนึกอะไรไม่ถึงหรอกมันนึกหาเงินหาเงินหาเงินมันเพลินหาเงินใช่ไหมน่ะนี่พอนึกถึงตัวเองโอ้โหอักวัตเอาต่อมาครับวะดอริบละฮุมมาซาลันอัศฮาบัลกอรียะจงยกตัวอย่างให้กับพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงชาวมักกะฮ์ที่แอนตี้นบีเนี่ยนะครับอัศฮาบัลกอรียะชาวเมืองหนึ่งนะครับอิซะญาอัลมุรซาลูนเมื่อมีมุรซัลแปลว่าทูตมุรซัลแปลว่าผู้ที่ถูกส่งมาผู้ที่ถูกแต่งตั้งมาญาอามหาเมืองเขามหาตำบลเขามหาจังหวัดเขาให้นบียกตัวอย่างอุทาหรณ์ว่ามีทูต3คนหรือ2คนของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเขาส่งไปทำงานศาสนาที่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองอันตอเกียชื่ออันตอเกียอยู่ในประเทศชามใกล้ๆตรงนั้นแหละแถวซีเรียนี่แหละที่นั่นนี่เป็นเมืองสวยนะนี่ตัฟซีรอธิบายนะว่าเป็นเมืองสวยอากาศดีคล้ายๆกับซะบะนั่นแหละอากาศดีแล้วก็มีโบสถ์สวยประดับประดาโบสถ์ด้วยอะไรเนี่ยด้วยทองแล้วก็คนกราบไหว้บูชาเจวิตบูชาเจวิตรูปปั้นนะทีนี้อัลลอฮ์ก็เมตตาเนี่ยนะอ้าวมูอีซาส่งคนไปสอนนี่ให้เล่าประวัติตรงนั้นอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละน่าจะเดินไปเที่ยวบ้างก็ได้โอ้เมืองนี้ล่ะเพราะที่อัลลอฮ์ส่งตัวแทนของนบีอีซามานะมาสอนศาสนาแล้วเป็นไงครับมาสอนพอใจไหมหรือว่าดีใจต้อนรับอิซอัรซัลนาอิลัยฮิมุสนัยนฟะกัซะบูฮุมาฟะอัซซัซนาบิซาลิสفَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ إِذَا

إليكم مرسلون الحمد لله الله เนี่ย เล่า ละเอียด เนี่ย นะ เข้า ใจ ง่าย เนี่ย นะ إذ أرسلنا แปลว่าเราเนี่ยได้ส่งIs แปลว่าเมื่อเราได้ส่งคือเป็นงี้ส่งนะสามคนส่งตัวแทนนบีอีซาไปที่เมืองอันตอกียะเนี่ยเป็นเมืองที่สวยมากเจริญมากโอ้คนรวยเยอะที่นั่นน่ะแต่ไม่เอาศาสนากันสังเกตประเทศรวยๆเนี่ยเอาศาสนาไหมอัลลอฮฺอักบัรนะอย่าไปตำหนิเยอะนะอิลอัลซัลนาอิไลฮิมเมื่อทีแรกเราได้ส่งทูตกี่คนนะอิสไนเนี่ยสองคนวาฮิดอิสไนบอกว่าสองอ่ะเราได้ส่งทูตไปนะสองคนไปที่เมืองนั่นแหละเมืองอันตอกียะนะที่มีโบสถ์สวยๆนะแต่ไม่เอาศาสนากันนะสร้างแต่โซเราอย่างเดียวไม่เข้ามัสยิดติดถ้าพวกเราเลยนะสร้างโซเราเลยขอบริจาคสร้างโซเราแต่คนไม่มาโซเราเลยนะอัลลอฮ์ว่าอีซาไปสอนหน่อยสิเดี๋ยวมันจะตกนรกกันหมดเป็นห่วงอ่ะอัลลอฮ์ส่งตัวแทนมานะเอาต่อมาครับส่งไปกี่คนอิสไนนี่อิซอัรซัลนาอิไลฮิมุสไนเมื่อเราได้ส่งนะครับทูตของเราเนี่ยกี่คนสองคนแล้วเป็นไงครับฟากัซะบูฮูมาประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นน่ะต้อนรับไหมกัสซาบูแปลว่าปฏิเสธเนี่ยมาปฏิเสธบอกว่าเอ็งเอาอะไรมาสอนอัลลอฮฺไปแค่สองคนเนี่ยนะยังปฏิเสธนะชาวบ้านปฏิเสธหมดเลยนี่อัลลอฮฺเล่าเรื่องจริงให้ฟังเล่าให้นบีฟังก็ไม่ต่างอะไรกับมักกะนั่นแหละพอท่านมามันก็ไล่ท่านไม่เห็นเนี่ยมันก็ด่าท่านตำหนิท่านอัลลอฮ์คนก่อนหน้านี้สมัยนบีอีซาก่อนหน้าท่านแค่500ปีเองมันก็ไม่ยาวนะเห็นไหมต่อต้านกันหมดเลยถามว่าไปสอนเรื่องอะไรสอนสามเรื่องเรื่องเตาฮีดละอิลาฮิลลัลลอฮ์อย่าเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็สอนว่าตายแล้วฟื้นไม่เชื่อแล้วก็สอนอีกเรื่องนึงนะมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์คนที่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นเนี่ยนะมีรางวัลฮ่าอย่ามาสอนเสริญไปไล่ใช่ไหมเราเล่าต่อไปอีกต่อมาครับฟาอัซซัซนาบิซาลิสและเราได้เสริมนี่อัลลอฮ์เล่าเองนะเราได้เสริมอัซซัซนาเราได้เสริมอะไรครับบิซาลิสคนที่สามส่งไปสองคนแล้วถูกต่อต้านถูกตำหนิถูกด่าแบบนบีมุฮัมมัดเลยฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยส่งทูตคนที่สามไปเสริมให้มันอะไรนะไอ้คนสามคนไปสอนก็จะต้องก็ไปติดปรึกษากันอะไรกันคุยกันนั่นนะเห็นไหมอัลลอฮ์เล่าเองนะฟาอัซซัซนาบิซาลิสเราก็ได้เสริมคนที่สามอีกคนหนึ่งไปสอนที่เมืองอันตอกียะนั่นแหละแล้วเป็นไงครับฟะกอลูอินนาอิลัยกุมมุรสะลูทั้งสามคนนี่พูดเหมือนกันบอกว่าอินนาแท้จริงพวกเรานี่นะมุรสะลูแปลว่าถูกส่งมานะไม่ใช่มาเองนะมาหาใครอิลัยกุมมาหาพวกท่านเราไม่ได้มาเองเราถูกส่งมาอีกทีหนึ่งส่งมาจากใครส่งมาจากอัลลอฮ์นั่นแหละแต่ผ่านนบีอิสซาอะลัยฮิสสลามมหาพวกท่านเห็นยังครับแล้วสอนกี่เรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ความจริงในเรื่องนี้นะเรื่องอัลลอฮ์มีองค์เดียวนะสอนกันมาทุกยุคทุกสมัยเลยนะเอาพูดง่ายๆก็ได้แล้วกันว่าในยุคของนบีมูฮัมมัดเนี่ยสอนว่าไงนะลาถ้าจะเป็นมุสลิมสอนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์สมัยนี้นะสมัยก่อนหน้านบีอีซาว่าไงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีซารูฮุลลอฮ์ให้ว่าบทประโยคตรงนี้เป็นมุสลิมละอาก่อนหน้านบีอีซานบีอะไรนบีมูซาอะลัยฮิสสลาม
นบีมูซาก็มาสอนนี่แหละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูซากาลีมุลลอฮ์ทำไมว่ากาลีเพราะอัลลอฮ์ตัดกับนบีมูซาตรงๆที่ภูเขาตูดใช่ไหมแต่งตั้งให้เป็นนบีนะอัลลอฮ์แต่งตั้งด้วยภาษาของท่านเองอัลลอฮ์อักบัรฉะนั้นทุกยุคทุกสมัยเนี่ยบรรดานบีที่มาในโลกเนี่ยมาสอนเหมือนกันหมดเลยนะหนึ่งให้ยึดอัลลอฮ์กี่องค์เดียวแล้วก็ทิ้งชิริกให้หมดอย่าชิริกอย่าทำชิริกต่ออัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดมาเนี่ยชิริกก็เยอะนะที่เมืองไทยมีไหมโตตะเกียนั่นไงยังอยู่เลยทั้งที่คนที่ไปหาโตตะเกียนะจะเรียกว่ามุสลิมจะได้หรือเปล่านะนมาดนะคนในสมัยนบีนี่นะเขาไม่เรียกมุสลิมนะคนที่ไปกราบอะไรมีอยู่หกจเวตนะลาดมุซามานาดใช่ไหมนะจเวตทั้งหมดนี่นะเขาไม่เรียกมุสลิมนะเขาเรียกมุชริกยึดอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ยึดอะไรอีกยึดจเวตด้วยเนี่ยเขาไม่เรียกมุสลิมแต่พวกเราเนี่ยยังเรียกมุสลิมอยู่นะไปหาตัวตะเกียด้วยยังเรียกว่าคนนี้เป็นมุสลิมอยู่เรียกถูกหรือเปล่าก็ขอให้ชายปัญญานิดนึงก็แล้วกันน่าคิดนะนี่เล่าให้ฟังนะสำนึกตัวได้แล้วอย่าทำอะไรผิดพี่น้องตัวตะเกียช่วยไม่ได้ถ้าช่วยได้อัลลอฮ์ก็ต้องพูดสิไปหาตัวตะเกียนะนี่ไม่มีเลยนะอัลลอฮ์ไม่ได้ไอ้คำว่าตัวตะเกียพูดว่ามุชริกแทนชายปัญญาเองก็แล้วกันนะإذا أرسلنا إليه مثنين เราได้ส่งนะครับทีแรกนะครั้งแรกเนี่ยส่งไปกี่คนอิสไนนี่สองคนไปทำงานศาสนาชาวบ้านต้อนรับไหมไม่ต้อนรับครับฟากัสซาบูฮูมาทั้งสองคนนี้ถูกแอนตี้ถูกขัดขวางถูกด่าถูกตำหนิตลอดเวลาครับฟาซาสนาบิซาลิสซาลิสแปลว่าคนที่สามอัลลอฮ์ก็เสริมคนที่สามไปอีกคนหนึ่งไปร่วมกันทำงานศาสนาที่เมืองชามที่เมืองชามมีเมืองทึบอันตอเกียนี่นะแล้วเป็นไงครับฟะกอลูอินนาอิลัยกุมมุรุสาลูนทั้งสามคนนี่พูดเหมือนกันฉันนี่ไม่ได้มาเองนะอัลลอฮ์แต่งตั้งฉันผ่านนบีอีซาให้นบีอีซาแต่งตั้งฉันมาสอนพวกคุณให้รู้จักอัลลอฮ์ให้เชื่อว่าตายแล้วฟื้นอย่าทำชิริกต่ออัลลอฮ์ตายแล้วฟื้นแล้วมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถ้าพวกเราเข้าใจเรื่องอีมาน6ข้อเนี่ยนะมารยาทก็งามนะนี่พออ่านไปพบประวัติของนั่นน่ะซอฮาบะห์นบีนะอธิบายง่ายๆนิดนะไซนาอุมัรนะก่อนจะรับอิสลามไซนาอุมัรนี่นะขวางนบีป่ะโอ้โหหัวหน้าเลยนะหัวหน้าเลยขวางนบีแต่มีวันหนึ่งใช่มั้ยเดินสวนกับซอฮาบะห์นบีท่านจะไปไหนอุมัรท่านจะไปฆ่ามุฮัมมัดโอ้โหถือดาบไปด้วยก็บอกก่อนที่คุณจะไปจัดการกับนบีมันไปจัดการที่บ้านคุณก่อนอบ้านผมมีอะไรเหรอน้องสาวคุณรับอิสลามแล้ว เพราะว่าอย่างนั้นเปลี่ยนเลยเดินไปที่บ้านน้องสาวคุณกำลังอ่านกุรอานอยู่นะมีจ้างครูมาสอนเอาครูมาสอนกุรอานบนบ้านอัลลอฮ์พอเดินมาได้ยินเสียงนี่เสียงอะไรกันเนี่ยก็ยืนฟังพอขึ้นไปอย่างนั้นแหละอ่านอะไรกันน้องสาวก็เอากุรอานไปเก็บที่หน้าอกบอกเอามานี่บอกไม่ให้ตบน้องเขยก่อนแล้วก็ตบน้องสาวเลือดมันไหลพระจังหวะใจโหดไหมโหดมากนะนั่นคนที่ถ้าอีหม่านต่ออัลลอฮ์เขาไม่ทำร้ายใครแบบง่ายๆหรอกแต่เนื่องจากไม่มีอิสลามไม่มีอีหม่านทำร้ายคนง่ายไหมง่ายนี่เตือนพวกเราด้วยนะอย่าทะเลาะกับเมียอย่าตบหน้าลูกอ่ะคนถ้ามีอีหม่านแล้วมีศาสนาแล้วเขาจะใจอะไรใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนี่อิสลามสอนน่ะแล้วก็ต่อมาไซนาอุมัรน่ะนี่ตบหน้าน้องแล้วนะแล้วก็ต่อมารับอิสลามนะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงอีกถ
ทาสเขาเรียกว่าถาสีนะทาสผู้หญิงอ่ะเป็นทาสของไซนาอุมัรเนี่ยชื่อรอนีนอยู่ในตัฟซีรอธิบายหมดเลยละเอียดยิบเลยนะชื่อรอนีนมารับอิสลามไซนาอุมัรรู้เข้าไปตบอ่ะเอ็งทิ้งอิสลามเดี๋ยวนี้นะเอ็งทิ้งนะถ้าไม่ทิ้งจะตีนะก็ตีอยู่แล้วนะเป็นทาสนะตีผู้หญิงบอกฉันไม่ทิ้งอ่ะฉันจะยอมตายอ่ะแล้วก็พี่น้องกุเรชทั้งหมดเนี่ยรุมกันด่านบีมุฮัมมัดแล้วก็ด่าอิสลามบอกว่าถ้าอิสลามดีเนี่ยมาซะบะกูนาอิลัยต้องมาถึงพวกเราก่อนถ้าคำสอนของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องดีอิสลามที่มุฮัมมัดมาทำมานี่นะมันต้องถึงพวกเราก่อนไปถึงรอนินได้ยังไงรอนินเป็นทาสแล้วก็ถึงทำไมอ้างกว่าพวกเราล่ะเพราะพวกเราเป็นคนรวยสองพวกเราเป็นเจ้าพ่ อยู่ในเมืองมักกะฮ์นี่คุมอะไรทั้งหมดวงบ่อนการพนันฉันดูแลหมดเลยง่ะแบบปัจจุบันนี่นะ ฉันเป็นเจ้าพ่อฉันมีสตังฉันมีชื่อเสียงทุกคนเคารพให้เกียรติฉันถ้าอิสลามดีต้องมาถึงพวกเราก่อนแล้วไปถึงรอนีนได้ยังไงรอนีนเนี่ยมันทาสเห็นไหมแล้วเขามองไงเขามองว่าศาสนาถ้าจะมาเนี่ยมันต้องผ่านพวกเราไม่ใช่ผ่านมูฮัมหมัดผ่านรอนีนอันนี้มันรู้เห็นยังนี่เตือนพวกเราให้รู้ว่าอิสลามเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะประทานให้ใครก็ได้ใช่ไหมแบบโรคโควิดนี่แหละคนกาเฟตมองโรคโควิดเป็นอาซาบหมดเลยแต่มุมินมองไปไรเป็นเราะมะห์เตือนให้รู้ว่าอิสลามน่ะเป็นของดีที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เลือกให้อิสลามกับคนที่อัลลอฮ์พอใจคำว่าพอใจหมายถึงอัลลอฮ์มองที่ไหนรู้ไหมไม่ได้มองที่หน้าตาไม่ได้มองที่ความรวยไม่ได้มองที่ตำแหน่งแต่มองที่หัวใจอย่างเดียวนี่เตือนพวกเราวันนี้ที่อ่านยาซีนน่ะเองต้องนึกอะไรเยอะนะไม่ใช่อ่านแล้วเอาผลบุญบุญบุญมาต้องนึกด้วยเราอยู่ในสภาพไหนเป็นมุสลิมหรือยังเข้าใจอิสลามแค่ไหนเป็นแขกแล้วนี่แหละยังทะเลาะกับคนมีไหมมียังด่าคนมียังตบหน้าภรรยากันอยู่ยังตบญาติพี่น้องทำไมถ้าอิสลามมาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนิสัยแล้วนะอีมานต้องเปลี่ยนนิสัยนะแต่หน้าที่เราก็ต้องสอนไงบอกกันเตือนกันเตือนกันต่อมาครับอิซอัรซัลนาอิลัยฮิมุสนัยนเราได้ส่งนะครับไปที่เมืองอันตอกเกียเนี่ยสองคนไปทำงานศาสนาฟากัซะบูฮูมาชาวบ้านเนี่ยปฏิเสธทั้งสองคนนั้นเลยไม่เชื่อเลยอ้าวฟาอัซซนาบิซาลิสนบีอีซาหรืออัลลอฮ์เนี่ยนะส่งเสริมไปอีกหนึ่งคนประกายเป็นสามคนต่อมาครับฟากอลูอินนาอิลัยกุมมุรซาลูนทั้งสามคนเนี่ยเชิญชวนสู่อัลลอฮ์นะแล้วพูดว่าฉันไม่ได้มาเองนะฉันเนี่ยถูกแต่งตั้งมานะเงินเดือนก็ไม่มีด้วยนะอ๋อนี่อธิบายยาวใช่ไหมล่ะแต่คุณมาไล่ฉันทำไมมาด่าฉันทำไมฉันมาจากอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ส่งมานบีอีซาส่งมานะแต่พวกคุณเนี่ยกราบเจวิตกันเต็มไปหมดนะสร้างโบสถ์สวยๆนะคนไม่เข้าโบสถ์นะนี่มันก็เตือนพวกเราเองสร้างสุราไม่เข้าสุราระวังนะเฮ้ย เอาต่อมาครับกอลูมาอันตุมอิลลาบาชารุมมิสลูนา

ลลอฮฺอักบัรอายะห์นี้ดีมากนะครับเล่าพฤติกรรมเล่าคือความคิดของคนในอาหรับมักกะห์คนกาเฟรที่ต่อต้านนบีน่ะความเชื่อของเขาเชื่อว่าอะไรที่แอนตี้มูฮัมหมัดแอนตี้คำสอนของนบีน่ะแอนตี้กุรอานด้วยนะทั้งหมดเนี่ย3เสรีการแอนตี้หมดเลยแล้วก็ไม่เชื่อว่าวันตายเราฟื้นเนี่ยนะในใจเขาคิดอะไรเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังก็ดูพวกเขาชาวเมืองกี่คนมันจะเล่าคงจะเป็นร้อยเป็นพันอะไรนะพูดว่าไงนะมาอันตุมพูดแบบดูถูกเหยียดหยามพวกท่านเนี่ยไม่ใช่ใครมาอันตุมคุณสามคนที่มาสอนฉันเนี่ยคุณจะมาสอนฉันได้ยังไงคุณไม่ใช่ใครอิลลาบาชารุนคุณเป็นคนธรรมดาคุณเป็นบาชาร์เป็นคนธรรมดามิสลูนาเหมือนพวกเราเป็นชาวบ้านธรรมดากินข้าวมีบ้านอยู่แล้วมีลูกมีเมียเอ็งประเสริฐตรงไหนข้อดีเอ็งอยู่ตรงไหนที่จะมาสอนเราเห็นยังครับนี่แสดงว่าความรู้สึกของคนแต่ยุคนั้นเนี่ยพ่อๆก็ยุคเราเหมือนกันนะแต่ยุคเรารับอิสลามแล้วมันก็ดีขึ้นเนี่ยนะคนที่จะมาสอนเนี่ยเขามองว่าเป็นอย่างนี้ต้องเดินบนน้ำได้ต้องเหาะได้ต้องบินได้ต้องเป็นนู่นเป็นนี่เป็นลูกกระทรงกระสับโอ้เรื่องมาเยอะมากเลยคนที่จะมาสอนคนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาจนๆเอออย่ามาเดินผ่านทางบ้านกูไม่ฟังมึงแล้วลูกใครเองอ่ะใครฆ่ากันไหมใครฆ่ากับบ้านเราวันนี้เองลูกใครโอ้ถ้าลูกหัวหน้าเออก็ยังชั่วหน่อยนะยังพอนั่งฟังได้ถ้าเองจนๆอยู่ริมบ้านฉันอย่างกรณีน่ะเป็นทาสใช่ไหมทาสไซนาฮุมัดน่ะโอ้โหมารับอิสลามอ่ะอ้างไงอ้างไซนาฮุมัดมันก็ตบง่ะเองอะไรมาอ้างได้ยังไงไม่มีสิทธิ์จะรังว่าคนที่จะมาสอนอิสลามเนี่ยนะในสมัยนู้นเนี่ยนะต้องเป็นลูกเจ้าพ่อหรือไม่ก็เป็นเจ้าพ่อหรือมันก็มีเงินแล้วก็เป็นสักอย่างนึงที่มันเด่นกว่าชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยที่พูดตำหนินะกอลูมาอันตุมอิลลาบาชารุมมิสลูนาพวกเขาชาวเมืองนะครับกล่าวว่าพวกท่านไม่ใช่ใครอื่นใดนอกจากเป็นสามัญชนเยี่ยงเราอัลลอฮ์เข้าใจนะตำหนิไหมตำหนิแสดงว่าอะกีดะห์ของเขาเนี่ยคนที่จะมาสอนเนี่ยไม่ต้องคนธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นลูกศาสนาพุทธนะมีอะไรลูกกษัตริย์นะใช่ไหมสิทธัตถะใช่ไหมนั่นน่ะมันต้องมาอย่างนั้นถึงคนจะเชื่อถ้าไม่มาธรรมดาเนี่ยจนๆไม่พ้นสิทธิ์นะนี่แต่ศาสนาพุทธนิดนึงนะต่อมาครับว่ามาอันซาลอรรอห์มานุมินชัยอายะห์วรรคนี้นะเขายอมรับเหมือนกันว่าอัลลอฮ์มีว่ามาอันซาลอรรอห์มานและพระผู้อภิบาลนะครับก็ศิฟัตอัลลอฮ์นะรอห์มานนี่นะหมายถึงอัลลอฮ์นั่นแหละนะแต่เรียกอะไรเรียกว่ารอห์มานพระผู้อภิบาลผู้ทรงกรุณาปราณีเนี่ยมาอันซาลามิได้ทรงประทานอะไรลงมามิชัยเขาเข้าใจว่าอัลลอฮ์นี่นะมีจริงแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ทรงอะไรมาหรอกเองโกหกเองอ่ะอ้างอัลลอฮ์อ้างอัลลอฮ์อยู่นั่นแหละอย่างกับคนปัจจุบันนี้ที่สอนฮะดีษสอนกุรอานอ้างซุนนะห์ใช่ไหมไม่ถึงนบีสักทีวะฮาบีวะฮาบีแต่นิดๆนะเข้าใจง่ายๆนะเอ็งอย่ามาอ้างอัลลอฮ์อ้างรอซูลกูไม่เชื่ออยู่แล้วเอ็งพวกไม่ถึงนบีอยู่แถวๆนี้แหละนะต่อมาครับอินอันตุมอิลลาตักซิบูนพวกท่านน่ะไม่ใช่ใครนอกจากเป็นคนที่โกหกนำเรื่องเท็จมาสอนหมดเลยนี่อัลลอฮ์แล้วก็เสียใจไม่ละคนที่ไปสอนก็เสียใจนี่นะนบีก็เสียใจมาถูกด่านี่คนละยุคกับนบีนะแต่เล่าให้นบีฟังโอ้นบีโอ้โหก่อนหน้าฉันในช่วงนบีนบีอีซาอ๋อมีคน3คนไปสอนแล้วเขาไล่กันนะแล้วฉันนี่ไม่ถูกไล่เลย
โอ้ใช่ใช่กำลังใจมาแล้วเออใช่ใช่ใช่นี่อัลลอฮ์ไม่เล่าเรื่องอื่นเล่าเรื่องอิสลามอย่างเดียวเลยนะเพราะอัลลอฮ์อิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ท่านคนที่เชื่ออัลลอฮ์นะปลอดภัยหมดเลยนะถ้าอิมานต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยมารยาทดีไม่นิสัยก็ดีอัคลากดีอัลลอฮ์ความคิดความอ่านนี่ใจเย็นหมดเลยเพราะอิสลามนี่สอนให้เราเนี่ยสุขุมรอบคอบใช่หรือไม่ใช่อัลฮัมดุลิลลาห์นอนเป็นเวลากินเป็นเวลาเลือกอาหารจะแต่งงานก่อนเลือกอีกใช่ไหมอัลลอฮ์อักบัรที่อิสลามสอนหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับในสุรกาฟีอธิบายอายานี้นะครับนบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันเป็นคนธรรมดาสุรกาฟีอายาที่110นะอานาบาชุรุมมิสลุกุมคนอาหรับก็ต่อต้านนบีเหมือนกันนะนบีก็บอกว่าอานาบาชารุมมิสลุกุมฉันนี่เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกคุณนั่นแหละแต่มีข้อพิเศษดีกว่าก็คือยูฮาอิลัยยะอันนามาอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดอัลลอฮ์แต่งตั้งฉันให้เป็นนบีเท่านั้นเองกินข้าวเหมือนคุณเดินตลาดเหมือนคุณแต่งงานเหมือนพวกท่านหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนอนก็เหมือนกันอะไรกันแต่ว่าของพิเศษก็คือถูกแต่งตั้งจากอัลลอฮ์ให้รับคัมภีร์กุรอานมาสอนพวกคุณเท่านั้นเองถ้าท่านจะไปด่านบีก็ไม่ได้เพราะนบีคนธรรมดาแต่งงานไหมแต่หลายอย่างที่นบียกที่อัลลอฮ์ยกนบีนะเช่นมีภรรยาเกิน4คนเนี่ยยกเฉพาะนบีนะอย่างนบียืนอยู่นมาดเนี่ยข้างหันหน้าไปทางกิบลัตเนี่ยนบีมองข้างหลังเห็นนะเห็นซอฮาบะห์เนี่ยยืนนั่นยืนคิดกันไหมใครจะพูดอะไรตาหลังนบีไม่มีแต่อัลลอฮ์ให้เห็นเหมือนตาหน้าเลยอ่ะนี่ยกเว้นนบีนะมีไม่กี่รายการน่ะที่อัลลอฮ์ให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เรานี่ต้องทำตัวพยายามทำตัวให้ใกล้กับนบีนะเอาสุนนะนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันนะอัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้นบีมุฮัมมัดเนี่ยนี่มีตัฟซีรอธิบายบอกว่านบีมุฮัมมัดเป็นคนธรรมดาเดินตลาดจ่ายตลาดเองแต่มีความรู้คือจากอัลลอฮ์วะฮีมาข้อที่สองนบีนี่นะอยู่บ้านนี่นะรีดนมแพะเองข้อที่สามนบีเนี่ยซ่อมรองเท้าเองเวลารองเท้านบีขาดเนี่ยซ่อมเองอ่ะแล้วก็กวาดบ้านบ้างช่วยภรรยาเสื้อผ้าปะนบีชุนเองอ่ะเห็นยังครับช่วยภรรยาเข้าครัวบ้างอะไรบ้างนี่ชีวิตของนบีฉันเราเอาชีวิตนบีมาใช้บ้างนะอัลลอฮ์ไม่ใช่ไม่จับไม่กวาดเลยมีแพะอยู่ตัวนึงนบีมีแพะ7ตัวนะถ้าจะเลี้ยงแพะก็ดีนะอย่าจะเลี้ยงสมัยปัจจุบันอยู่นครธมอนเลี้ยงแพะลำบากนะมีอยู่คนนึงเขาเลี้ยงแพะเยอะแล้วก็บ้านข้างๆเนี่ยไปแจ้งเขตก็มาแล้วก็เจ้าของบ้านก็บอกว่าเฮ้ยแพะเนี่ยมาก่อนมึงหรือมึงมาก่อนแพะเขามาที่หลังเนี่ยมาเขาเลี้ยงแพะมาตั้ง30ปีแล้วถ้าเองมาที่หลังมาปลูกบ้านริมบ้านก็แล้วก็ด่าเขาทำไมเปิดแพะเหม็นทั้งเคพูดอะไรไม่ออกเงินเออเขาเลี้ยงแพะไว้ก่อนแล้ว20ปีที่แล้วแล้วเรามาอยู่บ้านริมเขามันก็ต้องทนหน่อยนะโอ้ลำบากพี่น้องเนี่ยอัคลากอย่างนี้มันต้องระมัดระวังนะท่านยังอยู่ในกทมเนี่ยอย่าไปเลี้ยงแพะเลี้ยงข้างนอกนะไปแถวคลอง15 16 17 18นู่นนะแบบซานละบ้านนะไม่เข้าสู่เราด้วยใช่ไหม อย่าทำตัวอย่างนั้นนะห้ามตัวนี้เลยเอาต่อมาครับอายะห์เท่าไหร่นะ16ท่านว่านบีนี่ภรรยานบีเนี่ยช่วยเหลือนบีทั้งหมดนะติเน้นใหม่นะมีภรรยานบีอยู่คนหนึ่งที่ช่วยให้สามีทำบาปนบีอะไรอาดัมอะลัยฮิสสลามโตฮาวเราเนี่ยใช่ไหมที่อัลลอฮ์สั่งว่าลาตักรอบาฮาซิฮิชชาจาระอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้นะแล้วใครยุท่านมีภรรยาก็ต้องเลือกเหมือนกันนะภรรยาบางทีมันก็ยุให้เราทำบาปมีไหมอัสตักเบอร์นี่เล่าให้ฟังนะไม่จะตำหนิใครเลยนะทำด้วยเลยอัตมาอายะที่16กอลูร็อบบุนายา

0: إليكم لمرسلون
1: คนที่ไปสามคนเนี่ยก็โต้ตอบบ้างนะตอบว่าไงนะตอบชาวบ้านบอกว่าเขาทั้งหลายมาถึงทูตเนี่ยก็ดูสามคนที่เดินที่ไปสอนศาสนาตอบว่าไงนะกล่าวว่ารับบุญาพระผู้อภิบาลของเรายะเลิมทรงรู้ดีอินนาอิไลกุมละมุสลูนแท้จริงเราเป็นผู้ถูกส่งมายังพวกท่านแน่นอนนี่พูดย้ำสองครั้งนะเราไม่ได้มาเองนะเรานี่ถูกส่งมานะแล้วก็พูดท่านนี่ถูกส่งมานะเน้นให้รู้ว่าไม่ได้มาเองนะท่านนี่ถูกส่งมานะแล้วก็มาด่าฉันทำไมมาตำหนิฉันทำไมถามว่ามาสอนเรื่องอะไรต้องการอธิบายใหม่ก็นี่เราสอนเรื่องนี้แหละหนึ่งให้อะไรนะให้ยอมรับว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวอย่าทำชิริกคำว่าชิริกนี่มีความหมายเยอะนะอะไรบ้างอ่ะถ้าเรามองว่าเงินเนี่ยช่วยเราได้นะนี่ก็ชิริกโต๊ะตะเกียช่วยได้ชิริกเวลาเราสาบานมีทนายบางคนสาบานว่าท้าสาบานด้วยเกียรติของทนายชิริกเนี่ยชิริกมันมาแบบไหนนะแบบมดดำตายบนเสื้อสีดำในเวลากลางคืนมาท่านต้องเรียนศาสนาเยอะด้วยเกียรติของอิหม่ามอะไรวะด้วยอัลลอฮ์ต้องอ้างอัลลอฮ์หมดเลยอย่าไปอ้างเกียรตินู่นเกียรตินี่ตำแหน่งนั่งตำแหน่งนี่อย่าไปอ้างพี่น้องครับเราเป็นบ่าวอัลลอฮ์พอแล้วนะแล้วก็ในคัมภีร์กุรอานอธิบายดีนะเช่นบอกว่าอะไรนะกุรอานเนี่ยเป็นชีฟาอุ่นใช่ไหมชีฟาแปลอะไรนะยารักษาโรคโรคที่ไหนรู้เปล่าโรคหัวใจโรคหัวใจนี่นะหมอรักษาไม่ได้นะโรงพยาบาลเนี่ยรักษาไม่ได้ไม่มียากินด้วยชีฟาอุ่นแปลว่ายารักษาโรคหัวใจมีประมาณ5โรคหนึ่งอะไรบ้างโรคนิฟากโรคหน้าไหว้หลังหลอกเอ็งไม่อ่านกุรอานเอ็งเป็นคนดีไม่ได้ว่าง่ายๆนะโรคโมโหเก่งถ้าไม่มีอีมานอย่างเดียวรักษาโรคโมโหไม่ได้ด้วยใจเย็นๆเนี่ยรักษาไม่ได้นะแล้วก็โรคตาหนีขี้เหนียวเงินมีเยอะแต่ไม่เคยบริจาคให้ใครถ้ามีอีมานอย่างเดียวเนี่ยบริจาคเอาไปเลยเอาไปอ่ะ 10,000 20,000 1,000 2,000 100,000 200,000 ล้านเอาไปอัลเลาะห์พันให้พันเราคนเดียวไม่เห็นนะหมู่บ้านมีตั้ง100หลังเนี่ยมีอยู่ 2-3 หลังที่มีฐานะการเงินน่ะเราก็ต้องนึกทำไมอัลลอฮ์ให้ครอบครัวฉันโอ้เนี่ยอัลลอฮ์เมตตาฉันนะให้ฉันวัดใจหรือเปล่าเองมีเงินบริจาคเป็นหรือเปล่ามันต้องนึกนะอ้าวถ้าไม่บริจาคซะกาตไม่จ่ายซอดาเกาะไม่จ่ายฮะดียะห์ไม่จ่ายเจออะไรเดี๋ยวไปเจอในกุโบร์แต่บนดุนยานี่เอาไปอยู่ไปเถอะจะกินแพะกี่ตัวจะกินกี่วันเรื่องของเองแต่เองเจอแน่ๆอาซาบตอนไหนตอนตายแต่คนที่มีความรู้ไม่สอนศาสนาก็ระวังนะเอาความรู้มานั่งกอดอยู่นะอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อมาครับมุสลูนมันมีอยู่2คํานะมุสลูนนะครับมีอีกคํานึงอายะห์ที่17วะมาอะลัยนาอิลลัลบะลากุลมุบินและไม่มีหน้าที่อันใดแก่พวกเราวะมาอะลัยนาที่3คนนี้พูดนะหน้าที่ของเรามาทำอะไรอิลลัลบะลากุลมุบีนอกจากการเผยแผ่อันชัดแจ้งแก่พวกท่านเท่านั้นเองเราไม่มีหน้าที่อย่างอื่นนำมาสอนศาสนาอย่างเดียวมาสอนให้ท่านได้เข้าใจเรื่องเตาฮีดอย่าทำชิริกอย่าทำบาปอย่าทรยศต่อพ่อแม่ตายแล้วต้องฟื้นมีเงินแล้วต้องจ่ายต้องบริจาคต้องจ่ายซะกาตต้องจ่ายซะดะกอฮะดียะห์มีความรู้ต้องสอนกันอะไรกันอย่าอยู่แบบเฉยๆไม่ทำอะไรเลยครับก็ไม่ถูกนะโอ้ฮัมดุลิลลาห์เนี่ยนะอัลลอฮ์เน้นในซูเราะห์ยาซีนเพื่อให้เราได้อ่านแล้วนำเอาความรู้จากยาซีนเนี่ยไปใช้กับชีวิตตัวเรานะครับทีนี้อายะห์สุดท้ายอายะห์สุดท้ายนะครับก่อนจะพูดอายะห์สุดท้ายก็อธิบายก่อนนะว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยสอนให้เรานมาใช่ไหม ฟื้นความรู้สึกความจำนิดนึงนะคนที่อาบน้ำละหมาดอยู่เป็นประจำเนี่ยแล้วได้อะไรหนึ่งมีจุดขาวบนหน้าผากในวันเกียร์มากนุ่นบนบุญญานี่ไม่มีก็หน้าก็สบายนะอาบน้ำอาบท่านะหน้าเย็นต่อมาครับที่ข้อเท้าเรามีสีขาวนี่ข้อเท้าเราเนี่ยร่องรอยจากการอาบน้ำละหมาดสองอย่างแล้วนะที่หน้าผากมีจุดเด่นเพราะรอยสุญูดนี่อาซาดหมดเลยอธิบายอายะห์ที่ไหนนะอาซารอฮุมใช่ไหมนักตูบูมากอดดามูว่าอาซารอฮุมรอยสุญูดมีใช่ไหมที่หน้าผากมีใช่ไหมที่ใบหน้ามีที่เท้ามีต่อมาอีกได้รับบัญชีมือขวาอัลลอฮฺอักบัรนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดคนที่นมาศครบ5เวลาและอาบน้ำนมาศเวลาจะรอดจะแจกบัญชีเนี่ยในวันเกียรติมาบัญชีมือไหนมีอยู่2มือจะมาซ้ายกับขวาอัลลอฮฺอักบัรฉะนั้นรับบัญชีด้วยมือขวาแสดงว่าอัลฮัมดุลิลลาห์หรืออัลลอฮฺยื่นมาด้วยมือขวานี่อัลฮัมดุลิลลาห์ปลอดภัยแล้วฉันถ้ายื่นมือซ้ายนี่ละหันหน้าอีกไปอย่างงี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยสายไม่รอดแน่ไงอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็การเดินมามัสยิดเนี่ยเป็นนูรุนเป็นรัศมีนะอธิบายอย่างนี้ทุ่งมาชัดเนี่ยมันมืดเดินกันไปเดินกันไปอย่างนี้คนมุสลิมเนี่ยรัศมีมันมีแสงสองมีแสงสว่างสองแบบไฟฉายสองไปเนี่ยคนกาเฟ่จำก็เดินตามพวกเราอยู่นะแล้วก็อาศัยแสงหน่อยพอเดินไปแสงมันหายเฮ้ยรอกูด้วยแต่มึงมีก็เองรอเดี๋ยวแสงมาเองถ้าไอ้แสงนี่มาจากไหนอ่ะแสงจากการที่เรามาเดินมานมาที่มัสยิดอยู่เป็นประจำยังครับนูรุฮุมยัสอาไบนะไอดีฮิมนี่อัลลอฮ์เล่านะครับในคุรานจะมีแสงรัศมีอีมานจะเดินนำหน้าคนมุมินที่ถูกมาชะนี่มันเรื่องจริงทั้งหมดเนี่ยมันต้องทำแต่วันนี้เลยนมาดยาขาดอาบน้ำนมาดสม่ำเสมอให้แปรงฟันด้วยนะไม่ให้เหงือกบวมแล้วก็นบีแปรงฟันวันละกี่ครั้ง5ครั้งนี่นมาดนะแล้วหลังอาหารนี่ล่ะแล้วออกนอกบ้านทุกครั้งเนี่ยโรคโควิดมันมีค้างเข้าถึงนบีหรอกเพราะว่าล้างมือแปรงฟันล้างมือแปรงฟันอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์มาได้ไงไม่มีทางหรอกแบบมุสลิมที่ปฏิบัติตามนบีอัลฮัมดุลิลลาห์ปลอดภัยหมดแล้วก็เอาต่อมาครับอายะห์ที่18ยะสุดท้ายนะกอลูอินนาตะฏอยยัรนาบิกุมลัยลัมตันตะฮูลานัรจุมันนะกุมวะลายะมัสซันนะกุมมินนาอะซาบุนอะลีมอัลลอฮุอักบัรกอลูอินนาตะฏอยยัรนาบิกุมลัยลัมตันตะฮูลานัรจุมันนะกุมวะลายะมัสซันนะกุมมินนาอะซาบุนอะลีมอัลลอฮุอักบัรอายะห์นี้เตือนเล่าให้นบีฟังนะญิบรีลเล่าให้นบีฟังนะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาด่า3คนนี่ว่ายังไงเขาด่าว่าอย่างงี้พวกเขาทั้งหลายกล่าวว่ามาถึงชาวบ้านอินนาตะฏอยยัรนาบิกุมเราถือว่าเป็นลางร้ายตะฏอยยัรนาที่เอ็งมาสอนนี่แหละแล้วมาอ้างว่าตายแล้วฟื้นถ้าไม่เอาอิสลามไปปฏิบัติจะถูกลงโทษไอ้ภาษาอย่างนี้เนี่ยพวกเรามองว่านี่มันเป็นลางร้ายลางร้ายนี่พวกถืออะไรถือโชคใช่ไหมถือโชคถืออะไรอีก แล้วก็ไอ้ลางร้ายเนี่ยมาถึงพวกเราเลยนะนี่มันเรื่องมัน 1,400 ปีเนี่ยเราเล่าให้ฟังนะก่อนหน้านบีมูฮัมมัดใช่ไหมประมาณถ้า1,400กับอีก500ปี1,400, 1,500, 1,600, 1,700, 1,800กว่าปีแล้วนะก่อนหน้านบีมูฮัมมัดนะพูดว่าไงนะชาวบ้านที่พูดว่าลางร้ายพวกเราวันนี้ก็ลางร้ายก็เยอะนะแต่นี่คนจะเบาไปเยอะนะจึงจกทักใช่ไหม ออกไม่ได้เว้ยโต๊ะว่าอย่าออกอย่าออกมันลางไม่ดีลางไม่ดีนกแควกบินตะต้อยยะนามาจากต้อยรุ่นบวรนกนกแควกบินตอนกลางคืนตอนสี่ทุ่มฉีกผ้าขาวใช่ไหมจะมีคนตายนี่พูดใส่หูลูกบ่อยๆลูกก็เชื่อไอเราก็เชื่อโต๊ะว่านี่ใช่ไอลางร้ายลางไม่ดีนี่มีมานานยังนี่ต้องการจะเคลียร์ให้หมดไม่มีเรื่องลางโชคลงโชคร้ายไม่มีในอิสลามมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเข้าใจนะนี่เคลียร์เป็นเคลียร์เรื่องอะกีดะห์ยังโออินนาตะตอยารนาบิกุมเราถือว่าเป็นลางร้ายที่พวกท่านนำเอามาละอิลลัมตันตะฮูถ้าหากพวกท่านไม่หยุดยั้งถ้าไม่เลิกสอนนะเป็นไงครับลานารยูมันนากุมแน่นอนเราจะเอาหินขว้างท่านจนตายโคตรร้ายคนไม่โหดโหดนี่อัลลอฮ์เล่าเรื่องนิสัยด้วยตัวเองเชื่อหมอดูอยู่แล้วใช่ไหมล่ะลูกศิษย์นบีอีซามาสามคนว่าเอ็งนำลางร้ายมาให้ไอ้ลางร้ายมันมาจากไหนเอ็งคิดอะไรกันเนี่ยเฮ้ยล้อวักวัดนี่มาเคลียร์เรื่องนี้ไงเรื่องลางร้ายไม่มีนะเอ้ยแล้วก็โหดไม่โหดถ้าเอ็งไม่หยุดสอนนะเราจะคว้างหินด้วยหินจนตายโหดไม่โหดพอๆกับนบีใครเนี่ยชื่ออะไรไอ้ไซนาอุมัรใช่ไหมก่อนรับอิสลามมาตบหน้าน้องสาวอ่ะแล้วก็ตบรอนีนจะอะไรนะท่านะโหดนี่พอมีอีมาแล้วนะรอนิ่มหมดเลยนะสุญูดขอรอให้อภัยกับคนนี่อีมานะฉะนั้นมีอีมานเยอะๆเนี่ยช่วยประคองเราไม่ให้ตกนรกใช่หรือไม่ใช่นี่มาสอนเรื่องอัคลากอย่างเดียวเลยนะเรื่องศาสนาอิสลามเนี่ยมารยาทตรงงามคิดใหม่เชื่อมโชคนู้นโชคนี่จริงจกเออโกหกนี่ไม่ใช่ไม่มีมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดใครเป็นใครตายใครรวยใครจนใครแข็งแรงไม่แข็งแรงมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดแต่ต้องแยกให้ออกด้วยนะมันมีริสกีอยู่สองอย่างใช่ไหมริสกีถาวรกับริสกีชั่วคราวสุขภาพแข็งแรงในริสกีอะไรชั่วคราวนะบ้านริสกีชั่วคราวแล้วก็ลูกเมียชั่วคราวเงินริสกีชั่วคราวทั้งหมดอัลลอฮ์ยิบเอากลับมาหลายได้ไหมแต่ริสกีถาวรน่ะอ่านกุรอานนี่อ่านกุรอานนี่ริสกีถาวรนมาท่าเวลาเป็นริสกีถาวรไม่มีวันหมดอายุแล้วก็ยึดซุนนะห์นบีเอารูปแบบนบีประชาเป็นริสกีถาวรอีมานต่ออัลลอฮ์หกข้อริสกีถาวรเห็นไหมเชื่ออะกีดะห์เป็นริสกีถาวรทั้งหมดท่านเราต้องแยกให้ออกระหว่างริสกีถาวรกับริสกีชั่วคราวมาต่อมาครับวะลายามัสซันนะกุมแน่นอนเราจะลงโทษพวกท่านมินนาโทษเนี่ยมาจากเราด้วยนะเดี๋ยวซ้อนเล่าให้ฟังนะภาษาหนักน่าดูเลยนะเราจะเล่นงานพวกท่านโทษจากเราเลยนะมินนาอาซาบุนอาลีมอาซาแปลว่าการลงโทษอาลีมแปลว่าเจ็บแสบเจ็บปวดแสดงว่าใจโหดได้ไม่โหดเนี่ยโหดมากเลยนี่เล่าพฤติกรรมเล่าอัคลากเล่าภาษาด้วยที่เองพูดออกมาน่ะผิดหมดเลยนะพูดเรื่องโชครางมีไหมอัลลอฮ์พูดเรื่องลางร้ายมีไหมเอามาจากไหนลางร้ายเนี่ยก็ปู่ย่าตายายเขาสอนกันมาเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็โหดไหมเลิกนะเลิกสอนนะเอกออกไปจากหมู่บ้านถ้าอย่างนั้นฉันจะอะไรเอาหินขว้างท่านจนตายนะละยัดยุลนัดยุมันนะกุ้มวะลายามัสซันนะกุ้มแล้วพวกเราจะเล่นงานพวกคุณนะอาซาบุนอาลีมการลงโทษอันเจ็บแสบเราไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายใครนะไม่มีสิทธิ์เลยครับด่าใครก็ไม่ได้เรามีหน้าที่เตือนอย่างเดียวเตือนด้วยภาษาที่ไพเราะแบบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภรรยาก็พูดจากันดีๆก็ขอจบแล้วนะเอาเงินให้ภรรยาชายรางวัลมีป่ะเยอะนะอะไรนะสร้างมัสยิดมีรางวัลบริจาคสร้างมัสยิดให้เด็กกำพร้าสร้างบ้านคนจนมีบรรดาบีรางวัลหมด แต่เอาเงินให้ภรรยาชายมีรางวัลมากกว่าการทำบุญอื่นๆดีหรือไม่ดีที่นบีสอนเองอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาท่านนบีโอ้รอซูลของอัลลอฮ์สามีฉันน่ะขี้เหนียวหน้าดูเลยไม่เคยให้สตางค์ใช้พี่บอกว่าให้หยิบเฉยๆไม่ได้พูดวันลากด้วยนะหยิบเฉยๆอัลลอฮ์ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้เป็นคนที่ดูแลครอบครัวนะไม่ใช่เงินอย่างเดียวให้ละอีกให้อิสลามให้อีหม่านด้วยอัลลอฮุอักบัรครับ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
2: إنا لله وإنا إليه راجعونโต๊ะสุกีบุญเลิศโต๊ะสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีมุฮัมมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะใภ้คอเตบครูอับดุลมานะป้อมขุนพรมจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนฮัสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูรีนวันแอลอฮัจญีมูรีนวันแอลออายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร0863963838 0863963838คุณลิต้าอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณพิไลลักษ์หรือคุณลีนไลลาคุณพิไลลักษ์หรือคุณลีนไลลาอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21จังหวัดสมุทรปราการ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته มากลับมาพบกันกับโรงเรียนศรัทธาชนของเรานะในวิชาอะกีดะห์หลักการศรัทธาหลักความเชื่อของมุสลิมต่างๆที่เราจำเป็นต้องมีพี่น้องฮะวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันมาพอสมควรนะในเรื่องของหลักการศรัทธาการรู้จักพระเจ้าการรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่เราจะต้องเป็นบ่าวที่ดีรู้จัก

0: นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายแน่นอนในเมื่อเราได้รู้ถึงประวัติของบรรดานบีต่างๆในเรื่องของการดะอวะห์ของพวกท่านแล้วก็เรื่องจุดยืนของพวกท่านในการที่ท่านได้ดะอวะห์ท่านได้สอนประชาชาติของท่านในเรื่องของการปลูกฝังอะกีดะห์ที่ถูกต้องแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลากอดบะอ์ซนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันอะนิอ์บุดุลลอฮะวะจตานิบุตตอฮูตแท้จริงเราได้ส่งรอซูลมาให้กับทุกประชาชาติด้วยกับงานหนึ่งก็คืออะนิอ์บุดุลลอฮะวะจตานิบุตตอฮูตการที่พวกเขาทั้งหลายจะต้องทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์วะจตานิบุตตอฮูตแล้วก็ให้ออกห่างจากตอฮูตออกห่างจากสิ่งที่เป็นเจเวตต่างๆพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของรอซูลทุกคนรอซูลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งมาทุกคนเป้าหมายหลักของพวกเขาก็คือการที่จะสอนให้ประชาชาติของพวกเขาทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้ประชาชาติของพวกเขาออกห่างจากตอฮูตออกห่างจากบรรดาเจเวตต่างๆพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้พูดคุยกันไปหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่จะนําทําให้เราเนี่ยมีความบกพร่องในเรื่องของเตาฮีดเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของการเอาใจใส่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับประชาชาติของท่านนะให้ออกห่างจากสิ่งที่มันจะทำให้อะกีดะห์ของเราบกพร่องสิ่งที่มันจะทำให้คำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ของเราเนี่ยมันบกพร่องไปแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะได้ตกลงไปอยู่ในบุคคลไปอยู่ในหนึ่งในบุคคลที่ทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ทรงอภัยให้ในอายะห์ที่เราได้ยินกันอยู่ประจำว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัชริกะบิแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ทรงอภัยให้กับการที่มาตั้งภาคีต่อพระองค์การที่เอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงต่อพระองค์วะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาและพระองค์ทรงอภัยให้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากชิริกตามที่องค์ทรงประสงค์พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นภายใต้ความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์อาจจะอภัยให้กับบาปอะไรก็ได้แล้วแต่พระองค์แต่บาปหนึ่งที่พระองค์ได้ประกาศเอาไว้ว่าในวันกิยามะห์ถ้าหากว่าใครได้ทำชิริกแล้วพระองค์จะไม่ทรงอภัยให้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติสิ่งเดียวที่เราจะต้องออกห่างอย่างจริงจังและออกห่างอย่างมากนั่นคือนะฮะก็คือชิริกคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเดียวที่เราจะต้องพยายามขัดเกลาตัวเราให้ออกห่างจากสิ่งนั้นขัดเกลาตัวเราให้ยืนหยัดอยู่บนกะลิมะห์ชะฮาดะห์ที่ถูกต้องก็คืออะไรฮะก็คือคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การเรียนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายคำว่าพระเจ้าอัลเลาะห์ตะอาลาได้เรียกหลายๆสิ่งว่าเป็นพระเจ้าได้เรียกหลายๆสิ่งว่าสิ่งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไปยึดมันเป็นผู้นำเราไปยึดมันเป็นสิ่งที่เราเดินปฏิบัติตามสิ่งนั้นก็กลายเป็นพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เข้าใจผิดว่าคำว่าพระเจ้าต้องหมายถึงผู้สร้างอย่างเดียวไม่ใช่คำว่าพระเจ้าที่แปลว่าผู้สร้างผู้มุชริกีนมันก็ยอมรับกันว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่คำว่าอีลาห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตำหนิไว้ในหลายๆอายะห์หรือว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนบรรดาซอฮาบะห์เอาไว้ในหลายๆจุดก็คืออะไรฮะก็คือพระเจ้าที่เราเอามาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์เราไปขอต่อสิ่งนั้นเราไปยึดติดกับสิ่งนั้นแล้วเอาสิ่งนั้นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างอารมณ์ฝ่ายต่ำของเราในบางครั้งอัลเลาะห์ตะอาลาก็พูดในกุรอานว่ามันก็คือพระเจ้าถ้าหากว่าเรายึดอารมณ์ฝ่ายต่ำเป็นสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของเราเลยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัฟรออัยตะมะนิตตะคะซะอิลาฮาฮูฮาวาวะอัดลลัฮุลลอฮุอะลาอินเจ้าเห็นมั้ยว่าบุคคลที่ยึดเอาอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาเป็นพระเจ้าเป็นอีลาห์อีลาห์หมายถึงพระเจ้าหมายความว่ายึดตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาอารมณ์เขาพาไปทางไหนเขาก็ทำตามสิ่งนั้นเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเราต้องออกห่างจากมันและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะอัดลลอฮุลลอฮุอะลาอินและอัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาเนี่ยได้หลงทั้งที่มีความรู้เพราะฉะนั้นการที่เราได้ยึดเอาสิ่งอื่นเป็นพระเจ้าเนี่ยยึดเอาสิ่งอื่นจากอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นพระเจ้าหมายความว่าไปขอต่อสิ่งอื่นไปยึดติดกับสิ่งอื่นไปตาซุบไปจริงจังกับสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามหลักฐานที่เราได้พูดคุยกันมาในเรื่องของหะดีษที่ท่านนบีได้ตักเตือนให้เราออกห่างจากการตั้งภาคีพี่น้องทั้งหลายการทำบาปการปฏิบัติในสิ่งต่างๆที่เราอาจจะทำเพราะว่าเรามีการพลาดพั้งในการปฏิบัติพี่น้องฮะการตอบัตตัวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าความดีต่างๆไปลบล้างบาปต่างๆเราได้แต่สิ่งที่เป็นชิริกสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์การขอต่อสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้โกรธมากที่สุดและเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตือนสั่งท่านนบีให้เตือนบรรดาซอฮาบะห์มากที่สุดและท่านนบีใช้เวลามากที่สุดในการที่จะขัดเกลาบรรดาซอฮาบะห์ให้รู้จักหลักความเชื่อที่ถูกต้องพี่น้องผู้มีเกียรติไม่ว่าอะไรก็ตามนะการปฏิบัติอะไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีการทำชิริกมีการตั้งภาคีมาอยู่เนี่ย นะการปฏิบัตินั้นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตือนกับเราแล้วก็ได้บอกเราว่าวะกอดิมนาอิลามาอะมิลูมินอะมัลฟะจะอัลนาฮูฮะบาอัมมันซูรอและเราก็ได้ให้เราก็ได้ให้มีการนําเสนอขึ้นมาอามัลต่างๆของพวกเขานำเสนออามันที่พวกเขาได้ปฏิบัติการต่างๆนานาเข้ามาเนี่ยว่าฟาจันนะฮุฮาบะอัมมันซูรอแล้วเราก็ได้ทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติอามันที่เราปฏิบัติอามันอะไรก็ตามแต่ถ้าว่าเรามีชีริกมีการตั้งฝาคีต่ออัลลอฮ์มีการยึดเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าอามันที่เราปฏิบัติเป็นความดีต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะอามันเราต้องปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีความอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวอามันของเรามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยในโลกอาคิเราะห์แต่ประโยชน์ที่ได้คืออะไรฮะก็คือประโยชน์ที่เราได้ในโลกดุนยาดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามันกานะยูรีดุฮัรซัดดุนยามันกานะยูรีดุลอาจิละอัจญัลนาละฮูฟีฮาใครก็ตามที่ต้องการความรีบเร่งคือต้องการโลกดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะรีบให้กับเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการบนโลกดุนยาอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้ดุนยากับเราถ้าเราต้องการอาคิเราะห์ทําเพื่ออาคิเราะห์ทําเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือแน่นอนอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเตรียมผลตอบแทนไว้ให้กับเราในโลกอาคิเราะห์บทเรียนของเราในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาใจใส่กับการกับเรื่องเตาฮีดกับเรื่องอะกีดะห์กับเรื่องการปลูกฝังหลักการศรัทธาที่ถูกต้องวันนี้เรามาถึงบทที่22นะการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาใจใส่เรื่องเตาฮีดและป้องกันทุกทางที่นำพาไปสู่ชิริกอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสไว้ว่าลากอดจาอะกุมรอซูลุมมินอันฟุซิกุมอะซีซุนอะลัยฮิมาอะนิตุมฮะรีซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนะรออูฟุรเราะฮีมฟะอินตะวัลลาฟะกุลฮัสบิยัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูอะลัยฮิตะวักกัลตุวะฮุวะร็อบบุลอัรชิลอะซีมดูนะฮะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าแท้จริงได้มีรอซูลที่เป็นพวกเดียวกับพวกเจ้าได้ถูกส่งมาให้กับพวกเจ้าสิ่งใดก็ตามที่เป็นเรื่องยากสําหรับพวกเจ้าถือเป็นเรื่องใหญ่สําหรับรอซูลสําหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเอาใจใส่กับพวกเจ้ามากและท่านก็เป็นผู้ที่มีเมตตาสงสารกับบรรดามุมินดังนั้นหากว่าพวกเขาได้หันหลังไม่สนใจเจ้าก็จงกล่าวไปว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พอเพียงแล้วสำหรับฉันไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์นอกจากพระองค์ฉันขอมอบหมายกับพระองค์เท่านั้นและพระองค์นั้นทรงเป็นผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่พี่น้องทั้งหลายอายะนี้บ่งบอกถึงการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาใจใส่กับเราว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าเราก็จะอากุมรอซูลุมมินอัมฟุซิกุมแท้จริงได้มีรอซูลที่มาจากพวกเขาเองก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นชาวอาหรับที่เติบโตมากับพวกชาวกุเรชนั่นแหละแล้วก็เป็นลูกหลานชาวกุเรชเองอัลลอฮ์ตะอาลาจึงได้บอกกับพวกมันว่ารอซูลเนี่ยมาจากพวกเจ้าเองนะมาจากเผ่าพันธุ์เดียวกับพวกเจ้าไม่ได้มาจากพวกยุโรปไม่ได้มาจากพวกที่อื่นไม่ได้มาจากพวกแอฟริกาไม่ได้มาจากพวกผิวดำแต่มาจากพวกของเจ้าเองเนี่ยพวกอาหรับด้วยกันเองเนี่ยหรือเป็นลูกหลานของพวกเจ้าเองเนี่ยเราก็จะคุมรอซูลุมมินอัมฟุซิกุมมาจากพวกเจ้าเองถูกส่งมาให้กับพวกเจ้าพี่น้องทั้งหลายแล้วก็บรรดาพวกมุชริกีนเนี่ยก็เป็นผู้ที่ได้รับข่าวจากพวกยิวพวกยิวเนี่ยได้บอกกับบรรดาพวกมุชริกีนบอกกับพวกชาวนครมักกะว่าเดี๋ยวจะมีรอซูลที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ส่งมาให้กับพวกอาหรับมาจากพวกอาหรับเองที่มีบันทึกอยู่ในคัมภีร์ของพวกเขาพี่น้องผู้เกียรติบรรดามุชริกีนบางคนก็รอคอยรอซูลที่พวกยิวมันเคยบอกนะหรือส่วนบางคนก็ไม่เชื่อไม่ศรัทธานะในสิ่งที่พวกยิวมันบอกและพวกยิวเองพี่น้องทั้งหลายยิวเองที่เวลาบอกกับบรรดามุชริกีนแล้วพวกเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าจะมีรอซูลมาแต่ยังไงฮะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าฟะลัมมาจาอะฮุมมาอะรอฟูกะฟะรูบิและพวกยิวเองเนี่ยพอเวลาที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าฟะลัมมาจาอะฮุมมาอะรอฟูเวลาที่มีสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายรู้อยู่แล้วได้มาหาพวกเขากะฟะรูบิมันก็ปฏิเสธพี่น้องเพราะฉะนั้นลักษณะในปัจจุบันเนี่ยคือลักษณะที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกไว้เป็นลักษณะพวกยิวว่าเวลาที่มีสิ่งที่พวกเขารู้กันดีอยู่เขาก็ปฏิเสธเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องการปฏิบัติอะไรก็ตามที่ค้านกับกิตาบุลลอฮ์และค้านกับซุนนะคนที่ปฏิบัติเนี่ย ในใจของเขาเนี่ยในใจของเขาเนี่ยรู้ก็รู้อยู่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันค้านกับสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยมีรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปฏิบัติมาแต่ไงฮะแต่เขาก็ยังปฏิเสธเพราะอะไรฮะปฏิเสธเพราะอารมณ์ฝ่ายต่ำหนึ่งและเพราะสิ่งที่เขาปฏิบัติตามๆกันมาเขาไม่สามารถที่จะทิ้งสิ่งนี้ได้เพราะอะไรฮะเพราะเวลาที่ปฏิบัติตามกันมาเนี่ยเป็นไงฮะคนนับหน้าถือตาในการปฏิบัติพออยู่แล้วจะมาทิ้งสิ่งนี้เลยเพราะหลักการที่ถูกต้องเขาทิ้งไม่ได้ไม่กล้าทิ้งเพราะนั้นลักษณะนี้คือลักษณะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตำหนิพวกยิวไว้ว่าฟะลัมมาจาอะฮุมมาอะรอฟูกะฟะรูบิเวลาที่มีสิ่งที่เขารู้กันดีอยู่เขาก็ปฏิเสธเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอย่าให้ลักษณะของยิวอย่าให้นิสัยของยิวมาอยู่ในตัวของเราด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการที่สิ่งที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยเวลาที่มีหลักฐานจากกุรอานจากหะดีษมาเราก็ปฏิเสธทั้งที่เราเนี่ยรู้ว่าสิ่งนี้คืออัลกุรอานทั้งที่เรารู้ว่าสิ่งนี้คือหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้เตือนเรามาแต่เราก็ยังปฏิเสธเพราะอะไรฮะเพราะอารมณ์ไฟต่ำของเราหรือเพราะการยึดติดกับปู่ย่าตายายของเราที่เราปฏิบัติตามๆกันมาเลยทำหูหนวกตาบอดออกจากหลักการที่ถูกต้องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่เรารู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ได้จากุมรอซูลุมมินอันฟุซิกุมอะซีซุนอะลัยฮิมาอานิตตุมพี่น้องทั้งหลายวรรคนี้อะซีซุนอะลัยฮิมาอานิตตุมสิ่งที่มันที่ยากลำบากกับพวกเจ้าเนี่ยท่านนบีได้จริงจังมากท่านนบีได้อะไรฮะท่านนบีได้จริงจังกับสิ่งที่มันยากลำบากกับเราพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกนี่คือลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นรอซูลและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยซอฮาบะห์หรือพระนางไอชาได้รายงานเอาว่ามาคุยเราไปนัสไนในอิลลัคตารอไอซะรอฮูมาท่านนบีเวลาที่ท่านได้ถูกเลือกระหว่าง2สิ่งที่ท่านจะได้รับมาปฏิบัติเนี่ยท่านจะเลือกสิ่งที่มันง่ายที่สุดนะและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ยังได้ให้สิ่งที่เป็นบทบัญญัติกับเราแล้วเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้รุกซอให้ข้อผ่อนผันกับเรานะพี่น้องฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังบอกกับเราว่าการเอาข้อผ่อนผันนั้นเนี่ยถือเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้มอบให้เพราะฉะนั้นบางสิ่งในการปฏิบัติท่านนบีได้บอกว่าการเอาข้อผันผันเนี่ยถือว่าเป็นการทำที่อะไรฮะรับของขวัญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ซอฮาบะได้ถามถึงเรื่องบางเรื่องที่มันจะเป็นข้อลำบากใจกับบรรดาซอฮาบะมันจะเป็นสิ่งที่เวลาที่เป็นบทบัญญัติแล้วซอฮาบะจะยากลำบากท่านนบีก็จะเอาใจใส่กับการที่อะไรฮะการที่พยายามจะบอกกับบรรดาซอฮาบะว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่อะไรฮะพวกเจ้าอาจจะทำกันไม่ได้อย่างเช่นในเรื่องของการทำฮัจญ์เวลาท่านนบีเวลาท่านอัลลอฮฺตะอาลาได้ลงบทบัญญัติมาว่าติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์ลิลลาห์จงทำฮัจญ์แล้วก็อุมเราะห์ให้สมบูรณ์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าวะลิลลาฮิอะลันนาสฮัจญุลบัยตมันสตออิลัยฮิซะบีลาและสำหรับอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลามีสิทธิที่มนุษย์จะต้องทำก็คืออะไรฮะก็คือฮัจญ์จุนไบต์มันสตอยไลซะบีลาการไปทำฮัจญ์ณไบตุลลอฮ์สำหรับคนที่มีความสามารถที่จะไปและกลับได้นะที่จะเดินทางไปได้เพราะฉะนั้นเวลาอายะห์นี้ลงมาซอฮาบะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะฟีกุลลิอามยารอซูลุลลอฮ์แต่ว่าเราต้องไปทำฮัจญ์กันทุกปีเลยหรือเปล่าท่านนบีได้บอกกับซอฮาบะห์ว่าเรากุลตุนาอัมลาวะญะบัตถ้าฉันบอกว่าใช่มันก็จะเป็นวาญิบว่าเราวะญะบัตละมัสตะฏออะตุมและถ้าหากว่าการทำฮัจญ์ณไบตุลลอฮ์มันเป็นวาญิบแล้วเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายก็จะไม่มีความสามารถในการที่จะไปทำได้ทุกปีนี่คือความการเอาใจใส่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านว่าในเรื่องของบทบัญญัติท่านนบีจะพยายามดูสิ่งที่ซอฮาบะห์มีความสามารถและสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาวางบทบัญญัติมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าร็อบบานาลาตุอาคิซนาอินนซีนาอัคตอนาร็อบบานาวะลาตะห์มิลอะลัยนาอิสรอนกะมาฮะมัลตุฮุอะลัลลาซีนามินกับลินาโอ้ผู้อิบานของฉันโอ้ยบานของเราขอพระองค์ทรงอย่าอะไรฮะลาตะฮ์มิลอะลัยนาอิสรอนกะมาฮะมัลตุฮุอะลัลลาซีนามินกับลินาอย่าให้เราได้รับภาระที่เป็นภาระหนักที่เราไม่สามารถจะทำได้กะมาฮะมัลตุฮุอะลัลลาซีนามินกับลินาเหมือนที่พระองค์ได้ทรงให้บุคคลให้กลุ่มชนที่มาก่อนหน้าเราได้ทำกันเพราะนั้นพี่น้องฮะในบทบัญญัติของเราที่อัลเลาะห์ตะอาลาวางบทบัญญัติของเราเนี่ยคือบทบัญญัติที่มาตามธรรมชาติที่มนุษย์สามารถที่จะทำได้ไม่เกินความสามารถของเราและในหลักการศาสนาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้ทำตามความสามารถของเราบทบัญญัติการละหมาดเป็นวาญิบกับเรายืนละหมาดไม่ได้มีข้อผันผันให้เรานั่งนั่งละหมาดไม่ได้ให้เรานอนเพราะฉะนั้นบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาวางเป็นวาญิบกับเราเนี่ยแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ผ่อนผันตามความสามารถของเราการไปทำฮัจญ์อัลเลาะห์ตะอาลาวางบทบัญญัติตามความสามารถคนที่ความสามารถทางด้านร่างกายแข็งแรงถึงจะอนุญาตให้ไปอีกความสามารถนึงความสามารถทางด้านค่าใช้จ่ายถ้าเรามีความสามารถด้านค่าใช้จ่ายเราก็ไปถ้าหากว่า2ข้อนี้เราไม่มีความสามารถหมด วาญิบที่เราจะต้องไปเราก็ยังไม่ต้องไปจนกว่าเราจะมีความสามารถในการที่จะไปนั้นได้เพราะฉะนั้นการบังคับนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาใจใส่อาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตตุมเรื่องที่เป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับเราเนี่ยนะเอาท่านนบีจะเป็นคนที่เอาใจใส่อย่างมากฮารีซุนอะลัยกุมและท่านนบีเนี่ยเอาใจใส่กับพวกเจ้าอย่างมากคือเอาใจใส่กับพวกประชาชาติของท่านอย่างมากบิลมุมินีนะรออูฟุรรอฮีมและสุดท้ายอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกถึงลักษณะหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่รออูฟุรรอฮีมเป็นผู้ทรงมีเมตตาและเป็นผู้ทรงมีจิตใจอ่อนโยนเอาใจใส่กับบรรดามุมินอย่างมากเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงการที่ท่านนบีได้เอาใจใส่กับบรรดาซอฮาบะห์และเอาใจใส่กับประชาชาติของท่านถึงลักษณะของท่านแล้วก็ยากุมรอซูลอังฟุสิกุมอะซีซุนอะลัยฮิมาเนี่ยตุ้มหนึ่งคือสิ่งที่ยากลำบากกับเราเนี่ยท่านนบีจะจริงจังมากฮารีซุนอะลัยกุมบิลมุมินีนรออูฟุรรอฮีมเอาใจใส่กับพวกเราแล้วก็มีความเมตตามีความสงสารกับพวกเราอย่างมากกับพวกบรรดามุมินอย่างมากเพราะฉะนั้นบทบัญญัติวันนี้เนี่ยพี่น้องเราได้รับการผ่อนผันมาอย่างมากอยู่แล้วนะเราจึงควรเอาใจใส่กับสิ่งที่ท่านนบีได้วางบทบัญญัติมาให้กับเราอย่างมากและเรามีข้อผันผันอะไรต่างๆนานาอีกเยอะแยะมากมายที่เวลาที่เราไม่มีความสามารถในการทำได้ศาสนาก็ยังผันผันให้กับเราในหลายๆเรื่องฟินตะวันเราถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหลายได้ผินหลังเราบอกท่านนบีว่าถ้าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้ผินหลังออกนะฟักุลฮัสบิยัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูก็ให้ท่านนบีเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่พอเพียงสำหรับฉันแล้วพี่น้องทั้งหลายและนี่คือคำสั่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคำสั่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งท่านนบีเนี่ยก็คือคำสั่งให้กับประชาชาติของท่านเพราะฉะนั้นในวันนี้การเรียกร้องไปสู่กิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสั่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ยะฟะอินตะวัลลาวคือคำสั่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งกับพวกเราด้วยหากว่าพวกเขาทั้งหลายได้ผินหลังให้ฟะกุลฮัสบิยัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูก็จงกล่าวไว้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงพอเพียงแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องฮะการเผยแพร่ศาสนาการสอนศาสนาการเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์สู่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต้องทำเพื่ออะไรฮะทำเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าใครจะผินหลังออกจากอัลกุรอานผินหลังให้กับอัลหะดีษกับหลักการที่ถูกต้องให้เราคิดว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่พอเพียงสำหรับเราแล้วอะไรฟะกุลฮัสบิยัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูและไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้นอกจากพระองค์เพราะฉะนั้นเราทำอิบาดะห์เราเผยแผ่ศาสนาของท่านนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวและเรารู้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรในการเคารพกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวและสุดท้ายนะพอเวลาที่เราเผยแผ่ศาสนาแล้วเวลาที่เราอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าถ้าหากว่าเขาหันหลังให้ก็ให้รู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่พอเพียงแล้วพอเวลารู้จักความพอเพียงจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ก็บอกจบท้ายอายะห์ว่าอะลัยฮิตะวักกัลตุวะฮุวะร็อบบุลอัรชิลอะซีมอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นที่เราจะมอบหมายต่อพระองค์พี่น้องฮะเวลาที่เราปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์และรู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ที่พอเพียงแล้วและมีการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการปฏิบัติของเราวะฮุวะร็อบบุลอัรชิลอะซีมและสุดท้ายเราก็รู้ว่าพระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่เป็นผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติวันนี้ในการเผยแพร่ศาสนาในการสอนศาสนาของเราในการเผยแพร่ของเราเนี่ยเอารูปแบบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเอาใจใส่กับบรรดามุมินเอาใจใส่กับเรื่องที่ยากลำบากเอาใจใส่กับเรื่องที่เป็นเรื่องที่จะทำกันไม่ได้และก็เอาใจแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสงสารคนที่ไม่รับหลักการพอเวลาที่พวกเขาผินหลังให้นะพอเวลาที่เราเผยแพร่แล้วเราสอนแล้วแล้วพวกเขาผินหลังให้ฟะกุลฮัสบิยัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูแล้วให้เราบอกไว้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงพอเพียงและสำหรับเราลาอิลาฮะอิลลาฮูไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเคารพไหว้นอกจากอัลลอฮ์อะลัยฮิตะวักกัลเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพียงผู้เดียวเวลาที่เรามอบหมายต่ออัลลอฮ์พี่น้องผู้มีเกียรติวะมัยยะตะวักกัลอะลัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัสบุใครที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้บอกว่าพอเพียงแล้วสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำและเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์การตอบรับหรือว่าการได้รับสิ่งนั้นได้รับสิ่งนี้เนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตอบรับของผู้ฟังการตอบรับของคนที่เรียนศาสนามาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ถือเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นดาอีเป็นผู้ที่เผยแพร่ศาสนาเป็นคนที่เอาสารจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกเอานิสัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้กับเราในอายะห์นี้และนํามาใช้แล้วเราจะรู้สึกมีความสุขในการเผยแพร่และจะรู้สึกว่างานเผยแพร่ของเราเนี่ยมันมีคุณค่านะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ามานิลตะมัสะริฎอัลลอฮ์ บิสคาตินนัสรอดิยัลลอฮุอันฮุวะอัรฎออันฮุนนัสใครก็ตามที่แสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความโกรธของมนุษย์คือแสวงหาความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่ามนุษย์จะโกรธรอดิยัลลอฮุอันอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะทรงพอใจเขาวะอัรฎออันฮุนนัสและอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะทําให้มนุษย์เนี่ยมาพอใจเขาอีกให้มนุษย์มาพอใจเขาอีกวะมันอิลตะมัสริดอนนัสบิซะคาตินละและใครก็ตามที่แสวงหาความโปรดความพึงพอใจของมนุษย์ด้วยความโกรธของอัลเลาะห์คือเอาหลักการของมนุษย์ไว้เป็นที่ตั้งถึงแม้จะค้านกับหลักการของอัลเลาะห์ก็ตามอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะโกรธเขาซะคัยตัลลอฮุอะลัยฮิวะซะฟะอะลัยฮินนัสอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงโกรธเขาแล้วก็จะทําให้มนุษย์คนอื่นเนี่ยโกรธเขาในภายหลังด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเอามาเผยแพร่ตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจึงต้องหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหาความพึงพอใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้มนุษย์จะโกรธก็ตามและให้เรามั่นใจว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพอใจเราแล้วและอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะทําให้มนุษย์เนี่ยกลับมาพอใจเราอีกส่วนคนที่อะไรฮะแสวงหาความพอใจของมนุษย์ทำยังไงก็ได้ให้มนุษย์เนี่ยรู้สึกพอใจเรามานิลตัมซาเรดอนนัสวิสคาตินละทำไงก็ได้ให้มนุษย์เนี่ยพอใจเราถึงแม้จะค้านกับหลักการของอัลเลาะห์ให้มนุษย์พอใจบนความโกรธกิ้วของอัลเลาะห์ซะคัยฟัลลอฮุอะลัยฮิวะซะฏออะลัยฮินนัสอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะทรงโกรธเขาและจะทําให้มนุษย์เนี่ยโกรธเคืองเขาอีกนี่คือหลักการในการเผยแพร่ของเราแสดงความเป็นบานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและห่างไกลจากความการสร้างความพอใจให้กับมนุษย์บนความโกรธกิ้วของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูหลักฐานต่อมาได้มีรายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอย่าทําให้บ้านของพวกเจ้าเป็นกุโบและอย่าทําให้กุโบของฉันเป็นวันแห่งการเยี่ยมเยียนวันอีดและพวกเจ้าจงทำการศอลาวาต่อฉันเพราะว่าแท้จริงการที่พวกเจ้าทำการศอลาวาต่อฉันนั้นการศอลาวาตนั้นจะไปถึงฉันไม่ว่าเจ้าจะอยู่ไหนก็ตามรายงานโดยอบูดาวูดด้วยสายรายงานที่ใช้ได้และคนรายงานก็เป็นคนที่เชื่อถือได้ทั้งหมดพี่น้องหะดีษในรายงานจากอบูฮุไรเราะห์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตัจอาลูบุยูตะกุมกุบูรออย่าทำให้บ้านของพวกเจ้านั้นเป็นกุโบวะลากอบรีอีดาและอย่าทำให้กุโบของฉันเนี่ยเป็นไอด์วัสลูอะไรยะเฟนนัสลาตุมตะบลูในไฮโซคุณตุมแล้วก็จงทำการสละวาต่อฉันเพราะถ้ายังการสละวาของพวกเจ้าเนี่ยจะมาถึงฉันไม่ว่าเจ้าอยู่ที่ไหนก็ตามพี่น้องทั้งหลายท่านนบีได้เริ่มหะดีษนี้ด้วยกับการที่ท่านนบีได้บอกว่าลาตัจอาลูบูยูตะกุมกุบูรออย่าทำให้บ้านของพวกเจ้าเนี่ยเป็นกุโบหมายความว่าไงฮะหมายความว่าในกุโบเนี่ยที่ไม่มีการอ่านกุรอานอย่าทำให้บ้านของพวกเจ้าเนี่ยเป็นกุโบหมายความว่าอย่าทิ้งการอ่านกุรอานในบ้านให้มีการอ่านกุรอานมีการซิกรุลลอฮ์กันที่บ้านด้วยให้มีการสอนกุรอานมีการละหมาดซุนนะห์กันที่บ้านตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้รู้ถึงว่าท่านนบีเนี่ยกำลังจะบอกให้เรารู้ว่าลาตัจอาลูบุยูตะกุมกุโบรออย่าทำให้บ้านของพวกเจ้าเนี่ยเป็นกุโบก็คือให้มีการอ่านกุรอานในบ้านด้วยฮะดีษที่ซอฮีฮะห์พี่น้องให้มีการอ่านกุรอานในบ้านเนี่ยแสดงว่าอะไรฮะในทางตะวันข้ามในกุโบเนี่ยไม่ใช่สถานที่อ่านกุรอานความเข้าใจจากฮะดีษนี้นะพี่น้องในกุโบไม่ใช่สถานที่ที่เราจะไปนั่งตั้งวงอ่านกุรอานกันแต่อะไรฮะอัลเลาะห์ตะอาลาได้ตําหนิคนที่ทําบ้านของเขาเหมือนกุโบก็คืออะไรคนที่ในบ้านของเขาเนี่ยไม่เคยมีการอ่านกุรอานเลยทําบ้านให้เหมือนกับกุโบอัลเลาะห์ตะอาลาท่านมีสมาธิตําหนิลาตัจลุมุยุกุมกุโบรอวะลากอบรีอีดาและอย่าทํากุโบของฉันเนี่ยเป็นอีดก็คืออย่าตั้งเวลาในการมาเยี่ยมกุโบของฉันหมายความว่ามาเยี่ยมกุโบทุกวันนั้นทุกวันนี้อย่างในเมื่อกุโบท่านนบีเนี่ยท่านนบียังบอกกับเราว่าวะลากอบรีอีดาอย่าทํากุโบของฉันเนี่ยเป็นอีดคือมากุโบเฉพาะในวันอีดถึงเวลาวันอีดนั้นมาเวลาอีดนี้มาครบวันตายมาครบวันนี้มาอันนี้คือสิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตําหนิเอาไว้ได้ห้ามเอาไว้เวลาคําสั่งนี้คือห้ามหมายความว่าถ้าเราได้ยึดกุโบนบีเป็นวันอีดเนี่ยไปหาเยี่ยมกุโบนบีในวันอีดเนี่ยแสดงว่าอะไรฮะเราทําสิ่งที่ท่านนบีได้ห้ามเอาไว้พี่น้องถามว่าท่านนบีเตือนเราจากหลุมฝังศพของท่านเตือนเราจากกุโบของท่านแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าแม้กระทั่งกุโบหลุมศพท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกว่าซากศพของนบีเนี่ยหรือว่าศพของนบีเนี่ยศพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดานบีต่างๆเนี่ยจะไม่เน่าเปื่อยหลุมศพที่ท่านนบีได้บอกว่าเป็นหลุมศพที่ร่างกายท่านนบีเนี่ยจะไม่มีการเน่าเปื่อยยังถูกห้ามในการที่จะในการที่เราจะไปยึดเป็นอีดยึดเป็นการเยี่ยมเยียนเป็นประจำเพราะฉะนั้นหลุมศพของใครก็ตามบนโลกดุนยาก็เข้ามาในการต้องห้ามนี้ด้วยเพราะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติการที่เราไปเยี่ยมกุโบไปเยี่ยมหลุมฝังศพในวันอีดทุกวันอีดฟิตรีนะฮะละหมาดเสร็จแล้วก็เดินเข้ากุโบ เดินเข้ากุโบร์หนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ต้องห้ามเอาไว้ว่าวะลากอบรีอีดาอย่าทำกุโบร์ของฉันเป็นวันอีดคือมากันเฉพาะวันอีดวันรื่นเริงเพราะนั้นวันอีดเนี่ยคือวันที่เราจะเอาความสุขให้มีความสุขกันในวันอีดไม่ใช่วันที่เราจะเข้าไปเยี่ยมกุโบร์ในวันนั้นไม่ใช่การที่เราจะเข้าไปอ่านกุรอานในที่นั้นคือหนึ่งการไปเยี่ยมกุโบร์ในวันอีดทุกวันอีดเข้าเยี่ยมกุโบร์แต่เข้าในสิ่งต้องห้ามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสองนะสองที่ท่านนบีได้หะดีษในบทได้คือลาตัจอะลูบุยูตะกุมกุโบร์อย่าทำบ้านของเจ้าให้เป็นกุโบร์นะคำว่าที่กุโบร์เนี่ยไม่มีการอ่านกุรอานก็อย่าเอาบ้านของเจ้าเนี่ยไม่มีการอ่านกุรอานเหมือนในกุโบร์เพราะฉะนั้นในวันอีดที่เราทำกันอยู่เนี่ยพี่น้องฮะหนึ่งก็คือทำในสิ่งที่ต้องห้ามคือทำกุโบร์เป็นวันอีดไปเยี่ยมกุโบร์แค่วันอีดนะหรือว่าทุกวันอีดจะไปเยี่ยมกุโบร์และสองอะไรฮะมีการอ่านกุรอานในหลุมฝังศพนะอ่านกุรอานหน้าที่หลุมฝังศพหน้าที่กุโบร์แต่เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้วันนี้เราก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องเราค้างกันในช่วงแรกในเรื่องของการยึดติดกับกูโบหรือว่าในฮะดิษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตัจอะลูบุยูตะกุมกุบูรอวะลากอบรีอีดาพวกเจ้าทั้งหลายอย่ายึดเอาบ้านของพวกเจ้าเนี่ยเป็นกูโบอย่าทำบ้านของพวกเจ้าเนี่ยเป็นกูโบก็คืออย่าทำให้บ้านตัวเองเนี่ยไม่มีการอ่านหนังสือในบ้านของตัวเองนะวะลากอบรีอีดาแล้วก็อย่าทำให้กอบรีอีดาอย่าทำให้กูโบของฉันเนี่ยเป็นอีดที่มีการมาเยี่ยมเยียนกันตลอดในระยะเวลาที่กำหนดพี่น้องคำว่าอีดมาจากว่าอาดาอย่าอูดูอีดันอาดาอยู่อาดูอีดันนะหมายความมีการวนเวียนกลับมาอยู่ทุกเวลาที่ได้กำหนดนี่คือรากศัพท์ของคำว่าอาดาอยู่อาดูอีดันก็คือสิ่งที่มีการวนเวียนกลับมาอยู่ในที่ที่นั้นนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราการกำหนดสถานที่ต่างๆในการที่จะกลับมาปฏิบัติในเวลาที่จะที่กำหนดไว้เนี่ยคือเรื่องที่ศาสนาต้องเป็นผู้ที่กำหนดว่าเวลานั้นเวลานี้แต่ในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งห้ามว่าอย่าทำเป็นอีดอย่าทำเป็นที่ที่เรากลับมาเยี่ยมเยียนกลับมาพูดคุยกันอยู่ตลอดในกลับมาวนเวียนในอยู่ที่นั้นเนี่ยท่านนบีสั่งห้ามก็คือสิ่งที่เราต้องออกห่างอย่างจริงจังพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่เราวนเวียนกลับมาเยี่ยมกุโบกันอยู่ทุกวันอีดอีดฟิตรีอีดอัฎฮาก็มีการกลับมาเยี่ยมกุโบมาพูดคุยมาอ่านกุรอานมาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในกุโบหะดีษนี้ที่เราได้คุยกันไปก็คือในเรื่องของวันอีดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งว่าอย่าทำให้บ้านพวกเจ้าเป็นกุโบและทำให้กุโบนั้นเป็นวันแห่งการเยี่ยมเยียนเป็นวันอีดนะฮะก็ดูหะดีษต่อมาและได้มีรายงานจากท่านอาลีบุตรของฮุเซนรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่าครั้งหนึ่งท่านได้เห็นชายคนหนึ่งได้มาที่ช่องเล็กๆที่อยู่ที่กุโบท่านนบีแล้วชายคนนั้นก็ได้เข้าไปในนั้นแล้วก็ขอดุอาท่านอาลีจึงได้ห้ามชายคนนั้นแล้วก็บอกไปว่าฉันจะบอกให้เจ้าเอาไหมถึงหะดีษที่ฉันได้ยินจากพ่อของฉันพ่อของฉันได้ยินจากปู่ของฉันปู่ของฉันได้ยินจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ยึดเอากุโบของฉันเป็นวันแห่งการเยี่ยมเยียนและอย่าทำให้บ้านของพวกเจ้าเป็นกุโบและจงทำการศอลาวาตต่อฉันแท้จริงการที่พวกเจ้าให้สลามฉันนั้นจะมาถึงฉันไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามหะดีษซอฮีฮะเป็นข้อหลายหะดีษนี้รายงานจากท่านอาลีบินฮุเซนท่านอาลีบินฮุเซนก็คือท่านอาลีบุตรของฮุเซนบุตรของอาลีบุตรของอบีตอเลบก็คือหลานของท่านอาลีบินอบีตอเลบท่านอาลีที่เป็นคอลีฟะคนที่4นะท่านอาลีบินฮุเซนเนี่ยได้ฉายาว่าเซนุนอาบิดีนและเป็นบุคคลที่พี่น้องครับเป็นบุคคลที่รักการทำความดีอย่างมากและเป็นคนที่ชอบในเรื่องการบริจาคพี่น้องมีรายงานว่าท่านอาลีบินฮุเซนเนี่ยได้บริจาคได้ช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวประมาณเกือบร้อยครอบครัวนะมีหะดีษบางบทรายงานว่ามีรายงานบางต้นรายงานว่าท่านอาลีบินฮุเซนเนี่ยได้ช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยเกือบร้อยครอบครัวที่ไม่มีใครรู้เลยว่าท่านอาลีบินฮุเซนเนี่ยได้คอยช่วยเหลือไว้ท่านเซนุนอาบิดีนเนี่ยคอยช่วยเหลือไว้จนกระทั่งว่าท่านอาลีได้ตายพอท่านเซนุนอาบิดีนท่านอาลีบินฮุเซนเนี่ยได้เสียชีวิตได้ตายไปเลยทำให้คนได้รู้ว่าอะไรฮะทำให้คนได้รู้ว่าครอบครัวที่ถูกตัดจากการช่วยเหลือเนี่ยก็คืออะไรฮะหลังจากที่ท่านอาลีบินฮุเซนได้เสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือที่มาจากท่านอาลีบินฮุเซนที่คอยช่วยเหลือครอบครัวต่างๆเกือบร้อยครอบครัวถูกตัดขาดทำให้คนรู้ว่าท่านอาลีเนี่ยบริจาคในทางลับๆที่ไม่มีใครเห็นแต่มารู้ได้ในตอนที่ทางท่านเสียชีวิตไปพี่น้องฮะนี่คือหนึ่งในการบริจาคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าซะบะตุนยะดุลลุฮุมุลลอฮุฟีดิลลิยะอ์มะลาดิลลาอิลลาดิลลุ มีเจ็ดจำพวกที่ได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันที่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของพระ องค์ก็คือหนึ่งในนั้นก็คืออะไรฮะรจุลุนอัมฟักอะไรฮะมิยามีนีฮีฮัตตาลาท่าลงชิมาลูฮูมาอยู่ข้างกุยามีนูฮูคนหนึ่งคนหนึ่งที่ได้บริจาคด้วยกับมือขวาของเขาโดยที่มือซ้ายเขาไม่รู้ว่ามือขวาเขาได้บริจาคอะไรไปเพราะนั้นคนที่ท่านอาลีบินฮุเซนบินอาลีบินอบีตอลิบก็คือหนึ่งในบุคคลที่จะได้ไปอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฉายาของท่านก็คือไซนุนอาบิดีนพี่น้องฮะท่านอาลีบินฮุเซนเนี่ยนะว่าไซนุนอาบิดีนเนี่ยก็คือนะฮะคือหนึ่งในอุลามะของอะห์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์และหนึ่งในผู้ที่เผยแพร่ศาสนาตามอัลกุรอานและก็หะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูเหตุการณ์ที่ท่านได้เห็นชายคนหนึ่งนะชายคนหนึ่งได้มาในช่องเล็กๆช่องแคบๆในตรงที่กุโบร์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็พยายามที่จะชะโงกหน้าเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปขอเข้าไปสลามเข้าไปนะเข้าไปทักทายท่านนบีให้สลามท่านนบีพอเวลาท่านอาลีบินฮุเซนได้เห็นเช่นนั้นนะได้เห็นเช่นนั้นท่านก็ได้เรียกชายคนนี้มาแล้วก็ได้ถามชายคนนี้ว่าได้ถามชายคนนี้ว่าท่านทำอะไรชายคนนี้บอกว่าฉันพยายามที่จะทำให้สลามท่านนบีจะขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้จะทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ท่านอาลีบินฮุเซนก็เลยบอกว่าฉันได้ยินท่านอาลีบินฮุเซนก็ได้ห้ามชายคนนี้ออกไปสั่งชายคนนี้ห้ามทำแบบนี้แล้วก็ได้บอกว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตะจาลูบุยูตะกุมกุบูรอวะลากอบรีอีดาอย่าทำให้บ้านของพวกเจ้าเนี่ยเป็นกุโบแล้วก็อย่าทำให้กุโบของฉันเนี่ยเป็นวันอีดนะทำให้กุโบของฉันเนี่ยเป็นวันอีดก็คืออะไรครับมีการมาเยี่ยมเยียนมีการมาวนเวียนกันอยู่ทุกวันทุกเดือนหรือว่าทุกปีกลับมาหากุโบกันตลอดนะแล้วท่านนบีก็ได้บอกต่อไปว่าวะศ็อลลูอะลัยยะฟะอินนะศอลาตะกุมฟะอินนะตัสลีมะกุมตับลุกุนีไฮซุกุนตุมแล้วก็จงมีการทําการศอลาวาตต่อฉันทําการให้สลามต่อฉันเพราะว่าการให้สลามของเจ้าเนี่ยจะมาถึงฉันไม่ว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการให้สลามท่านนบีหรือว่าการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไปถึงท่านนบีไม่ว่าท่านนบีอยู่ที่ไหนก็ตามและท่านอาลีบินฮุเซนท่านไซนุนอาบิดีนเนี่ยก็ได้ห้ามชายคนหนึ่งที่พยายามที่จะชะโงกหน้าเข้าไปให้สลามท่านนบีชะโงกหน้าเข้าไปทำการศอลาวาตกับท่านนบีในที่ที่ใกล้ๆหลุมศพท่านนบีและท่านอาลีก็ได้บอกว่าท่านนบีเคยบอกว่าไม่ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะอยู่ที่ไหนก็ตามการให้สลามการศอลาวาตต่อท่านนบีเนี่ยก็จะมาถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่หลุมศพของท่านพี่น้องในเจียนเพราะฉะนั้นในวันนี้นะเราจะได้ยินกันอยู่เสมอว่าเวลาที่ใครไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์จะมีคนฝากว่าฝากสลามถึงท่านนบีด้วยฝากสลามไปถึงท่านนบีที่หลุมฝังศพท่านนบีด้วยพี่น้องทั้งหลายการฝากสลามไม่ได้มีอยู่ในรูปแบบของบรรดาซอฮาบะห์ที่มีการฝากสลามถึงท่านนบีแต่รูปแบบก็คืออะไรฮะก็คือการศอลาวาตต่อท่านนบีและการให้สลามท่านนบีไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามพี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันศ็อลลาอะลัยยะศอลาตันวาฮิดะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัชรอใครก็ตามที่ได้ทําการศอลาวาตต่อฉันเป็นการศอลาวาตเดียวอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะศอลาวาตต่อเขา10ศอลาวาตด้วยกันนะ10ศอลาวาตด้วยกันและการศอลาวาตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อบ่าวของพระองค์ก็คืออะไรฮะคือการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เอาพวกเราเนี่ยไปพูดณที่ไปสรรเสริญไปพูดณที่มลาอิกะห์ที่อยู่ณที่พระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติรูปแบบในการศอลาวาตหรือการส่งเสริมการศอลาวาตท่านนบีเนี่ยได้มีหะดีษรายงานเอาไว้เยอะแยะมากมายว่าให้เราเนี่ยทำการศอลาวาตนบีแต่เป็นยังไงครับพี่น้องการศอลาวาตคือการศอลาวาตที่เราทุกคนต้องปฏิบัตินะไม่ใช่เป็นการศอลาวาตที่อยู่ในรูปแบบที่อะไรเราคิดค้นคิดกันขึ้นมาเองว่าต้องมาทำในเวลานั้นในเวลานี้ที่ท่านนบีไม่ได้เจาะจงการกระทำขึ้นมาพี่น้องผู้มีเกียรติการศอลาวาตนบีคือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ส่งเสริมเราให้ศอลาวาตต่อท่านที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮุมะลาอิกะตุฮุยศ็อลลูนะอะลันนบีแท้จริงอัลเลาะห์และมะลาอิกะห์พระองค์ได้ทําการศอลาวาตต่อท่านนบียาอัยยูฮัลลดีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาโอ้ผู้มีศรัทธาทั้งหลายจงศอลาวาตต่อท่านนบีและก็จงให้สลามกับท่านนบีเพราะฉะนั้นการศอลาวาตและการให้สลามท่านนบีเนี่ยคือรูปแบบที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาในเวลาไหนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางว่าเราต้องศอลาวาตต่อนบีในเวลานั้นเราก็จงศอลาวาตตามเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กําหนดตามเวลาท่านนบีได้กําหนดส่วนในเวลาอื่นเนี่ยที่ท่านนบีไม่ได้กําหนดไว้ว่าให้เราปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้เนี่ยการศอลาวาตของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะท่านนบีได้ว่าฟัซลุอะลัยยะฟะอินนะตัสลีมะฟะอินนะศอลาตะกุมตับลุกุนไฮซุกุนตุมเจ้าทั้งหลายจงศอลาวาตต่อฉันเพราะว่าการให้ศอลาวาตการศอลาวาตต่อฉันเนี่ยมันจะมาถึงฉันไม่ว่าพวกเจ้าอยู่ที่ไหนก็ตาม ตรงนี้กำลังบอกให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถสละวาตท่านนบีได้ส่วนการกำหนดว่าต้องมีการสละวาตในเวลาหรือสถานที่ที่ท่านนบีไม่ได้กำหนดไว้คือการคิดรูปแบบขึ้นมาใหม่ในศาสนาที่เราเรียกว่าเป็นบิดอะห์ที่ท่านนบีได้สั่งบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีได้เตือนบรรดาซอฮาบะห์ให้ระวังในว่าอียากุมวัสซาดุลอุมูรพวกเจ้าทั้งหลายจงระวังการที่พวกเจ้าคิดกันขึ้นมาใหม่เรื่องศาสนาเฟนะกุลลัมมุฮดะซะตินบิดอะห์แท้จริงทุกสิ่งที่เจ้าคิดขึ้นใหม่เรื่องศาสนานั้นพี่น้องฮะสิ่งที่เราคิดขึ้นใหม่ศาสนานี่ก็คืออะไรฮะคือสิ่งที่เราวางรูปแบบใหม่กันขึ้นมาในศาสนาที่ท่านนบีไม่ได้วางเอาไว้เช่นการกำหนดว่าต้องมีการสละวาตในเวลานั้นเวลานี้อย่างเช่นในตอนที่เราในที่เราได้ยินกันอยู่ประจำนะหลังละหมาดฟัรดูมีการยกมือขอดุอาเป็นจะมาพอเวลาขอดุอาเสร็จปั๊บมีการสละวาตศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุตรงนี้เนี่ยพี่น้องฮะเราต้องกลับไปย้อนดูว่าท่านนบีได้วางรูปแบบมาไหมท่านนบีได้เคยสละวาตหลังจากละหมาดจะมาไหมท่านนบีได้เคยบอกเราไหมว่าหลังละหมาดจะมาแล้วให้ยกมือขอดุอาเสร็จแล้วก็ให้สละวาตนบีในตอนหลังจากขอดุอาไม่ได้มีรูปแบบในการที่เราจะปฏิบัติเป็นญะมาอะห์เป็นกลุ่มและมีการศอลาวาตในเวลานั้นเวลานี้ที่ท่านนบีไม่ได้กำหนดเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องบิดอะห์ก็คืออะไรเราการที่เรากำหนดเวลาสถานที่ขึ้นมาเองโดยในที่ที่ศาสนาไม่ได้วางบทบัญญัติเอาไว้เพราะฉะนั้นหะดีษในเรื่องการส่งเสริมการศอลาวาตนบีหะดีษเรื่องการส่งเสริมการให้สลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่เยอะแยะมากมายส่งเสริมให้เราทำแต่รูปแบบต้องตรงตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ว่าเราคิดขึ้นมาเองแล้วก็ปฏิบัติกันตามกันมามาดูประเด็นต่างๆในเรื่องนี้นะประเด็นที่1เลยก็คือการตัฟซีรการอธิบายอายะห์ในซูเราะห์บะเราะห์อธิบายอายะห์ซูเราะห์บะเราะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าละกอดญากุมรอซูลุมอันฟุซิกุมอะซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมฮารีซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนเราะฟุรรอฮีมอธิบายตัฟซีรอายะนี้ก็คือในเรื่องของการที่ท่านนบีได้เอาใจใส่กับพวกเราได้ประโยชน์จากอายะนี้ก็คืออะไรนะพี่น้องเราดูว่าท่านนบีเอาใจใส่กับพวกเราและสิ่งที่มันจะลำบากกับเราเนี่ยท่านนบีก็จะพยายามที่จะออกห่างจากสิ่งนั้นและท่านนบีจะเลือกสิ่งที่มันง่ายที่สุดมาให้กับเราในการเป็นบทบัญญัติให้กับเรานะแล้วก็ได้รู้ถึงวิธีการในการด่าว่าฟาอินตะวัลลาวที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่พินหลังออกฟะกุลฮัสบิยัลลอฮ์ให้เรากลับเอาตัวเราในกลับไปหาอัลลอฮ์พี่น้องฮะในเมื่อเราทําเพื่ออัลลอฮ์เวลาที่มีการพินหลังให้เราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงพอเพียงแล้วสําหรับเราฟะกุลฮัสบิยัลลอฮ์อะลัยฮิฟะกุลฮัสบิยัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลาฮูว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรในการครอบกับไหว้นอกจากอัลลอฮ์ในเมื่อเรารู้ว่าเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวเราก็จะไม่ต้องสนใจว่าอะไรฮะว่ามีคนที่ผิดหลังให้กับเราโดยที่เขาไม่ยอมรับหลักการอะไรที่ตะวักกันสุดท้ายก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะวักกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวะร็อบบุลอัรชิลอะซีมและได้ให้เราได้รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ประเด็นที่2การที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ประชาชาติของท่านออกห่างจากเขตห่วงห้ามนี้ให้ไกลๆพี่น้องฮะดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะลาวะอินนะลิกุลลิมะลิกินฮิมาอะลาวะอินนะฮิมัลลอฮิมะฮาริมุท่านนบีได้บอกว่าแท้จริงกษัตริย์ทุกคนเนี่ยก็จะมีเขตห่วงห้ามของตัวเองนะอะลาวะอินนะลิกุลลิมะลิกินฮิมาอะลาวะอินนะฮิมัลลอฮิมะฮาริมุแล้วก็แท้จริงเขตห่วงห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออะไรฮะคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงห้ามเอาไว้เพราะฉะนั้นเขตห่วงห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราควรจะไม่เข้าใกล้มากที่สุดคืออะไรฮะก็คือชิริกที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ทรงอภัยให้คือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติแล้วท่านนบีก็อธิบายในหะดีษบทนี้ว่ากัรรายะอะฮาวลัลไฮมายูชิกวะยัรตาฟีเหมือนกับคนที่เลี้ยงสัตว์ที่เอาสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยเอาไปเลี้ยงใกล้ๆเขตห่วงห้ามซึ่งมันน่ากลัวว่าสัตว์ที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยมันจะเผลอเข้าไปในเขตห่วงห้ามเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการให้ออกห่างเขตห่วงห้ามจึงต้องเราสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยออกมาให้ห่างๆเขตห่วงห้ามอย่าเข้าไปใกล้เขตห่วงห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราก็อาจจะเผลอไผลตกลงไปทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่ามีความมั่นใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราและออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามเราไว้ประเด็นที่3พูดถึงการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาใจใส่กับพวกเราอย่างมากมายและการที่ท่านได้เมตตาสงสารพวกเรานะในอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอะซีซุนอะลัยฮิมานิตุมฮารีซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนรออูฟุรรอฮีมฮารีซุนอะลัยกุมท่านนบีได้เอาใจใส่พวกเราอย่างมากมายบิลมุอ์มินีนรออูฟุรรอฮีมและท่านนบีก็ได้เป็นบุคคลที่มี2ลักษณะนี้คือรออูฟเป็นผู้ทรงสงสารรอฮีมเป็นผู้ทรงท่านนบีเป็นผู้ที่ทรงเมตตากับพวกเราอย่างมากมายพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นสองลักษณะนี้นะรออูฟรอฮีมนะ ป็นผู้ทรงอะไรฮะผู้ทรงเมตตาผู้ทรงสงสารที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าท่านนบีมี2ลักษณะนี้และในอายะห์กุรอานอีกหลายอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัรเราะฮีมก็คือลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาผู้ทรงเราะฮีมผู้ทรงกรุณาปานีอย่างที่ในอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ทรงกรุณาผู้ทรงปานีเสมออัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าลักษณะนี้คือลักษณะของพระองค์และอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เอาลักษณะนี้เนี่ยมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีก็เป็นรออูฟบิลมุอ์มินีนรออูฟุรเราะฮีมเหมือนกันตอนนี้บอกให้เรารู้อะไรฮะบอกให้เรารู้ได้ว่าลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือคุณลักษณะที่เหมาะสมและเป็นว่าลักษณะที่เหมาะสมและก็เหมาะกับความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลักษณะของมนุษย์ที่มนุษย์ได้มีลักษณะที่อะไรฮะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับท่านนบีว่าเป็นผู้ที่ทรงเมตตาเหมือนกันผู้ทรงสงสารเหมือนกันแต่เรารู้ได้อย่างความเข้าใจของมนุษย์เลยว่าไลซะกะมิสลิฮิชัยไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าท่านนบีมีลักษณะรอฮีมอัลเลาะห์มีลักษณะอัรเราะฮีมและการเมตตาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการเมตตาของอัลเลาะห์ไม่มีทางที่จะเหมือนกันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติเอากฎเกณฑ์ตรงนี้ไปใช้กับทุกลักษณะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราและมีความมั่นใจว่าซิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่มีทางที่จะเหมือนกับซิฟัตของมนุษย์หรือซิฟัตของมนุษย์เนี่ยไม่มีทางที่จะเหมือนกับซิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเด็ดขาดประเด็นที่4การที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเยี่ยมกุโบของท่านในรูปแบบเฉพาะทั้งที่การเยี่ยมกุโบนั้นเป็นหนึ่งในการงานที่ประเสริฐมากพี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ากุนตูนะไฮตุกุมอันซิยาเราะตุลกุบูรอะลาฟะซูรูฮาฟะอินนะฮาตุซักกิรุกุมุลอาคิเราะห์ฉันเนี่ยได้เคยห้ามพวกเจ้าทั้งหลายจากการไปเยี่ยมกุโบดังนั้นตอนนี้เนี่ยฟะซูรูฮาพวกเจ้าทั้งหลายจงไปเยี่ยมกุโบกันฟะอินนะฮาตุซักกิรุกุมุลอาคิเราะห์เพราะว่าการไปเยี่ยมกุโบเนี่ยมันทําให้พวกเจ้าได้รําลึกถึงโลกอาคิเราะห์พี่น้องผู้มีเกียรติการไปเยี่ยมกุโบคืออิบาดะห์ที่ประเสริฐอิบาดะห์นึงที่ท่านนบีได้ส่งเสริมเอาไว้แต่ท่านนบีก็ยังได้ห้ามเราจากลักษณะของการไปเยี่ยมกุโบที่มีลักษณะเฉพาะก็คืออะไรฮะคือการกําหนดเวลาตายตัวในการไปเยี่ยมกุโบการกําหนดว่าต้องไปเยี่ยมกุโบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกวันอีดอัฎฮาอีดฟิตรีและกุโบคนอื่นก็เหมือนกันการเยี่ยมกุโบเราสามารถไปเยี่ยมได้ตลอดเราสามารถที่จะแวะเวียนไปเยี่ยมได้ไปให้สลามกุโบการไปเยี่ยมกุโบนะพี่น้องมีเกียรติรูปแบบหรือว่าสิ่งที่เราจะทําได้ในการไปเยี่ยมกุโบมีอยู่3อย่างนะมีอยู่3อย่างสิ่งที่เราไปเยี่ยมประโยชน์ที่เราได้จากการไปเยี่ยมกุโบนะมีอยู่3อย่าง1ก็คืออะไรฮะไปเยี่ยมกุโบเพื่อเป็นการรําลึกถึงโลกอาคิเราะห์แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในหะดีษที่เราคุยกันไปนะว่ากุนตุนะฮัยตุกุมอันซิยาเราะตุลกุบูรฉันเคยห้ามพวกเจ้าจากการเยี่ยมกุโบอะลาฟะซูรูฮาตอนนี้เนี่ยก็จงไปเยี่ยมกันได้ฟะอินนะฮาตุซักกิรุกุมุลอาคิเราะห์เพราะประโยชน์ที่ได้คืออะไรฮะการไปเยี่ยมกุโบเนี่ยมันทําให้พวกเจ้าทั้งหลายได้รําลึกถึงโลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่1ที่เราได้จากการเยี่ยมกุโบก็คือการที่เราได้รําลึกถึงโลกอาคิเราะห์อันที่2ก็คือการไปขอดุอาอ์ให้กับคนที่อยู่ในหลุมฝังศพขอดุอาอ์ให้กับเขานะพี่น้องขอดุอาอ์ให้กับเขาให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงไพโรธให้กับเขาให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้กุโบของเขาได้กว้างขวางให้ขอดุอาอ์อะไรต่างๆนะให้กับเขาไปและประเด็นที่3ก็คือการให้สลามกับคนที่อยู่ในกุโบสิ่งที่เราทําได้คือ3สิ่งนี้นะฮะเราจะทําเวลาไหนหรือว่าตอนไหนโดยที่ไม่ต้องมากำหนดเวลาตายตัวว่าเราต้องทำสิ่งนี้สิ่งนี้ในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว้และท่านนบีก็ยังได้ห้ามกับเราในการที่จะเอากุโบท่านนบีเนี่ยเป็นที่อะไรฮะเป็นที่ในการไปเยี่ยมในระยะเวลาในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้เวลานั้นเวลานี้แต่การเยี่ยมกุโบคืออิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปิดให้กับเราได้ไปเยี่ยมในเวลาไหนก็ได้ประเด็นที่5การที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามการเยี่ยมกุโบบ่อยเกินนะเหมือนกับที่ท่านนบีได้บอกว่าเวลาตัจโนกอบรีอีดาอย่าทำกุโบของฉันให้มันเป็นอีดคือมีการวนเวียนกลับมาอยู่บ่อยๆด้วยนะเพราะฉะนั้นการเยี่ยมกุโบก็ไม่ควรที่จะทำบ่อยเกินจนกระทั่งว่ากลายเป็นแล้วกลายเป็นการที่เราเนี่ยเป็นคนที่วนเวียนกับเยี่ยมกุโบแต่ให้มีการไปเยี่ยมเยียนกุโบที่เป็นอิบาดะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าเป็นการเยี่ยมเพื่อไปรำลึกถึงโลกอาคิเราะห์ข้อที่6การส่งเสริมให้ทำสุนัตที่บ้านในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตัจอะลูบุยูตุกุมกุบูรออย่าทำให้บ้านของเจ้าเนี่ยเป็นกุโบพี่น้องทั้งหลายในเมื่อการละหมาดวาญิบการละหมาดฟัรฎู5เวลาเนี่ยบทบัญญัติคือให้เราไปละหมาดที่มัสยิดเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงได้บอกว่าอย่าทำให้บ้านเจ้าเนี่ยเป็นกุโบก็คืออะไรฮะการละหมาดซุนนะห์กลับมาละหมาดที่บ้านถือเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่านะแล้วก็การอ่านกุรอานให้เรามาอ่านที่บ้านอย่าทำให้บ้านของเราเนี่ยเหมือนกับกุโบที่ไม่มีการอ่านกุรอานเลยเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราได้ก็คือจาก ต้นหะดีษท่อนนี้ก็คืออะไรฮะ1ให้มีการละหมาดซุนนะห์ที่บ้าน2ให้มีการอ่านกุรอานที่บ้านและ3เราได้รู้ได้ว่าการอ่านกุรอานในกุโบไม่ได้มีบทบัญญัติจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซ้ําท่านนบียังได้ห้ามจากการเอากุรอานไปอ่านในกุโบอีกประเด็นต่อมาเป็นที่ยอมรับสำหรับบรรดาซอฮาบะห์ว่าจะต้องไม่ไปละหมาดในกุโบนะคือการเข้าใจจากบรรดาจากฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นที่ยอมรับกับบรรดาซอฮาบะห์เรารู้ได้ยังไงครับพี่น้องว่าเป็นที่ยอมรับของบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เนี่ยได้ดูการบันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้รับบทเรียนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบทเรียนนั้นบทเรียนนี้เนี่ยนำมาสู่การปฏิบัติแบบไหนในเมื่อบรรดาซอฮาบะห์ไม่เคยมีใครไปทำการละหมาดในกุโบไม่เคยมีใครไปทำอิบาดะห์ในเป็นการละหมาดการอ่านกุรอานในกุโบเพราะฉะนั้นเป็นที่เข้าใจได้อย่างทันทีเลยว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีความเห็นพ้องต้องการเห็นตรงกันว่าการไปละหมาดในกุโบการไปอ่านกุรอานในกุโบไม่มีบทบัญญัติจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ยังได้ห้ามพวกเราให้ออกห่างจากสิ่งนั้นอีกเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องผู้มีเกียรติการที่เราพากันไปอ่านกุรอานในกุโบการที่เราไปทำในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามในกุโบถือเป็นสิ่งที่เราต้องออกห่างจากสิ่งนั้นประเด็นที่8การที่ท่านนบีให้เหตุผลว่าการศอลาวาตของชายคนหนึ่งและการให้สลามต่อท่านนบีนั้นจะไปถึงท่านถึงแม้ว่าจะไกลก็ตามดังนั้นคนที่ต้องการเข้าใกล้กุโบจึงไม่มีข้ออ้างแล้วพี่น้องทั้งหลายการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าในการศอลาวาตต่อท่านนบีและการที่ให้สลามต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไม่ว่าเจ้าอยู่ที่ไหนก็ตามการกระทำแบบนั้นเนี่ยการให้สลามด้วยการสลาวาตท่านนบีเนี่ยถือว่าจะไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นการที่คนหนึ่งพยายามที่จะเข้าใกล้กุโบท่านนบีก็ถือว่าไม่มีข้ออ้างแล้วไม่มีข้ออ้างแล้วหมายความว่าไงฮะหมายความว่าหะดีษบทนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์กับเขาได้เลยว่าการที่เขาได้ไปเยี่ยมกลุ่มการที่เขาได้พยายามที่จะเข้าไปใกล้หลุมศพท่านนบีเนี่ยแล้วก็เข้าไปยืนใกล้ๆศพท่านนบีชะโงกหน้าเข้าไปในศพท่านนบีเนี่ยถือเป็นสิ่งที่อะไรฮะถือเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไม่ใช่ข้ออ้างในการที่จะเข้าไปใกล้แต่อะไรฮะแต่การที่เราจะศอลาวาตท่านนบีจะให้สลามท่านนบีเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ศอลาวาตท่านนบีได้เราก็ให้สลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้และดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ถึงภาคผลที่เราจะได้ก็คือนะมันศ็อลลาอะลัยฮิศ็อลาตันวาฮิดะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรอใครก็ตามที่ได้ศอลาวาตต่อท่านนบีเป็นการศอลาวาตเดียวอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะศอลาวาตต่อเขาก็คือเอาเขาไปสรรเสริญนะที่มาลาอิกะห์10ครั้งเพราะนั้นพี่น้องไม่เกี่ยวความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อิบาดะห์บางสิ่งอิบาดะห์ที่ง่ายๆที่เราสามารถที่จะปฏิบัติที่จะทำกันได้แต่อะไรฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าอิบาดะห์นี้เนี่ยภาคผลมันเยอะที่เราจะได้การปฏิบัติที่เราจะปฏิบัติกันเนี่ยมันก็เลยมีการปฏิบัติกันน้อยทั้งที่ภาคผลที่เราจะได้เนี่ยมันเยอะแยะมากมายดูประเด็นต่อมาประเด็นที่9การที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในบัรซักก็ยังมีการปฏิบัติของประชาชาติของท่านในเรื่องการศอลาวาตและการให้สลามกับท่านแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปอยู่ในอาลัมบัรซักแล้วไปอยู่ในโลกอีกโลกนึงที่เราเรียกว่าอาลัมบัรซักคําว่าบัรซักคืออะไรฮะคือสิ่งขวางกั้นสิ่งปิดกั้นอาลัมบัรซักก็คือโลกที่เป็นโลกที่กั้นระหว่างโลกดุนยาและก็โลกอาคิเราะห์ก็คืออะไรก็คือก่อนที่มีการฟื้นคืนชีพเวลาที่ใครก็ตามที่เสียชีวิตไปแล้วจะได้ไปอยู่ในช่องว่างอยู่ในช่วงหนึ่งช่วงระหว่างโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์ก็คืออะไรฮะไปอยู่ในอาลัมบัรซักแล้วก็ได้ไปอยู่ในช่วงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะได้ไปถูกรับพี่น้องทั้งหลายในตั้งแต่สมัยนบีอาดัมจนถึงปัจจุบันนะคนที่เสียชีวิตไปจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังรอเราอยู่ที่อาลัมบัรซักก่อนที่วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นและสิ่งที่ท่านนบีได้บอกไว้ก็คือใครที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะมันมาตากรมันกิยามะห์ถูกใครเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแสดงว่ากิยามะห์ของเขาเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วเพราะนั้นกิยามะห์มีอยู่2อย่างอุลามะห์ได้บอกว่ากิยามะห์ซุกรอกับกิยามะห์กุบรอกิยามะห์ที่เป็นกิยามะห์เล็กๆกับกิยามะห์ที่เป็นกิยามะห์ใหญ่กิยามะห์เล็กก็คืออะไรฮะคือหลังจากที่เราตายไปแล้วใครที่เสียชีวิตไปแล้วแสดงว่ากิยามะห์ได้เริ่มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการถูกสอบสวนในหลุมฝังศพนะก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เขาเสียชีวิตไปไม่ว่าเราจะทำเป็นคนดีหลุมฝังศพของเรามันก็จะเป็นเหมือนสวนหนึ่งจากสวนสวรรค์แล้วถ้าเรากลายเป็นเราเป็นคนเลวเป็นคนที่ไม่ปฏิบัติอามันที่ดีหรือเป็นคนที่อะไรมีการตั้งบาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่ปฏิบัติสิ่งที่ค้านกับหลักการจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลุมฝังศพของเรามันก็จะเป็นขุมหนึ่งจากขุมนรกเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติเวลาที่เราได้เสียชีวิตลงไปในหลุมฝังศพ เราก็จะได้เริ่มถูกการสอบสวนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากบรรดามาลาอิกะห์ในตอนแรกเลยนะในตอนที่เราลงไปอยู่ในอาลัมบารซักเนี่ยลงไปอยู่ในห้องศพเนี่ยสิ่งแรกที่เราได้ก็คือสิ่งแรกที่เราได้คืออะไรฮะกุโบที่เราเข้าไปอยู่เนี่ยนะกุโบคือถ้าหากว่าเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยกุโบจะถูกบีบออกมาท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษบีบมาเหมือนกับซี่โครงมันจะประสานกันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นคนที่ไม่ดีแล้วเราไปอยู่ในหลุมศพเนี่ยสิ่งแรกที่เราโดนเลยก็คือกูบัวจะประสานกันมาแบบนี้แล้วก็มาลาอิกะห์ก็จะมาหาเราถ้าหากว่าเราเป็นคนดีมาลาอิกะห์ก็จะมาเป็นบรรดาเป็นมาลาอิกะห์ความเมตตาที่มาในรูปร่างที่สวยงามถ้าเราเป็นคนที่ไม่ดีเป็นมาลาอิกะห์ที่เป็นมาลาอิกะห์ที่อะไรมาลาอิกะห์แห่งการลงโทษก็จะมาหาเราในรูปภาพในสภาพที่น่ากลัวคำถามที่เราจะโดนถามในกูบัวก็คือคำถาม3คำถามที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษท่านบะรอบินอาซิบท่านนบีได้บอกว่าเราจะถูกถามว่ามัรรับบุกใครคือพระเจ้าของเจ้ามันนบียุกใครคือนบีของเจ้าว่ามาดีนุกอะไรคือศาสนาของพวกเจ้าและคำตอบพี่น้องผู้มีเกียรติไม่ใช่คำตอบที่มาจากการท่องจำแต่เป็นคำตอบที่มาจากอีหม่านของเราถ้าเรามีอีหม่านในการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะสามารถตอบได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีอีหม่านเราเป็นคนที่อะไรฮะมีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมีเกียรติคำว่าอีหม่านก็หมายความว่าเรารู้จักอัลเลาะห์การที่เรารู้จักอัลเลาะห์ยังไม่ถือว่าเราเข้าไปในการที่เรามีอีหม่านแต่การรู้จักอัลเลาะห์เนี่ยพวกมุชริกีนมันก็รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกมุชริกีนมันก็รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาผู้สร้างเพราะฉะนั้นพวกมุชริกีนในวันในหลุมฝังศพมันก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ทั้งที่มันเนี่ยรู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่คำตอบที่จะตอบได้ก็คือบุคคลที่รู้ว่าเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเราต้องไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกมุชริกีนรู้จักอัลเลาะห์แต่ว่าขอต่อสิ่งอื่นพร้อมกับอัลเลาะห์ด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าใครที่ยังบอกว่าตัวเองรู้จักอัลเลาะห์แล้วก็ยังขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ยังขอต่อโต๊ะตะเกียขอต่อสิ่งนั้นขอต่อสิ่งนี้เนี่ยแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเขากับพวกมุชริกีนไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยเพราะอะไรฮะเพราะมุชริกีนก็เชื่อในอัลเลาะห์เชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างและเราก็เชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่ถ้าหากว่าเราไปขอต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันไปสอดคล้องกับการปฏิบัติของพวกมุชริกีนซึ่งท่านนบีไม่เรียกพวกนั้นว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องระวังแล้วก็เอาใจใส่กับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับพวกเรามาสอนพวกเราในหลุมฝังศพอาลัมบัรซักนะฮะท่านนบีได้ถูกลงไปอยู่ในท่านนบีได้เวลาท่านเสียชีวิตไปอยู่ในอาลัมบัรซักนะการให้สลามของเราและการศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราได้ศอลาวาตกับท่านนบีเนี่ยก็ยังไปถึงท่านนบีเพราะฉะนั้นพี่น้องมีเกียรติตั้งแต่ท่านนบีได้เผยแพร่ศาสนาจนกระทั่งตั้งแต่ท่านนบีได้เสียชีวิตไปจนถึงวันนี้นะท่านนบีก็ยังได้รับผลบุญที่พวกเราได้ให้สลามกับท่านที่พวกเราได้ศอลาวาตต่อท่านเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงเป็นบุคคลที่อะไรฮะได้รับผลบุญต่อเนื่องอยู่ตลอดพี่น้องมีเกียรติอาลัมบัรซักนะคือสิ่งที่อยู่กั้นระหว่างโลกของเราแล้วก็โลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องควรระวังแล้วก็เอาใจใส่กับการที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในอาลัมบัรซักอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นการอะไรฮะซึ่งเป็นสถานที่ที่เราอยู่เพื่อที่จะไปอยู่ในโลกอาคิเราะห์ที่เราถูกสอบสวนในนั้นเพื่อเป็นการรอวันที่เราจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์วันกิยามะห์เวลาที่มีการให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยคนที่ในอาลัมบัรซักนั่นในสมัยท่านนบีตั้งแต่สมัยนบีอาดัมจนถึงยุคของเราเนี่ยก็จะต้องถูกจับมารวมกันและก็ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นไปในวันกิยามะห์และมาถูกสอบสวนอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนโต๊ะสุกีบุญเลิศโต๊ะสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจจีมุฮัมมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะใภ้คอเตบครูอับดุลมานะป้อมขุนพรมจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนฮาสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจจีมูรีนวันแอลลอฮัจจีมูรีนวันแอลลอฮอายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร086396-38-38 086-396-38-38 คุณลิต้า อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21จังหวัดสมุทรปราการ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจงประสบแด่ผู้ที่ติดตามรายการทุกคนดุอาของศรัทธาชนในวันนี้เป็นดุอาที่ขอให้เรานั้นพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ในวันกิยามะฮ์ดุอาบทนี้เป็นหะดีษครับรายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษที่ซอฮีหะนะครับรายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษนี้มีว่าเป็นดุอานะครับร็อบบี้นี่แปลว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันสำนวนแบบนี้ในภาษาอาหรับเนี่ยบางทีเราพบก็คือว่ายาร็อบบี้ก็ได้นะครับหรือว่าร็อบบี้เฉยๆก็ได้ร็อบบี้ก็คือว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันก็คืออัลลอฮ์นั่นเองกีนีแปลว่าจงได้โปรดปกป้องฉันอาดาบะกาให้รอดพ้นจากการอาดาบะกาการลงโทษของพระองค์นะครับอาดาบก็คือการลงโทษให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ยามาตาบะอาซูในวันที่ตาบะอาซูท่านนั้นจะฟื้นคืนชีพอิบาดะกาบ่าวของท่านนะครับอิบาดะกะอิบาดนี่เป็นพหูพจน์แปลว่าปวงบ่าวของท่านฉะนั้นวันที่ว่ายาวมาตับอาซูอิบาดะกะวันที่ท่านนั้นจะฟื้นคืนชีพปวงบ่าวของท่านในที่นี้ก็คือทราบดีว่าเป็นวันกิยามะฮ์วันที่เราตายไปแล้วแล้วก็ได้รับการชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะตอบแทนการงานที่กระทำไปไม่ว่าจะดีหรือว่าร้ายนั่นคือสิ่งที่มุสลิมนั้นทุกคนนั้นศรัทธานะครับเพราะว่าอยู่ในรุกนอีมานข้อที่5ศรัทธาในวันอาคิเราะห์อ้าวทวนดุอาบทนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับความหมายร็อบบี้โอ้พระผู้อภิบาลของฉันจริงๆก็คือร็อบบี้นั่นเองนะครับแต่ว่าดุอาบทนี้อ่านให้สั้นเป็นการตัดเสียงยาวออกให้เหลือเสียงสั้นสามารถทำได้ในหลักทางภาษาอาหรับแล้วร็อบบี้โอ้พระผู้อภิบาลของฉันไปนีจงปกป้องฉันได้โปรดปกป้องฉันอาดาบะกาจากการลงโทษของพระองค์เยามาในวันที่ตาบะอาซูท่านนั้นได้ฟื้นคืนชีพได้ชุบชีวิตอิบาดะกาปวงบ่าวของท่านนะครับร็อบบี้กะนีอาดาบะกาเยามาตาบะอาซูอิบาดะกานะครับขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ว่าวันที่พระองค์ฟื้นคืนชีพเรามาแล้วนั้นให้รอดพ้นจากการลงโทษที่มันมีมาในวันนั้นเองพี่น้องครับแง่คิดอะไรบ้างที่เราได้จากดุอาบทนี้ประการแรกดุอาบทนี้บอกว่ามันมีวันนึงนะวันที่เราเนี่ยจะได้รับการฟื้นคืนชีพจะฟื้นคืนชีพได้แปลว่าตายไปแล้วหลังจากผ่านดุนยาไปแล้วทุกคนต้องตายผมก็ตายพี่น้องต้องตายพอตายไปแล้วก็ไปสู่อีกโลกหนึ่งโลกในที่มุสลิมต้องผ่านเนี่ยมีตั้งแต่โลกที่เป็นอัลัมอารวะเป็นโลกที่เป็นดวงวิญญาณอยู่ตรงนั้นอัลลอฮ์ยังไม่เป่าเข้าไปในคันมารดาเป็นโลกที่จะเป็นดวงวิญญาณอยู่หลังจากนั้นก็เป็นโลกที่อยู่ในคันมารดาตอนนี้เราผ่านไป2โลกแล้วมาสู่โลกที่3ก็คือโลกดุนยาที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้หลังจากตายผ่านจากดุนยาไปแล้วผ่านโดยความตายนะครับไปสู่โลกอัลัมบักซักก็คือโลกที่อยู่ในสุสานในหลุมฝังศพจะเป็นคนฝังก็ดีจะเป็นคนที่เผาก็ดีจะเป็นคนที่จมน้ำตายก็ดีต้องผ่านโลกนี้และสุดท้ายเมื่อวันสิ้นโลกมาถึงวันกิยามะฮ์มาถึงทุกคนก็จะได้รับการชุบชีวิตให้ฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้รับการพิพากษาแล้วก็ทราบผลงานที่กระทำไปในดุนยาว่าดีหรือว่าเลวร้ายขนาดไหนนั่นคือโลกสุดท้ายคืออาคิเราะห์นะครับอัลลัมอารวะโลกวิญญาณโลกในครรภ์มารดานะครับโลกดุนยาที่เราอาศัยอยู่โลกอัลลัมบัซซัดโลกในสุสานในกุโบสและสุดท้ายโลกในวันอาคิเราะห์พี่น้องครับดุอาบทนี้บอกมุสลิมว่าวันนั้นต้องมาถึงวันที่อัลลอฮ์ฟื้นคืนชีพมนุษย์ไปโดยให้เขาเรียกว่าการสร้างของมนุษย์เนี่ยนะครับงอกออกมาจากกระดูกก้นกบตรงนี้บางคนอาจจะไม่เชื่อว่าเอตายไปแล้วสูญสลายไปแล้วเป็นปุ๋ยไปแล้วต้นไม้ดูดซึมไปแล้วจะได้รับการชุบชีวิตจะได้รับการฟื้นคืนชีพอย่างไร จริงๆด้านอัลกุรอานเนี่ยได้ยกหลักฐานที่ชัดเจน2ประการที่บอกว่าการฟื้นคืนชีพนั้นมีแน่ๆประการแรกนะครับกุรอานได้อุปมาอุปไมยเปรียบเสมือนแผ่นดินที่ตายไปแล้วแล้วอัลลอฮ์ก็สามารถชุบชีวิตแผ่นดินที่ตายไปแล้วด้วยกับน้ำฝนได้นั่นคือเดชานุภาพแห่งอัลลอฮ์แผ่นดินที่ตายที่แห้งแผ่นดินมันไม่ตายนะครับเป็นการเปรียบเทียบหมายถึงว่าที่มันแห้งแล้งไม่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารเลยแล้วอัลลอฮ์ให้น้ำฝนหลั่งลงมาหลังจากนั้นจากแผ่นดินที่แห้งนั่นเองอัลลอฮ์ให้พืชพันธุ์งอกขึ้นมาทำให้สิ่งไม่มีชีวิตกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตถ้าพี่น้องสังเกตนะครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยที่มันแห้งที่มันไม่มีชีวิตเนี่ยพอใส่ไปในดินแล้วก็ผ่านน้ำฝนน้ำฝนกับน้ำประปาไม่เหมือนกันถ้าพี่น้องสังเกตดูหลังฝนตกเนี่ยต้นไม้มันจะเจริญดีถ้าบางทีก็ออกยอดนะครับออกดอกน้ำฝนที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษไม่เหมือนกับน้ำประปาสังเกตเปรียบเทียบได้ว่าน้ำประปากับน้ำฝนผลลัพธ์ต่างกันต้นไม้มันจะเจริญดีกว่าในขณะที่เป็นน้ำฝนตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอำนาจของอัลลอฮ์ที่สามารถชุบชีวิตแผ่นดินที่ตายไปแล้วแล้วก็ให้พืชพันธุ์มันงอกขึ้นมาได้ฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์สามารถชุบชีวิตแผ่นดินได้ทำไมจะชุบชีวิตมนุษย์ไม่ได้นี่คือหลักฐานประการแรกที่เราสามารถพบในอัลกุรอานประการที่สองครับอัลกุรอานเปรียบเทียบว่าการสร้างครั้งแรกเนี่ยยากกว่าการสร้างครั้งที่สองหมายความว่าตอนที่เรายังเป็นน้ำอสุจิอยู่นะครับอยู่ในพ่ออยู่ยังไม่ได้ออกมาผสมยังไม่ได้ปฏิสนธิตรงนั้นน่ะเป็นการสร้างครั้งแรกซึ่งปกติแล้วเวลาที่เรานั้นจะสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยครั้งแรกจะยากที่สุดหลังจากนั้นครั้งที่2ครั้งที่3ก็ไม่ยากแล้วเป็นแค่การเรียนแบบเหมือนกับซีดีนะครับซีดีเถื่อนนี่สร้างง่ายก๊อปแผ่นน่ะต้องทุนไม่กี่บาทแต่ครั้งแรกนี่ยากหน่อยเวลาจะถ่ายทำเวลาจะทำให้มันเป็นซีดีตรงนี้ยากกว่าฉะนั้นเมื่อการสร้างครั้งแรกอัลลอฮ์สามารถกระทำได้ทำให้มนุษย์มีชีวิตขึ้นมาได้แล้วทำไมเวลาที่ตายไปแล้วอัลลอฮ์จะไม่สามารถสร้างครั้งที่สองขึ้นมาได้หมายความว่าครั้งแรกก็ทำได้ครั้งสองง่ายกว่าทำไมจะทำไม่ได้นั่นคือหลักฐานสองประการที่เราสามารถพบจากอัลกุรอานโดยการเปรียบเทียบว่ามนุษย์เวลาตายไปแล้วอัลลอฮ์มีสิทธิ์มีอำนาจแล้วก็มีเดชานุภาพในการที่ทำให้เขานั้นฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลักฐานปรากฏแล้วแผ่นดินที่ตายอัลลอฮ์ก็ชุบชีวิตได้ครั้งแรกสร้างได้ทำไมครั้งที่สองจะสร้างไม่ได้นั่นคือแง่คิดประการแรกที่ได้จากดุอาบทนี้ครับว่าเราทุกคนนั้นต้องตายแล้วก็ต้องฟื้นคืนชีพมาพี่น้องครับในหลายๆความเชื่อเนี่ยชีวิตบางความเชื่อเขาบอกว่าชีวิตนี่เป็นเหมือนวงกลมหมายความว่าตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่นะครับชดใช้กรรมทำบุญใหม่แล้วก็ตายอีกก็เกิดใหม่เป็นวงจรอยู่อย่างนั้นจนสุดท้ายเนี่ยนะครับพอได้บุญได้กุศลมากบางทีก็ไปสู่นิพพานบางทีก็เกิดเป็นเทวดาแล้วแต่ความเชื่อแต่อิสลามเนี่ยชีวิตของมนุษย์เป็นเส้นตรงครับเริ่มจากอัลลัมอะรวะที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นโลกของวิญญาณแล้วก็มาโลกในคันมารดาโลกดุนยาโลกในกุโบสในสุสานแล้วก็โลกอาคิเราะห์นั่นคือการตอบแทนพอถึงตรงนั้นแล้วไม่กลับมาใหม่แล้วมันสุดแค่นั้นเพราะว่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพถ้าใครผ่านก็ได้รับสวรรค์ตลอดกาลไม่มีวนมาใหม่เป็นมนุษย์จะเป็นสัตว์ใหม่ไม่มีแล้วครับตรงนั้นพอคนดีก็ได้รับการตอบแทนอย่างเป็นถาวรเป็นนิรันดร์ไปคนชั่วก็เช่นเดียวกันก็จะได้รับการลงโทษอย่างเป็นถาวรเป็นนิรันดร์ไปฉะนั้นดุอาบทนี้เราจึงต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ครับว่าขอให้รอดพ้นจากการลงโทษในวันอาคิเราะห์น่ากลัวครับเพราะวันนั้นเมื่อลงโทษแล้วมันไม่ใช่ลงโทษ4ปี5ปีนะครับ100ปี1000ปีไม่ใช่แต่มันเป็นตลอดกาลไม่มีโอกาสกลับมาแก้ตัวแล้วก็จะขอเกิดใหม่จะเป็นคนดีจะเป็นอะไรหมดสิทธิ์แล้วฉะนั้นวันนี้ดุนยาเป็นสถานที่เก็บเกี่ยวครับพี่น้องเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้รับภาคผลในการเก็บเกี่ยวตรงนี้ในวันอาคิเราะห์ครับก่อนจะจากกันวันนี้ทวนดุอาบทนี้อีกครั้งนึงเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมครับเป็นหะดีษที่ซอฮีหะขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากการลงโทษในวันที่พระองค์นั้นทรงฟื้นคืนชีพเรามาอีกครั้งหนึ่งก็คือในวันอาคิเราะห์ดูอาบทนี้มีว่ารับบี้โอ้พระผู้อภิบาลของฉันกีนีโปรดปกป้องฉันอาดาบะกาจากการลงโทษของพระองค์เยามาในวันที่ตะบะอะซูวันที่ท่านนั้นจะฟื้นคืนชีพอิบาดะกา วงบ่าวของพระองค์ทุกคนจะถูกฟื้นคืนชีพทั้งหมดแล้วก็จะได้รับการสอบสวนตรงนั้นวันนี้ขอดุอาจากอัลลอฮ์ครับให้รอดพ้นจากการลงโทษในวันนั้นวะบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ร็อบบุนาร็อบบุลกุลูบิวะ
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโต๊ะสุกีบุญเลิศโต๊ะสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีมุฮัมมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะใภ้คอเตบครูอับดุลมานะป้อมขุนพรมจะละหมาดจนาซะในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนฮัสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูรีนวันแอลฮัจญีมูรีนวันแอลอายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร0863963838 0863963838คุณลิต้าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณพิไลลักษ์หรือคุณลีนไลลาคุณพิไลลักษ์หรือคุณลีนไลลาอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21จังหวัดสมุทรปราการ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักถางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะณมัสยิดดารุนอับรอดแครายฝั่งใต้บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเส้นทางโทร0951834370 0951834370อิหม่ามฮาริสขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อซุนนะเกมีจริงหรือโดยอาจารย์อับดุลนาซิรปานมณีในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดอันซอริซุนนะหัวรอพระนครศรีอยุธยาขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อบีดีนฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพฤหัสบดีที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลาลฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซะอะละซาอิลุบิอะซาบิวาฟิซللكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر

0: خ ا ش ع ة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านที่รับฟังรายการนะครับก็ได้นำเสนอข้อมูลมาโดยตลอดนะครับเกี่ยวกับความจริงของอิสลามนะครับซึ่งหลายคนจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับว่าอิสลามนั้นเป็นส่วนที่ไม่ทัดเทียมโลกล้าหลังบ้างใช้โบราณโบราณเกินไปบ้างอะไรในทำนองนั้นหรือบางครั้งก็เข้มงวดจนทำไม่ได้บ้างเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับเพราะลาอิกรอฮะฟิดดีนกอตตะบายะนัรรุชดูมินัลกอยในการนับถือศาสนานั้นอัลกุรอานบอกว่าลาอิกรอไม่ต้องมีการบีบบังคับใดๆอีกแล้วนะครับกอตตะบายะนัรรุชเพราะว่าทางที่ถูกมันชัดแจ้งมินัลกอยจากทางที่ไม่ถูกกุรอานพูดไว้อย่างนั้นนะครับเหมือนกับการบังคับทางด้านกฎหมายเนี่ยความจริงแล้วก็ไม่น่าจะมีการบังคับเพราะมีบทลงโทษอยู่แล้วว่าใครทำผิดกฎหมายก็จะต้องโดนลงโทษแล้วแจ้งให้ทราบก่อนอีกต่างหากนะครับนี่คือความถูกต้องอรุชดุคนที่ยังฝ่าฝืนเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นชอบก็ไปในทางที่ตนชอบทั้งที่มันผิดพอถูกจับได้ก็จะต้องโดนลงโทษเพราะไปเลือกเอาสิ่งที่ฝ่าฝืนเข้ามาปฏิบัติเช่นเดียวกันในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับหลังจากอายะห์อัลกุรซีพูดจบก็บอกว่าลาอิกรอฮะฟิดดีนไม่มีการบังคับในเรื่องของการนับถือศาสนาเพราะว่ามันชัดแจ้งอยู่แล้วนะครับแนวทางที่ถูกต้องก็เอามาปฏิบัติแนวทางที่ไม่ถูกต้องก็ต้องงดไปและอะไรตัดสินว่าถูกอะไรตัดสินว่าผิดไม่ใช่เอาความชอบหรือรู้สึกของคนมาเป็นที่ตั้งมันมีกฎเกณฑ์ของศาสนาไม่พบหลักฐานไม่พบแนวทางนั่นคือออกไปนอกเส้นทางได้ง่ายจากแนวของศาสนาก็จะต้องทบทวนอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่ากอตตะบัยนะรุชดุทางนำมันชัดเจนอยู่แล้วความถูกต้องมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ยังมีบางจำพวกที่เข้าใจไม่ถูกนะครับว่าฉันเป็นอิสระจะเอาอย่างใดก็ได้ใช่ที่ท่านจะเอาจะชอบจะรักอย่างไรก็ได้นั้นต้องไม่ผิดและโดยเฉพาะทั่วๆไปก็คือไม่ผิดกฎหมายแล้วเท่าไรแล้วครับที่ไปทำสิ่งผิดกฎหมายเพราะตนชอบไปรับประทานสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายและทางการแพทย์บอกว่ามันเป็นภัยเป็นพิษก็ยังไปรับประทานไปดื่มอันนั้นก็ประเด็นเดียวกับชอบเพราะนั้นความชอบที่ไม่ถูกต้องก็จะต้องระงับลดละเลิกไปเพื่อความปลอดภัยทั้งในโลกนี้ไม่มีความผิดและไม่มีมลทิน ในโลกหน้าที่จะถูกลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้านะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ในลำดับของผู้ที่ อยู่ในอิสลามนี่อัลกุรอานได้บอกไว้ชัดเจนนะครับว่ามีลำดับในหมู่ผู้ศรัทธานี่มีอยู่3ลำดับ3ขั้นนะครับซึ่งก็เอามาจัดหมวดของกลุ่มผู้ศรัทธาซึ่งในหมวดต่างๆของผู้ศรัทธานี่ก็เยอะแล้วครับจำนวนประชากรโลกนี่ 6-7 พันล้านนะครับก็มีที่เป็นมุสลิมซะประมาณ 2,000 กว่าล้านนะครับแล้วในหมู่มุสลิมนี่ซึ่งเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยก็ยังมีกลุ่มมีหมวดนะครับซึ่งมุสลิมเฉยๆนั้นก็ยังไม่เพียงพอนะครับก็จะต้องมีอีมานหรือความเชื่อหลักศรัทธาเข้ามาควบพร้อมทั้งปฏิบัติตามความเชื่อตามความศรัทธานั้นสุดฝีมือสุดความสามารถไม่ใช่ยังไม่ได้ทำยังไม่เข้าใจก็ไม่พยายามที่จะให้เข้าใจไม่พยายามที่จะปฏิบัติก็บอกว่าไม่ว่างไม่ไหวไม่มีเวลาลำบากยากก็ออกตัวไปเช่นนั้นนะครับอัลเลาะห์ตรัสไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อีกบอกว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุตอนท้ายๆนะครับนัฟซันอิลลาวุสอาฮาที่อัลเลาะห์ทรงใช้ประชากรของพระองค์นั้นน่ะก็เนื่องจากที่ถูกใช้นั้นมีความสามารถจะกระทำได้อยู่แล้วนะครับแต่ความไม่สมัครใจต่างหากความเชื่อไม่ถึงขีดต่างหากก็เลยย่นย่อท้อถอยแล้วก็บอกว่ามันยุ่งยากฉันชอบอิสระนะครับตรงนี้มักจะเป็นข้ออ้างอยู่เรื่อยๆดังนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้จัดลำดับของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในอิสลามเนี่ยไว้อยู่3ลำดับด้วยกันลำดับที่1ยอลิมูนะลิอัมฟูซิฮิมยอลิมูนะลิอัมฟูซิฮิมลำดับที่1นี้คือกลุ่มชนที่ทำกิจกรรมต่างๆปนเประหว่างที่มันดีถูกต้องและอีกส่วนหนึ่งไม่ดีก็ปนเปกันที่ชอบทำหมดนี่คือรอลิมุนลีนับซีฮีรอลิมุนรอลิมูนาลีอัมฟูซิฮิมทำไมถึงใช้คำว่ารอลิมเพราะคนทุกคนนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องสะอาดในสัญชาตญาณเดิมที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่พอมามีจิตใจที่เลื่อมใสมีพฤติกรรมที่ได้ประพฤติก็จะถูกจัดหรือแบ่งส่วนเป็นกลุ่มซึ่งประเภทหนึ่งให้มีความสำราญมีความสนุกมีความเพลิดเพลินก็เอามายึดเอามาปฏิบัติหมดโดยเฉพาะไม่ได้คำนึงถึงความถูกความผิดไม่คำนึงถึงศีลธรรมมนุษยธรรมอะไรทั้งสิ้นนี่แหละครับจึงเอาความไม่ดีหรือเอาโทษหรือเอาบาปหรือเอาคดีมาใส่ตนเองทั้งที่เดิมไม่มีก็เหมือนกับไปอาธรรมตนเองกดขี่ตนเองให้ไปโดนโทษอันนั้นเพราะโทษในดุนยานี้ถ้าถูกจับได้ก็จะต้องโดนลงโทษตามกรณีไปและถ้ายังหลบเลี่ยงหนีอยู่ก็พ้นไปแต่ไปในภายภาคหน้าจะหลบไม่ได้เลี่ยงไม่ได้นะครับฉะนั้นกลุ่มหนึ่งในผู้ศรัทธาก็คืออัตตอลิมูนลิอัมฟุซิฮิมผู้ที่อาธรรมตนเองก็อธิบายไปแล้วว่าทำไมถึงเรียกว่าอาธรรมตนเองเพราะ ตนเองนั้นเดิมบริสุทธิ์ผุดผ่องใสสะอาดไม่มีมลทินใดๆแต่มีจิตใจที่ไม่ตรงมีความประพฤติที่เบี่ยงเบนนั่นแหละครับก็จะโดนมลทินโดนข้อหาโดนคดีติดไปนี่คือกลุ่มที่ทางอิสลามได้จัดให้กับคนมุสลิมนะครับกลุ่มที่สองอัลมุกตัสีดูนกลุ่มแรกอาธรรมตนเองกลุ่มที่สองนี้คือกลุ่มที่รองลงมานะครับกลุ่มที่รองลงมานี้ก็เป็นกลุ่มที่ยึดเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นส่วนถูกใช้ถูกใช้คือใช้ให้ทำอย่างนี้ก็ทำห้ามไม่ให้ทำอย่างนั้นก็ไม่ทำเฉพาะที่ถูกใช้นะครับทางศาสนาบอกว่าวาญิบาตวาญิบาตนี่ก็สิ่งวาญิบที่เป็นฟัรดูต่างๆเขาเก็บทำหมดแต่ว่าจะไม่เลยไปจากนั้นพร้อมกันกับที่สิ่งห้ามก็จะไม่ปฏิบัติไม่เหมือนกับกลุ่มแรกนะครับเอาทุกอย่างที่ชอบกลุ่มนี้จำกัดอยู่ที่ส่วนที่ถูกใช้จากทางศาสนาใช้ให้ทำก็ทำใช้ให้เลิกก็เลิกมุกตะซีดูนนะครับซึ่งในเรื่องของศาสนานั้นมีทั้งที่เป็นฟัรดูถูกบังคับใช้ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแต่ที่เป็นส่วนปฏิบัติที่ดีนอกเหนือไปจากฟัรดูก็ได้แก่สุนัตต่างๆละหมาดก็มีสุนัตถือศีลอดก็มีสุนัตทรัพย์สินซะดะกอฮ์ก็มีสุนัตที่เป็นฟัรดูคือซะกาตที่เป็นสุนัตนั้นไม่ใช่ซะกาตครับเป็นความสมัครใจที่จะหยิบยื่นให้กับผู้ขาดแคลนเดือดร้อนและโดยเฉพาะ8จำพวกที่ทางศาสนากำหนดว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนนั้นที่เป็นกุศลทานนะครับทั้งที่เป็นวาญิบทั้งที่เป็นสุนัตก็ควรจะทำนอกเหนือไปจากวาญิบหรือที่ถูกบังคับนั้นเพราะสุนนะหรือสุนัตมันจะไปซ่อมแซมวาญิบที่บกพร่องเช่นละหมาดวาญิบถือศีลอดวาญิบทำฮัจญ์วาญิบฮัจญ์นั้นครั้งหนึ่งในชีวิตแต่หลังจากนั้นถ้าไม่ใช่การบ่นการบ่นก็จะเป็นวาญิบถ้าไม่ใช่การบ่นก็จะกลายเป็นสุนัตถามว่ามันไปซ่อมแซมวาญิบได้ยังไงซ่อมแซมได้ครับเพราะละหมาดเป็นวาญิบนี่ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ขณะละหมาดอาจจะบกพร่องนะครับขาดความคูชัวขาดความนอบน้อมก็จะบกพร่องจิตใจวอกแวกก็จะบกพร่องหรือไม่ตรงเวลาล่าช้าไปก็จะบกพร่องก็จะไปดูที่สุนัตต่างๆเอามาเติมให้เต็มนั่นเองถึงได้บอกว่าสุนัตนั้นมาซ่อมแซมวาญิบได้แต่ไม่ได้หมายถึงวาญิบไม่ได้ทำนะครับแต่จะไปเอาสุนัตมาแทนเหมือนกับคนไม่ได้บวชเดือนรอมฎอนบอกว่าบวช6วันจากเดือนชะวานเท่ากับบวชปีหนึ่งก็ไปบวช6วัน29หรือ30วันไม่บวชก็เป็นคดีที่มีความผิดฝ่าฝืนข้อห้ามนะครับสิ่งสุนัตตรงนั้นมาชดเชยกันไม่ได้นะครับนั่นพี่น้องสองส่วนแล้วนะครับก็สามารถจะดูได้ว่าเราอยู่ในส่วนใดของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธากดขี่ตัวเองหรือว่าทำเฉพาะที่ใช้และเฉพาะที่ห้ามส่วนเพิ่มที่เป็นกิจกรรมไม่บังคับไม่ได้มีไม่ค่อยจะมีมันก็จะเสี่ยงต่อการบกพร่องนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่เขามีจิตใจมุ่งมั่นละหมาดฟัรดูแล้วเขาก็จะทำการละหมาดสุนัตทำการถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วก็จะถือศีลอดในสุนัตต่างๆมากมายนะครับก็เพื่อหวังเป็นทุนสำรองให้กับตนเองในภายภาคหน้านั่นเองก็เป็นส่วนที่เป็นความรู้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละหมาดนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ต้นฉบับเดิมเพราะละหมาดเดิมนั้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง50วักตูหรือ50เวลาแล้วลดมาเหลือเพียง5นะครับเพราะนั้นเวลาอื่นๆก็มากมายที่นบีไปต่อรองกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนลดมาเหลือเพียง5นั้นท่านก็ทำสุนัตมากมายเราก็ทำตามเท่าที่จะกระทำได้นะครับก็ได้ไปสองส่วนของการแบ่งหมวดของผู้ศรัทธานะครับกดขี่ตนเองนะครับทำปะปนทั้งดีทั้งชั่วกลุ่มที่จำกัดอยู่เฉพาะที่ถูกใช้ให้เลือกใช้ให้ทำเฉพาะเท่านั้นนะครับอัลมุกตัสซีดูนก็คงจะสมควรกับเวลานะครับจะมาต่อกันอีกอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับครั้งนี้ก็วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนโต๊ะสุกีบุญเลิศโต๊ะสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีมุฮัมมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะใภ้คอเตบครูอับดุลมานะป้อมขุนพรมจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนฮาสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนฮัจญีมูรีนวันแอลอฮัจญีมูรีนวันแอลออายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร0863963838 0863963838คุณลิต้าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21จังหวัดสมุทรปราการ
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา11นาฬิกาพบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริส เวลา 13:00 นพบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก 1-2-2 ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาบสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮัจยีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-929-9865089-929-9865ฮัจยีฟูอาร์ตอาริยเดชมูลนิธิอิสลามทอล์กเปิดโครงการเรียนรู้อิสลามพื้นฐานระยะ5สัปดาห์รับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาเริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึง11ตุลาคมคุณสมบัติที่สมัครได้ผู้สนใจอิสลามมุสลิมใหม่มุสลิมที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ในอิสลามสถานที่เรียนคือโรงเรียนกามาลุดดีนซอยเรียบวารี85หนองจอกสนับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามทอล์กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0968789169 0968789169คุณซินมี
5: ่มีคนเขียนจดหมายมาถามถึงเรื่องปัญหาการที่ว่าจะขาดละหมาดอะไรลำบากอัลลอฮ์ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวผมเองผมเดินทางไปรถมันติดมากก็อันที่จริงผมจะไปสัก5โมงเย็นรถมันออกทุ่มครึ่งก็พอดีมีนาชายกับที่บ้านบอกว่าให้รีบไปเถอะก็ไปเชื่อไม่ออกตั้งแต่ยังไม่4โมงนะหรือประมาณนั้นน่ะไปถึงอนุสาวรีย์นมะเร็บละอยู่ในรถ58ที่นั่นเลยผมก็ละหมาดมะเร็บในรถ58นี่แหละก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนี่พอดีรถมันหน้าก็ไปกิบลัตรู้สึกอัลลอฮ์จะช่วยนะโอกาสที่จะละหมาดในรถในเรียนแล้วก็ตักเบียดอัลลอฮ์อักบัรนบีบอกว่าเวลาสุญูดให้ต่ำกว่าละกอพออ่านฟาติฮะห์แล้วก็อัลลอฮ์อักบัรก็ละกอซุบฮานัลลอฮุลิมัลฮะมิดะพอสยุดก็อัลลอฮฺอักบัรลงไปยันนำพาก็ไปจดใจพนักหน้าเนี่ยตามสุดได้แค่นั้นก็ไม่ลำบากจึงบอกให้พี่น้องรู้ว่าไม่ลำบากหรอกนะเรื่องที่เราจะทำอิบาดะห์กับอัลลอฮฺผมละหมาดในรถในเรือจนเป็นธรรมดาแล้วเดินทางก็ไม่ต้องขาดละหมาดเลยสะดวกนะครับมีคำถามที่ถามมาเลยผมเรียนให้ทราบว่าปฏิบัติอย่างนี้แหละเราอยู่กับอัลลอฮฺนะเอาต่อไปนี้พี่น้องดูหนังสือหน้า13คำถามท้ายบทบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอันนี้หลัก4ประการที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงได้พี่น้องนึกออกไหมหลัก4ประการที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงได้ถ้าพี่น้องนึกไม่ออกผมอ่านนิดเดียวถึงนึกได้อินนาสลาตีแท้จริงการละหมาดของฉันหนึ่งแล้วนะวานุสุกีการเชือดของฉันเราจะเชือดสัตว์ต่างๆนี้อัลลอฮ์ให้มาเป็นอาหารก็เชือดตามที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นอาหารเชือดคืออัลลอฮ์วะมะฮยายะการมีชีวิตอยู่ของฉันวะมะมาติและการตายของฉันสี่อย่างนี้ลิลแลขอมอบแต่อัลลอฮ์องค์เดียว งั้นเราจำว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นผลงานทั้งหมดที่ทำจะต้องไปเสนออัลลอฮ์หมดได้ละหมาดดีใจเหลือเกินจะได้ไปเสนออัลลอฮ์ได้มาเรียนหนังสือดีใจเหลือเกินจะได้ไปเสนออัลลอฮ์ได้มีโอกาสเสียสละออกซะกาตทำซะดะเกาะห์จะได้ไปเสนออัลลอฮ์ไอตอนที่จะทำบาปครับอย่างนี้เขาก็ไปเสนออัลลอฮ์นี่แหละนี่แหละมาควบคุมความประพฤติแหละพอจะไปก่อกรรมทำบาปเขาจะไปเสนออัลลอฮ์เมื่อผมไปต้านและถูกทดสอบผู้หญิงจะดีไม่ดีวันรอหัวลำแต่มันมาซุกเราอะล่ะดีหรือไม่ดีวันรอหัวลำก็เลยบอกกับมันบอกว่าหนูลุงเนี่ยเป็นคนมุสลิมนะว่าหนูมาทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าคนมุสลิมเนี่ยคนศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ใช่สามีภรรยากันนะทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกถ้าเชื่อเลยว่าคนที่ละหมาดทำชั่วไม่ได้ละหมาดด้วยหัวใจเพื่ออัลลอฮ์เถอะมันนึกพอมีอะไรเกิดขึ้นมันนึกแล้วก็จำไว้เลยนะพอมีอะไรเกิดขึ้นนึกนี่อัลลอฮ์กำลังทดสอบจิตใจของฉันว่าฉันจะอยู่กับอัลลอฮ์จริงหรือไม่ท่านนึกอย่างนี้เสมอไปแล้วเราจะอยู่กับอัลลอฮ์จงรักอัลลอฮ์จนกระทั่งอัลลอฮ์รักเรานั่นแหละสำเร็จในชีวิตพออัลลอฮ์รักเราแล้วก็ความสุขอัลลอฮ์ให้เนียมัดอัลลอฮ์ให้รักอัลลอฮ์จนอัลลอฮ์รักเรางั้นใครมีสี่ประการนี่นะการละหมาดการเชื่ออาหารต่างๆการมีชีวิตการตายเพื่ออัลลอฮ์แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ท่านจะเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงพี่น้องทั้งหลายการตายไม่ใช่เป็นเรื่องจบสิ้นการตายก็คือการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองเพราะเรานี่เดินทางมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อฮีดายะตุสซาลิกีนนำทางผู้ที่เดินทางเราเดินทางไปไหนใครรู้บ้างเดินทางที่แท้จริงของเราเนี่ยเรากำลังเดินทางไปหาอัลลอฮ์เราว่ากันมานานแล้วแต่เราไม่ได้นึกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราทุกคนนั้นเป็นศิษย์ของอัลลอฮ์จริงไหมถ้าเรานี่นะอัลลอฮ์มอบว่าเอ้าชีวิตของแกไปปกครองเองตายนานแล้วเชื่อไหมถ้าอัลลอฮ์บอกไปปกครองเองนะตายนานแล้วเอาฉันถามจริงๆไอตอนนอนหลับทำอะไรหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยนอนหลับทั้งที่เราหลับไม่ทำอะไรเลยอัลลอฮ์ให้หัวใจเต้นนาทีละ72ครั้งให้ปอดทำงานให้ลำไส้ทำงานธาตุทำงานนั่นถ้าอัลลอฮ์มอบให้ชีวิตของเราไปดูแลเองเนี่ยตายไปตั้งนานนมแล้วนึกถึงอัลลอฮ์นะว่าขนาดเราหลับไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอัลลอฮ์ยังไงหัวใจทำงานหายใจเต้นนึกถึงงั้นคนเราไม่ได้กลัวความตายหรอกเพราะกลัวน่ะคือสิ่งไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็เรื่องตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็อัลลอฮ์บอกกุลนัฟซินซายกะตุนเมาทุกชีวิตเกิดมาต้องได้ลิ้มรสของความตายตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่กลัวเนี่ยกลัวอะไรกลัวความผิดที่ทำไว้ใช่ไหมไม่ได้กลัวตายกลัวความผิดที่ทำไว้เด็กที่มันกลัวโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้กลัวโรงเรียนหรอกมันกลัวการบ้านที่ครูให้ไม่ได้ทำที่ครูสั่งให้ท่องมันไม่ได้ท่องเพราะงั้นพี่น้องกลับไปนึกนะอัลลอฮ์ให้การบ้านวันกับคืนหนึ่งห้าข้อทำส่งหรือเปล่ากลับไปดูให้ดีนะทำไมทำส่งแล้วเดือดร้อนแล้วนะรีบทำส่งกันนะเดี๋ยวเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ยังไงไงการบ้านห้าข้อนี่อย่าทิ้งทำส่งเขาซะแล้วสมมติว่าเราจะไม่ละหมาดเราจะอยู่ยังไงถ้าเราจะไม่ละหมาดลมหายใจเข้าออกเนี่ยใครได้ให้ฉันได้บ้านช่องที่มีอยู่นี่ใครได้ให้ฉันได้ดินที่อาศัยอยู่นี่ใครได้ให้ฉันได้แสงแดดที่ให้นี่ใครได้ฉันได้ไปสารพัดเลยล่ะเพราะฉะนั้นเราจะเนรคุณอัลลอฮ์ไม่ได้ตกลงถ้ามีชีวิตอย่างนี้นะตายอย่างอร่อยอร่อยเพราะฉันอยู่กับอัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์แล้ววันที่ฉันจะไปหาอัลลอฮ์น่ะไปทำไมความดีที่ทำทั้งหมดอัลลอฮ์สัญญาให้กับฉันอินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมิอาดอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาเพราะฉะนั้นพอยิ่งใกล้ตายยิ่งดีใจฉันจะไปรับรางวัลจากอัลลอฮ์สบายไงยิ่งภาคภูมิใจอย่างนี้ก็น่าตายนะ
4: การลดกินเนื้อสัตว์ แล้วหันมาเน้นกินพืชหรือ plant-based diet กำลังเป็นเทรนด์สุขภาพที่มาแรงมากในยุคนี้เลยใช่ไหมครับดีทั้งต่อร่างกายและดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่การกิน plant-based แบบรักสุขภาพจริงๆต้องระวังไม่ให้ร่างกายขาดสารอาหารด้วยนะครับข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสเตือนว่าการตัดเนื้อสัตว์ออกไปดื้อโดยไม่วางแผนอาจทำให้ร่างกายขาดวิตามิน B12 และธาตุเหล็กซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจางและอ่อนเพลียเรื้อรังได้วิธีที่ถูกต้องคือต้องกินโปรตีนจากพืชให้หลากหลายทั้งจากถั่วหลากสีเต้าหู้ข้าวกล้องและเห็ดรวมถึงเลือกผลิตภัณฑ์แพลนเบสสำเร็จรูปที่ไม่มีโซเดียมและไขมันแฝงตัวสูงเกินไปกินพืชทั้งทีต้องได้สุขภาพที่ดีแบบเต็มร้อยนะครับกินแพลนเบสอย่างเข้าใจได้ทั้งหุ่นดีและร่างกายที่แข็งแรงสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
6: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมซัยนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
7: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8:00 น.ถึง15:00

0: 0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلوله الثناه الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุوَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ตามด้วยกับการอ่านสูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอาวาริสกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
6: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทย

0: ฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
2: ซูเราะห์อับสะซูเราะห์อับสะเป็นบทบัญญัติมักกียะมี42อายะความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อับสะซูเราะห์อับสะเป็นซูเราะห์มักกียะโดยกล่าวถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับหลักการอะกีดะห์และเรื่องของศาลและยังได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพความเป็นเอกภาพในการสร้างมนุษย์พืชพันธุ์ต่างๆและอาหารในซูเราะห์ยังได้กล่าวถึงวันกิยามะห์และความน่ากลัวและความยากลำบากของวันนั้นซูเราะห์ได้เริ่มกล่าวถึงเรื่องของชายตาบอดอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมซึ่งได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอร้องท่านให้สอนเขาจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งแก่ท่านขณะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังยุ่งอยู่กับผู้นำชาวกุเรชคณะหนึ่งโดยเรียกร้องพวกเขาไปสู่อิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สบอารมณ์จึงมีใบหน้าบูดบึ้งและผินหลังให้เขาอัลกุรอานจึงประทานมาตำหนิว่าเขามุฮัมมัดเขาทำหน้าบึ้งและผินหน้าไปทางอื่นเพราะชายตาบอดมาหาเขาอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้หวังว่าเขาจะมาเพื่อซักฟอกจิตใจก็ได้หรือเพื่อรับคำตักเตือนเพื่อที่คำตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนผู้ที่พอเพียงแล้วเจ้ากลับต้อนรับขับสู้แล้วซูเราะห์ได้กล่าวถึงความดื้อรั้นของมนุษย์และการปฏิเสธศรัทธาของเขาอย่างน่าเกลียดต่อพระเจ้าของเขาทั้งที่ความโปรดปรานอย่างมากมายของอัลลอฮ์ได้มีต่อเขามนุษย์นั้นถูกสังหารเสียก็ดีเขาช่างเนรคุณเสียนี่กระไรจากสิ่งใดเล่าพระองค์ทรงบังเกิดเข้ามาจากเชื้ออสุจิหยดหนึ่งพระองค์ทรงบังเกิดเขาแล้วก็กำหนดสภาวะแก่เขาแล้วพระองค์ก็ทรงแผ่วทางให้สะดวกแก่เขาต่อมาซูเราะห์ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพในจักรวาล นี้โดยที่อัลลอฮ์ทรงอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ซึ่งแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตบนหน้าแผ่นดินนี้มนุษย์จงพิจารณาดูอาหารของเขาสิเราได้หลั่งน้ำฝนลงอย่างไรแล้วเราได้แยกแผ่นดินออกไปแล้วเราได้ให้เมล็ดพืชงอกเงยขึ้นจากในแผ่นดินและองุ่นและพืชผักและมะกอกและอินทผลัมซูเราะห์ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงความน่าหวาดกลัวของวันกิยามะห์มนุษย์ได้หนีจากคนที่เขารักเพราะความกลัวและความตื่นตระหนกและได้ชี้แจงถึงสภาพของบรรดามุมินและสภาพของพวกปฏิเสธศรัทธาในวันที่ยากลำบากวันนั้นครั้นเมื่อเสียงกัมปนาทมาถึงวันที่ผู้คนจะหนีจากพี่น้องของเขาและจากแม่ของเขาและพ่อของเขาและจากภริยาของเขาและลูกๆของเขาสำหรับแต่ละคนในหมู่พวกเขาในวันนั้นมีภาระพอตัวแก่เขาอยู่แล้วหลายใบหน้าในวันนั้นแจ่มใสหัวเราะดีใจร่าเริงและหลายใบหน้าในวันนั้นมีฝุ่นจับความหม่นหมองจะปกคลุมใบหน้านั้นชนเหล่านั้นคือพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกประพฤติชั่ว
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรง

และอะไรเล่าที่จะให้เจ้ารู้หวังว่าเขาจะมาเพื่อซักฟอกจิตใจก็ได้หรือเพื่อรับคำตักเตือนเพื่อคำตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขา

0: และส่วนผู้ที่มาหาเจ้าด้วยความพยายามและเขามีความกลัวเกรงเจ้ากลับเมินเฉย
1: กัลลาอินนะฮาตะซกิเราะตุนฟะมันชาอะซกะเราะ
0: มิใช่เช่นนั้นแท้จริงมันเป็นข้อเตือนใจดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ให้รำลึกถึงข้อเตือนใจนั้น

0: ซ
1: ึ่งมีอยู่ในคัมภีร์อันทรงเกียรติที่ได้รับการเทิดทูนได้รับความบริสุทธิ์ด้วยมือของมาลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณธรรม
0: กุติลัลอินซานุมาอักฟะระ
1: มนุษย์นั้นถูกสังหารเสียก็ดีเขาช่างเนรคุณเสียนี่กะไร
0: มินอัยชัยอินคอละกะฮูมินนุตฟะติคอละกะฮูฟะกัดดะระ
1: จากสิ่งใดเล่าพระองค์ทรงบังเกิดเข้ามาจากเชื้ออสุจิหยดหนึ่งพระองค์ทรงบังเกิดเขาแล้วก็กำหนดสภาวะแก่เ
0: ขา
1: แล้วพระองค์ก็ทรงแผ่วถางทางให้สะดวกแก่เขาต่อมาพระองค์ให้เขาตายไปแล้วให้เขาลงหลุมครั้นเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ก็ทรงให้เขาฟื้นคืนชีพ
0: กัลลาลัมมายักฎิมาอัมรห
1: ์มิใช่เช่นนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้เขา
0: ฟัลยันซุริลอินซานอิลาตออามิ
1: มนุษย์จงพิจารณาดูอาหารของเขาสิ
0: อันนาซับบะนัลมาอะซับบะ
1: เราได้หลั่งน้ำฝนลงมามากมายอย่างไร
0: ซุมมะชะกะตนัลอัรฎชักกันฟะอันบัตนาฟีฮาฮับบา
1: แล้วเราได้แยกแผ่นดินออกไปแล้วเราได้ให้เมล็ดพืชงอกเงยขึ้นจากในแผ่นดิน

0: ั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและสัตว์เลี้ยงของพวกเจ้าครั้นเมื่อเสียงกัมปนาทมาถึง
1: ยะอ์มายะฟิรรุลมัรอูมินอะคี
0: วันที่ผู้คนจะหนีจากพี่น้องของเขา
1: วะอุมมิฮีวะอะบี
0: และจากแม่ของเขาและพ่อของเขา
1: วะซอฮิบะติฮีวะบะนี
0: และจากภรรยาของเขาและลูกๆของเขา
1: ลิกุลลิมริอิมมินฮุมยะอ์มะอิดชะนุยุฆนี
0: สำหรับแต่ละคนในหมู่พวกเขาในวันนั้นมีภาระพอตัวแก่เขาอยู่แล้วว
1: ูจูฮุยะอ์มะอิดมุสฟิรตุนฎอฮิกะตุนมุสตะบิชิระ
0: หลายใบหน้าในวันนั้นแจ่มใสหัวเราะดีใจร่าเริง
1: วะวูจูฮุยะอ์มะอิดอะลัยฮากะบะรตุนตัรฮะกุฮากะตะระ
0: และหลายใบหน้าในวันนั้นมีฝุ่นจับความหม่นหมองจะปกคลุมใบหน้านั้น
1: อูลาอิกะฮุมุลกะฟะรตุลฟะจะระ
0: ชนเหล่านั้นคือพวกปฏิเสธศรัทธาพวกประพฤติชั่ว
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
5: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำรา
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوانสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้คุยกันถึงเรื่องของการอวดโฉมการแต่งตัวการนุ่งน้อยห่มน้อยซึ่งมันแพร่หลายในมุสลิมะเราในปัจจุบันนะคือมุสลิมะเราบางคนก็พยายามเอากระแสแฟชั่นเข้ามาในศาสนานะซึ่งไอ้แฟชั่นเนี่ยพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายถ้ามันอยู่ในกรอบมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าพอเวลามันหลุดนอกกรอบไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันทำได้ทั้งที่มันไม่ได้บางคนอยากจะคุมฮิญาบด้วยแล้วก็อยากจะโชว์ตังหูด้วยทำยังไงพี่น้องก็ไปผ่าร่องผ้าฮิญาบพันสักอย่างก็มามืดพันผ้าพันนะพันจนกระทั่งมันเห็นสวดทรงหมดเห็นผมมีเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ทำให้ช่องเว้าระหว่างตรงหูเนี่ยมันโผล่มาพูดง่ายๆก็คือให้ติ่งหูเนี่ยมันแลบออกมาเพื่อจะใส่ตังหูคนเห็นก็บอกโอ้โหมันเก๋เหลือเกินมันเก๋มันมีสไตล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหูนี่เป็นเอาล่ะพี่น้องเวลาคุมฮิญาบเนี่ยไม่เห็นหูหรอกถูกไหมเวลาเราละหมาดใส่ตะละกงเนี่ยเราเห็นหูไหมที่เปิดได้คือใบหน้าถูกไหมหูเนี่ยเขานับเป็นอยู่ในส่วนของศีรษะเวลาที่เรา อาบน้ำละหมาดเนี่ยเราก็จะเช็ดศีรษะพร้อมกับใบหูหรือแยกกันก็ได้แต่มันจะไม่ได้อยู่ตอนล้างหน้าใช่ไหมถ้านับว่าหูเป็นใบหน้าเราก็ต้องล้างหูด้วยตอนที่เราอาบน้ำละหมาดตอนที่เราล้างหน้าแต่หูเนี่ยไม่นับเป็นนับเป็นอยู่ในส่วนของศีรษะนะส่วนเขตใบหน้าก็คือระหว่างติ่งหูหนึ่งไปถึงติ่งหูก็คืออยู่หน้าใบหูกำลังจะบอกกับพี่น้องแบบเนี้ยพี่น้องอย่าไปหลงตามกระแสแล้วก็จะบอกว่าอย่างน้อยมันก็คุ้มนะอาจารย์ดีกว่าไม่คุ้มคือจะผิดน้อยผิดมากเนี่ยมันก็คือผิดถูกไหมคืออย่าไปบอกว่ามันผิดนิดเดียวไอ้นิดเดียวนี่แหละมันก็นำไปสู่ผิดเยอะไงไปดูสิตอนเรียนหนังสือศาสนาเข้มๆคุมหัวสักพักหนึ่งขึ้นมหาลัยคุมแบบครึ่งหัวแปลว่าผมเริ่มลอกมาแล้วผมโผล่ถ้าเป็นภาษาแถวบ้านผมก็เลยคุมครึ่งกระบาลผ้าแปะเอาไว้แบบๆเอาไว้ผมก็ลอกมาเนี่ยบางคนบอกอาหรับเขาก็ทำก็มันทำไม่ถูกพี่น้องจะอาหรับทำมันก็ไม่ได้หมายความว่าถูกฉันก็เห็นในช่องอ่านข่าวของอาหรับเนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นนักการศาสนาพี่น้องนะเรียนทางสามัญมาเยอะนะครับข้อดีของพวกเขาคือพูดภาษาอาหรับได้แต่ความเคร่งครัดศาสนาก็ว่ากันไปพอปริญญาโทปริญญาเอกในความหัวหลุดเลยจากปอตีในครึ่งกระบาลพอปอโทปอเอกก็หลุดออกไปแล้วเพราะว่าฉันเป็นด็อกเตอร์ซะแล้วผ้าคลุมนี่มันรู้สึกมันเป็นสัญลักษณ์ของความล้าหลังก็เลยไม่คุมซะเลยแล้วก็เอาด็อกเตอร์ตัวเองนำหน้าเขาไว้มันโก้มันเก๋เหลือเกินพี่น้องจะกี่ด็อกก็แล้วแต่นะวันกิยามะห์อัลเลาะห์ไม่ได้ถามหรอกครับเราจะถามว่าศาสนาที่คุณรู้มาคุณปฏิบัติอย่างไรบ้างนี่คือปัญหานะของคนที่เรียนสูงและหลงลืมศาสนาผมไม่ได้มีปัญหากับคนที่เรียนสูงยิ่งดีครับคุณยิ่งเรียนสูงเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เอาเต็มที่เลยแต่ต้องไม่ละทิ้งศาสนาเด็ดขาดพูดง่ายๆว่าความเข้มข้นทางศาสนาเนี่ยก็ขอให้มันเข้มข้นเหมือนที่คุณเรียนสามัญด้วยเพราะเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพียงแค่โลกเดียวแต่เราจะต้องเดินทางไปสู่โลกหน้านะครับและโลกหน้าเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ดูที่อามันคุมหัวเนี่ยเป็นอามันนะคุมฮิญาบการละหมาดเป็นอามันกุรอานเป็นอามันส่วนปัจจัยยังชีพที่เราหากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยยังชีพที่ชาวที่เราใช้ในโลกนี้ของที่เป็นของเราคือของที่เราใช้ของที่เราบริจาคนี่เป็นของเราแต่ของที่เราเก็บเป็นของทายาทแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเงินเหล่านี้ทั้งหมดจะเป็นตกไปอยู่ในความชอบธรรมของทายาทของเราแล้วบางคนเก็บตังค์เก่งพี่น้องไม่ได้ใช้เลยก็เท่ากับเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่เราหามาอย่างแท้จริงความสวยความงามอิสลามไม่ได้ต่อต้านเป็นอิสลามแล้วก็ต้องดูเย่ดูไม่สวยดูแบบให้มองในเรื่องจิตใจและคำถามว่าไอ้ตอนที่นิกะห์และหนึ่งในปัจจัยที่นบีสอนก็คือความสวยของนางไปไหนล่ะถ้านบีบอกว่าไม่ต้องไปดูความสวยเนี่ยนบีก็พูดอย่างอื่นอย่างเดียวแต่นี่มีพูดเรื่องความสวยได้แสดงว่าความสวยก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาถูกไหมอิสลามไม่ได้ต่อต้านความสวยนะครับสวยได้ยิ่งสวยยิ่งดีแต่อิสลามกลัวเหลือเกินว่าความสวยของเรานี้เนี่ยมันจะไปเป็นผลทำให้เกิดความสายนะความเสียหายก็คือการผิดประเวณีการผิดประเวณีพี่น้องอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของคนสองคนสนุกกันเพียงเท่านั้นคิดแบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าคนสองคนนี้เนี่ยเขาต่างมีญาติโกโหติกามีส้นต้นสายปลายตระกูลเขา มีหัวนอนปลายเท้าถ้าเราไปละเมิดตัวของผู้หญิงคนหนึ่งเท่ากับเราไปละเมิดญาติพี่น้องเขาทั้งหมดนั่นเองและก็คงไม่มีพ่อแม่คนใดที่อยากจะให้ลูกสาวเนี่ยเป็นลูกสาวที่มักมากในกามประพฤติผิดทางเพศหรือใช้คำแรงๆหน่อยก็คือเป็นคนเป็นผู้หญิงซ้ำซ้อนขอมาฟนะไม่มีหรอกครับผมมีลูกสาวผมมีภรรยาผมมีแม่ผมมีน้องสาวถ้ามีใครมาบอกคนที่ผมรักทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงจุดๆๆโอ้โหพี่น้องเอ้ยผมขึ้นผมโมโหแน่นอนโดยเฉพาะลูกสาวเราแม่เราภรรยาเราน้องสาวเรา ดังนั้นสิ่งที่จะป้องปรามสิ่งไม่ดีงามต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือการป้องกันไว้ก่อนดีกว่าจะไปแก้ไขภายหลังนะดังนั้นอิสลามจึงกำหนดเรื่องตะบะรุจขึ้นมาก็คือเรื่องของการเปิดเผยนุ่งน้อยห่มน้อยการโชว์การเปิดเผยโฉมเหล่านี้ซึ่งอิสลามคาดโทษไว้รุนแรงนะฮะเพราะมันจะเป็นสื่อนำไปสู่การผิดประเวณีบางคนบอกอาจารย์จะไปหุกกลมเขาได้ไงเขาแต่งตัวโป๊เขาอาจจะเป็นคนที่รักนวลสงวนตัวก็ได้พี่น้องครับอย่าหลอกตัวเองอย่าโกหกตัวเองนะเราพูดถึงความเป็นจริงว่าคนแต่งตัวโป้เนี่ยเวลาผู้ชายเห็นเนี่ยเขาคิดยังไงหนึ่งเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยรักนวลสงวนตัวไหมไม่คิดหรอกครับคิดอย่างเดียวเลยสมมติใครเขาไปรู้จักผู้หญิงคนนี้ก็คือแม่ฉันจะต้องได้ผู้หญิงคนนี้แน่เพราะว่าเขาไม่ได้ให้เกียรติตัวของเธอตัวของตัวเองเลยคือโชว์หมดอะใช่ไหมเป็นคนแต่งตัวแรงแต่เป็นคนเรียบร้อยฉันบอกมันใช่วะเป็นคนแค่แต่งตัวโป้เฉยแต่เป็นคนไปดูสิพี่น้องถ้าคนเขาเรียบร้อยจริงเนี่ยเขาไม่กล้าหรอกครับเขามียางอายแล้วเมื่อเขาอายแล้วไอ้เรื่องแบบนั้นเขาก็จะไปถึงมันลำบากเพราะเขาอายแล้วอ่ะแต่คนเราเนี่ยถ้ามันไม่อายสักอย่างหนึ่งนะไอ้เรื่องแบบนั้นนี่ง่ายเลยแล้วลองไปดูสิไอ้ผู้หญิงที่มันพูดเรื่องเพศแบบโจงครึ่มเนี่ยเอาเรื่องบนเตียงมาเล่ามีประสบการณ์ใครบ้างยังไงบ้างเนี่ยแล้วไปดูการแต่งตัวของผู้หญิงผู้นี้สิพี่น้องก็จะเห็นว่ามันก็ตรงตามที่มันเล่านั่นแหละนะอ่ะพอแล้วเดี๋ยวมันจะเครียดกันเกินไปอัตตะบะรุจในอัลกุรอานคำว่าตะบะรุจได้ระบุในคัมภีร์อัลกุรอาน2ที่ด้วยกันที่ที่1 นะครับอยู่ในบทอันนูรองค์การที่60บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวัลกอวาอิดมินันนิซาالتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينةأن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن บรรดาหญิงวัยชราวัลกอวาอิดุมินันนิซาอิลลาตีลายารจูนะนิกาฮันบรรดาผู้หญิงที่อยู่ในวัยชราเลวลายารจูนะนิกาฮันซึ่งพวกนางไม่ปรารถนาที่จะสมรสเลวคือก็มันไม่มีอะไรไม่มีความรงความรักอะไรทั้งนั้นโต มีความสุขอยู่กับหลานแล้วนิกาฮันไลซาอะลัยฮินนาจูนาฮุนอัยฎอนะซียาบะฮุนนะกอยรอมุตะบัรริจาติมบิซีนะไม่เป็นที่น่าตำหนิแก่พวกนางที่จะเปลื้องผ้าของนางออกโดยไม่เปิดเผยส่วนงดงามโต๊ะเนี่ยพี่น้องเอ้ยบางทีมันก็อาจจะนะไม่ได้ถึงขั้นมิดชิดเหมือนสาวๆเท่าไหร่อาจจะมียุ้ยบ้างอะไรบ้างนะอันนี้ศาสนาบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรไม่ตำหนินะยกเว้นไอ้กรณีที่เปิดแบบจงครึ้มอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วเนาะเออแม้ว่าจะชรานั่นแหละใช่ไหมเออจะไปเปิดหน้าองค์หน้าอกไอ้ตรงส่วนนั้นมันก็ไม่ใช่แต่บางทีมันมีแขนมีอะไรบ้างมันก็เหี่ยวย่นไปตามวัยนะครับนะขาบ้างอะไรบ้างว่ากันไปแต่นิดนึงนะแต่ถ้าจะปิดมิดชิดล่ะวะไอยัสตะฟิฟนะคอยร่อนละหุนและหากพวกนางจะงดเว้นตรงนี้ก็สิเป็นสิ่งที่ดีแม้ว่าจะมีข้อผ่อนผันบ้างแต่ก็ไม่ได้นะไม่ได้ส่งเสริมให้ทำซึ่งโดยปกติแล้วผู้หญิงที่แต่งตัวมิดชิดเนี่ยจะอายุเท่าไหร่เขาก็มิดชิดเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะเขาทำจนเกินความเคยชินแล้วทำมาตั้งแต่สมัยสาวๆคุมฮิญาบมาปิดหน้าปิดตานะพอชรามาแล้วมันจะเปิดไหมล่ะมันไม่เปิดหรอกแต่ศาสนาของเราเนี่ยมองว่ามันไม่ได้ร้ายแรงเหมือนสาวๆไงใช่ไหมสมมติโต๊ะถลกแขนขึ้นมาเนี่ยไงฉันไปเห็นปั๊บกำหนัดขึ้นเหรอไม่มีหรอกโอ้โหโอ้นี่มันอะไรมันจะเหี่ยวขนาดนี้เนี่ยก็ตามสภาพนะพี่น้องเวลาเราคนเห็นคนเก๋ๆเนี่ยขอมาอัพนะโต๊ะจ๋าอย่าจะโกรธฉันนะมันไม่มีใครไปคิดลามกทะลึ่งตึงตังใช่ไหมเออยิ่งแตกยิ่งแปลกอ่ะบางทีบางทีก็ปล่อยตามสภาพเธอนะเออแต่ถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆนี่มันไม่ได้นะพี่น้องแค่เสียงบางเสียงที่มันมีความยั่วยวนเนี่ยมันทำให้บางทีกลับมาบ้านแล้วมันลืมไม่ลงก็มีนะเออดังนั้นเนี่ยพี่น้องพวกมีมันทั้งหลายเนาะขอมาอัพนะเวลาหาคนมาเขียนใบรับบริจาคตามตู้ตามอะไรก็เอาแบบพอดีนะแม่เราอยากจะไปใช้วิธีแบบของพิตตี้ไม่เอานะพี่น้องเอาเรื่องของผู้หญิงมาเป็นเรื่องเย้ายวนในงานศาสนาอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับแต่แน่นอนแหละบางทีอาจจะหาผู้ชายยากใช่ไหมพวกผู้ชายก็จะไปทำหน้าที่อื่นยกโต๊ะยกเก้าอี้ก็ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเขียนใบเสร็จแต่ก็ขอให้มีความสุภาพขอให้มีความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่เป็นการเย้ายวนนะอันนี้เตือนกันนะเตือนกันที่สองล่ะที่สองนี่เป็นคำสั่งห้ามและตำหนิเรื่องดังกล่าวในซูเราะห์บทอัลอะห์ซาบองค์การที่33เมื่อกี้อันนูรเนาะอันนี้อัห์ซาบอัลลอฮ์บอกว่าไงครับวะลาตะบัรรุจนะตะบัรรุจัลญาฮิลียะติลอูลาและพวกเธอจงอย่าได้อวดโอ้อวดความงามเช่นการอวดความงามของพวกสตรีแห่งสมัยงมงายในยุคก่อนยุคญาฮิลียะซึ่งปัจจุบันนี้พี่น้องผู้มีมันทั้งหลายประมาณนั้นเลยที่ทำกันอยู่นี่นะการเต้นเนาะเต้นเด้งหน้าเด้งหลังแม้จะคุมหิญาบก็ตามแต่รัดรูปจนกระทั่งเห็นสวดทรงแล้วก็เด้งหน้าเด้งหลังแล้วก็เอาเพลงมาสะบัดก้นเหล่านี้ทั้งหมดพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนี่คือความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นกับสตรีในสมัยยุคญาฮิลียะห์นะอันนี้น่ากลัวนะพี่น้องแต่เรามองเป็นเรื่องปกติไปเร็วทำไมล่ะเขาร้องเพลงแล้วใช่เขาเปิดใส่ไม่ให้เขาไม่จะไปห้ามเขาคุมผ้าด้วยเหรอ ฉันไม่ได้มีปัญหาฉันมีปัญหาเรื่องไอ้เต้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุมหยาบคุมหยาบก็คุมไปสิเออแต่เมื่อคุมแล้วเนี่ยให้คุมใจด้วยไหมเออคุมใจด้วยสิใช่ไหมคุมที่พฤติกรรมด้วยไหมไม่ใช่คุมแค่เรือนได้อย่างเดียวงั้นจะใส่หิยาปั๊บจะไปทำอะไรก็ได้หรอไม่ใช่ยิ่งใส่หิยายิ่งต้องสำรวมตัวให้มากนะและศาสนาเราก็ให้แต่งตัวแบบนี้แหละนะครับประเด็นต่อมาเรารู้แล้วเนาะตะบารุจอยู่ในอัลกุรอาน2ที่ด้วยกันที่แรกเป็นที่ที่บอกถึงหญิงชราเนาะเป็นข้อยกเว้นที่ที่2ก็พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในสมัยยุคญะฮิลิยะห์ซึ่งมันมีมาก่อนแล้วและอิสลามก็มาห้ามการตะบารุจที่ขัดต่อหลักศาสนาและความเจริญสมัยใหม่เราไม่ได้ต่อต้านความเจริญแต่เรากำลังพูดถึงตะบารุจที่เอาคำว่าความเจริญมาสวมให้เป็นเรื่องปกติพี่น้องเหมือนกับคนที่ยอมรับการอยู่กันก่อนแต่งเนี่ยเขาก็อ้างยุคสมัยใช่ไหมไปถามสิไอ้ที่มันอยู่กันก่อนแต่งเนี่ยมันจะบอกว่าไงโอ้ยมาหัวโบราณนั่นมันรุ่นตะกี้ตะวางเรานุ่นนิกาแล้วค่อยว่ากันน่ะของฉันเนี่ยมันรุ่นดูกันก่อนลองก่อนทดลองก่อนไอ้ทดลองนี่ก็คือได้เสียกันแล้วนะใช่ไหมเออแล้วก็แต่ฉันรู้นะฉันป้องกันจะได้รู้ไงคนที่จะมาอยู่ด้วยกับฉันเนี่ยมันคนแบบไหนพี่น้องถ้าคนไม่ดีนะครับที่มาอยู่นั่นแหละถ้าอยู่มันต้องแต่งงานสิถึงจะอยู่ได้ใช่ไหมเออแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้คำสั่งคำสอนที่ศาสนาบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องล้าสมัยไปเลยเพราะปัจจุบันนี้เขาแต่งงานทีหลังอยู่ก่อนดาราทำพี่น้องดารานี่อยู่กันก่อนคบกันก่อนมีลูกแล้วบางทีไปแต่งงานทีหลังก็มีนะมีบางคนมีลูก3แล้วเพิ่งจะทำเข้าพิธีแต่งงานงงก็ไปถามผู้ชายบอกว่าอยากจะให้ลูกอยู่ร่วมงานด้วยฉันบอกตลกแล้วไม่มีที่ไหนนะครับที่ลูกมาหลังจากการแต่งงานที่จะดีไปกว่าที่มันจะดีสิ่งที่ดีงามถูกตามคำลองของธรรมจริยธรรมก็คือการได้ลูกหลังจากการแต่งงานไม่เป็นที่น่าอับอายเป็นที่น่าเชื่อชูนะครับก็คือได้ลูกหลังจากการแต่งงานซึ่งตามหลักอิสลามบอกแบบนี้นะอันนี้พูดถึงลูกของคนนั้นนะของคู่นั้นนะไม่ย้ำเป็นลูกติดมาลูกติดมาอีกเรื่องนึงวันแต่งงานเขามีลูกมาด้วยอ้าวมันมีได้ไงล่ะจ้ามือนิก้าอ๋อเนี่ยเขาเลิกกับสามีเก่ามาถึงสามีเก่าเขาตายลูกติดมาทั้งคู่ต่างมีลูกติดอันนี้ไม่ว่ากันแต่ลูกที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยต้องมาเกิดหลังจากนิก้านะครับอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเขาค่อยมาดูรายละเอียดกันอุบิลัยตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
7: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
8: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
9: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตสุกีบุญเลิศโตสุกีบุญเลิศอายุ85ปี ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีมูฮัมหมัดบุลเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะใภ้คอเตบครูอับดุลมานาป้อมขุนพรมจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนฮัสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีมูรีนวันแอลลอฮ์ฮัจญีมูรีนวันแอลลอฮ์อายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร086396-38-38 086-396-38-38คุณลิต้าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณพิไลลักษ์หรือคุณลีนไลลาคุณพิไลลักษ์หรือคุณลีนไลลาอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21จังหวัดสมุทรปราการ

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี03411477 96เลขบัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهيه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้ครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของมารยาทมุสลิมวันนี้มารยาทมุสลิมจะมาพูดคุยกับท่านพี่น้องในเรื่องราวของมารยาทที่เราจำเป็นต้องมีครับในขณะที่เราอ่านกุรอานเมื่อวานเท้าความอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการมุนาจาตให้เราเข้าใจว่าการอ่านของเราเนี่ยสามารถเป็นสิ่งที่เราจะใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เราสามารถที่จะกล่าวเราสามารถที่จะบอกกล่าวนะครับกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านการอ่านกุรอานได้เราเป็นการกำลังอ่านเป็นกำลังสื่อสารเราพยายามนำตัวของเราไปอยู่ในกุรอานครับถ้าว่าเราอยู่ในสถานการณ์นี้ถ้าว่ากุรอานกำลังพูดคุยกำลังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการถูกลงโทษเรื่องของนรกเราสามารถนึกได้ไหมหรือจินตนาการได้ไหมหรือทำตัวให้คิดว่าเราจะต้องเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในนรกเราคิดได้ไหมแล้วเราจะมีวิธีในการทำอย่างไรบางอายะห์บอกว่าผู้ที่เขานั้นนะครับถูกลงโทษในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาพยายามที่จะอะไรนะครับพยายามที่จะขวนขวายเพื่อที่จะกลับมาโลกอีกครั้งหนึ่งกลับมาดุนยาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ดีไปบัตในสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังมาละหมาดมาทำซอดาเกาะมาทำอีกหลากหลายอย่างถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะทำอย่างไรครับก็ให้เรานำตัวเราเข้าอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วเราก็จะเป็นการก็เรียกว่ามุนายาตขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้เราห่างไกลจากสิ่งนี้ประการต่อมาครับเรื่องของความสะอาดครับเรื่องของความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหะดัษหะดัษก็คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีน้ำละหมาดนะครับถ้าว่าเราต้องการจับมุสฮับคำว่ามุสฮับก็คือคัมภีร์อัลกุรอานเป็นเล่มนะครับเขาเรียกว่ามุสฮับเวลาเราจะจับเนี่ยสมควรบรรดาอิหม่ามทั้ง4นะครับอิหม่ามในมัซฮับฮานาฟีมาลิกีฮัมบาลีชาฟิอีนะครับทุกคนบอกว่าเวลาจับกุรอานเนี่ยให้มีน้ำละหมาดให้มีน้ำละหมาดนะครับแต่ถ้ามียูนุบอันนี้ชัดเจนเลยครับทีนี้มาพูดคุยกันในเรื่องการอ่านเวลาอ่านอัลกุรอานโดยที่เราไม่จับต้องคัมภีร์นะครับอันนี้บอกว่าสมควรนะครับบรรดานักปราชญ์หรืออุลามะบอกว่าสมควรเป็นอย่างยิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีน้ำละหมาดอ่านกุรอานด้วยกับการมีน้ำละหมาดแสดงว่าไม่มีน้ำละหมาดก็ไม่เป็นไรแต่ห้ามคนที่มียูนุบนะครับมาทำการอ่านอัลกุรอานคนที่มียูนุบเนี่ยนะครับก็คือคนที่จำเป็นจะต้องอาบน้ำยกหาดัดใหญ่นั่นเองผู้ที่มีหาดัดใหญ่นะครับแม้อย่างเช่นผู้หญิงที่มีประจำเดือนผู้หญิงที่มีนิฟาสนะครับมีเลือดหลังจากการคลอดบุตรหรือคนที่ยังไม่ได้ยกหาดัดหลังจากการร่วมหลับนอนร่วมประเวณีกับคู่ครองของตัวเองนะครับบุคคลเหล่านี้เขาเรียกว่ามียูนุบก็ไม่ให้อ่านเพราะมีการรายงานจากบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าท่านรอซูลนะครับซอฮาบะห์กล่าวว่าก็รออะลัยนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุรอานมาลัมยะกุนจุนุบะท่านรอซูลน่ะจะมีการอ่านกุรอานอ่านของท่านรอซูลก็คือการสอนครับอ่านกุรอานถูกประทานลงมาท่านรอซูลก็จะมีการสอนต่อบรรดาซอฮาบะห์นอกเสียจากในกรณีที่ท่านรอซูลนั้นมียูนุบท่านก็จะไม่กล่าวถึงอัลกุรอานนี้บรรดาอุลามะห์บอกว่ายกเว้นนะครับบุคคลที่มีความอะไรครับมีดอรูรอมีเหตุฉุกเฉินสามารถที่จะอ่านกุรอานอย่างเช่นผู้หญิงหรือสตรีที่เขาเป็นครูนะครับเป็นครูมีประจำเดือนอยู่ครับหรือคลอดลูกเสร็จแล้วมีนิฟาสอยู่ในช่วงของนิฟาสก็สามารถที่จะสอนอ่านกุรอานได้นะครับเป็นการสอนสิทธิ์ถ้าไม่สอนก็ไม่มีคนสอนแต่ถ้ามีคนอื่นมาสอนแทนอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนแต่ถ้าจำเป็นจะต้องสอนก็ไม่เป็นไรอุลามะบอกว่าอัดดารูรอตูบีฮุนมะฮดูรอตสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นจะทำให้สิ่งที่มันเคยเป็นสิ่งต้องห้ามนั้นสามารถกระทำได้แต่ต้องดารูรอหรือฉุกเฉินเท่านั้นนะครับอีกประการหนึ่งครับเรื่องของการใช้ซีวากสมัยก่อนนะครับท่านรอซูลใช้ซีวากซีวากตัวนี้ก็คือการแปรงฟันนะครับมีไม้ที่เรียกว่าไม้ข่อยนะครับท่านรอซูลจะใช้ซีวากทำความสะอาดท่านรอซูลจะทำความสะอาดช่องปากของท่านไม่ว่าจะเป็นการละหมาดนะครับท่านรอซูลเคยกล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าไม่เป็นการ
เป็นภาระหนักสำหรับประชาชาติของฉันฉันจะบัญชาหรือสั่งใช้พวกเขาเหล่านั้นทำการแปรงฟันทุกครั้งก่อนละหมาดพี่น้องรู้ไหมในขณะที่ท่านรอซูลตื่นนอนตื่นนอนเรามีซุนนะห์อะไรครับมีการกล่าวดุอาใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะห์ยานาบาดะมาตะนาวะอิลัยนุชูรการอ่านการกล่าวดุอาท่านรอซูลหยิบไม้ซิวักมาทำความสะอาดปากของท่านก่อนที่จะกล่าวบทดุอาเป็นการขอบคุณกับพระองค์ก่อนที่จะสื่อสารกับพระองค์จำเป็นจะต้องมีการใช้ซิวักหรือทำความสะอาดช่องปากนั่นเองดังนั้นอัลกุรอานก็มีความสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องมีความสะอาดในช่องปากของเราในการอ่านกุรอานนะครับก็คงจะจากลาไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
3: หะดีษโดยอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัย
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมAllahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความจำเริญความเมตตาใจของ Allah subhanahu wa ta'alaได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับวันนี้วิชาหะดีษกลับมาพบกับพี่น้องผู้ศรัทธาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปพร้อมๆกันเมื่อเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วผมก็หวังว่าพี่น้องทั้งหลายก็คงจะได้นำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยนะครับไปปฏิบัติใช้กับชีวิตของเราเราอย่าได้เป็นคนซึ่งที่รู้แล้วไม่ทำนะครับรู้แล้วไม่ทำรู้แล้วเฉยรู้แล้วก็ไม่ใส่ใจอันนี้มันเป็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับกับคนคนนั้นแล้วก็แน่นอนเหลือเกินว่าถ้ารู้แล้วไม่ทำรู้แล้วไม่ใส่ใจรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติเนี่ยนั่นก็จะนำไปสู่การลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นคนที่รู้เกี่ยวกับละหมาดนั้นเป็นเรื่องวาญิบเป็นเรื่องจำเป็นแต่รู้แล้วก็ไม่ใส่ใจไม่ลงมือปฏิบัติได้เวลาก็เฉยไม่สนใจในเรื่องของการละหมาด ทั้งที่ตัวเองก็เรียนมาว่าละหมาดนั้นเป็นเรื่องวาญิบนะครับอย่างนี้ก็ได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียนรู้ในเรื่องของการถือศีลอดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นฟัรดูนะเป็นเรื่องจำเป็นที่เรานั้นจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นหลักการอิสลามที่ศาสนาได้กำหนดให้เรานั้นจะต้องปฏิบัติหนึ่งในรุกลอิสลาม5ประการแต่เมื่อเราเรียนรู้แล้วแต่เราก็เฉยเราก็ไม่ปฏิบัติเดือนรอมฎอนคนอื่นเขาก็บวชกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับแต่เราก็แอบรับประทานอาหารเราก็ไม่สนใจต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นคำสั่งสูงสุดแล้วก็เป็นคำสั่งที่เราควรจะปฏิบัติมากกว่าคำสั่งของมนุษย์นะครับแต่เราก็เฉยไม่สนใจไม่ใส่ใจต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายเอาเรื่องนี้ไปเป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับสมาชิกในครอบครัวนะครับเป็นการเตือนกันเป็นการบอกกันแล้วก็ถ้าในสังคมของเราจะมีความสุขได้จะอยู่กันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะสังคมเล็กๆที่อยู่ที่บ้านเขาเรียกว่าสังคมครอบครัวนะครับก็จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้คนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวนี้ยืนหยัดปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนานะครับปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา คนที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็จะต้องคุยกับสมาชิกในครอบครัวว่าเรานั้นจะต้องยืนหยัดนะอัลลอฮ์ใช้อะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีแบบฉบับในการดำเนินชีวิตนะครับก็ให้พวกเรานั้นยืนหยัดนำเอาสุนนะของท่านนบีมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขนะครับและเรื่องใดก็ตามแต่ที่มันเป็นความชั่วที่มันเป็นเรื่องต้องห้ามนะครับคนที่เป็นผู้นำครอบครัวก็ต้องอะไรครับมีการตักเตือนมีการนะซีฮัดชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องต้องห้ามห้ามทำห้ามนำมานะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องห้ามโดยสิ้นเชิงแล้วก็ต้องอธิบายให้กับลูกหลานของเราฟังว่าทำไมถึงห้ามเนื่องจากว่าอัลลอฮฺตะอาลาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรท่านนบีบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับตามกำลังความสามารถความรู้ที่เรามีอยู่เพื่อที่เรานั้นจะได้พ้นภาระนะครับจากการสอบสวนของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพราะเราไม่ได้เฉยเมยต่อคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเราก็ต้องเป็นการตักเตือนนะครับลูกของเราเรื่องการแต่งตัวของลูกสาวจะออกนอกบ้านการแต่งตัวของลูกชายจะออกนอกบ้านนะครับเห็นอะไรที่มันผิดต่อหลักการของศาสนาเราก็ต้องพยายามบอกกับลูกชายของเราลูกสาวของเราว่าเอออันนี้เนี่ยนะศาสนาห้ามนะการแต่งตัวที่มันไปลอกเลียนแบบนะครับศาสนิกอื่นหรือการนุ่งเสื้อผ้าการใส่การแต่งตัวที่มันฟิตฟิตรัดรัดเห็นสวดทรงนะครับลูกสาวจะออกนอกบ้านก็ต้องมีการเตือนมีการบอกนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราปล่อยเฉยแล้วก็ไม่เตือนลูกชายจะสูบบุหรี่นะครับจะดูหนังฟังเพลงเปิดเพลงลั่นห้องในบ้านเราก็ไม่ขึ้นไปจัดการพี่น้องครับเราเองเนี่ยก็ไม่พ้นนะครับเราก็ต้องได้รับการสอบสวนหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเอ๊ะทำไมท่านไม่ทำหน้าที่เพราะเขานำของไม่ดีเข้ามาในบ้านนะครับเปิดเพลงในบ้านนี่ก็คือของไม่ดีเป็นชัยฏอนนำเอายาเสพติดเข้ามาในบ้านถ้าเห็นถ้ารู้ต้องจัดการพี่น้องทั้งหลายปล่อยไม่ได้ครับถ้าปล่อยแล้วมันจะอาจจะเสียหายทั้งบ้านปล่อยแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ครอบครัวต้องร้าวฉานนะครับมันจะมีอะไรต่อมีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกมากมายที่มันเป็นความบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากเราเห็นแล้วเราเฉยเราเห็นแล้วเราปล่อยฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่เราจะต้องคุยกันนะครับเป็นฮะดีษบทหนึ่งที่เรานั้นจะต้องร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้นำครอบครัวไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้นำในกำปงนะครับหรือเป็นสมาชิกในกำปงนั้นๆในหมู่บ้านนั้นๆ นะครับหรือคนที่มีอำนาจมีบทบาทเป็นคณะกรรมการของคนที่อยู่ในกำปงนั้นๆกรรมการหมู่บ้านนะครับก็เป็นคนที่เรียกว่าต้องเอารู้เอาชี้นะครับช่วยกันดูแลคนที่อยู่ในสังคมเพราะในเรื่องของสังคมนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็พูดเรื่องนี้เอาไว้สอนเรื่องนี้เอาไว้จะทำอย่างไรที่จะให้สังคมในบ้านนั้นมีความสุขจะทำอย่างไรที่จะทำให้สังคมในกำปงของแต่ละหมู่บ้านนั้นมีความสุขอย่าทำอย่างไรที่จะให้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยซึ่งเป็นสังคมใหญ่เนี่ยมีความสุขทุกคนก็จะต้องรับเอากระบวนการการสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาปฏิบัติและถ้าทุกคนนำมาปฏิบัติอย่างแท้จริงสังคมครอบครัวก็มีความสุขสังคมในหมู่บ้านก็มีความสุขสังคมมุสลิมในภาพรวมก็จะมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะทุกคนยืนหยัดที่จะปฏิบัติตามบัญญัติศาสนาซึ่งเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺสุลตารานะครับทุกคนมั่นคงอยู่กับสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพร้อมที่จะนำมาปรับใช้กับในชีวิตในหมู่บ้านของเราในครอบครัวของเราในโรงเรียนของเรานะครับถ้าว่าอยู่เป็นสังคมโรงเรียนก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้ได้ในทุกที่ฉะนั้นเนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความรู้สึกว่า คำว่าธุระไม่ใช่เนี่ยก็คงจะต้องลบคำนี้ออกไปถ้าเราบอกว่าเราเห็นความชั่วเราเห็นความไม่ดีเราเห็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งที่เราก็มีตำแหน่งด้วยนะบางคนเนี่ยแต่เราก็บอกว่าธุระไม่ใช่ฝ่ายของเรานะครับไม่ใช่ฝ่ายของเราไม่ได้อยู่ในงานของเราแล้วเราก็ไม่ประสานใดๆทั้งสิ้นกับคนที่เขาเป็นธุระจริงๆเป็นฝ่ายจริงๆเราก็เฉยเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่สนใจต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นพี่น้องครับและในที่สุดสังคมตรงนั้นก็จะวอดวายสังคมตรงนั้นก็จะเป็นสังคมที่ล่มสลายนะครับมีแต่ปัญหาหมู่บ้านนี้ก็จะมีแต่ปัญหาเรื่องยาเสพติดหมู่บ้านนี้ก็จะมีแต่ปัญหาเรื่องลักขโมยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนในกำปงและในชุมชนในหมู่บ้านนั้นไม่มีความเข้มแข็งไม่นำเอาหลักการที่มาจากคำสั่งของอัลลอฮ์มาจากแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาปฏิบัติใช้กับในสังคมตรงนั้นถามว่ามันเป็นเรื่องยากไหมพี่น้องทั้งหลายมันเป็นเรื่องไม่ยากเลยในเรื่องที่เราจะคุยกันต่อไปนี้ได้มีรายงานจากท่านนุอ์มานอิบนุบาชีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงพอใจท่านทั้งสองอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลนะได้มีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านนบีได้กล่าวว่ามัซลุลกออิมิอะลาฮูดูดิลลาฮิวัลวาคิฟีฮากะมะซลิกอมินอิสตะฮามูอะลาซาฟีนะตินอุปมาบุคคล2ประเภทอันได้แก่ผู้ที่ยืนหยัดปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือประเภทที่1กับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออีกประเภทหนึ่งนะครับกามาซาลิกอมินอิสตะฮามูอะลาซาฟีนะตินอุปมาดังคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่บนเรือลำเดียวกันอุปมาดังคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่บนเรือลำเดียวกันแล้วพวกเขาเนี่ยนะครับอิสตะฮามูอะลาซาฟีนะติน

พงเรือนะครับฟาอัสซอบะบาดุฮุมอาลาฮาวะบาดุฮุมอัสฟาลาฮานะครับจับฉลากเนี่ยเพื่อที่จะแยกว่าใครจะได้อยู่ด้านบนของเรือใครจะได้อยู่ด้านล่างของเรือเมื่อแยกกลุ่มคนได้แล้วเนี่ยใครได้อยู่ด้านบนของเรือใครได้อยู่ด้านล่างของเรือพวกเขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีได้ยกเปรียบเทียบให้เราได้รับรู้นะครับได้เห็นภาพนะครับเมื่ออยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยมันอาจจะมีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือคนซึ่งที่เคร่งครัดปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนซึ่งที่อะไรครับคนที่ไม่เอาเลยฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเปรียบเทียบให้เราได้เห็นภาพนะครับเปรียบเสมือนคนสองกลุ่มเนี่ยอยู่ในเรือลำเดียวกันนะครับและเรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยท่านนบีก็เล่าให้เราฟังว่าฟะกานัลละซีฟีอัสฟาลิฮาอิซัสตะกอมินัลมาอีครั้นเมื่อผู้ที่อยู่ด้านล่างของเรือเนี่ยต้องการจะใช้น้ำนะครับต้องการจะใช้น้ำทำไงล่ะพี่น้องทั้งหลายคนอยู่ด้านล่างต้องการจะใช้น้ำนะครับมัรรูอาลามันฟาวกอฮุมอิดัสตะกอมินัลมาอิมัรรูอาลามันฟาวกอฮุมพวกเขาก็ต้องเดินขึ้นไปชั้นบนของเรือต้องเดินผ่านผู้คนที่อยู่ด้านบนเพื่อจะไปตักน้ำมาใช้นะครับเพื่อจะไปตักน้ำมาใช้หมายถึงคนข้างล่างเนี่ยพอเวลาเขามีความต้องการจะใช้น้ำพวกเขาก็ต้องเดินขึ้นไปชั้นบนของเรือเดินไปทำไมครับต้องการที่จะไปเอาน้ำมาใช้ก็ต้องเดินผ่านผู้คนอยู่บนเรือนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยพวกที่อยู่ด้านล่างของเรือเนี่ยนะครับจึงได้พูดขึ้นว่าฟะกอลูลาอันนาคอรกนาฟีนาซีบินาคอรกอนวะลัมนุซีมันฟาวกอนะจึงมีความคิดเนี่ยมันผุดขึ้นมาว่านะหากเราจะเจาะเรือตรงด้านของเราคือเจาะด้านล่างของเรือเพื่อจะนำน้ำมาใช้ได้อย่างสะดวกนะครับไม่ต้องขึ้นไปด้านบนจะได้ไม่ไปรบกวนคนอยู่ด้านบนด้วยนะครับไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณที่อยู่บ้านบนด้วยเราก็เจาะข้างล่างซะเลยนะฟาอินยัตรอกูวะฮุมวะมาอารอดูฮะละกูจะมีอันเมื่อเป็นอย่างนี้หากคนอยู่ด้านบนเนี่ยปล่อยให้ผู้ที่อยู่ด้านล่างทำตามความต้องการที่ว่านี้นะครับปล่อยให้พวกเขาทั้งหลายเน้นทำตามความต้องการที่ว่านี้พวกเขาทั้งหลายก็ต้องพินาศฮะละกูจะมีอันพวกเขาทั้งหลายก็ต้องพินาศกันทั้งหมดเลยจะมีอันเนี่ยทั้งหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะเรือก็จะต้องจมน้ำและทุกคนก็ต้องจมน้ำกันทั้งหมดนะครับจมน้ำกันทั้งหมดเลยว่าอินอัคอตัวอาลาไอดีฮิมนาเจ้าวานาเจ้าจะมีอันและหากว่าพวกเขาที่อยู่ด้านบนของเรือได้ร่วมมือกันห้ามปรามชี้แจงตักเตือนนะครับถึงผลที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่เป็นไรเราขึ้นมาเอาน้ำข้างบนนี่แหละถ้ารู้นะครับถ้าคนข้างบนรู้ไม่เป็นไรขึ้นมาเอาน้ำข้างบนนี่แหละถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันหรืออาจคนข้างบนอาจจะนำเสนอว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราช่วยเอาน้ำลงมาข้างล่างให้มีการเจรจาการมีการชี้แจงการชี้ให้เห็นว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับความเสียหายมันจะเกิดขึ้นทั้งลำมันจะทำให้เรือเนี่ยต้องจมและพวกเราทั้งหลายก็ต้องจมน้ำกันทุกคนนะครับพินาศกันทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากว่าทำอย่างนี้ด้วยการชี้แจงตักเตือนนะครับเพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่ด้านล่างของเรือได้เจาะเรือนะและพวกที่อยู่ด้านล่างของเรือก็จะเชื่อฟังไม่เจาะเรือมันก็ไม่ทำให้เรือเนี่ยนะครับมันจะทำให้เรือเนี่ยไม่ต้องจมน้ำการที่เราชี้แจงการที่เราให้เหตุผลนะครับบอกว่าอย่าทำอย่างนี้เลยนะเพราะการที่ท่านเจาะเรือข้างล่างเนี่ยนะจะทำให้พวกเราทั้งหมดต้องจมน้ำทุกคนต้องตายกันทั้งหมดแต่ถ้าหากพวกท่านทั้งหลายไม่ทำและเชื่อฟังนะครับและในสิ่งที่เราได้เตือนพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายก็จะทำให้เรือลำนี้เนี่ยปลอดภัยนะครับ

0: ลุ่มคนทั้งหมดก็จะได้รับความปลอดภัยจากการจมน้ำพี่น้องครับนี่เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีพี่น้องฟังอย่างนี้แล้วพี่น้องนึกภาพออกไหมครับถ้าหากว่าคนที่อยู่บ้านเดียวกันนะครับอยู่บ้านเดียวกันเป็นพ่อแม่แล้วก็มีลูกๆนะครับหรืออาจจะอยู่บ้านเดียวกันเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกพี่ลูกน้องอยู่ในบ้านเดียวกันนี่ผมกำลังจะชี้ให้พี่น้องเห็นถึงภาพของครอบครัวจะเป็นครอบครัวเล็กก็เฉพาะพ่อแม่แล้วก็ลูกหรืออาจจะเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่ก็หมายถึงว่ามีเป็นบ้านใหญ่อยู่กันรวมหลายๆครอบครัวถ้าหากว่ามีสมาชิกคนหนึ่งคนใดก็ตามแต่ที่อาจจะเป็นลูกนะครับได้กระทำในสิ่งที่กำลังจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านของตัวเองสร้างความเสียหายเสียชื่อเสียงให้กับพ่อแม่ตัวเองหรือปู่ย่าตายายตัวเองโดยการไปเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในสังคมของเรานะครับและปรากฏว่าพี่ป้าน้าอาก็รู้ในกรณีที่เป็นครอบครัวใหญ่พ่อแม่ตัวเองก็รู้นะครับพี่ป้าน้าอาก็รู้ทุกคนก็รู้แล้วไม่ช่วยกันนะซีฮัดไม่ช่วยกันตักเตือนไม่ช่วยกันชี้แจงว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่นี่เนี่ยมันกำลังจะสร้างความเสียหายนะครับในภาพรวมให้กับตระกูลของเราจะทำให้ตระกูลของเรานะครับนำสกุลเนี่ยต้องเสียหายอันเนื่องมาจากแกคนเดียวนี่แหละนะครับที่ไปติดยาเสพติดนะครับแล้วก็ไปเดินเที่ยวไปเที่ยวมาให้คนเขารู้ว่าเป็นลูกบ้านใครนะครับให้คนเขารู้เหมือนกับเป็นการประจานนะครับให้เอานำเอาความเสียหายเนี่ยเข้ามาในครอบครัวของตัวเองถ้าเรารู้แล้วเราไม่เตือนรู้แล้วเราไม่ชี้แจงรู้เราไม่บอกพี่น้องทั้งหลายความเสียหายเหล่านั้นก็จะสะท้อนกลับมาที่ตระกูลของเราปู่ย่าตายายของเราที่เขาสร้างคุณงามความดีมานะครับกี่รุ่นต่อกี่รุ่นที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาไม่เคยทำสร้างความไม่ดีงามให้กับตระกูลของตัวเองเลยแต่กลับมาเสียเพราะลูกของเรากลับมาเสียพ่อหลานของเรานะครับที่สร้างความพินาศย่อยยับให้กับคนที่อยู่ในตระกูลทำให้คนในตระกูลเนี่ยต้องเสียชื่อเสียงไปด้วยเพราะคนคนเดียวพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นเราจะต้องนาซีฮัดเราจะต้องเตือนชี้แจงนะครับให้เขาได้เห็นถึงผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นทำให้สังคมนั้นจะต้องประณามมีผลต่อตระกูลของเราแต่การที่เราเตือนเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับในคำพูดของเราที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยเลิกจากยาเสพติดอันนี้ในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นการยกตัวอย่างจากสังคมที่เล็กที่สุดก็คือสังคมครอบครัวเราก็ต้องให้กำลังใจเราก็จะต้องให้กำลังใจพูดจาดีๆนะครับบอกกับเขาโดยกับถ้อยคำที่เขาฟังแล้วเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอันนี้นะครับก็ฝากกับพ่อบ้านแม่บ้านทุกคนว่าบางทีบางครั้งการใช้คำพูดในการที่จะให้ลูกหลานเนี่ยเลิกยาเสพติดเนี่ยคำพูดเนี่ยเป็นวิธีการสำคัญวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้เขาเนี่ยติดต่อไปหรืออาจจะละทิ้งละเลิกจากยาเสพติดหันมาสู่การใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขมาจากคำพูดนี่แหละครับฉะนั้นก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องของตัวเองอยากจะให้พี่ป้าน้าอาเนี่ยนะครับเมื่อเห็นหลานเห็นลูกเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ขอให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยใช้คำพูดที่ดีใช้คำพูดที่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจชี้เห็นถึงการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการเนรคุณต่อพ่อแม่ชี้เห็นถึงเรื่องการลงโทษในหลุมกุโบต ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮฺนะครับเขาอาจจะคิดได้และสิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือดุอาของพ่อแม่นั้นเป็นดุอาที่อัลลอฮ์นั้นมุสตาจับอัลลอฮ์ตอบรับพ่อแม่ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์เยอะๆนะครับให้เขาเนี่ยห่างไกลจากยาเสพติดนะครับพี่ป้าน้าอาช่วยกันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ลูกหลานเนี่ยห่างไกลจากยาเสพติดอัลลอฮ์ก็จะรับดุอาแล้วก็อินชาอัลลอฮ์เขาก็จะ อยห่างจากยาเสพติดในที่สุดนะครับและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันพี่น้องทั้งหลายความอัปยศความไม่ดีงามที่มันจะสะท้อนกลับมาในครอบครัวมันก็จะค่อยๆหมดไปนะครับหมดไปความเสียหายก็จะไม่ขึ้นแต่พี่น้องลองคิดดูนะครับถ้าหากว่าในทางตรงกันข้ามเรารู้ว่าลูกของเราหลานของเรานะครับยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่เน้นย้ำเรื่องยาเสพติดเพราะในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีมากเหลือเกินแล้วก็บางยาบางตัวก็เป็นที่อนุญาตกฎหมายบอกว่าไม่มีปัญหากฎหมายบอกอนุญาตให้ขายได้นะครับให้ใช้ได้อย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าความเสียหายมันจะสะท้อนกลับมาหาคนที่อยู่ในครอบครัวนั้นและในสังคมหมู่บ้านตรงนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าเรารู้แล้วเราเฉยถ้าพี่ป้าน้าอารู้แล้วเฉยถ้าคนที่อยู่ในเพื่อนบ้านรู้แล้วเฉยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ธุระของเรามันเป็นลูกของคนนี้มันเป็นลูกของพี่ชายมันเป็นลูกของน้องสาวทั้งนี้มันก็เป็นหลานเรานี่แหละแต่เราก็อะไรครับแล้วเราก็เฉยพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นก็คือนะครับบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวนั้นเพราะอันเนื่องมาจากไม่ห้ามปรามไม่ตักเตือนนะครับไม่ชี้แจงนะครับเฉยแล้วก็การเฉยเนี่ยเหมือนเป็นการส่งเสริมที่จะให้เขาทำในสิ่งที่มันเป็นความชั่วมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับความพินาศความอัปยศก็จะย้อนกลับเข้ามาในครอบครัวนั้นแล้วในที่สุดครอบครัวนั้นก็จะอยู่อย่างไม่มีความสุขทีนี้ถ้าหากว่าในหมู่บ้านก็เช่นเดียวกันพี่น้องทั้งหลายการที่เราอยู่กันหลายครอบครัวในหมู่บ้านนั้นนะครับและโดยเฉพาะกำปองมุสลิมของเราเนี่ยในกำปองและก็ในหมู่บ้านของพี่น้องมุสลิมเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครือญาติกันทั้งนั้นส่วนใหญ่นะครับแล้วหากว่าถ้าเรารู้แล้วเราก็บอกไม่ใช่ธุระของเรานะครับไม่อยากจะยุ่งนะปล่อยมันเถอะไปยุ่งกับมันนะครับเปลืองตัวเปล่าๆพี่น้องทั้งหลายคำพูดเหล่านี้เนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาสิ่งที่มาจากคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเลยเพราะว่าเราไปคิดว่าการที่เราเข้าไปยุ่งเนี่ยคือการเปลืองตัวทั้งที่เราจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากเราช่วยเหลือคนนั้นคนนี้แต่เรากลับบอกว่าเราเปลืองตัวเรากลับบอกว่าเราธุระไม่ใช่เนี่ยพี่น้องทั้งหลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามต่อหลักการของศาสนาโดยสิ้นเชิงฉะนั้นต่อไปนี้พี่น้องฟังหะดีษบทนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเปลืองตัวมันไม่ใช่เรื่องของการที่เรานั้นนะครับบอกว่าไม่ใช่ธุระของเราทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นธุระของเราทั้งนั้นเลยถ้าหากว่าเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับเราจะมีบทบาทเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านหรือไม่ก็ตามแต่เราจะเป็นคนที่เป็นคณะกรรมการหรือเป็นประธานหมู่บ้านนะครับที่จะต้องรับผิดชอบคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเรานะครับเรานั้นจะต้องรับผิดชอบอย่างแท้จริงไม่ใช่รับผิดชอบเฉพาะในดุนยาเท่านั้นถ้าหากว่าเรามีตำแหน่งที่เราต้องได้รับการคัดเลือกมาจากคนที่อยู่ในหมู่บ้านแน่นอนเราก็ต้องรับผิดชอบทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อาคิเราะห์เราก็ต้องรับด้วยพี่น้องถ้าเรารู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์นะครับหรือมันมีปัญหาเกิดขึ้นในกำปงในหมู่บ้านของเราไม่มีใครหรอกครับอยากที่จะให้ยาเสพติดเนี่ยเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านของเราไม่มีใครหรอกครับที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ประธานหมู่บ้านอยากจะให้การพนันเนี่ยเกิดขึ้นในกำปงของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายอะไรที่มันสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราในกำปงของเราไม่ว่าจะยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพนันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้งนะครับไม่ว่ากันจะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เหมือนจะเป็นไม่ใช่เรื่องแต่จริงๆแล้วมันก็เกิดเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนข้างบ้านเช่นบ้านติดกันเนี่ยนะครับบ้านเนี่ยทุกวันเลยเปิดเพลงดังลั่นเลยนะครับเปิดเพลงดังแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับคนข้างๆบ้านบางทีเนี่ยบ้านอยู่ติดบาลาซ้อนอัลกุรอานเลย ไอ้นี่ก็ไม่รู้ล่ะกูจะคิดจะเปิดเพลงกูก็เปิดเพลงอัดซะเต็มที่เลยพี่น้องทั้งหลายนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นเราก็ควรที่จะช่วยกันตักเตือนช่วยกันห้ามปรามนะครับห้ามปรามในเรื่องที่มันเป็นความชั่วทั้งหลายห้ามปรามนะครับแล้วก็ตักเตือนกันชี้แจงกันนะครับไม่ปล่อยให้สิ่งที่มันเป็นเรื่องไม่ดีเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในกำปงของเราเพราะไม่เช่นนั้นแล้วพี่น้องทั้งหลายถ้ามันลุกลามใหญ่โตเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถแล้วเราก็ไม่มีความสามารถที่จะยับยั้งแล้วเพราะอะไรเพราะไอ้ตอนที่มันเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรากลับปล่อยมันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับทำให้เราได้เห็นภาพเลยว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คนข้างล่างเนี่ยจะเจาะเรือนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสะดวกไม่ต้องขึ้นไปเอาน้ำด้านบนที่จะต้องไปสร้างความรำคาญรบกวนให้กับคนด้านบนก็เจาะข้างล่างซะเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างให้เราเห็นฉะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านก็ดีในตำบลของเราก็ดีแล้วมันเป็นเริ่มก่อตัวที่จะเป็นปัญหานะครับเริ่มก่อตัวที่จะเป็นปัญหาแล้วเนี่ยก็ควรที่จะอะไรครับรีบขจัดเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้หมดไปนะครับต้องรีบขจัดเรื่องต่างๆเหล่านั้นให้หมดไปอย่าปล่อยให้มันก่อตัวอย่าปล่อยให้มันสะสมนะครับจนกระทั่งกลายมาเป็นเรื่องใหญ่ในที่สุดเมื่อเรารู้ว่ายาเสพติดเริ่มเข้ามาแล้วเรามีสายข่าวของเราในหมู่บ้านมีสายข่าวของเราในตำบลมาบอกเราแล้วว่ายาเสพติดเนี่ยมันเริ่มมีเข้ามาแล้วนะเมื่อเรารู้เราทำไงครับเราก็ต้องขจัดนะครับหาต้นตอหาที่มาของปัญหาตรงนั้นว่ามันเข้ามาทางใดมันเข้ามาจากบ้านใครที่อยู่ในกำปงของเราที่อยู่ในตำบลของเราเข้าไปเจรจาเข้าไปพูดคุยเข้าไปแก้ปัญหาพี่น้องทั้งหลายนะครับและในที่สุดหมู่บ้านนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดจากยาเสพติดเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดจากการพนันนะครับถ้าเรารู้มีข่าวมาบอกมีนะครับมาบอกว่าบ้านนี้เริ่มเล่นการพนันกันแล้วนะพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบอย่าปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะในที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้ถ้าหากว่ามันลุกลามจนกระทั่งมีคนจำนวนมากมารวมตัวกันเล่นยามีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน เล่นการพนันแล้วในที่สุดเป็นไงครับหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีมลทินกลายเป็นคนที่ปกครองหมู่บ้านเนี่ยแต่งตั้งมาก็ทำอะไรไม่ได้พี่น้องครับแต่งตั้งมาเป็นถึงประธานชุมชนก็เป็นไปอย่างนั้นแหละดำรงตำแหน่งไปอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เห็นไหมพี่น้องศรัทธาทั้งหลายฉะนั้นถ้าเราฟังหะดีษบทนี้ไปแล้วพี่น้องให้เราหันมาเอาใจใส่ต่อคนที่อยู่ในบ้านของเรานะครับเห็นอะไรไม่ดีไม่งามเห็นอะไรไม่ถูกต้องเห็นอะไรที่มันเริ่มจะเป็นข้อทำให้เกิดความเสียหายต่อตระกูลต่อผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายก็จะต้องมีการนะซีฮัตมีการตักเตือนมีการแก้ไขปัญหาตรงนั้นโดยเร็วนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามันเป็นในสังคมที่ใหญ่ขึ้นเป็นสังคมหมู่บ้านเป็นสังคมตำบลนะครับแน่นอนเหลือเกินว่าคนที่เป็นคอเตบคนที่เป็น อิหม่ามนะครับเมื่อคุณกูตบาก็จะต้องมีการเรียกร้องให้คนที่อยู่ในกำปงคนที่อยู่ในตำบลของเราเนี่ยนะครับหันมายืนหยัดในหลักการของศาสนาเห็นอะไรไม่ดีแล้วก็ต้องช่วยกันขจัดเรื่องที่ไม่ดีเหล่านั้นให้ออกไปให้พ้นนะครับจากในกำปงและในหมู่บ้านของเราอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าหากว่าเราร่วมมือร่วมมือกันนะครับวะตะอาวะนุอะลัลบิรริวัตตักวาพวกท่านทั้งหลายจงร่วมด้วยช่วยกันอะลัลบิรริในเรื่องที่เป็นคุณงามความดีแล้วก็เรื่องที่จะนำไปสู่การตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์นี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลากำชับผู้ศรัทธาทุกคนว่าต้องช่วยเหลือกันต้องร่วมมือกันนะครับวะลาตะอาวะนุอะลัลอิสมิวัลอุดวานนะครับพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยเหลือกันในสิ่งที่จะนำไปสู่เรื่องที่เป็นบาปนะครับแล้วก็วัลอุดวานสิ่งที่จะก่อ เกิดการเป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรารู้บ้านนี้เล่นการพนันเสร็จแล้วเราก็กลิบตากันทำเป็นรู้กันอย่าให้เรื่องไปถึงอิหม่ามอย่าให้เรื่องไปถึงคนที่เป็นประธานหมู่บ้านเดี๋ยวเขาจะมาเคลียร์เดี๋ยวเขาจะมามีปัญหาเรากลิบตากันไปกลิบตากันมามันก็กลายเป็นเราส่งเสริมในเรื่องที่มันเป็นความชั่วนะครับแล้วเราก็จะมีโทษมีบาปนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าเราเห็นในเรื่องที่ไม่ดีแล้วเราก็ส่งข่าวกันบอกกันอินชาอัลลอฮฺนะครับบ้านเราก็จะเป็นบ้านสีขาวปลอดจากยาเสพติดและการพนันนะครับกำปงของเราก็จะเป็นกำปงสีขาวที่ปลอดจากยาเสพติดและก็การพนันอินชาอัลลอฮฺความสุขนั้นก็จะกลายมาเป็นความสุขที่อยู่บนรากฐานการยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการของอิสลามที่จะเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราอย่างแน่นอนนะครับก็คงจะฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัย
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญาบัดริยาพูดเพลงฮัจญาบัดริยาพูดเพลงสกุลเดิมบุญมีอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูซาโตะหว่างบุญมีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นพ่อสามีของคุณสุวีนาเสือร้ายจะละหมาดจนาซาในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดกามลุนอิสลามคลอง20สิงโตทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้ง
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนโตสุกีบุญเลิศโตสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีมูฮัมหมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะใภ้คอเตบครูอับดุลมานะป้อมขุนพรมจะละหมาดจนาซะในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนฮัสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีมูรีนวันแอลอฮัจญีมูรีนวันแอลออายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์สุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร0863963838 0863963838คุณลิต้าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21จังหวัดสมุทรปราการอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญาบัดริยาพูดเพลงฮัจญาบัดริยาพูดเพลงสกุลเดิมบุญมีอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูซาโตะหว่างบุญมีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นพ่อสามีของคุณสุวีนาเสือร้ายจะละหมาดจนาซะในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดกามลุนอิสลามคลอง20สิงโตทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้ง
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลาม ติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
8: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ศอดะเกาะห์ยาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
9: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 น.พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสเวลา 13:00 น.พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1ขีด2ขีด2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮะยีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899299865089-929-9865ฮัจยีฟูอาร์ตอาริยเดช โครงการคิตานหมู่หรือสุนัตหมู่ประจำปี2569มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมแพทย์มุสลิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจที่สมบูรณ์ให้แก่เยาวชนมุสลิมที่มีอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัดผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089458-2159 089458-2159คุณพิษณุรักษาชาติเพื่อนำบุตรหลานเข้ารับบริการจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
10: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัด
11: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิอะลาอิห์ซานิวัชชุกรุอะลาตอฟีกิฮิวะอิมตินานิอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละตะอซีมันลิชะนิวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮุวะเราะซูลุฮุดะอีอิลาริฎวานิاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
12: ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีจากพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงโปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการวิทยุรายการอัลอะกีดะห์ทางวิทยุเสียงอิสลามที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอัลอะกีดะห์ในวันนี้นั้นนะครับจะได้นำท่านพี่น้องมาพบกับนะครับบทที่21นะครับบทที่21จากหนังสือกิตาบุตเตาฮีดนะครับหนังสือที่รวบรวมเอาหลักฐานหลักการคำสั่งคำสอนที่ปรากฏอยู่ในกุรอานและก็ซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะกีดะห์เกี่ยวกับเรื่องของการตามีตะวะฮีดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอะกีดะห์ที่เรียกว่าตะวะฮีดอุลูฮียะห์ในเรื่องการมีอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งถือได้ว่าเป็นเตาฮีดที่มีความละเอียดอ่อนนะครับเป็นเตาฮีดที่เรียกได้ว่ามีความใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุดแล้วเราเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความผิดพลาดมีคนจำนวนมากนะครับมีความพลาดปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องเตาฮีดอูลูฮียะห์เนี่ยมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมัยก่อนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน้อยลงมาสมัยหลังจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันล้วนมีความผิดพลาดนะครับล้วนเรียกได้ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับเตาฮีดอูลูฮียะห์เนี่ยมีเรื่องราวที่เราจะต้องนะครับศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เพราะนั่นคือสิ่งที่เหตุผลที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งลงมาเพื่อการนี้นะครับวะลากัดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลันอันยะอ์บุดุลลอฮะวะจะตะนิบุตตอวูตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวะลากัดบะอัสนาเรานั้นได้ส่งนะครับฟีกุลลิอุมมะตินมาในอุมมะห์ทุกๆอุมมะห์เลยไม่ว่าจะเป็นอุมมะห์นี้อุมมะห์ก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยนบีอาดัมเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเราเนี่ยใครฮะรอซูลันส่งรอซูลมาเพื่ออะไรอันเนี้ยบูดุลลอฮ์ให้มาประกาศว่าอันเนี้ยบูดุลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะวะจะตะนิบุตตอวูตและจงละทิ้งการทำอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่หลักของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อให้มาทำเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มาส่งให้ท่านมาเป็นนักการเมืองไม่ได้ส่งให้ท่านมาเป็นนักปกครองไม่ได้ส่งให้ท่านมาเป็นนักการทูตแต่ทั้งหมดท่านจะต้องทำหน้าที่ดังกล่าวนั้นเพื่อที่จะทำให้วัตถุประสงค์หลักก็คือการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุมมะห์นี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้บทที่21ก็คือบทที่ว่าด้วยเรื่องของบาบุมาจาฟีฮิมายะติลมุสตอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนาบัตเตาฮีดวะซัดดิกุลลิตอรีกินยูซิลุอิลัชชิรกิเป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องการปกป้องการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ปกป้องนะครับได้ปกป้องจนาบัตเตาฮีดนะครับปกป้องมุมต่างๆหรือว่าด้านต่างๆของเรื่องที่เป็นเรื่องเตาฮีด พราะฉะนั้นท่านอุสุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปกป้องเตาฮีดในทุกแง่ทุกมุมทุกประเด็นนะครับวาซัดดีฮีกุลละตอรีกินยูซิลูอิลัชิรกีแล้วก็เป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องการที่ท่านอุสุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพยายามที่จะปิดกั้นทุกวิถีทางที่จะนำพาไปสู่ชิริกเห็นไหมฮะท่านอุสุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะปกป้องเรื่องราวของเตาฮีดให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับให้กับอุมมะห์ของท่านได้รับหลักการของเตาฮีดอย่างสมบูรณ์มากที่สุดและเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะก่อให้เรื่องให้เป็นเรื่องชิริกเนี่ยท่านอุสุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามปิดกั้นทุกช่องทางเลยพยายามอุดเอาไว้ไม่ให้ชิริกเนี่ยมันมีช่องทางที่จะทะลุเข้ามาทำลายเตาฮีดของอุมมะห์ของท่านได้นะครับกอลัลมุซอนิฟุเราะฮิมะฮุลลอฮ์เรามาดูกันว่าท่านผู้เขียนเนี่ยได้กล่าวอะไรเอาไว้หรือว่าได้รวบรวมหะดีษอะไรเอาไว้บ้างนะครับบาบุมาจาอ์ฟีฮิมายะติลมุสตอฟาจนาบัตเตาฮีดวะซัดดิกุลลิตอรีกินยูซิลุอิชรยูซิลุอิลัชชิรกินะครับบทที่ว่าในเรื่องการปกการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหน้าที่ในการปกป้องเตาฮีดในทุกๆด้านแล้วก็ปิดกั้นทุกช่องทางนะครับที่จะนำพาไปสู่ชิริกคำว่าจนาบิตเตาฮีดเนี่ยจนาบก็หมายถึงมุมต่างๆก็หมายความว่าถ้าท่านพี่น้องลองจินตนาการดูคิดว่าถ้าเราสมมุติว่าเตาฮีดของเราเนี่ยก็คือเมืองนึงหรือว่าคือบ้านของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติของเราถ้าเราจะปกป้องบ้านของเรานะครับถ้าเราจะปกป้องบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นให้รอดพ้นจากพยานอันตรายต่างๆนะครับถ้าท่านพี่น้องมีบ้านอยู่เนี่ยถ้าท่านพี่น้องมีบ้านแต่ไม่มีกำแพงไม่มีรั้วท่านพี่น้องจะรู้สึกยังไงครับท่านพี่น้องจะรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลเอ๊ะว่าพยานอันตรายต่างๆจะเกิดขึ้นมาได้ไหมเหมือนกันครับเตาฮีดถ้าเป็นเหมือนบ้านของเราเตาฮีดเป็นบ้านของเราเราก็ต้องการบ้านของเราเนี่ยที่มีกำแพงที่แน่นหนามีกำแพงที่แข็งแกร่งมีกำแพงที่ไม่มีรอยรั่วมีกำแพงที่เรามั่นใจว่าถ้าเกิดมีอันตรายใดๆผ่านเข้ามาเนี่ยไม่สามารถที่จะทะลุผ่านกำแพงนั้นมาถึงตัวเราได้และถ้าหากว่าวันนี้ท่านพี่น้องมีกำแพงอีกกำแพงนึงที่ล้อมรอบบ้านนั้นเอาไว้ท่านพี่น้องก็จะรู้สึกอุ่นใจเป็น2เท่าเหมือนกันครับเตาฮีดของเราก็ต้องได้รับการปกป้องในลักษณะแบบนี้ถ้าหากว่าท่านพี่น้องรู้ว่าตรงกำแพงนี้เราสร้างกำแพงที่เป็นอิฐเป็นปูนนะครับเป็นอิฐเป็นปูนนะก่อฉาบอย่างดีเลยมีความหนามีความแข็งแกร่งกับท่านพี่น้องที่สร้างกำแพงด้วยกับไม้สร้างกำแพงด้วยกับไม้ไผ่หรือบางครั้งสร้างกำแพงด้วยกับแค่เอาลวดหนามมากั้นเอาไว้ท่านพี่น้องคิดว่าความอุ่นใจจะเท่ากันไหมความอุ่นใจก็ไม่เท่ากันและถ้าหากว่ากำแพงที่เรามีอยู่นั้นเป็นกำแพงที่มีรอยรั่วเป็นกำแพงที่มีช่องโหว่ที่จะทำให้ศัตรูของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้พยานอันตรายต่างๆสามารถเล็ดลอดเข้ามาได้เนี่ยท่านพี่น้องก็จะไม่รู้สึกไม่สบายใจนั่นแหละครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพยายามสร้างกำแพงดูแลกำแพงทุกด้านแล้วก็ดูซิว่าตรงไหนมีรอยโหว่มีช่องโหว่มีช่องว่างที่จะทำให้การชิริกแทรกซึมมาได้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะกำจัดพยายามที่จะอุดรอยรั่วอันนั้นนะครับกอลัลมุซอนิฟุเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาซึ่งพฤติกรรมหรือการกระทำดังกล่าวการที่ท่านเชคมุฮัมมัดจัวหัวเรื่องออกมาแบบเนี้ยไม่ได้เกินความเป็นจริงเลยเรามาดูว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบนั้นจริงไหมนะครับวะกอลิลลาฮิตะอาลาดังปรากฏอยู่ในอายะห์หรือในคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงได้กล่าวไว้ว่าละกอดจาอะกุมรอซูลุมมินอันฟุซิกุมอะซีซุนอะลัยฮิมาอานิตตุมฮาริซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนะรออูฟุรเราะฮีมนะครับเป็นอายะห์ที่อยู่ในซูเราะตุตเตาบะห์อายะห์ที่128อัลเลาะห์บอกว่าละกอดจาอะกุมแน่นอนเหลือเกินได้มีมาถึงพวกท่านแล้วอะไรฮะได้มีมาถึงพวกท่านก็คือพวกเรานี่เองรอซูลุนมินอัมฟุซิกุมเป็นรอซูลองค์หนึ่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นรอซูลที่มีนะครับเทือกเถาเหล่ากอมาจากตัวพวกท่านนั่นเองไม่ใช่รอซูลที่มาจากมาลาอิกะห์ไม่ใช่รอซูลที่มาจินไม่ใช่รอซูลที่มาจากจินไม่ใช่รอซูลที่มาจากเขาเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นแต่เป็นรอซูลที่มาจากกลุ่มชนของพวกเจ้านั่นเองซึ่งพวกเจ้าก็รู้ดีถึงนะครับต้นสายปะเขาเรียกว่าต้นตระกูลของเขาว่าเขาเนี่ยอยู่ในเทือกเถาเหล่าก็เป็นใครมาจากไหนรู้ที่มาที่ไปของเขารู้ถึงพฤติกรรมของเขารู้ถึงความเป็นมาของเขาพวกกุเรช กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอะไรกันครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนหนึ่งเป็นกุรอชีคนหนึ่งนะครับเป็นชาวกุเรชคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในครอบครัวของชาวกุเรชทุกคนรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดนะครับทุกคนรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่มีความไว้วางใจได้เป็นคนที่น่าเชื่อถือได้จนกระทั่งตั้งชื่อให้กับท่านว่าเป็นอัลอามีนนะครับคนที่ให้การน่าเชื่อถือมากที่สุดนะอัลอามีนจนกระทั่งครั้งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับเกียรตินะครับได้รับเกียรติจากชาวกุเรชทั้งหมดทั้งที่ชาวกุเรชมีคนตั้งเยอะแยะมีคนที่มีหน้ามีตาในสังคมมีคนที่มีตำแหน่งในสังคมในขณะนั้นแต่พอเวลาที่คนพวกนี้ทะเลาะ หรือว่าแย่งตำแหน่งกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเอาหินนะครับหินดำไปประกอบซึ่งเป็นหินชิ้นสุดท้ายที่จะประกอบเข้าไปในกะอ์บะห์เมื่อครั้งที่มีเหตุการณ์การซ่อมกะอ์บะห์เนี่ยปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นผู้นำไปเลยมอบหมายให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ชี้ขาดเอ้มุฮัมมัดเจ้าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือทุกคนยอมรับเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นให้ท่านชี้สิว่าจะให้ใครเอาไปประกอบด้วยกับความเฉลียวฉลาดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านไม่ต้องการให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันในกลุ่มชาวกุเรชเดี๋ยวจะบอกว่าคนนี้เป็นพี่เป็นน้องคนนั้นเป็นญาติคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะมีเสียงครหากับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันท่านได้สอนให้ทุกคนเนี่ยมีทำกิจกรรมอันเนี้ยโดยร่วมมือกันทำทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนก็มีเกียรติทุกคนได้รับเขาเรียกว่าได้รับหน้ารับตากันเข้าไปนะครับโดยเท่าเทียมกันให้เอาหินดำวางบนผ้าแล้วทุกคนก็ถือเข้าไปจนกระทั่งใกล้แล้วท่านรอซูลก็หยิบไปประกอบด้วยกับมือของท่านเองเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ได้จะอาคุมรอซูลุมมินอัมฟุซิกุมรอซูลท่านหนึ่งที่มาถึงพวกเจ้าที่จะมาบอกพวกเจ้าที่จะมาอยู่กับพวกเจ้าก็เป็นรอซูลที่มาจากกลุ่มชนของพวกเจ้าไม่ใช่มาลาอิกะห์ไม่ใช่ยินหรือว่าแม้กระทั่งอาจจะเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่ได้มาจากกลุ่มชนอื่นนะไม่ได้มาจากคนผิวขาวไม่ได้มาจากพวกอินเดียไม่ได้มาจากพวกเชื้อชาติอื่นแต่ว่าเป็นกลุ่มชนที่มาจากพวกเจ้านั่นเองเป็นยังไงฮะท่านรอซูลท่านนี้นอกจากว่าจะเป็นรอซูลที่มาจากเชื้อสายของพวกเจ้าแล้วอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมลักษณะหนึ่งของท่านรอซูลคนนี้ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างความยากลำบากให้กับพวกเจ้าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่สร้างความหนักใจให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายความว่าหลายต่อหลายครั้งนะครับที่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ถูกเลือกเนี่ยมาคุยยิรตุไบนัสไนนีอิลลักตัรตุไอซะรอฮูมาท่านรอซูลบอกว่าไม่มีครั้งไหนเลยที่ฉันต้องถูกให้เลือกระหว่าง2สิ่งนะครับเลือกที่จะปฏิบัติหรือเลือกที่จะอะไรก็แล้วแต่อิลลักตัรตุนอกจากว่าฉันจะต้องเลือกนะครับไอซะรอฮูมาเรื่องที่เป็นเรื่องที่ง่ายมากที่สุดสำหรับอุมมะห์ของฉันนะครับท่านนบีบอกว่าเราลาอันอัชุกกะอะลาอุมมาตีละอามัรตุฮุมบิสซิวากีอินดะกุลลิศอลาถ้าหากว่ามันไม่ใช่เรื่องเหลือบาปกว่าแรงจนเกินไปนะครับไม่ถ้าหากว่าไม่เกรงว่ามันจะเป็นเรื่องลำบากสำหรับอุมมะห์นี้แล้วนะครับละอามัรตุฮุมฉันคงจะต้องใช้ฉันคงจะต้องมีคำสั่งนะครับหรือมีข้อบัญญัติให้อุมมะห์ของฉันจะต้องแปลงฟันทุกครั้งละหมาดเห็นไหมฮะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีลักษณะแบบนี้อาซีซุนอะลัยฮิมาอานิทุมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่จะเห็นแล้วว่าจะสร้างความยากลำบากให้กับอุมมะห์ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ยากลำบากกับทุกคนแค่บางส่วนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องดังกล่าวนั้นนะครับนั่นเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลข้อที่หนึ่งท่านรอซูลเรื่องไหนจะลำบากกับอุมมะห์ท่านรอซูลไม่อยากได้นะครับฮารีซุนอะลัยกุมเรื่องที่สองแล้วก็เป็นคนที่นะครับมีความเพียรพยายามให้พวกท่านเนี่ยให้ได้รับแนวทางจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดไม่ได้หมายความว่ากลัวจะอุมมะตัวกลัวว่าอุมมะตัวเองกลัวว่าอุมมะของท่านจะลำบากก็เลยนะไม่ค่อยเอาใจใส่อุมมะปล่อยๆไม่ไปเถอะอะไรก็ได้ประทำกันไปเปล่าฮะฮารีซุนอะลัยกุมแต่ท่านนั้นจะฮาริสนะครับเป็นคนที่มีความเพียรพยายามเป็นคนที่เขาเรียกว่าเอาใจใส่อะลัยกุมสำหรับต่อพวกท่านในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้พวกท่านได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้อุมมะอยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในกฎของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลจะเพียรพยายาม แต่มีเงื่อนไขแต่มีสิ่งหนึ่งก็คืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องยากท่านรอซูลจะขอเลือกเรื่องขอเลือกเรื่องที่ง่ายกว่าเรื่องที่สะดวกกว่าเรื่องที่เหมาะกับอุมมะห์นี้นะครับนี่คือลักษณะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาที่มาบอกเราเอาไว้ว่าบิลมุมินีนะรออูฟุรรอฮีมนอกจากนั้นนะครับอุมมะห์ทั้งหมดอุมมะห์ดะวะนะท่านรอซูลเมตตาท่านรอซูลสงสารเรื่องหนักไม่อยากให้เดินเรื่องที่เห็นฮิดายะอยากจะให้ทุกคนได้แต่สำหรับคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นอุมมะฮ์อิจาบะห์รออูฟุรรอฮีมพระองค์นั้นหรือท่านรอซูลท่านนั้นเป็นคนที่มีความกรุณาเมตตาสงสารเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาผู้ศรัทธานะครับรออูฟต่างกับรอฮีมยังไงรอฮีมเนี่ยหมายถึงคนที่มีความเมตตาสงสารกับคนผู้ศรัทธาเท่านั้นในขณะที่รออูฟต่างกับรออูฟรออูฟก็คือจะมีความเมตตาสงสารให้กับคนที่ทำความผิดนะต่างกันนะรออูฟสงสารเมตตากับคนที่ทำผิดทำพลาดเหมือนเรามีลูกแล้วครับท่านพี่น้องนะเรามีลูกลูกเราทำอะไรผิดพลาดลงไปเราโกรธแค่ไหนเราก็ยังมีความเมตตาเราก็ยังมีความสงสารใช่ไหมครับในขณะที่รอฮีมเมตตากับทุกสิ่งทุกอย่างไปทั่วเมตตากับทุกสิ่งเมตตากับทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนผิดคนถูกหรือคนอะไรก็แล้วแต่มีความเมตตาให้กับเขาในขณะที่เราอูฟมีความเมตตาที่มาพร้อมกับการให้อภัยเพราะฉะนั้นนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นรอซูลของเราถ้ามีลักษณะแบบนี้แล้วเมตตากับผู้ศรัทธาสงสารผู้ศรัทธาพร้อมที่จะให้อภัยกับความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ศรัทธานะครับต้องการที่จะให้อุมมะห์ของท่านได้รับฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้อุมมะห์ของท่านได้รับความสะดวกสบายที่สุดในเรื่องราวของศาสนานะครับเป็นรอซูลที่มาจากพวกท่านมีเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขที่มาจากพวกท่านเพราะฉะนั้นท่านพวกท่านรู้จักเขาดีนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีลักษณะแบบนี้แล้วหะดีษของท่านอีก 3-4 หะดีษต่อไปนี้นะครับ 3-4 หะดีษต่อไปนี้ท่านพี่น้องคิดว่าจะเป็นหะดีษที่ท่านรอซูลพูดด้วยกับเขาเรียกว่าโทสะของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าพูดด้วยกับความแค้นส่วนตัวหรือเปล่าหรือพูดด้วยกับความเขาเรียกว่าโมโหโทโสด้วยกับความโกรธด้วยกับความรู้สึกที่ไม่ดีด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องลักษณะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีมาแบบนี้ขณะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีลักษณะแบบนี้แล้วพวกกุเรชยังปฏิเสธเลยท่านพี่น้องจำได้ไหมฮะเมื่อครั้งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีมานะครับแล้วต้องการที่จะมาเป่าประกาศมาบอกกับชาวกุเรชทั้งหลายนะครับครั้งแรกที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีที่ทำฮิรออิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละคอละกัลอินซานมินอะลักนะครับอายะห์ทั้งหมดเนี่ยท่านรอซูลก็กลับมาหาพระนางคอดีญะห์พระนางคอดีญะห์ก็ให้การตอบรับให้เขาเรียกว่าเชื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ปลอบใจท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวภายในครอบครัวกับบุคคลใกล้ชิดแค่นั้นจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีครั้งที่2คือยาอายูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรวะร็อบบะกะฟะกับบิรวะซิยาบะกะฟะตอฮิรนะครับครั้งนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งให้เผยแพร่ศาสนากับคนใกล้ชิดกับคนทั่วไปกับคนทั่วไปละกับผู้คนโดยเปิดเผยท่านก็เลยขึ้นไปบนภูเขาซอฟาแล้วก็เรียกชาวมักกะฮ์อยู่ที่ตรงนั้นทั้งหมดโอ้ชาวมักกะฮ์ทั้งหลายนะนี่สิฉันมีจะอะไรจะบอกนะชาวมักกะฮ์ก็เห็นท่านนบีมีอะไรมาจะมาบอกก็มาฟังคำมาฟังปาฐกถาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านรอซูลก่อนที่จะบอกอะไรท่านรอซูลก็ทำการพรีเทสก็คือทำการทดสอบก่อนว่าอ้าวชาวมักกะฮ์ทั้งหลายถ้าตอนนี้ฉันบอกว่าณเบื้องหลังภูเขาลูกนี้ก็คือภูเขาที่อยู่กั้นอยู่ในเมืองมักกะฮ์เนี่ยถ้าเบื้องหลังภูเขามีกองทหารจำนวนมหาศาลพร้อมที่จะเข้าโจมตีเมืองมักกะฮ์เนี่ยพวกท่านจะเชื่อฉันไหมพวกท่านจะเชื่อฉันไหมนะครับก็ปรากฏว่าชาวมักกะฮ์ก็บอกมายะร็อบนาอะลัยกะกะซิบันเราไม่เคยรู้ว่าท่านพูดโกหกกับเราเลยนะก็แสดงว่าชาวมักกะฮ์เองก็ยอมรับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่คนพูดโกหกนะครับเพราะฉะนั้นท่านรอซูลก็เลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันขอประกาศให้พวกท่านทราบว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะอินนีรอซูลุลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะต้องได้รับการเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ฉันเนี่ยเป็นรอซูลที่ได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมาเพื่อเผยแผ่ศาสนากับพวกท่านนะครับพอท่านรอซูลประกาศไปแค่นี้เองอบูละฮับนะครับอบูละฮับยืนขึ้นอบูละฮับยืนขึ้นตับบัลละกะยามุฮัมมัดอะลิฮาซาจะมะตนาความหายนะความชิบหายจงเกิดขึ้นกับเจ้าโอ้มุฮัมมัดเรื่องแค่นี้เหรอเรื่องแบบนี้เหรอที่เจ้าเรียกเรามารวมตัวกันแล้วก็ต้องการที่จะบอกให้พวกเรารู้นะครับเห็นไหมอบูละฮับเมื่อตะกี้ยังบอกอยู่เลยว่ามายะรบนาอะลัยกะกะซิบันเราไม่เคยรู้ว่าเจ้าพูดโกหกเราไม่เคยรู้ว่าท่านเนี่ยพูดโกหกเลยนะเพราะฉะนั้นท่านพูดอะไรมาเนี่ยเราพร้อมที่จะเชื่อแต่พอท่านนบีบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะได้รับการเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะและฉันก็เป็นรอซูลของอัลลอฮ์อบูละฮับรีบสวนทันควันเลยนะครับทันทีที่อบูละฮับสวนออกมาแบบนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สวนกับอบูละฮับลงมาเหมือนกันนะตับบัตยาดาอบีละฮับิวะตับมาอักนาอันฮุมาลูฮูวะมากะซับไซยัสลานารันซาตะละฮับวัมรออะตุฮูฮัมมาละตัลฮะตับฟีจีดิฮาฮับลุมมิมมะซัดนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาหมดเลยคราวนี้ครอบครัวของอบูละฮับก็โดนลากมาโดนลากมาประจานอยู่ในซูเราะห์อัลลอฮับอันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่เห็นท่านรอซูลผมท่านที่นั่งฟังกันอยู่ตรงนี้ไม่เคยมีใครเห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครเคยได้ยินด้วยกับหูตัวเองเสียงของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราเชื่อนะครับว่าสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นั้นเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเรื่องจริงเราไปดูในตอนหน้าครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะไรเอาไว้บ้างวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
13: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
14: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญาบัดริยาพูดเพ็งฮัจญาบัดริยาพูดเพ็งสกุลเดิมบุญมีอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูซาโตะหว่างบุญมีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นพ่อสามีของคุณสุวีนาเสือร้ายจะละหมาดญะนาซาในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดกามลุนอิสลามคลอง20สิงโตทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
15: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนโตสุกีบุญเลิศโตสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีมุฮัมมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะพ้ายคอเตบครูอับดุลมานะป้อมขุนพรมจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนฮัสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
14: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีมูรีนวันแอลอฮัจญีมูรีนวันแอลออายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร0863963838 0863963838คุณลิต้า
15: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21จังหวัดสมุทรปราการ
16: วันนี้พื้นที่กรุงเทพฝั่งธนบุรีและจังหวัดขอนแก่น รับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
17: คุณกำลังฟังรายการเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศจากบ้านเลขที่39ทับ2ซอยมิตรไมตรี10ทับ1เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถานีผ่านธนาคารอิสลามสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ID Line on air 786
9: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อาบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089782-7132 089782-7132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักทางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122ทับ2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะณมัสยิดดารุนอัปรอดแครายฝั่งใต้บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเส้นทางโทร0951834370 0951834370อิหม่ามฮาริสขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อซุนนะเก๋มีจริงหรือโดยอาจารย์อับดุลนาซิรปานมณีในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดอันซอริซุนนะหัวรอพระนครศรีอยุธยาขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลานฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745มูลนิธิอิสลามทอล์กเปิดโครงการเรียนรู้อิสลามพื้นฐานระยะ5สัปดาห์รับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น.เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึง11ตุลาคมคุณสมบัติที่สมัครได้ผู้สนใจอิสลามมุสลิมใหม่มุสลิมที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ในอิสลามสถานที่เรียนคือโรงเรียนกามาลุดดีนซอยเรียบวารี85หนองจอกสนับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามทอล์กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0968789169 0968789169คุณซินมี่
18: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮ์นาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตูวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
19: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด

่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้อย่างมั่นใจในยามเย็นแล้วเขาก็สิ้นชีพในคืนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์และเช่นเดียวกันในยามเช้ารายงานโดยอิหม่ามอัลบุคอรี
1: อัลลอฮุมมะอินนีอัศบะฮตุอัชฮิดุกะวะอัชฮิดุฮะมะละตะอัรชิกวะมะลาอิกะตะกะวะญะมีอะคอลกิกأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าและยามเย็น4ครั้งอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเขาจากนรกรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอบูดาวูด
1: อัลลอฮุมมะมาอัศบะฮะบีมินนิอ์มะตินเอาบิอะฮะดิมมินคอลกิกะฟะมินกะวะห์ดะกะลาชะรีกะลักฟะละกัลฮัมดุวะละกัชชุกร
0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดได้กล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าเขาได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในวันนั้นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็ได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในคืนนั้นรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

0: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
1: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้นำสหรัฐระบุสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมนักตบชายไทยเตรียมลงสนามรอบ8ทีมเจอกับออสเตรเลียช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาติไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่